0: 10กันยายนพุทธศักราช2559ท่านเทพคุณพระพรหมบัณฑิตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยกรรมการมหาเถรสมาคมได้นำผู้บริหารมหาวิทยาลัยพร้อมด้วยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการรองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศคณบดีบัณฑิตวิไลผู้ช่วยอธิการบดีพร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจประกันคุณภาพของวิทยาลัยพุทธศาสนาสิงคโปร์ที่เป็นสถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยซึ่งได้มาประกอบพิธีเปิดอาคารเรียนของวิทยาลัยในวันนี้ซึ่งมีพนักท่านนายกรัฐมนตรีของสิงคโปร์มาเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ซึ่งบรรยากาศที่ได้ร่วมพิธีก็เป็นที่น่าอนุโมทนาเป็นอย่างยิ่งที่พนักท่านนายกรัฐมนตรีได้มากล่าวสุนทรพจน์แล้วก็กล่าวถึงการจัดการศึกษาการทำงานเพื่อการพัฒนาคนและการทำคนให้ได้ทำงานเพื่อสังคมให้มีสันติสุขซึ่งเป็นเรื่องที่น่ายินดียิ่งอันนั้นประเด็นหนึ่งประเด็นที่สองในขณะเดียวกันก็ยังมีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการการศึกษากระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาและกระทรวงวัฒนธรรมเป็นต้นมาในพิธีนี้ด้วยก็แล้วก็ยังมีท่านรองประธานสงฆ์หรือรองนายกพุทธสมาคมจีนท่านพระธรรมจารย์ดร.ซึ่งฟุยท่านรองประธานของพุทธสมาคมจีนท่านอาจารย์หงดู่และพร้อมด้วยคณะผู้แทนจากวิไลสงฆ์หมินหนานที่เมืองเสี่ยเหมินมณฑลฝูเจี้ยนและก็ผู้แทนของกับทบวงกิจการศาสนาจีนมาร่วมพิธีนอกจากนั้นนอกจากที่เราร่วมพิธีแล้วเราก็จะได้ประชุมคณะกรรมการสถาบันสมทบซึ่งมีนิสิตที่เรียนอยู่ที่นี่ทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโทรับจัดการศึกษาโดยหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยซึ่งก็ได้รับการรับรองเป็นอย่างดีจากการจัดตรวจคุณภาพการตรวจมาตรฐานทั้งด้านครูบาอาจารย์ด้านห้องสมุดเรื่องการเรียนการสอนแล้วก็ผู้เรียนก็เรียนด้วยภาษาอังกฤษและภาษาจีนก็ได้จบไปหลายรุ่นด้วยกัน
1: Singapore.

ร่วมพิธีฉลองเนื่องในโอกาสครบ10ปีของการเปิดการศึกษาของวิไลพุทธศาสนาสิงคโปร์นะและเปิดอาคารเรียนหลังใหม่ซึ่งมีท่านนายกรัฐมนตรีลีเซียนลุงของสิงคโปร์มาร่วมพิธีด้วยการศึกษาพุทธศาสนาสิงคโปร์เนี่ยเป็นแนวโน้มที่ดีขนาดในสิงคโปร์นั้นเป็นสังคมผู้วัฒนธรรมที่มีความอยู่ตัวแล้วนะไม่ว่าจะเป็นฮินดูพุทธศาสนาแล้วก็คริสต์ศาสนาแล้วก็ลัทธิอื่นๆเนี่ยมีชาวพุทธหลากหลายเชื้อชาติมาอยู่ร่วมกันเป็นจำนวนมากเพราะฉะนั้นมีความจำเป็นอยู่เองที่จะต้องอาศัยพระเจ้าพระสงฆ์เนี่ยมาให้การศึกษาพระพุทธศาสนานำปฏิบัติพระพุทธศาสนาเผยแผ่พระพุทธศาสนาแล้วก็ทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองพระพุทธศาสนาเพราะว่าในครั้งอดีตนั้นสิงคโปร์ถือว่าเป็นไข่แดงของอาณาจักรสุวรรณภูมินะอาณาจักรศรีวิชัยในครั้งอดีตนั้นอยู่ใกล้ช่องแคบมะละกาพอดีนะใกล้ๆอยู่ใกล้ๆไม่ไกลนักนะขึ้นไปก็เป็นยะโฮแล้วก็มะละกาซึ่งเนื่องจากว่าติดทะเลแล้วก็ภูมิภาคดีมากพวกนักปราชญ์ราชบัณฑิตพวกนักการทูตทั้งหลายพวกนักพ่อค้าพวกนักการค้านะพวกนักเผยแผ่ศาสนานักปราชญ์ทั้งหลายเนี่ยมาชุมนุมรวมกันที่บริเวณแห่งในครั้งอดีตทําให้บริเวณในแถบนี้เรียกว่าเป็นดินแดนสุวรรณภูมิก็ถือว่าเป็นการมารื้อฟื้นความรุ่งเรืองทางด้านพระพุทธศาสนาในครั้งอดีตนะเป็นโอกาสที่ดีมากที่ทางวิไลพุทธศาสนาของสิงคโปร์นั้นได้เป็นสถาบันสมทบของมหาจุฬาของเราซึ่งมหาจุฬาของเราก็

0: จุบันนี้เป็นการเชื่อมโยงอดีตแล้วก็จะเป็นที่มั่นในการเผยแผ่พุทธศาสนาไปสู่ประชาชนโลกในโอกาสสื่อต่อไป
1: เจริญจิตตภาวนานั้นเป็นพิธีกรรมในทางพระพุทธศาสนาโดยเป็นคตินิยมกระทำพิธีนี้เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเองด้วยและเพื่อเป็นสิริมงคลแก่บุคคลอื่นที่ตนเองเคารพเชิดชูบูชาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทั้งสองพระองค์นั้นเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งพระคุณอันประเสริฐได้บำเพ็ญประโยชน์น้อยประโยชน์ใหญ่แก่พระสกนิกรปวงชนชาวไทยทุกหมู่เราได้บำเพ็ญพระราชกรณียกิจปรากฏให้เราท่านทั้งหลายได้เห็นเป็นประจักษ์พยานยกตัวอย่างเช่นโครงการในพระราชดำริมีมากมายนับเป็นจำนวนพันโครงการต่างๆที่เกิดขึ้นก็มีวัตถุประสงค์มุ่งหมายให้ประสบนิกรชาวไทยภายใต้ล่มบารมีของพระองค์นั้นได้รับความสุขได้รับความเจริญทุกทั่วหน้าสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันที่รวมใจของชาวไทยทุกหมู่เราสถาบันหนึ่งความจริงประชาชนชาวไทยเรามีสถาบันที่สำคัญอยู่สามสถาบันด้วยกันหรือมีหลักรวมใจอยู่สามหลักหลักที่หนึ่งคือหลักชาติหมายถึงบุคคลในชาติที่เกิดในแผ่นดินของประเทศไทยนี้รวมกันเป็นหนึ่งเดียวเรียกว่าชาติเราเกิดในแผ่นดินเดียวกันหลักที่สองคือหลักของศาสนาหลักศาสนาคือคำสอนที่สอนให้บุคคลได้ละชั่วประกอบความดีและบำเพ็ญสิ่งที่เป็นประโยชน์มีเมตตามีความปรารถนาดีเอื้ออารีต่อกันเป็นหลักคำสอนในทางศาสนาหลักที่สามคือหลักของพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นหลักรวมใจของชาวไทยเราดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เป็นหลักสำคัญทำให้ชาติไทย

รียบอุปมาชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ก็เหมือนกับขาอย่างสามขาที่พร้อมเรียงกันถ้าขาดขาใดขาหนึ่งก็ตั้งอยู่ไม่ได้เช่นเดียวกันกับหลักทั้งสามชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เมื่อรวมเป็นหนึ่งเดียวก็เป็นหลักของประเทศไทยในที่นี้กล่าวโดยเฉพาะหลักสำคัญคือสถาบันพระมหากษัตริย์สถาบันพระมหากษัตริย์นั้นเป็นหลักสำคัญอันสูงสุดของชาติไทยเรามานับตั้งแต่กรุงสุโขทัยกรุงศรีอยุธยากรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระเจ้าพระบรมราชินีนาถผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐนั้นได้ทรงตั้งอยู่ในหลักของพระศาสนาที่เรียกกันว่าทศพิตรราชธรรมหรือธรรมของพระราชาผู้ปกครองประเทศซึ่งพระราชทินนามของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้รับกระดูตีอยู่ตอนหนึ่งว่าธรรมิกะมหาราชาธิราชเจ้าแปลว่าผู้เป็นพระราชาที่ยิ่งกว่าพระราชาผู้ยิ่งใหญ่โดยธรรมคือทรงปกครองแผ่นดินโดยธรรมตามพระราชดำรัสที่ตรัสไว้ในวันที่เสด็จขึ้นเถลิงถวัลย์ระยะสมบัติที่ว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมคำว่าธรรมะในที่นี้หมายถึงทศพิตรราชธรรมทั้ง10ประการพระมหากษัตริย์แต่โบราณไม่มีกฎหมายไม่มีรัฐธรรมนูญปกครองแผ่นดินพระองค์ทรงใช้หลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาเป็นหลักปกครองเพื่อให้ประชาชนในแผ่นดินนั้นได้รับความสุขโดยทั่วหน้าโดยธรรมที่พระองค์ทรงประพฤติปฏิบัติทศพิตรราชธรรมทั้ง10ประการนั้นขอนำมากล่าวในที่นี้เพื่อเป็นการสะดุดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า

ศีลหมายถึงความสำรวมกายสำรวมวาจามีปกติประพฤติปฏิบัติทรงไว้ซึ่งพระเกียรติคุณเป็นศีลที่พระองค์ทรงรักษาปริจาคังหมายถึงการบริจาคหรือการเสียสละแต่ไม่ได้หมายถึงทานการให้ปริจาคะตัวนี้หมายถึงการเสียสละความสุขส่วนพระองค์ทนยากทนลำบากตัวอย่างเช่นเสด็จไปเยี่ยมอาณาประชาราษฎร์ทั่วทั้งแผ่นดินไม่ว่าถิ่นนั้นจะเป็นทุรกันดารพระองค์จะได้ยากลำบากอย่างไรก็เสียสละแม้ในทางจิตหรือทางพระราชดำริต้องดำริโครงการทั้งหลายขึ้นมาก็มุ่งเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่เราอาชวังเป็นผู้มีจิตที่มั่นคงตรงต่อพระราชปณิธานในฐานะที่เป็นพระมหากษัตริย์ของแผ่นดินปฏิบัติพระองค์นั้นโดยซื่อตรงต่ออาณาประชาราษฎร์มัทวังมีความอ่อนน้อมถ่อมตนหรือมีความอ่อนโยนต่อประชาชนได้เข้าเฝ้าอย่างใกล้ชิดมิได้ถือพระองค์ไม่ว่าคนนั้นจะเป็นคนยากจนคนเฒ่าแก่หรือเด็กก็มีโอกาสดีใครได้เข้าเฝ้าอย่างใกล้ชิดโดยไม่ถือพระองค์แต่ประการใดประการหนึ่งตั้งมีความเพียรมีวิริยะอุตสาหะดำเนินพระราชกรณียกิจมิได้ทรงเห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยลำบากยากแต่ประการใดอโคโทในพระทัยของทั้งสองพระองค์นั้นทรงเปี่ยมไปด้วยพระมหากรุณาคุณในหมู่ประสบนิกรชาวไทยแม้จะมีบางคนประสงค์ร้ายก็ให้อภัยหรือพระราชทานอภัยโทษให้แก่คนที่ผิดอีกคนประพฤติผิดแต่อีกคนประพฤติผิดต่อกฎหมายอาณาประชาชนก็ไม่ได้ทรงมีความโกรธแต่ประการใดอวิหิงสาไม่มีความเบียดเบียนอาณาประชาราษฎร์กล่าวกันว่ามีแต่ให้ไม่มีที่จะรับเมื่อรับแล้วก็ให้ไม่เก็บไว้ไม่เบียดเบียนให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนอหิงสาโดยองค์ธรรมก็คือพรหมวิหารธรรมทั้งสี่ประการเมตตา

ในประการสุดท้ายคืออวิโรธนังไม่เกรียวกราดคือไม่มีกิริยาที่เกรียวกราดหรือฉุนเฉียวเอาแต่พระทัยโดยส่วนเดียวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงไว้ซึ่งทศพิตรราชธรรมทั้งสิบประการดังกล่าวมาเมื่อวันมันเป็นมหามงคลอันประเสริฐเช่นนี้คือการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ70ปีและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงมีพระชนมายุครบ7รอบ84พรรษานับว่าเป็นโอกาสอันประเสริฐยิ่งคณะรัฐบาลจึงเชิญชวนให้ข้าราชการประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมกับคณะสงฆ์จัดพิธีเจริญพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติแด่พระองค์ท่านแต่ทั้งสองพระองค์พิธีเจริญพระพุทธมนต์นั้นนับเนื่องเข้าในจิตตภาวนาเรียกว่าปริกรรมภาวนาโดยอัญเชิญพระบาลีที่เป็นพระพุทธพจน์คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเจริญทั้งผู้สวดและผู้ฟังเมื่อได้กำหนดตามบทมนต์ทุกบทนั้นไปตามจงกระแสจิตไปตามบทที่พระสวดหรือสวดเองก็จะสำเร็จเป็นปริกรรมภาวนาจัดเป็นปริกรรมสมาธิคือจิตจะตั้งมั่นเป็นสมาธิจะเกิดประโยชน์แก่ตนเองด้วยและเกิดประโยชน์แก่บุคคลอื่นด้วยประโยชน์ตนก็ประจักษ์ชัดแล้วประโยชน์ผู้อื่นในที่นี้หมายถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมนต์ทุกบทนั้นมีความศักดิ์สิทธิ์อำนวยอานิสงส์ให้เกิดความแคล้วคลาดปลอดภัยและมีความสุขขอยกตัวอย่างเช่นบทสวดกรณียเมตสูตรเป็นบทเจริญเพื่อแผ่เมตตามนี้ถ้าผู้ใดได้สวดได้ท่องเป็นประจำทุกวันจะทำให้อยู่เป็นสุขที่ท่านเรียกว่าตื่นก็เป็นสุขหลับก็เป็นสุขไม่ฝันร้ายมีความปลอดภัยในที่ทุกแห่ง

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: ก่อนจะตามเทรนเนี่ยเตรียมใจมาหรือยังเพราะคริปโตมันผันผวนแบบนี้หรืออย่างนี้ข่าวหรือข้อมูลเล็กๆก็สร้างผลกระทบได้หรือบางครั้งเนี่ยก็อาจแค่ความเห็นของคนคนเดียวมันพาคุณขึ้นไปจุดสูงที่สุดได้พริบตาและอาจพาคุณสูงขึ้นไปได้อีกแต่ก็ตกลงมาได้ช็อกเลยดิบางทีมันก็จะมีความเสี่ยงอะไรแบบนี้แหละครับเทรดคริปโตผันผวนสูงคริปโตเคอเรนซีศึกษาดีก่อนจะตัดสินใจ
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะ

สำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่57ผัสสะอายตนะ
1: เอาล่ะนักเดินทางทั้ง4มากันครบแล้วเตรียมเดินทางกันต่อได้ก่อนพายุทรายลูกใหม่จะมาย
2: ังต้องเดินทางต่ออีกเหรอเนี่ยโอ้ยข้าหิวจะแย่แล้วเดินก็ไม่ไหวแล้วด้วย
3: ไม่ต้องห่วงปล่อยให้เป็นหน้าที่ของพวกเราเอง
4: ฮะ
5: เชิญนักเดินทางทั้งสี่เดินทางได
4: ้
1: ข้าชื่อตา
6: ข้าชื่อหู
7: ข้าชื่อจมูก
8: ข้าชื่อลิ้น
3: ข้าชื่อกาย
9: ข้าชื่อใจ
10: เหนื่อยเราไม่เหนื่อยเมื่อยเราไม่เมื่อยเราแบกไปเรื่อยเราไม่เมื่อยเราไม่เหนื่อย
1: ที่แท้ที่พี่หุ่นก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่เอง
11: แล้วพวกหุ่นจะพาพวกเราไปที่ไหนกันแน่เนี่ย
8: ท่านอายตนะเจ้านายของข้าให้มารับพวกเจ้าไปที่โน้น
11: ที่โน่นคือที่ไหนและต้องเดินทางอีกไกลไหม
8: ก็ข้างหน้าโน่นไง
1: ข้างหน้าโน่นเหรอหรือโน่นหรือว่าโน่น
8: โน่นโน่นโน่น
11: เฮ้ยมีแต่เข็มทองละมั้งที่คุยกับพวกหุ่นรู้เรื่อง
4: ดูเจ้าหุ่นที่แบกเจ้าปันสิใช้ตั้งสองตัวยังเดินอยู่ข้างหลังโน่นช้ากว่าเพื่อนเลย
2: รอข้าด้วยพวกเจ้าจะรีบไปไหนกันเดินรอกันบ้างสิ
7: หนักเหลือเกินอ่ะ
12: ข้าก็ไม่ไหวเหมือนกัน
7: โอ้ย
2: โอ้ยข้าจะตกแล้วตกแล้ว
4: เจ
11: ้าปัน
2: ชะมัดเลยแค่เดินคนเดียวข้าก็จะเป็นลมแล้วนี่ยังต้องมาแบกเจ้าหุ่นอีกเมื่อวานยังมีความสุขนั่งกินซาลาเปาอยู่เลยวันนี้ทุกข์ซะแล้วเฮ้ยความสุขนี่มันไม่เที่ยงเลยจริง
4: ๆดูเจ้าปันสิบ่นไม่หยุดเลย
1: ถึงแล้วเจ้านาย
3: ถึงแล้วเหรอดีมากขอต้อนรับนักเดินทางทั้ง4ขึ้นมาที่นี่ได้เลย
13: อ้าวแล้วนั่นเจ้าหุ่นจมูกของข้าเป็นอะไรไปเนี่ยไหนดูสิดูสิฮะไม่เป็นไรแล้วล่ะแค่เหนื่อยเมื่อยล้านิดหน่อยเอง
2: ข้ายังชั่วหน่อยถ้าเจ้าหุ่นต้องเป็นอะไรไปเพราะข้าคงรู้สึกผิดแย่เลย
4: นั่นสิขอบคุณที่ช่วยพวกเราไว้นะเจ้าหุ่น
11: ขอบคุณนะ
3: พวกเจ้านี่นิสัยดีนะรู้จักขอบคุณคนที่ช่วยเหลือด้วย
2: แล้วเจ้าล่ะขอบคุณข้าหรือยังที่ข้าช่วยแบกเจ้ามานะ
7: ขอบคุณนะขอบคุณแต่ว่าข้าว่าตัวเจ้าหอมน่ากินดี
2: เอ้ยไม่เอาไม่กิน
3: เรานักเดินทางทั้ง4ในเมื่อมาถึงที่นี่แล้วข้าจะพาไปเดินชมเมืองกัน
10: จริงหรอ
13: เจ้าหุ่นตาหูจมูกลิ้นกายใจเฝ้ากำแพงเมืองไว้นะ
10: รับคำสั่งประจำการขอรับจ้านาย
3: เอาละไปกันเถอะ
1: เอ้ยตัวอะไรน่ารักจัง
3: โอ้พวกกาลาปะนะเป็นประชากรแห่งเมืองนามารูป
4: ข้าว่าพวกท่านสองคนหน้าตาคุ้นๆนะ
2: ใช่ใช่เหมือนเคยเห็นที่ไหนมาก่อน
1: ก็เห็นในนี้ไงล่ะ
4: เฮ้ยนี่เจ้าหยีเอาไปตอนไหนเนี่ย
2: จริงด้วยหน้าเหมือนในวงล้อนี้เลย
11: ว่าแต่ทำไมพวกท่านถึงรู้ว่าพวกเราจะหลงทางอยู่กลางทะเลทรายล่ะ
13: ลับๆหล่อไหมล่ะ พราะความฉลาดของเจ้าหุ่นทั้ง6ที่ข้าคิดค้นขึ้นมายังไงล่ะเป็นไงข้าเก่งละสิ
3: ความจริงก็คือเวทนาส่งข่าวมาบอกว่าจะมีนักเดินทางทั้ง4มุ่งหน้ามาที่นี่ต่างหาก
13: มันโทไปบอกเขาทำไมกันเล่า
4: เอ๊ะท่านผัสสะรู้จักท่านเวทนาด้วยหรอขอรับ
3: เวทนากับข้ารู้จักกันดีถือได้ว่าถ้าไม่มีข้าผัสสะก็ไม่มีเวทนาไม่มีสุขเวทนาทุกขเวทนาอทุกขมสุขเวทนา
13: แต่ถ้าไม่มีข้าอายตนะหรือบางคนก็เรียกว่าสลายตนะก็ไม่มีเจ้าเหมือนกันนั่นแหละเจ้าผัสสะ
3: เออก็จริงนะพวกเราเป็นความสืบต่อร้อยเรียงกันเป็นเหตุเป็นผลต่อกันเหมือนสายโซ่นั่นแหละ
11: พวกท่านสองคนดูสนิทสนมกันมากอย่างกับพ่อลูกกันเลย
13: ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นพี่น้องกันตั้งหาก
3: จริงๆอายตนะเป็นลูกพี่ลูกน้องกับข้านะเราสองคนมีหน้าที่ดูแลสอดส่องเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งในเมืองและนอกเมืองนี้ยังไงล่ะ
13: แต่ข้าทำงานมากกว่าเจ้าเยอะ
3: เฮ้ยข้ายอมเจ้าเรียกว่าเราสองคนร่วมมือกันทำงานก็แล้วกัน
13: แต่ข้าร่วมมือเยอะกว่า
3: พวกเจ้าอยากรู้ใช่ไหมล่ะว่าพวกเราทำงานกันยังไง
10: อยากรู้เจ้าครับ
13: เจ้าพูดก่อนเลยผัสสะ
3: ก่อนอื่นมารู้จักความหมายของผัสสะกันก่อนผัสสะหรือเรียกว่าสัมผัสแปลว่าความกระทบแต่ในความหมายที่ข้าจะอธิบายนี้ผัสสะหมายถึงการกระทบกันของอายตนะภายในอายตนะภายนอกและวิญญาณ
4: อายตนะภายในอายตนะภายนอกและวิญญาณมีแต่คำชวนงงอีกแล้วสิ
2: ใจเย็นๆสิศิลาฟังท่านผัสสะอธิบายต่อก่อน
3: สงสัยต้องเปลี่ยนสถานที่จะได้นึกภาพตามง่ายหน่อย
4: เฮ้ยอยู่ๆเรามาที่นี่ได้ไงเนี่ย
3: เอาละมาทำความเข้าใจผัสสะกันต่อข้ายกตัวอย่างผัสสะแบบง่ายๆให้ก็แล้วกันเจ้านึกภาพตามนะอายตนะภายในคือตาอายตนะภายนอกคือรูปนกมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางตาคือเห็นรูปนกหูกับเสียงระฆังมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางหูคือได้ยินเสียงระฆังจมูกกับกลิ่นไก่ทอดมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางจมูกคือได้กลิ่นไก่ทอด
11: ข้าเข้าใจแล้วให้ข้าอธิบายต่อได้ไหมเจ้าคะ
3: โอ้ได้เลยได้เลย
11: ลิ้นกับรสเปรี้ยวมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางลิ้นคือรู้รสเปรี้ยวกายและความเย็นมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางกายคือรู้ถึงความเย็นมาสัมผัสใจกับเรื่องราวที่ชอบมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางใจคือรู้ว่าชอบใจ
3: ถูกต้องทุกประการนี่แหละคือผัสสะส่วนที่สำคัญมากๆก็คือวิญญาณหรือตัวรู้อย่างเวลาข้าพูดอธิบายแม้จะเสียงดังแค่ไหนแต่ถ้าเจ้าไม่ตั้งใจจะฟังตัวรู้ก็ไม่เกิดขึ้นเหมือนคนไม่ได้ยินอะไรเลย
10: อย่างนี้นี่เอง
13: ต่อไปก็คืออายตนะเมื่อกี้พวกเจ้าคงได้ยินคำนี้จากผัสสะแล้วแต่ข้าจะอธิบายให้เห็นภาพชัดขึ้น
1: เย้ๆๆๆดีเลยข้ายังงงๆอยู่อายตนะภายในกับอายตนะภายนอกมันมีอะไรบ้าง
13: ความหมายของอายตนะคือที่ต่องงละสิอะไรที่ต่อกับอะไรข้าหมายถึงอายตนะภายในกับอายตนะภายนอกมาต่อกันยังไงล่ะอายตนะภายในก็มีตาหูจมูกลิ้นกายใจอายตนะภายนอกก็มีรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและเรื่องราวต่างๆพออายตนะ

0: ภายในกับอายตนะภายนอกมาต่อกันก็จะจับคู่กันแบบนี้ตากับรูปต่อกันหูกับเสียงต่อกันจมูกกับกลิ่นต่อกันลิ้นกับรสต่อกันกายกับสัมผัสคือสิ่งที่มาถูกต้องต่อกันใจกับเรื่องราวต่อกันถึงจะเรียกว่าอายตนะ
1: อย่างนี้นี่เอง
2: มิน่าล่ะพวกท่านสองคนถึงสนิทกันขนาดนี
0: ้เห็นไหมว่าข้าทำงานเยอะกว่าตั้งเยอะ
1: นั่นรูปปั้นใหญ่บ้าเริ่มเลยรูปปั้นใครเหรออ
0: ๋อท่านนามารูปไง
3: นามารูป
4: ข้าเองนามรูปพวกเจ้ามาถึงกันแล้วเหรอนักเดินทางทั้งสี
5: ่นามรูปคือใครกันศิลาและเพื่อนๆจะได้เรียนรู้อะไรในเมืองอันกว้างใหญ่นี้โปรดติดตามในตอนต่อไป

0: ากท่านสนใจการระดมทุนแบบ crowdfunding เราจะพาไปรู้จักวิธีการเตรียมตัวกันค่ะก่อนอื่นบริษัทก็จะต้องสำรวจตัวเองก่อนนะคะว่าต้องการได้เงินเท่าไหร่แล้วก็นำเงินไปทำอะไรซึ่งเกณฑ์กำหนดไว้ชัดเจนนะคะว่าบริษัทที่จะมาระดมทุนเนี่ยต้องมีวัตถุประสงค์ในการใช้เงินที่ชัดเจนค่ะบริษัทที่จะมาระดมทุนผ่าน crowdfunding นะคะก็จะต้องเป็นบริษัทที่จัดตั้งตามกฎหมายไทยไม่มีหุ้นจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วก็จะต้องมีโครงการที่ชัดเจนที่จะประสงค์ที่จะนำเงินที่ระดมทุนได้ไปใช้ค่ะก็จะต้องไปหา funding portal ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานกลต.ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อได้จากเว็บไซต์สำนักงานนะคะ www.sec.or.th หรือว่าแอปพลิเคชัน SEC Check First ค่ะหรือว่าจะโทรศัพท์สอบถามรายชื่อได้ที่1207กด4ค่ะFunding Portal นะคะเปรียบเสมือนตัวกลางระหว่างบริษัทที่ต้องการเงินทุนกับผู้ลงทุนค่ะถ้าอยากรู้ว่า Funding Portal ช่วยอะไรได้บ้างเราไปชมกันค่ะ
1: Funding Portal นะครับมีหน้าที่ทั้งหมด3อย่างครับอย่างแรกนะครับที่ Funding Portal ทำคือการที่ให้คำปรึกษาเบื้องต้นในการที่จะเข้ามาขอระดมทุนครับในปัจจุบันนะครับธุรกิจปัจจุบันเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจเรื่องของว่าการเข้ามาขอระดมทุนเนี่ยเข้ามาขอระดมทุนใน Funding Portal ได้ยังไงบ้างนะครับแล้ว Funding Portal เนี่ยมีความยากง่ายมากแค่ไหนนะครับในการที่ธุรกิจเนี่ยจะเข้ามาหา Funding Portal นะครับดังนั้นเนี่ย Funding Portal ก็จะมีในส่วนงานของ Customer Service นะครับที่จะคอยให้บริการตอบคำถามลูกค้านะครับว่าเป็นยังไงบ้าง2นะครับคือในส่วนของการที่ดูแลเรื่องเอกสารในการเข้ามายื่นสมัครการระดมทุนนะครับ Funding Portal เนี่ยจะให้คำแนะนำว่าเอกสารใดที่จำเป็นจริงๆนะครับแล้วก็สามารถนำมายื่นนะครับแก่ Funding Portal ทางช่องทางออนไลน์นะครับเพื่อความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับและในส่วนที่3นะครับเป็นในส่วนของการช่วยดูแลเรื่องของกระบวนการสมัครนะครับไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนในการที่ Funding Portal นะครับประเมินข้อมูลเครดิตนะครับอำนวยความสะดวกในการระดมทุนนะครับและอำนวยความสะดวกในการใช้แพลตฟอร์มต่างๆนะครับของ Funding Portal

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

ี้เป็นคุณแม่ลูกหนึ่งแล้วค่ะลูกสาวอายุ25ปีเขาจะรู้จักที่จะเก็บออมเงินมาตั้งแต่เล็กๆนะคะวันนี้ก็เลยอยากมาแชร์ประสบการณ์เรื่องเคล็ดลับการเงินสอนลูก3ข้อค่ะออมเงินใช้เงินสร้างเงินค่ะคนที่มีลูกก็อดเป็นห่วงอนาคตลูกไม่ได้อยากให้เขามีเงินเก็บออมไม่มีหนี้สินเยอะจะได้ไม่ลำบากเรื่องการรู้จักใช้จ่ายเงินหรือการฝึกนิสัยเก็บออมเราควรต้องฝึกกันตั้งแต่เด็กๆนะคะเพราะจะทำให้ฝึกได้ง่ายที่สำคัญคือใช้เงินเป็นจะเห็นเงินออมและออมเงินเร็วก็จะออมได้มากกว่าคนที่ออมช้าข้อที่1 นะคะเรื่องของการออมเงินนะคะต้องรู้จักที่จะสร้างนิสัยรักการออมให้รุ่งนะคะจะสร้างยังไงล่ะคะก็อย่างเช่นว่าเขาได้เงินค่าขนมจากเราใช่ไหมคะก็รู้จักว่าให้เขาออมสักวันละ5บาท10บาทนะคะการออมไปเรื่อยๆอย่างเช่นว่าออมวันละ10บาทเดือนนึงก็ได้300บาทถูกไหมคะปีนึงก็ได้ 3,600 บาทเห็นไหมคะว่าออมทีละน้อยแม้ว่าวันละ10บาทแต่พอออมนานๆก็จะเก็บเงินก้อนใหญ่ได้ถึง 3,600 บาทแต่เราในฐานะคนเป็นพ่อแม่ค่ะเราก็จะสามารถสนับสนุนลูกได้โดยจะให้รางวัลลูกในการที่ส่งเสริมเขาเช่นเขาได้ 3,600 บาทเราก็สมทบให้เขาอีกสัก 1,000 บาทมันก็จะเป็นถึง 4,600 บาทก็จะทำให้เขารู้สึกว่าหูเนี่ยคือรางวัลของการทำความดีคือรักการออมก็จะมีเงินก้อนใหญ่ขึ้นมาแล้วก็จะทำให้เขารู้สึกว่าเขาอยากจะรักการออมอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆค่ะเรื่องที่2นะคะเป็นเรื่องของการใช้เงินนะคะเราซึ่งเป็นพ่อแม่ค่ะเราจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีของลูกในการที่จะรู้จักที่ใช้เงินอย่างสมเหตุสมผลนะคะไม่ฟุ่มเฟือยนะคะแล้วก็ไม่ให้เขายึดติดที่ว่าต้องใช้จ่ายของที่เป็นมียี่ห้อหรือว่าเป็นแบรนด์เนมราคาแพงๆนะคะคือใช้เงินให้เหมาะกับสิ่งที่เขาควรจะต้องใช้นะคะเช่นสมมุติว่าเวลาเขาจะซื้อแพ็กเกจโทรศัพท์มือถือเขาใช้แค่เพียง Facebook หรือว่าดู LINE หรือว่าดู YouTube อย่างเงี้ยค่ะเราก็เลือกแพ็กเกจที่เหมาะกับสิ่งที่เขาใช้งานนะคะเขาจะรู้จักที่จะใช้เอาเรื่องของสวัสดิการส่วนลดนักศึกษาหรือว่าขึ้นรถเมล์ลงหนังเอาไว้เป็นส่วนลดอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่จะเอามาเป็นเรื่องของการใช้เงินได้นะคะสิ่งที่สำคัญเนี่ยเคล็ดลับอยู่ที่ว่าเราต้องรู้จักสอนให้ลูกภูมิใจในคุณค่าของความดีไม่ใช่คุณค่าของความรวยค่ะเรื่องที่3นะคะเป็นเรื่องของการสร้างเงินนะคะอย่างเราที่เป็นพ่อแม่นะคะเราจะต้องส่งเสริมให้ลูกเราอะรู้จักหารายได้เพิ่มนอกจากค่าขนมนะคะอาจจะทำงานพาร์ทไทม์หลังเลิกเรียนหรือว่าเสาร์อาทิตย์นะคะเพราะว่าการที่เขาเนี่ยรู้จักหารายได้เพิ่มด้วยตัวของเขาเองเนี่ยมันจะเป็นการสร้างความภาคภูมิใจในตัวเองของเขาสร้างประสบการณ์ในชีวิตของเขาได้และที่สำคัญเนี่ยเขาก็จะอาจจะทำให้ฝันเขาเป็นจริงได้นะคะอย่างเช่นว่าเขาอยากได้อะไรในสิ่งที่พ่อแม่ไม่ได้ให้เขาเขาก็เอาเงินก้อนนี้ไปซื้อได้มันก็จะทำให้ฝันเขาเป็นจริงได้นะคะเห็นไหมคะว่าเคล็ดลับ3เรื่องเนี่ยไม่ยากเลยใช่ไหมคะมีอยู่3ข้อค่ะออมเงินใช้เงินสร้างเงินนะคะเมื่อเขาโตมาเป็นผู้ใหญ่เขาจะได้หาได้ใช้เป็นและมีความสุขในชีวิตค่ะ

0: หากมีผู้สนใจลงทุนและจองซื้อหลักทรัพย์ในช่วงนี้นะคะก็จะมีบุคคลที่3ที่เป็นผู้มีความน่าเชื่อถือทำหน้าที่เก็บรักษาเงินค่าจองซื้อค่ะซึ่งเมื่อระดมทุนได้สำเร็จก็จะโอนเงินค่าจองซื้อให้กับบริษัทผู้ระดมทุนและถ้าหากว่าระดมทุนไม่สำเร็จก็จะโอนเงินคืนให้กับผู้ลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนดตามประกาศค่ะถ้าเป็นหุ้นเมื่อระดมทุนได้ครบตามเป้าหมายบริษัทจะได้รับเงินเต็มจำนวนแต่ถ้าระดมทุนได้ไม่ถึงเป้าหมายจะถือว่าระดมทุนไม่สำเร็จต้องคืนเงินทั้งหมดให้แก่ผู้ลงทุนหรือที่เรียกว่า all or nothing ถ้าเป็นหุ้นกู้ระดมทุนได้ไม่น้อยกว่า 80% ของเป้าหมายที่ตั้งไว้บริษัทก็จะได้รับเงินไปดำเนินโครงการซึ่งไม่ได้ใช้หลัก all or nothing เหมือนหุ้น
1: Funding Portal จะใช้เวลาตรวจสอบโครงการประมาณ 1-4 สัปดาห์และในช่วงการระดมทุนจะใช้ระยะเวลาประมาณ 1-3 เดือนขึ้นอยู่กับ Funding Portal กำหนดค่ะบริษัทผู้ระดมทุนสามารถประชาสัมพันธ์โครงการผ่านทางเว็บไซต์ของ Funding Portal หรือว่า Funding Portal จะช่วยจัดโรดโชว์ในวงจำกัดให้ค่ะซึ่งระยะเวลาในขั้นตอนนี้ก็ประมาณ 1-3 เดือนโดยทั่วไปค่ะ
2: ในส่วนของระหว่างช่วงระหว่างการระดมทุนนะครับก็จะมีเรื่องของการที่เราจะช่วยนะครับในการที่เราจะสื่อสารกับผู้ลงทุนนะครับซึ่งเป็นเรื่องสำคัญนะครับเราจะสื่อสารด้วยอย่างแรกนะครับคือเราใช้หนังสือชี้ชวนนะครับเป็นการสื่อสารกับผู้ลงทุนเพื่อให้ผู้ลงทุนเนี่ยเข้าใจในธุรกิจมากขึ้นนะครับว่าตัวธุรกิจเนี่ยมีข้อมูลของบริษัทเป็นยังไงบ้างนะครับข้อมูลทางการเงินเป็นยังไงบ้างนะครับและมีพฤติกรรมการชำระเงินเป็นอย่างไรนะครับในนี้ในส่วนของหนังสือชี้ชวนและในส่วนที่สองนะครับก็จะเป็นในส่วนของการที่เรามีทีมนักลงทุนสัมพันธ์นะครับ Funding Portal เนี่ยจะส่งคนไปคุยกับผู้ลงทุนนะครับไม่ว่าจะเป็นการโทรศัพท์เข้าไปคุยนะครับหรือว่าจะเป็นการสื่อสารช่องในช่องทางอื่นๆเนี่ยเพื่อให้นักลงทุนนะครับเข้าใจว่าธุรกิจที่ในส่วนของ SME เนี่ยเขาเข้ามาขอระดมทุนมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรและมีรูปแบบของธุรกิจเป็นยังไงบ้างครับ

คุณมีความฝันอยู่แล้วมาสร้างสรรค์ฝันนั้นให้เป็นจริงฟรีกับ GoDaddy เลือกทีมที่โดดเด่นและปรับให้เหมาะกับธุรกิจของคุณขยายธุรกิจด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเยี่ยมสร้างตัวตนบนโซเชียลมีเดีย Search Engine และทำการตลาดทางอีเมลให้ใครๆค้นพบคุณได้ทุกที่ที่คุณต้องการเริ่มต้นฟรีวันนี้ที่ GoDaddy.com

0: แม็กเอาดินสอสีหนูไปค่ะ
1: ก็แค่จะยืมแป๊บเดียวเดี๋ยวก็คืนแล้ว
2: หยิบของตะวันไปเฉยๆนะเขาเรียกขโมยนะเมฆขโมยของคนอื่นตายไปต้องตกนรกนะเมฆ

0: เหมือนอย่างในหนังสือไตรภูมิพระร่วงนี้หากใครทำดีก็จะได้ไปสวรรค์ใครทำชั่วก็ต้องตกนรก
1: กลัวนะครับเมฆไม่อยากตกนรก
2: ใครเขียนคะเนี่ยมีนรกกับสวรรค์ด้วย
0: พระยาลิไทยกษัตริย์พระองค์หนึ่งในยุคสุโขทัยทรงเขียนหนังสือไตรภูมิพระร่วงไว้เพื่อเตือนใจให้ประชาชนได้รู้จักผิดชอบชั่วดีทรงศรัทธาในพระพุทธศาสนามากเลยนำหลักธรรมมาเป็นแนวทางในการปกครองบ้านเมืองเรียกว่าทศพิธราชธรรมยังไงล่ะ
2: คืออะไรล่ะคะคุณปู
0: ่ทศพิธราชธรรมก็คือคุณธรรม10ประการที่พระเจ้าแผ่นดินประพฤติปฏิบัติยังไงล่ะมีทั้งการให้ทานรักษาศีลการบริจาคมีความซื่อตรงอ่อนโยนมีความเพียรไม่ถือโทษโกรธเคืองไม่เบียดเบียนมีความอดทนและเที่ยงธรรมครบ10ประการพอดีใช่ไหมล่ะเมฆพระปฐมบรมราชองค์การของในหลวงรัชกาลที่9และรัชกาลที่10ที่ว่าเจ้าครองแผ่นดินโดยธรรมก็คือคุณธรรมทั้ง10ประการของพระมหากษัตริย์เพื่อดูแลคนไทยทั้งประเทศให้ร่มเย็นเป็นสุขยังไงล่ะ
1: เราไปดูของจริงกันเลยดีกว่าตะวันว่าสมัยนั้นเป็นยังไง
2: เฮ้ก็ได้แต่เอามานี
3: ่พิษณุโลกพุทธศักราช1905
1: ที่นี่ที่ไหนเนี่ยทำไมไม่เห็นมีคนเลย
2: นั่นสิเขาไปไหนกันหมดนะ
1: พี่สาวครับไปไหนกันมาหรอครับ
4: พวกเอ็งไม่รู้เหรอว่าวันนี้เป็นวันพระข้ากับแม่ข้าก็เลยไปทำบุญแล้วก็ฟังเทศชาวบ้านเขาก็ไปกันทั่วทั้งหมู่บ้านพวกเอ็งไม่ไปหรือ
1: ไปกันเยอะขนาดนี้ที่วัดสนุกหรือครับพี่สาว
5: เจ้าเนี่ยถามแปลกไปวัดน่ะได้บุญอิ่มอกอิ่มใจเวลาฟังเทศพวกข้าก็จะได้รู้ถึงสิ่งไหนดีสิ่งไหนชั่ววันนี้บ้านเมืองเราอยู่กันอย่างสงบสุขเพราะพระยาลิไทยท่านสอนให้เรามีธรรมะเป็นเครื่องเตือนใจไม่ให้ทำชั่วและกลัวบาปตายไปจะได้ขึ้นสวรรค์ยังไงล่ะ
4: พระยาลิไทยทรงสร้างวัดสร้างพระพุทธรูปไปทั่วเมืองพวกเราก็เหมือนมีที่พึ่งทางใจเตือนสติให้ทำดีบ้านเมืองทุกวันนี้ก็สงบสุขวันหน้าพวกเองก็ไปวัดกับข้าสิ
2: ดีจังเลยค่ะว่าแต่วันพระหน้าคือเมื่อไหร่ล่ะคะโอ้แก่นแก้วยังไม่ทันรู้คำตอบเลยพวกเราไปก่อนนะคะ

0: คุณปู่คะวันพระหน้าคุณปู่พาพวกเราไปวัดได้ไหมคะตะวันอยากไปฟังเทศค่ะ
1: เมกด้วยเมกด้วย
2: โอ้เด็กๆอยากไปวัดกันด้วยเหรอเอาสิดีเลยไว้ปู่จะพาไปนะ
3: เย้
4: พระยาลิไทยทรงใช้หลักพุทธศาสนาปกครองบ้านเมืองทรงเขียนหนังสือไตรภูมิพระร่วงเล่าเรื่องนรกสวรรค์ทำให้คนไม่กล้าทำชั่วเพราะกลัวตกนรกเมื่อทุกคนทำความดีบ้านเมืองก็จะเจริญรุ่งเรืองคุณปู่บอกว่าทศพิธราชธรรมคือคุณธรรม10ประการของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ประพฤติเป็นแบบอย่างในความดีมาตั้งแต่สมัยพระยาลิไทยจนถึงปัจจุบัน

0: เดี๋ยวปู่เล่าเรื่องสนุกสนุกให้ฟังดีกว่า
1: สุโขทัยอีกหรือเปล่าเบื่อแล้วครับโอ้โหทุ่งนางเขียวขจีกว้างสุดๆไปเลย
2: นั่นไงนั่นไงไอ้หนูพวกเองเห็นเรือนั่นไหมเรือนั่นมาจากพิษณุโลกใช่นะ
1: อยุธยานี่น่าสนุกเนาะไปที่อื่นกันต่อเถอะจะบ้าเหรอฉันว่าเรากลับกันดีกว่า

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนภัยพิบัติไฟไหม้เตรียมตัวอย่างไรให้รอด
1: สวัสดีค่ะเด็กๆครูเชื่อว่าวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่เด็กๆทุกคนรอคอยใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
3: ใช่ครับ
1: งั้นก็ไปพบกับเจ้าหน้าที่จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและพี่ๆตัวแทนจาก Positive My Team ทีมใจพลังบวกกันค่ะ
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
6: วันนี้พร้อมกันไหมเด็กๆ
7: พร้อม

0: ี่อ้นเชื่อว่าวันนี้เด็กๆทุกคนจะได้รับประสบการณ์ดีๆจากการจำลองกิจกรรมซักซ้อมหนีไฟไหม้ในโรงเรียนขอให้ทุกคนมีสติและตั้งใจทุกคนทำได้แน่นอนพี่ๆเป็นกำลังใจให้นะครับ
1: พี่ขอเพิ่มเรื่องรายละเอียดการฝึกซ้อมให้อีกนิดนึงนะครับสำหรับโรงเรียนไหนที่มีนักเรียนที่เป็นคนพิการบกพร่องทางการได้ยินเราจะต้องมีล่ามภาษามือเพื่อสื่อสารขั้นตอนการอพยพให้พวกเขาได้รับรู้และเข้าใจไปพร้อมๆกันด้วยส่วนวันนี้น้องอัดมีเพื่อนๆทุกคนคอยช่วยดูแลใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับ
3: คร
4: ับ15นาที
0: โอเคโอเคอีก15นาทีสัญญาณเตือนภัยไฟไหม้จะดังขึ้นนะทุกคน
1: งั้นเรามาเริ่มกันเลยนะก่อนอื่นพี่ขอถามก่อนว่าใครพอจะรู้บ้างว่าไฟไหม้หรืออัคคีภัยเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้าง
5: เกิดจากความประมาทและความรู้เท่าไม่ถึงการครับอย่างการจุดธูปเทียนหรือยากันยุงทิ้งไว้โดยไม่ดูแลครับ
6: ไฟฟ้าลัดวงจรค่ะก็มาจากการที่เราเลือกใช้เครื่องไฟฟ้าที่ไม่ได้มาตรฐานหรือใช้อย่างผิดวิธีสายไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพทำให้ไฟฟ้าลัดวงจรจนเกิดเพลิงไหม้นะคะ
7: แล้วก็เกิดจากก๊าซหุงต้มรั่วไหลทำให้มีประกายไฟเกิดการระเบิดและเกิดเพลิงไหม้ได้ครับ
6: โอ้โหสามคนนี้ไวมากแย่งต่อไม่ทันเลย
0: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังมีคำถามอีกเตรียมยกมือให้ทันนะอะตอม
6: ครับ
1: แล้วถ้าเราจะเตรียมพร้อมรับมือกับไฟไหม้ในโรงเรียนหรือในอาคารสูงล่ะเราต้องเตรียมตัวอย่างไรกันบ้าง
6: ผมครับถ้าในโรงเรียนหรืออาคารสูงเราก็ต้องตรวจสอบเช็คระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้และอุปกรณ์ดับไฟว่าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่เช็คประตูทางออกฉุกเฉินว่าไม่ได้มีการปิดล็อกเอาไว้เช็คบันไดหนีไฟว่าไม่ได้มีสิ่งของวางกีดขวางครับ
5: มีอีกครับเราต้องจดจำเส้นทางของประตูทางออกฉุกเฉินและบันไดหนีไฟที่อยู่ใกล้ที่สุดอย่างน้อย2เส้นทางศึกษาเรียนรู้วิธีการเอาตัวรอดเมื่อเกิดไฟไหม้จัดเตรียมสิ่งของที่จำเป็นพวกไฟฉายนกหวีดโทรศัพท์มือถือให้พร้อมใช้งานเสมอนะครับ
0: โอ้โหครบถ้วนละเอียดดีมากเลยแล้วสัญญาณรูปภาพการข้อความที่เป็นคำสั่งที่ชัดเจนที่พี่ให้ทำกันมาก่อนหน้านี้เรียบร้อยไหมครับ
2: เรียบร้อยครับ
7: เรียบร้อยครับชัดเลยดีเลย
5: อัดครับการข้อมูลสำคัญพกติดตัวมาไหมครับ
7: นี่ชื่อเบอร์โทรที่อยู
8: ่
6: นกหวีดล่ะคะพกมาด้วยไหม
7: นี
6: ่อัดพร้อมมากเลยครับ
1: นี่ก็ถือว่าเรามีการเตรียมตัวตกลงกันภายในโรงเรียนได้เป็นระบบแบบแผนดีมากเลย
0: มันดีมากเลยนะที่เด็กๆทุกคนเข้าใจถึงพฤติกรรมของน้องอัดที่อาจจะมีปัญหาในการแสดงออกรวมถึงไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินเขาจะต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษแต่ถ้าเป็นสถานการณ์ทั่วไปพี่อ้นก็จะติดต่อกับน้องอัดผ่านทางแชท Facebook แล้วก็ LINE เพื่อสื่อสารกับเขาเนอะ
7: เอาเป็นว่าตอนที่เราฝึกซ้อมหนีไฟขอแค่ให้ทุกคนมีสติไม่ตื่นตระหนกแล้วให้รีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมาย

0: ายซักซ้อมกันไว้อย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดก้มหรือหมอบต่ำอยู่กับพื้นเข้าไว้เพราะควันไฟจะลอยขึ้นสูงการทำตัวให้อยู่ต่ำที่สุดเป็นการหลบกลุ่มควันหรือลดการสูดเอาควันไฟเข้าสู่ปอดจะยิ่งดีถ้าเราใช้ผ้าชุบน้ำให้เปียกปิดจมูกและปากค้างไว้จนกว่าจะอพยพถึงบริเวณที่ปลอดภัยนะ
1: 7 นาที

0: ซักซ้อมกันไว้นะ
1: ครับ
2: ครับ
1: ครับครับ
3: พี่อ้นกับพี่บาสรอเด็กๆทุกคนที่จุดรวมพลโถงใต้อาคารเรียนนะครับ
4: ไฟไหม้แล้ว
5: อัดอยู่ใกล้ๆพวกเราไว้ต้นกล้าประคองอัดไว้นะได้เลยปกป้อง
6: พวกเราเอาผ้าเช็ดหน้ามาชุบน้ำแล้วปิดจมูกกับปากเอาไว้นะ
4: โอ้ยเสียงดังหนวกหูไม่ชอบ
6: ใจเย็นๆนะอัดมันคือเสียงสัญญาณเตือนภัยนะ
7: พวกเราก็มอบตำตาม DLTV มาทางนี้นะข้างหน้าเป็นบันไดหนีไฟมันมีช่องระบายอากาศจะช่วยลดการสูบดมควันไฟเข้าสู่ปอดได้นะและถ้ามีใครถูกไฟไหม้ตามตัวให้รีบนอนลงกับพื้นแล้วกลิ้งตัวไปมาเพื่อให้ไฟดับแล้วหาผ้าชุบน้ำมาคลุมที่ตัวทันที
5: DLTV นายดูเส้นทางดีๆนะระวังจะเข้าไปในจุดอับของอาคารเรียนเราจะแยกกันหมด
7: ได้เลย
6: ห้องน้ำกับดาดฟ้าก็อยากเข้าและขึ้นไปนะ DLTV เพราะว่าถ้าไฟลุกลามมากขึ้นเดี๋ยวจะเสี่ยงอันตรายมากเราต้องพยายามที่จะลงชั้นล่างให้เร็วที่สุด
4: ลงลิฟต์ลงลิฟต
5: ์ไม่เป็นไรนะอัดพวกเราจะช่วยเองแต่ว่าห้ามใช้ลิฟต์ในการอพยพหนีไฟเด็ดขาดเพราะถ้าเกิดเพลิงไหม้ไฟฟ้าจะดับทำให้ติดค้างภายในลิฟต์และขาดอากาศหายใจได้นะอันตรายมาก
7: ๆพวกเราตามฉันมาทางนี้

0: พี่อ้นและพี่บาสขอชื่นชมเด็กๆทุกคนที่เรียนรู้การเอาตัวรอดจากไฟไหม้ได้ดีมากๆแถมยังสามารถดูแลและช่วยเหลือน้องอัดได้อย่างปลอดภัยตามที่เราได้ฝึกซ้อมกันไว้ได้อีกด้วย
1: เก่งมาก
2: น้องอัดยิ้มด้วยดูสิพวกเรา
3: เย้
4: ถือว่ากิจกรรมในวันนี้ผ่านครับ
3: เย้
5: อิงฟ้าขอถามหน่อยสิคะว่าแล้วถ้าเกิดว่าเราต้องติดอยู่ในอาคารที่มีไฟไหม้จริงๆพอจะมีวิธีในการส่งสัญญาณขอความช่วยเหลืออื่นๆอีกไหมคะ
4: อ๋อมีสิเราสามารถโทรศัพท์แจ้งเหตุระบุตำแหน่งที่เราติดอยู่หรือส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่อยู่ภายนอกอาคารด้วยวิธีโบกผ้าใช้ไฟฉายหรือเป่านกหวีดนะอย่าลืมว่าเราต้องมีสติและคิดหาทางเอาตัวรอดออกจากสถานการณ์ให้ได้แบบปลอดภัยด้วยนะพี่เชื่อว่าถ้าเราไม่ประมาทและรู้จักศึกษาวิธีป้องกันเอาไว้ก่อนนั่นถือเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเลยล่ะ
6: แล้วถ้าเราสามารถออกมาได้แล้วก็ห้ามกลับเข้าไปในอาคารที่เกิดเพลิงไหม้โดยเด็ดขาดเลยนะเพราะว่าอาจจะถูกไฟคลอกหรือได้รับอันตรายจากโครงสร้างอาคารที่พังถล่มลงมาได้ทางที่ดีหลังเกิดเหตุไฟไหม้เราก็ต้องฟังประกาศจากทางเจ้าหน้าที่และปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดเลยนะ
0: สำหรับช่วงนี้เราก็ต้องคอยอธิบายพูดคุยกับน้องอัดเพื่อช่วยสร้างความอบอุ่นใจมั่นใจไม่ให้น้องอัดตื่นตระหนกแล้วก็จัดสถานที่ที่มีความเป็นส่วนตัวสูงสงบไม่ถูกรบกวนจากภายนอกมากเกินไปเพื่อช่วยเยียวยาสภาพจิตใจและความรู้สึกด้วยนะ
6: DLTV จำได้ว่าเมื่อไม่นานมานี้มีเหตุการณ์ไฟไหม้ทางภาคใต้ก็ดังเก็บพลุและดอกไม้ไฟระเบิดครั้งใหญ่ที่ตลาดมูโนะอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสเกิดความสูญเสียมากมายทั้งชีวิตและทรัพย์สินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานความช่วยเหลือโดยรับผู้ป่วยจากเหตุการณ์ดังกล่าวทั้ง10คนเป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์พร้อมทั้งจัดให้มีโรงครัวพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบภัยนับเป็นพระมหากรุณาที่คุณต่อผู้ป่วยและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้นอกจากนี้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสุไหงโกลกร่วมกับโรงพยาบาลเจาะไอร้องตั้งหน่วยปฐมพยาบาลและจัดทีมฟื้นฟูเยียวยาจิตใจผู้ประสบภัยในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเต็มกำลังความสามารถจนกว่าสภาพจิตใจเข้าสู่สภาวะปกติด้วยละ
7: ขอพระองค์ทรงเจริญ
8: ขอพระองค์ทรงเจริญ
9: โอ้โหท้องร้องสามัคคีกันมากเลยครับพี่บาสกับต้นกล้าเนี่ย
2: เว็บไซต์
6: โอ้โหอันเนี่ยความจำดีมากเลยนะครับ DLTV เองก็ลืมไปแล้วถ้าอยากค้นหาข้อมูลแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัย

0: บัติที่คนพิการมีส่วนร่วมก็คลิกเข้าไปดูได้เลยที่ www.dltv.ac.th ได้เลยนะครับผมพวกเราขอตัวไปทานอาหารกลางวันก่อนนะครับ
1: บ๊ายบาย
0: ในสถานการณ์ไฟไหม้โรงเรียนหรือชุมชนสำหรับกลุ่มคนพิการประเภทออทิสติกที่มีข้อจำกัดในการสื่อสารการปรับตัวกับผู้อื่นอาจจะมีปัญหาในการแสดงออกและไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินจึงจำเป็นต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษต้องมีสติอธิบายสถานการณ์เพื่อช่วยสร้างความอบอุ่นใจไม่ให้ตื่นตระหนกพาอพยพออกมาอย่างระมัดระวังเดินก้มหรือหมอบต่ำๆอยู่กับพื้นเข้าไว้ใช้ผ้าชุบน้ำให้เปียกปิดจมูกและปากค้างไว้จนกว่าจะอพยพถึงบริเวณที่ปลอดภัย

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: นิทานเรื่องจดบัญชีรายรับรายจ่ายหนูทำได้สวัสดีค่ะหนูชื่อต้นข้าววันนี้หนูออกมาเดินเที่ยวห้างกับคุณพ่อคุณแม่ค่ะโอ้โหจักรยานคันนั้นน่ารักจังเลย
3: จักรยานราคา 2,000 บาทถ้าต้นข้าวอยากได้จริงๆลองเก็บเงินซื้อดูไหมแล้วหนูจะภูมิใจนะ
2: แค่ออมเงินหยอดกระปุกเองหนูทำได้สบายมากเย็นวันต่อมาหนูตั้งใจจะเอาเงินที่เหลือมาหยอดกระปุกเอ๊ะทำไมวันนี้ไม่มีเงินเหลือเลยล่ะ
4: ต้นข้าวจำได้ไหมจ๊ะว่าเอาเงินค่าขนมไปซื้ออะไรบ้าง
2: เยอะแยะเลยหนูจำไม่ได้แล้วค่ะ
4: งั้นแม่ว่าต้นข้าวลองมาทำบัญชีรายรับรายจ่ายดูไหมจ๊ะ
2: บัญชีรายรับรายจ่ายคืออะไรหรอคะ
4: มันคือการจดว่าในแต่ละวันเราได้รับเงินเท่าไหร่และจ่ายอะไรไปบ้างแล้วเราจะรู้ว่าสิ่งไหนจำเป็นหรือไม่จำเป็นถ้าหนูลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นได้ก็จะเหลือเงินมาหยอดกระปุกเพิ่มยังไงล่ะจ๊ะ
2: โอ้ดีจังเลยค่ะ
4: นี่จ้ะเดี๋ยวแม่จะสอนต้นข้าวนะจ๊ะว่าเราจะจดรายรับรายจ่ายลงสมุดเล่มนี้กันยังไง
2: โอเคค่ะตื่นเต้นจังเลยอยากลองแล้วสิ

0: ผ่านไป3เดือนคุณพ่อช่วยหนูนับเงินในกระปุก
1: โอ้โหเก็บเงินได้ครบ 2,000 บาทแล้วต้นข้าวทำได้ยังไงเนี่ย
0: หนูหยอดกระปุกทุกวันค่ะพอได้เงินค่าขนมจากคุณพ่อมาหนูก็แบ่งเงินมาหยอดกระปุกก่อนเลยแถมเดี๋ยวนี้ต้นข้าวก็ไม่ค่อยซื้อขนมด้วยนะหนูอยากได้จักรยานมากกว่าหนูเลยยอมกินขนมน้อยลงจะได้มีเงินมาหยอดกระปุกแทนค่ะ
1: โอ้โหเก่งมากงั้นพ่อว่าเย็นนี้เราไปซื้อจักรยานกันเลยดีกว่า
0: เย้สำเร็จแล้วเพื่อนๆลองหันมาหยอดกระปุกและทำบัญชีรายรับรายจ่ายแบบต้นข้าวกันดูนะคะต้นข้าวทำได้เพื่อนๆก็ทำได
1: ้กัปตันกลต.อยากให้เด็กไทยใส่ใจการออมกลต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ

0: อนกองทุนรวมตราสารหนี้ณศูนย์การค้าสองเมาเพื่อนรักได้บังเอิญมาเจอกัน
1: ว้ายเมาสีตั้งแต่เรียนจบก็ไม่ได้เจอกันเลยเป็นยังไงบ้างจ๊ะเมามอยเมามอยก็ทำงานเก็บเงินไปเรื่อยจ้ะเมาณภานี่ก็กำลังเอาเงินสดในร้านไปฝากธนาคารแต่ต้องว่าฝากเงินไว้ในธนาคารเฉยๆก็มีแต่จะขาดทุนนะจ๊ะเพราะดอกเบี้ยเงินฝากมันต่ำกว่าเงินเฟ้อนั่นสิฉันเองก็อยากหาวิธีให้เงินเก็บงอกเงยเองบ้างไรบ้างแต่แค่งานที่ทำก็ยุ่งมากแล้วถ้าอย่างนั้นสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้ไหมจ๊ะมีคนบอกฉันว่าง่ายง่ายเหมือนฝากเงินประจำแต่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่านี่ก็กำลังจะไปคุยกับธนาคารพอดีเลยอุ๊ยน่าสนใจอ่ะงั้นฉันไปฟังด้วยดีกว่า
0: ณธนาคาร
1: คือพวกเราสองคนสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้นะคะอ๋อยินดีค่ะคุณลูกค้าได้ดูกองทุนไหนมาบ้างแล้วหรือยังคะอ๋อก็กองไหนได้ผลตอบแทนสูงที่สุดก็เอากองนั้นเลยค่ะ
0: แสดงว่ายังเป็นมือใหม่เรื่องกองทุนใช่ไหมครับเนี่ย
1: อ๋อนี่คือกัปตันกลต.เป็นผู้ดูแลตลาดทุนของพวกเรานั่นเองค่ะ
0: กองทุนรวมตราสารหนี้อาจดูคล้ายๆกับเงินฝากแต่จริงๆแล้วมันต่างกันนะครับ
1: อ้าวไม่เหมือนกันเหรอคะ
0: งั้นเดี๋ยวกัปตันอธิบายให้ฟังนะครับกองทุนรวมตราสารหนี้ก็คือพวกกองทุนที่จะรวบรวมเงินของเราไปลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งก็คือการปล่อยกู้นั่นเองครับ
1: อ๋อเหมือนเราให้เขายืมเงินใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วแต่เราไม่ต้องเลือกหุ้นกู้เองเป็นตัวโดยแต่ละกองทุนก็จะมีผู้เชี่ยวชาญนำเงินของเราไปร่วมลงทุนในตราสารหนี้ประเภทต่างๆอย่างผลิตภัณฑ์เงินฝากตราสารหนี้ภาครัฐและตราสารหนี้ภาคเอกชนโดยเราจะได้ผลตอบแทนเป็นเงินปันผลหรือกำไรจากส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุน
1: โอ้โหฟังดูดีมีอนาคต
0: แต่อย่าลืมว่าทุกการลงทุนก็ย่อมมีความเสี่ยงด้วยเช่นกันนะครับ
1: หมายถึงมีโอกาสขาดทุนนั่นหรอคะ
0: ใช่แล้วครับเพราะราคาตลาดของตราสารหนี้มีความผันผวนอยู่เสมอและก็มีโอกาสติดลบได้เช่นกันโดยราคาจะขึ้นหรือลงก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างเช่นการปรับอัตราดอกเบี้ยสถานะการเงินขององค์กรที่ออกตราสารหนี้รวมถึงสภาพเศรษฐกิจหรือสถานการณ์บ้านเมืองก็ส่งผลได้เช่นกันครับ
1: น่ากลัวจังฉันเองไม่ชอบอะไรเสี่ยงๆซะด้วยสิฉันโอเคนะถ้าคิดจะลงทุนก็คงต้องเสี่ยงบ้างเป็นธรรมดา
0: จริงๆแล้วแต่ละกองทุนก็จะมีระดับความเสี่ยงที่ต่างกันขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่กองทุนนั้นเข้าไปลงทุนนะครับ

0: ว่าวสีที่รับความเสี่ยงได้ต่ำก็อาจสนใจลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินหรือ MMF ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำที่สุดในขณะที่มาลภารับความเสี่ยงได้มากกว่าก็อาจสนใจในกองทุนรวมตราสารหนี้ที่ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้ภาคเอกชนซึ่งมีความเสี่ยงที่สูงกว่าแต่ก็มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจากนี้ก็ยังมีกองทุนรวมตราสารหนี้อื่นๆซึ่งก็มีนโยบายและระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกันเช่นกองทุนรวมตราสารหนี้ Daily FI ที่มีสภาพคล่องสูงขายหน่วยลงทุนแล้วได้เงินวันทำการถัดไปเหมือนกองทุนรวมตลาดเงินแต่จริงๆแล้วก็มีความเสี่ยงที่สูงกว่ามากและกองทุนเทอมฟันซึ่งมีกำหนดระยะเวลาการลงทุนคล้ายเงินฝากประจำแต่มีความเสี่ยงสูงกว่าเนื่องจากผลตอบแทนขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่ไปลงทุนและไม่สามารถขายคืนก่อนครบกำหนดเวลาได้ดังนั้นเราก็ต้องศึกษารายละเอียดและความแตกต่างของแต่ละกองทุนที่ดีก่อนเริ่มลงทุนเสมอนะครับ
1: เข้าใจแล้วค่ะเดี๋ยวเรากลับไปศึกษาก่อนแล้วค่อยตัดสินใจดีกว่าเนอะเมานะพาเห็นด้วยจ้า
0: สุดท้ายนี้กัปตันอยากแนะนำว่าหากเจอช่วงที่มีสถานการณ์ไม่ปกติกองทุนรวมตราสารหนี้อาจมีมูลค่าลดลงได้อย่าเพิ่งแตกตื่นแล้วรีบพากันเทขายนะครับดูให้ดีก่อนว่ามันมาจากสาเหตุอะไรเพราะบางทีก็อาจเป็นเพียงแค่ความกังวลของตลาดที่อาจส่งผลกระทบกับมูลค่าตราสารหนี้ในระยะสั้นๆถ้าถือยาวราคาก็จะกลับมาสู่มูลค่าที่แท้จริงของมันหรือหากยังไม่แน่ใจจะลองเข้ามาปรึกษากับผู้แนะนำการลงทุนก่อนก็ได้นะครับ
1: ยินดีค่ะเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องกองทุนตราสารหนี้ได้ทุกเมื่อเลยนะคะโอเคค่ะ

เรื่องของการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนน่าสนใจเป็นสิ่งที่มิจฉาชีพชอบนำมาใช้ในการหลอกลวงหากคุณรู้มีข้อมูลเพียงพอก็จะช่วยทำให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นไม่ตกเป็นเหยื่อได้ง่ายๆก็ล่ะต่ออยากให้ผู้ลงทุนได้มีข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนลงทุนในตลาดทุนยุคดิจิทัลจึงได้จัดทำแอปพลิเคชัน SEC Check First เพื่อเป็นตัวช่วยในการค้นหาบุคคลหรือนิติบุคคลในตลาดทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของก.ล.ต.ผลิตภัณฑ์การลงทุนต่างๆทั้งหลักทรัพย์และสินทรัพย์ดิจิทัลรวมทั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตจากก.ล.ต.ที่อยู่ในทะเบียนรายชื่อ Investor Alert ด้วยขั้นตอนที่ง่ายสะดวกและรวดเร็วเพียงแค่ใส่คำค้นก็จะทราบข้อมูลที่แบ่งเป็น3หมวดคือบุคคลนิติบุคคลและผลิตภัณฑ์รวมทั้งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือชี้เบาะแสได้ที่โทร1207อีเมล info@sec.or.th กรอกแบบฟอร์มออนไลน์และเชื่อมโยงไปยังหน้ารับเรื่องร้องเรียนบนเว็บไซต์ก.ล.ต. SEC Help Centerดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Play Store บนมือถือของคุณ

และฉันพบกันสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆนะคะที่อยู่ทางต้นทางเด็กๆปลายทางแล้วก็คุณครูปลายทางค่ะพบกับกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ของชั้นอนุบาลปีที่3กับคุณครูนะ

0: รัตราชนิดกุลหรือคุณครูแพรวค่ะในเช้าวันนี้นะคะคุณครูแพรวก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากๆเลยที่ได้มาพบกับเด็กๆที่น่ารักทุกๆคนเช้าวันนี้อากาศเป็นอย่างไรบ้างลูกอ๋อเด็กๆบอกว่าร้อนใช่ไหมคะอย่าลืมดูแลสุขภาพของใครด้วยลูก
1: ต
0: ัวเองนะคะแล้วที่สำคัญช่วงนี้นะคะโอ้โหโรคต่างๆเนี่ยก็ยังมีอยู่เยอะแยะเลยใช่ไหมคะอ๋อมันยังหายไปไม่หมดเลยใช่ไหมลูกดังนั้นเราจะต้องใส่อะไรด้วยแมสหรือว่าหน้ากากอนามัยใช่ไหมวันนี้นะคะคุณครูแผ่วมีเรื่องที่น่าสนใจจะมาสนทนากับเด็กๆเกี่ยวกับเรื่องสัตว์เลี้ยงคุณครูแผ่วนะคะสังเกตเห็นว่าเวลาที่เด็กๆเจอคุณครูแผ่วเนี่ยด้านนอกโรงเรียนเด็กๆชอบเล่าให้ฟังว่าหนูเลี้ยงสัตว์นี้หนูเลี้ยงตัวนี้คุณครูแพรวก็มีสัตว์เลี้ยงเหมือนกันเป็นแมว2ตัวใช่แมวตัวแรกนะคะคุณครูแพรวเนี่ยเจอมันอยู่หน้าโรงเรียนเมื่อประมาณ5ปีที่แล้วโอ้โหนานไหมนานวันนั้นคุณครูแพรวจำได้ว่าคุณครูแพรวไปยืนเป็นคุณครูเวรประจำวันเป็นวันจันทร์คุณครูแพรวจำได้คุณครูแพรวยืนอยู่หน้าโรงเรียนกำลังรับเด็กๆ เข้าโรงเรียนนี่แหละสักพักหนึ่งรู้สึกว่าที่ขาของตนเองเนี่ยมีตัวอะไรไม่รู้มาชนก้มลงไปเป็นลูกแมวคุณครูแพรวก็เลยติดใจตั้งแต่เช้าเลยว่าเอ๊ะทำไมเจ้าแมวตัวนี้มันน่ารักจังเลยตอนเย็นคุณครูแพรวปรึกษากับครอบครัวว่าโอเคคุณครูแพรวอยากจะรับเจ้าแมวตัวนี้มาเลี้ยงทุกวันนี้นะคะแมวตัวนั้นตัวเบลเลอร์เลยกินดีอยู่ดีคุณครูแพรวตั้งชื่อมันว่าเฟอร์เบลใช่อันนี้แมวตัวที่หนึ่งของคุณครูแพรวนะอีกตัวหนึ่งคุณครูแพรวเนี่ยไปเจอมาอยู่ในเพจของ Facebook มันน่ารักมากๆเลยคุณครูแพรวก็เลยไปรับมันมาเลี้ยงตั้งชื่อว่าพัฟล็อบใช่เดี๋ยววันอื่นนะคุณครูแพรวจะลองถ่ายรูปมาให้เด็กๆได้ดูดีไหมนี่บ้านใครมีสัตว์เลี้ยงบ้างนะขอถามพี่การ์ตูนมาพี่การ์ตูนจ๋าที่บ้านพี่การ์ตูนมีสัตว์เลี้ยงอะไรบ้างคะ
2: เต่าม
0: ีเต่าใช่ไหมลูกใช่เต่าเป็นยังไงคะ
2: มีกระดอง
0: อ๋อเต่าเนี่ยมันมีกระดองใช่ไหมคะมันมีขากี่ขาลูก
2: สี่ขา
0: อ๋อมันมีสี่ขาปกติแล้วพี่ตูนให้อาหารมันเป็นยังไงคะ
2: ให้พ่อทำให
0: ้อ๋อให้พ่อทำให้ใช่ไหมคะชื่อว่าอะไรคะจำได้ไหม
2: หนูยังไม่ได้ตั้งชื่อ
0: ยังไม่ได้ตั้งชื่อตัวมันใหญ่ไหมลูกตัวเท่าไหร่คะไหนลองทำมือให้ดูหน่อยอ๋อตัวเท่านี้แต่ว่ายังไม่ได้ตั้งชื่อใช่ไหมถ้าวันไหนตั้งชื่อแล้วนะคะลองนำเรื่องราวของเต่าตัวนี้เนี่ยมาเล่าให้เพื่อนๆและคุณครูแพรวฟังได้ไหมได้เอาปรบมือให้การ์ตูนด้วยไหนมีใครเลี้ยงสัตว์เลี้ยงอีกบ้างครูแพรวขอเชิญใบบุญค่ะใบบุญมาพี่ใบบุญที่บ้านของพี่ใบบุญเลี้ยงสัตว์เลี้ยงอะไรจ๊ะ
3: แมว
0: เลี้ยงแมวเหมือนกันเลยใช่ไหมคะชื่อว่าอะไรลูก
3: ชื่อว่าไข่ต้ม
0: ชื่อว่าไข่ต้มใช่ไหมมันมีสีอะไรจ๊ะ
3: สีขาว
0: อ๋อมันมีสีขาวใช่ไห
3: ม
0: แล้วปกติแล้วเนี่ยเจ้าไข่ต้มเนี่ยใครเป็นคนดูแลลูก
3: พ่อแม่แล้วก็หนู
0: อ๋อตัวหนูเองด้วยใช่ไหมคะหนูรักไข่ต้มไหมคะรักคุณครูแพรวเคยเห็นด้วยนะเจ้าไข่ต้มของใบบุญเพราะคุณครูแพรวเนี่ยไปเยี่ยมบ้านพี่ใบบุญแล้วมันออกมาต้อนรับพอดีเลยมันน่ารักมากๆเลยแหละอ่ะปรบมือให้พี่ใบบุญด้วยขออีกสักคนหนึ่งครูแพรวขอเชิญพี่โอติครับไหนลองมาฟังซิว่าพี่โอติเนี่ยเลี้ยงสัตว์เลี้ยงอะไรบ้าง
4: แมว
0: เลี้ยงแมวเหมือนกันเลยชื่อว่าอะไรครับ
4: เบจิ
0: ฮะ
4: เบจิ
0: เบจิเหรอ
4: ใช่ครับ
0: ใช่ครับมีสีอะไรลูก
2: สีดำครับ
0: อ๋อสีดำ
2: อ่อน
0: ๆสีดำอ่อนๆใช่ไหม
2: ใช่คร
0: ับ แล้วใครเป็นคนดูแลมันลูก
2: พี่หนูครับ
0: พี่หนูเหรอครับ
2: ใช่คร
0: ับ แล้วโอติเวลาเล่นกับแมวเราเล่นด้วยความรุนแรงได้ไหมคะ
2: ไม่ได้ครับ
0: ทำไมล่ะครับ
2: เพราะกลัวแมวเจ็บครับ
0: อ๋อกลัวแมวเจ็บโอ้โหมีเมตตามากๆเลยอ่ะปรบมือให้พี่โอติด้วยเด็กๆของเราเนี่ยเลี้ยงสัตว์เลี้ยงกันเยอะมากๆเลยแต่ถ้าวันไหนมีเวลาอีกเดี๋ยวคุณครูแพลวจะลองถามเด็กๆทุกคนที่มีสัตว์เลี้ยงเลยได้ไหมคะได้แต่วันนี้คุณครูแพลวอยากทราบจังเลยว่าเด็กๆของคุณครูแพลวมีเรื่องราวอะไรน่าสนใจมาเล่าให้ฟังบ้างขอเชิญพี่ใบเตยค่ะพี่ใบเตยมาเลยวันนี้พี่เตยมีเรื่องราวอะไรมาเล่าให้คุณครูแพลวและเพื่อนๆฟังบ้าง
2: หนูไปบูพอร์ต
0: หนูไปบูพอร์ตหรือว่าห้างสรรพสินค้าใช่ไหมลูก
2: ใช่ค่ะ
0: หนูไปทำอะไรที่บูพอร์ตคะ
2: ไปเล่นค่ะ
0: ไปเล่นหรอ
2: แล้วก็ซื้อของ
0: แล้วก็ซื้อของใช่ไหมคะไปเล่นอะไรลูก
2: ไปเล่นสไลเดอร์
0: อ
2: ๋
0: อไปเล่นสไลเดอร์ใช่ไหมแล้วมันมีอะไรที่น่าสนใจที่นั่นบ้างคะหนูจำได้ไหมว่าหนูซื้ออะไรมาปะ
2: ซื้อขนมปังค่ะ
0: ซื้อขนมปังใช่ไหมคะปรบมือให้กำลังใจใบเตยด้วยขออีกสักคนหนึ่งขอเชิญใครดีนะขอเชิญพี่นิลินนิลินมาเลยจ้ะขอดึงเสื้อพี่นิลินก่อนชึบเรียบร้อยวันนี้มีเรื่องราวอะไรบ้างจ๊ะ
1: เมื่อคืนนั้นหนูไปกินหมูกระทะ
0: อ๋อไปรับประทานหมูกระทะใช่ไหมลูก
1: ใช่ค่ะ
0: มีอะไรบ้างคะที่รับประทาน
1: มีหมู
0: มีหมูมีอะไรอีกคะ
1: ผัก
0: มีผักด้วย
1: น้ำ
0: อ๋อน้ำมีอย่างอื่นอีกไหมคะ
1: มี
0: อะไรลูก
1: มี
0: มันมีของทานเล่นอีกไหม
1: ไม่มี
0: อ๋อไม่มีใช่ไหมอิ่มไหมลูก
1: อิ่ม
0: ชอบรับประทานอะไรมากที่สุดคะ
1: หมูกระทะ
0: ขอชอบรับประทานหมูกระทะเป็นของโปรดเลยใช่ไหม
1: ใช
0: ่เอาปรบมือให้นิลินด้วยมีใครชอบทานบ้างยกมือขึ้นอ่ะโอเคเอามือลงถ้ามีโอกาสเดี๋ยวเราจะมารับประทานร่วมกันได้ไหมได้แต่ตอนนี้นะคะคุณครูแพลวอยากทราบจังเลยว่าเด็กๆปลายทางนะคะมีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจมาเล่าให้คุณครูแพลวและคุณครูปลายทางฟังบ้างดังนั้นนะคะจะให้เด็กๆปลายทางและคุณครูปลายทางไปสนทนาข่าวและเหตุการณ์กันแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาสรุปกิจกรรมค่ะ

คุณครูปลายทางสามารถขออาสาสมัครเด็กเพื่อมาสับเปลี่ยนหมุนเวียนให้เด็กมีส่วนร่วมกับกิจกรรมได้นะคะและสามารถตั้งคำถามเพื่อให้เด็กๆนะคะได้เล่าเรื่องราวของตนเองได้ค่ะ

0: เรื่องราวของเด็กๆปลายทางนะคะน่าสนใจกันทุกๆคนเลยค่ะมีเด็กๆปลายทางนะคะก็เล่าให้ฟังด้วยว่าที่บ้านนะคะเลี้ยงสุนัขชื่อว่าเจ้าจัมโบ้โอ้โหเป็นสุนัขนะคะตัวสีน้ำตาลตัวใหญ่มากๆเลยและที่สำคัญนะคะเด็กๆเนี่ยบอกว่าเวลาเจ้าจัมโบ้ร้อนนะคะเจ้าจัมโบ้เนี่ยชอบไปเล่นที่บ่อเป็ดของคุณพ่อด้วยโอ้แสดงว่าสุนัขตัวนี้ชอบเล่นน้ำใช่ไหมใช่และเด็กๆยังบอกอีกนะคะว่าเด็กๆนะคะรักสัตว์เลี้ยงของตนเองมากๆเลยและช่วยคุณพ่อคุณแม่ในการดูแลสัตว์เลี้ยงด้วยเก่งไหมคะเก่งแล้วมีเด็กๆเล่าให้คุณครูแพรวฟังด้วยว่าเวลาที่เด็กๆนะคะก่อนกลับบ้านเด็กๆเนี่ยมักจะเจอคุณครูที่อยู่หน้าโรงเรียนคอยส่งเด็กๆกลับบ้านเด็กๆบอกว่าเมื่อเจอคุณครูแล้วนะคะเด็กๆ เข้าไปสวัสดีครับสวัสดีค่ะด้วยน่ารักไหมลูกน่ารักเด็กๆอย่าลืมนะคะเวลากลับบ้านถ้าเจอคุณครูไม่ว่าจะเป็นคุณครูคนไหนคุณครูอนุบาลหรือว่าคุณครูประถมเด็กๆสามารถทักทายและกล่าวคำว่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะได้นะคะเก่งมากๆเลยต่อไปนะคะก็ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจรอเด็กๆอยู่พร้อมหรือยัง
1: พร้อมแล้ว
0: ถ้าพร้อมแล้วเราไปพบกับกิจกรรมต่อไปกันเลย

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิด

0: การรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: าสู่ช่วงของกิจกรรมเคลื่อนไหวและ
1: จ
0: ัง
1: หวะ
0: เก่งมากๆเลยค่ะในวันนี้นะคะคุณครูแพลวนะคะก็เตรียมการเคลื่อนไหวที่น่าสนใจมาฝากเด็กๆทางต้นทางและปลายทางนะคะแต่ก่อนอื่นเลยขอทบทวนเกี่ยวกับข้อตกลงก่อนได้ไหมคะเด็กๆ
1: ได้ค่ะ
0: เด็กๆเวลาที่เด็กๆเคลื่อนไหวหนูจะไปชนเพื่อนๆได้ไหม
1: ไม่ได
0: ้ไม่ได้ปีนโต๊ะได้ไหมอ่ะ
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้มุดเข้าไปใต้โต๊ะเลย
1: ไม
0: ่ได้ใช่เพราะว่าศีรษะของเราจะเป็นยังไง
1: แตก
0: จะหัวทิ่มใช่อย่างนั้นดีไหมลูกไม่ดีและที่สำคัญเลยจะต้องฟังอะไรด้วยถ้าคุณครูแพลวขอแบบนี้หนูต้องเคลื่อนไหวยังไงลูก

0: เก่งมากจ้ะพี่เตยแล้วแบบนี้ล่ะให้เร็วขึ้นตามอะไรด้วยจังหวะแต่ถ้าได้ยินจังหวะนี้หยุดอยู่ในท่านั้นทันทีเก่งมากต่อไปเดี๋ยวจะให้หาพื้นที่เป็นของตนเองแต่เมื่อได้พื้นที่แล้วเด็กๆต้องทำยังไงนะยืนตัวตรงใช่ไหมคะพร้อมหรือยัง
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: อ่ะถ้าพร้อมแล้วยืนขึ้นยืนขึ้นยืนขึ้นยืนขึ้นพร้อมหรือยังคะ
1: พร้อมแ
0: ล้วค่ะค่อยชื่นใจหน่อยอ่ะเริ่มเลยตอนนี้พี่ต้นน้ำเขาได้พื้นที่เรียบร้อยแล้วพี่พาคินพี่มาลิด้วยไหนดูสิเด็กๆหลายคนได้พื้นที่เป็นของตนเองแล้วแต่บางคนคุณครูแพรว่าขยับอีกหน่อยจะดีเด็กๆปลายทางก็เช่นกันดังนั้นนะคะเดี๋ยวจะให้ขยับนะคะพอเอามือแนบตัวตรงต่อไปคุณครูแพลวจะพาเด็กๆนะคะมาเคลื่อนไหวอย่างอิสระไปทั่วๆบริเวณห้องนะคะเด็กๆสามารถเคลื่อนไหวอยู่กับที่หรือเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ก็ได้นะคะแต่จะต้องฟังเริ่มแล้วนะเอ๊ะใครคุยนะเสียงดังกว่าเสียงกลองครูแพลวอีก

0: ครูแพลวขอถามข้าวหอมข้าวหอมหยุดอยู่ในท่าอะไรลูก
1: ให้อาหารนก
0: ให้อาหารนกเหรอคะน่ารักมากๆเลยพี่ปังล่ะคะ
2: เป
0: ็
2: นนกแก้ว
0: เป็นนกแก้วกำลังกินอาหารกับข้าวหอมหรือเปล่าเนี่ยพี่เตยล่ะลูก
3: แม
0: ่
3: มด
0: แม่มดเหรอคะต้นน้ำล่ะลูก
4: มังกรพ่นไฟ
0: มังกรพ่นไฟปั้นล่ะจ๊ะพาคินล่ะลูกจิงโจ้เหรอแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะโอ้เด็กๆปลายทางนะคะบอกว่ากำลังหยุดอยู่ในท่าทางเป็นสิงโตทะเลโอ้แล้วหนูล่ะโอ้โหกำลังหยุดอยู่ในท่าทางยีราฟคอยาว

0: ขอถามพี่ใบเตยหยุดอยู่ในท่าอะไรลูกอ่านหนังสือใบบุญละคะ
1: ทำท่าแ
0: ขวนมือคืออ๋อแล้วพี่เชล่ะน้องหรอโอตีละจ๊ะโอ้โหมีพลังพิเศษทำอะไรได้อ่ะค่อยๆคิดนะโอเคเอาก็อยากรู้ว่าถ้ามีพลังพิเศษแล้วอยากทำอะไรครูแพลวสังเกตว่ามีคนเคลื่อนไหวไม่ตรงจังหวะด้วยอ่ะเดี๋ยวจะให้แก้ตัวให้เด็กๆนั่งลงให้เด็กผู้หญิงนะคะเอากระป๋อง

0: องคุมหัวเข่าของตนเองด้วยอ่ะพี่แม็กทำไมถึงเปลี่ยนที่ครับทำไมถึงเปลี่ยนที่ครับที่มันไม่พอเหรออ่ะโอเคต่อไปนะคะคุณครูแพลวนะคะจะให้เด็กๆมาเคลื่อนไหวสัมพันธ์เนื้อหากันซึ่งในวันนี้นะคะเราจะมาเคลื่อนไหวแบบตามคำสั่งตามคำสั่งเคลื่อนไหวอย่างไรคุณครูแพลวนะคะจะขอจังหวะให้เด็กๆเคลื่อนไหวจากนั้นคุณครูแพลวจะมอบคำสั่งให้หนูเมื่อได้ยินเสียงสัญญาณแบบนี้หนูจะต้องฟังคำสั่งของคุณครูแพลวและทำตามให้ถูกต้องซึ่งในวันนี้คุณครูแพลวจะมอบ3คำสั่งใน1ครั้งหนูจะต้องฟังให้ครบ3ก่อนแล้วจึงค่อยทำเช่นย่ำเท้า2ครั้งหมุนตัว2ครั้งแล้วนั่งลง3คำสั่งแบบนี้นะคะเข้าใจไหมดูซิว่าวันนี้เด็กๆจะมีสมาธิสามารถฟังคำสั่งให้ครบ3คำสั่งแล้วจึงปฏิบัติได้หรือไม่พร้อมไหมคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วยืนตัวตรงอ่ะเริ่มเลยปั้นตรงจังหวะไหมลูกหมุนตัว2ครั้งปบมือ2ครั้งแล้วนั่งลง
1: 1 2 3 4
0: มีคนทำถูกเห็นไหมยากไหม
1: ไม
0: ่ยากจะต้องฟังคำสั่งให้ครบก่อนแล้วจึงค่อยทำใช่หรือไม
1: ่ใช่
0: อ่ะลองอีกทีลูกสาวลูกสวย

0: ให้ย่ำเท้าสองครั้งกระโดดตบสองครั้งแล้วยืนตัวตรงฟังจบหรือยังยังคุณครูแพรพูดว่าอะไรสองครั้งกระโดดตบสองครั้งแล้วให้ยืนตัวตรงเอาใหม่ย่ำเท้าสองครั้งกระโดดตบสองครั้งแล้วยืนตัวตรง
1: หน
0: ึ่
1: งสอง
0: เห็นไหมว่าถ้าหนูไม่ฟังจนจบเราก็จะไม่ได้ยินคำสั่งสุดท้ายใช่ไหมดังนั้นฟังให้จบก่อนนะ

0: สะบัดมือ10ครั้งเอามือจับศีรษะแล้วยืนขาเดียว
1: 4 5 6 7 8 9 10
0: เอามือจับศีรษะแล้วทำอย่างไรเห็นไหมเพราะเราไม่ฟังให้จบไงคุณครูแพรบอกว่าให้สะบัดมือ10ครั้งเอามือจับศีรษะแล้วทำอย่างไรนะยืนขาเดียวอ่ะลองทำใหม่สิคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เห็นไหมถ้าเรารีบทำเราจะไม่ได้ยินคำสั่ง

0: ให้เด็กๆนั่งลงหมุนไหล่10ครั้งแล้วเอามือวางที่ตัก
1: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0: เยี่ยมเลยค่ะห้ามขยับอยู่ที่เดิมของตัวเองนั่นนั่นนั่นวันนี้นะคะเราจะผ่อนคลายกล้ามเนื้อโดยการที่เราจะนั่งขัดสมาธิ

0: เก็บขาเข้ามาเด็กผู้หญิงนะคะให้เอากระโปรงคลุมหัวเข่าของตนเองด้วยขอถามพี่ใบเตยผ่อนคลายกล้ามเนื้ออย่างไรดีลูกนวดไปที่แขนหรอคะอ่ะนวดพร้อมกัน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อีกข้างนึง
1: 1
0: 2 3 4 5 6 7 8 9 10ถามพี่แม็กทำอะไรอีกดีลูก
2: หม
0: ุ
2: นไล
0: ่หมุนไล่หรอเอาไปข้างหน้าหรือข้างหลังข้างหลังหมุนไปข้างหลัง10ครั้ง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10โอตีอ่ะข้างหน้าอีก10ครั้งใช่ไหม1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ออมซับทำอะไรอีกดีลูกอะไรนะคะสะบัดมือหรอ10ครั้งใช่ไหมอ่ะทำ1 2 3 4 5 6 78 9 10พี่ปั้นล่ะจ๊ะทำยังไงลูกอ๋อประสานมือเรายืดตัวไปด้านหน้าใช่ไหมอ่านับ1ถึง10พร้อมกัน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ยืดขึ้นด้านบน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เอียงตัว1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ทรงตัวดีๆอานนท์ครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10จากนั้นลม

ขอสมาธิจากเด็กๆที่น่ารักของคุณครูแพรวหน่อยค่ะยืดตัวตรงนะคะนั่งสวยๆขอชื่นชมเด็กๆทุกคนเลยเด็กๆปลายทางก็เก่งมากๆเลยค่ะ

0: พี่น้ำหวานขยับหาพี่เช่จ้ะพี่แม็กนั่งเพื่อนเลยลูกนั่งตัวตรงตรงก้มหัวลงตบมือแปะคุณครูอยู่ทางไหนเก่งมากเลยค่ะในวันนี้นะคะเด็กๆก็ได้เคลื่อนไหวพื้นฐานนะคะและได้เคลื่อนไหวสัมพันธ์เนื้อหาซึ่งในวันนี้เราเคลื่อนไหวตามคำสั่งถูกต้องเด็กๆนะคะในบางช่วงอาจจะมีการสับสนแต่คุณครูนะคะก็ได้ทบทวนคำสั่งให้เด็กๆปฏิบัติตามได้ใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: สนุกไหมลูกสนุกค่ะต่อไปนะคะก็ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจรอเด็กๆอยู่นะคะแต่ก่อนอื่นเลยคุณครูแพลวจะพาเด็กๆไปดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำล้างมือให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัคร

0: ล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV รางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเมนูรายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: คุณมีความฝันอยู่แล้วมาสร้างสรรค์ฝันนั้นให้เป็นจริงฟรีกับ GoDaddy เลือกธีมที่โดดเด่นและปรับให้เหมาะกับธุรกิจของคุณขยายธุรกิจด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเยี่ยมสร้างตัวตนบนโซเชียลมีเดีย Search Engine และทำการตลาดทางอีเมลให้ใครๆค้นพบคุณได้ทุกที่ที่คุณต้องการเริ่มต้นฟรีวันนี้ที่ godaddy.com

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะในวันนี้นะคะเด็กๆจำได้ไหมว่าเราเรียนรู้กันในหน่วยอะไรหน่วยอะไรนะลูกถูกต้องหน่วยข้าวซึ่งในวันนี้นะคะคุณครูแพลวจะพาเด็กๆนะคะมาเรียนรู้การเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยค่ะวิธีการประกอบอาหารแพนเค้กเย้ปรบมือ1ครั้ง2ครั้งทำไมต้องเป็นแพนเค้กขอถามพี่ขวัญเอ่ยทำไมต้องเป็นแพนเค้กจ๊ะ
1: เพราะว่ามันน่ากิน
0: อ๋อเพราะว่ามันน่ารับประทานใช่ไหมอะโอตีเพราะอะไรคุณครูแพลวถึงชวนเด็กๆมาประกอบอาหารแพนเค้ก
1: เ
0: พรา
1: ะ
0: ว่ามันน่ารับประทานอันนี้ความรู้สึกส่วนตัวใช่ไหมเอาไม่เป็นไรถามนี้ลินจ้ะ
1: เพราะว่าถ้าเกิดเราได้ทำครั้งแรกเราได้ก
0: ินอ่ะเอามือลงประเด็นสำคัญเลยนะที่เมนูวันนี้เนี่ยเป็นแพนเค้กเพราะว่าแป้งแพนเค้กนะคะเป็นส่วนประกอบหลักนะคะของเขาเนี่ยคือข้าวดังนั้นในสัปดาห์นี้เมื่อเราเรียนรู้กันในหน่วยข้าวเราก็ควรที่จะมาประกอบอาหารที่

0: ผงแสดงว่าถูกแปรรูปมาแล้วใช่ไหมคะใช่เมื่อข้าวถูกแปรรูปมาแล้วมาในลักษณะของแป้งดังนั้นการประกอบอาหารที่ทำจากข้าวในวันนี้เราก็เลยเป็นเมนูแพนเค้กถูกต้องซึ่งวิธีทำนะคะมีเยอะมากๆแต่ก่อนอื่นเลยขอมาดูวัสดุอุปกรณ์ก่อนได้ไหม
1: ได้ค่ะ
0: อุปกรณ์ของเราในวันนี้นะคะคุณครูแพลวก็มีเยอะมากหนูเห็นอะไรบ้างขอถามพี่เช่
2: เห็นกระทะ
0: น้องเห็นกระทะใช่ไหมคะน้องเห็นอะไรอีกพี่ตูน
2: เห
0: ็
2: นซอส
0: เห็นซอสช็อกโกแลตใช่ไหมพี่เปาน้องเห็นอะไรอีกอะไรนะลูกอันนี้เหรออ๋อเยลลี่อ่าใช่ค่ะเยลลี่พี่แม็กละจ๊ะน้องเห็นไข่อนนท์ละลูกค่ะเห็นกระทะพี่ปิมละจ๊ะเห็นเนยอ่ะเอามือลงเก่งมากเลยค่ะอ่ะทีละอย่างเลยนะอย่างแรกนะคะก็คือแป้งนะคะซึ่งในวันนี้นะคะเราก็จะใช้แป้งนะคะแป้งข้าวเจ้านะคะหรือว่าแป้งทำแพนเค้กสำเร็จรูปก็ได้ตามบริบทที่คุณครูปลายทางมีได้เลยนะคะต่อมาค่ะคุณครูแพลวมีเนยนะคะซึ่งคุณครูปลายทางอาจจะใช้เป็นเนยละลายนะคะหรือว่าเป็นเนยก้อนก็ได้นะคะไม่ว่ากันต่อมานะคะเด็กๆค่ะสิ่งนี้คืออะไร
1: ไข
0: ่ไข่อะไรเอ่ยไข่ไก่ลูกถูกต้องไข่ต้มใส่ได้ไหม
1: ไม
0: ่ได้เพราะว่ามันถูกต้มมาแล้วไข่ไก่นะคะต่อมานมจืดนั่นเองและเรานะคะก็มีอุปกรณ์นะคะที่ใช้ต่างๆไม่ว่าจะเป็นนี่เลยค่ะภาชนะนะคะที่เอาไว้ใส่แพนเค้กรวมถึงนี่เลยวัตถุดิบในการตกแต่งแพนเค้กไม่ว่าจะเป็นซอสช็อกโกแลตเกล็ดน้ำตาลนะคะรวมถึงเยลลี่ถ้าหากว่าคุณครูปลายทางนะคะมีอย่างอื่นนะคะก็สามารถนำมาใช้ได้ต่อมาค่ะก็จะเป็นชุดนะคะของกระทะไฟฟ้าซึ่งมีกระทะตะหลิวนะคะรวมถึงที่ตีไข่นะคะที่ทาเนยและตรงนี้เลยข้างหน้าครูแพลใหญ่กว่าถ้วยกะละมังนะคะหรือว่าภาชนะในการใส่แป้งหรือส่วนผสมนั่นเองรวมถึงคุณครูแพลวก็มีกระบวยด้วยใช่กระบวยเลยจ้ะที่รักนี่ส่วนตรงนี้นะคะชนะที่เราเอาไว้ใส่แพนเค้กซึ่งวันนี้เดี๋ยวจะให้เด็กๆเนี่ยได้ช่วยทำด้วยพร้อมหรือยัง
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: แต่ก่อนอื่นเลยเราจะต้องไปดูนะคะว่าวิธีการทำเป็นอย่างไรครูแพลวกดโปะวิธีการทำแพนเค้กของเรานะคะหนึ่งเลยนำแป้งนมไข่ไก่มาผสมให้เข้ากันสองเมื่อส่วนผสมเข้ากันแล้วพักแป้งไว้สักครู่จากนั้นเตรียมอุปกรณ์ในการใช้ความร้อนให้แพนเค้กสุกสามเมื่อแป้งได้ที่แล้วนะคะตักใส่ภาชนะสำหรับบีบลงกระทะนะคะรอให้สุกกลับด้านแล้วทาเนยให้หอม 4. นำแพนเค้กใส่ภาชนะและใช้เกล็ดน้ำตาลและซอสช็อกโกแลตในการตกแต่งยากไหมวันนี้คุณครูแพลจะให้เด็กๆมาช่วยทำด้วย
2: ยาวเลย
0: ยาวเลยใช่ไหมขั้นแรกเขาบอกว่าให้เราเตรียมแป้งก่อนหาอาสาสมัครมาเทแป้งดูช่วยดีกว่าคนแรกในวันนี้นะคะขอเชิญข้าวหอมค่ะข้าวหอมมาด้านนี้เลยจ้ะที่รักข้าวหอมจ๋าเทแป้งลงในกะละมังให้ครูแพลวเลยนับ1 2 3ชูใช่ขอบคุณค่ะข้าวหอมค่ะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวคุณครูแพลวขออนุญาตใส่ถุงมือด้วยแต่ว่ามือของคุณครูแพลวและเด็กๆเนี่ยล้างเรียบร้อยแล้วใช่ไหมใช่ใช่เพื่อสุขอนามัยที่ดีกรอบแกรบกรอบแกรบกรอบแกรบต่อมาเขาให้ใส่อะไรอีกนะ
2: ใส
0: ่ไข่ใช่ขอเชิญ

0: พี่มาลิทางนี้เลยค่ะทางนี้เลยค่ะต้องจับแน่นๆใช่ไหมพี่ปริมเดี๋ยวคุณครูแพลวจะใส่ไข่เองแต่ว่าเดี๋ยวจะรอให้พี่มาลิเนี่ยช่วยใส่นมใส่กี่ฟอง
1: 2
0: ฟองพอค่ะที่รักโอ้3เยอะไปใช่ไหมจากนั้นเขาบอกว่าใส่ไข่ไก่แล้วเราก็จะต้องเทนมใช่ไหมพี่มาลิเทนมลงไปสักเล็กน้อยให้ครูแผ่วจืบแค่นี้ก่อนจากนั้นขอบคุณพี่มาลิค่ะจากนั้นเราจะใช้อุปกรณ์ในการตีไข่นะคะคลุกเคล้าส่วนผสมให้ทำไมกัน
1: เข้าก
0: ันขั้นตอนนี้อยากได้คนช่วยจังเลยอ่ะขอเชิญพี่ปังหอมค่ะปังหอมช่วยคนหน่อยค่ะครูแพลวช่วยจับแวบถ้ารู้สึกว่าแป้งมันหนืดไปใช่ไหมคะนี่เด็กๆดูนะเห็นไหมส่วนผสมเนี่ยยังไม่เข้ากันเลยดังนั้นคุณครูแพลวนะคะจะขอเติมนมลงไปสักเล็กน้อยเติมเองจ้ะช่วยกันคนนี่เลยขอบคุณพี่ปังหอมค่ะใช่ขอเชิญพี่เตยค่ะโหอะไรโหว่ายังกินไม่ได้ใช่ไหมพี่เตยเริ่มเลยค่ะขอใส่นมลงไปนิดนึงได้ไหมยืบพี่เตยคนนั่นแหละคนเลยบางทีเด็กๆชอบบอกครูแพลให้ทำยังไงนะโคเรเหรอ โคเรแปลว่าอะไรคนให้ผสมให้มันเข้ากันใช่ไหมภูมิลำเนาอยู่ไหนเนี่ยลูก ขอบคุณพี่เตยค่ะ ขอเชิญพี่เช่นะคะในการเติมนมให้อีกน้อยหนึ่งน้อยหนึ่งพอหมดเหยือกได้ไหม
2: ไม
0: ่
2: ได
0: ้ไม่ได้แล้วเราจะรับประทานกันได้ไหมล่ะ
2: ไม่ได้
3: มันก็เหลวเก
0: ินพอขอบคุณค่ะพี่เช่อย่าเพิ่งไปช่วยคนด้วยคุ้มคุ้มออกมาต้องได้คุ้มใช่ไหมเริ่มที่จะเหลวแล้วใช่ไหมแต่ว่าแป้งยังเป็นเม็ดอยู่เลยใช่ไหมคะ
3: อื
0: มเดี๋ยวคุณครูแพลวช่วยเลอะหรอไม่เป็นไรครับเดี๋ยวค่อยไปล้างขอบคุณครับพี่เช่โอ้โหตบให้เยอะเลยตบเผื่อคุณครูแพลวด้วยใช่ไหมเราจะต้องทำให้ส่วนผสมนะคะเข้ากันอย่างดีก่อนนะนี่ใช้ได้หรือยังนะเทนมอีกสักเล็กน้อยขอเชิญพี่น้ำหวานค่ะยังน้ำหวานจ๋าเทนมให้อีกหน่อยนึง1 2 3ครูแพลวช่วยหนักใช่ไหมโอเครู้ไหมทำไมจะต้องใส่นมทีละน้อย
3: เพราะว
0: ่
3: าเด
0: ี๋
3: ยวนม
0: หมดค่ะไม่ใช่ลูกเพราะว่าถ้าแป้งแพนเค้กเหลวจนเกินไปเนี่ยเวลาทอดนะคะมันจะไม่อร่อยแล้วมันก็จะไม่สวยใช่ไหมแต่ถ้าแป้งเป็นเม็ดๆเลยกินได้ไหมรับประทานได้ไหมไม่ได้สิเพราะว่าทำไมเดี๋ยวจะปวดอะไรปวดท้องใช่ขอบคุณค่ะน้ำหวานขออีกนิดนึงครูแพลวทำเอง

0: ทำไมอ่ะอ๋อกลัวแบบว่าเด็กๆยกขึ้นมาแล้วแบบกล้ามขึ้นใช่ไหมขอเชิญขอเชิญพี่ต้นน้ำไปยังใช่ไหมมาเลยค่ะอ่ะพี่ต้นน้ำใส่นมให้ครูแพลวอีกนิดนึงนี่ค่ะเดี๋ยวครูแพลวยกให้สองมือเลยจ้ะที่รักหนักนะพี่ต้นน้ำอยู่คนให้ครูแพลวด้วยฉึบอะไรนะมันจะได้จริงอ่ะโอเคอ่ะเดี๋ยวคุณครูแพลวคนเองขอบคุณค่ะพี่ต้นน้ำเริ่มได้ที่แล้วใช่เดี๋ยวก่อนนะตอนนี้นะเดี๋ยวคุณครูแพลวจะให้เด็กๆดูให้เด็กดูก่อนนะเด็กๆเห็นไหมอ่ะเอาให้เด็กๆปลายทางดูด้วยเป็นยังไงคะจากส่วนผสมนะคะที่เราใส่ลงไปตอนแรกที่เป็นแป้งเป็นไข่ไก่ใช่ไหมคะแล้วก็ผสมกับอะไรนมมันเริ่มที่จะได้เข้ากันแล้วคนผสมให้เข้ากันใครยังโคเลอยู่ทดสอบดูว่าแป้งใช้ได้หรือยังขอยกขึ้นมาเริ่มได้แล้วจากนั้นคุณครูแพลวก็จะทำการตักใส่ที่ภาชนะเพื่อให้เด็กๆได้ออกมาบีบแล้วก็เป็นการพักแป้งไปในตัวด้วยนะคะขั้นตอนนี้ขอตักเองใช่ค่ะกลัวมันจะหกเนี่ยขนาดครูแพลวตักขึ้นมาเองนะโอ้โหขนาดนั้นเลยขนาดยังไม่เสร็จนะเนี่ยยังรับประทานไม่ได้เพราะว่ายังไม่ผ่านความร้อน
1: ม
0: ันชีสเลยเหรอจากนั้นขอพักแป้งไว้สักครู่หนึ่งยังไม่ได้เรียกเลยจากนั้นคุณครูแพลวก็จะขอทำการเปิดใช่แต่วันนี้เราจะใช้ไฟอ่อนเพราะอะไรรู้ไหมถูกจ้ะมันจะไหม้จ้ะโอ้โหเสียดายไหมอ่ะตั้งไฟอ่อนนะคะวันนี้คุณครูแพลวจะใช้เป็นไฟอ่อนๆซึ่งขั้นตอนต่อมาเนี่ยคุณครูแพลวถึงจะเรียกให้เด็กๆนะคะออกมาในการบีบแพนเค้กลงไปใช่ไหมยังกระทะยังไม่ร้อนเลยที่รัก
1: หอมข
0: ึ้
1: นจม
0: ูกเลยเหรอยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะขอลองบีบลงไปก่อนโดยครูแพลวเองบีบได้คนต่อมาขอเชิญพี่ใบบุญใบบุญมาค่ะใบบุญยังไม่ได้ออกเลยมายืนฝั่งนี้ค่ะ บีบลงไปค่ะปูดเติมให้เต็มลูกพอค่ะขอบคุณค่ะใบบุญปรบมือให้เพื่อนด้วยแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าแพนเค้กของเราสุกหรือยัง
1: ย
0: ังเด็กๆจะสังเกตได้ยังไงล่ะ
1: กล
0: ิ่
1: นเริ
0: ่
1: มมาแล้ว
0: 1คือกลิ่นเริ่มโชย2คือแป้งแพนเค้กนะคะเริ่มที่จะมีฟองขึ้นใช่ไหมคะเป็นจุดๆๆๆแต่ตอนนี้น่าจะยังขอแซะดูก่อน

0: ยังไม่สุกรอสักแป๊บนึงยังไม่ได้ค่ะจริงหรออ๋อแพนเค้กดุกดิกดุกดิกใช่ไหมใช่รอก่อนนะคะเพราะว่าแป้งเนี่ยยังไม่สุกแป้งยังไม่สุกอีกสักแป๊บนึงอุ้ยให้เพื่อนออกมาช่วยสังเกตก่อนขอเชิญพี่เช่พี่เช่ลองมาบอกเพื่อนซิว่าแป้งแพนเค้กเริ่มเป็นอย่างไรบ้างเอาทางไหนเอาทางนี้ทางนี้ทางนี้ฟังพี่เช่นะพี่เช่จ๊ะแพนเค้กตรงนี้เริ่มเป็นยังไงแล้วลูก
1: เริ่มม
0: ี
1: ร
0: ูอ๋อมันเริ่มมีรูแล้วแสดงว่าแป้งอีกด้านนึงเริ่มใกล้สุกแล้วใช่ไหมใช่แล้วแผ่นนี้ล่ะยังใช่ไหมแสดงว่ายังไม่สุกใช่ไหมคะอ่ะขอบคุณพี่เช่ครับขอลองดูหน่อยปุ๊บกลับด้านได้แล้วแสดงว่าแผ่นนี้เนี่ยเริ่มสุกแล้วใช่ดีใจจังเลยใช่ค่ะเดี๋ยวจะวางซ้อนๆกันใช่ไหม
2: ก
0: ิน
2: หอมมาเลย
0: ขออนุญาตเร่งไฟเล็กน้อยครูแพรเร่งเองเมื่อแผ่นนี้นะคะเริ่มใช้ได้แล้วคุณครูแพรก็จะทำการทาเนยขอเชิญพี่นิลินด้านนี้ค่ะพี่นิลินจะทาเนยลงไปให้หน่อยเนยแท้ๆเลยค่ะหอมไหมหอมไหมคะหอมใช่ไหมเอาขอบคุณนิลินค่ะขอพลิกอีกด้านหนึ่งแป๊บหนึ่งทำไมเจ้าแพนเค้กถึงดื้อจังขอใช้ตรงนี้แล้วกันโป๊ะจะได้ทาสองด้านระหว่างแพนเค้กกับเด็กใครดื้อกว่ากันนะเอ้าทำไมถึงคิดว่าเป็นแพนเค้กอ๋อเสร็จแล้วหนึ่งชิ้นขอกลับด้านขอกลับด้านอีกหนึ่งชิ้นค่ะขอแซะหน่อยหนึ่งสองสามโป๊ะโอ้สีน่ารับประทานมากๆเดี๋ยวพอตักชิ้นนี้เสร็จนะครูแพลจะให้เด็กๆช่วยมาบีบเพิ่มดีไหมทำไมเธอดูดีใจกันจังชอบใช่ไหมไม่ไม
2: ่คุณแพ้หนูอ่ะคุณแพ
0: ้จ๋าหรออ่ะคนต่อมาขอเชิญพี่การ์ตูนมาการ์ตูนมาบีบให้หน่อยอ่ะจับค่ะบีบเลยสองมือลูกสองมือร้อนนะเยอะๆเยอะๆปื๊ดอ้าวพอให้การ์ตูนไปเลือกเพื่อนให้ครูแพลว1คนเอาคนที่ขอคนที่นั่งเรียบร้อยอ่างเปามามาเลยค่ะอ่างเปามายืนด้านหลังตรงนี้อ่ะโอเคค่ะบีบไปค่ะ

0: ่ะไม่เป็นไรค่ะลูกหนาๆ หน่อยแต่ที่รักโอเคเรียบร้อยอย่างอันที่สุกแล้วเนี่ยคุณครูแพลวจะต้องให้เพื่อนมาช่วยตกแต่งก่อนขอเร่งไฟหน่อยนึงค่ะ
1: เร่งสปีด
0: ไม่ใช่เร่งสปีดเร่งไฟจ้ะที่รัก
1: เร่งสปีดเร่งสป
0: ี
1: ด
0: เนี่ยคุณครูแพลวกำลังเช็คดูนะว่าไหม้หรือเปล่ากลัว
1: ไม่กลัวจะหายได
0: ้หรอ1 2 3ป๊ะแต่อันนี้เพิ่งลงไปน่าจะยังไม่ได้เดี๋ยวขอดูอันนี้ก่อน
1: อื
0: ม
1: ได้แล้วอ่ะ
0: ดมกลิ่นแล้วรู้สึกเป็นยังไงคะ
1: หอมแล้วใกล้จะไหลเห็นแล้วอยากกิน
0: จริงหรอขอทาเนยเพิ่มก่อน
1: เห็นแล้วอยากกินไม่ใช่กระตุ้นอะไรก็ถ้าได้จะลอง
0: กินเหมือนอะไรแสดงว่าเด็กๆเริ่มหิวแน่เลยใช่ไหมอ่ะชิ้นนี้นั่นน่ะสิสุกหรือยังขอที่เขี่ยหน่อยชิ้นนี้สุกแล้วโป๊ะกลิ่นหอมหอมเนยใช่ไหมลูกว่าไงคะแป๊บหนึ่งโอ้โหหิวเลยใช่ไหมขออีกนิดนึงชึบเท่านี้ก่อนตอนแต่งหน้านะคะเดี๋ยวคุณครูแพลจะให้อาสาสมัครมาช่วยก่อนได้ไหมคะอาสาสมัครขออนุญาตขยับวัตถุดิบต่างๆออกไปก่อนเพราะว่าเพื่อนๆจะได้มองเห็นจริงหรออ่ะตรงนี้บังไหมตรงนี้ได้เนาะโอเคค่ะขอเชิญใครยังไม่ได้ออกมาช่วยครูแพลวบ้างแสนดีมาค่ะแต่ว่าเดี๋ยวคุณครูแพลวจะให้หนูตกแต่งแพนเค้กทุกคนเลยขั้นตอนตกแต่งแพนเค้กใครไม่ใส่แมสไม่ให้ตกแต่งนะคะที่รักที่รักบีบซอสช็อกโกแลตดุกโอเคจากนั้นขอบคุณค่ะพี่แสนดีขอเชิญใครที่นั่งเรียบร้อยขอเชิญพี่อานนท์ค่ะอานนท์มาโรยเกล็ดน้ำตาลหน่อยจ้ะโรยเกล็ดน้ำตาลให้หน่อยช้าๆนะนับ1 2 3อย่าเพิ่งไปให้ตักเยลลี่ด้วยนี่มาอย่ากระชากนะไม่น่ารักนะคะน่ารับประทานไหมปรบมือให้อานนท์ด้วยเอาละค่ะต่อไปนะคะคุณครูแพลวจะให้เด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางเนี่ยได้ไปตกแต่งแพนเค้กกันพร้อมหรือยังดังนั้นนะคะเล่าปรบมือหนึ่งครั้ง

0: 2ครั้งปิดวาจาตั้งสติก่อนเข้าใจว่าดีใจแต่ว่าถ้าเสียงดังเกินไปจะมีสมาธิไหม
1: ไม่ม
0: ีอ่ะนั่งให้ตัวตรงต่อไปนะคะเราจะให้เด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางไปตกแต่งแพนเค้กกันถ้าพร้อมแล้วไปกันเลย

0: เป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆตกแต่งแพนเค้กเสร็จแล้วใช่ไหม
1: ใช
0: ่ขอตัวอย่างสักกลุ่มหนึ่งได้ไหมคะในการออกเอาแพนเค้กของเราที่ตกแต่งแล้วออกมานำเสนอขอเชิญกลุ่มสีเหลืองค่ะพี่โอติเชิญค่ะมาค่ะคุณครูแพลวถือให้โอ้โหมือสั่นตื่นเต้นใช่ไหมมาทางนี้ค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะตอนตกแต่งสนุกไหมลูก
2: สน
0: ุ
2: กคร
0: ับ สนุกใช่ไหมครับ
3: ใช่คร
0: ับ ใช่โอติตกแต่งด้วยอะไรบ้างครับ
3: ช็อกโกแลตครับ
0: ช็อกโกแลตมีอะไรอีกลูก
3: เยลลี่ครับ
0: เยลลี่โอติชอบอะไรมากที่สุดคะ
3: ทั้งอันเลยครับ
0: ทุกมนเลยทั้งอันเลยเหรอโอเคขอบคุณค่ะตัวแทนกลุ่มสีเหลืองยกไปไว้ที่โต๊ะนะคะหลังจากที่เด็กๆนะคะได้ตกแต่งแพนเค้กเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปนะคะเราก็ยังมีกิจกรรมสนุกๆรอเด็กๆอยู่โดยแพนเค้กของเรานะคะคุณครูแพลวจะให้เด็กๆไปรับประทานพันตอนรับประทานอาหารกลางวันได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: ถ้าได้นะคะต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมอันอื่นกันก่อนเนาะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลย

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

การระดมทุนแบบ crowdfunding คือการระดมทุนจากคนหมู่มากในจำนวนเงินคนละเล็กละน้อยผ่านช่องทางออนไลน์ซึ่งส่วนมากคือเว็บไซต์หรือที่เราเรียกว่า funding portal ค่ะ crowdfunding ที่พบกันทั่วไปแบ่งเป็น4รูปแบบแตกต่างกันไปตามสิ่งตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับคือ 1. donation based crowdfunding ซึ่งเป็นการระดมทุนในรูปแบบเงินบริจาคซึ่งผู้ลงทุนจะได้รับสิ่งตอบแทนเป็นความสุขใจเช่น payjay.com 9คนละ 9.com ของมูลนิธิ9คนละ9 2. reward based crowdfunding เป็นการระดมทุนที่ผู้ลงทุนได้รับผลตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงินแต่จะได้สิทธิพิเศษหรือได้ของตอบแทนคล้ายๆการพรีออเดอร์สินค้าเช่น kickstarter.com ในต่างประเทศ 3. peer-to-peer lending เป็นการกู้ยืมเงินระหว่างบุคคลกับบุคคลผ่านช่องทางออนไลน์

้ระดมทุนได้เงินและให้ดอกเบี้ยแก่ผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนและเมื่อครบกำหนดเวลาก็จะได้รับเงินต้นคืนพร้อมดอกเบี้ย 4. Investment Based Crowdfunding เป็นการระดมเงินทุนที่ผู้ลงทุนจะได้รับหุ้นหรือหุ้นกู้ซึ่งเป็นหลักทรัพย์เป็นสิ่งตอบแทนดังนั้นการระดมทุนในรูปแบบนี้จึงอยู่ภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์และอยู่ในความดูแลของสำนักงานก.ล.ต.ถ้าบริษัทเลือกระดมทุนโดยการออกหุ้นผู้ลงทุนก็จะได้รับหุ้นและกลายเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทแต่ถ้าบริษัทเลือกระดมทุนโดยการออกหุ้นกู้ผู้ลงทุนก็จะกลายเป็นเจ้าหนี้ของบริษัทซึ่งบริษัทมีหน้าที่จ่ายคืนดอกเบี้ยและเงินต้นตามที่ตกลงไว้แต่แรกถ้าเราเป็นกิจการที่อยู่ในช่วงเริ่มต้นการใช้ช่องทาง crowdfunding มักจะมีต้นทุนที่ต่ำกว่าการระดมทุนด้วยวิธีอื่นๆค่ะด้วยการใช้สื่อประชาสัมพันธ์จะช่วยให้ลดระยะเวลาการระดมทุนให้สั้นลงเมื่อเทียบกับช่องทางอื่นๆค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังจะเป็นช่องทางที่ทำให้เราได้ทดสอบตลาดค่ะว่าจะมีคนสนใจสินค้าหรือบริการของเรามากน้อยแค่ไหนให้เป็นที่รู้จักของคนหมู่มากก่อนที่เราจะเริ่มต้นหรือขยายกิจการค่ะและถ้าระดมทุนสำเร็จนะคะก็มีโอกาสที่จะได้รับความสนใจจากกลุ่มทุนหรือผู้ลงทุนรายใหญ่อีกด้วยค่ะ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 ถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม 186-200
1: ตอนกองทุนรวมตราสารหนี้ณศูนย์การค้าสองเม้าเพื่อนรักได้บังเอิญมาเจอกัน
2: ว้ายเม้าสีตั้งแต่เรียนจบก็ไม่ได้เจอกันเลยเป็นยังไงบ้างจ๊ะเม้ามอยเม้ามอยก็ทำงานเก็บเงินไปเรื่อยอะจ้ะเม้านภานี่ก็กำลังเอาเงินสดในร้านไปฝากธนาคารแต่เขาว่าฝากเงินไว้ในธนาคารเฉยๆก็มีแต่จะขาดทุนนะจ๊ะเพราะดอกเบี้ยเงินฝากมันต่ำกว่าเงินเฟ้อนั่นสิฉันเองก็อยากหาวิธีให้เงินเก็บงอกเงยเองบ้างไรบ้างแต่แค่งานที่ทำก็ยุ่งมากแล้วถ้าอย่างนั้นสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้ไหมจ๊ะมีคนบอกฉันว่าง่ายง่ายเหมือนฝากเงินประจำแต่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่านี่ก็กำลังจะไปคุยกับธนาคารพอดีเลยอุ๊ยน่าสนใจอ่ะงั้นฉันไปฟังด้วยดีกว่า
1: ณธนาคาร
2: คือพวกเราสองคนสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้นะคะยินดีค่ะคุณลูกค้าได้ดูกองทุนไหนมาบ้างแล้วหรือยังคะอ๋อก็กองไหนได้ผลตอบแทนสูงที่สุดก็เอากองนั้นเลยค่ะ
1: แสดงว่ายังเป็นมือใหม่เรื่องกองทุนใช่ไหมครับเนี่ย
2: อ๋อนี่คือกัปตันกลต.เป็นผู้ดูแลตลาดทุนของพวกเรานั่นเองค่ะ
1: กองทุนรวมตราสารหนี้อาจดูคล้ายๆกับเงินฝากแต่จริงๆแล้วมันต่างกันนะครับ
2: อ้าวไม่เหมือนกันเหรอคะ
1: งั้นเดี๋ยวกัปตันอธิบายให้ฟังนะครับกองทุนรวมตราสารหนี้ก็คือพวกกองทุนที่จะรวบรวมเงินของเราไปลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งก็คือการปล่อยกู้นั่นเองครับ
2: อ๋อเหมือนเราให้เขายืมเงิน

0: ิคะ
1: ใช่แล้วแต่เราไม่ต้องเลือกหุ้นกู้เองเป็นตัวโดยแต่ละกองทุนก็จะมีผู้เชี่ยวชาญนำเงินของเราไปร่วมลงทุนในตราสารหนี้ประเภทต่างๆอย่างผลิตภัณฑ์เงินฝากตราสารหนี้ภาครัฐและตราสารหนี้ภาคเอกชนโดยเราจะได้ผลตอบแทนเป็นเงินปันผลกำไรจากส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุน
0: โอ้โหฟังดูดีมีอนาคต
1: แต่อย่าลืมว่าทุกการลงทุนก็ย่อมมีความเสี่ยงด้วยเช่นกันนะครับ
0: หมายถึงมีโอกาสขาดทุนนั่นเหรอคะ
1: ใช่แล้วครับเพราะราคาตลาดของตราสารหนี้มีความผันผวนอยู่เสมอและก็มีโอกาสติดลบได้เช่นกันโดยราคาจะขึ้นหรือลงก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างเช่นการปรับอัตราดอกเบี้ยสถานะการเงินขององค์กรที่ออกตราสารหนี้รวมถึงสภาพเศรษฐกิจหรือสถานการณ์บ้านเมืองก็ส่งผลได้เช่นกันครับ
0: น่ากลัวจังฉันเองไม่ชอบอะไรเสี่ยงๆซะด้วยสิฉันโอเคนะถ้าคิดจะลงทุนก็คงต้องเสี่ยงบ้างเป็นธรรมดา
1: จริงๆแล้วแต่ละกองทุนก็จะมีระดับความเสี่ยงที่ต่างกันขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่กองทุนนั้นเข้าไปลงทุนนะครับอย่างว่าวสีที่รับความเสี่ยงได้ต่ำก็อาจสนใจลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินหรือ MMF ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำที่สุดในขณะที่มาลภารับความเสี่ยงได้มากกว่าก็อาจสนใจในกองทุนรวมตราสารหนี้ที่ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้ภาคเอกชนซึ่งมีความเสี่ยงที่สูงกว่าแต่ก็มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจากนี้ก็ยังมีกองทุนรวมตราสารหนี้อื่นๆซึ่งก็มีนโยบายและระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกันเช่นกองทุนรวมตราสารหนี้ Daily FI ที่มีสภาพคล่องสูงขายหน่วยลงทุนแล้วได้เงินวันทำการถัดไปเหมือนกองทุนรวมตลาดเงินแต่จริงๆแล้วกลับมีความเสี่ยงที่สูงกว่ามากและกองทุนเทิร์มฟันซึ่งมีกำหนดระยะเวลาการลงทุนคล้ายเงินฝากประจำแต่มีความเสี่ยงสูงกว่าเนื่องจากผลตอบแทนขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่ไปลงทุนและไม่สามารถขายคืนก่อนครบกำหนดเวลาได้ดังนั้นเมาก็ต้องศึกษารายละเอียดและความแตกต่างของแต่ละกองทุนให้ดีก่อนเริ่มลงทุนเสมอนะครับ
0: เข้าใจแล้วค่ะเดี๋ยวเรากลับไปศึกษาก่อนแล้วค่อยตัดสินใจดีกว่าเนอะเมานะพาเห็นด้วยจ้ะ
1: สุดท้ายนี้กัปตันอยากแนะนำว่าหากเจอช่วงที่มีสถานการณ์ไม่ปกติกองทุนรวมตราสารหนี้อาจมีมูลค่าลดลงได้อย่าเพิ่งแตกตื่นและรีบพากันเทขายนะครับดูให้ดีก่อนว่ามันมาจากสาเหตุอะไรเพราะบางทีก็อาจเป็นเพียงแค่ความกังวลของตลาดที่อาจส่งผลกระทบกับมูลค่าตราสารหนี้ในระยะสั้นๆถ้าถือยาวราคาก็จะกลับมาสู่มูลค่าที่แท้จริงของมันหรือหากยังไม่แน่ใจจะลองเข้ามาปรึกษากับผู้แนะนำการลงทุนก่อนก็ได้นะครับ
0: ยินดีค่ะเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องกองทุนตราสารหนี้ได้ทุกเมื่อเลยนะคะโอเคค่ะ

0: กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะในวันนี้นะคะคุณครูแพลวก็ได้เตรียมกิจกรรมที่น่าสนใจมาฝากเด็กๆอยู่ถึง4กิจกรรมเลยเยอะไหมลูกแต่ก่อนอื่นเลยขอมาเตรียมความพร้อมให้กับเด็กๆก่อนได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ได้จริงเหรอ
1: ได้จริงค
0: ่ะเดี๋ยวจะดูซิว่าเด็กๆจะสามารถทำท่าทางตามคุณครูแพลวได้ถูกต้องหรือเปล่าอ่ะเอามือขึ้นมาพร้อมหรือยังคะให้เด็กๆต้นทางและปลายทางนะคะทำท่าทางไปพร้อมๆกับคุณครูแพรวได้เลยค่ะ

0: ลูกวาวยังไงนะโอ้น่ารักมากๆเลยเอามือวางไว้ที่ตักช่างน่ารักน่ารักจริงๆกิจกรรมแรกในวันนี้นะคะก็คือปั้นค่ะ
1: ปั้น

0: กิจกรรมที่4กิจกรรมใหม่ในวันนี้นะคะน่าสนใจมากมีชื่อว่าม้วนกระดาษเป็นรวงข้าวใช่อยากทราบหรือยังว่าทำอย่างไร
1: อ
0: ยากทราบแล้วดังนั้นมาสังเกตอุปกรณ์กันก่อนปิ้งอุปกรณ์ในวันนี้นะคะเด็กๆขาเราจะมีกระดาษนะคะเป็นกระดาษ A4 ซึ่งคุณครูนะคะได้ทำเป็นต้นข้าวเอาไว้แล้วนะคะต่อมานะคะก็มีดินสอค่ะเราจะใช้ดินสอทำอะไรลูก
1: ชื
0: ่อเพื่อนหรือชื่อเราชื่อเราลงบนผลงานนะคะต่อมาก็จะมีกระดาษสีนะคะซึ่งคุณครูปลายทางนะคะสามารถตัดไว้ให้กับเด็กๆได้นะคะซึ่งในวันนี้คุณครูแพรวเนี่ยก็เลือกใช้สีเหลืองนะคะถ้าหากว่าคุณครูปลายทางไม่มีก็สามารถใช้กระดาษนะคะตามบริบทของตนเองได้ไม่ว่าจะเป็นกระดาษหนังสือพิมพ์หรือว่ากระดาษนิตยสารก็ได้เช่นกันค่ะต่อมานะคะข้างๆกันเลยนะคะก็จะเป็นกาวและไม้สำหรับทากาวค่ะและเรายังมีสีเทียนเอาไว้ตกแต่งเพิ่มเติมกับผลงานของเราได้และถ้าหากว่ามือเราเลอะเช็ดที่ไหนจ๊ะผ้าเช็ดมือเก่งมากคุณครูแพลวจะเริ่มสาธิตให้ดูนะคะ
1: เป็นสอง
0: แผ่นขั้นแรกเด็กๆบอกว่าต้องเขียนอะไรนะถ้าหากว่าเด็กๆนะคะเขียนชื่อไม่ได้นะเด็กๆก็สามารถเขียนเป็นสัญลักษณ์ของตนเองนะคะรวมถึงสามารถนำไปปั๊มสัญลักษณ์ของตนเองได้ด้วยนะลูกใช่จริงๆแล้วอ่ะเรามีบัตรชื่อใช่ไหมลูกที่เป็นไม้ไอศกรีมของเราใช่ไหมเราก็สามารถนำมาดูได้ถ้าหนูเขียนชื่อตัวใหญ่ไปจะเป็นอย่างไรคะอ๋อถูกต้องเลยจากนั้นเราก็จะเริ่มหยิบกาวมาเปิดก่อนถ้าเปิดกาวไม่ออกให้ใครช่วยได
1: ้
0: คุณครูขั้นตอนนี้นะคะกระดาษที่เป็นเส้นตรงนะลูกหนูทำการม้วนมันค่ะนี่ม้วนจับมันเข้าหากันแบบนี้อ่ะหนูเห็นไหมคะจากนั้นนะคะหนูทากาวอ่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10หนูม้วนเอาไว้ก่อนก็ได้นะคะหรือว่าใช่ค่ะหรือหนูจะม้วนแบบนี้ก็ได้เช่นได้เหมือนกันถ้าหนูรู้สึกว่ากระดาษมันใหญ่เกินไปหนูสามารถม้วนเข้าให้มันเล็กก่อนได้แล้วจึงทาอะไรลูกถ้ากาวเยอะจะเป็นยังไงคะมันจะเยิ้มแล้วมันก็จะขาดแต่ถ้ากาวน้อยจะติดไหมคะ
1: ไม่ติ ด
0: ไม่ติดขอเช็ดมือก่อนใช่หนูเห็นไหมถ้ามันใหญ่จนเกินไปแล้วหนูรู้สึกว่าโอ้มันใหญ่จังเลยหนูสามารถม้วนเข้ามาให้มันเล็กได้ใช่ไหมคะจากนั้นให้หนูทากาวไปที่กระดาษและนำกระดาษที่

0: เราม้วนติดลงไป1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1: เหมือนกัน
0: ใช่ถ้ากาวเยิ้มหนูสามารถทำแบบนี้ได้นะคะปาดไม้กาวจากนั้นเก็บเห็นไหม1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อ่ะอีกสักชิ้นหนึ่งแล้วกันถ้าสมมุติว่าหนูทำแบบนี้แล้วหนูรู้สึกว่ามันกว้างไปมันใหญ่ไปให้หนูนะคะค่อยๆม้วนเข้ามาสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบพอมันอยู่แล้วนะลูกหนูก็แค่เอากาวนะคะทาค่ะแล้วก็ติดเข้าไปเห็นไหมยากไหมคะ
2: ไม่ยาก
0: สีเราทำอะไรกับสีได้บ้าง
1: ตกแต่ง
0: ใช่ตกแต่งที่ไหนได้บ้าง
1: พ
0: ื้
1: นด
0: ินก็ได้หรือถ้าด้านบนเป็นพระอาทิตย์เป็นก้อนเมฆก็ได้เป็นใบข้าวก็ได้ใช่ไหมคะหรือว่าจะวาดเป็นปูนาก็ได้
1: เป็นอะไรก
0: ็
1: ได้
0: ใช่แต่ว่าจะต้องติดกระดาษให้เสร็จเรียบร้อยก่อนทำได้ไหมคะ
2: ทำได้ค่ะ
0: วันนี้นะคะคุณครูแพลวจะให้เด็กๆนะคะทำอย่างน้อย2กิจกรรมเมื่อเด็กๆนะคะทำศิลปะนะคะอย่างน้อย2กิจกรรมแล้วสามารถเข้าไปเล่นที่มุมประสบการณ์ได้ซึ่งในวันนี้คุณครูแพลวขอเปิดเป็นมุมหนังสือ

0: กันเก็บทุกคนหนูหนูอย่าสนช่วยกันคนดีช่วยกันช่วยกันคนดีเด็กๆนะคะมีความตั้งใจกันทุกๆคนเลยค่ะขอชื่นชมเลยและที่สำคัญนะคะช่วยกันเก็บของนะคะเข้าที่ได้อย่างเรียบร้อยด้วยวันนี้มีใครอยากออกมานำเสนอผลงานไหมคะคนแรกในวันนี้นะคะขอเชิญพี่ปั้นครับดูซิว่าวันนี้พี่ปั้นจะนำผลงานอะไรมาฝากพวกเราบ้างอย่าให้เวลาพี่ปั้นสักเล็กน้อยโอเคมาเลยค่ะพี่ปั้นมายืนฝั่งนี้ครับที่รักจับตรงนี้นะคะวันนี้พี่ปั้นปั้นอะไรมาครับ
1: วัวลาน
0: วัวลานใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่ใช่วัวลานเป็นยังไงอะลูก
1: มันจะมีคนมาไล่วัวลานแล้วมันก็จะวิ่งวน
0: อ๋อวิ่งวนใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่ไม่เคยเห็นที่ไหนลูก
1: เคยเล่นกัน
0: เคยเล่นกันเล่นที่ไหนจ๊ะ
1: หน้าบ้านมันมีสนามบอลแล้วทีนี้มันมีเสาพวกหนูก็เอาเชือกไปผูกแล้วก็จับวิ่งเล่นกัน
0: ประสบการณ์ตรงเลยนะเนี่ยใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่ใช่หนูรู้ไหมว่าวัวลานเนี่ยเป็นประเพณีพื้นบ้านของจังหวัดอะไร
1: ไม่รู
0: ้ไม่รู้หรอใกล้ๆเรานี่เองก็คือจังหวัดเพชรบุรีใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: เราเด็กเพชรหรือเปล่าเนี่ยเอาไม่ใช่เด็กหัวหินใช่ไหมอ่ะปรบมือให้พี่ปั้นด้วยคนต่อมาขอเชิญพี่แสนดีค่ะดูสิว่าวันนี้พี่แสนดีมีกิจกรรมไหนมานำเสนอเรานะมาเลยค่ะเมื่อสักครู่เห็นแวบๆเป็นวาดภาพสีเทียนนั่นเองวันนี้น้องวาดอะไรมาจ๊ะ
2: ทุ่งนา
0: ทุ่งนาเหรอคะทุ่งนามีอะไรบ้างคะ
2: มีพระอาทิตย
0: ์มีพระอาทิตย์ใช่ไหมคะ

0: แล้วก็มีอะไรอีกลูก
1: มีหญ้าม
0: ีหญ้านะคะแล้วก็มีข้าวใช่ไหมใช่คุณครูปลายทางนะคะถ้าหากว่าเด็กๆวาดเต็มพื้นที่หรือว่าระบายสีเต็มพื้นที่เวลาที่คุณครูปลายทางนะคะจดบันทึกนะคะก็สามารถพลิกกลับไปด้านหลังนะแล้วก็จดบันทึกให้กับในที่ว่างด้านหลังก็ได้นะคะโดยสามารถตั้งคำถามเพื่อให้เด็กๆนะคะได้เล่าเกี่ยวกับผลงานของเด็กๆได้นะคะนี่เลยเห็นไหมไม่เป็นไรค่ะเพื่อนทำงานสวยไหม
2: สวย
0: ชอบไหม
2: ชอบ
0: ถามพี่นิรินทร์ชอบตรงไหนลูกชอบตรงพระอาทิตย์หรือว่าดวงอาทิตย์ใช่ไหมลูกเพราะอะไรคะ
2: เพราะว
0: ่
2: าม
0: ัน
2: สวย
0: เพราะว่ามันสวยขอถามพี่แม็กจ้ะทำไมล่ะโอ้อ่ะปรบมือให้พี่แสนดีด้วยขอบคุณค่ะคนสุดท้ายในวันนี้พี่ปริมค่ะพี่ปริมมาเลยใช่หรือเปล่าไม่มั่นใจต้องรอดูใช่ผลงานใหม่อ่ะพี่ปิมมาค่ะพี่ปิมจ๋าวันนี้หนูทำผลงานไหนมาคะ
1: หนูอยู่ในบ้านเล็กและต้นข้าวมันก็ปลูก
0: อ๋อหนูอยู่ในบ้านไกลๆใช่ไหมแล้วต้นข้าวมันก็เจริญเติบโตใช่ไหมคะใช่อ่ะแล้วหนูชอบตรงไหนของผลงานตนเองมากที่สุดคะเพราะอะไรลูก
1: มันสวย
0: มันสวยใช่ไหมถ้ามีเวลาหนูอยากต่อเติมตรงไหนเพิ่มไห
1: ม
0: ไม่ชอบอยู่แล้วใช่ไหมคะอ่ะขอถามพี่น้ำหวานพี่น้ำหวานชอบผลงานชิ้นนี้ไหมลูกน้องชอบตรงไหนจ๊ะตรงไหนนะนกเหรอคะทำไมล่ะลูกอ๋อเพราะว่ามันสวยใช่ไหมพี่มาลีล่ะคะชอบตรงไหนลูกทำไมล่ะอ๋อเพราะว่ามันสวยอัปรบมือให้กำลังใจเพื่อนด้วยขอบคุณค่ะพี่ฟิล์มต่อไปนะคะก็ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจรอเด็กๆอยู่นะคะแต่ก่อนอื่นเลยคุณครูแพลวนะคะจะพาเด็กๆไปดื่มน้ำเข้าห้องน้ำล้างมือให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ
2: yeah!

0: กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะในวันนี้นะคะคุณครูแพลวก็ได้เตรียมเกมการศึกษาที่น่าสนใจมาฝากเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางด้วยแต่ก่อนอื่นเลยขอทบทวนนะคะเกี่ยวกับข้อตกลงก่อนได้ไหมคะเด็กๆเวลาเล่นเกมนะคะลูกเราก็ควรที่จะแบ่งปันซึ่งกันและกันรู้จักรอคอยนะคะและรับฟังความคิดเห็นของใครด้วยลูกเพื่อนเก่งมากๆเลยค่ะอ่ะทีนี้ถ้าหากว่าเล่นเกมเสร็จแล้วเก็บได้เลยไหมน้องให้ใครตรวจก่อนคะคุณครูเก่งมากๆเลยถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูแพลวจะขอแนะนำชื่อเกมในวันนี้เลยนี่เลยค่ะเกมการศึกษาหน่วยที่8ข้าวชื่อเกมหาความสัมพันธ์ภาพแบบอุปไมยโอ้แค่ฟังชื่อเกมเนี่ยก็น่าสนใจแล้วใช่ไหมคะโอ้ยาวด้วยใช่ไหมลูกดังนั้นเดี๋ยวมาสังเกตเกมไปพร้อมๆกันนี่เลยค่ะตอนนี้นะคะคุณครูแพรวเนี่ยก็ได้กระจายชิ้นส่วนของเกมเอาไว้เรียบร้อยแล้วเกมนี้นะคะลูกขาเราจะต้องอาศัยทักษะการสังเกตอย่างคุณครูแพรวนะคะจะให้เด็กๆลองสังเกตนะคะโดยที่เราจะเริ่มเล่นตัวอย่างไปพร้อมๆกันอ่ะภาพแรกนะคะลูกภาพอะไรจ๊ะ
1: ข้าว
0: กี่จาน
1: 1
0: นี่ล่ะ
1: เค
0: ้กกี่จานลูก1ก้อนใช่ไหมคะ1ก้อนเค้กอยู่ในจาน1ก้อนนะคะแล้วตรงนี้ล่ะ
1: 2
0: ภาพอะไรจ๊ะ
1: ภาพ
0: ข้าวมีอยู่2จานหนูคิดว่าคุณครูแพรวควรที่จะเอาชิ้นส่วนเกมใดมาต่อขอเชิญพี่นิรินค่ะนิรินมาชี้สิลูกว่าภาพต่อไปเนี่ยควรเป็นภาพไหนถูกผิดไม่เป็นไรพี่นิรินลองชี้ดูเด็กๆคิดว่าถูกต้องไหมไม่ถูกเพราะอะไร
1: เพราะว่าม
0: ันมี5อันแล้วใช่รูปเค้กหรือจานข้าวไหมคะไม่ใช่ขอคนมาช่วยนิรินหน่อยขอเชิญพี่การ์ตูนค่ะตูนมาช่วยนิรินหน่อยลูกตูนคิดว่าภาพไหนควรเป็นภาพที่วางและถูกต้องทำไมถึงคิดว่าเป็นภาพนี้คะ
1: เพราะว่าข้าวต่อแล้วก็เป็นเค้ก
0: อ๋อเป็นเพราะว่าข้าวก่อนใช่ไหมคะแล้วถึงเป็นเค้กใช่ไหมถ้าข้าว1จานมาคู่กับเค้ก1ก้อนใช่ไหมคะข้าว2จานก็ควรที่จะมาคู่กับเค้ก2ก้อนอีกสักภาพหนึ่งขอบคุณการ์ตูนค่ะภาพต่อมามีเค้กใช่ไหมคะเค้กเป็นชิ้นๆกี่ชิ้นคะเนี่ยลองนับพร้อมกัน
1: 1 2 3 4
0: แล้วเค้กโลล่ะลองนับลูก
1: 1 2 3 4
0: ภาพต่อมามีเค้กเหมือนกันแต่จำนวนเท่ากับภาพแรกไหม
1: ไม
0: ่ภาพนี้มี5ถ้าหนูสังเกตง่ายๆเลยนะคะภาพแรกนะคะถ้าหนูจะหาช่องว่างช่องนี้หนูจะต้องสังเกตภาพที่2และภาพที่3นะคะภาพแรกเนี่ยเขาให้ดูภาพภาพที่2เนี่ยให้ดูจำนวนซึ่งถ้าเราอยากจะมาใส่ภาพนี้ภาพแรกเนี่ยเขาให้ดูภาพใช่ไหมควรที่จะเป็นภาพไหนระหว่างภาพคัพเค้กกับภาพเค้กโล
1: เค้กโล
0: เพราะว่าเด็กๆสังเกตภาพใช่ไหมถามต่อเค้กโลที่ควรจะอยู่ข้างๆเค้กสีชมพู5ชิ้นควรจะเป็นเค้กโล5ชิ้นหรือเค้กโล4ชิ้น5ชิ้นใช่ไหมเพราะว่าเด็กๆสังเกตจำนวนภาพเค้กสีชมพูถูกต้องไหมคะถูกต้องเกมนี้นะคะอาจจะยากสักเล็กน้อยนะถ้าเด็กๆไม่เข้าใจสามารถขอความช่วยเหลือที่คุณครูได้เด็กๆปลายทางนะคะก็สามารถขอคำแนะนำจากคุณครูปลายทางได้นะและที่สำคัญเลยค่ะคุณครูปลายทางสามารถใช้เกมการศึกษาชุดเดิมหรือชุดที่เคยเล่นมาแล้วเพื่อมาสับเปลี่ยนหมุนเวียนให้กับเด็กๆได้พร้อมหรือยังคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปเล่นเกมการศึกษากันเลย

0: คนหนูหนูอย่าสนช่วยกันคนดีช่วยกันช่วยกันคนดีเด็กๆนะคะสามารถเก็บเกมการศึกษาเข้าที่ได้อย่างเรียบร้อยค่ะขอชื่นชมเลยค่ะแล้วตั้งแต่เช้าเป็นต้นมานะคะเราก็ได้ทำกิจกรรมกันเยอะแยะมากมายเลยวันนี้มีใครอยากออกมาสรุปให้เพื่อนๆฟังบ้างคุณครูแพลวขอเชิญพี่การ์ตูนค่ะพี่การ์ตูนจ๋าวันนี้เราได้เรียนรู้อะไรไปบ้างคะลูก
1: ทำแพนเค้ก
0: เก่งมากเลยนะคะเรานะคะได้ประกอบอาหารแพนเค้กกันใช่ไหมคะชายน่ารับประทานไหมลูกน่ารับประทานสนุกไหมคะสนุกใช่ไหมคะการ์ตูนการ์ตูนรู้สึกอย่างไรบ้างคะในวันนี
1: ้ดีใจ
0: ดีใจดีใจเพราะอะไรลูก
1: เพราะว่าได้ทำแพนเค้ก
0: อ๋อพอได้ทำแพนเค้กปรบมือให้การ์ตูนด้วยเก่งมากๆเลยค่ะตั้งแต่เช้าเป็นต้นมานะคะตั้งแต่กิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เด็กๆนะคะก็สามารถเล่าเรื่องราวของตนเองออกมานะคะได้อย่างยอดเยี่ยมเลยค่ะต่อมานะคะก็คือกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะจำได้ไหมว่าเคลื่อนไหวแบบใดตามคำสั่งเก่งมากเลยและต่อมาก็คือกิจกรรมเสริมประสบการณ์ซึ่งเมื่อสักครู่พี่การ์ตูนบอกไปแล้วว่าเรานะคะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการประกอบอาหารเมนูแพนเค้กน่ารับประทานไหมคะน่ารับประทานมากๆเลยและกิจกรรมต่อมานะคะก็คือกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมวันนี้คุณครูแพลวสังเกตนะว่าเด็กๆมีความตั้งใจนะคะในการม้วนกระดาษให้เป็นรวงข้าวโอ้โหชื่นใจมากๆเลยค่ะเด็กๆคะและกิจกรรมสุดท้ายนะคะก็คือเกมการศึกษาซึ่งในวันนี้เด็กๆนะคะก็ช่างสังเกตมากๆเลยรวมถึงขอชื่นชมคุณครูปลายทางด้วยนะคะเพราะว่าคุณครูปลายทางนะคะได้ให้คำแนะนำกับเด็กๆทุกคนเลยยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะแต่ว่าน่าเสียดายจังวันนี้เวลาของเราเป็นอย่างไรแต่ก่อนที่เราจะลากันไปเรามาร้องเพลงร่วมกันได้ไหมคะ
2: ได้ค
0: ่
2: ะ
0: นับ1 2 3วันนี้หมดเวลาบายบายนะเธอคิดถึงเธอเสมอ

0: เก่งออมเก่งลงทุนกับกัปตันกลต.ตอนที่1การตั้งเป้าหมายทางการเงินรู้จักการออมการลงทุน
1: ผมชื่อเมฆเรียนอยู่ชั้นม.6 ครับอยากเรียนต่อวิศวะคอมพิวเตอร์ตอนนี้เลยฝันอยากมีโน้ตบุ๊กแรงๆสักตัวนึงหนูชื่อฝนเรียนอยู่ปี2มีความฝันอยากเป็นแอร์โฮสเตสจึงอยากเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มพวกเราอยากมีเงินไวๆจังจะได้ทำตามฝันสักที
0: สวัสดีจ้ะน้องๆได้ยินพวกเธอพูดว่าอยากมีเงินกันเหรอ
1: ใช่ค่ะว่าแต่คุณเป็นใครคะ
0: ฉันคือกัปตันกลต.จะมาแนะนำเรื่องการออมการลงทุนให้น้องๆเอง
1: เรื่องการออมการลงทุนเหรอครับฟังดูน่าสนใจจังเลยอย่างผมจะทำได้ไหมนะ
0: ได้สิรู้ไหมว่าไว้อย่างน้องๆเนี่ยแหละที่ต้องเริ่มเก็บเงินตั้งแต่วันนี้เพื่ออนาคตที่ดีในวันหน้าวันนี้กัปตันกลต.จะมาบอกเคล็ดลับในการออมให้น้องทั้งสองนะคนทุกวัยล้วนมีความต้องการใช้เงินถ้าเป็นวัยเรียนอย่างฝนและเมฆก็ต้องการเงินเพื่อเรียนต่อเพื่อซื้ออุปกรณ์การเรียนแต่วัยผู้ใหญ่เขาก็จะมีความต้องการเงินไว้สร้างบ้านสร้างครอบครัว
1: แล้วเราจะเริ่มต้นยังไงดีคะ
0: ก่อนอื่นน้องๆต้องตั้งเป้าหมายก่อนว่าอยากจะเก็บเงินไว้ทำอะไร
1: อีก2ปีผมอยากซื้อโน้ตบุ๊กส่วนหนูอีก6เดือนอยากเรียนภาษาเพิ่มเติม
0: ดีเลยเมื่อพวกน้องๆรู้เป้าหมายของตัวเองแล้วขั้นต่อไปเราประเมินฐานะการเงินของตัวเองซึ่งเราจะคิดได้จากสินทรัพย์ที่เรามีหักด้วยหนี้สินที่เรามีนั่นเอง
1: เงินฝากอย่างนี้เรียกว่าสินทรัพย์ใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วล่ะสินทรัพย์เป็นสิ่งที่เรามีอยู่ส่วนหนี้สินเป็นสิ่งที่เรายืมจากคนอื่นเช่นหนี้การศึกษาหรือหนี้บัตรเครดิตนั่นเองดังนั้นถ้าใครมีสินทรัพย์มากก็สบายหน่อยแต่ถ้าใครมีหนี้สินมากก็ต้องหาเงินมากหน่อย
1: เราสำรวจฐานะการเงินเป็นแล้วต้องทำอะไรต่อไปคะกัปตัน
0: พวกน้องๆต้องสำรวจรายรับรายจ่ายโดยลงบันทึกรายรับรายจ่ายทุกวันเพื่อรู้พฤติกรรมการใช้เงินของตัวเองเคล็ดลับสำคัญที่จะทำให้เก็บเงินได้สำเร็จคือต้องเก็บก่อนใช
1: ้เก็บก่อนใช้เหรอครับมันเป็นยังไงครับกัปตันกลต.
0: เก็บก่อนใช้ก็คือเมื่อเธอได้เงินมาให้หักส่วนหนึ่งเป็นเงินเก็บไว้เลยส่วนเงินที่เหลือก็ให้ใช้สำหรับค่าใช้จ่ายที่จำเป็นก่อนเช่นค่าเทอมค่าเดินทางและค่าอาหารแล้วค่อยเอาไปใช้จ่ายในสิ่งที่ต้องการทำอย่างนี้ฝันของน้องๆก็ใกล้ความจริงแล้ว
1: แล้วถ้าพวกเรามีเงินเก็บเราจะทำให้เงินงอกเงยได้ยังไงคะ
0: เราทำได้2วิธีคือออมและลงทุนเรามักออมเงินไว้ในที่ปลอดภัยเอามาใช้ได้ง่ายเงินต้นไม่สูญหายเช่นการฝากธนาคารการออมโดยฝากธนาคารนั้นให้ผลตอบแทนสม่ำเสมอแต่ค่อนข้างน้อยและในระยะยาวต้องระวังเงินเฟ้อด้วย
1: เงินเฟ้อเหรอมันคืออะไรครับ
0: เงินเฟ้อก็คือการที่ราคาของกินของใช้แพงขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปเงินจำนวนเท่าเดิมจะซื้อของได้น้อยลงเช่นวันนี้เมฆซื้อข้าวจานละ30บาทแต่อีก5ปีอาจซื้อข้าวจานละ60บาทหากเมฆมีเงิน30บาทเท่าเดิมก็จะไม่พอซื้อข้าว1จานไงล่ะนั่นคือมูลค่าของเงินจะลดลงเรื่อยๆถ้าน้องๆเก็บเงินไว้เฉยๆถ้าราคาสินค้าแพงขึ้นปีละ 3% และน้องๆได้ดอกเบี้ยเงินฝากปีละ 1% ยิ่งฝากนานเงินของน้องๆโตไม่ทันเงินฝาก
1: แล้วเราจะทำยังไงดีคะ
0: น้องๆก็ต้องนำเงินไปลงทุนนะสิ
1: การลงทุนคืออะไรคะ
0: การลงทุนเป็นการนำเงินไปต่อเงินหรือทำให้เงินงอกเงยเราทำได้2วิธีคือลงทุนทางตรงและทางอ้อมการลงทุนทางตรงแบ่งเป็น2แบบอีกนะ 1. ลงทุนทำธุรกิจหรือเป็นเจ้าของธุรกิจเช่นเปิดร้านขายกาแฟขายเสื้อผ้า 2. ลงทุนในสินทรัพย์ที่จับต้องได้เช่นทองคำบ้านที่ดินการลงทุนทั้ง2แบบต้องใช้เงินก้อนใหญ่ลงทุนลงแรงมากแต่หากธุรกิจไปได้ดีเจ้าของก็จะได้กำไรมากแต่ถ้าหากไม่สำเร็จเงินก็จะหายไปมากเช่นกันส่วนการลงทุนทางอ้อมเป็นการให้เงินทำงานที่ไม่ต้องใช้เงินลงทุนมากเท่ากับการลงทุนทางตรงแต่เป็นการนำเงินไปลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินต่างๆน้องๆสามารถไปลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินได้เองหรือจะให้ผู้เชี่ยวชาญช่วยลงทุนให้ก็ได้การลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินมีหลากหลายเช่นหุ้นหุ้นกู้กองทุนรวมผลตอบแทนและความเสี่ยงก็ต่างกันไปผลตอบแทนมากความเสี่ยงก็มากด้วยน้องๆควรเลือกรูปแบบการลงทุนที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการใช้เงินเก็บของตัวเอง
1: พวกเราชักสนุกกับเรื่องออมเรื่องลงทุนแล้วสิครับ
0: กัปตันอยากให้น้องๆเก่งออมเก่งลงทุนกันตั้งแต่วันนี้และจะอยู่เคียงข้างคอยให้ความรู้ให้น้องๆลงทุนเพื่อเป้าหมายในชีวิตอย่างมั่นใจนะไว้โอกาสหน้ากัปตันจะมาสอนน้องๆเรื่องนี้อย่างเจาะลึกอีกทีสำหรับวันนี้กัปตันกลต.ขอตัวลาไปก่อนจ้า
1: ขอบคุณครับกัปตันกลต.ไว้เจอกันใหม่นะคะ
0: หาได้ใช้เป็นปลอดหนี้มีออมพร้อมลงทุนโดยกลต.กลต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ
1: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTVปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
2: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
3: นายคือใครเนี่ย
2: ฉันชื่อ DLTV
3: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
2: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
3: โอ้โหมีพลังพิเศษด้วยนะ
1: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

วัสดีครับผมไพบูลย์ดำรงวารีจากสำนักงานกลต.นะครับวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับ Private Placement สำหรับ SME ภายใน5ทีมครับจริงๆหลักๆเนี่ยมี2ช่องทางครับช่องทางแรกคือ Crowdfunding นะครับแล้วก็ช่องทางที่2เนี่ยก็คือการเสนอขายหลักทรัพย์ในวงจำกัดนะครับหรือที่เรียกว่า Private Placement นะครับหรือ PP นะครับซึ่งเป็นวิธีการเนี่ยที่จะมาเล่าให้ฟังกันในคลิปนี้ครับเพราะจริงๆเนี่ยช่วงแรกเนี่ย SME เนี่ยมีความต้องการระดมทุนเนี่ยจากคนในวงแคบนะครับใกล้ๆตัวนะครับหรือก็ผู้ลงทุนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญนะครับคำว่าวงจำกัดเนี่ยหมายถึงชักชวนผู้ลงทุนในวงแคบอยู่ไม่กี่คนนะครับไม่ได้มีการประชาสัมพันธ์หรือโฆษณาเป็นวงกว้างนะครับไม่ได้มีการโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ Facebook หรือว่าตัว LINE Applicationปัจจุบันนะครับสามารถเสนอขายหลักทรัพย์ได้2ประเภทนะครับก็คือหุ้นนะครับแล้วก็หุ้นกู้แปลงสภาพนะครับคำว่าหุ้นเนี่ยหลายๆคนอาจจะรู้จักกันดีแล้วนะครับก็คือคำว่าหุ้นเนี่ยหมายถึงหุ้นส่วนของกิจการนะครับมีสิทธิ์ได้รับปันผลนะครับมีสิทธิ์เข้าไปเป็นผู้ถือหุ้นไปเป็นกรรมการในบริษัทหรือในกิจการนั้นๆนะครับส่วนหุ้นกู้แปลงสภาพเนี่ยชื่อเนี่ยมันผสมกันอยู่2สำคัญนะครับคำว่าหุ้นกู้เนี่ยหมายถึงหุ้นบวกกู้นะครับผู้ลงทุนเนี่ยมีสถานะเป็นเจ้าหนี้นะครับจะรับดอกเบี้ยนะครับแล้วก็ผลตอบแทนอย่างอื่นในฐานะเจ้าหนี้นะครับแล้วก็มีสิทธิ์นะครับที่จะแปลงสภาพเนี่ยจากเจ้าหนี้เนี่ยไปเป็นเจ้าของนะครับเมื่อถึงเหตุการณ์ในเหตุการณ์หนึ่งเนี่ยในอนาคตที่ตกลงกันนะครับระหว่างผู้ถือหุ้นกับตัวกิจการนะครับ

เราสามารถระดมทุนจากนักลงทุนสถาบันนะครับ PE หรือ VC ซึ่งคนกลุ่มนี้เป็นคนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องการลงทุนใน SME อยู่แล้วนะครับนอกจากนี้เองเราทราบว่า SME เองเนี่ยต้องการที่จะจูงใจนะครับดึงดูดคนที่มีศักยภาพเนี่ยเข้ามาร่วมงานนะครับเราก็เลยเปิดช่องให้ SME เนี่ยสามารถที่จะขายหุ้นนะครับในกิจการเนี่ยให้กับบุคคลที่จะเข้ามาเป็นกรรมการพนักงานนะครับเพื่อจูงใจให้เข้ามาร่วมงานนะครับแล้วก็ได้รับผลตอบแทนเสมือนเป็นเจ้าของกิจการไปด้วยนะครับซึ่งในเมคานิซึมนี้เองเนี่ยจะทำให้ SME เนี่ยสามารถดึงดูดคนที่มีศักยภาพเนี่ยเข้ามาร่วมงานได้มากขึ้นนะครับจริงๆต้องบอกว่า SME นะครับถ้าสนใจเนี่ยจะต้องทำ3อย่างนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือไม่ต้องขออนุญาตจากก.ล.ต.นะครับแต่ต้องรายงานผลการขายนะครับเมื่อขายเสร็จเรียบร้อยนะครับอย่างที่2เนี่ยที่ต้องทำก็คือต้องไปลงทะเบียนนะครับเข้าร่วมโครงการระหว่างสสว.แล้วก็ก.ล.ต.นะครับส่วนอย่างสุดท้ายเลยที่ต้องทำเนี่ยคือเวลาที่เราไปชักชวนผู้ลงทุนเนี่ยนะครับเราต้องมีการแจกเอกสารนะครับหน้าตามันเรียกว่าแฟกชีทนะครับก็คือต้องเหมือนกับมีการอธิบายข้อมูลสำคัญของผู้ลงทุนนะครับให้ผู้ลงทุนทราบนะครับเกี่ยวกับตัวความเสี่ยงผลประกอบการนะครับรวมไปถึงฐานะการเงินของบริษัทนะครับอันนี้เป็น3อย่างที่ต้องทำนะครับจริงๆก็ต้องบอกว่าจากที่เล่ามาทั้งหมดนะครับจะเห็นว่ากระบวนการหรือขั้นตอนเนี่ยมันไม่ได้ยากเลยนะครับแต่หาก SME เนี่ยมีข้อสงสัยนะครับก็สามารถที่จะสอบถามมายังก.ล.ต.ได้ทุกเวลานะครับเพราะตลาดทุนเนี่ยเป็นของทุกคนนะครับ

0: ุ่นใหญ่พาซ่าร
1: ุ่นใหญ่พาซ่าสัปดาห์นี้เราอยู่กันที่ตลาดน้ำดอนหวายจังหวัดนครปฐมครับวันนี้เต็มอิ่มไปด้วยเสียงหัวเราะอย่างแน่นอนเพราะก๊อฟเบญจพลขอชวนคุณแม่สุดซ่าอย่างแม่เจนเจนบุญสูงเนินนักร้องเสียงคุณภาพมาชิมของอร่อยกันแบบต้นตลาดยันท้ายตลาดกันเลยทีเดียวพร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สุรศักดิ์กันตะชูเวศิริที่จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องโรคไตเรื้อรังไปพร้อมๆกันครับกินแบบไหนเสี่ยงต่อการเป็นโรคไตวันนี้ได้รู้กันอย่างแน่นอน

0: ตลาดน้ำดอนหวายแหล่งของกินของอร่อยริมแม่น้ำท่าจีนท่ามกลางเสน่ห์และวิถีชาวบ้านแบบชิลๆเป็นอีกหนึ่งตลาดน้ำที่นักชิมนักช็อปไม่ควรพลาด
1: ตลาดดอนหวายคุณหมอเคยมาเดินไหมครับ
2: เคยครับเคย
1: พี่จนเคยแล้วเน
3: า
1: ะ
3: 30ปีที่แล้ว
1: จำบ้าทำจริงเคยมานานมากแล้วเงี้ยหรอ
3: นานมากแล้ว
1: หรอนี่ของเยอะมากเยอะมากนี่เราลองแวะร้านนี้ก่อนไหมนะ
3: โอเค
1: แม่สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: แม่ขายอะไรบ้างอ่ะ
4: ของเชื่อมหลายอย่างสารพัดเชื่อม
1: นี่อะไรขนุนเหรอ
4: ขนุนค
3: ่
4: ะ
3: เพิ่งเคยเห็นขนุนเชื่อม
1: ผมไม่เคยเห็นเหมือนกันแล้วแม่ถึงทำอ่ะขนุนเน
4: ี่ยก็แม่อยากขายอ่ะดอนหวายมันต้องมีสารพัดอย่าง
1: มันก็เหมือนมันเน
3: า
1: ะ
3: แต่อร่อย

0: อร่อย
1: ขอบคุณครับ
2: ขอบคุณ
1: คร
2: ับ
1: เดี๋ยวยังมีหลายร้านเลยฮะไปเลยฮะไปเลยครับนี่ร้านนี้ร้านนี้ก็ดังมากชื่อร้านว่าสวย
2: สวยขนมไทย
1: สวยขนมไทยนะครับสวัสดีครับคุณสวย
2: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
3: ไม่ใช่ค่ะ
1: ไม่ใช่นะ
3: สวยนั่นแม่
1: อันนั้นแม่นะถ้ามาสวยจะต้องทานอะไร
3: ขนมลืมกือเลยค่ะ
1: จัดเลยจัดเลยเขาดังมากร้านนี้เขาดังมาก
4: อันนี้คือกะทิเนี่ย
3: ใช่ค่ะ
4: ข้างล่างเป็นอะไร
3: ตัวนี้เป็นสาคูกับเผือกค่ะ
2: แล้วทำไมถึงลืมกลืน
3: อร่อยจะลืมกลืนค่ะ
2: อร่อยขนาดนั้นเลยเหรอ
3: ลองทานดู
2: ลองเลยมะ
1: หอม
3: อร่อยไหมคะ
4: หอม
2: หอมเทียน
3: ใช่ค่ะ
4: หอมอร่อย
1: ไม่เน้นหวานจัด
3: ขนมทำไม่หวานเลย
4: ไม่ค่อยหวานอันนี
3: ้ค่ะ
1: ดีนะ
3: มันหนูทิ้งให้
1: ดีขอบคุณมากครับ
3: ไม่เป็นไรค่ะ
1: เกรงใจจังเลยมีเปียกปูนไหม
3: มีค่ะ
1: ครับผม
2: อีกครับ
1: มาแล้วก็ชิมให้มันรู้ไป
2: โอเค
1: แต่ถามว่าเกรงใจมันก็เกรงใจขอบคุณนะครับจริงๆเลยร้านนี้เขาไม่เน้นหวาน
4: ผมว่าอร่อยนะรสชาติดี
3: อันนี้ยกมณีค่ะ
1: อ
3: ๋
1: อเหรอ
3: จริงก็จะนิ่มทันที
1: อุ๊ยตายแล้วเกรงใจ
3: ไม่ต้องเกรงใจค่ะมาขนาดนี้แล้ว
2: พี่ก๊อฟอาปากอาปากแหมทำเล่น
3: พี่ลองชิมคุณหมอไอซ์ชิมค่ะ
1: เกรงใจอ่ะตอนนี้นะฮะเรามาอยู่กับเจ้าของร้านเลย
2: คุณสวยค่ะ
1: แม่ตักอะไรอยู่อ่ะ
5: ลูกลานค่ะคือเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งเป็นของโบราณมากเลยต้อง50ปีนะคะถึงจะได้กิน1ครั้งเพราะว่า
1: ต้นเขาเหรอ
5: ต้นเขาประมาณ50ปีเขาจะออกลูกให้เราทาน1ครั้งออกเสร็จต้นเขาก็จะตาย
1: ว้ายอุ๊ยเหรอ
5: ค่ะแล้วลานเนี่ยมันจะมียางทานไปแล้วเนี่ยมันจะบำรุงกระดูก
1: อ๋อ
5: ถ้าจะทานลูกลานนะคะต้องมาร้านเจ๊สวยค่ะ
1: เท่านั้น
2: แต่ตัวมันหนึบนะ
5: มันหนึบหนึบมันไม่เหมือนลูกตาล
1: คล้ายๆแต่ว่ามันหนึบกว่า
6: พี่เจนใช่ไหมโ
5: อ้
6: โหดีใจค่ะพี่ได้เจอตัวจริงแล้ว
1: ร้องเพลงได้ไหม
6: ถึงจะชนะ
1: เฉียบขาดเฉียบขาดอันนี้คุณหมอจากรามานะครับมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับสุขภาพปรึกษาได้เลย
2: ค่ะคุณหมอเป็นหมอโรคไตค่ะ
1: อยากเป็นไหมครับอยากเป
6: ็
1: น
6: ไม่เป็นไม่อยากเป็นแต่พอดีหนูชอบกินรสเค็มซะด้วยสิ
2: ต้องเลิก
4: ค่อยๆลดค่อยๆลด
6: ต้องค่อยๆลดเพราะมันอร่อยไงทานแล้วอะไรอร่อยไง
7: ไม่รู้จักหรอกโรคไตเรื้อรังเป็นแบบไหน
8: คนที่เป็นเบาหวานแล้วก็ขาดการรักษาจะกลายเป็นโรคไตเรื้อรังได้
9: น่าจะเป็นพฤติกรรมการกิน
10: กินเค็มเยอะๆก็น่าจะเกี่ยวกับไต
11: ชอบเลยค่ะชอบรสเค็มมาก
1: เอาละครับคุณหมอครับตอนนี้ผมว่าคุณผู้ชมเนี่ยอยากจะรู้จักกับไตให้มันมากขึ้นเราเริ่มจากอยู่ตรงไหนก่อนดีกว่าครับ
4: ที่เอวทั้งสองข้างครับ
1: ซ้ายขวา
4: ใช่
1: ที่เขาบอกว่าเหลือข้างเดียวก็อยู่ได
4: ้ถูกต้อง
1: อย่างบางคนเขาบอกว่าถ้าทานยาเยอะๆไตจะทำงานหนักทำไมไตต้องทำงานหนักกว่าคนอื่นอ่ะ
4: ไตก็มีหน้าที่ขับของเสียใช่ไหมยาก็เป็นของเสียอย่างหนึ่งบางทีก็มีพิษด้วยก็สะสมในไตแล้วก็ทำให้ไตเสื่อมไตวายได
1: ้อ๋อเหรอ
2: แล้วเรื่องอาหารล่ะคะ
4: อาหารคือเหมือนกันอาหารส่วนใหญ่เป็นอาหารพวกเนื้อสัตว์พวกโปรตีนพวกนี้จะเป็นของเสียที่ออกมาทางปัสสาวะครับถ้าเกิดกินเค็มจัดหรือว่ากินโปรตีนสูงๆไตก็ทำงานหนัก
1: โอ้แล้วไอ้โรคไตเรื้อรังคืออะไรฮะ
4: คือเป็นโรคไตที่เนื้อไตค่อยสูญเสียไปถูกทำลายไปแล้วก็ทีละน้อยแล้วก็สุดท้ายก็เกิดไตวายแต่เป็นภัยเงียบอย่างหนึ่งบางทีไม่มีอาการ
1: มันไม่มีอาการแม้แต่นิดเดียวเลยครับที่
4: ม
1: ันแบบ
4: มีบ้างถ้าเกิดไตเสียไปสัก 70%
1: โอ้โห
4: บางคนตัดไตไปข้างนึงอะไตหายไป 50% ถูกไหม
2: ใช่ครับ
4: ไม่รู้ตัวเลยไม่มีอาการเลยครับ
1: น่ากลัวมันอย่างนี้ไม่มีวิธีเขาเรียกว่าป้องกันไหมครับเพราะว่าอยู่ๆมันจะเป็นมันก็เป็นเลยอะ
4: ส่วนใหญ่เป็นจากพฤติกรรมในโรคไตนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราควบคุมการกินอาหารให้ถูกต้อง
1: ครับ
4: เช่นเราอย่ากินเค็มมากนักนะเพราะว่าการกินเค็มคือเกลือโซเดียมนะครับมันจะต้องถูกขับออกทางไต
1: ครับ
4: รวมทั้งพอกินเกลือมากๆเนี่ยมันจะบวมน้ำครับทำให้เกิดความดันโลหิตสูงไตก็ถูกแรงดันสูงหรือว่าไตทำงานหนักว่างั้นเถอะก็จะทำให้ไตเสื่อมนะครับรวมทั้งการ

0: ที่เกิดไตวายในคนไข้เบาหวานเป็นเพราะว่าน้ำตาลควบคุมไม่ค่อยดีบางทีกินยาบ้างไม่กินยาบ้างน้ำตาลขึ้นๆลง
1: ๆ
0: พอน้ำตาลสูงก็เป็นพิษต่อไต
1: ค่ะ
2: ครับ
3: วันนี้พี่ก๊อฟบอกว่าต้องไปเจอแม่ค้าคนนี้ให้ได้ครับเพราะว่าแม่ค้าคนนี้เสียงเพราะมาก
4: มาแวะกันนี่ฮะติดใจ

0: ที่ไม่ค่อยเหมือนใคร
1: เพราะว่าเราสวย
0: จริงๆแล้ว56ได้ขนาดนี้ก็โอเคไหมคะคุณหมอ
2: โอเค
3: สวยสวยครับสวย
0: ขอบคุณมากค่ะ
1: อันนี้ปลาอะไรครับ
0: ปลาแก้วค่ะอันนี้ก็คือเป็นปลาที่แคลเซียมสูงแล้วก็จะทานดีมีประโยชน์มากทานให้ดูเลยนะคะอร่อยมากค่ะ
1: ไม่เคยเจอมาก่อนจริงนะปกติเขาต้องแบบว่าอ่ะลองชิมสิคะ
2: ใช่
1: อ
2: ัน
1: นี้มาเดี๋ยวกินให้ดูอะไรอะไรของเธอ
0: แหวกแนวคุณก๊อฟน่ะทานมาเยอะแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้ขอทานเอง
1: เป็นห่วงคือว่าจะจุก
0: ใช
1: ่หนักใจแล้วด้วยเนี่ย
4: อร่อยมาก
0: คือจริงๆแล้วอ่ะจะบอกว่าอร่อยด้วยเขาทานแล้วร้องเพลงพอมาก
2: มันเกี่ยวไหมเนี่ย
0: เกี่ยวค่ะเวลาเมื่อไหร่ไม่ทานรู้สึกเสียงจะแห้ง
5: จริงอ่ะ
0: จริงค่ะ
1: ขอบคุณนะครับ
0: ดีใจที่คุณหมอทานแล้วก็แบบยิ้มอ่ะ
1: ร้องลิเกขอบคุณคุณหมอหน่อยจะไปแล้ว
0: ขอบคุณคุณหมออีกหนึ่งครั้งที่มาชมดอนวายและขอให้รายการนี้
1: ร
0: ุ
1: ่นใหญ่พาซ่าร
0: ุ่นใหญ่พาซ่าไปได้ไกล
1: ไง
0: เตงเตง
1: เต
0: งเตงเอาแค่นี้เตงเตงเตง
2: เธอกำจัดตัวเองได้เลิศ
1: ขอบคุณครับ
0: ค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณทุกคนนะคะ
1: อุ้ยตายลูกชุบ
5: อร่อยด้วย
1: ชอบชอบกินลูกชุบ
2: พี่จ๊อบตั้งแต่เดินมามีอะไรที่เธอไม่ชอบมาก
5: อร่อยฮะลองเคี้ยวดูสุดยอดไม้ทิ้งนี่เลยครับมีบริการ
2: อร่อยครับอร่อย
1: แล้วก็ไม่หวานมากด้วยเน
5: า
1: ะ
5: ไม่หวานจ้ะ
4: ไม่หวานมาก
1: แล้ว
5: จะขายดีมากค่ะ
1: อย่างนี้คือทานแล้วก็โอเคกับสุขภาพใช่ไหมหมอ
4: ครับครับไม่หวานจัด
5: ไม่หวานจัด
4: ดีฮะกลัวมันมีสารต้านอนุมูลอิสระป้องกันมะเร็งได้ด้วย
1: คุณหมอจะเชี่ยวชาญเกี่ยวกับโรคไตมากมีอะไรจะปรึกษาไหมครับ
5: อ๋อไม่เป็นโรคไตฮะ
4: ไม่อยากเป็น
1: นะไม่อยากเป็นนะ
4: ไม่มีใครอยากเป็น
1: อยาก
5: ไม่ทานน้ำปลาไม่ชอบน้ำปลา
6: จะถามเรื่องกินทานยามากแล้วกลัวเป็นโรคไต
1: อ๋อแม่เป็นโรคอะไรอยู่ตอนนี
6: ้เบาหวาน22ปี
1: อ๋อกลัวว่ามันสะสมงี้ใช่ไหม
4: โอ้ครับยาเบาหวานที่โรงพยาบาลจัดให้ใช่ไหมครับ
6: ใช่ทานของโรงพยาบาลหมดเลยไม่กล้าซื้อทานเอง
4: ครับครับส่วนใหญ่เป็นยาที่ค่อนข้างปลอดภัยเพียงแต่ว่าเบาหวานต้องควบคุมให้ดีนั่นเองอย่าให้น้ำตาลมันขึ้นกินยาที่แพทย์สั่งน่าจะโอเคแล้ว
1: เอาเป็นว่าไม่ต้องกังวลใช่ไหมฮะไม่ได้สะสม
4: ไม่ได้สะสมฮะ
1: เอานะสบายใจนะแม่นะขอบคุณมากครับยาประเภทที่เป็นพิษกับไตเนี่ยฮะมีตัวอย่างไหมครับยกตัวอย่าง
4: ที่เจอบ่อยเป็นยาแก้ปวดนะยาแก้ปวดข้อคนอายุมากๆชอบกินยาเอ็นแก้เอ็นอักเสบแก้ปวดหลังแก้ยอกแล้วบางทีไปซื้อยาเป็นชุดๆมาจากร้านขายยาก็จะเขียนว่ากินหลังอาหารทันทีดื่มน้ำตาลมากๆยากลุ่มนี้เนี่ยอันตรายก็กินยาสักผมว่า3วัน5วันก็พอหายก็หยุดนะฮะอย่าไปกินติดต่อกันทุกวันจนเป็นเดือนเป็นปีบางคนปวดเมื่อยทุกวันไม่งั้นอันตรายหรือว่าสมุนไพรจีนบางชนิดซึ่งตอนนี้เขาก็พยายามถอดออกจากตำรับจีนไปแล้วแต่ของเราก็มีบ้างชื่อไคเคลือตอนนี้ถูกถอนออกจากตำรับยาไทยไปแล้ว
1: อันนี้อะไรฮะเนี่ยคุณหมอ
4: ตัวนี้เป็นเครื่องวัดความเค็มนะครับ
1: ครับมันก็จะเช็คได้เลยว่าเราเป็นคนเค็ม
2: โอ้ยอีกอ๊อฟ
7: คุณใหญ่พาซ่าคุณใหญ่พาซ่าย
8: ังคงอยู่กันที่ตลาดน้ำดอนหวายจังหวัดนครปฐมแม่เจนแขกรับเชิญรุ่นใหญ่ของเราไม่ได้มาเดินเที่ยวที่นี่ตั้ง30ปีแล้วเดี๋ยวเราจะพาคุณแม่ไปช็อปและชิมให้หายอยากดีกว่าครับ
1: มาแวะร้านนี้กันครับขนมตาลป้าไข่
2: คนไหนชื่อป้าไข่คะ
5: ป้าไข่แก่แล้วค่ะอยู่ที่บ้าน
1: ครับผมอ
5: ยู่ที่บ้าน
1: ครับผม
5: ค่ะ
1: นี่คือ
5: พี่กุ้ง
1: พี่กุ้งสวัสดีค่ะ
5: สว
1: ั
5: สดีค่ะ
1: พี่กุ้งเป็นอะไรกับป้าไข
5: ่เป็นลูกสาวค่ะ
1: อ๋อเป็นรุ่นลูกแล้วมาค่ะไหนๆวันนี้ก็มารบกวนแล้ว
5: ค่ะ
1: ขอบุกเข้าไปข้างในเลยได้ไหมครับ
5: เชิญเลยค่ะ
1: อ้าวไปฮะ
8: ขอบอกเลยครับว่าวันนี้เราตั้งใจมาฝึกวิชาการทำขนมตาลจากร้านป้าไข่แต่พอพี่กุ้งพูดว่า
5: คนสมัยก่อนบอกว่าทำขนมตาลต้องใช้เวลา3วัน
8: งั้นเราขอแค่ดูไปก่อนแล้วกันครับ
3: อันนี้เป็นวัตถุดิบหลักนะคะลูกตาลปอกเปลือกเสร็จแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้

0: เราก็จะเอามาแกะแบะเอามาเลยนะคะอันนี้เนี่ยค่ะเราก็ทำเหมือนแบบว่าเราซักผ้าเรายีให้มันเนื้อมันออกมาหมดเสร็จแล้วเราก็ต้องเอาไปกรองมันจะเหลือแต่เนื้อตาลแล้วทีนี้เสร็จแล้วเราต้องมาหมักแป้งสดกับหัวกะทิ
1: ครับ
0: แต่ว่าของร้านป้าไข่จุดเด่นก็คือตรงนี้ค่ะ
2: มันคือ
0: เชื้อลูกแป้งค่ะมันเป็นเหมือนผงฟูสมัยโบราณคนโบราณเขาใช้วิธีการนี้ทำให้มันฟูนะคะแต่เดี๋ยวนี้สมัยใหม่มันมีผงฟูนะคะรวมกับอันนี้คือน้ำตาลตะโนดมันจะเข้ากันยากต้องใส่ลงไปก่อน
1: โอ้โห
0: หมักการนี้นะคะ
1: กว่ามันจะเข้ากันอีก
2: แล้วใช้มือไม่เมื่อยหรอคะอย่างเงี้ย
0: เมื่อยค่ะ
1: ซื้อกินเถอะเชื่อผม
0: เราก็จะใส่น้ำตาลใส่ลูกตาลก็เป็นอันว่าเสร็จแล้วค่ะสำหรับการหมัก
1: ซื้อกินเถอะ
0: ผสมเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็ต้องตั้งทิ้งไว้นะคะ4ชั่วโมงถึง6ชั่วโมงตามสภาพอากาศนะคะแล้วมันก็จะพร้อมหยอดแล้วค่ะเสร็จแล้วการหยอดก็คือของเราใช้เป็นแบบกะลาธนานนะคะ
1: เป็นอย่างนี
3: ้ดั้งเดิมเลยเนี่ย
0: ดั้งเดิมค่ะใช้อย่างนี้มาตลอด50ปีนะคะ
1: ครับโอ้โห
0: เร่งไฟแรงนะคะเสร็จแล้ว
1: เสร็จครบทุกขั้นตอนผมถึงบอกคุณผู้ชมเลยครับว่า
2: ซื
1: ้อโอเคพี่เจริญทำดีสวยงาม
2: อร่อยจริงนะ
0: ขอบคุณค่ะ
2: อร่อยอร่อยจริงอร่อยจริง
1: ที่ร้านนี้นะครับนอกจากที่จะมีขนมลูกตาลแล้วเนี่ยมีอย่างอื่นด้วย
0: ที่มันเกี่ยวกับนึ่งๆ
1: เยอะแยะขนมกล้วยขนม
0: ฟักทองมันสำปะหลังมันม่วง
1: มีโอกาสก็แวะมาละกันนะครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับ
2: ขอบคุณ
1: ขอบคุณครับขอบคุณครับอันนี้อะไรฮะเนี่ยคุณหมอ
4: ตัวนี้วัดความเค็มนะครับ
1: ครับ
4: กดมานี่ใช่ไหมมันจะมีเปอร์เซ็นต์ซอสหรือเปอร์เซ็นต์เกลือ
1: 0%
4: แล้วก็นายิ้ม
1: อ่ะยิ้ม
4: โอเคแล้วก็จุ่มลงไป
1: จ
4: ุ่มลงไป
5: ในน้ำ
2: แช่กี่นาที
4: เห็นเลยให้เห็นไหมเกินสุดจุดเก้าปุ๊บน่าจะหน้าบูดแล้ว
1: โอ้ดีเหมือนกันเน
4: า
1: ะ
4: ก็จะบอกได้ว่าเราจะควรจะทานมากทานน้อยถ้าหน้าบึ้งก็ควรจะทานน้อยหรือหลีกเลี่ยง
1: ผมขออนุญาตนะคุณหมอ
4: กดปุ่มบนละค้างไว้
1: คือกดค้างไว
2: ้กดค้างไว้
1: มันก็จะเช็คได้เลยว่าเราเป็นคนเค็มผู้ตายทำไมหน้าอารมณ์เสียขนาดนี
2: ้โอ้ยอีกต่อเดี๋ยวขอเสียปากหน่อยสิคุณหมอคะแล้วการวัดค่าไตเนี่ยค่าไตปกติของคนเราเท่าไหร่ครับ
4: คือเขาจะวัดจากค่าเลือดเรียกว่าครีอาตินินเรียกว่าของเสียไม่ควรจะเกิน 1-1.2
2: ของแฟนพี่เมื่อวานนี้ 1.8 ค่ะถือว่าเยอะไหมคะ
4: สูงเกินไป
2: หมอก็เตือนเพราะคราวหน้าเขาจะต้องไปทำไปทีซีสแกนบันค่อยระวังเรื่องไตรักษาไตก่อน
4: ครับเพราะว่าการฉีดสีที่เวลาทำซีทีสแกนหรือคอมพิวเตอร์เนี่ยเขาต้องฉีดสีและสีตัวนี้เนี่ยโอกาสจะทำให้ไตเสื่อมชั่วคราวนะประมาณ 5-10%
1: อ๋อเหรอ
4: เพราะฉะนั้นก็ต้องให้น้ำเกลือเพื่อจะล้างสีออกไป
2: ใช่ครับ
1: โอ้ทีนี้สถิติของคนไทยที่เป็นโรคเนี่ยครับไตเนี่ยติดท็อปไฟไหม
4: ติดนะติด
1: อุ้ยตาย
4: ท็อปฟรีของเอเชียรองจากญี่ปุ่นแล้วก็ทางจีนนะฮะก็มาไปทางไทยกับสิงคโปร์นี่ใกล้ๆกัน
1: มันมีระดับของมันไหมฮะ
4: มีฮะเป็นระดับต้นคือระยะไตที่ 1-3 เรียกว่าไตทำงานประมาณสัก 30-100% เนี่ยเรียกว่าไต 1-3 แต่ถ้าต่ำกว่า 30% เรียกว่าไตระยะท้ายๆแล้วถ้าต่ำกว่า 15% จะอาจจะต้องพิจารณาการล้างไตนั่นคือระยะที่5
1: ล้างไตนี่คือก่อนจะตัดทิ้งถูกไหมฮะ
4: เราไม่ตัดทิ้งนะเพียงแต่ว่าไตมันก็ฟอไปเองไม่ได้ตัดออกเครื่องไตเทียมอยู่นอกตัวแล้วก็เอาเลือดเข้าไปเป็นวงจรก็ไปล้างครั้งหนึ่งประมาณ 2,000 บาทอาทิตย์หนึ่งทำ3ครั้ง
1: ผมว่าดีสุดก็คือดูแลพฤติกรรมการกินหน่อย
4: ไม่เป็น
1: อย่าเป็นแค่นั้นเองนะครับเอาเรามากันที่ร้านเป็ดพะโล้นายหนับนะครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
1: อันนี้นายหนับป่ะฮะ
7: ไม่ใช่ครับเป็นพี่คนรองเขาชื่อหนับ
1: อ๋อ
7: สมัยก่อนเราจะทำเป็นในรูปวงสีก็ใช้ชื่อเขา
1: อ๋อนี่ไง
2: เธอดู
1: นี่ไง
2: ดูดาราทั้งนั้นดูเธอบ้าง
7: ขายมานานแล้วครับ
1: รูปภาพการันตี
7: ก็80กว่าปีแล้วครับ
1: อุ้ย
7: ตั้งขายตั้งสมัยก่อนตัว6บาทอ่ะ
1: โอ้โห
7: ตอนนี้ตัวใหญ่400แล้วครับ

0: โอ้โหสุดยอดสุดยอด
1: อยู่ตรงนี้ตลอดเลยเหรอครับอ
2: ยู่ตลอดเลยครับ
3: ครับผมนี่เป็นคุณหมอจากโรงพยาบาลรามานะครับ
2: ครับ
3: จะสามารถปรึกษาเรื่องเกี่ยวกับโรคภัยแค่เจ็บได้หมดเลย
2: ก็ไม่มีครับเพราะว่าผมออกกำลังกายไปลำวงครับ3ชั่วโมงกว่าเต้นไม่หยุดครับ
1: โอ้โห
2: ความดันไหลดีมากเลยตัวร่าง70ฝ่าเอง
1: โอ้โห
2: หัวใจเต้นประมาณ51ครั้ง
3: โอ้ออกกำลังกายตลอด
2: ต้องช่วยไงต้องช่วย
3: โอ้อย่างนี้โรคไตไม่เป็นหรอกว่า
2: ไม่เป็นครับโรคไตเบาหวานไม่มี
3: ทานเค็มไหมทานเค็มไหม
2: เค็มไม่ทานครับ
3: นี่ไงอ่ะไหนๆก็มาร้านของเฮียแล้วผมจะเลี้ยงทีมงานทุกคนอ้าวทุกคนเดี๋ยวกินเลยเพราะว่า
1: จ่าย
3: เดี๋ยวพี่มาเอาเงินกองจ่ายสิอ่ะเดี๋ยวพี่เลี้ยงเองมาชิมกันผมชิมเป็ดแบบยังไม่ใส่น้ำจิ้มก่อนนะครับ
1: เป็นไง
3: เนื้อเขาจะเป็นแบบนุ่มเคี้ยวง่าย
4: นุ่มๆหนึบ
3: ๆหนึบ
4: ๆไม่ถึงกันเละ
3: รสชาติกำลังดีเนาะหมอเนาะนัวๆกำลังดีเลยนี่แล้วก็น้ำจิ้มเป็ดอย่างนี้เลย
5: ของเราจะออก3รสฮะ
3: โอ้ว้าวน้ำจิ้มเป็ดอร่อยมาก
5: สูตรนั่นเลยอ่ะต้องเช็คครับ
1: เดี๋ยวพี่จะชิมพร้อมบอกก็เดี๋ยววิเธออร่อยมากอ่ะมันเนียนมากเลยค่ะอร่อยมากเลยอ
3: ่
1: ะ
3: อร่อยอร่อยอร่อยดีเลยอ่ะ
1: ไม่คุยแล้วกินก่อน
5: ขอข้าวหน่อยขอข้าวโถนแล้ว
3: คุณหมอฮะอย่างนี้แสดงว่าโรคไตเนี่ยส่วนหนึ่งส่วนใหญ่เลยแหละ
2: ครับ
3: มันก็เกิดจากมนุษย์นั่นแหละถูกไหมฮะ
6: เกิดจากพฤติกรรมการกิน
3: เพราะว่าในอดีตเนี่ยมันยังไม่มีเกลือพวกสัตว์ต่างๆที่แบบอยู่ตามป่าเขาจับมาเขาก็ปิ้งย่างแล้วกินเลย
6: ใช่สมัยก่อนหาเกลือยากก็กินแบบนั้นเลยก็กินผักผลไม้ไม่ได้จิ้มกับเกลือนะก็อยู่ได้ก็คือเพียงพอแล้วปริมาณเกลือในอาหารธรรมชาติมีเพียงพอระดับหนึ่งตอนนี้ที่เรากินเกลือเพราะว่ามันติดที่รสชาติ
1: ค
6: ือคนสมัยก่อนเนี่ยมันมีความสมดุลระหว่างเกลือกับผักก็คลังมีโพแทสเซียมเกลือเป็นโซเดียมมันจะต้องสมดุลกันโรคภัยก็ไม่เคยมีปัจจุบันเรากินเกลือเยอะแต่กินผักน้อยก็กลายเป็นว่าโรคภัยไข้เจ็บโรคไตก็เลยสูงขึ้นป
3: ั
6: จจุบัน
1: คุณกอล์ฟขานี่อะไรคะ
3: ดอกบัว
1: ดอกบัวบ้านเธอเหรอเป็นไง
7: ฝักบัว
1: ค
3: ่
1: ะ
3: อาบน้ำเลยไหม
8: คุณใหญ่พาซ่าคุณใหญ่พาซ่าก
9: ลับมาสนุกกันต่อกับรุ่นใหญ่พาซ่าครับก่อนจะไปพูดคุยเกี่ยวกับโรคไตเรื้อรังเดี๋ยวขอพาไปที่ตลาดน้ำดอนหวายกันอีกสักหน่อยที่นี่เขามีของกินหลากหลายจริงๆครับ
1: อะไรเอ่ยคุณกอล์ฟขานี่อะไรคะ
3: ดอกบัว
1: ดอกบัวบ้านเธอเหรอเป็นไง
7: ฝัก
1: บัวค
3: ่
1: ะ
3: อาบน้ำเลยไหมไม่ใช่โถพี่จ๋าอันไหนหวานอ่ะดูยังไงเคยไปเอาบางอันแล้วมันฝาดอ่ะ
10: ฝาดก็คืออย่างนี้นี่อย่างนี
1: ้
10: อันนี้จะมัน
3: ถ้าดำนี่คือจะไม่ค่อยหวานละ
10: ใช่จะขมละ
3: แต่ถ้าเกิดเล็กๆอ่อนๆนี่คือหวาน
10: หวานลองไหม
3: ลองสมัย
1: เด็กเท่าไหร่คะเนี่ย
10: 20บาท
3: โอ้ยไม่แพง
10: อ่ะอันนี้หวาน
3: ไปเก็บกันแทบแย่เชิญครับคุณหมอ
1: มาลุยน้ำมา
6: อ๋อขอบคุณครับ
3: เชิญครับนี่นะเราไปใส่น้ำแข็งน้ำแดงกินนะอร่อยอันหนุนหวานนะ
1: อันนี้ฝาดอ่ะ
10: ไม่ได้ฝาดเขาเรียกขมดีข้างในมัน
1: ใช่ไหม
3: อ๋อต้องเอาออกก่อน
1: อ้าวไม่บอก
3: มันมีไส้ข้างใน
1: จะกินไปแล้วนะ
3: ลืม
10: เป็นไงเนี่ยลองกินอันนี้ส
3: ิไส้เนี่ยฮะเอาออกก่อน
1: เอาไส้ออกก่อน
10: ค่ะ
3: หวานหวาน
10: ดีข้างในลงเป็นพันเลยนะ
3: ฮะ
10: เหรอ
3: โอ้มันแพงเหรอ
10: แพงมาก
3: เขาไปทำอะไรอ่ะ
10: ไปต้มน้ำหรือกินขมๆ
3: ลุ
10: ง
3: หัวใจยา
10: ใช่ใช่
6: ภูมิปัญญาไทย
10: ภูมิปัญญาไทย
3: ทีนี้ถ้าว่าเป็นโรคไตละ
2: ครับ
3: อาการที่มันเริ่มแสดงออกมาเป็นยังไงฮะ
6: บางคนก็กินเค็มแล้วจะบวมขาบวมเห็นขาบวมไม่จะเป็นช่วงสายๆกลางคืนแต่ตื่นเช้ามายุบบวมมาบวมที่หน้าตาบวมถ้าอย่างเงี้ยใช่แน่นอนบางคนปัสสาวะเปลี่ยนสีจากสีเหลืองเป็นสีชาแก่สีส้มสีถ้าสีแดงนี่อันตรายมากคือมีเลือดแล้วหรือว่าปัสสาวะมีฟองมากเป็นฟองเบียร์อย่างเงี้ยมักจะเป็นโรคไต
1: แล้วทีนี้ค่ะคนที่เป็นโรคไตแล้วเนี่ยเมื่อไหร่ที่จะต้องเปลี่ยนไต
6: อ๋อไตคือไตคือไตวายแล้วฮะคือไตทำงานน้อยกว่า 15%
3: ครับ
1: แล้วคิดถึงตอนนั้นหาไตไม่ได้ทำยังไงคะ
6: ก็ใช้ไตเทียมรักษาไปก่อนก็

0: ือล้างไตแล้วพอไปขึ้นเข้าบัญชีก็เลยบัญชีรายชื่ออยู่ที่ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาติถ้ามีคนเสียชีวิตเขาก็จะดูว่าเนื้อเยื่อตรงกันไหมพอเนื้อเยื่อตรงกันปุ๊บคนไหนที่เนื้อเยื่อตรงกันมากที่สุดคนนั้นก็จะได้รับไตก็จะสามารถเอาไตไปให้ได้ไตเข้าไปเป็นไตที่3ปกติเรามี2ไตนี่เป็นไตที่3
1: ใครอยู่คิวท้ายๆก็แย่
2: แต่ของพี่จะไม่เป็นหรอกของพี่จะถ้าจะเป็นแค่เป็นโรคนี
1: ้โรคอะไร
2: ไตหาหัวจาม
1: ไตหาหัวจามตามหาหัวใจอุ๊ยสตอนี่ยะ
2: คุณหมอครับพอดีเดินผ่านผลไม้เลยแวะถามก่อนเลยผลไม้นี่มีแบบมีอันไหนห้ามทานไหมถ้าคนเป็นโรคไตเนี่ย
0: เขาแนะนำว่าไม่ควรจะทานมะเฟือง
2: มะเฟือง
0: เพราะมะเฟืองมีสารที่ทำให้มันตกตะกอนในไตและทำให้ไตวายได้ไม่ควรจะทานมากเกินไปอันนี้บางคนก็ไปคั้นน้ำดื่ม6ลูก8ลูกมันเลยเข้มข้นแต่ถ้ากินแบบธรรมดากินลูก2ลูกไม่เป็นไร
2: มันระบุได้เลยไหมหมอสีเหลืองสีแดงสีส้มห้ามกินอะไรเงี้ย
0: ถ้าเป็นระยะท้ายๆสีเหลืองไม่ควรทาน
2: สีเหลือง
0: นะมันจะมีโพแทสเซียมสูง
2: โอ้โหและสีเหลืองของอร่อยทั้งนั้นเลยเนี่ยส้มโอขนุนมะม่วง
0: ทุเรียน
1: ทุเรียน
0: แต่จริงๆผลไม้พวกนี้ก็ดีนะเพราะมันจะป้องกันโรคความดันโรคไตได้ด้วยป
2: ้
0: องกันนะเหมือนว่ายังไม่เป็นกินพวกนี้แล้วก็กินเปลี่ยนชนิดไปเรื่อยๆอันนี้ก็ทำให้ป้องห่างไกลจากโรคไตโรคหัวใจ
2: อย่าทานอย่างเดียว
1: ซ้ำๆไม่ดี
0: ซ้ำๆไม่ดี
2: เอาตายดูสิก็ลองที่ว่าเขาจะบอกไหมว่าชิมไหมอะไรอย่างเงี้ยได้จนได้ขอบคุณนะครับเดี๋ยวผมชิมให้ก่อน
1: เอาเลยตามไป
0: ครับ
2: อุ้ยพี่จน
1: เป็นยังไง
2: ดี
1: เหรอ
2: หวานอร่อยอัน
1: นี้พันอะไรคะลูกอัน
3: นี้พันข่าวน้ำผึ้งครับ
2: ข่าวน้ำผึ้งอ่ะ
3: คร
2: ับ
3: ผมอ
2: ร่อยจริงอ่ะ
1: อร่อยจริง
2: อร่อย
0: คุณเจนเป็นโรคประจำตัวอะไรไหมฮะ
1: ภูมิแพ้ครับภูมิแพ้นี่เป็นหวานแต่เล็กๆแล้วก็ปรากฏว่ามันเลื้อรังมากจนทำให้เป็นหอบหืด
2: โอ้ย
1: บางวันคือหายใจไม่ได้เหมือนใกล้จะตายจริงๆเพราะนั้นยาพ่นยาต้องติดตัวตลอดเวลาซึ่งจริงแล้วมันก็ไม่ดีใช่ไหมคะมีวิธีอะไรที่จะช่วยให้เจริญหายจากโรคนี้ได้บ้างไหมคะ
0: ก็การออกกำลังกายก็ช่วยนะครับมีคนที่ไปวิ่งจ็อกกิ้งเนี่ยหอบหืดก็ดีขึ้น
1: และไอ้โรคนี้มันจะมีผลไปถึงไตไหมคะ
0: ส่วนใหญ่ไปทางปอดนะไม่โชคดี
1: โอ้แต่ปอดก็ไม่ดีค่ะ

0: เอาละฮะวันนี้ก็เดินกันมาแบบว่าทุกซอกทุกมุมเลยแวะแทบจะทุกร้านค้าของที่นี
1: ่ก็สนุกดีฮะเป็นบรรยากาศที่ไทยๆนะวิถีชีวิตคนไทยแล้วก็เป็นภูมิปัญญาชุมชนใช่ไหมท้องถิ่นที่เขาอนุรักษ์เอาไว้วิธีการทำอาหารขนมที่ใช้วิธีแบบวิธีดั้งเดิม
2: มันก็มีความสุขคือ
0: นะ
2: ปกติอยู่แต่ในบ้านพอได้ออกมาดูโลกภายนอกบ้างก็ดีสดชื่นดีได้ความรู้เยอะด้วยชีวิตคนเรามันสั้นนะครับ
0: นี่ไง
2: ถ้าเรามีเวลามีโอกาสพาครอบครัวมานะคะมาปวดหัวปวดตาแล้วยิ่งคนที่กำลังไม่สบายเนี่ยถ้าได้มาเจออากาศดีๆอย่างนี้มาเห็นวิวทิวทัศน์อย่างนี้ทำให้กินข้าวได้นอนหลับสุขภาพก็จะดี
0: นะครับวันนี้เราสามคนลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: เจอกันใหม่กับรายการรุ่นใหญ่พาซ่า
2: แอร์ก็ต้องหาซื้ออันนี้มาเก็บติดตัวไว้สิคะทางเนี้ย
1: ตัวนี้เรายังไม่ได้ทำขายนี่ทำของสำหรับโรงพยาบาล
0: ก็คือเอาง่ายคือมันเฉพาะกิจอะเอาอย่างนี้ดีกว่า
1: เอาเราไปเช็ค
0: แต่ว่าก็จะทำมาเรื่อยๆ เอาง่ายถ้าเกิดแบบเผื่อมันพังมันหายเขาก็มีอันใหม่มาโอเค
2: แล้วเธอไปเก็บเขาก็จะใหม่อ่ะ
0: ทักทำไมเราเผื่อหมอลืม
3: หุ่นใหญ่พาซ่า
4: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.ไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง

0: BLTV
1: คริปโตเคอเรนซีทางเลือกใหม่กับสินทรัพย์ดิจิตอลเพราะในปัจจุบันมีการซื้อขายคริปโตอยู่หลายพันสกุลและมีผู้เห็นโอกาสเข้ามาทำกำไรแน่นอนโอกาสมากมายที่เกิดขึ้นย่อมมาพร้อมกับความเสี่ยงราคาคริปโตมีความผันผวนสูงขึ้นลงตามมุมมองผู้ซื้อผู้ขายการซื้อขายจึงต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจและความสามารถในการรับความเสี่ยงคริปโตยังไม่ถูกใช้เป็นหน่วยกำหนดราคาสิ่งของที่เป็นสากลปัจจุบันยังไม่มีธนาคารกลางในประเทศใดรับรองให้คริปโตเป็นสกุลเงินที่สามารถใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายปัจจุบันในไทยมีผู้ได้รับใบอนุญาตสูตรซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตอลแล้วแต่ถ้าหากซื้อขายกับผู้ให้บริการในต่างประเทศหรือผู้ประกอบการที่ไม่รับอนุญาตจากก.ล.ต.จะไม่รับความคุ้มครองตามกฎหมายไทยหรือต้องรับความเสี่ยงเองไม่เพียงเท่านั้นอาจมีมิจฉาชีพฉวยโอกาสจากความไม่รู้ไม่เข้าใจหลอกลวงชวนซื้อขายในเงินดิจิตอลที่ดูมีของใหม่ฟังแล้วดูดีชักชวนซื้อขายโดยอ้างว่าได้ผลตอบแทนสูงแม้การซื้อขายคริปโตจะเป็นทางเลือกใหม่ที่น่าสนใจแต่การซื้อขายมีความเสี่ยงผู้ซื้อขายควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจ

0: าไฟภัยจากใต้พิภพ
1: ตอมนานี่หน้าตาดีแล้วยังมีน้ำใจกับเพื่อนจริงๆแถมยังชวนพวกเรามาเล่นของเล่นด้วยอีก
2: ขอบใจ
1: มากเลยนะตอม
2: แค่นี้สบายมากเล่นด้วยกันเยอะๆสนุกดีดีเอลทีวีนายไม่มาเล่นกับพวกเราเหรอ
0: ไม่ละพวกนายเล่นกันเถอะ
1: แล้วมันเล่นยังไงล่ะเนี่ย
2: ฉันก็ยังไม่เคยเล่นเหมือนกันน่ะงั้นเดี๋ยวเราเล่นตามข้อมือก็แล้วกันนะ
1: ตื่นเต้นจังเลยออกมาแล้ว
0: ของเล่นน่ะมันก็ตื่นเต้นสนุกสนานแบบนี้แล้วนะแต่เรื่องจริงน่ะมันไม่สนุกเอาซะเลย
1: นายเป็นอะไรไปน่ะ DLTV
2: นั่นสิเป็นอะไรหรือเปล่า DLTV ฉันว่านายไม่สบายใจอะไรแน่ๆเลย
1: ใครทำอะไรให้นายไม่สบายใจหรอบอกฉันมาได้นะเพื่อน
0: ก็ภูเขาไฟระเบิดเนี่ยล่ะทำให้ฉันเป็นแบบนี้ตอนที่ฉันยังอยู่ที่ดาวดอนโมเกิดภูเขาไฟระเบิดขึ้นญาติพี่น้องเสียชีวิตไปหลายคนฉันเลยเศร้าไงล่ะ
1: พวกเราเสียใจ
3: เลยนะDLTV
0: ไม่เป็นไรฉันโอเคแค่คิดถึงเหตุการณ์ครั้งนั้นขึ้นมานะ
2: แล้วบนโลกนี้ล่ะมีภูเขาไฟที่สามารถระเบิดและอันตรายได้เหมือนที่ดาวดอนโมไหม
0: จริงๆแล้วภูเขาไฟระเบิดก็มีบนโลกใบนี้แล้วก็ยังมีภูเขาไฟอีกหลายลูกที่ยังสามารถระเบิดได้เหมือนกันหากเราจำเป็นต้องเดินทางไปในพื้นที่ที่เคยเกิดภูเขาไฟระเบิดมาก่อนเราก็ควรเช็คข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์ภูเขาไฟระเบิดก่อนการเดินทางเสมอยิ่งถ้าเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเรายิ่งต้องฟังประกาศติดตามข่าวของทางราชการอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องติดตามคำเตือนภัยจากกรมอุตุนิยมวิทยาศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติและกรมทรัพยากรธรณีต้องศึกษาการเอาตัวรอดเบื้องต้นหากเกิดภูเขาไฟระเบิดศึกษาระบบการเตือนภัยและเส้นทางอพยพของท้องถิ่นอยู่เสมอและต้องไม่ลืมเตรียมอุปกรณ์ยังชีพต่างๆให้พร้อมใช้
1: แล้วภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันไม่มีสัญญาณเตือนให้เรารู้ตัวก่อนเลยเหรอ
0: มีนะสัญญาณเตือนภัยของภูเขาไฟระเบิดมีหลายแบบเลยทั้งการยกตัวของพื้นดินการเกิดแผ่นดินไหวเล็กๆสัตว์ป่ามีพฤติกรรมตกใจกลัวสังเกตท้องฟ้าแล้วก็ปริมาณน้ำธรรมชาติรอบตัวที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีเสียงคล้ายฟ้าร้องติดต่อ

0: มันรุนแรงมากเลยใช่ไหม DLTV ภูเขาไฟระเบิดสร้างความเสียหายมหาศาลเลยล่ะทั้งทำให้เกิดแผ่นดินไหวและยังพวกชิ้นส่วนภูเขาไฟหรือเท่าธุลีภูเขาไฟที่ร้อนๆไหลลงมาทับถมบ้านเรือนสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินและพวกกลุ่มควันกลุ่มแก๊สที่ถูกพ่นออกมาเมื่อฝนตกก็จะทำให้เกิดฝนกรดส่งผลเสียต่อดินและป่าไม้ทำให้ดินไม่เอื้อต่อการทำการเกษตรน้ำฝนถูกปนเปื้อนด้วยสารพิษหากโดนผิวหนังก็จะเกิดการระคายเคืองมีผลต่อดวงตาและระบบทางเดินหายใจด้วยนะ
1: DLTV และภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ
0: ภูเขาไฟระเบิดเกิดจากการปะทุของแมกมาหรือหินหนืดแก๊สและเท่าธุลีภูเขาไฟจากใต้เปลือกโลกเมื่อเกิดการระเบิดหินหนืดเศษหินผลึกแร่ฝุ่นละอองเท่าธุลีภูเขาไฟจะถูกพ่นออกมาทางปล่องภูเขาไฟและออกมาทางช่องด้านข้างของภูเขาไฟรวมทั้งจากรอยแยกของภูเขาไฟเมื่อหินหนืดขึ้นมาสู่พื้นผิวโลกจะเรียกว่าลาวาหลังการระเบิดของภูเขาไฟลักษณะรูปร่างของพื้นที่ภูเขาไฟอาจเปลี่ยนไปหรือไม่ก็ทำให้พื้นที่ภูเขาไฟเดิมถูกทำลายหายไปเลยก็ได้นะ
2: แล้วถ้าเราต้องตกอยู่ในสถานการณ์ภูเขาไฟระเบิดเราจะเอาตัวรอดยังไงได้บ้างหรอ DLTV
0: ถ้าเกิดเหตุการณ์ภูเขาไฟระเบิดขึ้นจะมีประกาศให้บุคคลในพื้นที่เสี่ยงอันตรายอพยพออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดด้วยยานพาหนะเพื่อออกห่างจากพื้นที่เสี่ยงเราต้องตั้งสติและฟังเจ้าหน้าที่และศูนย์แจ้งเตือนภัยอย่างใกล้ชิดแต่ถ้าไม่ได้อพยพก็ควรอยู่ในอาคารที่แข็งแรงหรือที่กำบังที่มิดชิดให้เร็วที่สุดปิดประตูและหน้าต่างป้องกันเท่าที่เกิดจากภูเขาไฟซึ่งเป็นอันตรายต่อระบบหายใจแต่ถ้าหาที่หลบไม่ได้ให้ไปอยู่ในทิศเหนือลมเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากแก๊สแล้วให้รีบขึ้นที่สูงเพราะลาวาจะไหลลงสู่ที่ต่ำกว่าส่วนเวลาเดินหรือวิ่งควรระวังให้ใช้สิ่งของหรือแขนกำบังหัวไว้เพื่อป้องกันเศษหินเศษลาวากระเด็นตกมาโดนสวมใส่แว่นตาหน้ากากหรือเศษผ้าเพื่อป้องกันมลพิษจากเท่าถ่านและแก๊สใส่เสื้อแขนยาวคลุมร่างกายเพื่อป้องกันความร้อนจากภูเขาไฟระเบิดนะ
2: โอ้โหน่ากลัวจังดีนะที่บ้านเราไม่มีภูเขาไฟระเบิดนะ
0: ก็จริงอย่างที่นายว่าแต่ถ้ามองอีกมุมการระเบิดของภูเขาไฟก็มีประโยชน์มากมายเหมือนกันนะ
3: สร้างประโยชน์ยังไงหรอฉันยังนึกภาพไม่ออกเลยอ่ะ
0: ก็อย่างการเกิดของภูเขาหรือที่ราบสูงต่างๆขึ้นมาใหม่ส่วนดินที่เกิดจากการผุพังสลายตัวของเศษหินภูเขาไฟในบริเวณนั้นจะมีแร่ธาตุสะสมอยู่เยอะมากทำให้อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกแร่ต่างๆที่ตกผลึกอยู่ใต้พื้นโลกก็จะถูกดันขึ้นมาบนผิวโลกเมื่อหินผุพังลงอาจพบอัญมณีที่หายากพวกเพชรพลอยก็ได้นะหรือภูเขาไฟบางแห่งก็กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ผู้คนให้ความสนใจ
4: นี่เด็กๆเล่นอะไรกันข้างบนแล้วน้ำอะไรไหลลงมาเลอะพื้นข้างล่างเล่นสนอะไรกันอีกเนี่ยลงมาจัดการทำความสะอาดเดี๋ยวนี้เลยนะ
0: แย่แล้วลาวาภูเขาไฟที่เราเล่นมันไหลลงมาข้างล่างหมดแล้ว
5: ภูเขาไฟ
6: ครับแม่เดี๋ยวพวกเราลงไปเช็ดเดี๋ยวนี้เลยครับ
3: ภูเขาไฟระเบิดลาวาไหลสร้างความเสียหายจริงๆด้วย
2: ใช่เราเลยต้องมาจัดการหลังเกิดภูเขาไฟระเบิดนี่ไงล่ะ
0: แต่ถ้าเป็นเรื่องจริงนะหลังจากที่ภูเขาไฟระเบิดแล้วเนี่ยเราต้องเช็คตัวเองและคนอื่นๆว่าได้รับบาดเจ็บหรือเปล่าเพื่อจะได้ปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็ให้รีบติดต่อแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าเคลียร์พื้นที่ทันทีข่าวสารจากทางราชการก็ยังต้องติดตามอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอด้วยนะส่วนข้อมูลความรู้เกี่ยวกับภูเขาไฟระเบิดก็ยังมีอีกเพียบเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์นะทุกคน
4: เช็ดพื้นกันให้เรียบร้อยเลยนะ
5: ครับ
6: ครับเกือบไปแล้วพวกเรา
0: ภูเขาไฟระเบิดเกิดจากการปะทุของแมกมาหรือหินหนืดแก๊สและเท่าธุลีภูเขาไฟจากใต้เปลือกโลกและถูกพ่นออกมาทางปล่องทางช่องด้านข้างและทางรอยแยกของภูเขาไฟ เมื่อแมกมาหรือหินหนืดปะทุขึ้นมาสู่ผิวโลกจะเรียกว่าลาวาควรศึกษาระบบการเตือนภัยเส้นทางอพยพการเอาตัวรอดเบื้องต้นและติดตามข่าวคำเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
7: เกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นหลายประเทศขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่และให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนพื้นที่เสี่ยงและที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี
0: ้ในรายงานข่าวเขาบอกว่าตรงที่เกิดแผ่นดินไหวเสียหายหนักมากเลยครับอาคารบ้านเรือนพังเสียหายถนนหนทางพังเดินทางไม่ได้
2: แผ่นดินไหวมันเกิดขึ้นได้ยังไงน่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ตอนภารกิจเล่านิทานเรื่องเด็กเลี้ยงแกะ
1: ขอต้อนรับแทนไทยไม้โทและเด็กๆ เข้าสู่โลกนิทานเรื่องเด็กเลี้ยงแกะนิทานที่เด็กๆคุ้นเคยกันมานานแสนนานไหนใครเคยฟังนิทานเรื่องนี้มาแล้วมาร้องเสียงเหมือนแกะแบะแบะให้ฟังกันหน่อยจ้ะ
2: แบะแบะแบะแบะ
1: โอ้โหเป็นแกะที่น่ารักน่ากอดมากๆเลยแทนไทยไม้โทและเด็กๆมาช่วยกันทำภารกิจเล่านิทานเรื่องเด็กเลี้ยงแกะให้จบอย่างสมบูรณ์แบบด้วยกันได้ไหมจ๊ะ
3: ได้เลยครับ
1: เด็กๆลองหันซ้ายหันขวาชวนเพื่อนๆมาทำภารกิจนี้ด้วยกัน
4: มาทำภารกิจด้วยกันนะเพื่อน
1: ๆไหนใครพร้อมทำภารกิจแล้วลุกขึ้นและกระโดดตบมือพร้อมกัน5ครั้ง
3: 1 2 3 4 5เข้าสู่ภารกิจกันเลย
1: ณหมู่บ้านชายป่ามีเด็กเลี้ยงแกะคนหนึ่งชอบพูดโกหกเป็นประจำวันหนึ่งเด็กเลี้ยงแกะอยากแกล้งชาวบ้านจึงร้องตะโกนว่า
4: ช่วยด้วยช่วยด้วยหมาป่าจะกินแกะแล้ว
1: ต่อจากนี้แทนไทยไม้โทและเด็กๆมาช่วยกันเล่านิทานเรื่องเด็กเลี้ยงแกะด้วยกันนะจ๊ะในภาพนี้เด็กๆ เห็นอะไรกันบ้างเอ่ยใครกำลังทำอะไรอยู่เด็กๆคิดว่านิทานในภาพนี้ตรงกับตัวเลือกไหนกันนะระหว่าง 1. เด็กเลี้ยงแกะเล่นสนุกแบบนี้อีกหลายครั้งหรือ 2. เด็กเลี้ยงแกะเห็นชาวบ้านวิ่งมาช่วยก็หัวเราะชอบใจ
4: คำตอบคือข้อ 2 ครับเด็กเลี้ยงแกะเห็นชาวบ้านวิ่งมาช่วยก็หัวเราะชอบใจ
1: ถูกต้องจ้ะเด็กๆลองสังเกตสีหน้าของเด็กเลี้ยงแกะดูสิจ๊ะหัวเราะสนุกสนานแต่สีหน้าของชาวบ้านกลับดูผิดหวังกันทุกคนเลย
4: ไม่เห็นมีหมาป่าสักตัวเลย
1: และเด็กเลี้ยงแกะก็ยังเล่นสนุกแบบนี้อีกหลายครั้ง
4: ช่วยด้วยช่วยด้วยหมาป่าจะกินแกะแล้ว
1: ต่อมาภาพนี้เด็กๆ เห็นอะไรกันบ้างเอ่ยใครกำลังทำอะไรอยู่เด็กๆคิดว่านิทานในภาพนี้ตรงกับตัวเลือกไหนกันนะระหว่าง

0: 1. ชาวบ้านวิ่งมาช่วยเขาทุกครั้งและพบว่าพวกเขาถูกหลอกเช่นเคยหรือ 2. จนวันหนึ่งหมาป่าก็มาจริงๆคราวนี้เด็กเลี้ยงแกะตะโกนให้คนมาช่วย
1: คำตอบคือข้อ1ครับชาวบ้านวิ่งมาช่วยเขาทุกครั้งและก็พบว่าพวกเขาถูกหลอกเช่นเคย
0: ถูกต้องจ้ะในภาพเนี่ยชาวบ้านอุตส่าห์ยกขบวนมาช่วยเด็กเลี้ยงแกะกันมากมายแต่กลับโดนหลอกซะอย่างนั้น
1: เฮ้ยโดนเด็กเลี้ยงแกะหลอกอีกละ
0: ต่อมาภาพนี้เด็กๆ เห็นอะไรกันบ้างเอ่ยใครกำลังทำอะไรอยู่เด็กๆคิดว่านิทานในภาพนี้ตรงกับตัวเลือกไหนกันนะระหว่าง 1. จนวันหนึ่งหมาป่าก็มาจริงๆคราวนี้เด็กเลี้ยงแกะตะโกนให้คนมาช่วยหรือ 2. แต่ครั้งนี้กลับไม่มีชาวบ้านออกมาช่วยเด็กเลี้ยงแกะอีกแล้วเพราะคิดว่าเขาโกหกอีก
2: คำตอบคือข้อ1ครับจนวันหนึ่งหมาป่าก็มาจริงๆคราวนี้เด็กเลี้ยงแกะตะโกนให้คนมาช่วย
0: ถูกต้องจ้ะในภาพเนี่ยหมาป่ากำลังจะจับแกะกินอยู่เลยจนเด็กเลี้ยงแกะต้องตะโกนขอความช่วยเหลือแล้วอย่างนี้จะมีใครมาช่วยเด็กเลี้ยงแกะอีกไหมนะ
3: ช่วยด้วยช่วยด้วยหมาป่าจะกินแกะแล้ว
0: ต่อมาภาพนี้เด็กๆ เห็นอะไรกันบ้างเอ่ยใครกำลังทำอะไรอยู่เด็กๆคิดว่านิทานในภาพนี้ตรงกับตัวเลือกไหนกันนะระหว่าง 1. สุดท้ายเจ้าหมาป่าจึงกินแกะของเด็กเลี้ยงแกะไปทีละตัวทีละตัวจนหมดหรือ 2. แต่ครั้งนี้กลับไม่มีชาวบ้านออกมาช่วยเด็กเลี้ยงแกะอีกแล้วเพราะคิดว่าเขาโกหกอีก
1: คำตอบคือข้อ 2 ครับแต่ครั้งนี้กลับไม่มีชาวบ้านออกมาช่วยเด็กเลี้ยงแกะอีกแล้วเพราะคิดว่าเขาโกหกอีก
0: ถูกต้องจ้ะในภาพมีแต่เด็กเลี้ยงแกะคนเดียวเท่านั้นไม่มีใครมาช่วยเด็กเลี้ยงแกะอีกแล้ว และภาพสุดท้ายกับนิทานตอนสุดท้ายก็คือ
2: สุดท้ายเจ้าหมาป่าจึงกินแกะของเด็กเลี้ยงแกะไปทีละตัวทีละตัวจนหมด
0: ถูกต้องจ้ะดูสิหมาป่าพุงโตเพราะจับแกะกินจนอิ่มเลย
4: เฮ้ออิ่มจังเลย
0: สุดท้ายการโกหกของเด็กเลี้ยงแกะก็ทำให้เขาได้รับผลเช่นนี้ในที่สุดพวกเราก็ช่วยกันเล่านิทานเรื่องเด็กเลี้ยงแกะจนจบได้เด็กๆทุกคนเก่งกันมากเลยจ้ะไหนตบมือให้ตัวเองกันหน่อย

0: ามของหนูๆนะจ๊ะ
1: สำเร็จแล้วเย้เย้เย้แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: เจ็ดมหัศจรรย์เดินทางจากดาวเรขาคณิตเพื่อไปยังดวงจันทร์แต่ต้องผจญภัยบนโลกเพื่อสะสมพลังความดีด้วยการช่วยเหลือผู้อื่นขณะแปลงร่างเป็นปลาว่ายข้ามท้องทะเลเพื่อไปยังฐานบินสู่ดวงจันทร์ที่อยู่ทางทิศตะวันตกก็ได้พบกับฝูงปลาอพยพฝูงใหญ่นั่นพวกเขากำลังจะไปไหนกันน่ะไปคุยกับพวกเขาดีกว่าแปลกจังทำไมฝูงปลาจึงไม่ยอมคุยกับเจ็ดมหัศจรรย์นะหรือว่าเจ็ดมหัศจรรย์หน้าไม่เหมือนพวกเขาหรืออาจกลัวว่าเจ็ดมหัศจรรย์จะทำอันตราย
2: เอ๊ะนั่นอะไรน่ะ
1: อะไรนะ

0: ลาทั้งฝูงว่ายหนีเจ็ดมหัศจรรย์จนไม่ได้ระวังเข้าไปติดอยู่ในอวนเสียแล้ว
1: เร็วเข้าพวกเราไปช่วยพวกเขากันเถอะ
2: เราต้องแปลงร่างกันใหม
0: ่แยกตัวออก
3: โอ้แยกกันเหรอ
0: เร็วเข้าจะต้องรีบแปลงร่างก่อนที่นับสี่จะตัวนิ่มอีกครั้งเป็นอะไรดีนะที่มีใบพัดคมๆและหมุนได้
1: หัวแหลม
4: ฟ้าแฝดตองและตาม
5: ฉากและฉาย
6: นับสี่
0: เจ็ดมหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายามารวมกันเป็นกังหันมีฟันคม
4: ต้องตัดตัดตัดตัด
2: หมุนแรงแรงแล้วตัดอวนเป็นช่อง

0: 7มหัศจรรย์รู้สึกผ่อนคลายเมื่อปล่อยปลาออกจากอวนสำเร็จการกระทำนี้เพิ่มพลังแก่พวกเขาด้วย
1: เธอเป็นตัวอะไรกันเนี่ยปลาหรือว่าเครื่องหมุนหมุน
2: เป็นอะไรก็ช่างเธอช่วยชีวิตพวกเรา
3: ปลาทั้งหลายขอขอบคุณและ
2: มาเป็นเพื่อนกันนะ
4: เป็นเพื่อนกัน
2: เป็นเพื่อนกัน
0: ในที่สุด7มหัศจรรย์ก็ได้เป็นเพื่อนกับฝูงปลาและได้เรียนรู้ว่านอกจากความดีจะให้พลังพวกเขาแล้วยังทำให้พวกเขามีเพื่อนมากขึ้นด้วย
5: พลัง

0: ตอนภารกิจเล่านิทานเรื่องกระต่ายกับเต่าขอต้อนรับแทนไทยไมโทและเด็กๆ เข้าสู่โลกนิทานเรื่องกระต่ายกับเต่านิทานที่เด็กๆคุ้นเคยกันมานานแสนนานไหนชูมือสองข้างทำท่าเป็นกระต่ายแบบนี้กันหน่อยสิจ๊ะโอ้โหเด็กๆเป็นกระต่ายน่ารักมากๆเลยแทนไทยไมโทและเด็กๆมาช่วยกันทำภารกิจเล่านิทานเรื่องกระต่ายกับเต่าให้จบอย่างสมบูรณ์แบบด้วยกันได้ไหมจ๊ะ
1: ได้เลยครับ
0: เด็กๆลองหันซ้ายหันขวาชวนเพื่อนๆมาทำภารกิจนี้ด้วยกัน
2: มาทำภารกิจด้วยกันนะเพื่อน
0: ๆไหนใครพร้อมทำภารกิจแล้วลุกขึ้นและกระโดดตบมือพร้อมกัน5ครั้ง
1: 1 2 3 4 5เข้าสู่ภารกิจกันเลย
0: กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วณป่าลึกลับแห่งหนึ่งมีกระต่ายตัวหนึ่งกำลังหัวเราะย่อเต่า ที่มีขาสั้นและเชื่องช้า การหัวเราะย่อคนอื่นแบบนี้ไม่ดีเลยนะจ๊ะเด็กๆอย่าทำตามเจ้ากระต่ายตัวนี้นะเมื่อเต่าได้ยินกระต่ายดูถูกจึงท้าทายกระต่ายให้มาวิ่งแข่งกันกระต่ายมั่นใจว่าเต่าไม่มีทางเอาชนะได้

0: มันจึงตอบตกลง
1: ได้เลยเรามาวิ่งแข่งกัน
0: ต่อจากนี้แทนไทยไม้โทและเด็กๆมาช่วยกันเล่านิทานเรื่องกระต่ายกับเต่าด้วยกันนะจ๊ะในภาพนี้เด็กๆเห็นอะไรกันบ้างเอ่ยใครกำลังทำอะไรอยู่เด็กๆคิดว่านิทานในภาพนี้ตรงกับตัวเลือกไหนกันนะระหว่าง1เมื่อถึงวันแข่งขันกระต่ายกับเต่าก็มาวิ่งแข่งกันหรือ2เต่าค่อยๆวิ่งอย่างเชื่องช้าแต่สม่ำเสมอและไม่หยุดพัก
2: คำตอบคือข้อ1ครับเมื่อถึงวันแข่งขันกระต่ายกับเต่าก็จะมาวิ่งแข่งกัน
0: ถูกต้องจ้ะในภาพมีพวกเขาทั้งสองกำลังวิ่งแข่งกันนั่นเองต่อมาในภาพนี้เด็กๆ เห็นอะไรกันบ้างเอ่ยใครกำลังทำอะไรอยู่เด็กๆคิดว่านิทานในภาพนี้ตรงกับตัวเลือกไหนกันนะระหว่าง1กระต่ายวิ่งนำเต่าไปมากก็ชะล่าใจคิดว่าถ้างีบหลับสักครู่เต่าก็คงยังตามไม่ทันหรือ2เต่าค่อยๆวิ่งอย่างเชื่องช้าแต่สม่ำเสมอและไม่หยุดพัก
3: คำตอบคือข้อ2ครับเต่าค่อยๆวิ่งอย่างเชื่องช้าแต่สม่ำเสมอและไม่หยุดพัก
0: ถูกต้องจ้ะในภาพนี้มีแค่เต่าที่กำลังวิ่งอยู่ตัวเดียวนั่นเองต่อมาในภาพนี้เด็กๆ เห็นอะไรกันบ้างเอ่ยใครกำลังทำอะไรอยู่เด็กๆคิดว่านิทานในภาพนี้ตรงกับตัวเลือกไหนกันนะระหว่าง1กระต่ายวิ่งนำเต่าไปมากก็ชะล่าใจคิดว่าถ้างีบหลับสักครู่เต่าก็คงยังตามไม่ทันหรือ2จนเวลาผ่านไปกระต่ายตื่นมองซ้ายมองขวาแต่ไม่เห็นเต่า
2: คำตอบคือข้อ1ครับกระต่ายวิ่งนำเต่าไปมากก็ชะล่าใจคิดว่าถ้างีบสักครู่เต่าก็คงยังตามมาไม่ทัน
0: ถูกต้องจ้ะดูสิเจ้ากระต่ายกำลังหลับปุ๋ยไม่สนใจสิ่งใดเลยจนเวลาผ่านไปกระต่ายตื่นมองซ้ายมองขวาแต่ไม่เห็นเต่าเด็กๆ ดูสิจ๊ะพระอาทิตย์กำลังจะตกดินแล้วแสดงว่าเจ้ากระต่ายนอนไปนานมากเลยนะเนี่ยต่อมาในภาพนี้เด็กๆ เห็นอะไรกันบ้างเอ่ยใครกำลังทำอะไรอยู่เด็กๆ คิดว่านิทานในภาพนี้ตรงกับตัวเลือกไหนกันนะระหว่าง1เต่าได้มาถึงเส้นชัยก่อนและกำลังนอนพักผ่อนอย่างสบายหรือ2กระต่ายจึงรีบวิ่งอย่างสุดแรงแต่ก็ช้าไปเสียแล้ว
2: คำตอบคือข้อ2ครับกระต่ายจึงรีบวิ่งอย่างสุดแรงแต่ก็ช้าไปเสียแล้ว
0: ถูกต้องจ้ะแม้ว่ากระต่ายจะวิ่งได้เร็วเท่าไหร่แต่พอความชะล่าใจกลับทำให้เจ้ากระต่ายพ่ายแพ้เต่าจนได้และภาพสุดท้ายกับนิทานตอนสุดท้ายก็คือ
3: เต่าได้มาถึงเส้นชัยก่อนและกำลังนอนพักผ่อนอย่างสบายครับ
0: ถูกต้องจ้ะสุดท้ายเจ้าเต่าก็สามารถเอาชนะกระต่ายได้ด้วยความพยายามของเขาเหมือนกับเด็กๆทุกคนที่ช่วยกันเล่านิทานจนจบได้เด็กๆทุกคนเก่งกันมากเลยจ้ะไหนตบมือเป็นรางวัลให้ตัวเองกันหน่อยขอบคุณแทนไทยไมโทและเด็กๆทุกคนที่ช่วยกันพยายามทำภารกิจจนสำเร็จโดยที่ไม่ยอมแพ้กันไปก่อนพวกหนูยอดเยี่ยมกันทุกคนเลยจ้ะและนี่คือรางวัลสำหรับความพยายามของหนูๆนะจ๊ะ
2: สำเร็จแล้วเย้เย้เย้แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นาทีกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นาทีกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นาทีกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นาทีและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นาทีถึงเวลา 10:40 นาทีผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันอังคารที่7กรกฎาคม2569พบกับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปัทมาพรหานชันชัยโซล่ามประสามือนะคะวันนี้พบกับคุณคมกิจสรรสนเกียรติค่ะ
0: ขอเชิญชวนประชาชนทั่วประเทศร่วมรับชมการถ่ายทอดสดบรรยากาศการแข่งขันพร้อมเชิญชวนประสบกรณิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าร่วมถวายพระพรชัยมงคลและส่งกำลังพระราชหฤทัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสทรงเข้าร่วมการแข่งขันเรือใบเฉลิมพระเกียรติณอ่างเก็บน้ำเขื่อนรัชประภาอำเภอบ้านตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook สมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ในวันพุธที่8กรกฎาคม2569ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง12นาฬิกาและร่วมเป็นส่วนหนึ่งของช่วงเวลาแห่งความภาคภูมิใจเตรียมพบกับมหกรรมเรือใบแห่งปีท่ามกลางความงดงามของกุ้ยหลินเมืองไทย
1: ประชาชนจากทั่วประเทศนะคะพร้อมใจกันเดินทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณที่บริเวณอุโมงค์หน้าพระลานตั้งแต่ช่วงเช้าประชาชนพร้อมใจกันเดินทางมาต่อแถวรอเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายในพระบรมมหาราชวังเพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณโดยประชาชนต่างกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่าพระองค์ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจมากมายเพื่อประชาชนอาทิโครงการเพื่อนพึ่งพายามยากการช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิง
2: ดีใจมากเลยน้ำตาซึมผมโครงการท่านต่างๆนี่ท่านทำไว้และท่านไปเสด็จเยี่ยมราษฎรนี่ท่านเป็นกันเองเห็นที่ท่านทำก็หลายโครงการเกี่ยวกับน้ำท่วมเกี่ยวกับศาลยุติธรรมอะไรเงี้ยทุกอย่างเท่าเทียม
1: ทั้งนี้ค่ะทางสำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายสักการะพระศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง21นาฬิกาสำหรับประชาชนที่จะเดินทางมาถวายสักการะพระศพทางเจ้าหน้าที่ได้มีการจัดระเบียบและอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่ทั้งเรื่องการจัดแถวจุดคัดกรองสาธารณสุขอาหารและน้ำดื่มทั้งนี้ได้ขอความร่วมมือประชาชนแต่งกายด้วยชุดสุภาพไว้ทุกสีดำสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือว่าผ้านุ่งเท่านั้น
0: ส่วนความคืบหน้าคดียาเสพติดของแอร์โฮสเตสสาวไทยนะครับตำรวจสหพันธ์ออสเตรเลียนั้นตอนนี้ทราบตัวตนของนางสาวเดียผู้รอรับพัสดุซุกซ่อนเฮโรอีนจากแอร์โฮสเตสไทยแล้วระบุเป็นหญิงไทยที่อยู่ในออสเตรเลียมานานกว่า10ปีตำรวจอยู่ระหว่างการขยายผลติดตามตัวขณะที่ศาลเองก็ไม่ให้ประกันตัว2ผู้ต้องหาที่ส่งพัสดุซุกเฮโรอีนให้กับแอร์มินาเนื่องจากเป็นการข้ามชาติหากปล่อยตัวชั่วคราวหวั่นว่าจะหลบหนีภายหลังเสร็จสิ้นกระบวนการฝากขังแล้วนายอุทัยและนายนันทวัฒน์ผู้ต้องหาส่งเฮโรอีนข้ามชาติได้ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นฝากขังแต่ว่าศาลอาญาพิเคราะห์ความหนักเบาแห่งข้อหาและพฤติการแห่งคดีแล้วผู้ต้องหาถูกกล่าวหาว่าร่วมกับพวกกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในลักษณะเป็นขบวนการข้ามชาตินับว่าร้ายแรงและมีเหตุอันควรเชื่อว่าหากผู้ต้องหาได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวแล้วจะหลบหนีประกอบกับพนักงานสอบสวนคัดค้านการปล่อยตัวชั่วคราวจึงไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวยกคำร้องขณะที่นายอุทัยพนักงานสอบสวนได้ยื่นฝากขังรวม2คดีโดยนายอุทัยนั้นยื่นประกันตัวทั้ง2คดีซึ่งศาลก็สั่งยกคำร้องทั้งหมด
1: นางสาวอารีพักเกินบำรุงรองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือว่าปปส.เปิดเผยนะคะว่าณขณะนี้ตำรวจสหพันธ์ออสเตรเลียค่ะสืบสวนจนทราบตัวตนของนางสาวเดียผู้ที่รอรับพัสดุซุกซ่อนเฮโรอีนจากแอร์โฮสเตสสาวแล้วพบว่าเป็นหญิงชาวไทยอาศัยอยู่ในออสเตรเลียมานานกว่า10ปีณขณะนี้อยู่ระหว่างการขยายผลเพื่อติดตามตัวส่วนประเด็นเรื่องของเส้นทางทางการเงินนะคะคือจากข้อมูลที่ทางตำรวจสหพันธ์ออสเตรเลียตรว จสอบจากโทรศัพท์มือถือของแอร์โฮสเตสสาวก็ระบุว่าคือยอดค่าจ้างเนี่ยอยู่ที่ 8,800 บาทเชื่อว่าเป็นยอดค่าจ้างแบบเต็มจำนวนแล้วขณะที่เส้นทางการเงินที่ตำรวจนครบาลตรวจสอบจากบัญชีออมทรัพย์ของแอร์โฮสเตสสาวมินาและพบการรับโอนเงินรวม 3,400 บาทก็คาดว่าน่าจะเป็นการโอนเงินในก้อนแรกค่ะก่อนที่จะออกเดินทางเท่านั้นส่วนเงินในส่วนที่เหลือคาดว่าจะได้รับภายหลังที่ในส่วนของนางสาวเดียเนี่ยเข้ามารับพัสดุนั่นเองค่ะ
3: เราทราบชื่อมาแล้วว่าปลายทางเนี่ยคนที่รับจะเป็นคนที่รอรับเนี่ยชื่อว่าเดียนะคะชื่อว่าเดียแล้วเราก็พบว่ามีตัวตนแล้วก็เรากำลังดำเนินการในเรื่องของการสืบไปถึงต้นตอว่าเครือข่ายใหญ่ที่ออสเตรเลียเนี่ยมันคงไม่ได้มีแค่คนเดียวแล้วก็ไม่ได้มีแค่คนไทยนะคะก็จะมีเป็นกระบวนการเหมือนกันเชิญแฟนของคุณมีนามาให้ถ้อยคำนะคะก็มาที่ปปส.นี่แหละก็พูดคุยกันเขาก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะคะมีอาชีพมีการงานที่ดีนะคะแล้วก็เขาก็อ้างเขาให้ถ้อยคำกับเราว่าตัววันนั้นเนี่ยหลังจากที่ได้รับของสินค้าขึ้นแล้วเราจะเห็นภาพว่าน้องมีนาเนี่ยเข็นรถนะฮะแล้วใส่บรรจุกล่องที่ได้รับเนี่ยขึ้นไปบนบ้านนะบนคอนโดจนจากนั้นเนี่ยมีการบรรจุลงกระเป๋าเขามีการช่วยกันเขาก็ยืนยันว่าเขาวางที่พื้นแล้วเขาเปิดนะเปิดซิปทุกใบนะฮะดูแล้วก็เห็นว่าไม่มีอะไรเขาก็เลยบรรจุใส่กระเป๋าเดินทางไปซึ่งในเรื่องกระเป๋าเดินทางเนี่ยก็ผ่านเอ็กซเรย์จากเมืองไทยไปตามปกติก็พบเป็นแสงสีส้มธรรมดาไม่ได้มีอะไรผิดปกติค่ะ
0: ทั้งนี้ครับในส่วนของการติดตามตัวนางสาวเดียได้หรือไม่นั้นรองเลขาธิการปปส.ระบุว่าต้องฝากความหวังไว้ที่ตำรวจออสเตรเลียเพราะว่าทางไทยได้ข้อมูลไปหมดแล้วส่วนแอร์โฮสเตสนั้นศาลออสเตรเลียนัดวันที่14กันยายนนี้ซึ่งขณะนี้ยังมีเวลาโดยทางไทยนั้นก็จะนำข้อมูลไปสนับสนุนให้มากที่สุด
1: ทางปปส.เองนะคะก็ได้มีการนำสื่อมวลชนได้ลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะเพื่อไปติดตามผลการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเช่นกองทุนแม่ของแผ่นดินที่บ้านถอนหญ้าปล้องนะคะเป็นโมเดลชุมชนเข้มแข็งที่ใช้พลังคนในพื้นที่มาดูแลผ่านการบำบัดสร้างอาชีพฟื้นฟูครอบครัวแล้วก็ส่งต่อการทำงานจากรุ่นสู่รุ่นจนเกิดความยั่งยืนค่ะนางสาวอารีพักเงินบำรุงรองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.

นะคะนำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่กองทุนแม่ของแผ่นดินที่ย่าปล้องหมู่ที่6อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีที่ได้รับการยกย่องให้เป็นชุมชนต้นแบบด้านการป้องกันยาเสพติดมีการนำเสนอผลสำเร็จของการดำเนินงานรวมถึงกรณีศึกษา

0: านกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านถอนหญ้าปล้องได้นำเสนอความสำเร็จในการดำเนินงานของกองทุนแม่ของแผ่นดินกรณีศึกษาครอบครัวเปราะบางที่ชุมชนเข้าไปโอบอุ้มและก็ช่วยเหลือเพื่อป้องกันไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของวงจรยาเสพติดโดยทางชุมชนค่ะจะมีการติดตามผู้ผ่านการบำบัดอย่างต่อเนื่องทั้งการเยี่ยมบ้านดูแลครอบครัวประสานหน่วยงานช่วยเหลือด้านอาชีพและซ่อมแซมที่อยู่อาศัยรวมถึงสนับสนุนเงินประกอบอาชีพให้กับผู้ผ่านการบำบัดและครอบครัวเพื่อลดโอกาสกลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดปัจจุบันค่ะทั่วประเทศมีกองทุนแม่ของแผ่นดินกว่า 80,000 แห่งแต่ว่าที่บ้านถอนหญ้าปล้องนั้นถือเป็นหนึ่งในชุมชนที่มีความเข้มแข็งแล้วก็สามารถต่อยอดการทำงานได้อย่างเป็นรูปธรรมจึงได้นำสื่อมวลชนมาศึกษารูปแบบการดำเนินงานเพื่อขยายผลไปยังพื้นที่อื่นโดยหัวใจสำคัญนะคะก็คือการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนและการสานต่อการทำงานให้เกิดความยั่งยืน
1: กระทรวงมหาดไทยก็เดินหน้าปฏิบัติการ Operation 90 Days ผ่าแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดประกาศสงครามกวาดล้างยาเสพติดสิ่งผิดกฎหมายอย่างเด็ดขาดมุ่งเน้นในการทั้งการป้องกันปราบปรามและการบำบัดฟื้นฟูเพื่อตัดวงจรเครือข่ายผู้ค้ายึดทรัพย์สินและนำผู้เสพเข้าสู่กระบวนการรักษาคืนความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนภายใน90วันเริ่มดูที่จังหวัดศรีสะเกษครับนายอนุรัติธรรมประจำจิตผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษพร้อมด้วยพลตำรวจตรีสุภชัยศักดิ์รินพานิชกุลผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษนำกำลัง4ฝ่ายทั้งปกครองทหารตำรวจและความมั่นคงร่วมกันปล่อยแถวเปิดปฏิบัติการ Operation 90 Days ผ่าตามแผนยุทธการ90วันพิชิตยาเสพติดณบริเวณศาลากลางจังหวัดด้วยก่อนการปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ได้แถลงผลการจับกุมผู้ต้องหาเครือข่ายค้ายาเสพติดรายสำคัญ2คดีคดีแรกจับกุมผู้ต้องหา2คนพร้อมกับยาบ้า 20,000 เม็ดและยึดทรัพย์สินมูลค่ากว่า 500,000 บาทส่วนอีกคดีเป็นการบูรณาการกำลังของกองอำเภอกันทรารมจับกุมผู้ต้องหา1คนพร้อมกับยาบ้า 4,126 เม็ดรวมของกลางยาบ้าทั้งหมด 24,126 เม็ดนอกจากนี้จังหวัดศรีสะเกษยังได้นำผู้เสพ58คนเข้าสู่ระบบบำบัดฟื้นฟูและดำเนินมาตรการเชิงรุกด้วยการตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะของกำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเพื่อสร้างความโปร่งใสและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน
0: เช่นเดียวกับที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะคะนายชัชวาลเบญจสิริวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดได้ปล่อยแถวขบวนรถชุดปฏิบัติการเพื่อบูรณาการกำลังลงพื้นที่ปิดล้อมตรวจค้นแล้วก็ขยายผลจับกุมผู้กระทำความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติดกลุ่มผู้กระทำผิดซ้ำรวมถึงผู้ที่หลบหนีการบำบัดเน้นย้ำให้ดำเนินการครอบคลุมพื้นที่ทั้งจังหวัดรวม20อำเภอ193ตำบลกว่า 2,400 หมู่บ้านและชุมชนในเขตเทศบาลเมืองเพื่อยกระดับประสิทธิภาพในการป้องกันและปรามยาเสพติดตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลขณะที่จังหวัดสุโขทัยค่ะนายนพฤทธิ์สิริโกศลผู้ว่าราชการจังหวัดได้เป็นประธานปล่อยแถวชุดปฏิบัติการป้องกันปราบปรามพิฆาตยาเสพติดมุ่งเน้นการทำงานใน3มิติก็คือการป้องกันในสถานศึกษาและชุมชนการปราบปรามด้วยการตั้งจุดตรวจสกัดและตั้งจับชุดปฏิบัติการพิเศษอย่างน้อยคืออำเภอละ1ชุดรวมถึงดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่รัฐข้องอย่างเด็ดขาดและสุดท้ายคือการบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยจิตเวชจากยาเสพติดเพื่อสร้างชุมชนที่ปลอดภัยอย่างยั่งยืน
1: ปิดท้ายที่จังหวัดกระบี่ครับนายอังกูลศรีลาเทวากูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธานในพิธีปล่อยแถวเปิดปฏิบัติการ Operation 90 Days ผ่าแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดณลานพระบรมรูปรัชกาลที่5ศาลากลางจังหวัดกระบี่การปล่อยแถวครั้งนี้นะครับเจ้าหน้าที่เป็นการแสดงออกถึงการทำงานในเชิงรุกในการป้องกันปราบปรามและการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้เกิดผลเป็นรูปธรรมใน90วันตามนโยบายรัฐบาลโดยผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เน้นย้ำว่าภารกิจครั้งนี้ช่วยตัดวงจรสิ่งผิดกฎหมายในพื้นที่เพื่อมุ่งเป้าสู่เป้าหมายสูงสุดในการทำให้จังหวัดกระบี่นั้นเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นอย่างยั่งยืนให้แก่ประชาชนในพื้นที่รวมถึงนักท่องเที่ยวต่างชาติ
0: ไปดูความคืบหน้าคดีโฟเล็กนะคะที่นายภาวุฒิค่ะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนมีการหอบหลักฐานเข้าไปให้ข้อมูลกับทางกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI นานกว่า3ชั่วโมงนะคะโดยเฉพาะค่ะในประเด็นของเรื่องเงิน28ล้านบาทที่โอนเข้าบัญชีเจ้าตัวเนี่ยยืนยันไม่ได้เกี่ยวข้องกับการทำผิดกฎหมายค่ะ เมื่อวานนี้นะคะนายภาวุฒิพงศ์วิทยพานุส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนก็ให้ปากคำพนักงานสอบสวนกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI

0: เป็นเวลานานกว่า3ชั่วโมงค่ะกรณีเส้นทางการเงินมีการโอนเงินจำนวน28ล้านบาทเข้าบัญชีเมื่อวันที่18กรกฎาคมปี2567โดยนายภาวุฒิยืนยันบอกว่าเงินทั้งหมดมีที่มาที่ไปอย่างชัดเจนไม่เกี่ยวข้องกับการทำผิดกฎหมายเนื่องจากเป็นการเข้าให้ข้อมูลครั้งแรกนะคะนายภาวุฒิบอกว่ายังมีบางคำถามค่ะที่เกี่ยวข้องกับบุคคลและบริษัทอื่นจึงไม่ได้เตรียมเอกสารมาต้องกลับไปรวบรวมข้อมูลมาชี้แจงกับ DSI เพิ่มเติมส่วนเรื่องที่มาของเงินนายภาวุฒิบอกว่ายังไม่สามารถเปิดเผยได้เนื่องจากว่าอยู่ในสำนวนคดีขณะที่พาไปเที่ยวต่างประเทศนายภาวุฒิเองก็บอกว่าเป็นการแลกคะแนนค่ะนอกจากนี้ยังยืนยันบอกว่าตนเนี่ยเป็นเพียงผู้ลงทุนและผู้เทรดไม่ได้ชักชวนใครมาลงทุนแล้วก็ไม่เกี่ยวข้องกับขบวนการสแกมเมอร์หรือแชร์ลูกโซ่พร้อมบอกว่าการเดินทางมาในครั้งนี้มาในฐานะพยานไม่ใช่ผู้ต้องหาพร้อมกับให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาม
1: ูลค่านะครับของเงินที่เข้ามาในบัญชีผมนะครับซึ่งวันนี้ก็ชี้แจงได้อย่างครบถ้วนนะครับว่าเงินที่มาเนี่ยมันไม่ได้มาจากจริงนะเรื่องมาจากการผิดกฎหมายนะครับมีที่มาที่ไปทั้งหมดนะครับและที่2ก็คือมีการชี้แจงหลายอย่างนะครับแต่วันนี้ต้องยอมรับว่าเป็นการเข้ามาพบครั้งแรกนะครับมันอาจจะมีคำถามอย่างอื่นที่ทางดีเอสไอถามเพิ่มเติมนะครับซึ่งวันนี้ผมอาจจะไม่ได้เตรียมข้อมูลตรงนั้นมาก็เดี๋ยวจะต้องกลับไปเตรียมข้อมูลแล้วก็กลับมาตอบเพิ่มเติมอีกครั้งนึงนะครับส่วนตัวผมไม่ได้เกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์นะครับแชร์โซ่อันนี้มั่นใจได้เลยไม่เกี่ยวข้องเลย
0: ขณะที่พลตำรวจโทรุทธพลนาวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมบอกถึงกรณีของนายภาวุฒินะคะบอกว่าณขณะนี้รายละเอียดเนี่ยอยู่ในสำนวนคดีซึ่ง DSI ยังไม่ได้รายงานว่านายภาวุฒิให้การว่าอย่างไรส่วนจะเรียกใครมาให้ข้อมูลเพิ่มก็มีการทยอยเรียกไปหลายคนแล้วสัปดาห์ที่ผ่านมามีผู้เสียหายเข้าร้องเรียนกับ DSI กว่า100คนส่วนจะแจ้งข้อหากับใครเมื่อไหร่ก็ต้องรอให้ DSI สรุปข้อมูลว่ามีพยานหลักฐานถึงไหนอย่างไรบ้างค่ะ
2: ในฐานะพยานนะครับในฐานะพยานส่วนรายละเอียดเนี่ยก็คงอยู่ในสำนวนการสอบสวนนะครับซึ่งตอนนี้ทางDSIก็ยังไม่ได้รายงานความคืบหน้าเข้ามาว่าทางคุณภาวุฒิเนี่ยได้ให้การว่ายังไงครับผมครับก็คงต้องสรุปผมว่าเพราะว่ามันเป็นเรื่องในสำนวนไปแล้วนะตอนนี้ครับ
3: จะมีได้ใครมาสอบปากคำ
2: เบื้องต้นได้ทยอยเรียกไปหลายคนแล้วนะฮะที่นำเรียนตั้งแต่ต้นเนี่ยแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ทราบว่ามีพยานท่านไหนมาบ้างเพียงแต่ทราบผู้เสียหายนะครับผู้เสียหายว่าประมาณ2-3 วันที่แล้วผมสอบถามก็ประมาณสัก100คนแล้วผู้เสียหายที่ทยอยเข้ามาครับ
4: ปัญหาการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายของแรงงานต่างด้าวยังคงพบเห็นต่อเนื่องครับโดยเฉพาะชายแดนด้านตะวันออกซึ่งช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็สามารถจับกลุ่มแรงงานต่างด้าวข้ามฝั่งจากกัมพูชาเข้ามาในไทยได้เกือบ20คนโดยที่จังหวัดจันทบุรีนั้นเคสแรกจับในช่วงค่ำของวันที่5กรกฎาคมหน่วยทหารเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรีเข้าตรวจสอบแล้วก็คุมตัวชายต้องสงสัยที่หลบซ่อนอยู่ภายในสวนลำไยพื้นที่บ้านหนองกระทิงตำบลเทพนิมิตอำเภอโป่งน้ำร้อนพบเป็นชายสัญชาติจีนจำนวน3คนไม่มีเอกสารแสดงตัว2คนส่วนอีกคนมีเอกสารแสดงตัวแต่ว่าหมดอายุจากการสอบสวนเบื้องต้นทั้งหมดให้การว่าเคยทำงานที่คาสิโนที่พนมเปญกัมพูชาและต้องการทางกลับประเทศจีนโดยใช้กระบวนการลักลอบนำพาข้ามแดนผ่านช่องทางธรรมชาติมีการได้เก็บค่าใช้จ่ายคนละ $2,000 สหรัฐเจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวพร้อมกับของกลางส่งพนักงานสอบสวนและเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองดำเนินคดีตามกฎหมายส่วนอีกกรณีครับวันนี้หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรีร่วมกับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจันทบุรีและตำรวจสภ.บ้านแปลงจับชาวต่างชาติลักลอบเข้าเมืองที่บริเวณบ้านบึงฉนังล่างตำบลเทพนิมิตอำเภอโป่งน้ำร้อนครับเป็นชาวกัมพูชา4คนและชาวบังคลาเทศ1คนสอบสวนชาวกัมพูชาให้การว่าต้องการเข้ามาหางานทำที่ไทยเนื่องจากอยู่ที่ประเทศตนเองนั้นไม่มีงานทำและขาดรายได้ยอมเสียค่าใช้จ่ายให้ขบวนการนำพาเข้ามาคนละ 5,000 จนถึง 10,000 บาทส่วนผู้ต้องหาชาวบังคลาเทศนั้นให้การว่าอยู่ที่กัมพูชามาได้1ปีต้องการเดินทางไปตามหาพี่ชายในพื้นที่ปอยเปตแต่ว่าหลงทางก่อนที่จะถูกเจ้าหน้าที่ตรวจพบแล้วก็ควบคุมตัวในที่สุด นอกจากที่จังหวัดสระแก้วครับกองทหารกองกำลังบูรพาหน่วยเฉพาะกิจโคกสูงและชุดควบคุมกรมทหารพรานที่12ที่จังหวัดสระแก้วก็ยังจับชาวต่างด้าวลักลอบเข้าเมืองที่บริเวณบ้านอ่างศิลาตำบลโนนหมากมุ่นอำเภอโคกสูงได้อีกรวม11คนเป็นชาวบังคลาเทศ7คนชาวจีน1คนชาวเวียดนาม2คนและชาวไทย1คนสอบถามเบื้องต้นทราบว่ากลับจากการทำงานร้านอาหารและการทำงานขายของออนไลน์ให้กับนายทุนชาวจีนในพื้นที่ปอยเป็ดเจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวทั้งหมดส่งสภ.โคกสูงดำเนินคดีต่อไป
0: มีข่าวเตือนภัยนะคะกรณีที่หลายคนอาจจะชอบรับประทานอาหารแซ่บๆอย่างเช่นส้มตำปูปลาร้าช่วงนี้อาจจะต้องเป็นปลาร้าแบบที่ปรุงสุกหรือว่าต้มแล้วนะคะเพราะว่ามีกรณีตัวอย่างค่ะไปตรวจพบเชื้อพยาธิใบไม้ตับนะในนิสิตใหม่ของมหาวิทยาลัยมหาสารคามมากถึงกว่า 4,000 คนค่ะล่าสุดนะคะทางผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามก็สั่งให้ตรวจสอบร้านส้มตำแล้วก็ร้านอาหารที่ใช้ปลาร้าเนี่ยแหละค่ะที่อาจจะเสี่ยงติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับได้ค่ะจากข้อมูลของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามที่มีการรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของพยาธิใบไม้ตับในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามค่ะจากการตรวจคัดกรองนิสิตใหม่มหาวิทยาลัยมหาสารคามที่เข้าเรียนในปีการศึกษา 2,569 จำนวน 12,733 คนก็ไปพบเชื้อค่ะพยาธิใบไม้ตับมากถึง 4,233 คนคิดเป็น 33% ขณะที่การตรวจคัดกรองนักศึกษาน้องใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามจำนวน 1,922 คนก็พบติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ380คนหรือว่าคิดเป็น 19% นะคะซึ่งเรื่องนี้ค่ะก็ทำให้นายจุมพิษเดชรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามสั่งการให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลงพื้นที่ไปตรวจสอบร้านส้มตำแล้วก็ร้านอาหารที่ใช้ปลาร้ารวมทั้งเร่งออกมาตรการจัดการแก้ไขปัญหาหลังจากที่พบเด็กรุ่นใหม่ค่ะมีพฤติกรรมชอบกินส้มตำปลาร้าแล้วก็อาจจะเป็นปลาร้าที่ไม่ผ่านการตรวจของอย.หรือว่าอาจปนเปื้อนจากปลาร้าดิบที่มีไข่พยาธิทำให้ไข่พยาธินั่นแหละค่ะเข้าสู่ร่างกายแล้วก็ติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับนั่นเองค่ะ
4: ด้านนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขซึ่งรับรายงานเรื่องนี้แล้วก็ชี้แจงว่าการตรวจหาเชื้อพยาธิใบไม้ตับดังกล่าวเป็นการตรวจจากยูรีนหรือว่าปัสสาวะซึ่งมีความไวกว่าการหาไข่พยาธิในอุจจาระซึ่งเป็นการตรวจแบบดั้งเดิมเนื่องจากปัจจุบันผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีมีแนวโน้มสูงขึ้นจึงต้องตรวจให้กว้างขึ้นอย่างไรก็ตามต้องตรวจหาไข่พยาธิในอุจจาระอีกทีเพื่อยืนยันว่ามีเชื้อพยาธิใบไม้ตับจริงทั้งนี้ได้กำชับไปยังสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามให้ตรวจสอบร้านค้าและร้านอาหารรอบๆมหาวิทยาลัยพร้อมรณรงค์ให้รับประทานอาหารสุกงดของดิบและซื้ออาหารจากแหล่งที่มั่นใจได้
5: วิธีการตรวจลักษณะนี้จะคล้ายกับเป็นวิธีการตรวจATK แบบที่เราคุ้นๆกันก็คือเอายูรีนนะครับมาตรวจนะครับก็จะมีความเซนซิทีฟมีความไวกว่าวิธีตรวจไข่พยาธิจากอุจจาระนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นใช้คำว่าเป็นประเทศหรือเป็นเมืองที่เรามีมะเร็งท่อน้ำดีใช่ไหมมีมะเร็งท่อน้ำดีเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็ในรอบหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยผู้เป็นมะเร็งท่อน้ำดีเนี่ยมีแนวโน้มไม่ได้ลดลงมากนักแบบที่เราคาดการเราก็เลยอยากจะตรวจให้ในวงกว้างมากขึ้นนะครับทีนี้เมื่อใช้วิธีตรวจในลักษณะนี้นะครับก็ยังต้องคอนเฟิร์มด้วยวิธีการตรวจอุจจาระแล้วก็ดูไข่พยาธิอีกครั้งหนึ่งถึงจะมั่นใจได้ว่าตรงนี้เนี่ย เป็นในร่างกายเนี่ยมีพยาธิใบไม้ตับอยู่จริง
0: ขณะที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามชี้แจงบอกว่าปีนี้ค่ะทางมหาวิทยาลัยได้เพิ่มการตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับในรายงานตรวจสุขภาพนิสิตใหม่เป็นครั้งแรกเพื่อค้นหาผู้อาจมีความเสี่ยงแล้วก็เปิดโอกาสให้เข้าสู่กระบวนการตรวจยืนยันและรักษาซึ่งเป็นการตรวจคัดกรองในเบื้องต้นเพื่อประเมินความเสี่ยงไม่ใช่การวินิจฉัยโรคนะคะผู้ที่มีผลคัดกรองเข้าเกณฑ์ที่เสี่ยงจำเป็นต้องรับการตรวจเพิ่มเติมจากหน่วยงานสาธารณสุขเพื่อยืนยันผลและพิจารณาแนวทางการรักษาตามมาตรฐาน านทางการแพทย์ภายหลังการตรวจคัดกรองค่ะทางมหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างประสานความร่วมมือกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนิสิตที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงเข้ารับการตรวจยืนยันการรักษาและการติดตามผลการแนวทางของกระทรวงสาธารณสุขพร้อมกับขยายผลตรวจคัดกรองและก็ส่งเสริมสุขภาพไปยังนิสิตและบุคลากรทั้งหมดของมหาวิทยาลัยรวมถึงให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคลดปัจจัยเสี่ยงและสร้างพฤติกรรมสุขภาพ

0: ขอสีหนูไปค่ะ
1: ก็แค่จะยืมแป๊บเดียวเดี๋ยวก็คืนแล้ว
2: หยิบของของตะวันไปเฉยๆนะเขาเรียกขโมยนะเมฆขโมยของคนอื่นตายไปต้องตกนรกนะเมฆ
1: นรกเหรอ
2: เหมือนอย่างในหนังสือไตรภูมิพระร่วงนี้หากใครทำดีก็จะได้ไปสวรรค์ใครทำชั่วก็ต้องตกนรก
1: กลัวนะครับเมฆไม่อยากตกนรก
0: ใครเขียนคะเนี่ยมีนรกกับสวรรค์ด้วย
2: พระยาลิไทยกษัตริย์พระองค์หนึ่งในยุคสุโขทัยทรงเขียนหนังสือไตรภูมิพระร่วงไว้เพื่อเตือนใจให้ประชาชนได้รู้จักผิดชอบชั่วดีทรงศรัทธาในพระพุทธศาสนามากเลยนำหลักธรรมมาเป็นแนวทางในการปกครองบ้านเมืองเรียกว่าทศพิธราชธรรมยังไงล่ะ
0: คืออะไรล่ะคะคุณปู
2: ่ทศพิธราชธรรมก็คือคุณธรรม10ประการที่พระเจ้าแผ่นดินประพฤติปฏิบัติยังไงล่ะมีทั้งการให้ทานรักษาศีลการบริจาคมีความซื่อตรงอ่อนโยนมีความเพียรไม่ถือโทษโกรธเคืองไม่เบียดเบียนมีความอดทนและเที่ยงธรรมครบ10ประการพอดีใช่ไหมล่ะเมฆพระปฐมบรมราชองค์การของในหลวงรัชกาลที่9และรัชกาลที่10ที่ว่าเจ้าครองแผ่นดินโดยธรรมก็คือคุณธรรมทั้ง10ประการของพระมหากษัตริย์เพื่อดูแลคนไทยทั้งประเทศให้ร่มเย็นเป็นสุขยังไงล่ะ
1: เราไปดูของจริงกันเลยดีกว่าตะวันว่าสมัยนั้นเป็นยังไง
0: ก็ได้แต่เอามานี
3: ่พิษณุโลกพุทธศักราช1905
1: ที่นี่ที่ไหนเนี่ยทำไมไม่เห็นมีคนเลย
0: นั่นสิเขาไปไหนกันหมดนะ
1: พี่สาวครับไปไหนกันมาหรอครับ
4: พวกเอ็งไม่รู้เหรอว่าวันนี้เป็นวันพระข้ากับแม่ข้าก็เลยไปทำบุญแล้วก็ฟังเทศชาวบ้านเขาก็ไปกันทั่วทั้งหมู่บ้านพวกเอ็งไม่ไปหรือ
1: ไปกันเยอะขนาดนี้ที่วัดสนุกหรือครับพี่สาว
5: เจ้าเนี่ยถามแปลกไปวัดน่ะได้บุญอิ่มอกอิ่มใจเวลาฟังเทศพวกข้าก็จะได้รู้สิ่งไหนดีสิ่งไหนชั่ววันนี้บ้านเมืองเราอยู่กันอย่างสงบสุขเพราะพระยาลิไทยท่านสอนให้เรามีธรรมะเป็นเครื่องเตือนใจไม่ให้ทำชั่วและกลัวบาปตายไปจะได้ขึ้นสวรรค์ยังไงล่ะ
4: พระยาลิไทยทรงสร้างวัดสร้างพระพุทธรูปไปทั่วเมืองพวกเราก็เหมือนมีที่พึ่งทางใจเตือนสติให้ทำดีบ้านเมืองทุกวันนี้ก็สงบสุขวันหน้าพวกเองก็ไปวัดกับข้าสิ
0: ดีจังเลยค่ะว่าแต่วันพระหน้าคือเมื่อไหร่ล่ะคะแก่นแก้วยังไม่ทันรู้คำตอบเลยพวกเราไปก่อนนะคะ

0: ุณปู่คะวันพระหน้าคุณปู่พาพวกเราไปวัดได้ไหมคะตะวันอยากไปฟังเทศค่ะ
1: เมกด้วยเมกด้วย
2: โอ้เด็กๆอยากไปวัดกันด้วยเหรอเอาสิดีเลยไว้ปู่จะพาไปนะ
0: เย้
3: พระยาลิไทยทรงใช้หลักพุทธศาสนาปกครองบ้านเมืองทรงเขียนหนังสือไตรภูมิพระร่วงเล่าเรื่องนรกสวรรค์ทำให้คนไม่กล้าทำชั่วเพราะกลัวตกนรกเมื่อทุกคนทำความดีบ้านเมืองก็จะเจริญรุ่งเรืองคุณปู่บอกว่าทศพิธราชธรรมคือคุณธรรม10ประการของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ประพฤติเป็นแบบอย่างในความดีมาตั้งแต่สมัยพระยาลิไทยจนถึงปัจจุบัน

0: เดี๋ยวปู่เล่าเรื่องสนุกๆให้ฟังดีกว่า
1: สุโขทัยอีกหรือเปล่าเบื่อแล้วครับโอ้โหทุ่งนาเขียวขจีกว้างสุดๆไปเลย
2: นั่นไงนั่นไงไอ้หนูพวกเองเห็นเรือนั่นไหมเรือนั่นมาจากพิษณุโลกใช่ไหม
1: อยุธยานี่น่าสนุกเนาะไปที่อื่นกันต่อเถอะ
3: จะบ้าเหรอฉันว่าเรากลับกันดีกว่า

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรุ่นใหญ่ไกลโลกดิฉันแก้มบุ๋มบุปผาเนินสวัสดิ์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะและเป็นประจำทุกสัปดาห์ที่เรามาพบกันนะคะเราจะมาร่วมพูดคุยถึงโรคภัยต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้กับผู้สูงอายุหรือบุคคลเป็นที่รักภายในครอบครัวของคุณดังนั้นเราจะมาร่วมศึกษาเพื่อหาแนวทางในการป้องกันเกี่ยวกับโรคต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้รวมไปถึงรายการของเราจะยังมีการสาธิตท่าออกกำลังกายและสอนวิธีการทำเมนูอาหารเพื่อสุขภาพที่คุณผู้ชมก็สามารถทำกันได้ง่ายๆเลยค่ะและในช่วงรู้ทันโรคของเราวันนี้เราได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์นายแพทย์ศักดิ์ชัยวงศ์กิตติรักษ์ผู้เชี่ยวชาญด้านจักษุวิทยาจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่มาร่วมพูดคุยกับเราค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: คุณหมอคะวันนี้อยากจะมาพูดถึงอวัยวะที่เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญกับเราก็คือตา
1: ครับผม
0: ต้อหินก็ถือเป็นโรคที่เกิดขึ้นกับดวงตาของเราใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: โรคนี้เนี่ยมันเป็นยังไงคะ
1: ครับจริงๆโรคต้อหินเนี่ยเป็นสาเหตุตาบอดอันดับหนึ่งของไม่ใช่เฉพาะคนไทยนะครับของคนทั้งโลกเลย
0: ว้าวอันดับหนึ่งเลย
1: น
0: ะคะ
1: ก็คือเป็นตาบอดที่ไม่สามารถรักษาให้คืนมาได
0: ้ค่ะ
1: นะครับไม่เหมือนโรคต้อกระจกเจอเยอะกว่านี้แต่รักษาให้กลับมาเป็นปกติได
0: ้คือถ้าเป็นต้อหินแล้ว
1: ใช่ครับถ้าบอดแล้วก็บอดเลยรักษาไม่ได้แล้วนะครับ
0: ถือว่าเป็นโรคที่รุนแรงใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับเป็นโรคที่รุนแรงมากๆโรคนึงนะครับ
0: สาเหตุของโรคเกิดจากอะไรคะ
1: ครับจริงๆแล้วคำว่าต้อก็คือแปลว่าตาคำว่าหินเนี่ยหมายความว่าลูกตาแข็งเหมือนหินคนสมัยก่อนคงเข้าใจอย่างนั้นนะครับเรียกโรคนี้ว่าโรคต้อหินปกติในลูกตาคนเราเนี่ยครับมันจะมีการสร้างสารน้ำเข้าไปหล่อเลี้ยงในลูกตาเพื่อให้สารอาหารให้ออกซิเจนกับอวัยวะข้างในดวงตาครับเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำก็ต้องมีการสร้างเข้าไปแล้วก็ต้องมีรูระบายออกถูกไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเกิดความผิดปกติขึ้นกับดวงตาทำให้น้ำที่สร้างเข้าไปแต่ว่ารูระบายออกมันตันหรือมันตีบก็จะทำให้น้ำเนี่ยไปคั่งอยู่ข้างในลูกตาความดันในลูกตาซึ่งไม่สัมพันธ์กับความดันโลหิตนะครับก็จะสูงขึ้นเมื่อความดันในลูกตาสูงขึ้นเนี่ยมันจะไปกดขั้วประสาทตาทำให้ขั้วประสาทตาเกิดการเสื่อมก็มีทั้งแบบเสื่อมแบบเฉียบพลันหรือค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับส่วนใหญ่ที่เราพบโรคต้อหินเนี่ยส่วนใหญ่จะเสื่อมแบบเป็นค่อยๆเป็นค่อยๆไปจนในที่สุดจากคนไข้เริ่มมองไม่เห็นจนสุดท้ายก็อาจจะตาบอดไปทั้งตาเลย
0: จะพบในเพศหญิงหรือเพศชายมากกว่ากันคะสำหรับต้อหิน
1: ครับจริงๆโรคต้อหินมีทั้งเป็นแบบเฉียบพลันนะครับแล้วก็แบบที่เป็นแบบเรื้อรังนะครับก็จริงๆแล้วทั้ง2 อย่างเนี่ยก็พบได้พอๆกันนะฮะยุติธรรมทั้งผู้หญิงผู้ชายก็เป็นเหมือนกัน
0: มีความเสี่ยงได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายแล้วในช่วงอายุอะค่ะมีผลไหมคะว่า
1: ครับจริงๆโรคต้อหินก็สามารถเจอได้ในทุกช่วงอายุแต่ช่วงอายุที่ถือว่ามีความเสี่ยงมากขึ้นก็เหมือนหลายๆโรคของร่างกายนะครับปกติเราจะได้ยินว่าพออายุ40ปีขึ้นไปคนก็จะเริ่มบ่นเป็นนู่นเป็นนี
0: ่
1: เช่นกันครับดวงตาเนี่ยพอหลังอายุ40ปีขึ้นไปเนี่ยรูที่ใช้ในการระบายน้ำออกจากตาเนี่ยก็อาจจะมีการตีบมีการตันมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นในคนอายุเกิน40ปีขึ้นไปเนี่ยถือว่าเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดต้อหินนะครับ
0: ไอ้ตัวน้ำที่คุณหมอว่าที่ต้องมีผลกับดวงตานี่คือหมายถึงน้ำตาหรือเปล่าคะ
1: ไม่ใช่ครับเป็นน้ำก็ทางภาษาแพทย์เขาเรียกว่าน้ำเอควอสก็คือเป็นน้ำที่หล่ออยู่ด้านในลูกตาครับไม่ได้เกี่ยวกับน้ำตา
0: คนละส่วนกับน้ำตาเลย
1: ใช่คร
0: ับ
1: เพราะว่าน้ำนี้เป็นน้ำที่คอยให้สารอาหารในการเลี้ยงดูอวัยวะข้างในลูกตา
0: ค่ะคนที่จะเป็นต้อหินเขาจะมีอาการเริ่มต้นบ่งบอกไหมคะว่าจะมีลักษณะอาการเป็นยังไงอะคะในเบื้องต
1: ้
0: น
1: ครับโรคต้อหินเนี่ยแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะครับถ้ากลุ่มที่อยู่ๆเกิดอะไรขึ้นผิดปกติกับดวงตาแล้วก็เกิดการอุดตันของรูระบายเอเควียสออกจากตาอย่างฉับพลันเนี่ยพวกนี้จะมีอาการความดันตาขึ้นสูงมากคนปกติเนี่ยความดันในลูกตาเนี่ยเขาความสูงของความดันลูกตาไม่เกิน21มิลลิเมตรประหลอดนะครับแต่ว่าถ้าในกรณีที่เป็นต้อหินเฉียบพลันเนี่ยมันอาจจะมีความดันขึ้นไปถึง40ถึง50มิลลิเมตรประหลอดคนไข้กลุ่มนี้ก็จะมาด้วยอาการปวดตานะครับตามัวลงเฉียบพลันนะครับคลื่นไส้อาเจียนพวกนี้นี่ชัดเจนฮะคนไข้อยู่บ้านไม่ไหวเพราะว่ารู้สึกปวดตามากเหมือนหัวจะระเบิดเหมือนลูกตาจะระเบิด
0: คือปวดตาไปจนถึงปวดศีรษะ
1: ปวดศีรษะจนขึ้นไส้อาเจียนเลยพวกนี้เป็นต้อหินเฉียบพลันก็เจออยู่เป็นประจำนะครับแต่ว่ายังสัดส่วนการเจอน้อยกว่ากลุ่มที่2ก็คือเป็นต้อหินแบบเรื้อรังนะครับซึ่งพวกนี้เนี่ยความดันตาจะค่อยๆขึ้นนะครับพอขึ้นเสร็จมันก็จะพอลูกตามันความดันในตาสูงมันก็จะไปกดขั้วประสาทตาค่อยๆเสื่อมทีละน้อยเพราะฉะนั้นคนไข้กลุ่มนี้บางที ไม่รู้ตัวเลยนะครับรอจนวันดีคืนดีหรือวันร้ายคืนร้ายไม่รู้เกิดขยี้ตาหนึ่งแล้วรู้สึกเฮ้ยทำไมตาข้างนี้เห็นน้อยมากพอไปตรวจก็จะพบว่าบางทีการมองเห็นลดลงเหลือสัก 20-30% แล้วนะครับซึ่งอันนี้ก็จะรู้ช้าไม่ค่อยมีอาการนำมาก่อนยกเว้นเราทดสอบตาของเรา
0: อ๋อแสดงว่าการที่จะเกิดต้อหินเนี่ยไม่ได้เกิดพร้อมกัน2ข้างใช่ไหมคะจะเกิดข้างใดข้างหนึ่งหรือว่าอาจจะเกิดได้ทั้ง2ข้างพร้อมกัน
1: ส่วนใหญ่ถ้าสมมติเป็นต้อหินเฉียบพลันเนี่ยแน่นอนเป็นข้างเดียวก่อนเพราะเป็นแค่ข้างแรกเป็นก็อยู่บ้านไม่ได้แล้วก็ต้องมาหาคุณหมอแต่ต้อหินอย่างเรื้อรังเนี่ยก็เป็นได้ทั้งเป็น2ตาแล้วก็เป็นตานึงก็ได้
0: ค่ะคือต้อหินเนี่ยที่เรียกว่าต้อหินคือลักษณะจะมีอาการแข็งตาจะรู้สึกแข็งแล้วก็ปวดอย่างนี้หรอ
1: ใช่ครับเวลาคุณหมอมาวัดความดันในลูกตาให้ความดันในลูกตาจะสูงแต่ตัวคนไข้อาจจะบอกไม่ได้ว่าเอ๊ะตาเรามันแข็งหรือยังไงนะครับ
0: วิธีการวัดความดันในลูกตาที่คุณหมอวัดบอกว่าเป็น
1: มิลลิเมตรประหลอด
0: มีวิธีการวัดยังไง
1: ครับก็มีหลายวิธีครับเดี๋ยวนี้ถ้าใครไปตรวจที่โรงพยาบาลส่วนใหญ่จะได้เห็นว่ามีให้การอ่านตัวเลขเสร็จก็อาจจะมีกดเครื่องที่จะรู้ว่าค่าสายตาสั้นเท่าไหร่แล้วก็จะมีอีกเครื่องนึงซึ่งจะเหมือนมีลมยิงใส่ตาน
0: ะ
1: ครับวิลมยิงเสร็จปุ้งปุ๊บมันก็จะแปลผลออกมาว่าความดันตาเราเท่าไหร่อ๋อ
0: เป็นตัวเครื่องวัด
1: ที่
0: เรามองไปใช่ไหมคะอย่างนี้ในหลายๆร้านที่เป็นร้านตัดแว่นนะคะไอตัวเครื่องที่เขาวัดระดับสายตาอันนี้คือสามารถวัดค่าของ
1: ความดันตา
0: ความดันตาไม่ได้
1: มันเป็นคนละเครื่องกันลักษณะเครื่องจะคล้ายกันแต่ทำหน้าที่คนละอย่าง
0: คืออันนั้นใช้ได้แค่วัดสายตาว
1: ่
0: าเอียงสั้นไหม
1: ใช่ครับเพื่อประกอบแว่นแต่ว่าถ้าสมมติว่าอยากจะรู้ความดันตาเท่าไหร่นี้คงต้องไปที่ที่มีจักษุแพทย์มากกว่าเพราะว่าเครื่องนี้น่าจะอยู่กับจักษุแพทย์
0: ค่ะสำหรับโรคนี้จะต้องมีการวินิจฉัยโรคไหมคะ
1: ใช่ครับคือโรคนี้จะเป็นโรคที่เราเรียกกันว่าเป็นมหันตภัยเงียบนะครับเพราะว่าคนไข้เนี่ยจะตาบอดโดยจะไม่รู้ตัวมาก่อนเนื่องจากว่าโรคต้อหินเนี่ยเวลาเกิดการเสียของการมองเห็นเนี่ยมันจะเสียเป็นหย่อมๆก่อนเพราะอันเนี้ยไอ้มองตรงกลางเนี่ยคนไข้อาจจะไม่รู้สึกอะไรเพราะยังเห็นชัดอยู่ต่างกับโรคต้อกระจกซึ่งมันจะมีหมอกบังหมดทั้งการมองเห็นเพราะฉะนั้นคนไข้จะรู้ตัวเร็วแต่ถ้าสมมติว่าเป็นต้อหินเนี่ยมันอาจจะเสียหย่อมนี้หย่อมนี้หย่อมนี้ในขณะที่มองด้วยตาอีกข้างนึงไม่เสียเราก็เลยไม่ได้มีปัญหาในการเห็นนะครับยกเว้นว่าเราไปเข้าเครื่องตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์นะครับคุณหมอก็จะมีตั้งแต่การตรวจระดับการมองเห็นซึ่งอาจจะยังปกติอยู่ก็ได้ในช่วงแรกแล้วก็มีการวัดความดันตาว่าความดันตาสูงไหมนะครับนอกจากนั้นก็อาจจะดูลักษณะขั้วประสาทตาว่าถูกกดทำลายไปเยอะหรือไม่แล้วก็ตัวที่ช่วยบอกได้อีกอันนึงก็คือการวัดความหนาของขั้วประสาทตาว่าถูกกดทำลายไปสักกี่เปอร์เซ็นต์รวมทั้งการทำงานของขั้วประสาทตาเราเรียกการวัดอันนี้ว่าการตรวจลานสายตา
0: ลานสายตา
1: ใช่ครับก็คือว่าลานสายตาตรงหย่อมไหนมันหายไปหรือเปล่าเข้าลักษณะกันกับคนเป็นต้อหินก็แสดงว่าเป็นโรคต้อหิน
0: หมายถึงว่าการมองหนึ่งภาพเนี่ยในมุมซ้ายหรือมุมขวาในบางจุดเนี่ยอาจจะมองไม่ชัดหรอคะถ้าเราปิดหนึ่งตา
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: อ๋ออันนี้คือเรียกว่าภาพ
1: ลานสายตาเสียก็คือเป็นลักษณะที่เจอในคนเป็นโรคต้อหิน
0: ค่ะถ้าทราบแล้วว่าคนไข้ท่านนี้เป็นต้อหินวิธีการรักษามีวิธีใดบ้าง
1: ครับจริงๆวิธีการรักษาต้อหินก็ยังนับว่าเป็นความโชคดีนะครับเพราะว่าถ้าเราเริ่มรู้ปุ๊บเนี่ยเราต้องรักษาโดยการควบคุมระดับความดันลูกตาไม่ให้สูงและ
0: ค่ะ
1: สมมุติเสียไปแล้ว 20% คืนไม่ได้แล้วนะครับ
0: ค่ะเสียแล้วเสียเลยใช
1: ่ครับหน้าที่ของเราก็คือรักษาประสาทตาอีก 80% ที่เหลือไว้ไม่ให้มันเสียโดยการลดความดันตาไม่ให้มันไปกดขั้วประสาทตา
0: ค
1: ่ะวิธีการรักษาเนี่ยก็มีตั้งแต่การใช้ยาหยอดตานะครับปัจจุบันเนี่ยยาหยอดตารักษาโรคต้อหินค่อนข้างมีประสิทธิภาพดีวัตถุประสงค์ของการหยอดก็คือเพื่อไปลดความดันตานะครับซึ่งแต่ต้องหยอดตลอดชีวิตนะครับพวกนี้จะต้องเข้าใจว่าหยุดหยอดเมื่อไหร่คนไข้บอกเอ๊ะไม่เห็นมีอาการเลยหยุดหยอดมาอีกทีนึงอาจจะตาบอดไปแล้วเอาคืนไม่ได
0: ้
1: ถ้าสมมติว่าหยอดยาแล้วยังไม่ได้ผลก็จะมีทางเลือกต่อไปก็คืออาจจะมีการใช้เลเซอร์ในการช่วยซึ่งอาจจะได้ผลสู้การใช้ยาหยอดตาไม่ได้เพราะฉะนั้นในทางเลือกแรกเลยเราก็จะใช้ยาหยอดตาก่อนยาหยอดตาแล้วก็ยังควบคุมความดันตาไม่ได้เลเซอร์แล้วก็ยังไม่ได้อยู่ก็จะไปถึงการผ่าตัดนะครับแต่ว่าเรียนว่าการผ่าตัดเนี่ยแสดงว่าตาค่อนข้างแย่แล้วนะครับความหวังก็ลดลงเยอะแหละเพราะฉะนั้นสำคัญสุดถ้ารู้ว่าเราเป็นต้อหินคุณหมอบอกให้หยอดยาต้องหยอดยาสม่ำเสมอแล้วก็มาตรวจตามนัด
0: ค่ะต้องห้ามหยุดหยอดเลยใช่ไหม
1: ครับเพื่อไม่ให้ลุกลามไปจนกลายเป็นต้องไปทำเลเซอร์หรือไปผ่าตัดหรือตาบอดไปในที่สุด
0: ในการหยอดอะค่ะจะต้องมีความถี่ขนาดไหนไหมทำไมถึงทุก4ชั่วโมงเหมือนการทานยาแก้ปวดอะไรอย่าง
1: เ
0: ง
1: ี้ยส่วนใหญ่ยาหยอดลดความดันตาลดต้อหินเนี่ยมีหลายตัวนะครับแล้วแต่ว่าคนไข้แต่ละคนคุณหมอก็จะวินิจฉัยว่ากรณีอย่างนี้ควรจะให้ยาตัวไหนก็จะมีตั้งแต่หยอดวันละครั้ง2ครั้งหรือ ือ3ครั้งก็ขึ้นอยู่กับชนิดของยาที่ได้ไป
0: อ๋อคนไข้แต่ละรายต้องการ
1: ยาไม่เหมือนก
0: ันยาไม่เหมือนกัน
1: ใช่ครับ
0: เป็นตัวหย่อนเหมือนกันแต่ประสิทธิภาพไม่เหมือนกัน
1: ใช่ครับ
0: อย่างนี้นั่นแสดงว่าถ้าคนที่มารักษาแล้วยาหมดก็ต้องกลับ
1: มาพบคุณหมอแน่นอนคุณหมอ
0: ซื้อหยอดเองไม่ได้
1: ใช่ครับครั้งนึงที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นต้อหินแล้ว
0: ค
1: ุณหมอจะนัดมาดูเป็นระยะช่วงแรกที่ยังเพิ่งเริ่มรักษาใหม่ๆอาจจะนัดทุกเดือนแต่พอเริ่มคุมความดันตาได้ดีขึ้นคุณหมออาจจะบอกอ่ะงั้นเอายาไป3ขวด3เดือนนัดกันมาดูแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเกือบ 100% จะต้องนัดติดตามการรักษา
0: คือถ้าไม่มารักษาก็มีโอกาสที่จะนำไปสู่การตาบอด
1: ใช่ครับเพราะว่า
0: เปอร์เซ็นต์สูงไหมคะ
1: อ๋อสูงแน่นอนครับเพราะว่าพอเราหยุดยาหยอดลดความดันตาความดันตาก็กลับไปขึ้นใหม่มันก็จะไปกดขั้วประสาทตาค่อยๆเสื่อมลงจนสุดท้ายพอมันเสื่อมครบ 100% ตาข้างนั้นก็บอดไป
0: อาการที่เด่นชัดอะค่ะของการที่จะเป็นต้อหินแล้วนำไปสู่อาการตาบอดที่เด่นชัดเลยเป็นอาการยังไงอะ
1: ครับจริงๆคงพูดถึงกลุ่มเสี่ยงดีกว่านะครับว่าใครเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ควรจะต้องไปตรวจตาว่าเราเป็นต้อหินหรือไม่นะครับอันแรกเลยก็คือคนที่มีอายุเกิน40ปีขึ้นไปนะครับอันที่2คือคนที่มีประวัติครอบครัวนะครับเป็นโรคต้อหินนะครับหรือบางทีชาวบ้านอาจจะไม่รู้เอาเป็นว่ามีประวัติครอบครัวเป็นคนที่เป็นต้ออะไรก็ไม่รู้แล้วตาบอดอันนี้ให้สงสัยไว้ก่อนว่าในคนในครอบครัวจะเป็นต้อหินซึ่งพวกนี้อาจจะถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์เพราะฉะนั้นอันที่1 นอกจากอายุเกิน40หรืออันที่2ถ้ามีประวัติครอบครัวเป็นต้อหินก็ควรจะมาตรวจอันที่3คือมีประวัติการใช้ยาหรือโรคประจำตัวบางอย่างซึ่งเป็นความเสี่ยงเช่นมีการใช้ยาพวกสเตียรอยด์ไม่ว่าจะเป็นสเตียรอยด์ที่ใช้กินหรือสเตียรอยด์ที่ใช้หยอดยาก็ตามหยอดตาก็ตามก็ถือว่ามีความเสี่ยงหรือมีโรคประจำตัวที่มีความเสี่ยงเช่นคนเป็นโรคเบาหวานก็อาจจะทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดต้อหินมากขึ้นแล้วก็กลุ่มสุดท้ายคือคนที่มีอุบัติเหตุกับดวงตานะครับเช่นเคยประสบอุบัติเหตุกระแทกตาหรืออะไรอย่างเงี้ยเคยผ่าตัดซ่อมลูกตามาอะไรเงี้ยพวกนี้ถือว่ามีความเสี่ยงต้องไปตรวจเรื่องต้อหินอย่างน้อยปีละหนึ่งคร
0: ั้
1: ง
0: หลายๆคนจะเคยได้ยินคำว่าสเตียรอยด์แต่ว่าไม่รู้ว่าที่แท้จริงแล้วเนี่ยสเตียรอยด์มันคือยาประเภทไหนส่งผลอะไรบ้าง
1: ครับจริงๆสมัยก่อนเขาคงเรียกสเตียรอยด์ว่ายาผีบอก
0: ค่ะ
1: นะครับสมัยที่กฎหมายเราไม่เข้มแข็งเนี่ยไปตามร้านขายยาที่ไม่มีเภสัชกรควบคุมเนี่ยเราได้ยาชุดมายาชุดเนี่ยอาจจะมีสเตียรอยด์ปนมาด้วยส
0: ัก
1: เม็ด2เม็ดเพราะว่าสเตียรอยด์เนี่ยจะไปช่วยเหมือนกายนะครับอย่างเช่นเป็นไข้เนี่ยไข้ก็จะลงนะครับแต่ว่าการติดเชื้อไม่ได้หายแถมจะทำให้ร่างกายเนี่ยอ่อนแอลงสู้กับเชื้อได้น้อยลงเพราะฉะนั้นในระยะแค่เพิ่งเริ่มกินเนี่ยจะรู้สึกเหมือนดีขึ้นนะอย่างเช่นคนเป็นหวัดหรือคนเป็นอะไรก็ตามนะครับ
0: ค่ะ
1: นั่นแหละแต่ว่าพอใช้ไปต่อไปในระยะยาวนอกจากผลข้างเคียงของตัวสเตียรอยด์ซึ่งอาจจะเกี่ยวกับตาก็ทำให้เป็นต้อหินต้อกระจกอะไรเงี้ยแล้วยังจะทำให้ร่างกายเนี่ยถูกกดภูมิคุ้มกันลง
0: ค่ะ
1: นะครับอันนี้ก็คือเป็นยาสเตียรอยด์สมัยก่อนเราคงคิดว่ามันซ่อนอยู่ในยาชุดที่ขายกัน
0: แล้วอย่างนี้ปัจจุบันนี้เราจะทราบได้ไงคะว่ายาที่เราทานอยู่หรือไปซื้อตามร้านเนี่ยค่ะมันมีสเตียรอยด์ผสมอยู่
1: ครับตอนนี้ยาสเตียรอยด์เป็นยาควบคุมตามร้านขายยาถ้าไม่มีใบสั่งแพทย์ไม่สามารถซื้อได
0: ้
1: นะครับส่วนถ้าสมมุติว่าคุณหมอให้สเตียรอยด์มาจากโรงพยาบาลเช่นคนเป็นโรคบางโรคจำเป็นต้องใช้สเตียรอยด์ในการรักษาเช่นเป็นโรคข้ออักเสบเป็นโรคไตบางชนิดอะไรเง
0: ี้
1: ยคุณหมอจะบอกว่าเขาใช้ยาสเตียรอยด
0: ์
1: ถ้าเรารู้ปุ๊บเราก็ต้องนึกได้แล้วว่าเรามีความเสี่ยงในการจะเป็นต้อหินก็ต้องไปตรวจตาอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
0: ค่ะสำหรับผู้ที่สูงอายุแล้วเนี่ยบางท่านเนี่ยอาจจะมีการไปตรวจสุขภาพประจำปีทุกปีแต่ว่าในการไปตรวจตาของเราเนี่ยค่ะจะอยู่ในหมวดของการไปตรวจสุขภาพประจำปีไหมคะหรือว่าเราต้องสังเกตตัวเองแล้วก็ไปตรวจแยกอะค่ะ
1: ครับโดยทั่วไปถ้าสมมติว่าเราไปขอตรวจสุขภาพประจำปีโดยเฉพาะยิ่งในคนอายุเกิน40ซึ่งเราก็ถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงทั้งอาจจะเกิดทั้งเรื่องสายตายาวเนาะ คนอ่านหนังสือไม่ชัดก็ไปเริ่มที่40เหมือนกันต้อหินต้อกระจกหรือจอประสาทตาเสื่อมเนี่ยมักจะไปเริ่มที่เนี้ยเพราะฉะนั้นถ้าเราไปตรวจสุขภาพตาคุณหมอตาก็มักจะดูให้หมดทั้งความชัดในการมองเห็นหรือความดันตา
0: ะ
1: นะครับเพื่อที่จะได้คอยเฝ้าระวังโรคที่ควรระวังให้เรา
0: แล้วอย่างหลายๆท่านที่ตอนนี้เริ่มจากเด็กเลยวัยรุ่นเนี่ยใส่คอนแทคเลนส์หรือว่าคนที่วัยทำงานไม่อยากใส่แว่นเพราะว่าอาจจะห่วงสวยนิดนึงบุคลิกภาพใส่คอนแทคเลนส์เนี่ยอันนี้เกี่ยวข้องไหมคะที่อาจจะ
1: เกี่ยวกับต้อหินใช่ไหมครับค อนแทคเลนส์ก็ไม่เกี่ยวกับต้อหินเหมือนกันเพราะว่าคอนแทคเลนส์เป็นการแปะไปที่กระจกตาดำเฉยๆนะครับก็เป็นความถ้าดูแลไม่ดีก็เป็นความเสี่ยงอันตรายอย่างอื่นกับลูกตาแต่ว่าไม่ได้ทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดต้อหินเยอะขึ้น
0: แล้วอาหารนะคะมีผลกับการที่จะทำให้เกิดต้อหินไหมคะ
1: ครับจริงอาหารโดยทั่วไปไม่ค่อยมีผลในการความเสี่ยงในการเกิดต้อหินยกเว้นมียาบางชนิดนะครับก็ถ้าสมมุติว่าคุณหมอให้อาจจะให้รักษาโรคอื่นแต่จะทำให้เกิดความเสี่ยงในการเป็นต้อหินมากขึ้นแต่ว่าโดยทั่วไปคุณหมอก็คงแนะนำเราอยู่แล้ว
0: จะเป็นเรื่องยามากกว่าอาหารไม่มีแล้วอย่างนี้เราจะมีวิธีหลีกเลี่ยงเพื่อที่จะไม่ให้เกิดโรคนี้ได้ไหมคะ
1: ครับอันที่หนึ่งก็คงหลีกเลี่ยงตามปัจจัยเสี่ยงใช่ไหมครับเรื่องอายุคงหยุดไม่ได้เรื่องกรรมพันธุ์คงหยุดไม่ได้เราหยุดได้ก็เช่นการไปใช้ยาพวกสเตียรอยการควบคุมโรคประจำตัวที่เกี่ยวข้องเช่นเบาหวานแล้วก็ควบคุมน้ำตาลดีๆแล้วก็ระวังอุบัติเหตุเกี่ยวกับดวงตาก็จะทำให้โอกาสในการเกิดโรคต้อหินน้อยกว่าที่จะควรจะเป็นนะคร
0: ับ ค่ะอยากให้คุณหมอฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านที่หลายๆท่านลืมใส่ใจในสุขภาพแล้วก็ความสำคัญของอวัยวะที่เรียกว่าตาที่เราใช้ในการมองเห็นนิดนึงค่ะ
1: ครับจริงๆแล้วดวงตาเนี่ยเป็นอวัยวะที่มีความสำคัญกับคุณภาพชีวิตมากนะครับโรคต้อหินที่เราพูดถึงกันไว้นี้เนี่ยเป็นโรคที่เป็นสาเหตุตาบอดอันดับหนึ่งซึ่งเป็นมฤตยูเงียบเพราะว่าคนไข้มักไม่รู้ตัวนะครับจนผิดปกติเยอะมากแล้วถึงไปพบแพทย์ก็มักจะแก้ไขไม่ทันเพราะฉะนั้นก็อยากฝากว่าในท่านที่มีความเสี่ยงนะครับเช่นคนที่อายุเกิน40ปีขึ้นไปนะครับคนที่มีประวัติครอบครัวเป็นต้อหินนะครับหรือมีโรคประจำตัวเช่นเบาหวานหรือทานยาพวกสเตียรอยประจำเนี่ยแนะนำว่าควรจะไปพบจักษุแพทย์ปีละครั้งเพื่อให้ดวงตาของเราปลอดภัยจากต้อหินแล้วก็สามารถใช้มองโลกที่สดใสอย่างเงี้ยไปได้นานๆครับ
0: ก็สำหรับเสี่ยงต่างๆที่

0: คุณหมอได้กล่าวมานั้นนะคะคุณผู้ชมอาจจะต้องสังเกตแล้วก็ดูแลตัวเองเป็นพิเศษนิดนึงค่ะเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงแล้วก็ป้องกันนะคะเพื่อไม่ให้ตัวเองเนี่ยต้องพบกับโรคต้อหินซึ่งอาจจะนำไปสู่การตาบอดได้สำหรับวันนี้นะคะเราได้ความรู้แล้วก็ความเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับโรคต้อหินต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์นายแพทย์ศักดิ์ชัยวงกิตติรักษ์ผู้เชี่ยวชาญด้านจักษุวิทยาจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะขอบพระคุณค่ะและในช่วงยืดสายคลายเส้นวันนี้จะมีท่าทางการออกกำลังกายเป็นท่าใดนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ
1: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่วงยืดสายคลายเส้นนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาออกกำลังกายเพื่อป้องกันการล้มกันค่ะสำหรับท่าในวันนี้นะคะเรียกว่าท่าวิดกำแพงค่ะอุปกรณ์ที่เราจะใช้นะคะก็คือผนังบ้านที่มีความมั่นคงนะคะท่านี้นะคะเริ่มต้นเราจะยืนหันหน้าเข้ากำแพงแบบนี้ค่ะระยะห่างจากตัวเรากับกำแพงนะคะประมาณช่วงแขนค่ะให้ศอกงอเล็กน้อยนะคะยืนกลางขาทั้งสองข้างห่างออกจากกันเล็กน้อยแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะให้เราดันตัวเข้าหากำแพงในลักษณะที่ตัวตรงเราจะไม่งอหลังแบบนี้นะคะลองทำพร้อมกัน10ครั้งนะคะ1 2 3 46 7 8 9 10สำหรับท่านี้นะคะจะช่วยเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อบริเวณแขนทั้งสองข้างหน้าอกแล้วก็กล้ามเนื้อบริเวณรอบๆสะบักค่ะท่านี้เราจะทำวันหนึ่ง 3-5 รอบนะคะรอบหนึ่งก็คือ10ครั้งค่ะถ้าทำท่านี้แล้วมีอาการปวดเมื่อยบริเวณที่แขนหรือสะบักให้เราพักแล้วก็ใช้เป็นการประคบเย็นเพื่อลดปวดได้นะคะ
2: สวัสดีค่ะมาพบกับช่วงใส่ใจในจานกันนะคะสำหรับเมนูในวันนี้นะคะก็คือต้มสับปะรดค่ะเดี๋ยวมาดูส่วนผสมกันนะคะ

งั้นเรามาลงมือทำกันเลยนะคะนะคะอันดับแรกเราก็โขกเครื่องนะคะที่จะใช้ในการต้มส้มนะคะก็มีรากผักชีนะคะทีนี้ถ้าเราเกิดเราจะใช้พริกไทยเม็ดเนี่ยให้โขกพริกไทยเม็ดก่อนนะคะแล้วค่อยใส่รากผักชีแล้วก็หัวหอมลงไปแต่วันนี้เราใช้พริกไทยป่นนะคะเราก็โขกรากผักชีไปก่อนได้เลยนะคะนี่รากผักชีเขาจะมีน้ำนิดนึงนะคะเวลาโขกถ้าเกิดกระเด็นเนี่ยเราก็ใส่พริกไทยลงไปเลยนะคะแล้วก็มีกะปิค่ะกะปิเราใส่เล็กน้อยพอนะคะไม่ต้องใส่มากเราจะสีจะทำให้สีน้ำส้มเนี่ยคล้ำไปแล้วก็กลิ่นกะปิก็จะแรงเกินไปด้วยนะคะแล้วก็ใส่หัวหอมแดงนะคะหัวหอมแดงเวลาเราจะใส่โขลกเนี่ยนะคะให้ต่อยตามขวางนะคะเพราะว่าจะเวลาโขลกเนี่ยเส้นใยเขาจะได้ละเอียดเร็วขึ้นนะคะแล้วโขลกส่วนผสมให้เข้ากันช่วงนี้นะคะเราก็เปิดไฟนะคะต้มน้ำจะใช้น้ำซุปหรือว่าน้ำเปล่าก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าใช้น้ำซุปเนี่ยก็จะได้รสชาติของต้มส้มที่หวานอร่อยกว่านะคะน้ำซุปอาจจะเป็นน้ำซุปจากโครงไก่นะคะเมื่อโขกรากผักชีแล้วก็หัวหอมพริกไทยนะคะกะปิเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ใส่กุ้งแห้งป่นนะคะกุ้งแห้งนี่เราต้องเวลาจะโขกกับ

0: อนนะคะเลือกกุ้งแห้งที่ไม่มีเปลือกนะคะโขลกส่วนผสมเข้ากันเรียบร้อยนะคะแล้วก็ระหว่างที่นี่ก็ต้มน้ำซุปรอไว้เลยนะคะเราก็ใส่เครื่องที่โขลกลงไปนะคะทีนี้เวลาจะใส่เครื่องที่โขลกลงไปเนี่ยนะคะให้เราตักน้ำซุปมานิดนึงนะคะมาละลายเครื่องที่โขลกไม่งั้นเดี๋ยวจะเป็นก้อนนะคะคนให้ละลายนิดนึงคนให้ส่วนผสมจะได้ไม่เป็นก้อนนะคะเสร็จแล้วเราก็มาหั่นหมูนะคะหมูสามชั้นเนี่ยเราต้มก่อนนะคะต้มเพื่อไล่มันออกก่อนนะคะก็หั่นชิ้นพอคำนะคะไม่ต้องต้มถึงกับเปื่อยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเรามาต้มรวมกับสับปะรดนะคะในสับปะรดเขามีเอนไซม์ที่จะช่วยย่อยโปรตีนนะคะก็จะทำให้เนื้อหมูเนี่ยนุ่มเร็วขึ้นนะคะอันนี้สำหรับท่านผู้ชมบางท่านอาจจะไม่ชอบหมูสามชั้นก็อาจจะใช้เนื้อหมูส่วนอื่นได้นะคะแล้วก็ใส่หมูสามชั้นที่เราต้มลงไปนะคะแล้วก็ใส่สับปะรดนะคะที่หั่นชิ้นพอคำลงไปนะคะคนให้เข้ากันสักครู่นะคะต้มเดือดสักครู่หนึ่งนะคะสับปะรดที่เราจะเลือกมาในการทำต้มส้มเนี้ยนะคะควรเป็นสับปะรดที่มีรสหวานอมเปรี้ยวเล็กน้อยนะคะถ้าสับปะรดหวานเกินไปเนี่ยเราอาจจะต้องปรุงความเปรี้ยวเพิ่มขึ้นนะคะความเปรี้ยวที่เราจะใช้ปรุงเนี่ยอาจจะเป็นน้ำต้มมะขามนะคะคั้นแล้วก็กรองให้เรียบร้อยนะคะแต่ถ้าสับปะรดเปรี้ยวแล้วเนี่ยนะคะเราก็ไม่ต้องใส่น้ำมะขามก็ได้นะคะต้มส้มเนี่ยก็คือรสชาติจะออกส้มนะคะก็คือความเปรี้ยวนั่นเองนะคะให้มีเปรี้ยวแล้วก็เค็มหวานนะคะอันนี้พอต้มเดือดสักครู่หนึ่งนะคะเราก็มาปรุงรสได้เลยนะคะนะคะปรุงรสก็มีน้ำตาลปี๊บนะคะน้ำตาลปี๊บแล้วก็น้ำปลาทีนี้น้ำตาลปี๊บจะใส่มากน้อยแค่ไหนเนี่ยบางทีเราก็ต้องชิมเหมือนกันนะคะเพราะว่าขึ้นอยู่กับเนื้อสับปะรดตามที่บอกนะคะหอมเลยนะคะแล้วก็ใส่น้ำปลาลงไปเลยนะคะคนให้เข้ากันอันนี้ก็เคี่ยวไปสักครู่ประมาณ10นาทีนะคะเพื่อให้ได้รสชาติของสับปะรดเนี่ยได้ออกมาแล้วก็จะทำให้หมูเนี่ยสามชั้นเนี่ยนุ่มมากขึ้นนะคะอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะก็ได้สับปะรดต้มส้มนะคะการรับประทานสับปะรดต้มส้มเนี่ยนะคะจะต้องรับประทานร้อนๆหรืออุ่นๆนะคะจึงจะได้รสชาติที่อร่อยนะคะน่ารับประทานนะคะอันนี้เมื่อทานกับสับปะรดเนี่ยหมูสามชั้นเนี่ยก็จะลดความเลี่ยนลงนะคะเพราะว่าสับปะรดก็จะมีรสชาติที่เปรี้ยวเล็กน้อยนะคะสำหรับคุณค่านะคะของต้มส้มสับปะรดนะคะเราก็จะได้โปรตีนนะคะจากเนื้อหมูแล้วก็เส้นใยอาหารจากสับปะรดนะคะนอกจากจะได้กากใยอาหารที่ช่วยเรื่องของระบบขับถ่ายแล้วเนี่ยนะคะสับปะรดยังช่วยย่อยนะคะพวกโปรตีนต่างๆเวลาเราทานเนื้อสัตว์ไปเยอะๆเนี่ยนะคะก็จะสับปะรดตัวนี้ก็จะเป็นตัวช่วยย่อยได้ด้วยนะคะ สำหรับเมนูในครั้งหน้านะคะจะเป็นเมนูอะไรกันนั้นนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามชมกันนะคะ
1: เต็มอิ่มกันเลยนะคะคุณผู้ชมทั้งความรู้จากคุณหมอท่าทางการออกกำลังกายรวมไปถึงการสอนเมนูอาหารเพื่อสุขภาพที่คุณผู้ชมก็สามารถทำตามกันได้ง่ายๆที่บ้านของคุณผู้ชมกันเลยค่ะและถ้าคุณผู้ชมอยากทราบว่าครั้งหน้ารายการของเราจะมีอะไรมาฝากกันนั้นอย่าลืมติดตามชมกันนะคะและหากคุณผู้ชมท่านใดต้องการติดตามรับชมรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกย้อนหลังสามารถติดตามรับชมได้ที่ www.etvthai.tv หรือถ้าคุณผู้ชมมีคำถามและข้อเสนอแนะเชิญส่งมาได้เลยตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอนี้ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันแก้มบุ๋มบุพผานิสวัสดิ์พร้อมทั้งทีมงานรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

าเด็กอาจจะไม่เคยเป็นผู้ใหญ่มาก่อนแต่ผู้ใหญ่ทุกคนเคยเป็นเด็กมาก่อนวันนี้เราอาจจะหลงลืมไปแล้วว่าในวัยเยาว์ของเราเป็นเช่นไรเราเคยติดค้างอะไรหรือแม้กระทั่งเราเคยได้รับอะไรมาที่สำคัญแม้ว่าวันนี้เราอาจจะยังไม่ได้เป็นคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้เป็นคุณครูหรือว่าไม่ได้เป็นผู้ใหญ่ที่ได้ดูแลเด็กสักคนหนึ่งการได้อยู่ร่วมกันแล้วก็การเข้าใจซึ่งกันและกันเราอาจจะทำให้การเติบโตไปด้วยกันเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นในวันนี้เราจะมาเรียนรู้ไปด้วยกันในวิชาเปิดโลกจิตวิทยาเด็กกับครูเมริสายอดมนดกค่ะครูเมริสายอดมนดกนักจิตวิทยาเด็กและครอบครัวปัจจุบันครูเมย์ทำงานที่ห้องเรียนครอบครัวให้คำปรึกษาคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ให้การกระตุ้นพัฒนาการและการปรับพฤติกรรมเด็กๆนอกจากนี้ครูเมย์ยังเป็นเจ้าของเพจตามใจนักจิตวิทยาให้ความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการเด็กแล้วก็การปรับพฤติกรรมด้วยค่ะครูเมย์มีความเชี่ยวชาญในด้านการเล่นบำบัดแล้วก็ให้ความสนใจกับเรื่องของการพัฒนาและการเติบโตของเด็กๆซึ่งในวิชาเปิดโลกจิตวิทยาเด็กนี้จะนำทุกท่านไปสู่บทเรียนต่างๆเริ่มตั้งแต่พื้นฐานจิตวิทยาเด็กตั้งแต่แรกเกิดไปจนถึงก่อนวัยรุ่นเพื่อทำความเข้าใจว่ากว่าจะมีพัฒนาการในแต่ละขั้นจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนอกจากนี้จะนำไปสู่การพัฒนาตัวตนเริ่มตั้งแต่ทางกายภาพสมองสภาพแวดล้อมสังคมอารมณ์และจิตใจวิชานี้ก็เปรียบเสมือนแผนที่ที่ทำให้เราได้เข้าใจพัฒนาการเด็กๆและที่สำคัญก็เป็นเสมือนกระจกที่ส่องสะท้อนกลับมาที่ผู้ใหญ่ให้เราได้ทำความเข้าใจตัวเองว่าเราเติบโตมาอย่างไรและจะพัฒนาเติบโตต่อไปได้อย่างไรในหัวข้อแรกเราจะมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานทางอารมณ์เด็กที่แตกต่างกันหลายคนอาจจะเคยได้ยินว่าเด็กคือผ้าขาวแต่ในความเป็นจริงแล้วเด็กอาจจะไม่ใช่ผ้าขาวอย่างที่เราคิดเพราะพวกเขาอาจจะเป็นผ้าหลากสีก็ได้เด็กแต่ละคนมีความแตกต่างกันตั้งแต่พวกเขาเกิดซึ่งสิ่งที่ทำให้พวกเขาแตกต่างกันนั้นก็คือพื้นฐานทางอารมณ์ที่แตกต่างกันไปซึ่งโทมัสกับเชสและจิตแพทย์หลายท่านได้แบ่งรูปแบบของพื้นฐานทางอารมณ์เด็กออกเป็น3แบบด้วยกันดังนี้ค่ะรูปแบบที่1เรียกว่า Easy Child หรือเด็กที่มีการปรับตัวง่ายกลุ่มเด็กรูปแบบนี้เนี่ยก็ตามชื่อเลยค่ะกินง่ายนอนง่ายหลับง่ายแล้วก็ปรับตัวกับสิ่งใหม่ๆได้ง่ายเมื่อเขาเผชิญกับสิ่งใหม่ๆเนี่ยมีแนวโน้มที่จะชอบแล้วก็เข้าไปทำความรู้จักกับมันแล้วก็ชอบที่จะสำรวจโลกมากๆแต่ในขณะเดียวกันเมื่อเขาเป็นเด็กเลี้ยงง่ายแล้วบางครั้งพ่อแม่ก็จะติดกับดักว่าไม่ว่าเขาจะเจออะไรเนี่ยเขาก็จะมีความอดทนหรือว่าเขาจะปรับตัวได้ง่ายกว่าเด็กคนอื่นๆแต่อย่าลืมว่าเด็กแต่ละคนก็มีความแตกต่างกันไปค่ะบางครั้งเขาก็จะมีช่วงที่ยากลำบากบ้างหรือว่าเผชิญปัญหาดังนั้นสิ่งสำคัญคือคุณพ่อคุณแม่ควรคาดหวังเขาตามวัยให้ความช่วยเหลือให้การสอนแล้วก็การเคียงข้างนะคะส่วนเด็กรูปแบบที่2เรียกว่า slow to warm child หรือว่าเด็กที่มีการปรับตัวที่ยากบ้างง่ายบ้างสลับกันไปนะคะหรือบางครั้งก็ใช้เวลาในการปรับตัวที่มากเขาใช้เวลามากกว่าเด็กทั่วไปเล็กน้อยในการปรับตัวเข้าหาสิ่งต่างๆสมมุติว่าถ้าเขาไปโรงเรียนเขาอาจจะใช้เวลาในการปรับตัวกับโรงเรียนเพื่อนๆแล้วก็สภาพแวดล้อมสักหน่อยเด็กๆกลุ่มนี้เขาต้องการเวลาต้องการโอกาสและเขาก็เป็นนักสังเกตชั้นยอดดังนั้นการเรียนรู้ของเด็กกลุ่มนี้เป็นในลักษณะแบบนี้สิ่งสำคัญของผู้ใหญ่ก็เลยต้องให้เวลาเขาสักหน่อยค่ะกลุ่มสุดท้ายเรียกว่า difficult child ตามชื่อเลยค่ะมีการปรับตัวที่ยากคือใช้เวลาและบางครั้งแม้จะใช้เวลาแล้วก็ยังจะปรับตัวไม่ได้นะคะเขาอาจจะมีการร้องไห้ง่ายโกรธง่ายทั้งมีความหวาดกลัวต่อสภาพแวดล้อมใหม่ๆเขาต้องการพื้นที่ที่ปลอดภัยหรือใครสักคนที่เขาไว้วางใจได้ถ้าเราเป็นบุคคลนั้นเด็กๆเนี่ยก็จะมั่นใจที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆมากขึ้นข้อสำคัญคือเนื่องจากว่าเขาใช้เวลาในการปรับตัวมากแล้วก็อาจจะต่อต้านปฏิเสธที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆการที่คุณพ่อคุณแม่ยิ่งหงุดหงิดเขาเนี่ยจะทำให้เด็กกลุ่มนี้เนี่ยยิ่งไม่อยากเรียนรู้นะคะดังนั้นสิ่งที่สำคัญของคุณพ่อคุณแม่คือการที่เรามั่นคงให้ความมั่นใจกับลูกว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเราจะเคียงข้างเขาแล้วก็เรียนรู้ไปกับเขาแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามเด็กๆจะเป็นผ้าสีอะไรพวกเขาทุกคนต่างต้องการโอกาสแล้วก็ความรักจากคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ใหญ่ที่ให้การดูแลเขาเช่นเดียวกับผู้ใหญ่อย่างเราเช่นกันไม่ว่าเราจะเติบโตมาเป็นแบบไหนมีความแตกต่างกับผู้อื่นเช่นไรเราควรจะให้โอกาสตัวเองแล้วก็ทำความเข้าใจตัวเองเพื่อที่จะเติบโตต่อไปในแบบของเราค่ะในหัวข้อที่2เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาพัฒนาการโดยที่เราจะมาเรียนรู้ไปกับทฤษฎีของ
นักจิตวิทยาชาวเยอรมันชื่อว่าอีริกอีริกสันเขาได้กล่าวถึงว่าพัฒนาการมนุษย์เนี่ยแบ่งออกเป็น8ขั้นโดยเริ่มตั้งแต่วัยแรกเกิดไปจนถึงผู้สูงอายุแต่ในวันนี้ครูเมียจะโฟกัสที่4ขั้นแรกนะคะก็คือตั้งแต่วัยแรกเกิดไปจนถึงวัยก่อนวัยรุ่นก็คือขั้นที่4ผู้ใหญ่หลายๆคนที่พบว่าในวัยเยาว์ของเราขาดบางสิ่งไปและเราไม่สามารถย้อนกลับไปเติมเต็มได้ในวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันไปค่ะว่าแต่ละขั้นมีความสำคัญอย่างไรบ้างเริ่มจากบันไดขั้นที่1เลยนั่นก็คือบันไดที่ชื่อว่า trust versus mistrust นะคะความไว้วางใจที่เด็กมีต่อโลกใบนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งยวดในการที่เด็กคนนึงเกิดมาในโลกใบนี้เขาไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้ทันทีคุณพ่อคุณแม่จึงเปรียบเสมือนโลกทั้งใบของเขาการสร้างความไว้วางใจเนี่ยเริ่มต้นง่ายๆนะคะก็คือการตอบสนองกับเด็กแล้วก็ให้ความช่วยเหลือในสิ่งที่จำเป็นเมื่อเด็กร้องหิวนมคุณพ่อคุณแม่ให้นมเขาถ้าเด็กรู้สึกเหนื่อยหนักก็สามารถเปลี่ยนผ้าอ้อมให้เขาได้หรือเขาร้องต้องการให้ใครสักคนมาปลอบประโลมเขาคุณพ่อคุณแม่สามารถอุ้มเขาขึ้นมาแล้วก็กอดเขาอย่างอ่อนโยนเด็กรับรู้ว่าตัวเขาเป็นที่ต้องการของเราและเขารับรู้ว่าโลกใบนี้ยังมีใครสักคนที่เป็นที่พึ่งให้เขาได้นั่นก็คือคุณพ่อคุณแม่นั่นเองแต่ในทางกลับกันถ้าหากเราไม่ให้การตอบสนองเด็กในขั้นพื้นฐานเหล่านี้เช่นเมื่อเขาร้องไม่มีใครสักคนเลยที่ไปอยู่ตรงนั้นกับเขาเมื่อเขาหิวเขาถูกปล่อยให้หิวต่อไปเรื่อยๆเด็กค่อยๆเรียนรู้ว่าตอนนี้ไม่ว่าเขาจะพยายามมากแค่ไหนโลกไม่ให้การตอบสนองไม่มีใครสักคนที่มอบความรักหรือว่าสร้างความสัมพันธ์กับเขาเลยสิ่งที่เด็กจะพัฒนาต่อมาคือความขัดแย้งในตัวเองว่าเขาอาจจะไม่ได้เป็นที่ต้องการและโลกใบนี้อาจจะน่ากลัวกว่าที่เขาคิดการพัฒนาต่อไปในเด็กกลุ่มที่รู้สึกว่าตัวเองไม่เป็นที่ต้องการหรือโลกน่ากลัวกว่าที่เขาคิดเนี่ยแบ่งออกเป็น2กรณีก็คือกรณีแรกเด็กรู้สึกกลัวที่จะออกไปเผชิญโลกเด็กอาจจะแสดงออกในลักษณะที่หวาดกลัวกับคนใหม่ๆสภาพแวดล้อมใหม่ๆหรือแม้กระทั่งการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆกับอีกกรณีนึงก็คือเขาอาจจะพัฒนาความแข็งแกร่งขึ้นมาภายนอกแต่ข้างในในกลุ่มเด็กนี้ก็คืออาจจะรู้สึกเปราะบางภายในเขารู้สึกว่าตัวเองต้องปฏิเสธก่อนที่ตัวเองจะถูกปฏิเสธหรือแม้แต่กระทั่งเขาต้องพยายามที่จะแข็งแกร่งด้วยตัวเองล้มก็ต้องร้องไห้อยู่คนเดียวเงียบๆหรือแม้กระทั่งว่าเขาไม่กล้าแม้กระทั่งขอความรักจากผู้อื่นเพราะรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้เป็นที่ต้องการในวัยเยาว์ดังนั้นในบันไดขั้นนี้เนี่ยมีความสำคัญมากๆกับบุคลิกภาพของผู้ใหญ่หลายๆคนถ้าหากเราให้การเติมเต็มเขาให้ความรักการเคียงข้างและการตอบสนองเด็กจะพัฒนาตัวเองแล้วก็การรับรู้คุณค่าในตัวเองก็จะได้รับการพัฒนาขึ้นมาค่ะเมื่อบันไดขั้นที่1ก็คือการที่เด็กสามารถไว้วางใจต่อโลกใบนี้ได้เขาก็จะก้าวเข้าสู่บันไดขั้นที่พัฒนาการนั่นก็

ทำสิ่งต่างๆได้ช่วงวัยนี้ก็คือจะเป็นช่วงวัย 2-4 ปีในเด็กวัยนี้คุณพ่อคุณแม่จะเริ่มพบว่าพวกเขาสนมากๆเลยไม่ว่าเขาจะอยากลองกินเองหรือแม้กระทั่งบางทีอยากจะช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานบ้านแต่ประเด็นมีอยู่ว่ากล้ามเนื้อของพวกเขาเพิ่งจะเริ่มพัฒนาเขาอาจจะเดินแล้วหกล้มเขาอาจจะหยิบจับข้าวของแล้วหกตกแตกถ้าเราให้การยอมรับให้โอกาสที่เขาจะได้ลองเด็กๆจะพัฒนาออโตโนมีขึ้นมาหรือความเป็นตัวของตัวเองขึ้นมาแต่ในทางกลับกันถ้าเด็กพยายามจะทำอะไรด้วยตัวเองแล้วแต่มันผิดพลาดไปหมดเลอะเทอะไปหมดแล้วคุณพ่อคุณแม่ได้เพียงแค่จับผิดเขาแล้วก็ตำหนิเขาอย่างเดียวเนี่ยเด็กๆจะพัฒนาสิ่งที่ตรงข้ามขึ้นมาเลยค่ะนั่นก็คือความสงสัยในตัวเองว่าฉันนั้นมีความสามารถจริงๆหรือเปล่าหรือ shame and doubt นั่นเองนะคะความสงสัยนี้จะติดค้างในใจเด็กไปยันถึงพัฒนาการขั้นอื่นๆด้วยเช่นเด็กบางคนอาจจะรู้สึกว่าเขากังวลว่าเขาจะทำอะไรแล้วจะผิดพลาดไหมกลัวความผิดพลาดถ้าไม่เพอร์เฟกต์ฉันไม่ทำดีกว่าดังนั้นในขั้นนี้เนี่ยถ้าหากเด็กสามารถที่จะได้รับการยอมรับแล้วเขาจะกล้าทำสิ่งต่างๆมากขึ้นหรือแม้กระทั่งเขาจะรู้ว่าแม้ผิดพลาดก็ไม่เป็นไรเมื่อเด็กๆมีพื้นฐานที่มั่นคงจากที่บ้านคือมีคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นพื้นที่ปลอดภัยสามารถไว้วางใจได้เขาค่อยๆก้าวขาออกไปสู่การที่เขาสามารถทำอะไรได้ด้วยตัวเองมากขึ้นบันไดขั้นที่3จึงให้ความสำคัญกับเรื่อง initiative หรือที่เรียกว่าการคิดริเริ่มเขาเริ่มมีจินตนาการมากมายซึ่งเด็กวัยที่ให้ความสำคัญกับบันไดช่วงนี้คือวัย 4-5 ปีซึ่งโลกของเด็กๆวัย 4-5 ปีเนี่ยจึงเต็มไปด้วยการคิดสร้างสรรค์เต็มไปด้วยแฟนตาซีและเต็มไปด้วยอะไรก็ตามที่เป็นไปได้เสียทุกอย่างถ้าหากคุณพ่อคุณแม่เนี่ยให้การยอมรับแล้วก็ให้การสนับสนุนในสิ่งที่เขาคิดให้เด็กๆได้ลองทำในสิ่งที่เขาอยากทำไม่ว่าจะเป็นงานศิลปะหรือว่าการประดิษฐ์ต่างๆการละเล่นหรือการที่เขาอยากจะลองทำอะไรใหม่ๆแล้วรอให้เขาได้ลองเนี่ยเด็กๆจะพัฒนาความคิดริเริ่มขึ้นมาแต่ในทางกลับกันถ้าหากคุณพ่อคุณแม่สงสัยในตัวเขาหรือรู้สึกว่าสิ่งที่เขาทำมันไม่ตรงกับใจเราหรือว่ามันไม่ได้ตรงกับสิ่งที่เราคาดหวังไว้เด็กๆจะพัฒนาความรู้สึกผิดขึ้นมาแทนที่ซึ่งความรู้สึกผิดนี้คือบ่อเกิดของการที่เด็กๆจะไม่กล้าลงมือทำรู้สึกว่าตัวเองทำอะไรก็อาจจะไม่ดีพอดังนั้นถ้าหากเรากำลังอยากให้เด็กๆมีความมั่นใจในตัวเองและพัฒนาต่อไปคุณพ่อคุณแม่ควรจะให้ความเชื่อใจให้การรับฟังและให้การยอมรับในสิ่งที่เด็กเป็นค่ะเมื่อเด็กๆมีบ้านที่ปลอดภัยมีตัวของตัวเองที่พัฒนาขึ้นมามีความคิดที่ได้รับการยอมรับแล้วขั้นที่4เป็นบันไดที่เด็กๆเนี่ยจะก้าวเข้าสู่วัยเรียนอย่างแท้จริงวัยตั้งแต่5ปีขึ้นไปจนถึง12ปีนะคะเป็นวัยที่เด็กๆเนี่ยจะก้าวเข้าสู่วัยประถม1นั่นเองเด็กๆวัยนี้เนี่ยนอกจากเขาจะมีจินตนาการแล้วเขายังเริ่มใช้เหตุและผลเป็นด้วยโลกแห่งแฟนตาซีของเขาในวัยก่อนหน้านี้เนี่ยก็เริ่มเข้าใกล้โลกแห่งความเป็นจริงมากขึ้นเด็กบางคนในช่วงวัยเล็กๆเนี่ยเขารู้สึกมั่นใจในตัวเองมากๆเขารู้สึกว่าแค่ทอดไข่เจียวได้ก็เก่งที่สุดในบ้านแล้วหรือวิ่งเร็วที่สุดก็อาจจะเร็วที่สุดในโลกแล้วแต่เมื่อเขาเข้าสู่วัยเรียนเนี่ยเขาเริ่มรู้แล้วว่าความคิดเหล่านั้นมันอาจจะไม่ได้เป็นความจริงเสมอไปมีเพื่อนที่เร็วกว่าเขามีเพื่อนที่เก่งกว่าเขาเมื่อเด็กๆรับรู้ว่าแม้ว่าเขาอาจจะไม่ได้เก่งที่สุดแต่ว่าเขาสามารถที่จะขยันต่อไปอดทนและฝึกฝนเขาก็จะสามารถไปตามเป้าหมายของตัวเองได้แต่ในขณะเดียวกันถ้าเด็กๆรับรู้ว่าตัวเองพัฒนาต่อไปยังไงก็ไม่มีทางดีขึ้นซึ่งมักจะเกิดจากคำพูดของสภาพแวดล้อมคือผู้ใหญ่เราเนี่ยแหละค่ะบางทีเราก็พูดว่าเอ๊ะทำไมเราถึงไม่ดีขึ้นสักทีนะหรือเรามักจะเปรียบเทียบเด็กคนนึงกับเด็กอีกคนนึงที่เก่งกว่าเนี่ยค่ะเด็กๆจะรับรู้ว่าตัวเองอ่ะแม้ว่าจะพยายามแต่มันก็ยังไม่ดีที่สุดอยู่ดีเขาก็จะค่อยๆพัฒนาความรู้สึกด้อยขึ้นมาว่าไม่ว่าจะทำยังไงก็ยังไม่ดีพอดังนั้นถ้าหากคุณพ่อคุณแม่มองว่าเราอยากให้เขาพัฒนาต่อไปอย่างยั่งยืนเราควรที่ชื่นชมที่ความพยายามของเขาแล้วก็ให้การสนับสนุนในสิ่งที่เขาเป็นแม้ว่าเก่งที่สุดของเขาอาจจะไม่ได้เก่งเท่าคนอื่นก็จริงแต่เขารู้สึกว่าตัวเองเก่งนั่นก็อาจจะเพียงพอแล้วค่ะที่เขาจะพยายามจะเป็นตัวเองต่อไปนอกจากนี้แล้วถ้าผู้ใหญ่บางคนที่เติบโตมากับความรู้สึกที่ว่าตัวเองทำอะไรก็อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนี่ยเราอาจจะติดในขั้นพัฒนาการนี้ในวัยเด็กได้นะคะซึ่งพบว่าในวัฒนธรรมที่มีการเปรียบเทียบหรือว่ามีการที่ต้องแข่งขันสูงเนี่ยเด็กๆหลายคนพัฒนาความรู้สึกว่าตัวเองอ่ะไม่ดีพอหรือว่ารู้สึกด้อยกว่าคนอื่นขึ้นมาเยอะมากๆเลยดังนั้นในวันนี้ที่เราเป็นผู้ใหญ่แล้วเรารู้ว่าตัวเองอาจจะไม่ได้เก่งที่สุดหรือว่าอาจจะไม่ได้ประสบความสำเร็จเหมือนเพื่อนแต่สิ่งที่เราทำได้ก็คือกลับมามองที่ตัวเองนะคะว่าเราทำอะไรได้ดีแล้วเรารู้สึกว่าเราชอบสิ่งนั้นจริงๆไม่ใช่คนมาบอกเราว่าเราทำได้ดีนะเราต่างหากที่ต้องบอกตัวเองว่าเราทำได้ดีหรือเปล่า
และเมื่อเราทำได้ดีแล้วอาจจะไม่ต้องดีพอเหมือนใครๆแค่ดีพอสำหรับตัวเองก็เพียงพอแล้วค่ะ

ทราบพัฒนาการเด็กทั้ง4ขั้นนี้แล้วเราจะทราบว่าสิ่งใดสำคัญกับเด็กในแต่ละช่วงวัยเพื่อเราจะไม่พลาดสิ่งสำคัญนั้นไปจากเขาแต่ในขณะเดียวกันเมื่อเรากลายเป็นผู้ใหญ่ในวันนี้บางอย่างอาจจะขาดหายไปไม่ได้รับการเติมเต็มในวัยเด็กของเราก็ไม่เป็นไรอีกเช่นกันเพราะว่าในวันนี้เรารู้แล้วว่าเราจะพัฒนาและเติมเต็มตัวเองต่อไปอย่างไรได้เพื่อเป็นตัวเราที่ดีที่สุดในวันนี้ค่ะในหัวข้อที่3เราจะกล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับพ่อแม่หรือเด็กกับผู้เลี้ยงดูหลักเพราะว่าความสัมพันธ์เนี่ยถือว่าเป็นบันไดขั้นที่1ของพัฒนาการมนุษย์เราในทุกๆคนเลยค่ะความสัมพันธ์มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของการรับรู้ว่าตัวเองเป็นคนที่สำคัญกับโลกใบนี้ไหมและโลกใบนี้มองเขาอย่างไรบ้างดังนั้นความสัมพันธ์ในวัยแรกเกิดของเด็กเนี่ยสามารถส่งผลต่อบุคลิกภาพในผู้ใหญ่ในตอนที่เรากำลังจะมีความสัมพันธ์กับใครสักคนหรือว่าแม้กระทั่งการที่เราจะมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนๆสังคมของเรานะคะความสัมพันธ์ในรูปแบบของสิ่งที่เราคาดหวังไว้ที่เราควรจะมอบให้กับเด็กคนนึงเราเรียกว่า healthy relationship หรือว่าความสัมพันธ์ที่ดีต่อเด็กนะคะถ้าให้ยกตัวอย่างก็คือ healthy relationship เนี่ยก็จะประกอบไปด้วย1คือคุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้เลี้ยงดูเด็กเนี่ยให้การรับฟังให้การยอมรับให้การเคียงข้าง2คือเด็กและพ่อแม่หรือผู้เลี้ยงดูเนี่ยมีการที่ยอมรับในกันและกันไม่ได้คาดหวังว่าเขาต้องเป็นแบบเราหรือเขาต้องดีกว่าเราหรือน้อยกว่าเราเราแค่ยอมรับในสิ่งที่เขาเป็นและ3คือการที่เรารู้สึกสบายใจที่จะอยู่ในความสัมพันธ์ในรูปแบบนี้การสบายใจเนี่ยหมายรวมถึงเด็กๆสามารถเป็นตัวเองได้อย่างเต็มที่แม้ว่าเขาจะทำผิดพลาดบ้างเขาก็ไม่กลัวที่จะผิดพลาดต่อหน้าเราและคุณพ่อคุณแม่ให้การสอนเขาได้ไม่ได้ใช้การลงโทษอย่างรุนแรงนั่นคือ healthy relationship ค่ะความสัมพันธ์ในรูปแบบนี้จะเป็นในลักษณะของการที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยให้ความรักอย่างเหมาะสมไม่มากหรือน้อยจนเกินไปการที่แสดงออกอย่างชัดเจนว่าเราต้องการเขาเด็กมีความสำคัญกับเราและวิธีการตอบสนองก็คือว่าในวัยแรกเกิดเราให้การดูแลให้การเอาใจใส่และมีเวลาเวลาในที่นี้ไม่ใช่แค่เอาตัวของเราไปอยู่กับเด็กนะคะแต่คือการที่เราเนี่ยมีเวลากับลูกมองตาเขายิ้มให้เขาหัวเราะไปกับเขากอดเขาอ่านนิทานกับเขาหรือแม้กระทั่งการที่เรายอมที่จะสละเวลาของเราเนี่ยใช้เวลาอยู่กับลูกทำอะไรก็ได้ที่เขาอยากทำซึ่งความสัมพันธ์ในรูปแบบของ healthy relationship เนี่ยก็มีความแตกต่างกับ toxic relationship อย่างชัดเจนถ้าหากเป็น toxic relationship แล้วเนี่ยก็จะทำให้1คือเด็กอาจจะหวาดกลัวคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ใหญ่ที่เขาอยู่ด้วยกลัวจะผิดพลาดต่อหน้าเรากลัวว่าจะเป็นตัวเขาแล้วไม่ได้รับการยอมรับถ้าหากเด็กเกิดความรู้สึกแบบนี้ขึ้นมาคุณพ่อคุณแม่อาจจะต้องกลับมาทบทวนแล้วว่าเราคาดหวังเขาเกินกว่าวัยหรือว่าเราแทบจะไม่ได้มีเวลาให้เขาเลยอันดับที่2ก็คือการที่เรารู้สึกว่าเด็กกับเราเนี่ยไม่สามารถพูดคุยหรือยอมรับในความแตกต่างของกันและกันได้ยกตัวอย่างเช่นเด็กบางคนรู้สึกว่าคุณพ่อคุณแม่อยากให้เขาเรียนเก่งมากๆเลยแต่ว่าเขาอาจจะทำได้ไม่ค่อยดีนักเด็กก็จะรู้สึกว่าเขาไม่เป็นที่ยอมรับของคุณพ่อคุณแม่หรือแม้กระทั่งเด็กบางคนอาจจะรู้สึกว่าตัวเองเป็นเด็กขี้อายคุณพ่อคุณแม่อยากให้กล้าแสดงออกแต่เขาเป็นตัวเขาแบบนี้เขาก็จะรู้สึกว่าเขาไม่ดีพอสำหรับคุณพ่อคุณแม่สินะและตัวอย่างที่3ก็คือการที่เขาอยู่กับเราแล้วเขาอาจจะรู้สึกติดขัดในการที่จะทำสิ่งต่างๆเพราะว่าไม่ว่าจะทำสิ่งไหนมันก็จำเป็นที่จะต้องขออนุญาตหรือว่าเขารู้สึกว่าเราไม่ได้เปิดโอกาสให้เขาทำอย่างเต็มที่นั่นเองค่ะดังนั้นถ้าหากเราพัฒนา healthy relationship เขาก็จะสามารถพัฒนาความสัมพันธ์กับคนอื่นในรูปแบบที่ดีได้แต่ถ้าเราพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์ในลักษณะของ toxic หรือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยดีนักเด็กอาจจะพัฒนาตัวเองไปสู่การมีความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยดีกับผู้อื่นได้เช่นกันอาจจะเป็นในรูปแบบของความหวาดกลัวที่จะมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับคนรักในอนาคตหรือแม้กระทั่งว่าเขาอาจจะไม่รู้เลยว่าการที่จะมีรูปแบบความสัมพันธ์ที่ดีเป็นเช่นไรเพราะที่ผ่านมาเขามีรูปแบบความสัมพันธ์แบบนี้กับเราค่ะเมื่อเราทราบแล้วว่าความสัมพันธ์ในวัยเยาว์มีผลต่อการที่เราจะสร้างสายสัมพันธ์ในวัยผู้ใหญ่จอห์นโบวี้เชื่อเสมอว่าการสร้างสายสัมพันธ์ที่เหนียวแน่นในวัยเด็กเนี่ยจะทำให้เด็กสามารถพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีแล้วก็สามารถที่จะตอบสนองต่อโลกใบนี้ได้อย่างมั่นคงซึ่งงานวิจัยของรูดอล์ฟเชฟเฟอร์แล้วก็เพ็กกี้เอมเมอร์สันเนี่ยได้ศึกษาเด็กทารกทั้งหมด60คนตั้งแต่วัยแรกเกิดจนถึงวัย1ปีพวกเขาได้ค้นพบว่าสายสัมพันธ์มีพัฒนาการที่เป็นลำดับที่ชัดเจนอยู่ซึ่งพวกเขาได้แบ่งลำดับสเตต

ของพัฒนาการออกเป็น4ขั้นด้วยกันเริ่มตั้งแต่ขั้นแรกสุดเลยก็คือขั้นที่เรียกว่า pre-attachment หรือว่าก่อนเริ่มสายสัมพันธ์เด็กวัยแรกเกิดจนถึงวัย6สัปดาห์ค่ะพวกเขาอาจจะยังไม่สามารถสร้างสายสัมพันธ์ที่ชัดเจนได้เพราะว่าพวกเขาแค่ต้องการการอยู่รอดแล้วต้องการใครสักคนหนึ่งที่สามารถตอบสนองขั้นพื้นฐานให้เขาได้ไม่ว่าหิวได้กินเหนอะหนะได้การเปลี่ยนแพมเพิร์สหรือว่าป่วยได้รับการช่วยเหลือเยียวยาแม้ว่าเด็กยังไม่สามารถแยกแยะได้ว่าใครที่เป็นผู้เลี้ยงดูหลักของเขาแต่เขาเริ่มรู้สึกมีความผูกพันกับคนที่มาให้การอุ้มให้การกอดให้การให้อาหารเขาแล้วซึ่งเด็กวัย6สัปดาห์ถึง7เดือนเนี่ยค่ะยังอยู่ในขั้นที่เรียกว่า indiscriminate ก็คือแยกแยะไม่ได้นั่นเองค่ะว่าใครเนี่ยเป็นใครคุณพ่อหรือคุณแม่คุณปู่หรือคุณย่าแต่ไม่ว่าใครก็ตามที่เข้ามาหาเขาเขาอาจจะยิ้มให้แล้วก็อยากให้เราอุ้มไปหมดค่ะดังนั้นคุณพ่อคุณแม่เคยสงสัยไหมคะว่าช่วงหนึ่งของเด็กเนี่ยเขาให้ใครอุ้มก็ได้แต่ทำไมพอโตขึ้นมาแล้วอยู่ดีๆกลับไม่ยอมให้อุ้มซะงั้นก็เพราะว่ามันนำไปสู่พัฒนาการในขั้นที่3นั่นเองค่ะคือขั้นที่เรียกว่า discriminate คือเด็กสามารถที่จะแยกแยะได้แล้วว่าใครคือพ่อใครคือแม่หรือใครที่เป็นผู้เลี้ยงดูหลักของเขาเด็กๆจะเริ่มแยกแยะได้ในช่วงวัย7เดือนขึ้นไปนี่แหละค่ะเขาจดจำได้แล้วนะคะว่าคนไหนมาหาเขาบ่อยที่สุดแม้ว่าเราจะเป็นคุณแม่ของเด็กน้อยคนนี้แต่ถ้าเราไม่มีเวลาให้เขาแล้วก็ให้คุณปู่คุณย่าเลี้ยงมากกว่าหรือพี่เลี้ยงเลี้ยงเขามากกว่าเนี่ยเด็กก็อาจจะติดบุคคลเหล่านั้นมากกว่าเราได้นะคะถ้าอยากจะให้เด็กๆเชื่อมั่นในตัวเราวางใจในตัวเราเราก็ต้องปรากฏตัวในสายตาของเด็กๆในวัยนี้และก็ให้เวลากับเขามากๆที่สุดในวัยนี้ค่ะแล้วก็ขั้นสุดท้ายของพัฒนาการในช่วงวัยก็คือ10เดือนขึ้นไปเนี่ยค่ะเราเรียกพัฒนาการสายสัมพันธ์อันนี้ว่า multiple หรือว่าเด็กเรียนรู้แล้วว่าสายสัมพันธ์ไม่ใช่แค่เพียงสายสัมพันธ์เดียวที่เขาสามารถสร้างได้แต่เขาสามารถสร้างสายสัมพันธ์กับทุกๆคนที่เข้ามาหาเขาได้ค่ะสายสัมพันธ์กับคุณพ่อคุณแม่สายสัมพันธ์กับคุณปู่คุณย่าสายสัมพันธ์กับพี่น้องสายสัมพันธ์กับเพื่อนแล้วก็คนอื่นๆค่ะเด็กๆสามารถแยกระดับความสนิทใจได้ตามการที่เรามีเวลาให้มากหรือน้อยหรือว่าใครก็ตามที่สามารถทำให้เขาไว้วางใจได้มากเด็กก็จะมีสายสัมพันธ์ที่เหนียวแน่นแล้วก็แข็งแกร่งกว่าค่ะ

แต่แอนนาบอมไลได้ศึกษาต่อจากจอห์นโบบี้ว่าแล้วรูปแบบความสัมพันธ์ในวัยเยาว์รูปแบบไหนที่จะส่งผลกระทบกับการเป็นผู้ใหญ่ที่มีความสัมพันธ์กับผู้อื่นในแบบต่างๆซึ่งเธอได้พบว่ามีรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่ลูกเนี่ย4รูปแบบด้วยกันซึ่งเราจะเริ่มจากรูปแบบแรกที่เป็นรูปแบบที่ควรจะเป็นนะคะคือรูปแบบที่เรียกว่า authoritative หรือในชื่อภาษาไทยที่เรียกง่ายๆเลยก็คือคุณพ่อคุณแม่ที่มีความเอาใจใส่การที่คุณพ่อคุณแม่มีความเอาใจใส่เนี่ยไม่ได้แปลว่าเราตามใจลูกนะคะแต่หมายถึงว่าเรามีเวลาให้เขาสอนสิ่งต่างๆตามวัยแล้วก็ให้การยอมรับลูกในแบบที่เขาเป็นเด็กๆจะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณพ่อคุณแม่ในรูปแบบที่ดีแล้วก็สามารถที่จะเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่สามารถพัฒนาความสัมพันธ์กับคู่รักหรือว่าบุคคลอื่นๆในสังคมในรูปแบบที่ดีต่อได้ค่ะแต่ในรูปแบบอื่นๆต่อจากนี้จะเป็นรูปแบบที่เราไม่แนะนำแล้วก็ไม่ควรที่จะสร้างสายสัมพันธ์รูปแบบนี้กับใครหรือแม้แต่กระทั่งกับลูกเรานะคะรูปแบบแรกเรียกว่า authoritarian หรือเรียกง่ายๆว่าค่อนข้างเผด็จการคุณพ่อคุณแม่รูปแบบนี้เนี่ยจะคอยใช้การสั่งบอกว่าลูกต้องทำแบบไหนและค่อนข้างคาดหวังผลลัพธ์ค่อนข้างสูงแม้ว่าลูกจะพยายามอย่างเต็มที่แล้วหรือว่าลูกอยากจะเสนอความคิดเห็นแบบไหนเราจะมักจะไม่ค่อยฟังแล้วก็ปฏิเสธเสียทุกครั้งเพราะเรามองว่าลูกก็คือลูกและเราคือพ่อแม่เราควรจะมีสิทธิ์แล้วก็ลูกควรที่จะฟังซึ่งในความเป็นจริงแล้วความสัมพันธ์รูปแบบนี้ไม่ดีเอาซะเลยนะคะเพราะว่าจะทำให้เด็กๆ เนี่ยเกิดความหวาดกลัวมากกว่าจะพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นมากับคุณพ่อคุณแม่เมื่อเขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่เขาอาจจะมองว่าถ้าเขาเก่งหรือว่าเขาแข็งแกร่งกว่าอีกฝ่ายนึงเขาอาจจะรู้สึกว่าเขาไม่จำเป็นต้องยอมอีกคนนึงก็ได้แล้วก็จะพัฒนาความสัมพันธ์ในรูปแบบเดียวกับที่เราพัฒนากับเขาหรือแม้กระทั่งการที่เขาอาจจะหวาดกลัวกับการสร้างสายสัมพันธ์กับผู้อื่นนะคะเพราะว่าเขารู้สึกว่าสายสัมพันธ์เป็นอะไรที่ทำให้เขาหวาดกลัวในวัยเยาว์ต่อมาเป็นลักษณะความสัมพันธ์ที่เรียกว่า permissive attachment style นะคะหรือการที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยตามใจลูกๆมากๆนั่นเองค่ะการตามใจเนี่ยปรากฏในรูปแบบของการที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยกลัวลูกจะ

ไม่รักกลัวการปฏิเสธลูกหรือกลัวการขัดใจเขาการขัดใจเนี่ยบางครั้งก็จำเป็นกับเด็กๆเหมือนกันนะคะเพราะว่าหากเราไม่สามารถที่จะสอนเขาได้ในสิ่งที่จำเป็นเพราะกลัวว่าลูกจะไม่ชอบลูกจะเหนื่อยเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้เรียนรู้ในสิ่งที่จำเป็นเมื่อเขาเข้าไปอยู่ในสังคมเพื่อนๆก็อาจจะไม่ได้ยอมตามเขาไปเสียทั้งหมดเด็กๆอาจจะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไม่เป็นที่ยอมรับหรือว่าตัวเองเนี่ยอยากจะสั่งเพื่อนๆไปเสียหมดทำให้เขาอาจจะไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนเสียเท่าไหร่เมื่อเขามีรูปแบบความสัมพันธ์กับคนอื่นๆในวัยผู้ใหญ่เขาอาจจะเอาแต่ใจแล้วก็อาจจะไม่เข้าใจคนอื่นก็ได้เช่นกันค่ะและสุดท้ายคือรูปแบบความสัมพันธ์ที่เรียกว่า uninvolved attachment style หรือเรียกว่าการปล่อยปละละเลยหรือทอดทิ้งนั่นเองค่ะยิ่งกว่าการไม่รักคือการที่เขาไม่ได้รับการมองเห็นเลยเด็กจะรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้เป็นที่ต้องการของโลกใบนี้เพราะว่าแม้แต่กระทั่งพ่อแม่ที่ให้กำเนิดเขาก็ไม่ได้ให้ความสนใจแล้วก็ทอดทิ้งเขาด้วยมักจะพบที่สถานเด็กกำพร้าหรือว่าเด็กบางคนที่คุณพ่อคุณแม่ไม่มีเวลาให้เลยหรือว่าทอดทิ้งเขาไว้กับใครบางคนแล้วก็แทบจะไม่มีเวลากลับมาดูแลเขาเด็กๆจะพัฒนาความรู้สึกกังวลหรือว่าความรู้สึกว่าตัวเองนั้นไม่ดีพอทำให้ไม่ได้เป็นที่รักแล้วที่ยอมรับของคุณพ่อคุณแม่เมื่อเขากลายเป็นผู้ใหญ่เขาอาจจะรู้สึกว่าแล้วอย่างนี้เขาควรจะมีความสัมพันธ์กับคนอื่นได้ไหมคนอื่นจะยอมรับในแบบที่เขาเป็นหรือเปล่าเราก็จะพบว่าผู้ใหญ่หลายคนที่ถูกทอดทิ้งในวัยเยาว์เนี่ยเขาก็จะกลัวการถูกทอดทิ้งเช่นกันบางคนเลือกที่จะปฏิเสธคนอื่นก่อนที่ตัวเองจะโดนปฏิเสธตอบนะคะหรือบางคนเลือกที่จะสร้างกำแพงหนาไม่อยากให้ใครเข้ามาในความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งไปกว่าเพื่อนหรือว่าอาจจะเป็นแค่คนรู้จักเพราะเขากลัวว่าตัวเองเนี่ยอาจจะโดนทิ้งหรือว่าอาจจะไม่ได้รับการยอมรับสักวันนึงค่ะเมื่อเรารู้แล้วว่าความรักแล้วก็สายสัมพันธ์ที่เหนียวแน่นในวัยเยาว์มีความสำคัญกับเด็กมากๆดังนั้นเราทุกคนที่มีโอกาสที่จะได้ดูแลเด็กสักคนนึงเราควรที่จะรักเด็กวันนี้ให้มากพอเพื่อเขาจะได้เติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่รักตัวเองและรักผู้อื่นเป็นค่ะสุดท้ายแล้วในวันหนึ่งเด็กทุกคนก็ต้องเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่เราพบว่าผู้ใหญ่หลายคนที่มีความเจ็บป่วยทางกายทางใจมักจะมีบาดแผลในวัยเยาว์ที่ไม่ได้รับการเติมเต็มหรือว่าได้รับการทำร้ายมาก่อนดังนั้นวัยเด็กจึงเป็นวัยที่สำคัญมากๆที่เราจะให้การดูแลให้การยอมรับให้ความรักแล้วก็ที่สำคัญคือการปลูกฝังคุณค่าในตัวของเด็กคนหนึ่งในฐานะที่เรากลายเป็นผู้ใหญ่ในวันนี้บางคนอาจจะกลายเป็นคุณพ่อคุณแม่เป็นคุณครูเป็นนักบำบัดหรือเป็นคุณปู่คุณย่าก็ขอให้ใช้โอกาสนี้ในการดูแลเด็กๆอย่างเต็มที่นะคะแต่ถ้าเราไม่ได้มีโอกาสดูแลเด็กคนใดเลยขออย่าลืมที่จะกลับมาดูแลเด็กน้อยในตัวเราค่ะ

สำหรับในตอนถัดไปเราจะมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการทางด้านสรีระไม่ว่าจะเป็นด้านสมองสภาพแวดล้อมหรือทางกายภาพของเด็กคนหนึ่งว่ากว่าเขาจะเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่เนี่ยเขาจะต้องผ่านอะไรบ้างแล้วกิจกรรมที่จะสามารถช่วยให้เขาพัฒนาอย่างเต็มที่เนี่ยมีอะไรบ้างเรามาเรียนรู้ไปด้วยกันในตอนถัดไปนะคะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์

Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhang dhammang sanghang gunuttarang Pacayang namasami. ต่อมาเพิ่งกลับมาจากเมืองจีน ไปเมืองจีนไปที่ไหนคนเยอะพลเมืองของเมืองจีนทั้งหมด 1,400 ล้านคนเมื่อคนมากเราจะมองไม่เห็นความเป็นคนของคนและความเป็นมนุษย์ของคนได้ง่ายๆมองคนมากเป็นพันเป็นหมื่นดูเหมือนมดเหมือนมดดำมดแดงมากกว่าโดยสัญชาตญาณนั้นถ้าไปในที่ที่มีคนมากธรรมาจะระลึกถึงคำพูดของ นักเขียนชาวอเมริกันคนหนึ่งคงต้องกล่าวเป็นภาษาอังกฤษนะว่า if anyone mattersEveryone matters. คำว่าในประโยคนี้คำที่ยากหน่อยก็คำว่า matters ใช่ไหม matters แปลว่ามีความหมายมีความสำคัญนักเขียนคนนี้อยากบอกว่าทุกคนไม่ว่าเป็นคนที่เรารู้จักและไม่รู้จักคนที่เรารักหรือคนที่เราชังและคนที่เราเห็นแล้วเฉยๆทุกคนชีวิตเขามีความมีความหมายสำหรับเขามีความหมายสำหรับครอบครัวเขาและเราต้องให้เกียรติในฐานะเป็นผู้มีความหมายผู้ที่ต้องการความหมายเมื่อเราเห็นคนเยอะเราจะลืมมักจะลืมว่าเขามีความรักสุขเกลียดทุกข์เหมือนกับเราเขามีพ่อมีแม่แล้วอาจจะมีแฟนมีคู่ครองมีลูกมีหลานเขาเป็นคนมีครอบครัว

เหตุผลของนักเขียนคนนี้ก็คือถ้าเรายอมรับว่าชีวิตเรามีความหมายมีความสำคัญหรือว่าชีวิตของคนที่เรารักเช่นคุณพ่อคุณแม่เป็นต้นมีความหมายมีความสำคัญเพราะฉะนั้นทุกคนก็ต้องมีความสำคัญนี่ปัญหาในโลกปัจจุบันก็อยู่ที่เราชอบมองข้ามสิ่งที่ทำให้พวกเราเหมือนกันเราไปจดจ่อไปสำคัญมั่นหมายในสิ่งที่ทำให้เราต่างกันจนกระทั่งความรู้สึกว่าเราว่าเขารุนแรงเช่นถ้าเราเรียนประวัติศาสตร์มันจะเห็นว่าผู้มีอำนาจจะใช้ความกลัวเป็นเครื่องมือในการปกครองเพราะคนที่กลัวก็เป็นคนโง่เพราะความกลัวครอบงำจิตใจสติปัญญาดับไปแล้วผู้ที่กลัวบังคับง่ายดังนั้นถ้าเราฝ่ายผู้มีอำนาจ มีข้อบกพร่องหรือว่าปกครองอย่างไม่ยุติธรรมวิธีป้องกันตัวเองก็คือให้ผู้ที่อยู่ใต้การปกครองกลัวคนต่างชาติเรียกว่ากลัวคนต่างศาสนาและกลัวคนสีผิวไม่เหมือนกันเอาเรื่องที่ไม่เหมือนกันเป็นจุดตั้งความรังเกียจให้เรากลัวสิ่งที่ไม่เหมือนของเราซึ่งเป็นสิ่งที่เราทุกคนต้องระมัดระวังอยู่ตลอดเวลาคือสิ่งที่แตกต่างก็มีอยู่แน่นอนแม้แต่ในโรงเรียนเราเป็นคนไทยเกือบทุกคนถ้าพูดถึงความเป็น ความเป็นอยู่ฐานะในสังคมก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่อย่างไรก็ตามพอมาอยู่ด้วยกันก็เรียกว่านานาจิตตังจริตนิสัยของแต่ละคนไม่ค่อยจะเหมือนกันก็ทำให้เกิดมีปัญหาได้เป็นพุทธองค์ไม่ให้เราลืมหรือไม่ปฏิเสธความแตกต่างแต่พร้อมกับความแตกต่างเราต้องพยายามคำนึงถึงสิ่งที่ทำให้เราเหมือนกันท่านเจ้าคุณพุทธทาสท่านก็มี ประโยคของที่ท่านใช้เป็นประจำเราเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายเป็นเพื่อนเพราะทุกคนที่อยู่ที่นี่วันใดวันหนึ่งเกิดแล้วต้องแก่วันใดวันหนึ่งต้องเจ็บแล้วสุดท้ายต้องตายสิ่งเหล่านี้เราต้องคิดบ่อยๆก็เรื่องที่ความคิดเห็นไม่เหมือนกันความเชื่อไม่เหมือนกันจริตนิสัยไม่เหมือนกันสีผิวไม่เหมือนกันการแต่งตัวไม่เหมือนกันนะมันเป็นสิ่งที่กระทบทันทีไม่ต้องคิดอะไรส่วนความจริงของชีวิตหรือการที่เรามีความเกิดความแก่ความเจ็บความตายด้วยการทุกๆคนปกติไม่ค่อยอยู่ในสมองใช่ไหมถ้าไม่ตั้งใจคิดจิตก็ไม่อยากจะคิดนอกจากเวลาที่เราเจอความเจ็บไข้ได้ป่วยหรือว่า เรา

ลัดพรากจากคนที่เรารักเป็นต้นหมายถึงว่าถ้าธรรมชาติไม่บังคับโดยสัญชาตญาณของเราไม่อยากจะคิดนั้นพุทธเจ้าสอนว่าคนเหล่านี้จะดีจะเจริญงอกงามเพราะรู้จักฝึกตนสิ่งที่มาเองโดยสัญชาตญาณโดยธรรมชาติมันไว้ใจไม่ได้เมื่อการฝึกตนต้องเป็นระบบอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องไม่ใช่ว่าทำบ้างไม่ทำบ้างการตั้งสติเป็นเรื่องสำคัญยิ่งพุทธองค์เคยเปรียบเทียบสติกับนายกรัฐมนตรีพุทธองค์ก็ตรัสไว้ว่าในรัฐบาลหรือในการปกครองของมหากษัตริย์ก็เหมือนกันว่าจะมีพวกรัฐมนตรีพวกอำมาตย์ที่รับผิดชอบในเรื่องต่างๆในกิจกรรมต่างๆแต่ผู้เป็นนายกรัฐมนตรีต้องมีความรู้ในงานของทุกกระทรวงของทุกกรมไม่ใช่เฉพาะกระทรวงเฉพาะกรมที่ตนรับผิดชอบพุทธองค์ก็ตรัสไว้ว่าสติต้องเข้ามามีบทบาทในทุกๆกิจกรรมในชีวิตในทุกๆเรื่องในชีวิตไม่งั้นงานจะเสียชีวิตเราจะเสีย ต้องฝึกให้รู้ตัวต้องฝึกตนการฝึกตนคืออะไรคือนอกจากการเรียนการสอนการทำหน้าที่ต่างๆแล้วเราต้องมีความเพียรมีความเพียรป้องกันไม่ให้สิ่งเศร้าหมองต่างๆเช่นความโกรธความเกลียดความอิจฉาพยาบาทความซึมเศร้าความฟุ้งซ่านวุ่นวายต้องมีความเพียรด้วยสติดูแลจิตใจไม่ให้สิ่งเหล่านี้เข้ามาครอบงำแต่เมื่อเราเผลอไปสิ่งที่ไม่ดีเข้ามาอยู่ในจิตใจเราแล้วเราต้องมีความเพียรจัดการปล่อยวางนี่เป็นสิ่งที่มนุษย์จะได้ดีมนุษย์จะปลอดภัยด้วยการฝึกเรื่องการจะป้องกันไม่ให้สิ่งเศร้าหมองความเห็นแก่ตัวความวุ่นวายฟุ้งซ่านทั้งหลายที่เข้ามาในจิตนี่ไม่ใช่ว่าจะเป็นเอง ไม่ใช่ว่าจะเป็นทวยทากรรมจะเป็นได้จะป้องกันอันตรายได้ด้วยความเพียรถ้าจิตใจเราฟุ้งซ่านวุ่นวายเศร้าโศกอะไรมีโลภมีโกรธมีหลงครอบงำอย่าไปหวังเลยว่าสิ่งเหล่านั้นจะหายเองถ้าไม่ดูแลไม่เก่งในการจัดการกับอารมณ์ตัวเองแล้วจะเป็นเหยื่อของอารมณ์ตลอดชีวิตเลยทุกวันนี้เราดูสิในโลกที่เจริญคนที่ไม่ต้องกังวลเรื่องปัจจัย4อาหารการกินก็พอสมควรอยู่แล้วเสื้อผ้าที่อยู่อาศัยยารักษาโรคไอ้สิ่งที่เป็นพื้นฐานของชีวิตเนี่ยได้แล้วแต่เมื่อไม่ต้องกังวลไม่ต้องทุกข์กับการเอาตัวรอดในระดับนี้แล้วมนุษย์เราจะเริ่มจะเป็นโรคทางจิตใจ

โรคเพราะกิเลสนั้นเราถามว่าถ้าเราเคยซึมเศร้าไหมเคยวิตกกังวลไม่จนนอนไม่หลับเคยมีไหมเคยโกรธเคยเกลียดเคยอิจฉาเคยอะไรไหมแล้วถามว่าดีไหมเป็นสุขหรือเป็นทุกข์แล้วถ้าเป็นทุกข์นะเรามีเราวางแผนไม่ว่าจะจัดการกับสิ่งเหล่านี้ในชีวิตของเราต่อไปยังไงไหมถ้าหวังว่าจะไม่เข้ามายุ่งกับเรามากอันนี้เรียกว่าประมาทมีโอกาสยิ่งทำงานทางโลกความกดดันก็เพิ่มมากขึ้นกดดันด้วยเวลาความกดดันด้วยความคาดหวังของคนรอบข้างสิ่งเหล่านี้เลี่ยงไม่ได้แต่ความรู้สึกกดดันกับความรู้สึกตึงเครียดไม่ใช่อันเดียวกันเราต้องรู้จักดูแลจิตรู้สึกกดดันถ้าเป็นความกดดันอย่างเดียวมันกระตุ้นให้เราขยันนะแต่ถ้าปล่อยถ้าเราไม่รู้จักดูแลจิตใจความรู้สึกกดดันก็กลายเป็นตึงเครียดทุกข์จะตึงเครียดและไม่ตึงเครียดไม่ใช่เพราะความกดดันแต่เพราะเราไม่เก่งในการรับมือกับความกดดันนอกจากแล้วนั้นแล้วเนี่ยคุณงามความดีต่างๆมันมีความดีอะไรบ้างไหมที่ไม่เคยเห็นในตัวเราก็คงมีเยอะเหมือนกันแต่พุทธเจ้าท่านให้ข่าวดีว่าไม่มีความดีข้อไหนที่เกิดขึ้นในจิตใจของคนเราไม่ได้ถ้าเราเก่งถ้าเราฝึกตนให้ถูกวิธีฝึกตนให้อย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องความดีต่างๆเนี่ยไม่เกิดขึ้นเองรวยเท่าไหร่สะดวกสบายเท่าไหร่นะก็ไม่ใช่ว่าถึงคนหนึ่งที่คุณงามความดีจะพุทธขึ้นมาเองเป็นผลเป็นกำไรชีวิตมันเกิดขึ้นด้วยการฝึกตนเท่านั้นความดีต่างๆมันก็มีอยู่บ้างนะเราทุกคนแต่ความดีที่เราเห็นอยู่ในตัวเรามั่นใจได้ไหมว่าสิ่งนั้นจะอยู่กับเราตลอดไปเป็นไปได้ไหมที่มันจะเสื่อมไปมันจะหายไปถ้าชีวิตเราเปลี่ยนแปลงก็คงไม่มีใครรับรองตัวเองได้ถ้าไม่ได้หลักในการฝึกตนผู้ที่ฝึกตนเท่านั้นที่จะมั่นใจได้ว่าความดีที่ทำไปแล้วเราก็จะดูแลรักษาทนุถนอมบำรุงให้มันเจริญยิ่งขึ้นไปนั้นวิชาการกับวิชาชีวิตต้องไปด้วยกันวิชาชีวิตก็เพราะว่าวิชาการเพื่ออะไรเราเรียนวิชาการเพื่ออะไรเราเรียนวิชาการเพื่อชีวิตไม่ใช่แล้วนั่นไอ้ที่จริงก็มีแต่วิชาชีวิตที่โรงเรียนเราสอนว่ามีวิชาการวิชาชีวิตก็มีวิชาชีวิตโดยตรงกับวิชาชีวิตทางอ้อมวิชาชีวิตทางอ้อมเรียกว่าวิชาการแต่วิชาการก็เพื่อรับใช้ชีวิตให้ชีวิตเราเจริญเจริญอย่างต่อเนื่องเจริญในลักษณะที่จิตจะเป็นที่พึ่งของตนได้ในที่สุดด้านการฝึกตนเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีในบางครั้งสิ่งที่หลายคนอาจจะโอ้โชคร้ายสิ่งไม่ดีเลยเกิดขึ้นแต่สำหรับผู้มุ่งมั่นในการฝึกตนอาจจะกลับ

0: เห็นว่าเป็นประโยชน์ที่ซ้ำไปตอนที่อาตมาไปเมืองจีนเมื่ออาทิตย์ก่อนก็ไปเยี่ยมเพื่อนท่านเป็นพระทิเบตแล้วท่านเกิดอะไรแรงโดนบันดาลใจว่าจะสร้างวัดตรงซากของวัดเก่าซึ่งสมัยก่อนมีพระสงฆ์ถึง1,000 รูปแต่ในช่วงวัฒนธรรมปฏิรูปวัฒนธรรมของจีนวัดถูกทำลายไปถูกเผาหมดไม่เหลือท่านอธิษฐานจิตว่าจะต้องสร้างขึ้นมาใหม่อาตมาไปรู้จักกับท่านครั้งแรกท่านก็กางเต็นท์อยู่กับสามเณรก็ยังไม่ได้ก่อสร้างอะไรเลยต่อมามีจิตศรัทธาช่วยอุปถัมภ์วัดก็เจริญอย่างรวดเร็วมากยังไม่น่าเชื่อ เมื่ออาตมาไปเมื่อ2-3 ปีที่แล้ว วัดก็จวนจะเรียบร้อยแล้วก็ ท่านก็มีลูกศิษย์ลูกหามาเยอะท่านก็ดูวุ่นวายเหมือนกันรับผิดชอบเยอะแต่คราวนี้ไปท่านก็ดูผอมลงมากแต่ดูผ่องใสอย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อนจนผิดสังเกตอาตมารู้สึกน้ำตาจะไหลด้วยความมุทิตาที่จะเห็นท่านท่านก็เล่าให้ฟังว่าผมเป็นพระมานานมากแล้วแต่ยมวันนี้จะยมรับว่าแต่ก่อนไม่เคยเข้าใจความหมายของคำว่าปฏิบัติแต่3 ปีที่ผ่านมาผมป่วยตลอด3 ปีที่ผ่านมาผ่าตัด10 ครั้งและตอนนี้ต้องเปลี่ยนตับเสียแล้วต้องระวังตัวตลอด แต่ผมไม่เสียดายบอกว่าเพราะถึงว่าเหมือนผมขี้เกียจผมประมาทแต่เพราะธรรมชาติบังคับผมจึงตั้งใจปฏิบัติอย่างที่ไม่เคยตั้งใจมาก่อนและตอนนี้รู้สึกว่าได้ผลในระดับหนึ่งท่านก็ออกท่านก็ทอมตัวมากท่านก็ไม่อยากจะพูดอะไรในรายละเอียดเพราะอยู่ต่อหน้าญาติโยม แต่เราก็ดูว่าท่านก็ดูผ่องใสมาก ทีนี้แหละคนเราแม้แต่พระแล้วนะบางทีต้องถึงขั้นนั้นถึงขั้นที่เจ็บปวดจวนตายจึงจะขยันทำกิจของตน เจริญด้วยวิชาชีวิตตรงๆแต่คนเราไม่ควรจะปล่อยถึงท่านก็ไม่ถึงกับปล่อยมากหรอกแต่ท่านก็มีกำลังเป็นพิเศษเพราะการท้าทายของธรรมชาติถ้าคนเราเนี่ยอายุแค่นี้ยังวัยรุ่นเริ่มต้นคอยเป็นคอยไปคอยพัฒนาจิตใจของตนเจริญสติสำรวมกายสำรวมวาจาค่อยๆฝึกตนก็จะเป็นการสะสมยศัพท์จะเป็นกำไรชีวิตโดยแท้ความสุขที่เราจะได้จากความเจริญทั้งโลก มันก็มีอยู่แอก็น่าชื่นชมในระดับหนึ่ง แต่สุดท้ายมันก็แค่นั้นแหละหลายคนนี่ก็ตีค่าตัวเองด้วยตำแหน่ง ด้วยเงินด้วยทองด้วยสินค้าต่างๆแล้วเมื่อต้องพลัดพรากจากสิ่งเหล่านั้นไม่รู้จะอยู่ไปทำไมอันนี้ก็คือไม่เก่งทั้งวิชาชีวิตอย่างคนที่ต้องซื้อสินค้าแพงๆมียี่ห้อต่างๆเพื่ออะไรก็ไม่ได้อยู่ที่การใช้สอยสิ่งนั้นเท่าไหร่มันอยู่ที่การอวดมากกว่าการอวดให้ทุกคนทราบว่าข้าพเจ้าเป็นคนที่มีเงินซื้อยี่ห้อนี้ได้คือไม่ใช่ความสุขมันเป็นการประกาศให้คนอื่นมันยังเป็นความต้องการจากคนอื่นถ้าซื้อเพราะว่าใช้สอยได้ดีทำหน้าที่ได้ดีอันนี้ก็เรื่องหนึ่งแต่ถ้าต้องการให้คนอื่นเห็นมันก็เป็นความอ่อนแอของจิตใจใช่ไหมวันก่อนตอนเดินทางมีคนให้ดูในหนังสือพิมพ์มีนักฟุตบอลโรนัลโดใส่ใส่นาฬิกาหมื่นนี่ราคาถ้าคิดเป็นเงินบาทก็ต้อง 60-70 ล้านอะไรเงี้ยคิดว่าโอ้เนี่ยคนเล่นบอลเก่งขนาดนี้แต่ยังสติปัญญานี่ต่ำสามขนาดนี้มึงใครว่ามีเงินมากแล้วไม่รู้จะใช้ยังไงซื้อของแพงๆให้คนอื่นเห็นมันก็แค่นั้นเหมือนเด็กฮะนี่ไม่ใช่ลักษณะผู้มีสติปัญญาผู้มีวุฒิภาวะอะไรคือความคิดจะอวดก็แสดงว่าไม่มีความเชื่อมั่นในตัวเราไม่เห็นคุณค่าชีวิตของตัวเราก็ถือว่าค่าของตัวเราขึ้นอยู่กับการชื่นชมของคนอื่นเราคือเราในสายตาคนอื่นถ้าไม่มีใครเห็นเราไม่มีใครชื่นชมเราไม่มีใครสนใจเราไม่รู้อยู่ทำไมอย่างนี้ก็เป็นโรคจิตที่คนเป็นกันทั่วโลกในปัจจุบันถือว่าตัวเราดีตัวเราเก่งตัวเรามีคุณค่าเพราะคนอื่นชื่นชมเพราะคนอื่นกดไลค์อะไรเงี้ยดังนั้นเราต้องถามตัวเองว่าคุณค่าของตัวเองอยู่ตรงไหนถ้าคุณค่าเราขึ้นอยู่กับคนอื่นมันจะใช่เหรอคุณค่าของเราที่มีทั้งวันทั้งคืนคนอื่นเห็นคนอื่นไม่เห็นมีไหมที่ไม่ขึ้นอยู่กับความรู้สึกของคนอื่นกับการยอมรับของคนอื่นว่ามีอะไรอยู่ในตัวของเราไหมที่ดีที่งามที่ไม่ต้องสนใจคนอื่นก็อยากให้เรามาสนใจค้นคว้าหาสิ่งนี้ถ้าเราได้สิ่งนี้แล้วอยู่คนเดียวก็มีความสุขอยู่สองคนก็มีความสุขสามสี่คนก็มีความสุขร้อยคนก็มีความสุขแต่ถ้าหาตัวนี้ไม่ได้หาคุณค่าของชีวิตตัวเองไม่ได้อยู่คนเดียวก็ไม่มีความสุขสองคนก็ไม่มีความสุขสามสี่คนห้าคนร้อยคนก็ไม่มีความสุขเพราะไม่เก่งไม่ฉลาดไม่รู้จักดูแลจิตใจไม่รู้จักความจริงภายในอยู่กับโลกมายาคอยมองแต่คนอื่นตลอดเวลาเอาเลยวันนี้คงจะพอสมควรเก็บเวลาไว้ที่ลองI began by telling you about my recent trip to China and how in so many places in China it seems to be a sea of people, so many people, and how easy it is to forget that every single person is a person in their own right. And one of my favorite sayings by a non-Buddhist writer is that if anyone matters, then everyone matters. So if we agree that any life, whether it's our own life or a life of loved one, matters, has meaning, has significance, has importance, then it follows that everyone's life has importance. And when you're with large groups of people or traveling through busy airports and railway stations, this is a very good object of recollection. And constantly to be reminding ourselves of the things that we share as human beings, the things that make us different are the things that impact upon us without having to think. Different skin color, different race, different language, different clothing, different beliefs, etc. These things we're aware of very easily without having to reflect on them. But the fact that we are all, we all of us seek for happiness and fear suffering, that we all are companions in birth, old age, sickness and death. These are truths that you have to decide to think about. You have to make an intention to reflect upon these things. And this is why as human beings, we realize our humanity through this training and through this effort. And if we don't make this effort, then we live our lives more or less according to instinct, and then we become very easily manipulated. So throughout history, rulers, people with power, have manipulated the people in their power by encouraging them to fear and hate people who are not like them, people from different country, different religion, different culture, and so on. And so the way we can guard against this is by constantly reminding ourselves of the things that we share, and that the things that we share are far more important and far more weighty than the things that separate us. So another theme in the talk today, referring to the importance of training ourselves. And so we talk about the development of academic skills and life skills in our school as having to be developed in tandem together. But in fact, the academic skills are for life, for our life, to enhance our life, to better our life, to increase the quality of our life. So really, academic skills are life skills. They're more kind of roundabout rather than direct life skills. But all of this is for our life. And as human beings, we are naturally faced with challenges. And these challenges don't go away naturally. They will only be dealt with successfully when we train ourselves. So the first challenge is that it's so easy for us to become confused and anxious and lonely and worried and depressed and angry and all these negative emotions are come into our minds so easily. And only if we train our mind, know how to look after our mind to prevent that from happening, will we be free of it. It's not going to, this challenge is never going to go away by itself, no matter how successful you are in the world, no matter how much money you make, no matter your status in life. You're still going to be faced with this problem that your mind is very easily overcome by negative emotion. And secondly, that when negative emotion has arisen, the next challenge is to deal with it effectively. Again, that's not going to happen by itself. You know, if the natural tendency is to try and distract yourself or forget it, to maybe to take drugs or to find some kind of enjoyment, but you don't ever deal with it unless you train yourself. There are so many good, wholesome, uplifting qualities of mind that are not yet in our minds, but they can be if we train ourselves, but they won't just arise naturally throughout our life. They will arise if you train them. And lastly, I'm sure all of you have good qualities in your heart, but unless you train, you can't be guarantee that they will stay in your mind or that they will increase and develop further only through training. So these are four challenges that all human beings have. How do we prevent negative mental states from arising in our mind? How do we deal with those that have arisen? How do we give rise to beautiful, noble virtues that have not yet arisen in our mind? And how do we take care and develop those that have? And this is why the Buddha's teaching is so important, because it gives a systematic and very effective training in all four areas and meets those challenges in the most profound way. So this is the talk for this morning.
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชม เลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงาน

0: app.dltv.ac.th
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ชื่อว่าน้องๆได้รู้จักกับอาชีพหมอเวชศาสตร์ฟื้นฟูกันไปบ้างแล้วได้เห็นเครื่องไม้เครื่องมือที่ใช้สำหรับการช่วยเหลือผู้ป่วยเคลื่อนไหวลำบากวันนี้รายการด็อกเตอร์คิสจะพาน้องๆมาเห็นการทำงานเพิ่มเติมของคุณหมอเวชศาสตร์ฟื้นฟูที่ต้องทำงานร่วมกับสหวิชาชีพสาขาต่างๆซึ่งการทำงานจะเป็นอย่างไรเราตามน้องไอรีนไปดูกันเลยครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: หนูชื่อน้องไอรีนวันนี้หนูอยากรู้ว่าหมอเวชศาสตร์ฟื้นฟูทำงานอย่างไรบ้างและรักษาโรคอะไรบ้างหนูขอติดตามการทำงานของหมอได้ไหมคะ
2: ได้ค่ะหมอเวชศาสตร์ฟื้นฟูนะคะก็จะเป็นหมอที่ดูแลฟื้นฟูผู้ป่วยที่มีปัญหาในเรื่องของโรคระบบประสาทนะคะเช่นอัมพฤกษ์อัมพาตมีกล้ามเนื้ออ่อนแรงและอีกอันนึงก็คือกลุ่มผู้ป่วยที่มีปัญหาในเรื่องของอาการปวดไม่ว่าจะเป็นอาการปวดจากการเสื่อมสภาพของร่างกายหรือว่าคนที่มีปัญหาในเรื่องของบาดเจ็บจากการออกกำลังกายนั้นเดี๋ยวเราไปดูการทำงานของหมอกันเลยนะคะไปค่ะ
0: คุณหมอเวชศาสตร์ฟื้นฟูต้องทำงานร่วมกับสหวิชาชีพสาขาต่างๆซึ่งสิ่งสำคัญอันดับแรกที่ต้องทำก็คือการตรวจร่างกายภายนอกครับว่าแต่มันเป็นยังไงครับคุณหมอ
2: การตรวจร่างกายนะคะตอนแรกเราก็จะดูลักษณะภายนอกของคนไข้คุณหมอก็จะต้องประเมินดูว่าระดับหัวไหล่สองข้างของน้องไอรีนเท่ากันหรือเปล่า
1: ค่ะ
2: แต่ถ้าเกิดว่ามันมีการสูงต่ำไม่เท่ากันก็น่าจะมีปัญหาในเรื่องของกระดูกสันหลังคดนะคะแล้วก็น้องรบกวนน้องไอรีนหันหลังหันข้างให้คุณหมอดูนิดนึงคุณหมอก็จะดูว่าแนวสะบักมันมีการโก่งหรือเปล่านะคะแล้วก็รบกวนน้องไอรีนหันหลังให้คุณหมอนะคะคุณหมอก็จะต้องคำดูว่ากระดูกสันหลังของน้องไอรีนเนี่ยตรงปกติอยู่ในแนวตรงหรือเปล่ารบกวนน้องไอรีนก้มให้คุณหมอดูค่ะถ้าเกิดบางคนที่มีปัญหาในเรื่องของกระดูกสันหลังโก่งคดแนวตรงนี้ก็จะสูงต่ำไม่เท่ากันน้องไอรีนยืนขึ้นนะคะหมอก็จะคำดูกระดูกเชิงกรานด้วยนะคะว่าสองข้างเนี่ยมีระดับเท่ากันหรือเปล่านอกจากนี้หมอจะต้องวัดความยาวของขานะคะว่าขาสองข้างสั้นยาวเท่ากันหรือเปล่าก็จะมีปัญหาทำให้เดินตัวเอียงได้เหมือนกันค่ะแล้วควรน้องไอรีนหันหน้าให้คุณหมอจ้านี่หมอจะต้องมานั่งตรวจกำลังกล้ามเนื้อด้วยว่าน้องไอรีนไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของโรคระบบประสาทแทรกซ้อนอยู่น
1: ะคะแล้วมาตรวจยังไงคะ
2: วิธีการตรวจร่างกายของเราก็คือค่ะน้องไอรีนเราออกแรงงอศอกนะคะช่วยแรงกับคุณหมอได้ไหมคะน้องไอรีนเหยียดแขนออกมาเลยค่ะสู้แรงกับคุณหมองอขึ้นนิดนึงนะแล้วดันออกมาโอเคแล้วต้องตรวจร่างกายทั้งสองข้างเท่าๆกันนะคะงอศอกค่ะอึ๊บเหยียดแขนค่ะเหยียดแขนออกมาเลยดันสู้กันโอเคคุณหมอก็จะต้องตรวจในเรื่องของเส้นประสาทด้วยว่ามีความไวของเส้นประสาทผิดปกติหรือเปล่าเนาะแล้วคุณน้องไอรีนนั่งเลย
1: แล้วไม้ที่หมอถือคืออะไรหรอคะ
2: อันนี้เป็นเครื่องมือที่สำหรับตรวจในเรื่องของความไวของระบบประสาทเส้นประสาทของน้องไอรีนปกติดีหรือเปล่าระบบประสาทปกติหรือเปล่านะคะอย่างนี้ต้องเปรียบเทียบกันสองข้างอันนี้ถือว่าปกติดีอยู่นะคะนอกจากนี้เราต้องตรวจความตึงตัวของกล้ามเนื้อว่าไม่ได้มีกล้ามเนื้ออ่อนแรงอ่อนปวกเปียกหรือว่ามีความเกร็งของกล้ามเนื้อนะคะอันนี้ยังถือว่าปกติดีค่ะ
1: ค่ะ
0: เราได้เห็นการทำงานของคุณหมอในการตรวจร่างกายภายนอกกันไปแล้วยังมีอุปกรณ์การแพทย์ที่ช่วยในการตรวจวินิจฉัยอีกด้วยจะเป็นอะไรเราไปดูกันเลยครับ
2: นอกจากที่เมื่อกี้เราตรวจในห้องตรวจร่างกายแล้วนะคะเราก็จะมีเครื่องไม้เครื่องมือเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อช่วยในการตรวจวินิจฉัยให้ละเอียดมากยิ่งขึ้นนะคะอย่างเช่นห้องนี้ห้องเกิดยูโรไดนามิก
1: เขาทำอะไรเหรอคะ
2: เดี๋ยวเราไปดูกันในห้องกันนะคะ

0: อันนี้ก็จะเป็นเตียงตรวจของผู้ป่วยนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นอุปกรณ์ในการตรวจ
1: คุณหมอคะแล้วเขาตรวจกันยังไงหรอคะ
0: ให้คนไข้นอนบนเตียงนะคะแล้วก็จะมีการปล่อยกระแสน้ำเข้าไปในกระเพาะปัสสาวะ
1: คุณหมอคะแล้วพอเวลาปล่อยกระแสน้ำเข้าไปคนไข้จะรู้สึกยังไงหรอคะ
0: คนไข้ส่วนใหญ่ที่เป็นผู้ป่วยอัมพาตครึ่งท่อนก็จะมีปัญหาในเรื่องของการรับรู้ความรู้สึกบางคนใส่น้ำเข้าไป250ไม่รู้สึกใส่ไป500ซีซีไม่รู้สึกเลยบางคนเดินนิดนึงก็มีปัสสาวะเล็ดลาดพลิกตัวนิดนึงก็มีปัสสาวะเล็ดลาดเราก็เลยจะต้องมาตรวจดูว่ามีปัญหาในเรื่องของการขับถ่ายผิดปกติหรือเปล่า
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวเราไปดูห้องอื่นกันนะคะ
1: ค่ะ
0: นี้เราจะมาดูห้องสำคัญอีกห้องนึงนะคะคือห้องตรวจไฟฟ้าวินิจฉัยค่ะเราจะใช้ไฟฟ้าในการตรวจความไวของเส้นประสาทแล้วก็ดูการทำงานของกระแสไฟฟ้าวิ่งว่าปกติหรือเปล่าเส้นประสาทนั้นปกติหรือเปล่า
1: ค่ะคุณหมอคะแล้วมีห้องอื่นอีกไหมคะ
0: ค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะ
1: ค่ะ

0: อคะแล้วอันนี้คือเครื่องมืออะไรหรอคะ
1: อันนี้คือเครื่องมือช็อคเวฟหรือว่าภาษาไทยก็คือการใช้คลื่นอากาศอัดกระแทกเพื่อรักษาส่วนใหญ่เราจะใช้รักษาในกลุ่มที่เป็นในเรื่องของเส้นเอ็นพังผืดกล้ามเนื้อที่มีปัญหาในเรื่องของอาการปวดส่วนใหญ่จะใช้ในเคสที่ปวดเรื้อรังนะคะอุปกรณ์ของมันก็คือจะต้องมีหัวที่ปล่อยพลังงานออกมาเป็นอากาศนะคะผ่านตัวหัวแล้วก็ต้องมีการนำโดยการใช้เจลตำแหน่งที่การรักษาส่วนใหญ่ก็ที่คนไข้จะมีบ่อยๆ อย่างเช่นหมอจะยกตัวอย่างให้นะคะเช่นปัญหาเรื่องปวดส้นเท้าตื่นมาตอนเช้าแล้วมีปัญหาเรื่องปวดส้นเท้าอันนี้เครื่องมือนี้ก็จะปล่อยพลังงานออกไปเข้าไปที่ตำแหน่งที่ต้องการรักษาเพื่อให้มีการสั่นสะเทือนของโมเลกุลเนื้อเยื่อที่อยู่ข้างใต้ให้เลือดมันไหลมันเลี้ยงได้ดีขึ้นมันก็จะช่วยซ่อมแซมอาการบาดเจ็บแล้วก็ทำให้อาการปวดลดลงค่ะ
0: คุณหมอคะแล้วคนไข้จะรู้สึกยังไงหรอคะ
1: ตอนทำก็จะรู้สึกว่ามันมีการสั่นสะเทือนมีการเจ็บนิดนึงก็เป็นอยู่ตอนขณะที่ทำค่ะ
0: ค่ะ
2: ดูท่าทางน้องไอรีนจะตั้งใจฟังมากเลยนะครับเนี่ยอย่างที่ทราบว่าหมอเวชศาสตร์ฟื้นฟูทำงานร่วมกับสหวิชาชีพสาขาต่างๆแล้วสหวิชาชีพมีใครบ้างล่ะครับคุณหมอ
1: ก็คือการทำงานของหมอเนี่ยจะต้องประกอบไปด้วยสหวิชาชีพหลายๆท่านเช่นนักกายภาพบำบัดนักกิจกรรมบำบัดน
0: ัก
1: แก้ไขความผิดปกติทางการสิ่งกฎหมายนักเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกนะคะเพื่อที่จะให้คนไข้เนี่ยสามารถที่จะฟื้นสมรรถภาพร่างกายกลับมาเป็นปกติค่ะ
0: ภาพบำบัดนี่คือเขาทำอะไรหรอคะ
1: เช่นนักกายภาพบำบัดจะใช้ในกรณีที่ผู้ป่วยมีปัญหาในเรื่องของการอ่อนแรงกล้ามเนื้อนะคะเราก็จะมาฝึกโดยการใช้อุปกรณ์ทางกายภาพบำบัดนะคะแล้วก็ให้โปรแกรมในการรักษาเพื่อเพิ่มสมรรถนะร่างกายกำลังกล้ามเนื้อให้แข็งแรงยิ่งขึ้นให้คนไข้สามารถที่จะเดินได้หรือถ้าคนไข้ไม่สามารถเดินได้ก็ต้องใช้รถเข็นได
0: ้ค่ะ
1: ในห้องนี้นะคะก็จะมีอุปกรณ์ช่วยในเรื่องของการฝึกการตรงตัวให้คนไข้อย่างเช่นให้คนไข้นั่งบนลูกบอลมีการฝึกยืนรับส่งลูกบอลเพื่อให้การตรงตัวคนไข้ดีขึ้น
2: เราได้เห็นเครื่องมือบางส่วนที่ใช้ในการทำกายภาพบำบัดกันไปแล้วต่อไปคุณหมอจะพาเราไปดูการทำงานของนักกิจกรรมบำบัดที่มีหน้าที่คอยช่วยเหลือคุณหมอในการดูแลบำบัดผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องกล้ามเนื้ออ่อนแรงแล้วนักกิจกรรมบำบัดทำงานอย่างไรเราไปดูกันเลยครับ
3: อุปกรณ์บนโต๊ะนี้นะคะก็จะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ฝึกทักษะการทำงานของมือนะคะที่เห็นนี่ก็จะมีเรื่องฝึกเรื่องความคล่องแคล่วภายในมือด้วยนะคะสิ่งแรกนะคะเดี๋ยวไอรีนลองใช้มือข้างที่อ่อนแล้วนะคะเอื้อมไปวางไว้ตรงนี้นะคะใส่ตามสีเลยค่ะง่ายไหมคะ
0: ค
3: ่
0: ะ
3: แล้วอันถัดไปนะคะตรงนี้ค่ะก็จะเป็นฝึกความคล่องแคล่วเหมือนกันเราจะใช้พลิกจากสีดำสีแดงเป็นสีดำนะคะไอรีนเชิญเลยค่ะค่ะเราก็จะจับเวลาดูความคล่องแคล่วภายในมือนะคะค่ะถ้าเป็นผู้ป่วยที่อ่อนแรงนะคะเขาก็จะไม่มีความคล่องแคล่วเท่ากับน้องไอรีนเขาก็จะทำช้าลงแล้วก็บางทีก็บางคนก็อาจจะมีการเกร็งเกิดขึ้น

ขึ้นนะคะอันนี้ก็จะถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกความคล่องแคล่วได้เหมือนกันตัวนี้นะคะก็จะลักษณะคล้ายๆน็อตค่ะแต่ว่าเราจะใช้ในการฝึกความคล่องแคล่วของมือทั้งสองข้างถ้าอ่อนแรงมือเขาก็จะหมุนไม่ได้นะคะนิ้วเขาจะเกร็งแล้วก็ช่วยในเรื่องของการรับรู้ค่ะสีนี้น้องอารินคิดว่าจะคู่กับสีไหนคะใช่ค่ะเดี๋ยวลองทำดูนะคะถ้าคนไข้ที่เกร็งเขาก็จะไม่สามารถหมุนมือแบบนี้ได้เหมือนกัน

0: วันนี้มาดูการทำงานของหมอวิทยาศาสตร์ฟื้นฟูมีความประทับใจอะไรบ้างคะ
1: สนุกมากๆเลยค่ะหนูได้ดูทั้งคุณหมอตรวจร่างกายแล้วก็ได้เห็นเครื่องมือต่างๆได้เห็นเครื่องมือในการฝึกสมรรถภาพร่างกายด้วยค่ะและได้รู้ว่าคุณหมอได้ร่วมการทำงานกับคนอื่นด้วยค่ะ
0: การเป็นหมอเวชศาสตร์ฟื้นฟูที่ดีนะคะต้องมีใจรักในการดูแลผู้ป่วยเรื้อรังผู้ป่วยที่มีปัญหาในเรื่องของความพิการนะคะเพื่อที่ให้คนไข้เนี่ยสามารถที่จะฟื้นฟูสมรรถภาพตัวเองกลับไปมีชีวิตที่เหมือนปกติให้ใกล้เคียงปกติมากที่สุดนอกจากนี้แพทย์ต้องมีทักษะในการทำงานร่วมกับสหวิชาชีพนะคะเพื่อให้การดูแลผู้ป่วยนั้นเป็นไปอย่างสมบูรณ์ค่ะ
1: ค่ะเข้าใจแล้วค่ะ

0: งใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เซฟตี้คิดส์เพลงหยุดมองฟังคิดเดิน

ิดและเดินหยุดมองฟังคิดและเดิน5ขั้นตอนง่ายๆจำให้ได้นะเอาล่ะเด็กๆมาร้องเต้นไปพร้อมๆกันอีกสักรอบแล้วมาข้ามถนนอย่างปลอดภัยไปพร้อมๆกัน

0: ล้วพร้อมจะข้ามหรือยัง
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: เอ๊ะลืมอะไรหรือเปล่า
2: เอ๊ะเด็กๆลืมของอะไรกันไหมอันนี้ของใครครับ
1: เอ๊ย่าน
2: ี่อันนี้สีชมพูของใครครับ
1: พี่นิ้ง
2: อันนี้อันสุดท้ายสีแดงโอเคครับ
0: โอเคพร้อมยังข้ามถนนกันดีกว่าไปมองรถกัน
1: ไม่มี
3: หยุดฉันหยุดฉันหยุดบนไหล

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

ราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

ขอความเจริญในพระสัทธรรมคนสนิทพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงบังเกิดมีแก่สาธุชนทุกท่านที่รับชมรับฟังรายการพุทธธรรมนำปัญญาโดยรายการนี้จะได้นำธรรมะของสนิทพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาให้ท่านผู้ชมได้รับฟังเพื่อที่จะพัฒนาปัญญาของเราเพราะชีวิตของเรานั้นจะมีอายุมากอายุน้อยจะเป็นสุภาพบุรุษสุภาพสตรีนะไม่สำคัญสำคัญอยู่ที่ปัญญาของเรานะเพราะปัญญานั้นนะเป็นการพัฒนาชีวิตของเราไปสู่ความสุขไปสู่ความเจริญบุคคลนะจะอยู่ในประเทศใดจะอยู่ในส่วนใดของโลกก็ตามแต่ถ้ามีปัญญานะในการพัฒนาชีวิตก็จะทำให้ชีวิตนั้นมีความสุขมีความเจริญได้ดังที่เจ้าชายสิทธัตถะพระองค์นะได้เห็นได้ทอดพระเนตรเห็นเทวทูต4ก็คือคนแก่คนเจ็บคนตายนะแล้วก็สมณะพระองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นคนแก่นะพระองค์ก็เรียกว่านึกถึงตัวเองว่าสักวันหนึ่งเราก็จะต้องแก่จะมีทางไหนบ้างที่เราจะพ้นจากความแก่พระองค์ทอดพระเนตรเห็นคนเจ็บมีความทุกข์มีความทรมานนะพระองค์ก็กำหนดพิจารณาว่ามีทางใดบ้างที่จะทำให้เราพ้นจากความเจ็บไปได้พระองค์ทอดพระเนตรเห็นคนตายพระองค์ก็เกิดความสังเวชใจเกิดความสังเวชใจว่าเออสักวันหนึ่งเราจะต้องเป็นอย่างนี้แน่แท้แต่ว่าน่าจะมีธรรมะหรือน่าจะมีข้อแก้ไขให้เราไม่ต้องตายพระองค์พิจารณาหรือพระองค์ทอดพระเนตรเห็นเทวทูต3ข้างต้นคนแก่คนเจ็บคนตายพระองค์ก็มากำหนดพิจารณาว่าโลกของเรานะมีมืดมีสว่างมีสีดำมีสีขาวเรียกว่ามีของที่ตรงกันข้ามหน้าที่จะมีของที่ตรงกันข้ามทำให้เราไม่เรียกว่าไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายบ้างและพระองค์ก็ทอดพระเนตรเห็นเทวทูตประการที่4ก็คือสมณะพระองค์ทอดพระเนตรเห็นแล้วนะสมณะนะมีกิริยานะอาการมีความสำรวมอินทรีย์นะเรียกว่ากำลังนั่งบำเพ็ญบำเพ็ญเพียรอยู่นะท่านก็กำหนดพิจารณาว่าเอสมณะนั่งทำอะไรหนอนะแล้วก็มีเรียกว่าบุญญาธิการมีบารมีของพระองค์เรียกว่าบารมีของพระองค์นี้เรียกว่าจะเต็มเปี่ยมแล้วได้มาเตือนจิตเตือนใจว่าการออกบวชเป็นสมณะนั้นจะต้องเป็นทางแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้นะหรือว่าพระองค์ทรงใช้ปัญญาท่านทั้งหลายพระองค์ทรงใช้ปัญญาในการแก้ไขปัญหาชีวิตนะเราในฐานะเป็นพุทธศาสนิกชนนับถือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านับถือพระธรรมคำสอนของพระองค์นับถือพระอริยสงฆ์น้อมนำปฏิปทาของพระอริยสงฆ์มาเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติเราจะต้องนำวัตตะจริยาแบบนั้นน้อมนำเอาคุณธรรมเหล่านั้นน้อมนำเอาพระธรรมเหล่านั้นมาประพฤติปฏิบัติเพื่อให้ตัวของเรามีความสุขมีความเจริญเพราะว่า
เราต้องการความสุขด้วยกันทุกคนเมื่อต้องการความสุขแล้วเราจะต้องหาเหตุแห่งความสุขให้เจอเมื่อหาสาเหตุแห่งความสุขได้แล้วเราก็มาประพฤติปฏิบัติเหตุแห่งความสุขโดยรายการพุทธธรรมนำปัญญานั้นก็จะหาแง่คิดต่างๆมาให้ท่านผู้ชมผู้ฟังนะได้เกิดความรู้เกิดความเข้าใจในพระธรรมคำสอนของพุทธเจ้านะเป็นข้อคิดนะให้เราดำเนินชีวิตโดยเมื่อตอนที่แล้วนะอัตมภาพก็ได้นะเล่าเรื่องนะพระอานนท์เถระนะซึ่งนะเป็นพระอุปถากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะเรียกว่าได้นะมองเห็นนะแสงจันทร์นะมีความนะรุ่งเรืองนะส่องสว่างมาจากท้องฟ้ามาจากท้องฟ้าแสงของพระอาทิตย์นะมีความนะรุ่งเรืองมาจากท้องฟ้านะพระมหากษัตริย์นะก็คือนะพระเจ้าประสิทธิโกศลนะทรงเครื่องราชอิสริยาภรณ์นะมีความสง่างามนะพระการุธายีท่านนั่งข้อฌานสมาบัติมีความงดงามนะเรียกว่ามีนะสรีโรภาสรุ่งเรืองและนะได้นะมองเห็นพระสรีโรภาสนะของอสเนพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีความรุ่งเรืองนะหรือว่าท่วมท้นนะแสงสว่างทั้ง4ประการนั้นแล้วสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ได้นะอนุสนธิเหตุการณ์นั้น อนุสนธิเหตุการณ์นั้นแล้วมาอธิบายมาอธิบายให้พระอานนท์เถระได้สดับรับฟังได้ตรัสเป็นพระคาถาแล้วก็ได้อธิบายว่าดูก่อนอานนท์เราตถาคตมีสรีโรภาสมีรัศมีรุ่งเรืองท่วมทับรัศมีทั้ง4ประการนั้นเพราะว่าเรามีเดชคำว่าเดชนั้นแปลว่าความรุ่งเรืองแปลว่าแสงสว่างแปลว่าการเผาซึ่งอกุศลเรียกว่ามีคำแปลมากมายหลายประการโดยตอนที่แล้วก็ได้กล่าวถึงจรณเดชกล่าวถึงจรณเดชเป็นข้อแรกองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ตรัสว่าดูก่อนอานนท์เรานั้นมีเดช5ประการ5ประการก็คือจรณเดชคุณเดชปัญญาเดชปุญญเดชธรรมเดช5ประการท่วมทับหรือว่าท่วมท้นเดชทั้ง4ประการนั้นโดยเดชประการที่1จรณเดชได้แก่เดชคือศีลเป็นเครื่องดำเนินไปนะในตอนที่แล้วก็ได้นะเล่าให้ท่านทั้งหลายได้สดับรับฟังว่าศีลนั้นมีความสำคัญ

อย่างไรต่อการดำเนินชีวิตของเราตอนนี้นะก็จะเล่าต่อนะก็คือคุณาเดชคำว่าคุณาเดชนั้นคำว่าคุณะนะแปลว่าเดชคือคุณความดีนะเราเกิดมานี่เพราะอะไรท่านทั้งหลายเพราะเรามีคุณนะถ้าเราไม่มีคุณนั้นนะเราเกิดมาก็จริงแต่เราไม่สามารถที่จะมีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ได้เพราะถ้าเราไม่มีความดีนะถึงแม้ว่าเกิดมาแล้วถ้าไม่มีความดีนะก็ไม่สามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้เพราะฉะนั้นความดีนั้นมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของเราคุณาเดชที่เราได้ยินบ่อยๆนะท่านทั้งหลายที่เราได้ยินบ่อยๆที่เราได้ยินคำว่าคุณนำหน้าอย่างเช่นผู้หญิงชื่อว่าอัปสรก็จะมีคำว่าคุณอัปสรนำหน้าผู้หญิงชื่อว่าประพัสราก็มีคำว่าประพัสรานำหน้าผู้ชายชื่อว่าสมชายก็มีคำว่าสมชายคุณสมชายนำหน้าให้เรากำหนดพิจารณาบุคคลเหล่านี้มีคำว่าคุณนำหน้าเมื่อมีคุณนำหน้าแล้วนะบุคคลนั้นเมื่อมีคุณนำหน้าแล้วก็จะต้องมีคุณงามความดีท่านทั้งหลายถ้าไม่มีคุณงามความดีนะบางทีเราได้ยินใช่ไหมจะไม่มีคำว่าคุณนำหน้านะจะไม่มีคำว่าคุณนำหน้าเลยนะจะมีคำอย่างอื่นนำหน้านะเพราะฉะนั้นคำว่าคุณาเดชจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งโดยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะพระองค์นั้นนะมีคุณนะมากมายนานับประนานับประการนับไม่ถ้วนโดยพระอรหันต์ท่านก็ได้ย่อนะคุณของพระพุทธเจ้านะนะเป็นเรียกพุทธคุณ2ก็มีพุทธคุณ3ก็มีพุทธคุณ9ก็มีพุทธคุณ2ประการที่1ก็คืออัตตะหิตะสมบัติได้แก่คุณส่วนพระองค์หมายความว่าคุณส่วนตัวหรือคุณสมบัติส่วนตัวบุคคลที่เกิดมาบนโลกนี้ล้วนมีคุณสมบัติส่วนตัวหน้าตาเหมือนกันไหมหน้าตาไม่เหมือนกันเป็นญาติพี่น้องนะเรียกว่าบางทีก็เรียกว่าท้องเดียวกันนะเกิดมาก็หน้าตาไม่เหมือนกันนะบางทีเป็นแฝดหน้าตาก็ไม่เหมือนกันเรียกว่าคุณสมบัติของแต่ละบุคคลนั้นไม่เหมือนกันคุณสมบัติของแต่ละบุคคลนั้นเรียกว่าอุปนิสัยอุปนิสัยบางทีคนนี้มีอุปนิสัยแบบนี้คนนี้มีอุปนิสัยแบบนั้นคนนี้มีอุปนิสัยชอบช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นคนนี้มีลักษณะชอบเรียนชอบขวนขวายก็ถือว่าเป็นอัตตหิตะสมบัติก็คืออุปนิสัยส่วนตัวหรือเป็นคุณสมบัติส่วนตัวประการที่2ปรหิตะปฏิบัติก็หมายความว่าการประพฤติเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นการที่จะประพฤติเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นได้ต้องเกิดจากอุปนิสัยส่วนตัวคือเกิดจากจิตใจท่านทั้งหลายองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพุทธคุณ2ประการนี้ว่าเป็นเบื้องต้นเบื้องต้นนะพระองค์นะทรงเป็นพระอรหันต์ทรงเป็นผู้นะตรัสรู้โดยชอบด้วยพระองค์เองว่าสิ่งใดๆก็ตามพระองค์นี้ทรงรู้ทั้งหมดเป็นสัพพัญญูทรงรู้แจ้งโลกเรียกว่าเป็นอัตตหิตะสมบัติเมื่อพระองค์ได้รู้แจ้งโลกพระองค์ทรงรู้หมดแล้วเมื่อพระองค์ทรงรู้หมดแล้วนะพระองค์ก็ได้เรียกว่ามีพระทัยกรุณาต่อสัตว์โลกก็ได้เทศนาโปรดสัตว์โลกไม่ว่า

ใดก็ตามที่มีบารมีแก่กล้าที่จะบรรลุนะพระอรหันต์ท่านก็เสด็จไปโปรดหรือนะพระองค์ส่องคายคือพยานไปว่าผู้ที่มีบารมีแก่กล้าจะมาเฝ้าพระองค์นะพระองค์ก็นะเรียกว่าอยู่ตรงนั้นเพื่อที่จะรอให้ผู้มีบารมีแก่กล้ามาเฝ้าพุทธองค์เพื่อพระองค์จะได้โปรดบุคคลผู้นั้นเรียกว่าพระองค์มีพุทธคุณสองประการต่อมาพุทธเจ้าว่ามีพระพุทธคุณสามประการที่หนึ่งก็คือพระวิสุทธิคุณประการที่สองก็คือพระปัญญาคุณประการที่สามก็คือพระกรุณาคุณพระวิสุทธิคุณนี้ก็คือพระองค์ไม่มีกิเลสใดๆในพระทัยแล้วนะเรียกว่านะนะดับนะซึ่งกิเลสทั้งหมดทั้งมวลนะพระทัยของพระองค์นะไม่ขุ่นมัวแล้วนะไม่เหมือนกับนะนะปุถุชนคนธรรมดานะมีความโลภความโกรธความหลงนะนะทำให้จิตของเราเกิดความขุ่นมัวทำให้จิตของเราเกิดนะความทุกข์เกิดความเดือดร้อนแต่ว่าพระทัยของพุทธเจ้านะมีความบริสุทธิ์ผ่องนะไม่มีอย่างนั้นแล้วประการที่สองพระปัญญาคุณพระปัญญาคุณนะพระองค์ทรงรู้แจ้งโลกนะท่านทั้งหลายพระองค์ทรงรู้ทั้งหมดเลยนะว่าโลกเกิดได้อย่างไรผู้ที่นะเกิดบนโลกนี้จะมีลักษณะอย่างไรนะโลกนะจะสิ้นสุดเวลาไหนนะโลกจะเป็นอย่างไรนะจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นพระองค์ทรงรู้นะทรงรู้ทั้งหมดนะแต่ว่าบางอย่างเมื่อพระองค์ทรงรู้แล้วนะมีผู้ไปถามนะพระองค์ก็จะตรัสตอบว่าบางอย่างที่ถามแล้วไม่เกิดประโยชน์นะถามแล้วนะไม่ยังจิตของเราให้หลุดพ้นจากความทุกข์พระองค์ก็จะไม่ตอบเพราะว่าถามไปแล้วนะตอบไปแล้วนะก็จะนะมีคำถามต่อไปเรื่อยๆไม่สิ้นสุดนะเพราะฉะนั้นพระองค์นะนะปัญหาบางข้อนะพระองค์จึงไม่ตอบปัญหาบางข้อนะพระองค์นะเรียกว่าถามตอบนะให้ผู้ถามนั้นเกิดความเข้าใจเกิดปัญญาขึ้นเองปัญหาบางข้อนะพระองค์ทรงชี้แนะแยกแยะให้ตอบแต่ละข้อแต่ละข้อปัญหาบางข้อพระองค์นะทรงให้ตอบนะไปในลักษณะเดียวกันนี่ก็คือเรียกว่าพระปัญญาคุณประการที่สามพระกรุณาคุณพระพุทธเจ้านะพระองค์ทรงนะทอดพระเนตรเห็นสัตว์โลกเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏนั้นมีแต่ความทุกข์ท่านทั้งหลายความเกิดก็เป็นทุกข์ความแก่ก็เป็นทุกข์ความเจ็บป่วยก็เป็นทุกข์การพลัดพรากจากสิ่งที่เรารักที่ชอบใจก็เป็นทุกข์การไม่ได้ในสิ่งที่เราชอบใจก็เป็นทุกข์เรียกว่าเป็นทุกข์ด้วยกันทั้งนั้นพระองค์ทรงพิจารณาเห็นว่าสัตว์โลกเนาะเวียนว่ายตายเกิดในห้วงแห่งสังสารวัฏพระองค์ก็มีพระกรุณาโปรดเทศนาให้บุคคลนั้นเกิดความรู้เกิดความเข้าใจนำปัญญาไปกำหนดพิจารณาแก้ไขข้อบกพร่องแก้ไขความทุกข์แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นแก่บุคคลนั้นนี่ก็คือพระพุทธคุณสามส่วนพระพุทธคุณ9ก็คือนะที่เราสวดอิติปิโสนะนะก็คือสวดอิติปิโสเนี่ยเรียกว่าเป็นภาษาบาลีนะอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจนะสัมปันโนสุขโตโลกวิโทนุตโรปุริสัทธัมมสารถิสัทธาเทวมนุสสนังพุทโธภควาติเรียกว่าเป็นพระพุทธคุณ9นี่ก็คือคุณเดชองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะพระองค์เสด็จไปที่ไหนเนี่ยท่านทั้งหลาย

แม้แต่เทวดาก็มาเข้าเฝ้าเพื่อที่จะได้ถวายการต้อนรับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและถามปัญหากับพระพุทธเจ้านะและผู้ใดก็ตามท่านทั้งหลายมีคุณงามความดีจะไปที่ไหนนะไปได้ไปที่ไหนมีแต่ผู้ที่เชิญไปนะคนที่ไม่มีความดีนะจะมีผู้เชิญไปไหมสมมุติว่าเออมีงานแต่งงานมีงานไหนบ้างท่านทั้งหลายที่เจ้าภาพว่าเชิญคนไม่ดีไปไม่มีนะเพราะฉะนั้นคือทุกงานนะเจ้าภาพก็จะเชิญคนที่มีคุณงามความดีไปนะอย่างเช่นนางวิสาขามหาอุบาสิกาเรียกว่านะเป็นผู้มีคุณงามความดีนะทำบุญกุศลนะเป็นอย่างมากเรียกว่าวันวันนะนางวิสาขามหาบาสิกานะเรียกว่าเขาต้องไปงานบุญที่บ้านนั้นงานบุญที่บ้านนี้นะว่ามีแต่นะผู้ที่เชิญไปเพราะฉะนั้นคือว่าคนที่มีคุณงามความดีจะเป็นเกาะป้องกันตัวเองเกาะป้องกันตัวเองนะให้รอดพ้นจากภัยอันตรายเราจะสร้างเกาะป้องกันตัวเองได้ด้วยคุณอะไรท่านทั้งหลายประการที่หนึ่งสร้างเกาะป้องกันตัวเองด้วยคุณวุฒินะเราเกิดมาเนี่ยท่านทั้งหลายเรามีความเจริญนะก็ถือว่าเราสร้างเกาะป้องกันความไม่ดีนะที่จะมาสู่ชีวิตของเราเอาไว้แล้วเราเรียกว่ามีคุณวุฒิมีความเจริญไม่ว่าในด้านของปัญญาก็ดีในด้านของสุขภาพร่างกายก็ดีนะนี่ก็คือคุณวุฒิก็เป็นเกาะป้องกันนะความชั่วในประการหนึ่งประการที่สองก็คือเราทำตัวเองให้มีคุณภาพเราทำตัวเองให้มีคุณภาพนั้นก็เป็นการสร้างนะเกาะป้องกันตัวเองจากความไม่ดีเอาไว้ได้นี่ก็คือเรามีคุณภาพถ้าคนมีคุณภาพนะไปไหนนะคนก็ต้อนรับนะไปไหนนะคนก็ให้ความนับถือประการต่อมาเราทำตัวให้มีคุณประโยชน์ท่านทั้งหลายเราทำตัวให้มีคุณประโยชน์นะว่าคุณประโยชน์หรือว่าคุณประโยชน์นะเราทำตัวให้มีคุณประโยชน์จะไปที่ไหนมีแต่คนต้อนรับประการที่4ทำตัวให้มีคุณค่าเราจะอยู่ที่ไหนก็ตามท่านทั้งหลายถ้าเราทำตัวของเราให้มีคุณค่ามากยิ่งขึ้นยิ่งตัวเรามีคุณค่ามากยิ่งขึ้นผู้คนก็ให้การต้อนรับผู้คนก็ให้ความนับถือและประการที่5สร้างคุณความดีป้องกันอกุศลเมื่อเรามีคุณ5ประการเนี่ยท่านทั้งหลายมีคุณวุฒิคุณภาพคุณประโยชน์คุณค่าและคุณความดีเมื่อเรามีคุณ5ประการนี้ไปที่ไหนเรียกว่าไม่ตกต่ำอย่างแน่นอนนี่ก็คือคุณเดชประการที่3ปัญญาเดชปัญญาเดชเดชคือปัญญาเราจะอยู่ในโลกได้อย่างมีความสุขนั้นก็จะต้องมีปัญญาในการดำรงชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นปัญญาทางโลกก็ดีหรือปัญญาทางธรรมหรือว่าปัญญาทั้งทางคดีโลกคดีธรรมเราก็รู้แจ้งเราก็รู้ว่าสิ่งนั้นเป็นแบบนั้นสิ่งนี้นี้แต่การที่เราจะมีปัญญาได้นั้นจะต้องมีสาเหตุเสียก่อนจะต้องทำเหตุเกิดแห่งปัญญาเหตุเกิดแห่งปัญญานั้นมี3ประการประการที่1ก็คือสุตมยปัญญาปัญญาเกิดจากการเรียนรู้เกิดจากการฟังเกิดจากการจดการอ่านการเขียนประการที่2จินตามยปัญญาปัญญาเกิดจาก

ความคิดแต่ก่อนที่เราจะได้ความคิดนั้นจะต้องเกิดจากอะไรเกิดจากนะการจดการอ่านการเขียนการเรียนรู้ซิก่อนจึงจะนำมาประมวลนะเป็นจินตามยปัญญาได้ประการที่3ภาวนามยปัญญาปัญญาเกิดจากประสบการณ์นะหรือเกิดจากการลงมือประพฤติปฏิบัติหรือเราแปลให้สั้นๆ นะภาวนามยปัญญาปัญญาเกิดจากการเคยนะเราเคยทำสิ่งนี้ก็ถือว่าเป็นภาวนามยปัญญาเราเคยทำสิ่งนั้นก็ถือว่าเราเป็นภาวนามยปัญญานี่ก็คือสุตตมยปัญญาภาวนาจินตามยปัญญาภาวนามยปัญญาเมื่อเรามีปัญญาแล้วจะอยู่ที่ไหนก็ไม่อดท่านทั้งหลายไม่ว่าจะอยู่บ้านเราก็ดีต่างประเทศก็ดีหรือจะอยู่ที่ไหนนะบุคคลมีปัญญานะสามารถที่จะเลี้ยงนะตัวเองได้ประการที่4ปุญญเดชเดชคือบุญเดชคือบุญนี้มีความสำคัญท่านทั้งหลายบุคคลจะมีความรู้มีความสามารถนะมีทรัพย์สมบัติพระสถานมีทรัพย์สินเงินทองมากมายสักเพียงใดก็ตามแต่ถ้าไม่มีบุญแล้วนะถ้าไม่มีบุญแล้วสิ่งเหล่านั้นก็ไม่เกิดประโยชน์เลยเพราะฉะนั้นบุญนั้นมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการดำรงชีวิตของเราแต่ก่อนที่เราจะมีบุญนะเราก็ต้องสั่งสมบุญมาเสียก่อนการที่เราสั่งสมบุญได้มีมากมายหลายประการแต่เอาเป็นเรียกว่าพื้นฐานเบื้องต้นสำหรับชาวพุทธก็คือนะ3ประการประการที่1ก็คือทานามัยบุญสำเร็จจากการให้ทานประการที่2ศีลมัยบุญสำเร็จจากการรักษาศีลประการที่3ภาวนามัยบุญสำเร็จจากการภาวนานี่ก็คือนะบุญเบื้องต้นนะที่เรามีความคุ้นเคยหรือบุญละเอียดขึ้นมากกว่านั้นก็คือบุญเกิดจากลมหายใจของเราลมหายใจเข้าเราภาวนาว่าพุทธลมหายใจออกภาวนาว่าโทนะหรือเราจะภาวนาอย่างอื่นเพื่อให้จิตนะไม่เกิดความฟุ้งซ่านนั่นก็เป็นบุญกุศลนี่ก็ถือว่านะเป็นสิ่งที่มีความสำคัญในชีวิตของเรานะเรียกว่าเรามีสิ่งของต่างๆมากมายก็ตามแต่ถ้าไม่มีบุญมาในการดำรงชีวิตแล้วสิ่งนั้นก็ไม่มีประโยชน์สำหรับเรานะประการต่อมาก็คือธรรมะเดชได้แก่เดชคือธรรมะเดชคือธรรมะนั้นก็มีความสำคัญคำว่าธรรมะนั้นนะมาจากภาษาบาลีก็คือธระนะแปลว่าการทรงไว้การทรงไว้ซึ่งอะไรท่านทั้งหลายการทรงไว้นะซึ่งความประพฤติปฏิบัติหรือว่าการประพฤติปฏิบัติของเราเราทำความดีเอาไว้ธรรมะนั้นก็จะทรงความดีของเราเอาไว้เราทำความชั่วธรรมะนั้นก็จะทรงความชั่วของเราเอาไว้การทรงความดีเรียกว่ากุศลธรรมการทรงความชั่วเอาไว้ก็คืออกุศลธรรมเพราะฉะนั้นคำว่าธรรมะจึงเป็นคำกลางๆนะเมื่อธรรมะเป็นคำกลางๆแล้วนะอยู่ที่ใจของเราว่าเราจะเลือกเอาอะไรเรียกว่าอยู่ข้างหน้าหรือมาต่อท้ายคำว่าธรรมะโดยวันนี้เราได้น้อมนำพระธรรมคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาประพฤติปฏิบัติความสุขความเจริญความรุ่งเรืองก็จะบังเกิดขึ้นแก่ชีวิตของเราอย่างแน่นอนและจะทำให้เรามีปัญญาสามารถที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆในชีวิตของเราไ
ดัง

รายการพุทธธรรมนำปัญญาก็จะนำเราท่านทั้งหลายให้หลุดพ้นจากปัญหาจากอุปสรรคจากความทุกข์ด้วยคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท้ายที่สุดแห่งการพูดคุยกันในวันนี้นะสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพของพระพุทธเจ้าทั้งปวงด้วยอนุภาพของพระธรรมทั้งปวงด้วยอนุภาพของพระสงฆ์ทั้งปวงโปรดดลบันดาลให้สาธุชนพุทธบริษัททุกท่านมีความสุขมีความเจริญเจริญด้วยอายุวันนะสุขภละปฏิภาณธนสารสมบัติคิดสิ่งหนึ่งประการใดที่ชอบประกอบได้ทำขอให้สิ่งนั้นจงสำเร็จจงสำเร็จทุกท่านทุกประการเทอญ

วัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์นะคะพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่ห้องมนเทียนโรงแรมมนเทียนกรุงเทพมหานครค่ะโดยในวันนี้พระราชวิจิตรปฏิภาณโดยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพรารามกรุงเทพมหานครท่านจะมาบรรยายธรรมนะคะในหัวข้อที่มีชื่อว่าหัวใจของคนดีจะมีเนื้อหาสาระธรรมอย่างไรบ้างนั้นติดตามรับชมได้ค่ะ

0: ขอถวายความเคารพมายังพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชปฏิภาณมุนีหรือที่อาตมาเรียกเสมอว่าหลวงพี่หลวงพี่เจ้าคุณแต่ก่อนเรียกหลวงพี่บุญมาบางวันก็เรียกหลวงพี่มาแต่ชื่อหลวงพี่มาก็ไปตรงกับแม่สมเด็จพระสุทัศน์ท่านก็งงๆเหมือนกันนะคนละบุรีมันก็ชื่อมีชื่อมาอะไรอย่างนี้นะฮะแล้วก็ท่านพระครูพระคุณเจ้าเจริญพรคุณหญิงทิพยวรรณตันตกิจซึ่งวันนี้ไม่สบายใช่ไหมพอคุณหญิงไม่สบายก็ผมก็ไม่ค่อยสบายใจนะพี่นะพระเจ้าคุณคุณหญิงไม่มาเนี่ยผมอึดอัดนะเพราะผมไม่จะเบิกกับใครปัญหาแต่ได้มอบให้คุณมนเทียนตันตกิจมนเทียนคนไหนลูกกำลังมาคุณคริมาคุณชรนัทยาในคริมาคนไหนแปลว่าอะไรลูกน้องนาเรียนบาลียังไม่รู้แปลว่าอะไรคริมานี่เหรอภาษาอะไรลูกภาษาคนไหมฮะมาออกสันสกฤตเชิงพี่คริมาใช่ไหมฮะภาษาเทพที่ว่าภาษาคนหรือเปล่าเนี่ยไม่ได้ไปดูถูกภาษาเทพเข้าใจยังภาษาอะไรภาษาเทพครับมันออกสำเนียงอินเดียหน่อยเคยไปอินเดียไหมลูกไปอินเดียนี่ต้องว่าตามพีกรัมปัสพูดเสร็จพีกรัมปัสซูมายอริดอยพีกรัมปัสซูมายอริดอย
1: อร่อยดี
0: พีกรัมปัสผัดกรัมปีสูงไปใส่หมูอร่อยดอยอร่อยดีภาษาอีกรวมแล้วผักกระรำปีใส่หมูอร่อยดีนะฮะทิศนะคุณชรนิตยานะทิศนะคนไหนเป็นอะไรกับคุณคริมาชื่อประหลาดพอกันทิศนะแปลว่าอะไรมีอะไรมีเมียสวยดุโหดนึกไงฮะพลังนะโอ้กลัวเขาไหมนะฮะถ้ากลัวเขาเหรอหลวงหน้าเห็นที่แรกยังกลัวเลยลูกนะเนสราภาทัพสุวรรณอามาเนสราภาถูกไหมฮะท่านทั้งหลายก็สบายสบายยังไม่ต้องนินทาฉันละเอาละทางนี้นี่แล้ววันนี้ก็มาสวดมนต์กันเดือนละครั้งใช่ไหมพี่ครับเดือนละครั้งปีหนึ่งก็มี12ครั้งที่จะมาปฏิบัติธรรมเนี่ยมันไม่ค่อยมีใช่ไหมท่านเราต้อนรับดีวันนี้เรื่องอะไรลูกเรื่องอะไรหนูแซนด์วิชอะไรนะแฮมแซนด์วิชและข้าวต้มมันจะกินกันยังไงเนี่ยข้าวต้มกุ้ยหรือไงหรือข้าวต้มเครื่องแล้วก็แฮมกับแซนด์วิชโอ้กินกันอุดมสมบูรณ์เนาะสงสารแต่พระท่านนะพี่นะนั่นก็ไม่มีที่จะไปสองมีใจศรัทธาท่านก็มากันไม่มีใครบังคับใช่ไหมท่านมาชุมนุมกันโดยไม่มีใครบังคับเป็นความสมัครใจแบบพระอรหันต์1,250รูปคือเล่นสนุกกันได้เห็นเป็นเรื่องสนุกไปได้ท่านความแตกสามัคคีไม่ใช่เรื่องสนุกนะท่านอ่ะสามัคคีเนี่ยมันผลดี10ประการท่านที่อยู่ที่นี่กับที่อื่นต้องจำไว้1สร้างสรรค์ความเจริญ2เผชิญอุปสรรค3หันหักศัตรู4อยู่ด้วยความผาสุกสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสว่าสัพเพสังสังฆภูตานังสามัคคีวุฒิสาธิกะที่ไหนมีความพร้อมเพรียงกันที่นั่นบันดาลประโยชน์ให้สำเร็จเราจะร้องเพลงสามัคคีชุมนุมร้องได้ไหมร้องได้ไม่ให้ร้องถ้าร้องไม่ได้จะสอนให้ร้องพอร้องได้แล้วใช่ไหมฮะแต่แม่นี้บุญคุณอันใหญ่หลวงก็ต้องหลับตาร้องแล้วก็เปล่งให้มันเต็มที่แม่นี้มีบุญคุณอันใหญ่หลวงพระโถประกาศมาบุญคุณพ่อแม่ประกาศไปเถอะท่านประกาศไปเถอะท่านความเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยแล้วก็เต็มสิ่งพ่อด้วยนะ
1: ไม่ใช่ว่าร้องเพลงแม่แล้วไม่ร้องเพลงพ่อหลวงพี่เจ้าคุณท่านมีแม่อย่างเดียวมั้งทำไมมีพ่อมั้งลองหาเพลงพ่อมาร้องมาสิเออไม่ร้องใช่ไหมท่านก็พูดเอาก็ได้ขอลูกทั้งหลายจงได้หวนคิดอันว่าชีวิตของพวกเรานี้พ่อให้กำเนิดเกิดเป็นกายีและบ่มอินทรีย์ในท้องมารดาชีวิตเป็นของใครท่านของเรามากไปอวดดีนักเจ๊เดี๋ยวไปหลังเมนวัดเทพศิรินทร์หน่อยชีวิตเป็นของพ่อใช่ไหมฮะวิญญาณเป็นของแม่นั่นเขาบอกเมื่อออกจากท้องพ่อท้องแม่แล้วเราจึงมีเจ้าของชีวิตสองคนแสดงชีวิตออกจากท้องพ่อก่อนและจึง

ออกจากท้องแม่พ่อเป็นกาอะไรกาวาหรือกาดำกาวาไข่ให้แม่กาฟักแม่กาก็หลงรักคิดว่าลูกในอุทธรไปคาบเอาข้าวมาเผื่อคาบเอาเหยื่อมา

0: ลูกก็นอนฟังแม่ก็เงียบไป5นาทีแล้วลูกก็หาวเมื่อไหร่จะมาอีกสักประโยคแล้วก็มาทีละ5นาทีทีละประโยคอายุ3ขวบแล้วเพลงนี้ยังฟังไม่จบเลยท่านแต่หลังผมแม่ก็เอ้ยลูกหลับเลยกูไปแล้วเออมันเป็นเพลงอะไรกระทบกระเทียบสามีไอ้สามีเนี่ยนะเอามาไขไว้ให้เราแล้วตัวมันไปไหนก็ไม่รู้ยายแม่ก็เนี่ยลูกเราลูกเราผัวทิ้งแล้วก็ลูกเราเออมึงไปได้แต่อย่าลูกกูไปนะปล่อยให้ไอ้กาวาวมันไปหาใหม่แล้วกาวาก็โชคร้ายท่านไม่มีใครเลี้ยงดูเพราะฉะนั้นมีลูกอย่าทิ้งผู้ชายคนใดทิ้งลูกเนี่ยหาความสุขไม่ได้ท่านอย่าได้ทิ้งลูกเชียวท่านก็จะมีแต่ละคนใช่ไหมท่านมันง่ายไหมมียังมีลูกยังแล้วอะไรบ้างไม่มีก็ไม่มียังไม่มีทำไมยังไม่มีแล้วจะตกในภาวะอะไรท่านสังคมผู้สูงอายุถูกไหมฮะมียังลูกแล้วจะลองหาพระแสงอะไรแล้วลูกเธอปล่อยให้มันเกิดยังนี่ลุงหน้าอาบน้ำมนต์ให้รับรองไม่ต้องทำคลิปลูกเอาจริงๆเออพอจะได้เกิดแต่ละคนมันง่ายไหมท่าน
1: ยาก
0: ยากต้องละขอจากพระขอจากเจ้าบนบานศาลกล่าวหาหมอโอ้จะประคุณขอสักคนเถอะแล้วมันมาง่ายไหมท่าน
1: ไม่ง่าย
0: มันมาไม่ง่ายเพราะยิ่งเราสวดมนต์เราทำความดีท่านวิญญาณผีพุ่งใต้ผีปงผีเปรตผีปอบมันไม่เข้ามามันกลัวมนต์และเทวดาก็เสด็จอายุยืนอีกท่านถูกไหมฮะบันทีบุญมันไม่มากหรอกท่านแต่เรากรวดน้ำให้ทุกวันทุกวันเนี่ยเดี๋ยวหลวงพี่เจ้าคุณท่านจะพากรวดน้ำใช่ไหมท่านเทวดาซึ่งไม่ใช่ญาติเราก็ได้รับกฎกับน้ำแสงจะดับอยู่แล้วนะท่านนะจาก500แรงเทียนหรือ3แรงเทียนพอชาวพุทธกรวดน้ำปุ๊บทูตสวรรค์ชั้นฟ้ากูแอปเปียอีกแล้วแสงสว่างปรากฏอีกแล้วมันก็ไม่มาเกิดกับเรานั้นมีโอกาสเกิดๆไปท่านอย่าไปคิดว่ามีลูกแล้วลำบากมีลูกมันปลูกโผเมื่อใหญ่โตจะได้พึ่งพามีลูกเลี้ยงไม่เป็นจะเกิดความลำเค็ญในภายหน้าระวังสังคมผู้สูงอายุแล้วในคนรวยลำบากกว่าคนจนเพราะท่านต้องจ้างคนชนชาติอื่นมาปฏิบัติท่านแล้วนี่ถ้าสมบัติมากไม่มีใครดูเลยรับรองถ้าแก่ยายแก่สมบัติเยอะทางที่ดีนะฮะเวลาสูงอายุแล้วไม่มีลูกนะบริจาคให้วัดขายเลยท่านวัดประยูนไม่รับวัดสุทัศน์จริงๆเพราะฉะนั้นให้เข้าใจนะและบ่มอินทรีย์ในท้องมารดายามแม่อุ้มท้องพ่อประคองครรภ์หากินพลวันส่งให้แม่หนาแม่อยากอะไรพ่อไปหามาเหน็ดเหนื่อยเมื่อล้าพ่อไม่ว่าเลยครั้นลูกโตมาตั้งท่าแต่ชมคุณค่าน้ำนมเท่านั้นเลยญาติโยมทั้งหลายบัดนี้ถึงเวลาร้องเพลงค่าน้ำนมแล้วหลับตานึกถึงแม่เราก็ตั้งท่าจะชมคุณค่าน้ำนมเท่านั้นเลยเว้ยไม่มีใครหนาพรรณนาชมเชยน้ำเหงื่อพ่อเลยไม่เคยลิ้มลองน้ำเหงื่อของพ่อก่อนน้ำนมแม่พ่อเหนื่อยแทบแย่ไม่เป็นที่สองน้ำแกงน้ำต้มขนมเนืองนองเกิดจากเงินทองของเหงื่อพ่อเราเกิดจากเงินทองของเหงื่อพ่อเราน้ำแกงเนี่ยน้ำนมน้ำแกงน้ำต้มเนี่ยเกิดจากเงินทองของเหงื่อพ่อเราแม่ลูกคุยกันสุขสันต์สุขขีพ่อเราก็มีแต่ความเงียบเหงาเราคุยกับพ่อตอนเมื่อยังเยาว์พอโตแล้วเล่าทิ้งพ่อเศร้าใจถูกไหมตอนเด็กๆก็คุยกับพ่ออย่างนั้นพ่ออย่างนี้นะฮะพ่ออย่างนั้นพ่ออย่างนี้แล้วพ่อก็กลายเป็นสัตว์เดรัจฉานทุกประเภทให้ลูกมีลูกหรือยังคุณมียังผู้ชายที่นั่งแถวสองมีลูกยังเคยเป็นสัตว์เดรัจฉานกี่ประเภทสองคนนะเคยเป็นม้าให้ลูกขี่ไหมเป็นสิงโตมะเป็นวัวมะเป็นควายมะสารพัดสัตว์เดรัจฉานแหละตามแต่ลูกมันจะละให้เราเป็นลูกหญิงลูกชายได้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นนี่เป็นเรื่องสำคัญท่านเพราะฉะนั้นแม่ลูกคุยกันสุขสันต์สุขีพ่อเราก็มีแต่ความเงียบเหงาเราคุยกับพ่อต่อเมื่อยังยาวพอโตแล้วเล่าทิ้งพ่อเศร้าใจยามเราเจอแม่นอนแช่หนุนตักกอดด้วยความรักคิกคักสุขใสสุขทุกลูกถามด้วยความห่วงใย

มีใครไม่ใครใส่ใจพ่อตัวเจอแม่แล้วก็แม่สวัสดีพ่อมีใครไม่ใครใส่ใจพ่อตัวสวัสดีพ่อแม่อยู่ไหนอ่ะเดินข้ามกอพุทธรักษาที่ริมรั้วไปหาดอกมะลิที่อยู่ในบ้านใช่ไหมท่านจะดอกมะลิก็จูบพร้อมท้องกันแม่สบายดีเหรอพ่อก็นั่งกอดสักครั้งกอดข้างหลังสวัสดีพ่อกอดหน่อยไม่กล้ากอดข้างหน้าก็กอดข้างหลังได้ใช่ไหมท่านรู้จักใจผู้ชายบ้างถ้าลูกกอดน้ำตาไหลนะเธอรีบมีลูกและเธอจะรู้คุณค่าของการมีลูกแล้วอย่าลืมมีแทนหลวงนาทั้งสององค์ด้วยเพราะเราไม่มีลูกนะช่วยๆกันนะของเธอหนึ่งใช่ไหมของวัดประยูนหนึ่งวัดสุทัศน์หนึ่งแสดงว่าสามนะจริงๆนั่นแหละมีใครไม่ใส่ใจพ่อตัวแต่พ่อเรานี้ก็ดียิ่งนักไม่ทวงความรักให้ลูกหนักหัวไม่ทวงบุญคุณให้ลูกขุ่นมัวอภัยให้ทั่วโกรกกังวลไม่เป็นไรไปคุยกับแม่แกไปคุยกับแม่แกไปแต่ถ้านะแม่กับพ่อนั่งไกลๆกันนะถ้าท่านแวะกับพ่อก่อนนะยังไม่ไปหาเขานะแม่จะมองเงี้ยยิ่งยุกยิกยุกยิกเอาอะไรให้กันนะแม่จะมองเงี้ยเดี๋ยวเธอมึงเริ่มอิจฉาพ่อแม่นี่คือตัวอิจฉาในบ้านให้ลูกยุกยิกให้นั่นเนี่ยนะสวัสดีแม่ทำท่าเหมือนคุณหญิงคุณนายในโทรทัศน์ช่อง3ช่อง7แม่มาคุยก่อนเลยจะคุยอยู่นี่กันแล้วเอาอะไรพ่อมึงอ่ะโถแม่ไม่มีอะไรให้พ่อบ้างให้ก็ได้สะใจที่กูไม่ต้องก็ได้วันหลังอ่ะสวยเลยท่านพ่อก็จะบอกไปให้แม่แกไปเดี๋ยวเรื่องใหญ่ไปเธอลูกไปก็เป็นทุกคนแหละท่านเพราะอะไรเพราะเขาอยู่ในท้องของเขามาเขาถือเป็นสิทธิของเขาใช่ไหมผู้หญิงใช่ไหมท่านมียังมีลูกกันยังพี่มีลูกยังคิดอย่างนั้นไหมฮะตัวอิจฉาในบ้านเปล่า ยังสิยังยังเพราะนั้นกลัวลูกอภัยให้ทุกลูกกังวลยามแม่เจ็บไข้ลูกไปพร้อมหน้านวดแขนนวดขาเห็นมากๆล้นเช็ดเนื้อเช็ดตัวทำโทษทุกคนผัดเปลี่ยนเป็นวนป้อนข้าวป้อนยาพอแม่เจ็บไข้ใช่ไหมท่านเช็ดเนื้อเช็ดตัวพาเข้าห้องน้ำฟองท่าอาบน้ำฟอกสบู่กันยามพ่อเจ็บไข้กลับไม่เหมือนกันไม่ค่อยแข็งขันนวดแขนนวดขาพ่อก็อดทนไม่บ่นสักครากลัวว่าลูกยาจะพาเศร้าใจกลัวว่าลูกๆจะทุกข์กังวลพ่อสู้อดทนน้ำตาไม่ไหลปลอบลูกทุกคราว่าไม่เป็นไรพ่อเป็นไรไหมไม่เป็นไรลูกถ้าคิ้วขมวดเงี้ยไม่เป็นไรแสดงว่ารักษาอารมณ์ลูกไม่เป็นไรยันตายนะพ่อพอทนได้อย่าไปอาวรณ์ลูกหญิงทั้งหลายลูกชายเจ้าขาไว้เถิดหนาอย่าหาว่าสอนพระคุณบิดาเทียบฟ้าอัมพรพระคุณมารดรเทียบพระธรณีพ่อเป็นฟ้ากว้างใช่ไหมท่านแม่เป็นธรณีนั่นแหละเพราะฉะนั้นก็อันนี้อาตมาก็แต่งแทนพ่อไว้แต่งเป็นแหล่ท่านเวลาไปงานพ่องานศพพ่องานพ่อก็ขอลูกทั้งหลายจงได้หวนคิดอันว่าชีวิตของพวกเรานี้นะพ่อให้แต่นี่มันเย็นแล้วท่านเสียงเสริงใช่จะแย่เขาต้มเครื่องสักถ้วยหนึ่งพอใช้ได้ท่านเช้าๆเพราะฉะนั้นก็ต้องนึกถึงพ่อกันบ้างนะแต่ถ้าท่านร้องเพลงค่าน้ำนมนะต้องนึกถึงค่าน้ำเหงื่อบ้างเพราะพ่อกับแม่เลี้ยงลูกมาเท่ากันคนละสีน้ำแม่ก็สีน้ำพ่อก็สีน้ำเสมอกันและเอาทั้งสีน้ำมาสมานกันท่านจึงเป็นอย่างนี้ท่านจึงเป็นอย่างนี้จึงเป็นอย่างนี้จึงเป็นพวกเราแม่สีน้ำคืออะไรบ้างท่านหนึ่งน้ำนม2น้ำเสียง3น้ำมือ4น้ำแรง4น้ำน้ำนมนมแม่กระแสสายเลือดในกายแม่ผสมเป็นอาหารอันอุดมที่พระพรหมแม่ประทานยามที่ลูกหิวโหยร้องอดโอยแม่สงสารมิคนบ่นรำคาญให้ดูดนมจนสมใจบางครั้งน้ำนมแห้งลูกดูดแรงก็เลือดไหลดื่มเลือดของแม่ไปแม่ทนได้เพื่อ

ลูกยาลูกทวนแล้วหวนคิดโอ้ชีวิตลูกนี่หนาดื่มเลือดของแม่มานะทุกหยาดหยดเกินจดจานมาลัยน้อยร้อยเป็นพวงน้ำตาร่วงด้วยสงสารอยากรีบไปกราบการนะสองเท้าท่านสองเท้าท่านผู้มารดากราบแนบสองแทบเท้าเอาผมเผ่าก้าวเกศารับรองสองบาทาเอาน้ำตาล้างธุลีเอาน้ำตาล้างเท้าแม่ซะด้วยความซาบซึ้งนี่คือน้ำนมสองน้ำเสียงแม่เลี้ยงลูกด้วยน้ำเสียงเสียงใดๆไพเราะสนอแน่แต่เสียงแม่ไพเราะสนอยิ่งเสียงแม่ใสไพเราะสนอจริงเสียงแม่ยิ่งไพเราะสนอนานพอวันนี้ไม่มีแม่แล้วท่านนะตั้งแต่อายุ16ก็กำพร้าพ่อแล้วท่านพอวันนี้ไม่มีแม่เนี่ยมันเหงาเหงาท่านมันปลงได้แต่เป็นโรคซึมเศร้าอาตมาตั้งแต่เผาแม่พี่ครับผมตั้งแต่เผาแม่เนี่ยจัดศพ13วันตั้งแต่เผาแม่เสร็จผมคืนนิมนต์หมดเลยนะผมไม่มีอารมณ์เทศนี่เป็นงานที่2นะที่ผมเทศน่ะเพราะว่ารายได้สูง เออแต่ผมไม่มีแม่เนี่ยเป็นโรคซึมเศร้าไม่อยากกินเอ๊ะปรุงได้นะผมแม่อายุ88แล้วเจาะคอมา3ปีแล้วแต่ผมแม่ตายแล้วมันเหงานะท่านนะปรุงได้ท่านแต่เราไม่มีใครเลยตะกี้นี่นั่งฟังเพลงเนี่ยถ้าพระพูดมากมันไม่ชวนฉันคุยนะลูกน้องหลวงพี่มันคุยจังๆๆๆๆๆนะฮะคุยจนเราไม่มีโอกาสคิดเออแต่ได้ยินเสียงเพลงข้าน้ำนมเออแต่จากวันนี้ไปท่านไม่มีเสียงแม่แล้วเออเพราะนั้นหลวงพ่อองค์หนึ่งวัดมหันนภารามพระครูพระชนสุพลใช่ไหมพี่อยู่ทันไหมชอยสลานนนใช่ไหมฮะเออถ้าเป็นนักแต่งกลอนอาตมาก็จำได้ตั้งแต่เป็นเองเขาแจกหนังสือเล่มบางๆท่านบอกเสียงใดๆไพเราะสนอแน่แต่เสียงแม่ไพเราะสนอยิ่งเสียงแม่ใสไพเราะสนอจริงเสียงแม่ยิ่งไพเราะสนอนานคือเสียงแม่กล่อมไพเราะสนอนักคือเสียงแม่ทักไพเราะสนอหวานคือเสียงแม่ปลอบไพเราะสนอมานคือเสียงแม่ขานไพเราะสนอเอ่ยเสียงแม่มี4กีตาร์มีกี่เส้น6เส้นแม่มี4เสียงเสียงแม่กล่อมไพเราะสนอนักใครจะกล่อมเพราะถ้าแม่ไม่มีเพราะเอาเสียงพระพรหมมากล่อมนักร้องใดๆก็แล้วแต่นะฮะก็ไม่หลับแล้วท่านแต่เสียงแม่กล่อมไพเราะสนอนักและกล่อมให้หัวใจมันค่อยๆนะค่อยๆสงบสงบสงบแล้วก็หลับไปด้วยสมาธิอันสูงท่านจำไว้นะเด็กนี่ในสมาธิสั้นเพราะแม่ไม่กล่อมการมีลูกแต่ละคนเนี่ยท่านผู้ชมก็เหมือนกันตำราเลี้ยงลูกเนี่ยมีกันไหมมีผัวมีเมียไม่ยากแต่มีลูกเนี่ยเคยสร้างตำราเลี้ยงลูกกันไหมตำราเลี้ยงลูกคืออะไรท่านก็อาตมาก็ประมวลกอดกกกล่อมกล่าวส่งเข้านิทราเช้าขึ้นมาต้องปลุกมีทุกต้องปลอบทำชั่วต้องปราบแสดงกริยาหยาบต้องปรามอย่าทำเลยความเลวทรามให้ลูกเห็นอย่าเล่าความลำเค็ญให้ลูกฟังให้สตังตั้งสติส่งเสริมความดำริริเริ่มของลูกๆทำชอบทำถูกต้องชมเชยกอดลูกให้เคยเป็นกิจวัตรอย่าให้ข้องขัดอุปกรณ์การศึกษานี่คือตำราเลี้ยงลูก16ข้อถ้าจะมีเมื่อไหร่นะมีลูกเมื่อไหร่ลุงน่าจะมาสอนเธอไม่แพงอย่างที่คิดลูกในฐานะรู้จักกันแล้วกอดลูกกอดเยอะๆไม่กอดแล้วมันคนเรามันเกิดมาเพื่อการกอดกันท่านกกนอนซ้ายขวาลูกนอนเป็นเวลาองคลักษ์ลูกหันไปทางนี้กับพ่อหันไปทางนี้กับแม่พอลูกหลับขยับตูดลูกนอนบนฟูกมีหน้าที่การงานอะไรออกมาทําให้เขาหลับสักคนปิดไฟเขาหลับสักคนเขาจะรู้ว่าเขาหลับท่ามกลางแล้วท่านท่ามกลางองคลักษ์ที่วิเศษที่สุดในโลกกล่าวท่านค่อยๆสอนทีละน้อยละน้อยนะอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นนะลูกนะส่งเข้านิทานเขาหลับเช้าขึ้นมาต้องปลุกลูกให้ตื่นกี่โมงให้มีโอกาสขับถ่ายเข้าห้องน้ำห้องท่าแล้วรับประทานอาหารของเสียจะได้ไปท่านเข้าในร่างกายใช่ไหมท่านนั่นแหละมีทุกต้องปลอบถ้าลูกร้องไห้มาปลอบอย่าซ้ำเด็กที่มันมีปัญหาเนี่ยสมัยนี้อาตมาไม่รู้นะสมัยลุงพี่สมัยพระครูนี่มะเด็กข้างบ้านเราที่ร้องไห้มาน่ะแม่ฮึ้ยไปๆๆเดี๋ยวถีบกระเด็นอะไรอีกแล้วมึงอ่ะอีกแล้วสิไปหาเรื่องแล้วดิดึงหม้อไม้ขันหม้อมาใช่ไหมพี่ป้าบป้าบน่ะตีแล้ว

หมุนด้วยท่านตีไปหมุนไปฮะแล้วโตขึ้นมันทำผิดมันจะกลับมาหาเราไหมท่านเด็กมันจะไม่กลับมาหานะท่านนะและเราจะเสียลูกไปเลยเพราะฉะนั้นลูกวิ่งเข้ามาหาเนี่ยกอดซะก่อนท่านทำแบบแม่ไก่เนี่ยรุ่นน้าเนี่ยฟังเพลงพรพิรมใช่ไหมท่านเออพรพิรมดาวลูกไก่เคยฟังไหมแม่ไก่เป็นไงฮะเวลามีเหยี่ยวเฉียวโฉบสิแม่ก็โอบปีกอุ้มกลางสองปีกออกคลุมพาลูกทั้งกลุ่มเข้าเล้าแม่ไก่จึงปลอบขวัญลูกเสียงกุ๊กกุ๊กปลุกขวัญลูกตอบเจี๊ยบเจี๊ยบเสียงลั่นทั้งที่ขวัญเขย่าแล้วคุยข้าวออกเผื่อต่างคุยเหยื่อออกให้แม่ไก่ลูกไก่ไร้ทุกสิไม่มีสุขใดเข้าแล้วเหยื่อเฉียวโฉบเนี่ยลงมาที่ธรรมะปึ๊ดเห็นมาแล้วไอ้ลูกร้องปุ๊บน่ะวิ่งเอาปีกกันลูกแล้วท่านจิกหลังกูถ้าอยู่บนฟ้าปีกมึงแข็งถ้ามึงลงดินตีนมึงอ่อนแต่อย่ารังแกลูกกูยอมให้จิกตีนั่นมีลูกเนี่ยท่านนะจำไว้ถ้าลูกร้องเข้ามาหาเผชิญภัยต้องกอดการสมเป็นคุณพาลูกทั้งกลุ่มเข้าเล้าเขาเลยไปพอน้ำตาแห้งนะท่านยังไม่แห้งแม่ไก่จึงปลอบขวัญลูกไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรเรื่องอื่นเดี๋ยวแม่จัดการเองเดี๋ยวพ่อจัดการเองไม่ใช่ควงปืนไปยิงกับมันนะท่านนะเด็กทะเลาะกันเนี่ยท่านผู้ชมก็เหมือนกันอย่าถือเป็นหมากัดกันแมวกัดกันเด็กทะเลาะกันนะเลี้ยงนกแล้วแมวไปกัดนกอย่าไปฆ่ากันตายเพราะเราเลี้ยงสัตว์ที่เป็นศัตรูกันเลี้ยงสัตว์คู่ศัตรูกันนั้นยังไงมันก็ต้องมีปัญหาอย่าให้คนมีปัญหาอย่าไปควงปืนแล้วไปยิงนะไปทำความเข้าใจกันเดี๋ยวเด็กมันดีกันมันก็ดีกันเองแหละอย่าเอาเด็กเป็นอารมณ์หน้าแหกตาแหกมามันก็เล่นด้วยกันมันหมาเล็กกัดกันใช่ไหมท่านหมาเล็กในการกัดกันธรรมดาท่านปลอบขวัญลูกเสียงกุ๊กกุ๊กปลุกขวัญไอ้เสียงกุ๊กกุ๊กมันเหมือนกันนะถ้าเสียงกุ๊กกุ๊กเช้าๆเนี่ยปลุกลูกกุ๊กกุ๊กกุ๊กกุ๊กแม่ไก่จะบอกลูกกุ๊กกุ๊กลูกลุกลูกลุกค่อยๆลุกเธอลุกเช้าแล้วไม่ใช่เตือนแหกตาดูสิกี่โมงแล้วจะนอนกินบ้านกินเมืองกันเฮ้ยตายเลยท่านเด็กประสาทแดกตั้งแต่เช้าอ่ะฟ้าผ่ากลางบ้านทุกวันไม่ได้กุ๊กกุ๊กเสียงกุ๊กกุ๊กกุ๊กลูกลุกเถิดเจ้าตื่นเช้าเร็วเข้าจะเกิดภพผลแม่ไม่มีนมสะสมในตนเหมือนดังแม่คนลูกต้องค้นหากินไก่มีนมไหมท่านไก่เห็นตีนงูเห็นนมจริงไหมไม่จริงไก่เห็นตีนงูไอ้ไก่มันนึกไอ้หางูงูนี่มันเร็วชิบหายเลยแสดงตีนมันเยอะพอจริงงูมีตีนไหมท่านไม่มีงูเห็นนมไก่งูไม่เคยเลี้ยงลูกแต่ไก่มันเลี้ยงลูกมันไงมันโตแสดงนมมันเยอะพอจริงไก่มีนมไหมท่านไม่มีแต่มันว่าปลุกลูกมันแม่มีนมสะสมในตนเหมือนดังแม่คนลูกต้องค้นหากินแต่ว่าลูกคนทำตนประมาทขี้เกียจอึดอาดต้องพลาดทรัพย์สินสุรุ่ยสุร่ายใช้จ่ายอาจินเมื่อพ่อแม่สิ้นหากินไม่เป็นแม่ไม่มีโรงครัวนะลูกนะแม้กระทั่งอะไรลานวัดใช่ไหมพี่เดี๋ยวนี้วัดเขาลาดอะไรนะซีเมนใช่ไหมท่านซีเมนลาดซีเมนท่านแล้วไก่ไปหากินที่ไหนท่านไม่มีพื้นดินเลยถึงขนาดนั้นน่ะมันจิกพื้นซีเมนท่านจนแม่มันปากด้วนปากเลยครึ่งเดียวจะเล็บตีนด้วนไม่มีอะไรไม่มีดินให้มันคุยกินท่านน่าสงสารนะมันคุยให้ลูกมากินไม่กินแล้วกินทรายไปก่อนลูกเอาไปบดอาหารใช่ไหมท่านหนอนจะมาเมื่อไหร่ไม่รู้ปลูกอะไรปลูกต้นมงต้นไม้ให้ดินมันมีปุ๋ยบ้างจะได้คุยกินหนอนมันบ้างสงสารมันนกนะนกกาไก่อะไรนะสงสารมันท่านแต่นี่ไก่ไอ้ตัวพ่อล่ะตัวพ่อออกไปดูแหละออกไปเซอร์เวย์หนทางใช่ไหมท่านพอลูกตื่นหมดแล้วก็บอกลูกโอกอีโอกโอกตื่นเช้าจะมีโชคถูกไหมฮะตื่นเช้าจะมีโชคไอ้ลูกที่เชื่อแม่ตื่นมาก็ไปหากินไอ้บางตัวไม่เชื่อแม่นะตัวอื่นไปหมดแล้วกุ๊กกุ๊กกุ๊กกุ๊กกุ๊กไอ้ลูกบางตัวนั่งเนี้ย
ไม่ไปซึมเศร้าเขาออกไปหมดแล้วซึมเศร้าเมื่อคืนเล่นคอมพิวเตอร์ดึกแม่กดแชทดึกไปหน่อยไม่ไปอ่ะพ่อมันด่าอยู่ไปก็รกโรคไอ้แจมก็ด่าลูกมันอ่ะไอ้ตัวพ่อหาไม่พอแดกหาไม่ทันแดกใช่ป่ะหรืออาจจะบอกว่าตื่นมาสู้โลกเราสู้ไหมท่านเราก็ต้องตื่นก่อนใช่ไหมท่านแล้วนี้เป็นไอ้มีหูทิพตาทิพโอ้โหท่านโลกใบนี้ as the future catches you ถูกไหมฮะแปลว่าอะไรอาตมาแปลภาษาไทยไม่ได้เพราะมันอยู่ในนี้เลยใช่ไหม as the future catches you เพราะอะไรเมื่ออนาคตกำลังไล่ล่าคุณมันหมายไว้เลยว่าอีกหน่อยก๋วยเตี๋ยวชามละร้อยลูกชิ้นก็สี่ลูกเหมือนเดิมหมูบางๆแต่กว้างๆถ้าน้ำเยอะๆเดี๋ยวนี้กาแฟที่ในโรงแรมถ้วยเท่าไหร่ท่านอาตมาไม่เคยเชื่อเป็นเด็กเป็นเนี่ยอายุ12น่ะอ่านนะพี่ครับผมอ่านหนังสือบางกอกอ่ะติดนิยายเขาบอกกาแฟที่ญี่ปุ่นถ้วยละ60บาทพระเจ้ากาแฟ60บาท60บาทกูซื้อข้าวได้ถังนึงข้าวสารกาแฟอะไรถ้วยละ60บาทในเมื่อเราซื้อโอโยขวดนึงถ้าท่านบาท50เดี๋ยวนี้กาแฟถ้วยเท่าไหร่ท่านกาแฟต้มถ้าบลูเมาท์เทนใช่ไหมฮะถ้ากาแฟจากอิตาลีฝรั่งเศสจะมันมีหลายตระกูลใช่ไหมท่านถ้ากาแฟแบบอะไรโกปี้ก็กินได้ท่านเดี๋ยวจะมาไม่กินแล้วเดี๋ยวนี้กินแล้วเจ็บคอท่านถ้าแต่เป็นชั้นล่างนะกินกาแฟธรรมดาเจ็บคอที่มันขายมามันบอกเพื่อไก่อย่างเราต้องมันสอนลูกนะเพื่อไก่อย่างเราต้องเฝ้าขยันที่กงคอขันให้คนหันเห็นขันมีความหมายอยู่หลายประเด็นขันมีความหมายอยู่หลายประเด็นตัวอย่างก็เช่นขันอาสางานขันแข็งแข่งเขาไม่เฉาเจ้าจุกขันขำเป็นสุขสนุกสนานขันอาสานายมายาหย่อนยานขันติชื่นบานต้านแดดฝนลมตื่นมาต้องขยันตื่นเช้าได้งานหลายตื่นสายได้งานน้อยบอกลูกมันเดี๋ยวไอ้พวกมีปีกมานะฮะมันเอาไปกินหมดเรามันก็บินได้เหมือนกันท่านแต่ไม่เหมือนกันตรงบินไม่ไกลไปไม่สูงนั้นเราต้องตื่นเช้ากว่านกขันมีความหมายอยู่แล้วเป็นตัวอย่างขันสิขันอาสางานเกิดมาเป็นคนในสองโลกสองเต้าถึงเขาไม่ใช้ก็อาสาทำได้ไหมขอเจ้าว่าเสือกเอาเสือกให้มันเข้าที่เสือกเพื่อเป็นไปอาสางานท่านขันแข็งแข่งเขาไม่เฉาเจ้าจุกมีโอกาสขันแข่งขันเขาไหมท่านเห็นเขาเก่งเนี่ยหนีคนที่โกรธตามให้ได้นะแซงคนข้างๆให้พ้นนะแซงคนที่เสมอไล่พ้นนะวิ่งนำหน้าคนที่นำหน้าเราให้ได้ชนะหัวใจของการแข่งขันโรงแรมมณเทียนเป็นไงท่านโบราณไหมมณเทียนสัญลักษณ์กับโบราณใช่ไหมท่านมันสื่อไปทางพระเจ้าใช่ไหมท่านสื่อไปทางองค์พระศิวะองค์พระศิวะอยู่ปราสาทหรือมณเทียนที่สถิตของพระเจ้าเขาเรียกมณเทียนใช่ไหมพี่ในวังมีหออะไรท่านหอมณเทียนธรรมนั่นแหละโรงแรมใหม่เกิดขึ้นไหมท่านหรูหราของเรากลายเป็นโรงแรมเหมือนกึ่งโบราณใช่ไหมท่านแต่มันดูไออุ่นมันดีอ่ะกลัวเขาไหมกลัวเขาไหมนะท่านกลัวใครไหมแข่งขันเขาไหมที่นี่มีดีอะไรท่านที่มันแตกต่างจากเขาหนึ่งชื่อโรงแรมดีท่านสองอายุของโรงแรม since กี่ปีแล้วท่าน since 49ใช่ไหมท่านก็49ปีคนอยู่ได้49ปีไม่ใช่เล่นๆนะท่านนะฝรั่งบอก since ท่านไปเขียน since ป่ะถ้าไม่เขียน since นะฝรั่งจะไม่เชื่อถือเพราะนั้นอะไรก็ตามที่มีของฝรั่งที่ข้างกล่องจะมี since ซื้อนาฬิกามาเลยก็ since นะขนมมีซินไหมท่านช็อกโกแลตมีซินไหมมีซินหมดเป็นเครื่องรับรองของเขาคุณภาพสูงไปเขียนซะนะแล้วฉันหวังว่าฉันมาอีกครั้งใจเขาว่ายกเว้นว่าไม่ให้มาแล้ว นะตัดท่อน้ำเลี้ยงซะแล้วขันแข็งเขาไม่เช้าจะจุกไม่ใช่เขาดีแล้วเราแพ้นะท่านนะจงแข่งขันให้เหมือนผู้หญิงแต่งตัวใครจะทำงานขันให้เหมือนผู้หญิงแต่งตัวผู้หญิงแต่งตัวนะหนึ่งเพื่อความ

สะอาดสองเพื่อให้เกิดนะคนมองดูคนมองไหมตรงไหนเป็นอะไรเป็นอะไรเป็นไฮไลท์ของโรงแรมที่จะถ่ายรูปได้มีไหมทำเนียบขาวมาถ่ายรูปทั้งทำเนียบได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมท่านแต่ใครไปเยี่ยมประธานาธิบดีจะต้องถ่ายรูปคู่กับอะไรท่านป้ายทำเนียบขาวต้องถ่ายตรงนั้นมุมนั้นมีที่ถ่ายรูปโรงแรมไหมไม่ใช่กำลังไปยืนถ่ายรูปนะฮะไอ้นี่ยืนอยู่นั่งโรงแรมนะพอถอยหลังไปรถชนโครมใช่ไหมต้องมีที่กระถ่ายรูปด้วยนะเพราะเขาอาจจะเก็บความภาคภูมิใจมุมไหนของโรงแรมมอนเทียร์แล้วหรือสัญลักษณ์ต้องมีที่ถ่ายรูปนั่นแหละต้องแข่งขันกับเขาท่านผู้หญิงแต่งตัวเพื่ออะไรท่านหนึ่งภาษาสะอาดใช่ไหมท่านพอร่างกายสวยงามจิตมันก็ประพิมประพายไปด้วยสองแต่งเพื่อให้เป็นวาสนาแก่สายตาคนที่แต่งตัวกันมาสวยๆเนี่ยอาตมาขอบคุณทุกคนนะญาติโยมนะฮะขอบคุณทุกคนโยมที่แต่งตัวสวยทั้งที่นี่และที่บ้านและชื่นชมทุกคนเพราะทำให้สายตาอาตมามีวาสนารูปร่างมันสำคัญเท่าการแต่งตัวและเข้าวัดเข้าวาแต่งให้มันเต็มที่เขาจะได้รู้ว่าเอาสิ่งที่เรามีไปบูชาพระและให้เกียรติพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าบางว่าท่านรู้จักโยมที่ดีเงินไม่สำคัญเท่ากับคนมียศแต่งยศไปนะไม่มียศแต่มีเงินประดับให้แพรวพรายไปท่านสร้อยไข่มุกนะอยู่โรงแรมสายเดียวนะท่านพอไปวัดสัก 4-5 สายมันทับเส้นประสาทให้หน้าเขียวท่านใช่ไหมทองหยองแล้วก็ใส่ไปเถอะท่านให้เกียรติพระบ้างแล้วสวยไหมท่านสวยและผู้หญิงที่จะสวยมีการแข่งขันคือกลัวจะแพ้อีนังนั่นใช่ไหมมันจะมีการแข่งขันใช่ไหมท่านมันจะมีการลงทุนไปผ่ากรามตัดกรามทำจมูกเจ็บไหมเจ็บสิวขึ้นใต้จมูกเม็ดเดียวเนี่ยน้ำตาไหลพากับพระท่านเวลาบีบเนี่ยมือสั่นนะผู้ชายจะรู้ใช่ไหมท่านยิ่งขึ้นมานะเป็นสายบีบกับกระจกเนี่ยมือสั่นปังโดนกระจกเสียงดังปังโอ้โหผู้หญิงมันลงทุนต้องขอบคุณเขาเพื่อดาราดาราเนี่ยใครไปทำหน้าตามันนี่นะอาตมาขอบคุณแล้วจะมีการแข่งขันแข่งขันในหน้าที่การงานให้เหมือนผู้หญิงแต่งตัวนั่นแหละและการไปสอนอย่างนั้นไม่ใช่จะจุกไม่ใช่ว่าเขาเลยไปแล้วสู้เขาไม่ได้เพราะไม่สู้กันท่านขันขำไปสุขสนุกสนานกายมันมีเหงาไหมท่านก็กิ๊กก็กิ๊กจิ๊กพ่อแม่เขี่ยอาหารพ่อเขี่ยอาหารลูกก็กินเจ็บเจ็บเจ็บเจ็บละแซ่บแซ่บแซ่บแซ่บแล้วมันคุยกันสนุกไหมท่านเราฟังภาษากันมันสนุกสนานเกินมาเป็นคนนะท่านจะมีความสุขพูดแต่เรื่องดีๆสิท่านในไลน์มีเรื่องดีๆไหมท่านเรื่องตลกมีไหมก็อ่านแต่เรื่องตลกตลกไม่ใช่ชั่วช้าละมกใครพูดเรื่องตลกเนี่ยแต่มาชอบนะดูหนังฆาตกรรมไม่ดูท่านถ้าดูก็หนังสืบสวนหนังอะไรเนี่ยดูถ้าหนังพกปืนพกมายิงปังปังปังปังปังนะไม่เอาโมปอบุญจินดูใช่ไหมหนังสืบสวนดูหนังที่ขึ้นศาลดูเพราะมาแล้วมันรับเหล่าปัญญาเราและตลกต้องดูไม่ดูก็ฟังคนเขาเล่าเรื่องตลกมีความสุขแล้วไปคุยคนอื่นนักโทษคนหนึ่งเขาจะโดนประหารเนี่ยนักโทษเขาเวลาประหารเขาต้องให้พระประเทศใช่ไหมเคยประเทศเป็นพี่ครั้งหนึ่งใช่ไหมเขาต้องให้หนึ่งให้ทำบุญก่อนเอาแบบอะไรท่านลูกเศรษฐีคนหนึ่งซึ่งพ่อตายแล้วเอาเงินไปใช้หมดสุดท้ายแล้วก็ท่านไปเข้ากับกลุ่มลักขโมยราชการจับได้ก็ประหารชีวิตขณะที่อะไรท่านขณะที่แห่ไปเนี่ยในเมืองเป็นการประจานคนชั่วแล้วเช้าวันนี้จะประหารเช้ามืดแห่แล้วท่านประจานอย่าเอาเป็นเยี่ยงอย่างโสเภณีคนหนึ่งชื่อสุริสามันยืนมองนี่ลูกเศรษฐีคนนี้นี่ตอนเขามีเงินเขามาใช้บริการเราเขาติปเราวันนี้เขาโดนประหารเลยก็วิ่งไปหาเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ที่เคยใช้บริการเราก็ถามความโอ้ไปเข้ากลุ่มโจรและโจรพาไปปล้นและคนไม่เคยปล้นนะพอเขาปล้นกันเขายิงเขาฟันกันนะเป็นลมตำรวจได้จับได้ต้องโทษประหารโดนที่ช่วยฝากขนมให้เขาสองก้อนบอกผู้หญิงคนนี้ให้ฝากไหมให้กินก่อนตายบอกเพื่อจะฆ่าด้วยขอให้เขากินก่อนตายพอเอาข้า

0: เอ้าคือคาท่านนั้นก่อนจะมัดมือประหารใช่ไหมท่านเพชฌฆาตก็ไอ้อมาตย์คนนี้ก็ไปให้แล้วบอกผู้หญิงคนนี้ฝากขนมมาให้กินสองก้อนเนี่ยมันหลับตาเนี่ยก่อนเราจะตายยังมีผู้หญิงใจดีมาให้กินแต่พอบิขนมจะกินท่านนั้นท่านพระมายืนข้างหน้าพระอะไรพระโมคคัลลานะมายืนข้างหน้าเลยท่านบิณฑบาตผ่านมาพอดีมันพอดีกันท่านถามพระเจ้าข้าสมณะองค์นี้คือใครบอกพระโมคคัลลานะอ้าวเคยได้ยินเขาคุยกันในเมืองว่าพระโมคคัลลานะมีฤทธิ์เป็นพระเสาฝ่ายซ้ายพุทธเจ้ากินก็ตายไม่กินก็ตายเคยได้ยินคำว่าบุญแต่ไม่เคยทำเลยทำบุญดีกว่าไปนิมนต์พระคุณเจ้ามาแล้วก็อธิษฐานใส่บาตรท่านพอธิษฐานใส่บาตรเสร็จพระโมคคัลลานะคล้อยหลังท่านผูกตาภาพพระยังไม่ทันหมดจากลูกตาเลยฉับตาคนนี้ตายไปแล้วไปเกิดเป็นลูกเทวดานี่เขาทำเนียมตรงนี้มาท่านก่อนประหารไอ้นักโทษคนนี้ก็เหมือนกันนิมนต์พระมาพระก็ไม่รู้ว่านิมนต์นักโทษประหารที่ไหนไปถึงอ้าวเฮ้ยมึงมาโดนคดีประหารได้ยังไงเนี่ยคนเฉียงเฉียงกับวัดโดนคดีฆ่าเมียตายท่านยังทารุณกรรมฆ่าเมียตายเฮ้ยไม่เทศแล้วมึงทำไมไปฆ่าเมียมึงเล่ากูนึกว่าใครนะมึงเองเหรอครับทำไมต้องฆ่าเมียล่ะเมียผมเจ้าชู้สำส่อนผมต้องฆ่าทิ้งเอ้ยมันก็ไม่ถึงขนาดฆ่ากันเนี่ยไม่ได้พ่อต้องฆ่ามันซ้ำซ้อนไปทั่วหมดก็มันไม่จำเป็นต้องฆ่าแล้วมึงหึงมาป่ะไม่ได้หึงแต่โกรธมันโกรธเรื่องอะไรก็เมียผมเป็นเอสแล้วไปบ้านนอนของผู้ชายก็เอาเอสไปติดเขาสิจริงก็เปล่าวะจริงลุงพ่อพูดจบพระหงายท้องตึงสลบไปเลยก็คุยอย่างนี้มันไม่ได้ไงท่านนี่ไปโอ้โหนั่งกันนั่งอีกนั่งเราปฏิบัติธรรมกันไม่ได้มีอารมณ์สดชื่นเลยท่านใช่ไหมเออวันที่เรามาไปอยู่ใช่ไหมพี่เออก็ท่านผู้ฟังก็ฟังไปเถอะใครจะว่าแต่มาบ้าบอก็คนมันบ้ากันแล้วนะท่านแต่บ้าไปพี่ภัยใครใช่ไหมเกิดมาเป็นคนก็เออเล่าอย่างนี้นะบางคนหน้าหุบนะท่านนะยิ่งเครียดใหญ่เลยมาฟังธรรมะนี่แหละท่านลบรอยย่นระวังคิ้วสร้างรอยพริ้วขึ้นหนึ่งแล้วที่ปากซะบางคนน่ะบางคนหน้าหุบเงี้ยเป็นผู้นำได้ยังไงท่านหน้าบึ้งตลอดมันต้องปรับทัศนคติกันใหม่ใช่ไหมทัศนคติในการอยู่ร่วมกันเออมาเพราะนั้นขันคำพิสุทธิ์สันขันอาสานายไม่ยัดยานการจะได้ดีนายใช้งานอะไรอย่าอิดเอื้อนเบือนหนีอย่าเอื้อนนะฮะเขาใช้เราในงานยากคืออะไรคือคะแนนท่านผู้ชมจำไว้นะบอกเลยงานใหญ่งานยากเนี่ยคือคะแนนของเราถ้าทำสำเร็จชื่อเสียงเกียรติคุณมากงานเล็กๆอย่าไปจับถามลุงพี่เจ้าคุณดูสินะเออผมเคยไปงานอะไรงานอะไรสวดมนต์ไหมไม่เคยลุงพี่นิมนต์พระเดชพระคุณบอกพี่ขอร้องทีเรียกลุงน้องว่าได้ไหมเนี่ยพระเดชพระคุณเนี่ยผมบางทีเรียกใต้เท้ารู้สึกว่าตัวเองด้อยเหลือเกินอาตมาก็ดีใจว่าใต้เท้าแต่เท้าแท้ๆใต้เท้าท่านใต้เท้าว่างหรือเปล่าเราก็นึกว่าท่านนอบน้อมถ่อมตนเปล่าเราท่านอยู่ใต้เท้าท่านเออบอกเรียกลุงน้องบ้างก็ได้นะเพราะฉะนั้นถ้างานเล็กอย่าไปทำท่านเอองานใครนิมนต์ไม่ไปเมื่อวานเขาวัดสเกตพี่ไปใช่ไหมก็นิมนต์พระ200กว่ารูปใช้พัดยศด้วยไปท่านส่งกับข้าวไปก่อนเพื่อนกันเจ้าคุณเจ้าวัดสเกตส่งกับข้าวไป6อย่างเลี้ยงพระเลี้ยงคนได้300คนพบก่อนงานเออผมเมื่อวานก็3โมงก็ไปไม่เอาพัดไปถึงเอาของขวัญไปฝากเดี๋ยวผมเดินรับแขกก่อนนะผมเป็นคนดังท่านเจ้าคุณเดี๋ยวผมรับแขกแทนนะฮะพอใกล้ๆ4โมงครึ่งรุ่นนี้ไปนี่ฉันก็แชวบกับงานสวดมนต์ก็เป็นเกียรติแก่เพื่อนแก่ฝูงท่านแต่มันง่ายไปหน่อยมันต้องงานยากๆแบบนี้งานยากมั้ยท่านนี่งานยากเอองานพูดไม่ใช่พูดกับท่านนะพูดกับคนงานยากพูดให้คนกตัญญูนี่งานยากท่านนะทราบซึ้งพระคุณแม่ในงานยากแต่มันเป็นงานถาวร รายได้วันนี้เท่าไหร่ไม่ว่าแต่นักบริหารรุ่นใหม่เขามีมโนธรรมสำนึกมากกว่ารุ่นเก่าใช่ไหมเพราะเขาถูกฝึกมาดีแล้วท่านนะนั่นแหละแต่ว่าประชาชนดูแล้วไหมกำไรของเราคืออะไรท่านคือการที่คนกตัญญูและประเทศชาติตัวเขาจะไปรอดครอบครัวจะไปรอดนั่นเขาให้งานใหญ่อะไรจะไปอิดเอื้อนท่านผู้ชมจะไปอิดเอื้อนเฮ้ยกูอีกแล้วฉันอีกแล้วเบื่อจังเลยจังเลยอ้าวถ้าเขาไม่ใช้เขาไปใช้คนอื่นแล้วท่านจะเศร้านะจะเศร้าไม่มีผลงานเพราะนั้นขันอาสนะไม่ใช่อย่างขันติชื่นบานต้านแดดฝนลมฝนจะแดดจะออกไก่ต้องหากินเพราะไม่มีใครเลี้ยงเราถ้าใครเลี้ยงเราแสดงเขาต้องการฆ่าเรายิ่งไปไกลป่าใช่ไหมท่านต้องเผชิญผจญเพราะนั้นไอ้ที่แม่ใช่ไหมท่านเพราะนั้นเสียงแม่กล่อมไพเราะสนุกนักเสียงแม่ทักไพเราะสนุกหวานแม่ทักเพราะว่ากลับมาแล้วยังกลับมาแล้วลูกไปไหนมาก็แล้วแต่ถ้าแม่ไปทักนี่งงนะท่านนะงงไม่มีรีเซพชันที่บ้านเขาเรียกรีเซพชันใช่ไหมท่านผู้ที่ต้อนรับใช่ไหมฮะทำไปเสียงแม่แม่อยู่ไหนน่ะลองนั่งเฉยๆดูสิท่านมันจะเดินคล้ายๆหมาบ้าวนอยู่เงี้ยมันก็แม่อยู่ที่ไหนมันจริงมันก็เห็นน่ะแต่ไม่ทักมันน่ะทิ้งกระเป๋าโคไม่อยู่บ้านนี้แล้วเอาเป็นไงลูกทักแล้วแม่ไม่รับอ่ะแม่ไม่ทักหนูเอาแต่ถ้าทักมันซะหน่อยนะชื่นใจลูกชื่นใจแล้วเสียงแม่ทักพลอสนอหวานเสียงแม่ปลอบพลอสนอหวานร้องให้อะไรมาแม่ปลอบมือเอื้อมปากอ้าหน้ายิ้มมือเอื้อมกอดซะก่อนถ้ามีแผลจับที่แผลปากอ้าไม่เป็นไรลูกนิดเดียวเอาเงียบซะลูกโอ้เป็นแผลแม่ไม่เป็นไรลูกไหนๆได้เป็นแผลตรงเนี้ยเนี่ยเลือดเต็มไปหมดไม่เป็นไรลูกโอมเพียงเสียงร้องให้สงบลงไหมท่านสงบลงไหนใช่ไหมเจ็บไหมลูกยังเจ็บอยู่อ่ะจะตายไหมเนี่ยโอ้ไม่ตายแล้วลูกมาแม่จะปาให้โอมเพียงตอนนี้ฝอยออกแล้วท่านพอฝอยออกเย็นใจไหมท่านเย็นใจเริ่มสะอึกแล้วแสดงว่าชักซาลงแล้วไม่เป็นไรลูกนะเดี๋ยวแม่ไปเพียงนึงอัดเต็มๆท่านออกเป็นยงยวงท่านถ่ายไหมที่มาเนี่ยปฐมพยาบาลดีที่สุดของมนุษย์ในโลกนี้คืออะไรท่านคือยาสังขารคือมือเอื้อมปากอ้าหน้ายิ้มเสียงแม่ปลอบพระรสนมันเสียงแม่ขานพระรสนมแม่อยู่ไหนอยู่นี่ลูกแม่หนูกลัวผีแม่อยู่ไหนอ่ะก็อยู่นี่ลูกหายกลัวไหมท่านหายกลัวแม่ไอ้แม่ก็จ๋าไอ้ลูกก็นั่งขี้ในส้วมลูกคนงานมันนั่งยอมเปิดประตูนะท่านอีแม่ก็ทำงานหุงข้าวอยู่ล่ะมืดก็มืดแม่จ๋าแม่ มันเบ่งไปด้วยมันเรียกแม่ไปด้วยเรานึกโอ้แม่นี่เป็นอะไรเป็นหมอผีท่านผีมันกลัวลูกมันจะมั่นใจ confidence นะฮะจะมั่นใจมากกว่าพระเครื่องจริงๆท่านเพราะฉะนั้นอันนี้คือข้อสำคัญก็กองกำลังสงครามแต่ชักคือมันตะปุกมีทุกต้องปลอบทำชั่วต้องปราบต้องลงโทษขั้นนั้นขั้นนี้นะเราตีลูกวันนี้เราหยิกลูกวันนี้ดีฝ่าคนใช้ไม้หน้าสามใช้ปืนยิงแสดงกิริยาหยาบต้องปรามเข้าสังคมนะอย่าไปดุลูกต่อหน้าคนอย่าไปกระชากกลาเทศณบัดนี้อาตมาภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนาไอเด็กก็วิ่งนะอีแม่ก็กลัวว่าลูกจะคนจะรังเกียจลูกนะกระชากลูกมาเย็บซ่อนแล้วก็มองลูกก็อยู่เฉยลูกก็วิ่งแล้วกระชากมาตีปั๊บเจ็บไหมท่านบอกโยมขอโทษอย่าตีเด็กต่อหน้าฉันได้ไหมอยู่ที่บ้านตีป่ะไม่ได้ตีแล้วทำไมมาตีต่อหน้าฉันเด็กมันจะเกลียดฉันนะเพราะพระทำให้กูโดนตีปล่อยมันสัตว์เดรัจฉานที่พุทธเจ้ามาถือสาท่านคนบ้ากฎหมายเอาผิดไหมถือศีลไม่เป็นภัยท่านสัตว์เดรัจฉานคนบ้าเด็กและช่างเขาให้อภัยกันช่างนี่คือไปเหยียบบนหัวพระนะท่านไม่ต้องโทษหรอกเพราะเขาเป็นช่างเด็กก็เหมือนกันแต่นะ ทำชั่วต้องปรามอย่าทำความเลวทรามให้ลูกเห็นนะถ้าลูกเห็นความเลวทรามลูกจะเถียงเราในใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่าเอาอารมณ์เสียๆผู้ใหญ่ไปทำลายอารมณ์ใสๆของเด็กๆอย่าเอาเสียงทะเลาะของแม่พ่อไปทำลายเสียงหัวเราะของลูกๆอย่าทะเลาะกันอย่าอารมณ์เสียกับลูกพอลูกมาแล้วต้องอารมณ์ดีลูกมาถ้าทะเลาะกันนะฮะถ้าลูกมาต้องทำท่าดีกันไว้ดีครับว่าท่านอย่าให้ลูกเห็นร่องรอยและอย่าให้เสียงดังออกนอกบ้านทะเลาะได้แต่อย่าให้มีเสียง
1: ค่ะคุณผู้ชมคะความกตัญญูนะคะถือว่าเป็นเครื่องหมายของคนดีถ้าเรารู้จักกตัญญูรู้คุณทดแทนบุญคุณถือว่าเป็นสิ่งที่ที่สุดที่มนุษย์พึงมีค่ะสำหรับวันนี้นะคะในการบรรยายธรรมในหัวข้อที่มีชื่อว่าหัวใจของคนดีนั้นจบเพียงเท่านี้ค่ะสามารถติดตามรับชมตอนต่อไปได้นะคะในสัปดาห์หน้าวันนี้เวลาของรายการธรรมรสธรรมรัตน์หมดลงแล้ว

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: Kids ตอนหมวกกันน็อก
2: โอ้โหอันนั้นละ
1: โอ้ยโอ้ยใจขนมปังเยอะเลยเรานั่งมอเตอร์ไซค์ไปกินกันดีกว่าขนมปังอ่ะเดี๋ยวไปซื้อเลย
3: ไปไหนกัน
1: ซื้อขนมปังให้เรา
3: หยุดอยู่ตรงนั้นเลย2คนพ่อลูกค่ะลืมอะไรหรือเปล่าคะ
1: ลืมอะไรถูกใจลืมอะไร
4: โทรศัพท์ก็เอาไปแล้ว
1: ปังก็เอาไปเลย
3: ไม่ต้องเฉยเฉยเรื่องอื่นเลยค่ะขับขี่รถจักรยานยนต์ต้องทำยังไงคะ
1: โอ้สวมหมวกกันน็อก
3: ไปจัดการเลยค่ะ
1: ลืมได้ไงถูกใจเนี่ยหายถูกใจแล้วไปซื้อขนมปังกันเดี๋ยวขับมอเตอร์ไซค์ไปเลย
3: หมดเลยหยุดทั้งคู่
4: อะไรคะแม่กระเป๋าตังค์ก็ไปแล้วหมวกกันน็อกก็ไปแล้วโทรศัพท์ก็ไปเอาแล้ว
1: ก็ไปเอามาแล้วนะ
3: สวมหมวกกันน็อกแบบนี้กันได้ยังไงคะมานี่ทั้งคู่เลยมานี่ค่ะนั่งลงแม่จะบอกให้ค่ะว่าวิธีการสวมหมวกกันน็อกที่ถูกต้องเนี่ยมันเป็นยังไงรู้ไหมว่าการที่เราเนี่ยจะโดยสารรถจักรยานยนต์หรือขับขี่รถจักรยานยนต์เนี่ยหมวกกันน็อกหรือหมวกนิรภัยเนี่ยจำเป็นมากเลยเพราะว่ามันช่วยลดแรงกระแทกในการที่เวลาเราเกิดอุบัติเหตุเนี่ยสมองของเราเนี่ยไม่รับการกระทบกระเทือนมากมันป้องกันสมองของเราไงลูก
4: แต่หนูก็ใส่หมวกแล้วนะคะแต่มันผิดตรงไหนคะแม
3: ่ผิดตรงที่ว่าเวลาที่เราจะเลือกหมวกนิรภัยหรือหมวกกันน็อกเนี่ยเราก็ต้องเลือกดูจากนี่จะต้องมีมอกนี่เป็นสัญลักษณ์มาตรฐานของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแล้วก็อีกอย่างนึงนะเราก็จะต้องเลือกให้ถูกกับขนาดของศีรษะของเราอย่างถูกใจอย่างเงี้ยค่ะจะสวมใส่ใบใหญ่อย่างนี้ได้ยังไงนะคะอันนี้มันของแม่ไม่ใช่ของหนูค่ะ
1: แม่ดูใจว่าพ่อก็ว่าแล้วไปใหญ่ๆ
3: นั่นน่ะสิปายไปเอาของหนูมาค่ะ
5: ไม่ไหวเลยเนี่ยเห็นไหมคะ
1: นี่ใบไซส์มันต้องใกล้ๆกันนี่
3: นี่เนี่ยเราต้องเลือกให้พอดีกับขนาดศีรษะของเราด้วยค่ะ

0: ไหมคะ
1: วิธีการใส่เนี่ยเราก็ต้องใช้มือ2มือเนี่ยจับตรงสายรัดใต้คางนี่ตรงแผ่นยางต้องอยู่ตรงใต้คางนี้ค่ะนี่เสร็จแล้วเราก็เสียบเข้าไปปรับให้กระชับพอดีนะคะนี่แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้ว
2: ใส่ให้เรียบร้อยช้าเลย
0: อ่ะแล้วว่าแต่ลูกดูสิเนี่ยนี่ของพ่อก็เหมือนกันเห็นไหมคะ
2: ไม่ใส่แล้วนั่นหลุดไม่ได้ไงนะ
0: ไม่ได้ใส่ตั้งแต่แรกก็บอกเถอะ
3: แต่พ่อยังไม่ได้ใส่ตั้งแต่พ่อหยิบแล้ว
0: ใช่ค่ะต้องใส่ด้วยนี่พ่อก่อนที่จะใส่นี่เราต้องตรวจสอบดูก่อนว่าตรงนี้มันอยู่ตรงใต้คางไหมต้องรัดให้ตรงตำแหน่งพอดีนี่ค่ะ
4: แล้วก็ใช้สองมือรัดเข้าไป
0: เพียงเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วแต่แม่มีวิธีการตรวจสอบว่า
5: เราเนี่ยใส่หมวกกันน็อกหรือหมวกนิรภัยเนี่ยได้แน่นกระชับดีหรือเปล่าม
1: ีท่าบอกแต่เดี๋ยวเรามาทำท่าพร้อมกันเลยดีกว่านี่คุณแม่ก็มีใช้สองมือเสียบเข้าไปแผ่นมือใต้คางปุ๊บ
0: ยื่นนี่วิธีการตรวจสอบท่าที่หนึ่งก้มศีรษะไปด้านหน้าเงยศีรษะไปด้านหลังเอียงศีรษะไปด้านซ้ายเอียงศีรษะไปด้านขวากระโดดและหมุนศีรษะไปมาโอ้โหเป็นไงคะ
2: ไม่มีขยักขยักเลย
0: นั่นน่ะสิคุณแม่มีเพลงเอาท่ามาประกอบเพลงกันดีกว่า
2: เพลงด้วยเหรอ
0: ใช่แล้วอ้าวมิวสิกมา

0: เลยแน่นปึ๊กเลย
1: โอ้ถ้าเกิดว่ามันหลวมไปก็ขยับขึ้นมานิดนึงนะคะให้กระชับขึ้นนะเพื่อความปลอดภัยนั่นเองค่ะอืมแหมพูดถึงวิธีการใส่แล้วนะพ่อนี่หมวกนิรภัยเนี่ยเขามีวิธีการดูแลรักษานะเพราะว่าเขามีอายุงานการใช้เนี่ยแค่3ปีเท่านั้น
2: อ๋อ3ปีต้องเปลี่ยนแล้วเหรอเนี่ย
1: ใช่เพื่อคงประสิทธิภาพการใช้งานของเขาไม่งั้นเนี่ยเกิน3ปีไปแล้วเนี่ยประสิทธิภาพมันก็จะลดลงด้วยค่ะแล้วที่สำคัญเนี่ยเวลาเราใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ควรจะใช้ผ้าเนี่ยชุบน้ำบิดหมาดๆเนี่ยเช็ดข้างนอกเช็ดข้างในนะจะได้ดูสะอาดสะอาดแล้วก็ผึ่งไว้ในที่ที่อากาศถ่ายเทสะดวกแล้วถ้าเกิดว่าหมวกของเราเนี่ยตกลงมาจากที่สูงเราก็ควรที่จะเปลี่ยนใหม่โดยทันทีเพราะว่าประสิทธิภาพของมันเนี่ยจะลดลงถ้าเกิดว่าเราใส่ไปแล้วเนี่ยเราเกิดอุบัติเหตุมันอาจจะกระแทกพื้นไปแล้วหรือใช้ไปแล้วเงี้ยเราก็ควรจะเปลี่ยนใหม่ทันทีค่ะ
3: แม่ค่ะ
1: จ๋า
3: อย่างนี้หนูไปซื้อขนมปังได้ยังคะ
1: อ่ะไปได้แล้วค่ะ

แม้ว่าเด็กอาจจะไม่เคยเป็นผู้ใหญ่มาก่อนแต่ผู้ใหญ่ทุกคนเคยเป็นเด็กมาก่อนวันนี้เราอาจจะหลงลืมไปแล้วว่าในวัยเยาว์ของเราเป็นเช่นไรเราเคยติดค้างอะไรหรือแม้กระทั่งเราเคยได้รับอะไรมาที่สำคัญแม้ว่าวันนี้เราอาจจะยังไม่ได้เป็นคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้เป็นคุณครูหรือว่าไม่ได้เป็นผู้ใหญ่ที่ได้ดูแลเด็กสักคนนึงการได้อยู่ร่วมกันแล้วก็การเข้าใจซึ่งกันและกันเราอาจจะทำให้การเติบโตไปด้วยกันเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นในวันนี้เราจะมาเรียนรู้ไปด้วยกันในวิชาเปิดโลกจิตวิทยาเด็กกับครูเมย์เมลิสายอดมนดกค่ะครูเมย์เมริสายอดมนดกนักจิตวิทยาเด็กและครอบครัวปัจจุบันครูเมย์ทำงานที่ห้องเรียนครอบครัวให้คำปรึกษาคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ให้การกระตุ้นพัฒนาการและการปรับพฤติกรรมเด็กๆนอกจากนี้ครูเมย์ยังเป็นเจ้าของเพจตามใจนักจิตวิทยาให้ความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการเด็กแล้วก็การปรับพฤติกรรมด้วยค่ะครูเมย์มีความเชี่ยวชาญในด้านการเล่นบำบัดแล้วก็ให้ความสนใจกับเรื่องของการพัฒนาและการเติบโตของเด็กๆซึ่งในวิชาเปิดโลกจิตวิทยาเด็กนี้จะนำทุกท่านไปสู่บทเรียนต่างๆเริ่มตั้งแต่พื้นฐานจิตวิทยาเด็กตั้งแต่แรกเกิดไปจนถึงก่อนวัยรุ่นเพื่อทำความเข้าใจว่ากว่าจะมีพัฒนาการในแต่ละขั้นจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนอกจากนี้จะนำไปสู่การพัฒนาตัวตนเริ่มตั้งแต่ทางกายภาพสมองสภาพแวดล้อมสังคมอารมณ์และจิตใจวิชานี้ก็เปรียบเสมือนแผนที่ที่ทำให้เราได้เข้าใจพัฒนาการเด็กๆและที่สำคัญก็เป็นเสมือนกระจกที่ส่องสะท้อนกลับมาที่ผู้ใหญ่ให้เราได้ทำความเข้าใจตัวเองว่าเราเติบโตมาอย่างไรและจะพัฒนาเติบโตต่อไปได้อย่างไรในหัวข้อแรกเราจะมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานทางอารมณ์เด็กที่แตกต่างกันหลายคนอาจจะเคยได้ยินว่าเด็กคือผ้าขาวแต่ในความเป็นจริงแล้วเด็กอาจจะไม่ใช่ผ้าขาวอย่างที่เราคิดเพราะพวกเขาอาจจะเป็นผ้าหลากสีก็ได้เด็กแต่ละคนมีความแตกต่างกันตั้งแต่พวกเขาเกิดซึ่งสิ่งที่ทำให้พวกเขาแตกต่างกันนั้นก็คือพื้นฐานทางอารมณ์ที่แตกต่างกันไปซึ่งโทมัสกับเชสและจิตแพทย์หลายท่านได้แบ่งรูปแบบของพื้นฐานทางอารมณ์เด็กออกเป็น3แบบด้วยกันดังนี้ค่ะรูปแบบที่1เรียกว่า Easy Child หรือเด็กที่มีการปรับตัวง่ายกลุ่มเด็กรูปแบบนี้เนี่ยก็ตามชื่อเลยค่ะกินง่ายนอนง่ายหลับง่ายแล้วก็ปรับตัวกับสิ่งใหม่ๆได้ง่ายเมื่อเขาเผชิญกับสิ่งใหม่ๆเนี่ยมีแนวโน้มที่จะชอบแล้วก็เข้าไปทำความรู้จักกับมันแล้วก็ชอบที่จะสำรวจโลกมากๆแต่ในขณะเดียวกันเมื่อเขาเป็นเด็กเลี้ยงง่ายแล้วบางครั้งพ่อแม่ก็จะติดกับดักว่าไม่ว่าเขาจะเจออะไรเนี่ยเขาก็จะมีความอดทนหรือว่าเขาจะปรับตัวได้ง่ายกว่าเด็กคนอื่นๆแต่อย่าลืมว่าเด็กแต่ละคนก็มีความแตกต่างกันไปค่ะบางครั้งเขาก็จะมีช่วงลำบากบ้างหรือว่าเผชิญปัญหาดังนั้นสิ่งสำคัญคือคุณพ่อคุณแม่ควรคาดหวังเขาตามวัยให้ความช่วยเหลือให้การสอนแล้วก็การเคียงข้างนะคะส่วนเด็กรูปแบบที่2เรียกว่า slow to warm child หรือว่าเด็กที่มีการปรับตัวที่ยากบ้างง่ายบ้างสลับกันไปนะคะหรือบางครั้งก็ใช้เวลาในการปรับตัวที่มากเขาใช้เวลามากกว่าเด็กทั่วไปเล็กน้อยในการปรับตัวเข้าหาสิ่งต่างๆสมมุติว่าถ้าเขาไปโรงเรียนเขาอาจจะใช้เวลาในการปรับตัวกับโรงเรียนเพื่อนๆแล้วก็สภาพแวดล้อมสักหน่อยเด็กๆกลุ่มนี้เขาต้องการเวลาต้องการโอกาสและเขาก็เป็นนักสังเกตชั้นยอดดังนั้นการเรียนรู้ของเด็กกลุ่มนี้เป็นในลักษณะแบบนี้สิ่งสำคัญของผู้ใหญ่ก็เลยต้องให้เวลาเขาสักหน่อยค่ะกลุ่มสุดท้ายเรียกว่า difficult child ตามชื่อเลยค่ะมีการปรับตัวที่ยากคือใช้เวลาและบางครั้งแม้จะใช้เวลาแล้วก็ยังจะปรับตัวไม่ได้นะคะเขาอาจจะมีการร้องไห้ง่ายโกรธง่ายหรือแม้กระทั่งมีความหวาดกลัวต่อสภาพแวดล้อมใหม่ๆเขาต้องการพื้นที่ที่ปลอดภัยหรือใครสักคนที่เขาไว้วางใจได้ถ้าเราเป็นบุคคลนั้นเด็กๆเนี่ยก็จะมั่นใจที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆมากขึ้นข้อสำคัญคือเนื่องจากว่าเขาใช้เวลาในการปรับตัวมากแล้วก็อาจจะต่อต้านปฏิเสธที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆการที่คุณพ่อคุณแม่ยิ่งหงุดหงิดเขาเนี่ยจะทำให้เด็กกลุ่มนี้เนี่ยยิ่งไม่อยากเรียนรู้นะคะดังนั้นสิ่งที่สำคัญของคุณพ่อคุณแม่คือการที่เรามั่นคงให้ความมั่นใจกับลูกว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเราจะเคียงข้างเขาแล้วก็เรียนรู้ไปกับเขาแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามเด็กๆจะเป็นผ้าสีอะไรพวกเขาทุกคนต่างต้องการโอกาสแล้วก็ความรักจากคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ใหญ่ที่ให้การดูแลเขาเช่นเดียวกับผู้ใหญ่อย่างเราเช่นกันไม่ว่าเราจะเติบโตมาเป็นแบบไหนมีความแตกต่างกับผู้อื่นเช่นไรเราควรจะให้โอกาสตัวเองแล้วก็ทำความเข้าใจตัวเองเพื่อที่จะเติบโตต่อไปในแบบของเราค่ะในหัวข้อที่2เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับจิตวิทยา

นาการโดยที่เราจะมาเรียนรู้ไปกับทฤษฎีของนักจิตวิทยาชาวเยอรมันชื่อว่าอีริกอีริกสันเขาได้กล่าวถึงว่าพัฒนาการมนุษย์เนี่ยแบ่งออกเป็น8ขั้นโดยเริ่มตั้งแต่วัยแรกเกิดไปจนถึงผู้สูงอายุแต่ในวันนี้ครูเมย์จะโฟกัสที่4ขั้นแรกนะคะก็คือตั้งแต่วัยแรกเกิดไปจนถึงวัยก่อนวัยรุ่นก็คือขั้นที่4ผู้ใหญ่หลายๆคนที่พบว่าในวัยเยาว์ของเราขาดบางสิ่งไปและเราไม่สามารถย้อนกลับไปเติมเต็มได้ในวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันไปค่ะว่าแต่ละขั้นมีความสำคัญอย่างไรบ้างเริ่มจากบันไดขั้นที่1เลยนั่นก็คือบันไดที่ชื่อว่า trust versus mistrust นะคะความไว้วางใจที่เด็กมีต่อโลกใบนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งยวดในการที่เด็กคนนึงเกิดมาในโลกใบนี้เขาไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้ทันทีคุณพ่อคุณแม่จึงเปรียบเสมือนโลกทั้งใบของเขาการสร้างความไว้วางใจเนี่ยเริ่มต้นง่ายๆนะคะก็คือการตอบสนองกับเด็กแล้วก็ให้ความช่วยเหลือในสิ่งที่จำเป็นเมื่อเด็กร้องหิวนมคุณพ่อคุณแม่ให้นมเขาถ้าเด็กรู้สึกเหนื่อยหนักก็สามารถเปลี่ยนผ้าอ้อมให้เขาได้หรือเขาร้องต้องการให้ใครสักคนมาปลอบประโลมเขาคุณพ่อคุณแม่สามารถอุ้มเขาขึ้นมาแล้วก็กอดเขาอย่างอ่อนโยนเด็กรับรู้ว่าตัวเขาเป็นที่ต้องการของเราและเขารับรู้ว่าโลกใบนี้ยังมีใครสักคนที่เป็นที่พึ่งให้เขาได้นั่นก็คือคุณพ่อคุณแม่นั่นเองแต่ในทางกลับกันถ้าหากเราไม่ให้การตอบสนองเด็กในขั้นพื้นฐานเหล่านี้เช่นเมื่อเขาร้องไม่มีใครสักคนเลยที่ไปอยู่ตรงนั้นกับเขาเมื่อเขาหิวเขาถูกปล่อยให้หิวต่อไปเรื่อยๆเด็กค่อยๆเรียนรู้ว่าตอนนี้ไม่ว่าเขาจะพยายามมากแค่ไหนโลกไม่ให้การตอบสนองไม่มีใครสักคนที่มอบความรักหรือว่าสร้างความสัมพันธ์กับเขาเลยสิ่งที่เด็กจะพัฒนาต่อมาคือความขัดแย้งในตัวเองว่าเขาอาจจะไม่ได้เป็นที่ต้องการและโลกใบนี้อาจจะน่ากลัวกว่าที่เขาคิดการพัฒนาต่อไปในเด็กกลุ่มที่รู้สึกว่าตัวเองไม่เป็นที่ต้องการหรือโลกน่ากลัวกว่าที่เขาคิดเนี่ยแบ่งออกเป็น2กรณีก็คือกรณีแรกเด็กรู้สึกกลัวที่จะออกเดินโลกเด็กอาจจะแสดงออกในลักษณะที่หวาดกลัวกับคนใหม่ๆสภาพแวดล้อมใหม่ๆหรือแม้กระทั่งการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆกับอีกกรณีนึงก็คือเขาอาจจะพัฒนาความแข็งแกร่งขึ้นมาภายนอกแต่ข้างในในกลุ่มเด็กนี้ก็คืออาจจะรู้สึกเปราะบางภายในเขารู้สึกว่าตัวเองต้องปฏิเสธก่อนที่ตัวเองจะถูกปฏิเสธหรือแม้แต่กระทั่งเขาต้องพยายามที่จะแข็งแกร่งด้วยตัวเองล้มก็ต้องร้องไห้อยู่คนเดียวเงียบๆหรือแม้กระทั่งว่าเขาไม่กล้าแม้กระทั่งขอความรักจากผู้อื่นเพราะรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้เป็นที่ต้องการในวัยเยาว์ดังนั้นในบันไดขั้นนี้เนี่ยมีความสำคัญมากๆกับบุคลิกภาพของผู้ใหญ่หลายๆคนถ้าหากเราให้การเติมเต็มเขาให้ความรักการเคียงข้างและการตอบสนองเด็กจะพัฒนาตัวเองแล้วก็การรับรู้คุณค่าในตัวเองก็จะได้รับการพัฒนาขึ้นมาค่ะเมื่อบันไดขั้นที่1ก็คือการที่เด็กสามารถไว้วางใจต่อโลกใบนี้ได้เขาก็จะก้าวเข้าสู่บันไดขั้นที่2ของพัฒนาการนั่นก็คือบันไดในขั้นที่เรียกว่า autonomy versus shame and doubt การที่เขาสามารถเป็นตัวของตัวเองและก็สามารถที่จะยอมรับว่าตัวเองนั้นมีความสามารถหรือทำสิ่งต่างๆได้ช่วงวัยนี้ก็คือจะเป็นช่วงวัย 2-4 ปีในเด็กวัยนี้คุณพ่อคุณแม่จะเริ่มพบว่าพวกเขาสนมากๆเลยไม่ว่าเขาจะอยากลองกินเองหรือแม้กระทั่งบางทีอยากจะช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานบ้านแต่ประเด็นมีอยู่ว่ากล้ามเนื้อของพวกเขาเพิ่งจะเริ่มพัฒนาเขาอาจจะเดินแล้วหกล้มเขาอาจจะหยิบจับข้าวของแล้วหกตกแตกถ้าเราให้การยอมรับให้โอกาสที่เขาจะได้ลองเด็กๆจะพัฒนาออโตโนมีขึ้นมาหรือความเป็นตัวของตัวเองขึ้นมาแต่ในทางกลับกันถ้าเด็กพยายามจะทำอะไรด้วยตัวเองแล้วแต่มันผิดพลาดไปหมดเลอะเทอะไปหมดแล้วคุณพ่อคุณแม่ได้เพียงแค่จับผิดเขาแล้วก็ตำหนิเขาอย่างเดียวเนี่ยเด็กๆจะพัฒนาสิ่งที่ตรงข้ามขึ้นมาเลยค่ะนั่นก็คือความสงสัยในตัวเองว่าฉันนั้นมีความสามารถจริงๆหรือเปล่าหรือ shame and doubt นั่นเองนะคะความสงสัยนี้จะติดค้างในใจเด็กไปยันถึงพัฒนาการขั้นอื่นๆด้วยเช่นเด็กบางคนอาจจะรู้สึกว่าเขากังวลว่าเขาจะทำอะไรแล้วจะผิดพลาดไหมกลัวความผิดพลาดถ้าไม่เพอร์เฟกต์ฉันไม่ทำดีกว่าดังนั้นในขั้นนี้เนี่ยถ้าหากเด็กสามารถที่จะได้รับการยอมรับแล้วเขาจะกล้าทำสิ่งต่างๆมากขึ้นหรือแม้กระทั่งเขาจะรู้ว่าแม้ผิดพลาดก็ไม่เป็นไรเมื่อเด็กๆมีพื้นฐานที่มั่นคงจากที่บ้านคือมีคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นพื้นที่ปลอดภัยสามารถไว้วางใจได้เขาค่อยๆก้าวขาออกไปสู่การที่เขาสามารถทำอะไรได้ด้วยตัวเองมากขึ้นบันไดขั้นที่3จึงให้ความสำคัญกับเรื่อง initiative หรือที่เรียกว่าการคิดริเริ่มเขาเริ่มมีจินตนาการมากมายซึ่งเด็กวัยที่ให้ความสำคัญกับบันไดช่วงนี้คือวัย 4-5 ปีซึ่งโลกของเด็กๆวัย 4-5 ปีเนี่ยจึงเต็มไปด้วย
การคิดสร้างสรรค์เต็มไปด้วยแฟนตาซีและเต็มไปด้วยอะไรก็ตามที่เป็นไปได้เสียทุกอย่างถ้าหากคุณพ่อคุณแม่เนี่ยให้การยอมรับแล้วก็ให้การสนับสนุนในสิ่งที่เขาคิดให้เด็กๆได้ลองทำในสิ่งที่เขาอยากทำไม่ว่าจะเป็นงานศิลปะหรือว่าการประดิษฐ์ต่างๆการละเล่นหรือการที่เขาอยากจะลองทำอะไรใหม่ๆแล้วรอให้เขาได้ลองเนี่ยเด็กๆจะพัฒนาความคิดริเริ่มขึ้นมาแต่ในทางกลับกันถ้าหากคุณพ่อคุณแม่สงสัยในตัวเขาหรือรู้สึกว่าสิ่งที่เขาทำมันไม่ตรงกับใจเราหรือว่ามันไม่ได้ตรงกับสิ่งที่เราคาดหวังไว้เด็กๆจะพัฒนาความรู้สึกผิดขึ้นมาแทนที่ซึ่งความรู้สึกผิดนี้คือบ่อเกิดของการที่เด็กๆจะไม่กล้าลงมือทำรู้สึกว่าตัวเองทำอะไรก็อาจ

ให้การรับฟังและให้การยอมรับในสิ่งที่เด็กเป็นค่ะเมื่อเด็กๆมีบ้านที่ปลอดภัยมีตัวของตัวเองที่พัฒนาขึ้นมามีความคิดที่ได้รับการยอมรับแล้วขั้นที่4เป็นบันไดที่เด็กๆเนี่ยจะก้าวเข้าสู่วัยเรียนอย่างแท้จริงวัยตั้งแต่5ปีขึ้นไปจนถึง12ปีนะคะเป็นวัยที่เด็กๆเนี่ยจะก้าวเข้าสู่วัยประถม1นั่นเองเด็กๆวัยนี้เนี่ยนอกจากเขาจะมีจินตนาการแล้วเขายังเริ่มใช้เหตุและผลไปโลกแห่งแฟนตาซีของเขาในวัยก่อนหน้านี้เนี่ยก็เริ่มเข้าใกล้โลกแห่งความเป็นจริงมากขึ้นเด็กบางคนในช่วงวัยเล็กๆเนี่ยเขารู้สึกมั่นใจในตัวเองมากๆเขารู้สึกว่าแค่ทอดไข่เจียวได้ก็เก่งที่สุดในบ้านแล้วหรือวิ่งเร็วที่สุดก็อาจจะเร็วที่สุดในโลกแล้วแต่เมื่อเขาเข้าสู่วัยเรียนเนี่ยเขาเริ่มรู้แล้วว่าความคิดเหล่านั้นมันอาจจะไม่ได้เป็นความจริงเสมอไปมีเพื่อนที่เร็วกว่าเขามีเพื่อนที่เก่งกว่าเขาเมื่อเด็กๆรับรู้ว่าแม้ว่าเขาอาจจะไม่ได้เก่งที่สุดแต่ว่าเขาสามารถที่จะขยันต่อไปอดทนและฝึกฝนเขาก็จะสามารถไปตามเป้าหมายของตัวเองได้แต่ในขณะเดียวกันถ้าเด็กๆรับรู้ว่าตัวเองพัฒนาต่อไปยังไงก็ไม่มีทางดีขึ้นซึ่งมักจะเกิดจากคำพูดของสภาพแวดล้อมคือผู้ใหญ่เราเนี่ยแหละค่ะบางทีเราก็พูดว่าเอ๊ะทำไมเราถึงไม่ดีขึ้นสักทีนะหรือเรามักจะเปรียบเทียบเด็กคนนึงกับเด็กอีกคนนึงที่เก่งกว่าเนี่ยค่ะเด็กๆจะรับรู้ว่าตัวเองอ่ะแม้ว่าจะพยายามแล้วแต่มันก็ยังไม่ดีที่สุดอยู่ดีเขาก็จะค่อยๆพัฒนาความรู้สึกด้อยขึ้นมาว่าไม่ว่าจะทำยังไงก็ยังไม่ดีพอดังนั้นถ้าหากคุณพ่อคุณแม่มองว่าเราอยากให้เขาพัฒนาต่อไปอย่างยั่งยืนเราควรที่ชื่นชมที่ความพยายามของเขาแล้วก็ให้การสนับสนุนในสิ่งที่เขาเป็นแม้ว่าเก่งที่สุดของเขาอาจจะไม่ได้เก่งเท่าคนอื่นก็จริงแต่เขารู้สึกว่าตัวเองเก่งนั่นก็อาจจะเพียงพอแล้วค่ะที่เขาจะพยายามจะเป็นตัวเองต่อไปนอกจากนี้แล้วถ้าผู้ใหญ่บางคนที่เติบโตมากับความรู้สึกที่ว่าตัวเองทำอะไรก็อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนี่ยเราอาจจะติดในขั้นพัฒนาการนี้ในวัยเด็กได้นะคะซึ่งพบว่าในวัฒนธรรมที่มีการเปรียบเทียบหรือว่ามีการที่ต้องแข่งขันสูงเนี่ยเด็กๆหลายคนพัฒนาความรู้สึกว่าตัวเองอ่ะไม่ดีพอหรือว่ารู้สึกด้อยกว่าคนอื่นขึ้นมาเยอะมากๆเลยดังนั้นในวันนี้ที่เราเป็นผู้ใหญ่แล้วเรารู้ว่าตัวเองอาจจะไม่ได้เก่งที่สุดหรือว่าอาจจะไม่ได้ประสบความสำเร็จเหมือนเพื่อนแต่สิ่งที่เราทำได้ก็คือกลับมามองที่ตัวเองนะคะว่าเราทำอะไรได้ดีแล้วเรารู้สึกว่าเราชอบสิ่งนั้นจริงๆไม่ใช่คนมาบอกเราว่าเราทำได้ดีนะเราต่างหากที่ต้องบอกตัวเองว่าเราทำได้ดีหรือเปล่าและเมื่อเราทำได้ดีแล้วอาจจะไม่ต้องดีพอเหมือนใครๆแค่ดีพอสำหรับตัวเองก็เพียงพอแล้วค่ะเมื่อเราทราบพัฒนาการเด็กทั้ง4ขั้นนี้แล้วเราจะทราบว่าสิ่งใดสำคัญกับเด็กในแต่ละช่วงวัยเพื่อเราจะไม่พลาดสิ่งสำคัญนั้นไปจากเขาแต่ในขณะเดียวกันเมื่อเรากลายเป็นผู้ใหญ่ในวันนี้บางอย่างอาจจะขาดหายไปไม่ได้รับการเติมเต็มในวัยเด็กของเราก็ไม่เป็นไรอีกเช่นกันเพราะว่าในวันนี้เรารู้แล้วว่าเราจะพัฒนาและเติมเต็มตัวเองต่อไปอย่างไรได้เพื่อเป็นตัวเราที่ดีที่สุดในวันนี้ค่ะในหัวข้อที่3เราจะกล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับพ่อแม่หรือเด็กกับผู้เลี้ยงดูหลักเพราะว่าความสัมพันธ์เนี่ยถือว่าเป็นบันไดขั้นที่1ของพัฒนาการมนุษย์เราในทุกๆคนเลยค่ะความสัมพันธ์มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของการรับรู้ว่าตัวเองเป็นคนที่สำคัญกับโลกใบนี้ไหมและโลกใบนี้มองเขาอย่างไรบ้างดังนั้นความสัมพันธ์ในวัยแรกเกิดของเด็กเนี่ยสามารถส่งผลต่อบุคลิกภาพในผู้ใหญ่ในตอนที่เรากำลังจะมีความสัมพันธ์กับใครสักคนหรือว่าแม้กระทั่งการที่เราจะมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนๆสังคมของเรานะคะความสัมพันธ์ในรูปแบบของสิ่งที่เราคาดหวังไว้ที่เราควรจะมอบให้กับเด็กคนนึงเราเรียกว่า healthy relationship หรือว่าความสัมพันธ์ที่ดีต่อเด็กนะคะถ้าให้ยกตัวอย่างก็คือ healthy relationship เนี่ยก็จะประกอบไปด้วย1คือคุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้เลี้ยงดูเด็กเนี่ยให้การรับฟังให้การยอมรับให้การเคียงข้าง2คือเด็กและพ่อแม่หรือผู้เลี้ยงดูเนี่ยมีการที่ยอมรับในกันและกันไม่ได้คาดหวังว่าเขาต้องเป็นแบบเราหรือเขาต้องดีกว่าเราหรือน้อยกว่าเราเราแค่ยอมรับในสิ่งที่เขาเป็นและ3คือการที่เรารู้สึกสบายใจที่จะอยู่ในความสัมพันธ์ในรูปแบบนี้การสบายใจเนี่ยหมายรวมถึงเด็กๆสามารถเป็นตัวเองได้อย่างเต็มที่แม้ว่าเขาจะทำผิดพลาดบ้างเขาก็ไม่กลัวที่จะผิดพลาดต่อหน้าเราและคุณพ่อคุณแม่ให้การสอนเขาได้ไม่การลงโทษอย่างรุนแรงนั่นคือ healthy relationship ค่ะความสัมพันธ์ในรูปแบบนี้จะเป็นในลักษณะของการที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยให้ความรักอย่างเหมาะสมไม่มากหรือน้อยจนเกินไปการที่แสดงออกอย่างชัดเจนว่าเราต้องการเขาเด็กมีความสำคัญกับเราและวิธีการตอบสนองก็คือว่าในวัยแรกเกิดเราให้การดูแลให้การเอาใจใส่และมีเวลาเวลาในที่นี้ไม่ใช่แค่เอาตัวของเราไปอยู่กับเด็กนะคะ

แต่คือการที่เราเนี่ยมีเวลากับลูกมองตาเขายิ้มให้เขาหัวเราะไปกับเขากอดเขาอ่านนิทานกับเขาหรือแม้กระทั่งการที่เรายอมที่จะสละเวลาของเราเนี่ยใช้เวลาอยู่กับลูกทำอะไรก็ได้ที่เขาอยากทำซึ่งความสัมพันธ์ในรูปแบบของ healthy relationship เนี่ยก็มีความแตกต่างกับ toxic relationship อย่างชัดเจนถ้าหากเป็น toxic relationship แล้วเนี่ยก็จะทำให้หนึ่งคือเด็กอาจจะหวาดกลัวคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ใหญ่ที่เขาอยู่ด้วยกลัวจะผิดพลาดต่อหน้าเรากลัวว่าจะเป็นตัวเขาแล้วไม่ได้รับการยอมรับถ้าหากเด็กเกิดความรู้สึกแบบนี้ขึ้นมาคุณพ่อคุณแม่อาจจะต้องกลับมาทบทวนแล้วว่าเราคาดหวังเขาเกินกว่าวัยหรือว่าเราแทบจะไม่ได้มีเวลาให้เขาเลยอันดับที่2ก็คือการที่เรารู้สึกว่าเด็กกับเราเนี่ยไม่สามารถพูดคุยหรือยอมรับในความแตกต่างของกันและกันได้ยกตัวอย่างเช่นเด็กบางคนรู้สึกว่าคุณพ่อคุณแม่อยากให้เขาเรียนเก่งมากๆเลยแต่ว่าเขาอาจจะทำได้ไม่ค่อยดีนักเด็กก็จะรู้สึกว่าเขาไม่เป็นที่ยอมรับของคุณพ่อคุณแม่หรือแม้กระทั่งเด็กบางคนอาจจะรู้สึกว่าตัวเองเป็นเด็กขี้อายคุณพ่อคุณแม่อยากให้กล้าแสดงออกแต่เขาเป็นตัวเขาแบบนี้เขาก็จะรู้สึกว่าเขาไม่ดีพอสำหรับคุณพ่อคุณแม่สินะและตัวอย่างที่3ก็คือการที่เขาอยู่กับเราแล้วเขาอาจจะรู้สึกติดขัดในการที่จะทำสิ่งต่างๆเพราะว่าไม่ว่าจะทำสิ่งไหนมันก็จำเป็นที่จะต้องขออนุญาตหรือว่าเขารู้สึกว่าเราไม่ได้เปิดโอกาสให้เขาทำอย่างเต็มที่นั่นเองค่ะดังนั้นถ้าหากเราพัฒนา healthy relationship เขาก็จะสามารถพัฒนาความสัมพันธ์กับคนอื่นในรูปแบบที่ดีได้แต่ถ้าเราพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์ในลักษณะของ toxic หรือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยดีนักเด็กอาจจะพัฒนาตัวเองไปสู่การมีความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยดีกับผู้อื่นได้เช่นกันอาจจะเป็นในรูปแบบของความหวาดกลัวที่จะมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับคนรักในอนาคตหรือแม้กระทั่งว่าเขาอาจจะไม่รู้เลยว่าการที่จะมีรูปแบบความสัมพันธ์ที่ดีเป็นเช่นไรเพราะที่ผ่านมาเขามีรูปแบบความสัมพันธ์แบบนี้กับเราค่ะเมื่อเราทราบแล้วว่าความสัมพันธ์ในวัยเยาว์มีผลต่อการที่เราจะสร้างสายสัมพันธ์ในวัยผู้ใหญ่จอห์นโบวี่เชื่อเสมอว่าการสร้างสายสัมพันธ์ที่เหนียวแน่นในวัยเด็กเนี่ยจะทำให้เด็กสามารถพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีแล้วก็สามารถที่จะตอบสนองต่อโลกใบนี้ได้อย่างมั่นคงซึ่งงานวิจัยของรูดอล์ฟเชฟเฟอร์แล้วก็เพ็กกี้เอมเมอร์สันเนี่ยได้ศึกษาเด็กทารกทั้งหมด60คนตั้งแต่วัยแรกเกิดจนถึงวัย1ปีพวกเขาได้ค้นพบว่าสายสัมพันธ์มีพัฒนาการที่เป็นลำดับที่ชัดเจนอยู่ซึ่งพวกเขาได้แบ่งลำดับสเตจของพัฒนาการออกเป็น4ขั้นด้วยกันเริ่มตั้งแต่ขั้นแรกสุดเลยก็คือขั้นที่เรียกว่า pre-attachment หรือว่าก่อนเริ่มสายสัมพันธ์เด็กวัยแรกเกิดจนถึงวัย6สัปดาห์ค่ะพวกเขาอาจจะยังไม่สามารถสร้างสายสัมพันธ์ที่ชัดเจนได้เพราะว่าพวกเขาแค่ต้องการการอยู่รอดแล้วต้องการใครสักคนหนึ่งที่สามารถตอบสนองขั้นพื้นฐานให้เขาได้ไม่ว่าหิวได้กินเหนอะหนะได้การเปลี่ยนแพมเพิร์สหรือว่าป่วยได้รับการช่วยเหลือเยียวยาแม้ว่าเด็กยังไม่สามารถแยกแยะได้ว่าใครที่เป็นผู้เลี้ยงดูหลักของเขาแต่เขาเริ่มรู้สึกมีความผูกพันกับคนที่มาให้การอุ้มให้การกอดให้การให้อาหารเขาแล้วซึ่งเด็กวัย6สัปดาห์ถึง7เดือนเนี่ยค่ะยังอยู่ในขั้นที่เรียกว่า indiscriminate ก็คือแยกแยะไม่ได้นั่นเองค่ะว่าใครเนี่ยเป็นใครคุณพ่อหรือคุณแม่คุณปู่หรือคุณย่าแต่ไม่ว่าใครก็ตามที่เข้ามาหาเขาเขาอาจจะยิ้มให้แล้วก็อยากให้เราอุ้มไปหมดค่ะดังนั้นคุณพ่อคุณแม่เคยสงสัยว่าช่วงหนึ่งของเด็กเนี่ยเขาให้ใครอุ้มก็ได้แต่ทำไมพอโตขึ้นมาแล้วอยู่ดีๆกลับไม่ยอมให้อุ้มซะงั้นก็เพราะว่ามันนำไปสู่พัฒนาการในขั้นที่3นั่นเองค่ะคือขั้นที่เรียกว่า discriminate คือเด็กสามารถที่จะแยกแยะได้แล้วว่าใครคือพ่อใครคือแม่หรือใครที่เป็นผู้เลี้ยงดูหลักของเขาเด็กๆจะเริ่มแยกแยะได้ในช่วงวัย7เดือนขึ้นไปนี่แหละค่ะเขาจดจำได้แล้วนะคะว่าคนไหนมาหาเขาบ่อยที่สุดแม้ว่าเราจะเป็นคุณแม่ของเด็กน้อยคนนี้แต่ถ้าเราไม่มีเวลาให้เขาแล้วก็ให้คุณปู่คุณย่าเลี้ยงมากกว่าหรือพี่เลี้ยงเลี้ยงเขามากกว่าเนี่ยเด็กก็อาจจะติดบุคคลเหล่านั้นมากกว่าเราได้นะคะถ้าอยากจะให้เด็กๆเชื่อมั่นในตัวเราวางใจในตัวเราเราก็ต้องปรากฏตัวในสายตาของเด็กๆในวัยนี้และก็ให้เวลากับเขามากๆที่สุดในวัยนี้ค่ะแล้วก็ขั้นสุดท้ายของพัฒนาการในช่วงวัยก็คือ10เดือนขึ้นไปเนี่ยค่ะเราเรียกพัฒนาการสายสัมพันธ์อันนี้ว่า multiple หรือว่าเด็กเรียนรู้แล้วว่าสายสัมพันธ์ไม่ใช่แค่เพียงสายสัมพันธ์เดียวที่เขาสามารถสร้างได้แต่เขาสามารถสร้างสายสัมพันธ์กับทุกๆคนที่เข้ามาหาเขาได้ค่ะสายสัมพันธ์กับคุณพ่อคุณแม่สายสัมพันธ์กับคุณปู่คุณย่าสายสัมพันธ์กับพี่น้องสายสัมพันธ์กับเพื่อนแล้วก็คนอื่นๆค่ะเด็กๆสามารถแยกระดับความสนิทใจได้ตามการที่เรามีเวลาให้มากหรือน้อยหรือว่าใครก็ตามที่สามารถทำให้เขาไว้วางใจได้มากเด็กก็จะมีสายสัมพันธ์

แต่แอนนาบอมไลน์ได้ศึกษาต่อจากจอห์นโบบี้ว่าแล้วรูปแบบความสัมพันธ์ในวัยเยาว์รูปแบบไหนที่จะส่งผลกระทบกับการเป็นผู้ใหญ่ที่มีความสัมพันธ์กับผู้อื่นในแบบต่างๆซึ่งเธอได้พบว่ามีรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่ลูกเนี่ย4รูปแบบด้วยกันซึ่งเราจะเริ่มจากรูปแบบแรกที่เป็นรูปแบบที่ควรจะเป็นนะคะคือรูปแบบที่เรียกว่า authoritative หรือในชื่อภาษาไทยที่เรียกง่ายๆเลยก็คือคุณพ่อคุณแม่ที่มีความเอาใจใส่การที่คุณพ่อคุณแม่มีความเอาใจใส่เนี่ยไม่ได้แปลว่าเราตามใจลูกนะคะแต่หมายถึงว่าเรามีเวลาให้เขาสอนสิ่งต่างๆตามวัยแล้วก็ให้การยอมรับลูกในแบบที่เขาเป็นเด็กๆจะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณพ่อคุณแม่ในรูปแบบที่ดีแล้วก็สามารถที่จะเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่สามารถพัฒนาความสัมพันธ์กับคู่รักหรือว่าบุคคลอื่นๆในสังคมในรูปแบบที่ดีต่อได้ค่ะแต่ในรูปแบบอื่นๆต่อจากนี้จะเป็นรูปแบบที่เราไม่แนะนำแล้วก็ไม่ควรที่จะสร้างสายสัมพันธ์รูปแบบนี้กับใครหรือแม้แต่กระทั่งกับลูกเรานะคะรูปแบบแรกเรียกว่า authoritarian หรือเรียกง่ายๆว่าค่อนข้างเผด็จการคุณพ่อคุณแม่รูปแบบนี้เนี่ยจะคอยใช้การสั่งบอกว่าลูกต้องทำแบบไหนและค่อนข้างคาดหวังผลลัพธ์ค่อนข้างสูงแม้ว่าลูกจะพยายามอย่างเต็มที่แล้วหรือว่าลูกอยากจะเสนอความคิดเห็นแบบไหนเราจะมักจะไม่ค่อยฟังแล้วก็ปฏิเสธเสียทุกครั้งเพราะเรามองว่าลูกก็คือลูกและเราคือพ่อแม่เราควรจะมีสิทธิ์แล้วก็ลูกควรที่จะฟังซึ่งในความเป็นจริงแล้วความสัมพันธ์รูปแบบนี้ไม่ดีเอาซะเลยนะคะเพราะว่าจะทำให้เด็กๆ เนี่ยเกิดความหวาดกลัวมากกว่าจะพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นมากับคุณพ่อคุณแม่เมื่อเขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่เขาอาจจะมองว่าถ้าเขาเก่งหรือว่าเขาแข็งแกร่งกว่าอีกฝ่ายหนึ่งเขาอาจจะรู้สึกว่าเขาไม่จำเป็นต้องยอมอีกคนนึงก็ได้แล้วก็จะพัฒนาความสัมพันธ์ในรูปแบบเดียวกับที่เราพัฒนากับเขาหรือแม้กระทั่งการที่เขาอาจจะหวาดกลัวกับการสร้างสายสัมพันธ์กับผู้อื่นนะคะเพราะว่าเขารู้สึกว่าสายสัมพันธ์เป็นอะไรที่ทำให้เขาหวาดกลัวในวัยเยาว์ต่อมาเป็นลักษณะความสัมพันธ์ที่เรียกว่า permissive attachment style นะคะหรือการที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยตามใจลูกๆมากๆนั่นเองค่ะการตามใจเนี่ยปรากฏในรูปแบบของการที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยกลัวลูกจะไม่รักกลัวการปฏิเสธลูกหรือกลัวการขัดใจเขาการขัดใจเนี่ยก็จำเป็นกับเด็กๆเหมือนกันนะคะเพราะว่าหากเราไม่สามารถที่จะสอนเขาได้ในสิ่งที่จำเป็นเพราะกลัวว่าลูกจะไม่ชอบลูกจะเหนื่อยเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้เรียนรู้ในสิ่งที่จำเป็นเมื่อเขาเข้าไปอยู่ในสังคมเพื่อนๆก็อาจจะไม่ได้ยอมตามเขาไปเสียทั้งหมดเด็กๆอาจจะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไม่เป็นที่ยอมรับหรือว่าตัวเองเนี่ยอยากจะสั่งเพื่อนๆไปเสียหมดทำให้เขาอาจจะไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนเสียเท่าไหร่เมื่อเขามีรูปแบบความสัมพันธ์กับคนอื่นๆในวัยผู้ใหญ่เขาอาจจะเอาแต่ใจแล้วก็อาจจะไม่เข้าใจคนอื่นก็ได้เช่นกันค่ะและสุดท้ายคือรูปแบบความสัมพันธ์ที่เรียกว่า uninvolved attachment style หรือเรียกว่าการปล่อยปละละเลยหรือทอดทิ้งนั่นเองค่ะยิ่งกว่าการไม่รักคือการที่เขาไม่ได้รับการมองเห็นเลยเด็กจะรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้เป็นที่ต้องการของโลกใบนี้เพราะว่าแม้แต่กระทั่งพ่อแม่ที่ให้กำเนิดเขาก็ไม่ได้ให้ความสนใจแล้วก็ทอดทิ้งเขาด้วยมักจะพบที่สถานเด็กกำพร้าหรือว่าเด็กบางคนที่คุณพ่อคุณแม่ไม่มีเวลาให้เลยหรือว่าทอดทิ้งเขาไว้กับใครบางคนแล้วก็แทบจะไม่มีเวลากลับมาดูแลเขาเด็กๆจะพัฒนาความรู้สึกกังวลหรือว่าความรู้สึกว่าตัวเองนั้นไม่ดีพอทำให้ไม่ได้เป็นที่รักแล้วที่ยอมรับของคุณพ่อคุณแม่เมื่อเขากลายเป็นผู้ใหญ่เขาอาจจะรู้สึกว่าแล้วอย่างนี้เขาควรจะมีความสัมพันธ์กับคนอื่นได้ไหมคนอื่นจะยอมรับในแบบที่เขาเป็นหรือเปล่าเราก็จะพบว่าผู้ใหญ่หลายคนที่ถูกทอดทิ้งในวัยเยาว์เนี่ยเขาก็จะกลัวการถูกทอดทิ้งเช่นกันบางคนเลือกที่จะปฏิเสธคนอื่นก่อนที่ตัวเองจะโดนปฏิเสธตอบนะคะหรือบางคนเลือกที่จะสร้างกำแพงหนาไม่อยากให้ใครเข้ามาในความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งไปกว่าเพื่อนหรือว่าอาจจะเป็นแค่คนรู้จักเพราะเขากลัวว่าตัวเองเนี่ยอาจจะโดนทิ้งหรือว่าอาจจะไม่ได้รับการยอมรับสักวันนึงค่ะเมื่อเรารู้แล้วว่าความรักแล้วก็สายสัมพันธ์ที่เหนียวแน่นในวัยเยาว์มีความสำคัญกับเด็กมากๆดังนั้นเราทุกคนที่มีโอกาสที่จะได้ดูแลเด็กสักคนนึงเราควรที่จะรักเด็กวันนี้ให้มากพอเพื่อเขาจะได้เติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่รักตัวเองและรักผู้อื่นเป็นค่ะสุดท้ายแล้วในวันหนึ่งเด็กทุกคนก็ต้องเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่เราพบว่าผู้ใหญ่หลายคนที่มีความเจ็บป่วยทางกายทางใจมักจะมีบาดแผลในวัยเยาว์ที่ไม่ได้รับการเติมเต็มหรือว่าได้รับการทำร้ายมาก่อนดังนั้นวัยเด็กจึงเป็นวัยที่สำคัญมากๆที่เราจะให้การดูแลให้การยอมรับให้ความรักแล้วก็ที่สำคัญคือการปลูกฝังคุณค่าในตัวของเด็กคนหนึ่งในฐานะที่เรากลายเป็นผู้ใหญ่ในวันนี้บางคนอาจจะกลายเป็นคุณพ่อคุณแม่เป็นคุณครูเป็นนักบำบัด
หรือเป็นคุณปู่คุณย่าก็ขอให้ใช้โอกาสนี้ในการดูแลเด็กๆอย่างเต็มที่นะคะแต่ถ้าเราไม่ได้มีโอกาสดูแลเด็กคนใดเลยขออย่าลืมที่จะกลับมาดูแลเด็กน้อยในตัวเราค่ะ

สำหรับในตอนถัดไปเราจะมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการทางด้านสรีระไม่ว่าจะเป็นด้านสมองสภาพแวดล้อมหรือทางกายภาพของเด็กคนหนึ่งว่ากว่าเขาจะเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่เนี่ยเขาจะต้องผ่านอะไรบ้างแล้วกิจกรรมที่จะสามารถช่วยให้เขาพัฒนาอย่างเต็มที่เนี่ยมีอะไรบ้างเรามาเรียนรู้ไปด้วยกันในตอนถัดไปนะคะ

0: เมื่อระดมทุนสำเร็จบริษัทมีหน้าที่ดังนี้ส่งมอบหลักทรัพย์ให้กับผู้ลงทุนรายงานผลการขายให้กับสำนักงานก.ล.ต.ภายใน15วันรายงานความคืบหน้าในการใช้เงินให้กับ Funding Portal แต่ถ้าหากว่าระดมทุนไม่สำเร็จ Funding Portal มีหน้าที่ประสานงานกับธนาคารที่ทำหน้าที่เก็บรักษาเงินค่าจองซื้อเพื่อทำการคืนเงินให้กับผู้ลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนดในประกาศค่ะ
1: การจ่ายผลตอบแทนนะครับขึ้นอยู่ประเภทของระบบ crowdfunding นะครับซึ่งจะมีทั้งหมด2ระบบนะครับในระบบแรกนะครับจะเป็นในระบบของหุ้น crowdfunding นะครับในรูปแบบของการออกหุ้นนะครับการจ่ายผลตอบแทนนะครับผู้ระดมทุนนะครับจะต้องมีการจ่ายปันผลนะครับและในส่วนที่2นะครับคือในส่วนของหุ้นกู้นะครับหุ้นกู้เนี่ยจะเป็นการชําระคืนรายเดือนนะครับผู้ระดมทุนเนี่ยจะต้องจ่ายเงินต้นนะครับหรือดอกเบี้ยออกไปนะครับให้แก่ผู้ลงทุนหลายท่านอาจจะคุ้นเคยกับลดต้นลดดอกนะครับในการผ่อนบ้านหรือผ่อนรถครับสำหรับผู้ระดมทุนนะครับที่มีการผิดนัดชำระนะครับผู้ระดมทุนเนี่ยสามารถเข้ามาหารือได้กับตัว Funding Portal นะครับหนึ่งในช่องทางนั้นคือการประชุมผู้ถือหุ้นกู้นะครับที่ Funding Portal เนี่ยจะช่วยจัดขึ้นนะครับเพื่อเปลี่ยนแปลงวันไถ่ถอนหุ้นกู้นะครับเพื่อทำให้มีความสะดวกสบายทั้งสองฝ่ายคือในทั้งฝั่งผู้ระดมทุนผู้ออกหุ้นกู้นะครับและผู้ลงทุนครับ

ังกุณุตรังอุปปัชฌายังนมัสสามิจะมาเพิ่งกลับมาจากเมืองจีน ไปเมืองจีนไปที่ไหนคนเยอะคนละเมืองของเมืองจีนทั้งหมด 1,400 ล้านคน เมื่อคนมากเราจะมองไม่เห็นเป็นคนของคนและความเป็นมนุษย์ของคนได้ง่ายๆมองคนมากเป็นพันเป็นหมื่นดูเหมือนมดเหมือนมดดำมดแดงมากกว่าโดยสัญชาตญาณนั้นถ้าไปในที่ที่มีคนมากธรรมาจะระลึกถึงคำพูดของ นักเขียนชาวอเมริกันคนหนึ่งคงต้องกล่าวเป็นภาษาอังกฤษนะว่า if anyone matters everyone matters คำว่าในประโยคนี้คำที่ยากหน่อยก็คำว่า matters ใช่ไหม matters แปลว่ามีความหมายมีความสำคัญนักเขียนคนนี้อยากบอกว่าทุกคนไม่ว่าเป็นคนที่เรารู้จักและไม่รู้จักคนที่เรารักหรือคนที่เราชังหรือคนที่เราเห็นแล้วเฉยๆทุกคนชีวิตเขามีความหมายมีความหมายสำหรับเขามีความหมายสำหรับครอบครัวเขาแต่เราต้องให้เกียรติในฐานะเป็นผู้มีความหมายผู้ที่ต้องการความหมายเมื่อเราเห็นคนเยอะเราจะลืมมักจะลืมว่าเขามีความรักสุขเกลียดทุกข์เหมือนกับเราเขามีพ่อมีแม่แล้วอาจจะมีแฟนมีคู่ครองมีลูกมีหลานเขาเป็นคนมีครอบครัวเหตุผลของนักเขียนคนนี้ก็คือถ้าเรายอมรับว่าชีวิตเรามีความหมายมีความสำคัญเลยว่าชีวิตของคนที่เรารักเช่นคุณพ่อคุณแม่เป็นต้นมีความหมายมีความสำคัญเพราะฉะนั้นทุกคนก็ต้องมีความสำคัญนี่ปัญหาในโลกปัจจุบันก็อยู่ที่เราชอบมองข้ามสิ่งที่ทำให้พวกเราเหมือนกันเราไปจดจ่อไปสำคัญมั่นหมายในสิ่งที่ทำให้เราต่างกันจนกระทั่งความรู้สึกว่าเราว่าเขารุนแรงเช่นถ้าเราเรียนประวัติศาสตร์มันจะเห็นว่าผู้มีอำนาจจะใช้ความกลัวเป็นเครื่องมือในการปกครองเพราะคนที่กลัวก็เป็นคนโง่เพราะความกลัวครอบงำจิตใจสติปัญญาดับไปแล้วผู้ที่กลัวบังคับง่ายดังนั้นถ้าเราฝ่ายผู้มีอำนาจ

มีความบกพร่องหรือว่าปกครองอย่างไม่ยุติธรรมวิธีป้องกันตัวเองก็คือให้ผู้ที่อยู่ใต้การปกครองกลัวคนต่างชาติหรือว่ากลัวคนต่างศาสนาและกลัวคนสีผิวไม่เหมือนกันเอาเรื่องที่ไม่เหมือนกันเป็นจุดตั้งความรังเกียจให้เรากลัวสิ่งที่ไม่เหมือนของเราซึ่งเป็นสิ่งที่เราทุกคนต้องระมัดระวังอยู่ตลอดเวลาคือสิ่งที่แตกต่างก็มีอยู่แน่นอนแม้แต่ในโรงเรียนเราเป็นคนไทยเกือบทุกคนถ้าพูดถึงความเป็นอยู่ฐานะในสังคมก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่อย่างไรก็ตามพอมาอยู่ด้วยกันก็เรียกว่านานาจิตตังจริตนิสัยของแต่ละคนไม่ค่อยจะเหมือนกันก็ทำให้เกิดมีปัญหาได้เหมือนกันเป็นพุทธองค์ไม่ให้เราลืมหรือไม่ปฏิเสธความแตกต่างแต่พร้อมกับความแตกต่างเราต้องพยายามคำนึงถึงสิ่งที่ทำให้เราเหมือนกันท่านเจ้าคุณพุทธทาสท่านก็มี ประโยคของที่ท่านใช้เป็นประจำเราเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายเป็นเพื่อนเพราะทุกคนที่อยู่ที่นี่วันใดวันหนึ่งเกิดแล้วต้องแก่วันใดวันหนึ่งต้องเจ็บแล้วสุดท้ายต้องตายสิ่งเหล่านี้เราต้องคิดบ่อยๆก็เรื่องที่ความคิดเห็นไม่เหมือนกันความเชื่อไม่เหมือนกันจริตนิสัยไม่เหมือนกันสีผิวไม่เหมือนกันการแต่งตัวไม่เหมือนกันนะมันเป็นสิ่งที่กระทบทันทีไม่ต้องคิดอะไรส่วนความจริงของชีวิตหรือการที่เรามีความเกิดความแก่ความเจ็บความตายด้วยการทุกๆคนปกติไม่ค่อยอยู่ในสมองใช่ไหมถ้าไม่ตั้งใจคิดจิตก็ไม่อยากจะคิดนอกจากเวลาที่เราเจอความเจ็บไข้ได้ป่วยหรือว่า เราพลัดพรากจากคนที่เรารักเป็นต้นหมายถึงว่าถ้าธรรมชาติไม่บังคับโดยสัญชาตญาณของเราไม่อยากจะคิดนั้นพุทธเจ้าสอนว่าคนเหล่านี้จะดีจะเจริญงอกงามเพราะรู้จักฝึกตนสิ่งที่มาเองโดยสัญชาตญาณโดยธรรมชาติมันไว้ใจไม่ได้เมื่อการฝึกตนต้องเป็นระบบอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องไม่ใช่ว่าทำบ้างไม่ทำบ้างการตั้งสติเป็นเรื่องสำคัญยิ่งพุทธองค์เคยเปรียบเทียบสติกับนายกรัฐมนตรีพุทธองค์ก็ตรัสไว้ว่าในรัฐบาลหรือในการปกครองของมหากษัตริย์ก็เหมือนกันว่าจะมีพวกรัฐมนตรีพวกอำมาตย์ที่รับผิดชอบในเรื่องต่างๆในกิจกรรมต่างๆแต่ผู้เป็นนายกรัฐมนตรีต้องมีความรู้ในงานของทุกกระทรวงของทุกกรมไม่ใช่เฉพาะกระทรวงเฉพาะกรมที่ตนรับผิดชอบ

พระองค์ก็ตรัสไว้ว่าสติต้องเข้ามามีบทบาทในทุกๆกิจกรรมในชีวิตในทุกๆเรื่องในชีวิตไม่งั้นงานจะเสียชีวิตเราจะเสีย ต้องฝึกให้รู้ตัวต้องฝึกตนการฝึกตนคืออะไรคือนอกจากการเรียนการสอนการทำหน้าที่ต่างๆแล้วเราต้องมีความเพียรมีความเพียรป้องกันไม่ให้สิ่งเศร้าหมองต่างๆเช่นความโกรธความเกลียดความอิจฉาพยาบาทความซึมเศร้าความฟุ้งซ่านวุ่นวายต้องมีความเพียรด้วยสติดูแลจิตใจไม่ให้สิ่งเหล่านี้เข้ามาครอบงำแต่เมื่อเราเผลอไปสิ่งที่ไม่ดีเข้ามาอยู่ในจิตใจเราแล้วเราต้องมีความเพียรจัดการปล่อยวางนี่เป็นสิ่งที่มนุษย์จะได้ดีมนุษย์จะปลอดภัยด้วยการฝึกเรื่องการจะป้องกันไม่ให้สิ่งเศร้าหมองความเห็นแก่ตัวความวุ่นวายฟุ้งซ่านทั้งหลายที่เข้ามาในจิตนี่ไม่ใช่ว่าจะเป็นเอง ไม่ใช่ว่าจะเป็นทวยทากรรมจะเป็นได้จะป้องกันอันตรายได้ด้วยความเพียรถ้าจิตใจเราฟุ้งซ่านวุ่นวายเศร้าโศกอะไรมีโลภมีโกรธมีหลงครอบงำอย่าไปหวังเลยว่าสิ่งเหล่านั้นจะหายเองถ้าไม่ดูแลไม่เก่งในการจัดการกับอารมณ์ตัวเองแล้วจะเป็นเหยื่อของอารมณ์ตลอดชีวิตเลยทุกวันนี้เราดูสิในโลกที่เจริญคนที่ไม่ต้องกังวลเรื่องปัจจัยสี่อาหารการกินก็พอสมควรอยู่แล้วเสื้อผ้าที่อยู่อาศัยรักษาโรคไอ้สิ่งที่เป็นพื้นฐานของชีวิตเนี่ยได้แล้วแต่เมื่อไม่ต้องกังวลไม่ต้องทุกข์กับการเอาตัวรอดในระดับนี้แล้วมนุษย์เราจะเริ่มจะเป็นโรคทางจิตใจโรคเพราะกิเลสนั้นเราถามว่าถ้าเราเคยซึมเศร้าไหมเคยวิตกกังวลไม่จนนอนไม่หลับเคยมีไหมเคยโกรธเคยเกลียดเคยอิจฉาเคยอะไรไหมแล้วถามว่าดีไหมเป็นสุขหรือเป็นทุกข์แล้วถ้าเป็นทุกข์นะเรามีเราวางแผนไม่ว่าจะจัดการกับสิ่งเหล่านี้ในชีวิตของเราต่อไปยังไงไหมถ้าหวังว่าจะไม่เข้ามายุ่งกับเรามากอันนี้เรียกว่าประมาทมีโอกาสยิ่งทำงานทางโลกความกดดันก็เพิ่มมากขึ้นกดดันด้วยเวลาความกดดันด้วยความคาดหวังของคนรอบข้างสิ่งเหล่านี้เลี่ยงไม่ได้แต่ความรู้สึกกดดันกับความรู้สึกตึงเครียดไม่ใช่อันเดียวกันเราต้องรู้จักดูแลจิตใจให้รู้สึกกดดันถ้าเป็นความกดดันอย่างเดียวมันกระตุ้นให้เราขยันนะแต่ถ้าปล่อยถ้าเราไม่รู้จักดูแลจิตใจความรู้สึกกดดันก็กลายเป็นตึงเครียดทุกข์จะตึงเครียดและไม่ตึงเครียดไม่ใช่เพราะความกดดันแต่เพราะเราไม่เก่งในการรับมือกับความกดดัน

นอกจากละนั้นแล้วเนี่ยคุณงามความดีต่างๆมันมีความดีอะไรบ้างไหมที่ไม่เคยเห็นในตัวเราก็คงมีเยอะเหมือนกันแต่พุทธเจ้าท่านให้ข่าวดีว่าไม่มีความดีข้อไหนที่เกิดขึ้นในจิตใจของคนเราไม่ได้ถ้าเราเก่งถ้าเราฝึกตนฝึกตนให้ถูกวิธีฝึกตนให้อย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องความดีต่างๆเนี่ยไม่เกิดขึ้นเองรวยเท่าไหร่สะดวกสบายเท่าไหร่นะก็ไม่ใช่ว่าถึงคนหนึ่งที่คุณงามความดีจะพุทธขึ้นมาเองเป็นผลเป็นกำไรชีวิตมันเกิดขึ้นด้วยการฝึกตนเท่านั้นความดีต่างๆนะมันก็มีอยู่บ้างนะเราทุกคนแต่ความดีที่เราเห็นอยู่ในตัวเรามั่นใจได้ไหมว่าสิ่งนั้นจะอยู่กับเราตลอดไปเป็นไปได้ไหมที่มันจะเสื่อมไปมันจะหายไปถ้าชีวิตเราเปลี่ยนแปลงก็คงไม่มีใครรับรองตัวเองได้ถ้าไม่ได้หลักในการฝึกตนผู้ที่ฝึกตนเท่านั้นที่จะมั่นใจได้ว่าความดีที่ทำไว้แล้วเราก็จะดูแลรักษาทนุถนอมบำรุงให้มันเจริญยิ่งขึ้นไปนั้นวิชากับวิชาชีวิตต้องไปด้วยกันวิชาชีวิตก็เพราะว่าวิชาการเพื่ออะไรเราเรียนวิชาการเพื่ออะไรเราเรียนวิชาการเพื่อชีวิตไม่ใช่แล้วนั่นไอ้ที่จริงก็มีแต่วิชาชีวิตที่โรงเรียนเราสอนว่ามีวิชาการวิชาชีวิตก็มีวิชาชีวิตโดยตรงกับวิชาชีวิตทางอ้อมวิชาชีวิตทางอ้อมเรียกว่าวิชาการแต่วิชาการก็เพื่อรับใช้ชีวิตให้ชีวิตเราเจริญเจริญอย่างต่อเนื่องเจริญในลักษณะที่จิตจะเป็นที่พึ่งของตนได้ในที่สุดนั้นการฝึกตนเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีในบางครั้งสิ่งที่หลายคนอาจจะโอ้โชคร้ายสิ่งไม่ดีเลยเกิดขึ้นแต่สำหรับผู้มุ่งมั่นในการฝึกตนอาจจะกลับเห็นว่าเป็นประโยชน์ด้วยซ้ำไปตอนที่อาตมาไปเมืองจีนเมื่ออาทิตย์ก่อนก็ไปเยี่ยมเพื่อนท่านเป็นพระทิเบตแล้วท่านเกิดอะไรแรงโดนบันดาลใจว่าจะสร้างวัดตรงซากของวัดเก่าซึ่งสมัยก่อนมีพระสงฆ์ถึงพันรูปแต่ในช่วงวัฒนธรรมปฏิรูปวัฒนธรรมของจีนวัดถูกทำลายไปถูกเผาหมดไม่เหลือท่านอธิษฐานจิตว่าจะต้องสร้างขึ้นมาใหม่อาตมาไปรู้จักกับท่านครั้งแรกท่านก็กางเต็นท์อยู่กับสามเณรก็ยังไม่ได้ก่อสร้างอะไรเลยต่อมามีจิตศรัทธาช่วยอุปถัมภ์วัดก็เจริญอย่างรวดเร็วมากยังไม่น่าเชื่อ เมื่ออาตมาไปเมื่อ 2-3 ปีที่แล้ววัดก็จวนจะเรียบร้อยแล้วแล้วก็ ท่านก็มีลูกศิษย์ลูกหามาเยอะท่านก็ดูวุ่นวายเหมือนกันรับผิดชอบเยอะ

แต่คราวนี้ไปฉันก็ดูผอมลงมากแกดูผ่องใสอย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อนจนผิดสังเกตอาตมารู้สึกน้ำตาจะไหลด้วยความมุทิตาที่จะเห็นท่านท่านก็เล่าให้ฟังว่าผมเป็นพระมานานมากแล้วแต่ยอมวันนี้จะยอมรับว่าแต่ก่อนไม่เคยเข้าใจความหมายของคำว่าปฏิบัติแต่3ปีที่ผ่านมาผมป่วยตลอด3ปีที่ผ่านมาผ่าตัด10ครั้งและตอนนี้ต้องเปลี่ยนตับเสียแล้วต้องระวังตัวตลอด แต่ผมไม่เสียดายบอกว่าเพราะถึงว่าเหมือนผมขี้เกียจผมประมาทแต่เพราะธรรมชาติบังคับผมจึงตั้งใจปฏิบัติอย่างที่ไม่เคยตั้งใจมาก่อนและตอนนี้รู้สึกว่าได้ผลในระดับหนึ่งท่านก็ออกท่านก็ทอมตัวมากท่านก็ไม่อยากจะพูดอะไรในรายละเอียดเพราะอยู่ต่อหน้าญาติโยม แต่เราก็ดูว่าท่านก็ดูผ่องใสมาก ทีนี้แหละคนเราแม้แต่พระแล้วนะบางทีต้องถึงขั้นนั้นถึงขั้นที่เจ็บปวดจวนตายจึงจะขยันทำกิจของตน เจริญด้วยวิชาชีวิตตรงๆแต่คนเราไม่ควรจะปล่อยถึงท่านก็ไม่ถึงกับปล่อยมากหรอกแต่ท่านก็มีกำลังเป็นพิเศษเพราะการท้าทายของธรรมชาติถ้าคนเราเนี่ยอายุแค่นี้ยังวัยรุ่นเริ่มต้นคอยเป็นคอยไปคอยพัฒนาจิตใจของตนเจริญสติสำรวมกายสำรวมวาจาค่อยๆฝึกตนก็จะเป็นการสะสมอริยทรัพย์จะเป็นกำไรชีวิตโดยแท้ความสุขที่เราจะได้จากความเจริญทั้งโลก มันก็มีอยู่แต่ก็น่าชื่นชมในระดับหนึ่ง แต่สุดท้ายมันก็แค่นั้นแหละหลายคนนี่ก็ตีค่าตัวเองด้วยตำแหน่งด้วยเงินด้วยทองด้วยสินค้าต่างๆแล้วเมื่อต้องพลัดพรากจากสิ่งเหล่านั้นไม่รู้จะอยู่ไปทำไมอันนี้ก็คือไม่เก่งทั้งวิชาชีวิตอย่างคนที่ต้องซื้อสินค้าแพงๆมียี่ห้อต่างๆเพื่ออะไรก็ไม่ได้อยู่ที่การใช้สอยสิ่งนั้นเท่าไหร่ มันอยู่ที่การอวดมากกว่าการอวดให้ทุกคนทราบว่าข้าพเจ้าเป็นคนที่มีเงินซื้อยี่ห้อนี้ได้คือไม่ใช่ความสุขมันเป็นการประกาศให้คนอื่นมันยังเป็นความต้องการจากคนอื่นถ้าซื้อเพราะว่าใช้สอยได้ดีทำหน้าที่ได้ดีอันนี้ก็เรื่องหนึ่งแต่ถ้าต้องการให้คนอื่นเห็นมันก็เป็นความอ่อนแอของจิตใจใช่ไหมวันก่อนตอนเดินทางมีคนให้ดูในหนังสือพิมพ์มีนักฟุตบอลโรนัลโดใส่นาฬิกาหมื่นนี่ราคาถ้าคิดเป็นเงินบาทก็ต้อง 60-70 ล้านอะไรเงี้ยคิดว่าโอ้เนี่ยคนเล่นบอล

เก่งขนาดนี้แต่ยังสติปัญญานี่ต่ำสามขนาดนี้มึงใครว่ามีเงินมากแล้วไม่รู้จะใช้ยังไงซื้อของแพงๆให้คนอื่นเห็นมันก็แค่นั้นมันเด็กฮะนี่ไม่ใช่ลักษณะผู้มีสติปัญญาผู้มีวุฒิภาวะอะไร คือความคิดจะอวดก็แสดงว่าไม่มีความเชื่อมั่นในตัวเราไม่เห็นคุณค่าชีวิตของตัวเราก็ถือว่าค่าของตัวเราขึ้นอยู่กับการชื่นชมของคนอื่นเราคือเราในสายตาคนอื่นถ้าไม่มีใครเห็นเราไม่มีใครชื่นชมเราไม่มีใครสนใจเราไม่รู้อยู่ทำไมอย่างนี้ก็เป็นโรคจิตที่คนเป็นกันทั่วโลกในปัจจุบันถือว่าตัวเราดีตัวเราเก่งตัวเรามีคุณค่าเพราะคนอื่นชื่นชมเพราะคนอื่นกดไลค์อะไรเงี้ยนั้นเราต้องถามตัวเองว่าคุณค่าของตัวเองอยู่ตรงไหนถ้าคุณค่าเราขึ้นอยู่กับคนอื่นมันจะใช่เหรอเอ้คุณค่าของเราที่มีทั้งวันทั้งคืนคนอื่นเห็นคนอื่นไม่เห็นมีไหมที่ไม่ขึ้นอยู่กับความรู้สึกของคนอื่นกับการยอมรับของคนอื่นว่ามีอะไรอยู่ในตัวของเราไหมที่ดีที่งามที่ไม่ต้องสนใจคนอื่นก็อยากให้เรามาสนใจค้นคว้าหาสิ่งนี้ถ้าเราได้สิ่งนี้แล้วอยู่คนเดียวก็มีความสุขอยู่สองคนก็มีความสุขสามสี่คนก็มีความสุขร้อยคนก็มีความสุขแต่ถ้าหาตัวนี้ไม่ได้หาคุณค่าของชีวิตตัวเองไม่ได้อยู่คนเดียวก็ไม่มีความสุขสองคนก็ไม่มีความสุขสามสี่คนห้าคนร้อยคนก็ไม่มีความสุขเพราะไม่เก่งไม่ฉลาดไม่รู้จักดูแลจิตใจไม่รู้จักความจริงภายในอยู่กับโลกมายาคอยมองแต่คนอื่นตลอดเวลาเอาเลยวันนี้คงจะพอสมควรเก็บเวลาไว้ที่ลองI began by telling you about my recent trip to China and how in so many places in China it seems to beA sea of people, so many people, and how easy it is to forget that every single person is a person in their own right. And one of my favorite sayings by a non-Buddhist writer is that if anyone matters,then everyone matters. So if we agree that any life, whether it's our own life or a life of loved one, matters, has meaning, has significance, has importance, then it follows that everyone's life has importance. And when you're with large groups of people or traveling through busy airports and railway stations,This is a very good object of recollection. And constantly to be reminding ourselves of the things that we share as human beings. The things that we make us different are the things that impact upon us.Without having to think, different skin color, different race, different language, different clothing, different beliefs, etc. These things we're aware of very easily without having to reflect on them

0: คนพูดว่าเงินที่เรามีอยู่นั้นสามารถทำให้เติบโตงอกเงยได้จริงหรือเปล่าแล้วจะเริ่มต้นยังไงดีล่ะ
1: เคยสังเกตกันไหมครับว่าเงินที่เราเก็บออมไว้เนี่ยไม่ว่าเวลามันจะผ่านไปนานเท่าไหร่เนี่ยเงินก็ยังมีอยู่เท่าเดิมแล้วเราจะมีวิธีที่จะทำให้เงินเนี่ยงอกเงยหรือว่าเติบโตขึ้นได้ยังไงวันนี้เรามี3ข้อทำให้เงินโตขึ้นมาฝากกันครับข้อที่1 นะครับคือแบ่งเงินคือการที่เราแบ่งเงินออมของเราเช่นเรามีเงินฝากอยู่ในธนาคารนะครับเราก็แบ่งส่วนหนึ่งเนี่ยเพื่อจะไปหาดอกผลให้มันเติบโตงอกเงยขึ้นแล้วเราจะแบ่งไว้ที่ไหนดีล่ะเราก็ต้องรู้ข้อต่อไปครับสำหรับข้อที่2นะครับก็คือเราจะต้องใส่เงินให้ถูกที่เราก็จะได้ออมได้ดอกเบี้ยด้วยนะครับเงินต้นไม่หายได้ลุ้นโชค
2: ทางเลือกแรกแนะนำให้ออมกับสลากออมทรัพย์เช่นสลากออมสินหรือสลากธ.ก.ส.ครับเพราะเงินต้นไม่หายได้รับดอกเบี้ยตามเงื่อนไขแถมได้ลุ้นโชคเช่นซื้อสลากออมสินพิเศษ2ปี100บาทถือจนครบกำหนด2ปีได้เงินคืน100กับอีก35สตางค์และยังได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนรวม24ครั้งรางวัลใหญ่5ล้านบาททางเลือกที่2คือเงินฝากประจำปลอดภาษีที่จะให้ดอกเบี้ยสูงแต่เราจะต้องฝากเท่าๆกันทุกเดือนเป็นเวลาอย่างน้อย2ปีเช่นเงินฝากประจำ24เดือนฝากขั้นต่ำเดือนละ 1,000 บาทได้ดอกเบี้ย 2.15% ต่อปีฝาก1ปีมีเงินต้น 12,000 บาทได้ดอกเบี้ยประมาณ260บาทเทียบกับฝากออมทรัพย์ที่ได้ดอกเบี้ยน้อยเพียง 0.70% ต่อปีถ้าฝากเท่ากันที่ 12,000 บาทจะได้ดอกเบี้ยเพียงประมาณปีละ85บาท
1: แต่ในยุคนี้นะครับเราก็ต้องมีความระมัดระวังด้วยเวลาที่มีคนมาชวนเราไปลงทุนอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็มาอ้างว่าจะได้กำไรได้ดอกเบี้ยในอัตราที่สูงเนี่ยแล้วแต่ก็ไม่ได้บอกอะไรที่ชัดเจนครับว่าจะเอาเงินของเราไปลงทุนอะไรเงินต้นเราจะหายหรือเปล่า

ล่าหรือมาพูดอะไรที่เราไม่ค่อยเข้าใจไม่รู้เรื่องนะครับแถมเร่งรัดการตัดสินใจด้วยบอกว่าไม่งั้นจะพลาดโอกาสถ้าเจอลักษณะแบบนี้นะครับแม้จะเป็นคนที่รู้จักคุ้นเคยกันดีเนี่ยก็ให้คิดไว้ก่อนเลยว่าเขาอาจจะมาหลอกลวงเราก็ได้ถ้ามีคำถามในลักษณะ

ขั้นตอนถัดมาเราก็ต้องมีการติดตามผลนะครับว่าเงินที่เราใส่ลงไปนั้นเนี่ยมันโตไปอย่างที่เราต้องการหรือเปล่าเป็นไปตามเป้าหมายที่เราตั้งใจหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าเงินยังโตไม่พอถ้าเกิดว่าเรามีงานประจำแล้วเรายังมีเวลาเหลือจากงานประจำเนี่ยเราสามารถที่จะไปทำอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มเติมรายได้และนำมาเก็บออมให้เงินออมของเราเพิ่มขึ้นได้นะครับทางเลือกต่อมาก็คืออาจจะเป็นการลงทุนในกองทุนรวมนะครับแต่กองทุนรวมเนี่ยท่านก็ต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมให้รู้จริงก่อนลงทุนนะครับครับเทคนิค3ข้อนี้ก็หวังว่าทุกๆท่านจะสามารถนำไปปฏิบัติแล้วก็สร้างเงินออมให้เติบโตขึ้นได้ครับ

Perpetual Bond นะคะหรือหุ้นกู้ด้อยสิทธิ์คล้ายทุนนะคะหรืออีกชื่อหนึ่งก็เรียกว่าหุ้นกู้ตลอดชีพนะคะหรือบางคนเรียกว่าหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์นะคะลักษณะของมันนี่ก็คือจะเป็นไปตามชื่อมันเลยค่ะก็คือลักษณะแรกนะคะคือเรื่องของการด้อยสิทธิ์นะคะด้อยสิทธิ์ในที่นี้นะคะมันจะเป็นในลักษณะที่ว่าสมมุติว่าผู้ออกเนี่ยเขามีการออกหุ้นกู้นะคะแล้วก็หุ้นกู้ประเภทธรรมดาด้วยแล้วก็หุ้นกู้ช่วยนิรันดร์ด้วยหรือก็มีเจ้าหนี้สามัญอื่นๆด้วยเนี่ยถ้าบริษัทประสบปัญหาขึ้นมานะคะต้องเรียกว่าคนที่ถือหุ้นกู้ช่วยนิรันดร์เนี่ยจะได้เงินเป็นลำดับสุดท้ายนะคะก็คือว่าเจ้าหนี้หุ้นกู้เจ้าหนี้สามัญอื่นๆเนี่ยเขาได้รับเงินไปก่อนนะคะแล้วเหลือเท่าไหร่เนี่ยถึงจะตกถึงมือเรานะคะหลังจากเราไปแล้วก็จะเป็นผู้ถือหุ้นนั่นเองนะคะที่มันมีความคล้ายทุนเพราะมันอยู่ระหว่างตราสารหนี้ปกตินะคะกับความเป็นทุนก็คือหุ้นนั่นเองนะคะนี่เป็นลักษณะอันที่1นะคะลักษณะที่สําคัญที่2นะคะก็คือเรื่องของความคล้ายทุนนะคะความว่าคล้ายทุนในที่นี้ก็คือว่าหุ้นกู้ตัวเนี้ยมันไม่กําหนดอายุนะคะก็คือแปลว่ามีอายุไปชั่วกับชั่วกันเลยนะคะถ้าเราอยู่ดีๆอยากได้สภาพคล่องขึ้นมาเนี่ยเราจะไปบอกให้ผู้ออกเข้ามาไถ่ถอนคืนอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะสิ่งที่เราทําได้คือว่าเราจะต้องไปขายเองในตลาดนะคะซึ่งนี้ก็ต้องไปติดต่อพวกดีลเลอร์นะคะแล้วก็ให้ดีลเลอร์ดูซิว่ามีใครอยากซื้อหุ้นตัวนี้ไหมนะคะซึ่งแน่นอนว่าปัญหาก็คือว่าเราไม่รู้ว่าหุ้นกู้ตัวนี้เนี่ยสภาพคล่องเป็นยังไงนะคะลักษณะสำคัญที่3นะคะก็คือเรื่องของการไม่มีภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า clause default หรือว่าเงื่อนไขผิดนัดไขว้ตรงนี้สำคัญมากๆก็คือว่าสมมตินะคะว่าตัวผู้ออกเนี่ยมีการออกหุ้นกู้หลายๆรุ่นนะคะหลายๆชู่นะคะโดยปกติแล้วเนี่ยถ้ามีการ default นะคะหรือการไม่จ่ายชำระคืนเงินต้นหรือดอกเบี้ยก็ตามในหุ้นกู้ตัวใดตัวหนึ่งสมมตินะคะแล้วมีจำนวนที่มัน hit trigger ตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ์เนี่ยสมมติว่า default ไป500ล้านหรืออะไรสมมตินี่นะคะหุ้นกู้อันอื่นถึงแม้ว่ายังไม่ครบอายุก็ตามนะคะเขาจะมีลักษณะของการ accelerate ขึ้นมาเป็นเจ้าหนี้สามัญลำดับเท่ากันอย่างเช่นสมมติว่าเราลงหุ้นกู้ปกตินะคะที่จะครบอายุวันนี้นะคะแล้วปรากฏว่าบริษัทเกิดดีฟอลต์ไม่จ่ายตังค์เนี่ยเจ้าหนี้สามัญอื่นๆคือหุ้นกู้อื่นๆเนี่ยถึงแม้ว่ายังไม่ครบอายุก็ตามนะคะก็จะ accelerate มาทําให้ดีฟอลต์พร้อมกันทุกรุ่นนะคะนั่นแปลว่าทุกคนเนี่ยก็จะมาเรียงลําดับกันเลยนะคะว่าพวกนี้คือเจ้าหนี้และต้องการเงินคืนจากตัวผู้ออกหุ้นกู้นะคะส่วนคนที่ถือหุ้นกู้ช่วงนิรันดร์อย่างที่เรียนตอนแรกนะคะลำดับของเราจะอยู่หลังสุดนะคะต้องรอหุ้นกู้ตัวอื่นเนี่ยเขาได้เงินคืนไปก่อนนะคะถ้ายังมีทรัพย์สินหลงเหลืออยู่ถึงเราก็ถือว่าโชคดีแล้วก็คงจะได้เงินต้นคืนนะคะแต่ถ้าไม่เหลือก็คืนไม่ได้นะคะอีกประเด็นนึงที่สำคัญก็คือว่าด้วยความที่หุ้นกู้ลักษณะอย่างนี้เนี่ยนะคะมักจะให้ดอกเบี้ยสูงนะคะเพื่อจูงใจผู้ลงทุนนะคะมันจะมีลักษณะหนึ่งที่เราเรียกว่า callable แต่เป็น callable นี่คือการเรียกคืนหนี้นะคะโดยฝั่งผู้ออกเนี่ยอาจจะโอ้โหดอกเบี้ยสูงขนาดนี้นะคะไม่เห็นแล้วต้นทุน

ทางการเงินตัวเองสูงมากอาจจะเลือกที่จะไปออกหุ้นกู้ธรรมดาหรือหุ้นกู้อื่นไปเขาเรียกว่าเป็นรีไฟแนนซ์นะคะเขาก็เห็นว่าดอกเบี้ยที่เขาจ่ายเรามันแพงเขาอาจจะดูแล้วสมมติครบ5ปีเขาอาจจะเลือกที่จะชำระคืนเงินต้นให้เราไปเลยก็ได้แล้วก็จบสัญญากันนะคะเราก็ได้เงินคืนไปก็แปลว่าไอ้ดอกเบี้ยสูงๆที่เราได้เนี่ยมันยุติลงแล้วนะคะสุดท้ายนะคะของลักษณะก็คือเรื่องของการเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยได้อันนี้สำคัญมากๆเลยสมมติเขาเกิดมีปัญหาสภาพคล่องหรือไม่สามารถจ่ายดอกเบี้ยได้เนี่ยก็เป็นไปได้เขาอาจจะเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยไปจ่ายงวดหน้าก็ได้นะคะแต่โดยปกติเนี่ยจะมีเงื่อนไขที่กำหนดว่าถ้าคุณเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยของหุ้นกู้เชนลันเนี่ยคุณก็ห้ามจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นด้วยนะคะดังนั้นมันจะมีข้อที่เกาะเกี่ยวแปลว่าถ้าเกิดบริษัทเริ่มมีกำไรแล้วจะจ่ายเงินปันผลเนี่ยบริษัทต้องจ่ายดอกเบี้ยให้กับผู้ซื้อหุ้นกู้ช่วงนิรันดร์ก่อนนะคะนี่เป็นต้นนะคือลำดับชั้นอย่างที่เรียนนะคะว่าเราได้ก่อนผู้ถือหุ้นนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะที่สำคัญนะคะของหุ้นกู้ช่วงนิรันดร์ค่ะคนที่เหมาะที่จะลงทุนกับหุ้นกู้ช่วงนิรันดร์นะคะจะต้องมีเงินที่เย็นมากๆแปลว่าเราไม่จําเป็นต้องใช้เงินต้นก้อนนี้นะคะคนที่ลงทุนในหุ้นกู้ประเภทนี้นอกจากจะต้องมีเงินเย็นมากๆแล้วเนี่ยนะคะยังจะต้องรับความเสี่ยงได้ด้วยเพราะอย่างที่เรียนแต่ต้นแล้วว่าเราอาจจะไม่ได้เงินต้นคืนเลยก็ได้สมมติบริษัทเกิดมีปัญหาเลิกกิจการอะไรขึ้นมาเจ้าหนี้อื่นก็อาจจะเอาไปหมดแล้วไม่เหลือถึงเราเลยก็เป็นไม่ได้นะคะอันนี้ก็คือความเสี่ยงหลักเลยของคนที่ถือหุ้นกู้ประเภทนี้นะคะเหมาะกับคนที่มีฐานะการเงินมั่นคงและมีเงินเย็นและประการที่2คือต้องรับความเสี่ยงได้ค่ะก็ต้องเรียนว่าที่ผ่านมาทางสำนักงานเองก็ไม่ได้จะไปจำกัดในเรื่องของช่องทางการระดมทุนของผู้ออกหุ้นกู้นะคะแต่ผู้ลงทุนเองเนี่ยก็ต้องปกป้องดูแลตัวเองด้วยนะคะประการที่หนึ่งเลยอยากจะเรียนผู้ลงทุนทุกท่านเลยนะคะเวลาท่านไปพบกับคนขายแล้วเขาจะขาย product นี้ให้กับท่านนะคะท่านอย่าคิดว่าเสียเวลาคือสำนักงานเนี่ยกำหนดเกณฑ์อันเข้มงวดนะคะให้คนขายเนี่ยต้องทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่นะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ในเรื่องของการอธิบายความเสี่ยงที่เมื่อตอนพูดไปเมื่อสักครู่เนี่ยนะคะความเสี่ยงต่างๆฟีเจอร์ต่างๆลักษณะ 5-6 ข้อเนี่ยนะคะท่านต้องฟังคนขายอธิบายท่านต้องเข้าใจก่อนนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยท่านไม่ควรลงทุนนะคะดังนั้นจงให้เวลากับคนขายคือถ้าเรารู้ว่าเราไม่เข้าใจเนี่ยต้องฟังเขาอธิบายเยอะๆนะคะสมมติท่านคุยกับเขาเสร็จเนี่ยแล้วท่านสนใจลงทุนเนี่ยพอท่านจะวางเงินแล้วเนี่ยเขาจะมีแบบลงนามรับทราบความเสี่ยงท่านอ่านให้ครบทุกข้อนะคะเพราะว่ามันจะเป็นหลักฐานว่าท่านเข้าใจลักษณะความเสี่ยงและผลตอบแทนของ product นี้ก่อนตัดสินใจลงทุนแล้วนะคะดังนั้นประการที่1ที่อยากจะฝากไว้นะคะอย่าคิดว่าเป็นเรื่องเสียเวลาเราต้องทำความเข้าใจกับมันก่อนนะคะประการที่2ที่อยากฝากไว้ก็คือว่าเราจะตัดสินใจลงทุนในหุ้นกู้ของหุ้นกู้ชนิดใดของบริษัทใดบริษัทหนึ่งเนี่ยเราต้องมองแล้วว่าบริษัทนั้นเนี่ยมีอายุยืนยาวคือพูดง่ายๆว่ามีความเสี่ยงที่ต่ำซึ่งสามารถดูได้จากไหนเรตติ้งนะคะหรือว่าอันดับความน่าเชื่อถือเนี่ยก็สามารถที่จะบอกเราได้ระดับนึงนะคะว่าบริษัทนี้เนี่ยฐานะการเงินเนี่ยมั่นคงแค่ไหนนะคะดังนั้นเราจะเลือกลงทุนในหุ้นกู้ชุนิรันตัวไหนเนี่ยเราต้องใจในตัวผู้ออกระดับหนึ่งเลยว่าเขาจะสามารถอยู่รอดนะคะแล้วก็ชำระเงินให้กับเราไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยหรือเงินต้นก็ตามนะคะถ้าไม่มั่นใจว่าบริษัทมีฐานะการเงินที่มั่นคงเนี่ยก็ให้อยู่ในวิจารณญาณของผู้ลงทุนนะคะว่าเราพร้อมที่จะเสี่ยงกับบริษัทนั้นหรือเปล่านะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่2ที่อยากฝากนะคะข้อที่3ที่อยากจะฝากและสำคัญอย่างยิ่งก็คือว่าถ้าผู้ลงทุนคิดว่าตัวเองเนี่ยไม่รู้ไม่เข้าใจนะคะลักษณะสำคัญแล้วก็ความเสี่ยงของหุ้นกู้ช่วงนิรันดร์เนี่ยนะคะก็ต้องเรียนว่าอย่าไปลงทุนนะคะเงินก็เงินของเรานะคะไม่มีใครที่จะอยู่ดีๆมาดึงเงินออกจากกระเป๋าเราได้ถ้าเราไม่ยอมให้เขาเอาเงินไปนะคะก็ต้องเรียนฝากผู้ลงทุนไว้ว่าถ้าเราไม่เข้าใจในลักษณะแล้วก็ความเสี่ยงของหุ้นกู้ตัวนี้นะคะถ้าเราไม่ได้มีเงินเย็นพอนะคะถ้าเราไม่ได้มั่นใจในตัวผู้ออกหุ้นกู้ว่าเขาจะสามารถชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยได้เนี่ย

0: เราไม่ควรไปลงทุนหรือแม้แต่ว่าเราไม่ได้มีฐานะการเงินที่รองรับความเสี่ยงได้เราไม่ควรไปลงทุนนะคะอันนี้ก็ฝากผู้ลงทุนทุกท่านนะคะก็ใช้ดุลพินิจของท่านนะคะก่อนที่จะเลือกตัดสินใจลงทุนให้เหมาะสมกับโปรไฟล์ของท่านด้วยค่ะ
1: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
2: ตราสารหนี้ทางเลือกหนึ่งของการลงทุนก่อนลงทุนตราสารหนี้ต้องดูที่แอปนี้ SEC Bond Check Version 2.0 จากก.ล.ต.ค้นหาข้อมูลตราสารหนี้ได้สะดวกมีข้อมูลครบและเปรียบเทียบข้อมูลได้ง่ายเลือก New Issue สำหรับตราสารหนี้ออกใหม่ที่กำลังยื่นกับก.ล.ต.และที่กำลังเสนอขายแสดงผลได้จากหลายมิติทั้งวันจองซื้ออายุดอกเบี้ยและผู้ออกตราสารค้นหารวดเร็ว Search ด้วยชื่อผู้ออกเจอครบทั้งยอดคงค้างข้อมูลแต่ละรุ่นอัตราส่วนทางการเงินและงบการเงินมี Advanced Search ข้อมูลตราสารหนี้จัดกลุ่มตามดอกเบี้ยอายุคงเหลืออันดับความน่าเชื่อถือและระดับความเสี่ยงที่คุณเลือกได้ที่สำคัญแสดง Top Issuer 10รายแรกช่วยให้คุณลงทุนได้อย่างมั่นใจพร้อมทั้งคำอธิบายสับตราสารหนี้ทำความเข้าใจก่อนไปต่อดาวน์โหลดหรืออัปเดตได้แล้วที่ App Store และ Play Store เพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลตราสารหนี้ที่คุณสนใจก.ล.ต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจโทร1207
3: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
4: 8:25 นถึง 10:40 น
3: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: คุณมีความฝันอยู่แล้วมาสร้างสรรค์ฝันนั้นให้เป็นจริงฟรีกับ GoDaddy เลือกธีมที่โดดเด่นและปรับให้เหมาะกับธุรกิจของคุณขยายธุรกิจด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเยี่ยมสร้างตัวตนบนโซเชียลมีเดีย Search Engine และทำการตลาดทางอีเมลให้ใครๆค้นพบคุณได้ทุกที่ที่คุณต้องการเริ่มต้นฟรีวันนี้ที่ godaddy.com
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สหัสสมภินิมมิตสาวุธันตังครีเมขลังอุทิตโคระสะเสนมารังทานาธิธรรมมวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภาวะตุเตชะยะมังคลานิพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญามารผู้มีฤทธิ์สามารถเนรมิตแขนได้ตั้ง 1,000 แต่ละข้างถืออาวุธครบขี่ช้างชื่อครีเมฆละพร้อมทั้งเสนามารโห่ร้องกึกก้องหน้าสะพรึงกลัวทรงพิชิตพญามารกับเสนาทั้งหลายนั้นด้วยธรรมวิธีคือทรงนึกถึงพระบารมีทั้ง10ประการที่ทรงบำเพ็ญแล้วมีทานบารมีเป็นต้นด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตมารนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อมาราติเรกะมะพิยุชิตะสัพพะรัตติงโครัมปนาละวะกะมัคคมะทัฏฐะยักขังขันตีสุทันตะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภาวะตุเตชะยะมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับอาละวะกะยักษ์ผู้มีจิตกระด้างหยาบช้าดุร้ายโหดเหี้ยมซึ่งเข้ามาทำยุทธนาการอยู่ตลอดคืนรุนแรงยิ่งกว่าครั้งผจญพญามารทรงพิชิตพญามารด้วยขันติวิธีที่ทรงฝึกฝนมาอย่างดีด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตยักษ์นั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อนาลาคิริงคชวรังอติมัตตภูตังทาวคิจักกมสนีวะสุทารุนันตังเมตตัมพุเสกวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภาวะตุเตชะยะมังคลานิพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญาช้างชื่อนาลาคิรีซึ่งกำลังตกมันดุร้ายประดุดไฟป่าที่เผาผลาญทุกอย่างที่ขวางหน้าร้ายแรงดั่งจักราวุธและสายฟ้าทรงพิชิตพญาช้างด้วยวิธีรดด้วยน้ำคือพระเมตตาด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพญาช้างนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่ออุคคิตตะขัคคมะติหัตถะสุทารุนันตังทาวันติโยชนะปะถังคุลิมาละวันตังอิทธีพิสังขะตะมะโนชิตวามุนินโทตันเตชะสาภาวะตุเตชะยะมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับองคุลีมานผู้ดุร้ายถือดาบเงื้อง่าวิ่งไล่หมายฆ่าพระองค์ไปเป็นระยะทางไกลถึง3โยชน์ทรงพิชิตองคุลีมานด้วยทรงบันดาลฤทธิ์ด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตองคุลีมานนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อกัตตวานะกัตถะมุทรังอิวะคัพพินียาจินจายะทุทธวจนังชนกายมัชเชสันเตนะโสมะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภาวะตุเตชะยะมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับนางจินจามานวิกาผู้ซึ่งผูกไม้ไว้ที่ท้องแสร้งทำเป็นหญิงมีครรภ์ยืนด่าว่าใส่ร้ายพระองค์ท่ามกลางที่ประชุมชนทรงพิชิตนางด้วยวิธีทรงสงบพระหฤทัยเป็นสง่าดุจพระจันทร์เพ็ญด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตนางนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสัจจังวิหายะมติสัจกะวาทะเกตุงวาทาพิโรปิตะมะนังอติอันทะภูตังปัญญาปทีปะชะลิโตชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวะตุเตชะยะมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้า
ทรงผจญกับสัจจะกนิคนผู้มืดมนยิ่งนักมุ่งเชิดชูลัทธิของตนว่าเลอเลิศประเสริฐแท้ราวกับชูธงขึ้นฟ้ามุ่งมาจะโต้วาทะกับพระองค์ทรงพิชิตสัจจะกนิคนด้วยเทศนายานวิธีคือรู้อัจฉาไสแล้วตรัสเทศนาสอนให้มองเห็นความจริงด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตสัจจะกนิคนนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อนันโทปนันทะผู้ชะคังวิพุทังมหิตทิงปุตเตนะเถระผู้ชะเคนะทะมาปยันโตอิทูปเทสะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชะยะมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญานาคราชชื่อนันโทปนันทะผู้มีฤทธิ์มากผู้เป็นอันธพาลมีความหลงผิดบังอาจสำแดงฤทธิ์แผ่พังพาลกั้นฉนวนอากาศปิดทางพุทธโคจรทรงโปรดให้พระมหาโมคคัลลานะเนรมิตกายเป็นนาคราชไปปราบด้วยฤทธิ์ที่เหนือกว่าด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพญานาคราชนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อทุกขาหะทิฏฐิผู้ชะเคนะสุทัตถะหัตถังพรหมังวิสุทธิชุติมิทธิภกาพิธานังยานาคเทนะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชะยะมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพกาพรหมผู้สำคัญตนว่าเป็นผู้มีความรุ่งเรืองด้วยความบริสุทธิ์และมีฤทธิ์อำนาจกว่าใครๆเกิดความเห็นผิดว่าชีวิตพรหมเป็นอมตะประดุจถูกงูรัดที่มือทรงพิชิตพกาพรหมด้วยวิธีวางยาพิเศษคือเทศนายานด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพกา

อาพรหมนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเอตาปิพุทธชยมังคละอัฏฐคาถาโยวาจโนทินะทิเนสะระเตมะตันทีหิตตวานะเนกะวิวิธานิจุปัตถวานิโมกขังสุขังอธิคเมยะนโรสปัญโยนรชนใดผู้มีปัญญาไม่เกียจคร้านสวดก็ดีระลึกถึงก็ดีซึ่งพระพุทธชัยมงคลคาถาทั้ง8บทนี้ทุกวันนรชนนั้นจะพึงละเสียได้ซึ่งอุปัตถวันอันตรายทั้งหลายมีประการต่างๆเป็นอเนกและถึงซึ่งวิโมกข์อันเป็นบรมสุขแล

เจริญพรท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุวันนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เราได้พูดคุยกันในเรื่องของพุทธวิธีเอาชนะนะหรือว่าพุทธวิธีในการชนะพูดถึงเรื่องชนะแล้วหลายคนก็มีความพอใจอยากที่จะชนะไม่อยากที่จะแพ้แต่การชนะที่พระพุทธองค์ทรงสรรเสริญที่สุดก็คือการชนะตนชนะตนนั่นแหละเป็นดีชนะอื่นถึงจะชนะมากมายยิ่งใหญ่เท่าไรก็ตามแต่ถ้ายังไม่สามารถเอาชนะใจตัวเองได้ก็ไม่ถือว่าประสบความสำเร็จคนที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตได้ต้องสามารถที่จะเอาชนะใจตัวเองหักห้ามจิตใจของตัวเองจากสิ่งที่ชั่วสิ่งที่เป็นอกุศลแล้วให้เจริญในสิ่งที่ดีสิ่งที่เป็นกุศลได้การที่เราจะทำอย่างนี้ได้เราก็ต้องมีความรู้ในสิ่งที่เรากระทำหรือว่ามีปัญญาในสิ่งที่เรากระทำว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นบุญหรือเป็นบาปอย่างไรถ้าไม่ประกอบด้วยปัญญาเราก็จะกระทำการต่างๆไปตามคนอื่นทำตามสังคมหรือทำตามกันมาโดยไม่รู้หลักเหตุผลที่แท้จริงอย่างเช่นในเรื่องเถนส่องบาตรลูกศิษย์เห็นอาจารย์ยกบาตรขึ้นมาส่องลูกศิษย์ก็ทำตามบ้างพออาจารย์ตายไปลูกศิษย์ก็ไม่รู้ว่าที่อาจารย์ยกบาตรขึ้นมาส่องทำไมนั่นท่านเรียกว่าลัทธิเถนส่องบาตรแต่ก่อนนั้นอาจารย์ท่านใช้บาตรดินเวลาท่านล้างท่านเช็ดทำความสะอาดท่านก็ต้องยกขึ้นมาส่องว่าบาตรมันทะลุไหมบาทมันรั่วไหมนะถ้าส่องแล้วเห็นรอยรั่วท่านก็จะทำการปะทำการดูแลให้ใช้ได้แต่ลูกศิษย์เห็นอาจารย์ทำก็ทำตามอย่างนี้เขาเรียกว่าทำตามกันมาหรือพิธีการต่างๆที่เราทำอยู่ทุกวันนี้บางครั้งเราก็ไม่รู้ว่าทำไปทำไมแต่เห็นเขาทำก็ทำบ้างเนี่ยนั่นก็เพราะว่าเราไม่ได้มีปัญญาที่จะแสวงหาสิ่งที่เป็นเหตุผลอย่างแท้จริงพระพุทธองค์ทรงใช้ปัญญาในการเอาชนะสัจจกนิครนในอดีตการนั้นเพราะว่าการที่จะเอาชนะบุคคลที่อวดอ้างตนเป็นครูเป็นเจ้าของลัทธินั้นวิธีการที่เหมาะสมที่สุดก็คือให้ยอมจำนนด้วยปัญญาสัจจกนิครนเป็นบุคคลที่อวดอ้างตนเองว่าเป็นคนมีปัญญาเหนือคนอื่นคอยที่จะยกวาทะยกคำพูดของตนเองในการทำให้คนอื่นได้รับความอายขายหน้าอะไรก็ตามที่เขาว่าไม่ที่เขาว่าดีสัจจกนิครนก็จะหาเหตุผลหักล้างจนคนอื่นเห็นว่าสิ่งที่สัจจกนิครนพูดนั้นเป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องที่ถูกต้องคำสอนคนอื่นใช้ไม่ได้หมดทำให้สัจจกนิครนมีความหลงในหลงลืมตัวเองคิดว่าเรานี่แหละคือคนที่ใหญ่ที่สุดแล้วฉลาดที่สุดแล้ววันหนึ่งเดินไปเจอพระอัสสชิก็ถามพระอัสสชิเป็นหนึ่งในปัญจวัคคีย์ซึ่งออกตามเจ้าชายสิทธัตถะเมื่อครั้งเสด็จออกบวชและเมื่อพระพุทธองค์ตรัสรู้แล้วก็บวชเป็นพระสงฆ์ชุดแรกเป็นรูปที่5

นะถือว่าเป็นผู้ที่ใหม่ที่สุดสัจจกานิคนเดินไปเจอแล้วก็ถามพระอัสสชิว่าท่านบวชในสำนักของใครพระอัสสชิก็ตอบว่าในสำนักของพระสมณโคดมแล้วพระสมณโคดมสอนอย่างไรพระอัสสชิก็ตอบว่าพระพุทธองค์สอนว่ารูปก็ดีเวทนาก็ดีสัญญาก็ดีสังขารก็ดีวิญญาณก็ดีหรือว่าขันธ์ห้าเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่มีตัวตนสัจจกานิคนก็ถามว่าพระสมณโคดมสอนเท่านั้นหรือพระอัสสชิก็ตอบว่าถูกแล้วสัจจกานิคนก็คิดในใจว่าถ้าสมณโคดมสอนแค่นี้เรานี่แหละจะปราบสมณโคดมปราบพระพุทธเจ้าได้เมื่อเราปราบพระพุทธเจ้าได้แล้วคนอื่นก็จะหันมาความให้ความเคารพนับถือเราว่าอย่างนั้นก็เข้าไปหาพระราชากราบทูลพระราชาว่าข้าพระองค์ปรารถนาที่จะแสดงวาทะหรือว่าโต้วาทะกับพระพุทธเจ้ากับพระสมณโคดมเพราะฉะนั้นจึงขอให้ข้าราชบริพารตลอดทั้งลูกศิษย์ลูกหาไปเป็นพยานในการโต้วาทะครั้งนี้ว่าแล้วพระสัจจกานิคนก็ไปเฝ้าเข้าไปหาพระพุทธเจ้าแล้วก็ถามว่าพระสมณโคดมท่านแสดงธรรมหรือว่าแสดงแก่ลูกศิษย์ทั้งหลายว่ารูปก็คือรูปร่างตัวตนของเราเนี่ยชีวิตจิตใจเนี่ยทั้งรูปและนามเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นสิ่งที่เป็นทุกข์เป็นสิ่งที่เป็นอนัตตาไม่มีตัวตนอย่างนั้นหรือพระพุทธองค์ก็ตรัสว่าใช่แล้วเราแสดงขันธ์ห้าว่าเป็นของที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่มีตัวตนสัจจกานิคนก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นพืชทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นมาอาศัยบนโลกนี้ถ้ามันเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่มีตัวตนแล้วมันจะสืบพันธุ์ได้อย่างไรเพราะฉะนั้นการที่ท่านสอนแบบนี้เป็นการสอนที่ผิดสัจจกานิคนคิดว่าเหตุผลของตัวเองถูกต้องแล้วพระพุทธองค์คงจะยอมจำนนแล้วล่ะเพราะว่าถ้ามันไม่มีตัวตนเนี่ยอะไรล่ะจะเจริญเติบโตพระพุทธองค์ก็ย้อนถามว่าสัจจกานิคนท่านเข้าใจว่าขันธ์ห้าเป็นของเที่ยงมีความสุขและสามารถบังคับบัญชาได้ใช่หรือไม่สัจจกานิคนก็ตอบว่าใช่ถ้าอย่างนั้นท่านจะบังคับร่างกายของท่านไม่ให้แก่ชราได้ไหมท่านจะบังคับเวทนาของท่านไม่ให้รู้สึกอะไรต่างๆได้ไหมท่านจะบังคับสัญญาของท่านไม่ให้จดจำสิ่งต่างๆได้หรือไม่ท่านบังคับจิตใจของท่านไม่ให้ปรุงแต่งอะไรเลยได้หรือไม่อารมณ์ที่มากระทบเนี่ยท่านไม่ต้องปรุงแต่งเลยได้ไหมท่านบังคับได้ไหมและสุดท้ายท่านบังคับไม่ให้จิตของท่านรับรู้อะไรเลยได้หรือไม่สัจจกานิคนนิ่งในคำถามของพระพุทธองค์แล้วก็ตอบไปอ่อยๆว่าไม่ได้พระเจ้าค่ะสัจจกานิคนตอบทั้งที่รู้ว่าที่พระพุทธองค์ถามมานั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องพระพุทธองค์ก็ถามว่าสัจจกานิคนคำพูดของท่านครั้งแรกกับคำตอบเมื่อสักครู่นี้ไม่ตรงกันครั้งแรกท่านบอกท่านยืนยันว่ารูปหรือว่าทั้งรูปร่างจิตใจหรือว่าขันธ์ห้าเนี่ยเป็นของเที่ยงไม่เป็นของเที่ยงเป็นของที่เป็นสุขและสามารถบังคับบัญชาได้แต่ในตอนท้ายท่านก็ยอมรับว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหรือว่าขันธ์ห้าเป็นของที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วท่านจะยืนยันได้อย่างไรพระพุทธองค์ถามอย่างนี้ถึง3ครั้งสัจจกานิคนจึงยอมในพระปัญญาของพระพุทธองค์นี่เป็นการแสดงให้เห็นว่าการที่เราจะปราบคนที่มีปัญญาก็ต้องหาเหตุผลให้เขายอมรับให้ได้ไม่ใช่ว่าจะใช้กำลังขู่บังคับหรือใช้อำนาจต่างๆทั้งหลายมาบังคับให้เขายอมรับเพราะสัจจกานิคนเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถ
เมื่อเขาเห็นแจ้งโดยประจักษ์ว่าคำพูดของเขาคำพูดที่เขาแสดงออกมาไม่สามารถที่จะหักล้างเหตุผลที่พระพุทธองค์ทรงแสดงได้ก็ยอมตนเคารพนับถือในพระปัญญาของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นการเอาชนะด้วยปัญญาจึงเป็นสิ่งที่สำคัญพระพุทธองค์ทรงแสดงความสำคัญของปัญญาว่าปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกแสงสว่างอื่นใดจะเสมอด้วยปัญญาไม่มีเพราะเหตุไรจึงกล่าวเช่นนั้นโลกมีดวงอาทิตย์และดวงจันทร์เป็นสิ่งที่ให้ความสว่างดวงอาทิตย์ให้แสงสว่างในเวลากลางวันดวงจันทร์ให้แสงสว่างในเวลากลางคืนแต่แสงสว่างของดวงจันทร์และดวงอาทิตย์นั้นก็ยังไม่สามารถที่จะเทียบเท่าแสงสว่างของปัญญาปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกไม่มีแสงสว่างอื่นใดเสมอด้วยปัญญาเพราะว่าปัญญานั้นเป็นแสงสว่างที่สาดส่องมาจากข้างในสามารถที่จะทำคนให้รู้จักหนทางที่เดินได้โดยสะดวกโดยถูกต้องถ้าเราขาดปัญญาเราก็จะดำเนินชีวิตได้ด้วยความยากลำบากเราก็จะดำเนินชีวิตในทางที่ผิดได้พระพุทธองค์ทรงแสดงว่าบุคคลจะบริสุทธิ์ได้ก็ด้วยปัญญาคำว่าบริสุทธิ์ในที่นี้หมายความว่าเราจะได้ไม่กระทำการอันเป็นทุจริตไม่กระทำกายกรรมหรือว่าการกระทำทางกายที่เป็นทุจริตไม่ทำชั่วทางกายไม่ทำชั่วทางวาจาไม่ทำชั่วทางใจการที่เราจะไม่ทำชั่วทางกายทางวาจาและทางใจได้นั้นเราต้องมีปัญญาเป็นเครื่องชี้นำแนวทางบุคคลจะบริสุทธิ์ได้ก็ด้วยปัญญาการดำรงชีวิตอยู่ของบุคคลที่มีปัญญานั้นจึงประเสริฐที่สุดเพราะว่าเมื่อเรามีปัญญาแล้วเราก็จะสามารถกระทำสิ่งที่เป็นสาระสำหรับชีวิตได้บุคคลบางคนกระทำการโดยคิดว่าสิ่งนี้เป็นสาระเป็นประโยชน์สำหรับเราสิ่งนี้ไม่เป็นสาระไม่เป็นประโยชน์สำหรับเราบางครั้งอาจจะมองว่าสิ่งที่เป็นประโยชน์กับตัวเองนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์กับตัวเองเป็นสิ่งที่ผิดแต่ถ้าไม่มีปัญญาเป็นเครื่องประกอบแล้วก็จะนำไปสู่ความเห็นผิดนำไปสู่การปฏิบัติที่ผิดได้ปัญญาในพระพุทธศาสนาสามารถเกิดขึ้นได้ด้วยวิธีการ2อย่างวิธีการอย่างแรกก็คือการได้ยินได้ฟังจากบุคคลอื่นหรือการศึกษาเล่าเรียนที่เรียกว่าปรโตโคสะปรโตโคสะก็คืออาศัยบุคคลอื่นได้ยินได้ฟังจากสิ่งอื่นแล้วให้เกิดปัญญาสมัยนี้จะมีทั้งการอ่านหนังสือการอ่านการศึกษาความรู้ในห้องสมุดการฟังเทศฟังธรรมการฟังบรรยายการอบรมสัมมนาตลอดทั้งการศึกษาค้นคว้าต่างๆทั้งในอินเทอร์เน็ตในเว็บไซต์ต่างๆนั่นคือการแสวงหาความรู้เหล่านี้เรียกว่าปรโตโคสะคือการแสวงหาสิ่งอื่นเป็นอุบายให้เกิดปัญญาและประการที่สองเหตุให้เกิดปัญญาก็คือการพิจารณาในใจโดยถี่ถ้วนการพิจารณาในใจโดยถี่ถ้วนภาษาพระท่านเรียกว่าโยนิโสมนสิการการพิจารณาอย่างนี้ต้องพิจารณาอย่างถี่ถ้วนรอบด้านอย่างเช่นการใช้บริขารหรือว่าการใช้ปัจจัยพื้นฐานทั้ง4อย่างไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าอาหารที่อยู่อาศัยหรือว่ายารักษาโรคการบริโภคเครื่องเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มเวลาเราเลือกใช้เสื้อผ้าประโยชน์ของเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มก็คือการปิดบังร่างกายไม่ให้เกิดความละอายป้องกันลมป้องกันแดดป้องกันสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลายนั่นเป็นคุณค่าที่แท้จริงเราไม่ได้ใส่เสื้อผ้าหรือใช้เครื่องนุ่งห่มเพื่อโก้เพื่อหรูเพราะฉะนั้นเมื่อเราพิจารณาอย่างนี้แล้วปัญญาเราก็จะเกิดขึ้นจากการใช้สอยหรือว่าการบริโภคอาหารเราก็บริโภคหรือว่ารับประทานเพื่อที่จะบรรเทาเวทนาคือความหิวเพ
ื่อที่จะบำรุงร่างกายให้สามารถกระทำความดีได้ไม่ใช่รับประทานอาหารเพื่อความโก้หรูเพื่อความเมามันเพื่อความคึกขนองแบบนี้ก็ไม่ใช่ในการพิจารณาในด้านที่อยู่อาศัยก็เพื่อที่จะป้องกันลมป้องกันแดดป้องกันอันตรายต่างๆที่จะเกิดขึ้นเบียดเบียนร่างกายและเป็นที่สำหรับพักอาศัยในการทำคุณงามความดีเหล่านี้ชื่อว่าการพิจารณาให้เห็นคุณค่าที่แท้จริงของการบริโภคปัจจัยขั้นพื้นฐานปัญญานี้ก็ยังแบ่งเป็นอีก3ระดับก็คือในระดับต้นที่เรียกว่าระดับที่เกิดจากการศึกษาเล่าเรียนสุตตมยปัญญาศึกษาเล่าเรียนการอ่านก็ทำให้เกิดปัญญาขึ้นได้หรือว่าจินตมยปัญญาปัญญาที่เกิดจากการพินิจพิจารณาการฟังการฟังแล้วคิดตามคิดหาเหตุผลตามและปัญญาในระดับสุดท้ายก็คือภาวนามยปัญญาปัญญาที่เกิดจากการเจริญภาวนาการอบรมจิตใจเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีปัญญาแล้วเราก็สามารถที่จะกระทำการต่างๆดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขเพราะว่าอาศัยเป็นเครื่องนำทางอาศัยศรัทธาเป็นเครื่องที่ประกอบปัญญาคนเราต้องมีทั้งศรัทธาและก็มีปัญญาเป็นของคู่กันในการดำเนินชีวิตถ้าเรามีศรัทธาอย่างเดียวเราก็จะกลายเป็นคนที่งมงายใครบอกอะไรใครเชื่ออะไรเราก็ปฏิบัติตามหมดนั่นเพราะว่าเรามีศรัทธาอย่างเดียวเราไม่ได้มีปัญญาเป็นเครื่องประกอบแต่บางคนอาศัยว่าตัวเองมีความรู้อย่างเดียวไม่ได้มีศรัทธาเป็นเครื่องเหนี่ยวนำก็จะกลายเป็นคนที่เย่อหยิ่งจองหองไม่ยอมรับความคิดเห็นของคนอื่นตัวอย่างของสัจจกนิคนก็คือว่าเป็นคนที่ยกตนข่มท่านไม่ยอมรับความคิดเห็นของคนอื่นอวดตนว่าเป็นคนเก่งแต่สุดท้ายเมื่อเจอกับพระพุทธองค์ซึ่งเป็นคนที่มีพระปัญญาเหนือกว่าสัจจกนิคนก็ยอมรับด้วยเหตุผลเพราะฉะนั้นเมื่อเราดำเนินตามพระพุทธองค์แล้วเราก็ต้องศึกษาวิธีการดำเนินชีวิตให้ประกอบไปด้วยปัญญาให้ดำรงชีวิตอยู่ด้วยศรัทธาเพราะว่าศรัทธาและปัญญานี่แหละจะทำให้เราทั้งหลายประสบความสุขในการดำเนินชีวิตได้ชีวิตของสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมานั้นมีการดำเนินชีวิตที่ยากลำบากอยู่แล้วเพราะว่าพระพุทธองค์ทรงแสดงว่าการดำรงชีวิตอยู่ของสัตว์ทั้งหลายที่มีความตายเป็นที่สุดนั้นดำเนินไปได้ด้วยความยากลำบากและเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ยากเพราะฉะนั้นเมื่อการดำเนินชีวิตเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ยากอย่างนี้จำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องทำให้ชีวิตของเรานั้นมีความสว่างสดใสด้วยอาศัยปัญญาในทางพระพุทธศาสนาเป็นเครื่องชี้นำทางเพราะฉะนั้นเมื่อรู้ถึงความสำคัญของปัญญาอย่างนี้แล้วเราทั้งหลายจึงจำเป็นจะต้องอบรมปัญญาให้เกิดขึ้นภายในจิตใจของเราเองธรรมสาธุในวันนี้ได้อธิบายขยายความถึงพุทธวิธีในการเอาชนะด้วยการใช้ปัญญาบารมีของพระพุทธองค์ก็พอสมควรแก่เวลาขอยุติการบรรยายไว้แต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพร

สวัสดีค่ะนี่คือพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะช่วงนี้บริเวณประเทศไทยมีฝนลดลงค่ะแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่ในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกค่ะเรามาตรวจสอบอากาศพร้อมๆกันเลยค่ะนี่คือแผนที่อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะก็จะเห็นว่ามีหย่อมความกดอากาศต่ําปกคลุมทางด้านเวียดนามตอนบนนะคะลักษณะแบบนี้ก็จะทําให้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนตกหนักบางพื้นที่ส่วนภาคตะวันออกก็มีฝนตกหนักบางพื้นที่เช่นกันค่ะเนื่องจากว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็ยังคงพัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยค่ะสําหรับพายุบ่าวีนะคะซึ่งตอนนี้ก็เป็นพายุไต้ฝุ่นไปแล้วนะคะบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกค่ะมีแนวโน้มนะคะก็จะเคลื่อนผ่านบริเวณเกาะไต้หวันในช่วงวันที่11-12กรกฎาคมนี้นะคะโดยพายุตัวนี้ไม่เคลื่อนเข้าประเทศไทยค่ะแต่จะส่งผลทําให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยมีกําลังแรงขึ้นค่ะพื้นที่เสี่ยงภัยที่มีฝนตกหนักบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกก็จะมีบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอํานาจเจริญอุบลราชธานีรวมทั้งนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดค่ะก็ขอให้ประชาชนนะคะระมัดระวังอันตรายจากฝนที่ตกสะสมไปด้วยนะคะจะมีฝนตกหนักเกิดขึ้นนะคะสําหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยนะคะช่วงนี้ลดลงค่ะอยู่ในเกณฑ์ปกติค่ะ1-2เมตรนะคะโดยเฉพาะอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันค่ะก็ขอให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะมาดูพยากรณ์อากาศรายภาคสําหรับวันนี้และพรุ่งนี้กันนะคะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ค่ะส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่น่านอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์ค่ะส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีค่ะส่วนภาคกลางนะคะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ค่ะส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีค่ะส่วนภาคตะวันออกนะคะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดค่ะส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะคะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสค่ะสําหรับภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ค่ะส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลค่ะส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ค่ะในวันนี้และพรุ่งนี้นะคะบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกก็ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่อยู่นะคะดังนั้นก็ขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะระมัดระวังอันตรายจากฝนที่ตกสะสมและฝนที่ตกหนักไว้ด้วยนะคะท่านสามารถติดตามข่าวพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สีหนูไปค่ะ
1: ก็แค่จะยืมแป๊บเดียวเดี๋ยวก็คืนแล้ว
2: หยิบของของตะวันไปเฉยๆนะเขาเรียกขโมยนะเมฆขโมยของคนอื่นตายไปต้องตกนรกนะเมฆ
1: นรกเหรอ
2: เหมือนอย่างในหนังสือไตรภูมิพระร่วงนี้หากใครทำดีก็จะได้ไปสวรรค์ใครทำชั่วก็ต้องตกนรก
1: กลัวนะครับเมฆไม่อยากตกนรก
0: ใครเขียนคะเนี่ยมีนรกกับสวรรค์ด้วย
2: พระยาลิกไทยกษัตริย์พระองค์หนึ่งในยุคสุโขทัยทรงเขียนหนังสือไตรภูมิพระร่วงไว้เพื่อเตือนใจให้ประชาชนได้รู้จักผิดชอบชั่วดีทรงศรัทธาในพระพุทธศาสนามากเลยนำหลักธรรมมาเป็นแนวทางในการปกครองบ้านเมืองเรียกว่าทศพิธราชธรรมยังไงล่ะ
0: คืออะไรล่ะคะคุณปู
2: ่ทศพิธราชธรรมก็คือคุณธรรม10ประการที่พระเจ้าแผ่นดินประพฤติปฏิบัติยังไงล่ะมีทั้งการให้ทานรักษาศีลการบริจาคมีความซื่อตรงอ่อนโยนมีความเพียรไม่ถือโทษโกรธเคืองไม่เบียดเบียนมีความอดทนและเที่ยงธรรมครบ10ประการพอดีใช่ไหมล่ะเมฆพระปฐมบรมราชองค์การของในหลวงรัชกาลที่9และรัชกาลที่10ที่ว่าเจ้าครองแผ่นดินโดยธรรมก็คือคุณธรรมทั้ง10ประการของพระมหากษัตริย์เพื่อดูแลคนไทยทั้งประเทศให้ร่มเย็นเป็นสุขยังไงล่ะ
1: เราไปดูของจริงกันเลยดีกว่าตะวันว่าสมัยนั้นเป็นยังไง
0: เฮ้ก็ได้แต่เอามานี
3: ่พิษณุโลกพุทธศักราช1905
1: ที่นี่ที่ไหนเนี่ยทำไมไม่เห็นมีคนเลย
0: นั่นสิเขาไปไหนกันหมดนะ
1: พี่สาวครับไปไหนกันมาหรอครับ
4: พวกเอ็งไม่รู้เหรอว่าวันนี้เป็นวันพระข้ากับแม่ข้าก็เลยไปทำบุญแล้วก็ฟังเทศชาวบ้านเขาก็ไปกันทั่วทั้งหมู่พวกเอ็งไม่ไปหรือ
1: ไปกันเยอะขนาดนี้ที่วัดสนุกหรือครับพี่สาว
5: เจ้าเนี่ยถามแปลกไปวัดน่ะได้บุญอิ่มอกอิ่มใจเวลาฟังเทศพวกข้าก็จะได้รู้ถึงสิ่งไหนดีสิ่งไหนชั่ววันนี้บ้านเมืองเราอยู่กันอย่างสงบสุขเพราะพระยาลิไทยท่านสอนให้เรามีธรรมะเป็นเครื่องเตือนใจไม่ให้ทำชั่วและกลัวบาปตายไปจะได้ขึ้นสวรรค์ยังไงล่ะ
4: พระยาลิไทยทรงสร้างวัดสร้างพระพุทธรูปไปทั่วเมืองพวกเราก็เหมือนมีที่พึ่งทางใจเตือนสติให้ทำดีบ้านเมืองทุกวันนี้ก็สงบสุขวันหน้าพวกเองก็ไปวัดกับข้าสิ
0: ดีจังเลยค่ะว่าแต่วันพระหน้าคือเมื่อไหร่ล่ะคะโอ้กันแก้วยังไม่ทันรู้คำตอบเลยพวกเราไปก่อนนะคะคุณปู่คะวันพระหน้าคุณปู่พาพวกเราไปวัดได้ไหมคะตะวันอยากไปฟังเทศค่ะ
1: เมฆด้วยเมฆด้วย
2: โอ้เด็กๆอยากไปวัดกันด้วยเหรอเอาสิดีเลยไว้ปู่จะพาไปนะ
0: เย้

ลิไทยทรงใช้หลักพุทธศาสนาปกครองบ้านเมืองทรงเขียนหนังสือไตรภูมิพระร่วงเล่าเรื่องนรกสวรรค์ทำให้คนไม่กล้าทำชั่วเพราะกลัวตกนรกเมื่อทุกคนทำความดีบ้านเมืองก็จะเจริญรุ่งเรืองคุณปู่บอกว่าทศพิธราชธรรมคือคุณธรรม10ประการของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ประพฤติเป็นแบบอย่างในความดีมาตั้งแต่สมัยพระยาลิไทยจนถึงปัจจุบัน

0: เดี๋ยวปู่เล่าเรื่องสนุกสนุกให้ฟังดีกว่า
1: สุโขทัยอีกหรือเปล่าเบื่อแล้วครับโอ้โหทุ่งนาเขียวขจีกว้างสุดๆไปเลย
2: นั่นไงนั่นไงไอ้หนูพวกเองเห็นเรือนั่นไหมเรือนั่นมาจากพิษณุโลกใช่ไหม
1: อยุธยานี่น่าสนุกเนาะไปที่อื่นกันต่อเถอะจะบ้าเหรอฉันว่าเรากลับกันดีกว่า

0: มชาติตอนภูเขาไฟภัยจากใต้พิภพ
1: อะตอมนานี่หน้าตาดีแล้วยังมีน้ำใจกับเพื่อนจริงๆแถมยังชวนพวกเรามาเล่นของเล่นด้วยอีก
2: ขอบใจ
1: มากเลยนะอะตอม
2: แค่นี้สบายมากเล่นด้วยกันเยอะๆสนุกดีดีเอลทีวีนายไม่มาเล่นกับพวกเราเหรอ
0: ไม่ละพวกนายเล่นกันเถอะ
1: แล้วมันเล่นยังไงล่ะเนี่ย
2: ฉันก็ยังไม่เคยเล่นเหมือนกันน่ะงั้นเดี๋ยวเราเล่นตามข้อมือก็แล้วกันนะ
1: ตื่นเต้นจังเลยออกมาแล้ว
0: ของเล่นน่ะมันก็ตื่นเต้นสนุกสนานแบบนี้แล้วนะแต่เรื่องจริงน่ะมันไม่สนุกเอาซะเลย
1: นายเป็นอะไรไปน่ะ DLTV
2: นั่นสิเป็นอะไรหรือเปล่า DLTV ฉันว่านายสบายใจอะไรแน่ๆเลย
1: ใครทำอะไรให้นายไม่สบายใจหรอบอกฉันมาได้นะเพื่อน
0: ก็ภูเขาไฟระเบิดเนี่ยล่ะทำให้ฉันเป็นแบบนี้ตอนที่ฉันยังอยู่ที่ดาวดอนโมเกิดภูเขาไฟระเบิดขึ้นญาติพี่น้องฉันเสียชีวิตไปหลายคนฉันเลยเศร้าไงล่ะ
1: พวกเราเสียใจเลยนะ DLTV
0: ไม่เป็นไรฉันโอเคแค่คิดถึงเหตุการณ์ครั้งนั้นขึ้นมานะ
2: แล้วบนโลกนี้ล่ะมีภูเขาไฟที่สามารถระเบิดและอันตรายได้เหมือนที่ดาวดอนโมไหม
0: จริงๆแล้วภูเขาไฟระเบิดก็มีบนโลกใบนี้แล้วก็ยังมีภูเขาไฟอีกหลายลูกที่ยังสามารถระเบิดได้เหมือนกันหากเราจำเป็นต้องเดินทางไปในพื้นที่ที่เคยเกิดภูเขาไฟระเบิดมาก่อนเราก็ควรเช็คข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์ภูเขาไฟระเบิดก่อนการเดินทางเสมอยิ่งถ้าเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเรายิ่งต้องฟังประกาศติดตามข่าวของทางราชการอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องติดตามคำเตือนภัยจากกรมอุตุนิยมวิทยาศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติและกรมทรัพยากรธรณีต้องศึกษาการเอาตัวรอดเบื้องต้นหากเกิดภูเขาไฟระเบิดศึกษาระบบการเตือนภัยและเส้นทางอพยพของท้องถิ่นอยู่เสมอและต้องไม่ลืมเตรียมอุปกรณ์ยังชีพต่างๆให้พร้อมใช
1: ้แล้วภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันไม่มีสัญญาณเตือนให้เรารู้ตัวก่อนเลยเหรอ
0: มีนะสัญญาณเตือนภัยของภูเขาไฟระเบิดมีหลายแบบเลยทั้งการยกตัวของพื้นดินการเกิดแผ่นดินไหวเล็กๆสัตว์ป่ามีพฤติกรรมตกใจกลัวสังเกตท้องฟ้าแล้วก็ปริมาณน้ำธรรมชาติรอบตัวที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีเสียงคล้ายฟ้าร้องติดต่อกันเป็นเวลานานน่ะ
2: มันรุนแรงมากเลยใช่ไหม DLTV
0: ภูเขาไฟระเบิดสร้างความเสียหายมหาศาลเลยล่ะทั้งทำให้เกิดแผ่นดินไหวและยังพวกชิ้นส่วนภูเขาไฟหรือเท่าธุลีภูเขาไฟที่ร้อนๆไหลลงมาทับถมบ้านเรือนสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินและพวกกลุ่มควันกลุ่มแก๊สที่ถูกพ่นออกมาเมื่อฝนตกก็จะทำให้เกิดฝนกรดส่งผลเสียต่อดินและป่าไม้ทำให้ดินไม่เอื้อต่อการทำการเกษตรน้ำฝนถูกปนเปื้อนด้วยสารพิษหากโดนผิวหนังก็จะเกิดการระคายเคืองมีผลต่อดวงตาและระบบทางเดินหายใจด้วยนะ
2: DLTV และภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ
0: ภูเขาไฟระเบิด

เกิดจากการปะทุของแมกมาหรือหินหนืดแก๊สและเท่าธุลีภูเขาไฟจากใต้เปลือกโลกเมื่อเกิดการระเบิดหินหนืดเศษหินผลึกแร่ฝุ่นละอองเท่าธุลีภูเขาไฟจะถูกพ่นออกมาทางปล่องภูเขาไฟและออกมาทางช่องด้านข้างของภูเขาไฟรวมทั้งจากรอยแยกของภูเขาไฟเมื่อหินหนืด

0: การภูเขาไฟระเบิดขึ้นจะมีประกาศให้บุคคลในพื้นที่เสี่ยงอันตรายอพยพออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดด้วยยานพาหนะเพื่อออกห่างจากพื้นที่เสี่ยงเราต้องตั้งสติและฟังเจ้าหน้าที่และศูนย์แจ้งเตือนภัยอย่างใกล้ชิดแต่ถ้าไม่ได้อพยพก็ควรอยู่ในอาคารที่แข็งแรงหรือที่กำบังที่มิดชิดให้เร็วที่สุดปิดประตูและหน้าต่างป้องกันเท่าที่เกิดจากภูเขาไฟซึ่งเป็นอันตรายต่อระบบหายใจแต่ถ้าหาที่หลบไม่ได้ให้ไปอยู่ในทิศเหนือลมเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากแก๊สแล้วให้รีบขึ้นที่สูงเพราะลาวาจะไหลลงสู่ที่ต่ำกว่าส่วนเวลาเดินหรือวิ่งควรระวังให้ใช้สิ่งของหรือแขนกำบังหัวไว้เพื่อป้องกันเศษหินเศษลาวากระเด็นตกมาโดนสวมใส่แว่นตาหน้ากากหรือเศษผ้าเพื่อป้องกันมลพิษจากเท่าถ่านและแก๊สใส่เสื้อแขนยาวคลุมร่างกายเพื่อป้องกันความร้อนจากภูเขาไฟระเบิดนะ
1: โอ้โหน่ากลัวจังดีนะที่บ้านไม่มีภูเขาไฟระเบิดนะ
0: ก็จริงอย่างที่นายว่าแต่ถ้ามองอีกมุมการระเบิดของภูเขาไฟก็มีประโยชน์มากมายเหมือนกันนะ
2: สร้างประโยชน์ยังไงหรอฉันยังนึกภาพไม่ออกเลยอ่ะ
0: ก็อย่างการเกิดของภูเขาหรือที่ราบสูงรูปร่างต่างๆขึ้นมาใหม่ส่วนดินที่เกิดจากการผุพังสลายตัวของเศษหินภูเขาไฟในบริเวณนั้นจะมีแร่ธาตุสะสมอยู่เยอะมากทำให้อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกแร่ต่างๆที่ตกผลึกอยู่ใต้พื้นโลกก็จะถูกดันขึ้นมาบนผิวโลกเมื่อหินผุพังลงอาจพบอัญมณีที่หายากพวกเพชรพลอยก็ได้นะหรือภูเขาไฟบางแห่งก็กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ผู้คนให้ความสนใจ
3: นี่เด็กๆเล่นอะไรกันข้างบนและน้ำอะไรไหลลงมาเลอะพื้นข้างล่างเล่นสนอะไรกันอีกเนี่ยลงมาจัดการทำความสะอาดเดี๋ยวนี้เลยนะ
0: แย่แล้วลาวาภูเขาไฟที่เราเล่นมันไหลลงมาข้างล่างหมดแล้ว
4: ภูเขาไฟ
5: ครับแม่เดี๋ยวพวกเราลงไปเช็ดเดี๋ยวนี้เลยครับ
2: ภูเขาไฟระเบิดลาวาไหลสร้างความเสียหายจริงๆด้วย
1: ใช่เราเลยต้องมาจัดการหลังเกิดภูเขาไฟระเบิดนี่ไงล่ะ
0: แต่ถ้าเป็นเรื่องจริงนะหลังจากที่ภูเขาไฟระเบิดแล้วเนี่ยเราต้องเช็คตัวเองและคนอื่นๆว่าได้รับบาดเจ็บหรือเปล่าเพื่อจะได้ปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็ให้รีบติดต่อแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าเคลียร์พื้นที่ทันทีข่าวสารจากทางราชการก็ยังต้องติดตามอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอด้วยนะส่วนข้อมูลความรู้เกี่ยวกับภูเขาไฟระเบิดก็ยังมีอีกเพียบเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์นะทุกคน
2: เช็ดพื้นกันให้เรียบร้อยเลยนะ
4: ครับ
5: ครับเกือบไปแล้วพวกเรา
0: ภูเขาไฟระเบิดเกิดจากการปะทุของแมกมาหรือหินหนืดแก๊สและเท่าธุลีภูเขาไฟจากใต้เปลือกโลกและถูกพ่นออกมาทั้งปล่องทั้งช่องด้านข้างและทางรอยแยกของภูเขาไฟเมื่อแมกมาหรือหินหนืดปะทุขึ้นมาสู่ผิวโลกจะเรียกว่าลาวาควรศึกษาระบบการเตือนภัยเส้นทางอพยพการเอาตัวรอดเบื้องต้นและติดตามข่าวคำเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
6: เกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นหลายประเทศขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่และให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนพื้นที่เสี่ยงและที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้
0: ในรายงานข่าวเขาบอกว่าตรงที่เกิดแผ่นดินไหวเสียหายหนักมากเลยครับอาคารบ้านเรือนพังเสียหายถนนหนทางพังเดินทางไม่ได้
1: แผ่นดินไหวมันเกิดขึ้นได้ยังไงน่ะ

0: perpetual bond นะคะหรือหุ้นกู้ด้อยสิทธิ์คล้ายทุนนะคะหรืออีกชื่อนึงก็เรียกว่าหุ้นกู้ตลอดชีพนะคะหรือบางคนเรียกว่าหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์นะคะลักษณะของมันนี่ก็คือจะเป็นไปตามชื่อมันเลยค่ะก็คือลักษณะแรกนะคะคือเรื่องของการด้อยสิทธิ์นะคะด้อยสิทธิ์ในที่นี้นะคะมันจะเป็นในลักษณะที่ว่าสมมุติว่าผู้ออกเนี่ยเค้ามีการออกหุ้นกู้นะคะแล้วก็หุ้นกู้ประเภทธรรมดาด้วยแล้วก็หุ้นกู้ช่วยนิรันดร์ด้วยหรือก็มีเจ้าหนี้สามัญอื่นๆด้วยเนี่ยถ้าบริษัทประสบปัญหาขึ้นมานะคะต้องเรียกว่าคนที่ถือหุ้นกู้ช่วยนิรันดร์เนี่ยจะได้เงินเป็นลำดับสุดท้ายนะคะก็คือว่าเจ้าหนี้หุ้นกู้เจ้าหนี้สามัญอื่นๆเนี่ยเขาได้รับเงินไปก่อนนะคะแล้วเหลือเท่าไหร่เนี่ยถึงจะตกถึงมือเรานะคะหลังจากเราไปแล้วก็จะเป็นผู้ถือหุ้นนั่นเองนะคะที่มันมีความคล้ายทุนเพราะมันอยู่ระหว่างตราสารหนี้ปกตินะคะกับความเป็นทุนก็คือหุ้นนั่นเองนะคะนี่เป็นลักษณะอันที่1นะคะลักษณะที่สําคัญที่2นะคะก็คือเรื่องของความคล้ายทุนนะคะความว่าคล้ายทุนในที่นี้ก็คือว่าหุ้นกู้ตัวเนี้ยมันไม่กําหนดอายุนะคะก็คือแปลว่ามีอายุไปชั่วกับชั่วกันเลยนะคะถ้าเราอยู่ดีๆอยากได้สภาพคล่องขึ้นมาเนี่ยเราจะไปบอกให้ผู้ออกเข้ามาไถ่ถอนคืนอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะสิ่งที่เราทําได้คือว่าเราจะต้องไปขายเองในตลาดนะคะซึ่งนี้ก็ต้องไปติดต่อพวกดีลเลอร์นะคะแล้วก็ให้ดีลเลอร์ดูซิว่ามีใครอยากซื้อหุ้นตัวนี้ไหมนะคะซึ่งแน่นอนว่าปัญหาก็คือว่าเราไม่รู้ว่าหุ้นกู้ตัวนี้เนี่ยสภาพคล่องเป็นยังไงนะคะลักษณะสำคัญที่3นะคะก็คือเรื่องของการไม่มีภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า clause default หรือว่าเงื่อนไขผิดนัดไขว้ตรงนี้สำคัญมากๆก็คือว่าสมมตินะคะว่าตัวผู้ออกเนี่ยมีการออกหุ้นกู้หลายๆรุ่นนะคะหลายๆชู้นะคะโดยปกติแล้วเนี่ยถ้ามีการ default นะคะหรือการไม่จ่ายชำระคืนเงินต้นหรือดอกเบี้ยก็ตามในหุ้นกู้ตัวใดตัวหนึ่งสมมตินะคะแล้วมีจำนวนที่มัน hit trigger ตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ์เนี่ยสมมติว่า default ไป500ล้านหรืออะไรสมมตินี่นะคะหุ้นกู้อันอื่นถึงแม้ว่ายังไม่ครบอายุก็ตามนะคะเขาจะมีลักษณะของการ accelerate ขึ้นมาเป็นเจ้าหนี้สามัญลำดับเท่ากันอย่างเช่นสมมติว่าเราลงหุ้นกู้ปกตินะคะที่จะครบอายุวันนี้นะคะแล้วปรากฏว่าบริษัทเกิดดีฟอลต์ไม่จ่ายตังค์เนี่ยเจ้าหนี้สามัญอื่นๆคือหุ้นกู้อื่นๆเนี่ยถึงแม้ว่ายังไม่ครบอายุก็ตามนะคะก็จะ accelerate มาทําให้ default พร้อมกันทุกรุ่นนะคะนั่นแปลว่าทุกคนเนี่ยก็จะมาเรียงลําดับกันเลยนะคะว่าพวกนี้คือเจ้าหนี้และต้องการเงินคืนจากตัวผู้ออกหุ้นกู้นะคะส่วนคนที่ถือหุ้นกู้ช่วงนิรันดร์อย่างที่เรียนตอนแรกนะคะลำดับของเราจะอยู่หลังสุดนะคะต้องรอหุ้นกู้ตัวอื่นเนี่ยเขาได้เงินคืนไปก่อนนะคะถ้ายังมีทรัพย์สินหลงเหลืออยู่ถึงเราก็ถือว่าโชคดีแล้วก็คงจะได้เงินต้นคืนนะคะแต่ถ้าไม่เหลือก็คืนไม่ได้นะคะอีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญก็คือว่าด้วยความที่หุ้นกู้ลักษณะอย่างนี้เนี่ยนะคะมักจะให้ดอกเบี้ยสูงนะคะเพื่อจูงใจผู้ลงทุนนะคะมันจะมีลักษณะหนึ่งที่เราเรียกว่า callable แต่เป็น callable นี่คือการเรียกชำระคืนหนี้นะคะโดยฝั่งผู้ออกเนี่ยอาจจะโอ้โหดอกเบี้ยสูงขนาดนี้นะคะไม่เห็นแล้วต้นทุนทางการเงินตัวเองสูงมากอาจจะเลือกที่จะไปออกหุ้นกู้ธรรมดาหรือหุ้นกู้อื่นไปเขาเรียกว่าเป็นรีไฟแนนซ์นะคะถ้าเขาเห็นว่าดอกเบี้ยที่เขาจ่ายเราเขาอาจจะดูแล้วสมมุติครบ5ปีเขาอาจจะเลือกที่จะชำระคืนเงินต้นให้เราไปเลยก็ได้แล้วก็จบสัญญากันนะคะเราก็ได้เงินคืนไปก็แปลว่าไอ้ดอกเบี้ยสูงๆที่เราได้เนี่ยมันยุติลงแล้วนะคะสุดท้ายนะคะของลักษณะก็คือเรื่องของการเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยได้อันนี้สำคัญมากๆเลยสมมุติเขาเกิดมีปัญหาสภาพคล่องหรือไม่สามารถจ่ายดอกเบี้ยได้เนี่ยก็เป็นไปได้เขาอาจจะเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยไปจ่ายงวดหน้าก็ได้นะคะแต่โดยปกติเนี่ยจะมีเงื่อนไขที่กําหนดว่าถ้าคุณเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยของหุ้นกู้ชินรันเนี่ยคุณก็ห้ามจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นด้วยนะนะคะดังนั้นมันจะมีข้อที่เกาะเกี่ยวแปลว่าถ้าเกิดบริษัทเริ่มมีกําไรแล้วจะจ่ายเงินปันผลเนี่ยบริษัทต้องจ่ายดอกเบี้ยให้กับผู้ซื้อหุ้นกู้ชินรันก่อนนะคะนี่เป็นต้นนะคือลำดับชั้นอย่างที่เรียนนะคะว่าเราได้ก่อนผู้ถือหุ้นนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะที่สำคัญนะคะของหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ค่ะคนที่เหมาะที่จะลงทุนกับหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์นะคะจะต้องมีเงินที่เย็นมากๆแปลว่าเราไม่จำเป็นต้องใช้เงินต้นก้อนนี้นะคะคนที่ลงทุนในหุ้นกู้ประเภทนี้ นอกจากจะต้องมีเงินเย็นมากๆแล้วเนี่ยนะคะยังจะต้องรับความเสี่ยงได้ด้วยเพราะอย่างที่เรียนแต่ต้นแล้วว่าเราอาจจะไม่ได้เงินต้นคืนเลยก็ได้สมมุติบริษัทเกิดมีปัญหาเลิกกิจการอะไรขึ้นมาเจ้าหนี้อื่นก็อาจจะเอาไปหมดแล้วไม่เหลือถึงเราเลยก็เป็นไม่ได้นะคะอันนี้ก็คือความเสี่ยงหลักเลยของคนที่ถือหุ้นกู้ประเภทนี้นะคะเหมาะกับคนที่มีฐานะการเงินมั่นคงและมีเงินเย็นและประการที่2คือต้องรับความเสี่ยงได้ค่ะก็ต้องเรียนว่าที่ผ่านมาทางสำนักงานเองก็ไม่ได้จะไปจำกัดในเรื่องของช่องทางการระดมทุนของผู้ออกหุ้นกู้นะคะแต่ผู้ลงทุนเองเนี่ยก็ต้องปกป้องดูแลตัวเองด้วยนะคะประการที่หนึ่งเลยอยากจะเรียนผู้ลงทุนทุกท่านเลยนะคะเวลาท่านไปพบกับคนขายแล้วเขาจะขาย product นี้ให้กับท่านนะคะท่านอย่าคิดว่าเสียเวลาคือสำนักงานเนี่ยกำหนดเกณฑ์อันเข้มงวดนะคะให้คนขายเนี่ยต้องทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่นะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ในเรื่องของการอธิบายความเสี่ยงที่เมื่อตอนพูดไปเมื่อสักครู่เนี่ยนะคะความเสี่ยงต่างๆฟีเจอร์ต่างๆลักษณะ 5-6 ข้อเนี่ยนะคะท่านต้องฟังคนขายอธิบายท่านต้องเข้าใจก่อนนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยท่านไม่ควรลงทุนนะคะดังนั้นจงให้เวลากับคนขายคือถ้าเรารู้ว่าเราไม่เข้าใจเนี่ยต้องฟังเขาอธิบายเยอะๆนะคะสมมติท่านคุยกับเขาเสร็จเนี่ยแล้วท่านสนใจลงทุนเนี่ยพอท่านจะวางเงินแล้วเนี่ยเขาจะมีแบบลงนามรับทราบความเสี่ยงท่านอ่านให้ครบทุกข้อนะคะเพราะว่ามันจะเป็นหลักฐานว่าท่านเข้าใจลักษณะความเสี่ยงและผลตอบแทนของ product นี้ก่อนตัดสินใจลงทุนแล้วนะคะดังนั้นประการที่1ที่อยากจะฝากไว้นะคะอย่าคิดว่าเป็นเรื่องเสียเวลาเราต้องทำความเข้าใจกับมันก่อนนะคะประการที่2ที่อยากฝากไว้ก็คือว่าเราจะตัดสินใจลงทุนในหุ้นกู้ของหุ้นกู้ชนิดนั้นของบริษัทใดบริษัทหนึ่งเนี่ยเราต้องมองแล้วว่าบริษัทนั้นเนี่ยมีอายุยืนยาวคือพูดง่ายๆว่ามีความเสี่ยงที่ต่ำซึ่งสามารถดูได้จากไหนเรตติ้งนะคะหรือว่าอันดับความน่าเชื่อถือเนี่ยก็สามารถที่จะบอกเราได้ระดับนึงนะคะว่าบริษัทนี้เนี่ยฐานะการเงินเนี่ยมั่นคงแค่ไหนนะคะดังนั้นเราจะเลือกลงทุนในหุ้นกู้ชุนิรันตัวไหนเนี่ยเราต้องมั่นใจในตัวผู้ออกระดับหนึ่งเลยว่าเขาจะสามารถอยู่รอดนะคะแล้วก็ชำระเงินให้กับเราไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยหรือเงินต้นก็ตามนะคะถ้าไม่มั่นใจว่าบริษัทมีฐานะการเงินที่มั่นคงเนี่ยก็ให้อยู่ในวิจารณญาณของผู้ลงนะคะว่าเราพร้อมที่จะเสี่ยงกับบริษัทนั้นหรือเปล่านะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่2ที่อยากฝากนะคะข้อที่3ที่อยากจะฝากและสําคัญอย่างยิ่งก็คือว่าถ้าผู้ลงทุนคิดว่าตัวเองเนี่ยไม่รู้ไม่เข้าใจนะคะลักษณะสําคัญแล้วก็ความเสี่ยงของหุ้นกู้ชนิรันดร์เนี่ยนะคะก็ต้องเรียนว่าอย่าไปลงทุนนะคะเงินก็เงินของเรานะคะไม่มีใครที่จะอยู่ดีๆมาดึงเงินออกจากกระเป๋าเราได้ถ้าเราไม่ยอมให้เขาเอาเงินไปนะคะก็ต้องเรียนฝากผู้ลงทุนไว้ว่าถ้าเราไม่เข้าใจในลักษณะแล้วก็ความเสี่ยงของหุ้นกู้ตัวนี้นะคะถ้าเราไม่ได้มีเงินเย็นพอนะคะถ้าเราไม่ได้มั่นใจในตัวผู้ออกหุ้นกู้ว่าเขาจะสามารถชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยได้เนี่ยเราไม่ควรไปลงทุนหรือแม้แต่ว่าเราไม่ได้มีฐานะการเงินที่รองรับความเสี่ยงได้เราไม่ควรไปลงทุนนะคะอันนี้ก็ฝากผู้ลงทุนทุกท่านนะคะก็ใช้ดุลพินิจของท่านนะคะก่อนที่จะเลือกตัดสินใจลงทุนให้เหมาะสมกับโปรไฟล์ของท่านด้วยค่ะ
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3 เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
3: เรื่องของการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนน่าสนใจเป็นสิ่งที่มิจฉาชีพชอบนำมาใช้ในการหลอกลวงหากคุณรู้มีข้อมูลเพียงพอก็จะช่วยทำให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นไม่ตกเป็นเหยื่อได้ง่ายๆก.ล.ต.อยากให้ผู้ลงทุนได้มีข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนลงทุนในตลาดทุนยุคดิจิทัลจึงได้จัดทำแอปพลิเคชัน SEC Check First เพื่อเป็นตัวช่วยในการค้นหาบุคคลหรือนิติบุคคลในตลาดทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของก.ล.ต.ผลิตภัณฑ์การลงทุนต่างๆทั้งหลักทรัพย์และสินทรัพย์ดิจิทัลรวมทั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตจากก.ล.ต.ที่อยู่ในทะเบียนรายชื่อ Investor Alert ด้วยขั้นตอนที่ง่ายสะดวกและรวดเร็วเพียงแค่ใส่คำค้นก็จะทราบข้อมูลที่แบ่งเป็น3หมวดคือบุคคลนิติบุคคลและผลิตภัณฑ์รวมทั้งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือชี้เบาะแสได้ที่โทร1207อีเมล info@sec.or.th กรอกแบบฟอร์มออนไลน์และเชื่อมโยงไปยังหน้ารับเรื่องร้องเรียนบนเว็บไซต์ก.ล.ต. SEC Help Center ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Play Store บนมือถือของคุณ

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรุ่นใหญ่ไกลโลกดิฉันแก้มบุ๋มบุปผานิสวัสดิ์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะและเป็นประจำทุกสัปดาห์ที่เรามาพบกันนะคะเราจะมาร่วมพูดคุยเพื่อศึกษาและหาแนวทางถึงการป้องกันถึงโรคภัยต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้กับผู้สูงอายุหรือบุคคลอันเป็นที่รักของคนรวมไปถึงรายการของเราจะยังมีการสาธิตท่าออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและสอนเมนูอาหารที่สามารถทำกันได้ง่ายๆที่บ้านของคุณผู้ชมกันเลยค่ะและในช่วงรู้ทันโรคของเราวันนี้เราได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์นายแพทย์ศักดิ์ชัยวงศ์กิตติรักษ์ผู้เชี่ยวชาญด้านจักษุวิทยาจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาร่วมพูดคุยกับเราค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
0: คุณหมอคะวันนี้อยากจะมาพูดถึงอวัยวะอีกหนึ่งอวัยวะที่สำคัญกับเราในการมองนั่นก็คือดวงตาจอประสาทตาเสื่อมอันนี้โรคนี้เนี่ยคนเป็นเยอะไหมคะ
2: ครับจริงๆคำว่าจอประสาทตาเสื่อมเนี่ยต้องมารู้จักจอประสาทตาก่อนเนาะจริงๆลูกตาคนเราเนี่ยเราจะเปรียบเทียบกับกล้องถ่ายรูป
0: นะ
2: ครับก็จะมีทั้งส่วนที่เป็นเลนตาส่วนที่เป็นอะไรรวมทั้งมีส่วนที่เป็นเหมือนฟิล์มของกล้องถ่ายรูปก
0: ็
2: คือจอประสาทตานั่นเองนะครับเมื่อแสงผ่านเข้าไปที่เลนตาไปกระทบจอประสาทตาก็จะส่งสัญญาณประสาทไปที่สมองทำให้เราเห็นภาพได้นะครับซึ่งจอประสาทตาเนี่ยมีการใช้งานอยู่ตลอดเวลานะครับจริงๆจอประสาทตาเสื่อมเนี่ยอาจจะเสื่อมในอายุน้อยด้วยสาเหตุอื่นๆเช่นการรับประทานยาอะไรอย่างนี้ก็ได้แต่วันนี้เราคงจะมาโฟกัสที่จอประสาทตาเสื่อมในผู้สูงอายุนะครับซึ่งมีโอกาสที่จะเป็นความเสี่ยงสำหรับผู้สูงอายุตามรายการของเรานะครับ
0: เพราะว่าโรคนี้เนี่ยส่วนมากจะได้ยินผู้สูงอายุพูดถึงกันว่าท่านนี้เริ่มที่จะมีจอประสาทตาเสื่อมค่ะในช่วงวัยอายุที่เกิดขึ้นที่คุณหมอพบโรคนี้เนี่ยอยู่ในช่วงวัยอายุไหนคะ
2: ครับเนื่องจากว่าจอประสาทตาเป็นอวัยวะที่ทำงานตลอดเวลา
0: คุ
2: ณบุ๋มนึกออกไหมครับเราลืมตาขึ้นมาเนี่ยแสงเข้าตาจอประสาทตาต้องทำงานอยู่วันละประมาณ18-20ชั่วโมงเลยด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีการใช้งานอย่างหนักนะครับเพราะฉะนั้นพอใช้เป็นนานๆเนี่ยก็จะทำให้เกิดการเสื่อมเป็นธรรมดานะครับโดยทั่วไปโรคจอประสาทตาเสื่อมในผู้สูงอายุเนี่ยเรามักจะพบหลังจากอายุ 60-70 ปีขึ้นไปนะครับอย่างโชคดีธรรมชาติให้อายุการใช้งานค่อนข้างยาว
0: ค่ะ60ปีขึ้นไปถือว่ายาวแล้วเนาะ
2: ใช่ครับอาจจะ70ปีหรือบางคนโรคนี้โชคดีไม่ต้องเป็นทุกคนฉะนั้นบางคนอาจจะอยู่จน100ปีโดยที่ไม่เกิดโรคจอตาเสื่อมก็ได้นะครับ
0: นั่นแปลว่าโรคนี้เนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกคน
2: ใช่ครับใครโชคร้ายก็จะเกิดขึ้น
0: นั่นแปลว่าปัจจัยเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับแต่ละคนที่จะทำให้เกิดโรคนี้เนี่ยต้องมีไม่เหมือนกันแน่นอนปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคนี้คืออะไรคะ
2: โรคจอตาเสื่อมในผู้สูงอายุแน่นอนชื่อก็บอกอยู่แล้วป
0: ั
2: จจัยเสี่ยงอันแรกก็คืออายุนะครับคนที่อายุเกิน 60-70 ปีขึ้นไปถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงแน่ๆนะครับปัจจัยเสี่ยงอันที่2ก็คือการสูบบุหรี่นะครับอันนี้อาจจะช่วยกันรณรงค์ไม่ให้คนสูบบุหรี่เพราะนอกจากไม่มีผลเสียกับปอดแล้วยังมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคจอตาเสื่อมได้เร็วขึ้น
0: ทำไมล่ะคะเพราะว่าสูบบุหรี่เนี่ยจริงๆคือเราสูบควันเข้าไป
2: แล้วก็เกี่ยวเลย
0: ใช่มันน่าจะลงส่วนล่าง
2: เพราะจริงๆโรคจอตาเสื่อมในผู้สูงอายุเนี่ยเกิดจากเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงจอตาเนี่ยไม่แข็งแรงนะครับคนที่สูบบุหรี่นะครับรวมทั้งคนที่เป็นโรคประจำตัวเช่นความดันโลหิตสูงพวกนี้เนี่ยจะทำให้หลอดเลือดเล็กๆเนี่ยมีความไม่แข็งแรงเลือดก็จะไปเลี้ยงบริเวณจอตาหรือจอประสาทตาได้น้อยก
0: ็
2: จะทำให้เสี่ยงต่อการเกิดโรคจอตาเสื่อมในผู้สูงอายุมากขึ้นนะครับ
0: นอกจากนี้เนี่ยสาเหตุจะยังมีสาเหตุเกิดจากสาเหตุอื่นไหมคะนอกจากอายุแล้วก็การสูบบุหรี่อะค่ะ
2: ครับนอกจากอายุการสูบบุหรี่ก็โรคประจำตัวเรื่องความดันโลหิตสูงพวกนี้จะทำให้มีโอกาสเกิดโรคจอตาเสื่อมเยอะๆขึ้นแล้วก็อีกสาเหตุหนึ่งซึ่งสำคัญมากโดยเฉพาะคนในประเทศเราก็คือแสงอุลตราไวโอเลตซึ่งอยู่ในแสงแดดเพราะฉะนั้นคนที่ทำงานอยู่กลางแจ้งนะครับไม่ได้ระวังไม่ได้ใส่หมวกมีปีกไม่ได้ใส่แว่นกันแดดเนี่ยก็จะทำให้ดวงตาหรือจอตาเนี่ยถูกรังสีอุลตราไวโอเลตในแสงแดดมากก็จะทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคจอตาเสื่อมนี้มากขึ้นกว่าคนที่ทำงานอยู่ในที่ร่มหรือปกป้องตาตัวเองจากแสงแดดจ้าๆ
0: อย่างนี้กลุ่มเสี่ยงสำหรับอาชีพเนี่ยก็จะอยู่ในจำพวก
2: ผู้ทำงานนอก
0: สถานที่ใช่ไหมคะ
2: พวกoutdoorก็คือทำงานอยู่ในที่แจ้งนะครับโดยก็ไม่ได้ป้องกัน
0: ค่ะ อันนี้คุณหมอพูดถึงแสงแดดแต่ถ้าแสงอย่างเช่นคนที่ทำงานในสตูดิโอมีแสงไฟจ้าๆอันนี้เกี่ยวกันไหมคะ
2: ครับก็เป็นไปได้ครับเพียงแต่ว่าความเข้มของรังสีอุลตราไวโอเลตอาจจะน้อยกว่าที่มาจากแสงแดดแต่ก็จะมีแสงที่เป็นช่วงความยาวคลื่นของอุลตราไวโอเลตอยู่ในสปอตไลท์ก็มีอยู่เหมือนกัน
0: ค่ะอาการของโรคนี้มันเป็นยังไงคะคุณหมอ
2: ครับโดยทั่วไปที่เราเคยคุยกันหรือรู้มาว่าโรคต้อกระจกเนี่ยเราจะเห็นเหมือนเป็นหมอกขาวๆบัง
0: ค่ะ
2: นะครับซึ่งต่างกันกับโรคจอตาเสื่อมเนี่ยส่วนใหญ่จะเห็นเป็นเงาหรือเป็นม่านดำๆบังนะครับอาจจะบังตรงกลางเลยเรามองไปเอ๊ะเหมือนเรามีอะไรติดตาคือตรงกลางเนี่ยมันมืดไปข้างๆยังพอมองเห็นอันนี้คือช่วงที่เริ่มเป็นนะครับถ้าสมมุติว่าเส้นเลือดที่ผิดปกติที่จอตาเนี่ยมันใหญ่ขึ้นมันก็อาจจะกินพื้นที่ในการมองเห็นเยอะขึ้นไอ้เงาดำๆนั้นก็จะขยายวงเยอะขึ้นจนสุดท้ายก็อาจจะมองไม่เห็นเลยในตาข้างนั้นก็เป็นไปได
0: ้แต่ต้อกระจกอะค่ะจะมีลักษณะพร่ามัวใช่ไหมคะมองเห็นไม่ค่อยชัดอย่างนี้เราจะมีการแยกอาการความรู้สึกได้ยังไงคะว่าสิ่งที่เราเห็นเนี่ยอาจจะเข้าสู่กลุ่มเสี่ยง

0: ของการเป็นต้อกระจกหรือว่าจอประสาทตาเสื่อม
1: ซึ่งทั้งต้อกระจกและจอประสาทตาเสื่อมเนี่ยเป็นในผู้สูงอายุเหมือนกันเพราะฉะนั้นจริงๆเป็นคำถามของคุณบุ๋มดีมากเพราะว่าเราจะได้แยกถูกคร่าวๆเรานะครับจอโรคต้อกระจกเนี่ยคนไข้จะเห็นเป็นหมอกบังเท่ากันหมดเลยเป็นหมอกเขานะครับเริ่มจากค่อยๆไม่เข้มมากจนสุดท้ายเข้มจนเหมือนเราเดินผจญไปในเมืองในหมอกอย่างนั้นเลย
0: ที่มีควัน
1: ใช่ไหม
0: คะ
1: ใช่ครับนั่นแหละในขณะที่โรคจอตาเสื่อมเนี่ยมันจะเกิดเงาดำบังเป็นจุดๆเป็นบริเวณนะครับอาจจะเริ่มจากตรงกลางก่อนแล้วขยายวงใหญ่ออกไปมันออกมาดังโทนเป็นสีดำปิดบังซึ่งตรงข้ามกันกับโรคต้อกระจก
0: ก็จะไม่เหมือนกัน
1: ใช่ครับ
0: ค่ะอย่างนี้จะมีการวินิจฉัยโรคได้ไงคะว่าผู้ป่วยหรือคนไข้ท่านนี้เป็นโรคจอประสาทตาเสื่อม
1: ครับถ้าในแง่ดูด้วยตัวเองนะครับก็คงต้องแนะนำว่าอาจจะเป็นทุกๆ1เดือนนะครับอยากจะให้คนทั้งบ้านเลยชวนกันเลยว่าเรามาตรวจสุขภาพตาเบื้องต้นกันอย่างน้อยคือการมองเห็นเนี่ยมันบอกอะไรหลายๆโรคได้นะครับเราอาจจะเอาตัวเลขหรือเอาปฏิทินหรืออะไรเนี่ยไปติดไว้ที่ผนังแล้วเราก็มาขีดเส้นห่างมาสัก6เมตรเหมือนที่เวลาเราไปตรวจตามโรงพยาบาลนะครับเราก็มองทีละตาว่าอ้าวเรามองเห็นตัวเลขนี้เท่ากันดีไหมมองเปรียบเทียบกันคุณพ่อคุณแม่คุณลูกมาดูด้วยกันถ้าทุกคนมองเห็นดีเท่ากันก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรแต่ถ้าเกิดตาข้างใดข้างหนึ่งของเราหรือของใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยมองเห็นน้อยอันนี้อาจจะต้องรีบไปพบจักษุแพทย์น
0: ะครับอ
1: ันนี้ก็เป็นวิธีดูสำหรับตัวเองก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ปิดตาข้างใดข้างหนึ่งเนี่ยบางทีถ้าเราเป็นตาโรคของตาข้างเดียวเราอาจจะไม่รู้ตัวเลยนะ
0: อันนี้เป็นการวินิจฉัยของทางบ้านคนในครอบครัวแล้วถ้าไปพบคุณหมออะค่ะจะมีการวินิจฉัยหรือตรวจสำหรับผู้ป่วยยังไงบ้าง
1: นะคะแน่นอนมาพบคุณหมอตาก็จะสามารถตรวจได้ชัดเจนนะครับเริ่มตั้งแต่การมองอ่านตัวเลขเนาะที่เคยเห็นป้าย8523เนี่ยนะเขาอาจจะมองเห็นได้น้อยลงนะครับหรือเมื่อคุณหมอไปตรวจด้วยเครื่องมือของคุณหมอคุณหมอจะขยายม่านตานะครับเขาเรียกหยอดยาขยายม่านตาเพื่อจะได้ตรวจจอประสาทตาได้เดี๋ยวนี้ก็มีเครื่องมือในการตรวจจอประสาทตาที่ทันสมัยมากมายคนไข้สามารถเห็นไปร่วมกันกับหมอได
0: ้เห็นหมายถึงเห็น
1: หมายถึงว่าสามารถเห็นจอประสาทตาตัวเองได้จากการถ่ายรูปนะครับก็อาจจะทำให้คนไข้เห็นแล้วก็เข้าใจเวลาคุณหมออธิบายได้ง่ายขึ้น
0: ภาพจอประสาทตาที่คุณหมอบอกว่าคนไข้สามารถเห็นจะมีลักษณะเป็นยังไงคะ
1: ครับก็เป็นภาพจอประสาทตาเป็นสีออกเป็นสีส้มๆนะครับในจอประสาทตาคนปกติแล้วก็อาจจะมีบางบริเวณที่มีเลือดออกผิดปกติก็คือจอตาเสื่อมในผู้สูงอายุอย่างเงี้ยเราก็จะสามารถมองเห็นได้ว่าอันนี้มันจุดนี้มันผิดปกตินะครับ
0: ซึ่งจะไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า
1: แน่นอนครับอันนี้ต้องใช้เครื่องมือทางการแพทย์นะครับ
0: คือจะมีลักษณะเลือดออกข้างในเหรอ
1: ใช่ครับใต้จอประสาทตานะครับแล้วก็แม้แต่คุณหมอตาเองบางทีเห็นเท่านี้อาจจะยังไม่สามารถให้การรักษาได้ทันทีอาจจะต้องไปทำการตรวจเพิ่มเติมเช่นมีการฉีดสีเข้าไปเพื่อจะถ่ายภาพจอตาเพิ่มเติมอะไรเงี้ยอันนี้เดี๋ยวคุณหมอจะแนะนำให้อีกทีนึง
0: คือแต่ละอย่างเช่นการฉีดสีเข้าไปเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าคุณหมอเป็นผู้วินิจฉัยใช่ไหมคะว่าคนไข้แต่ละคนเนี่ยควรจะฉีดแล้วก็ตรวจหรือไม่ใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับเพราะฉะนั้นสำหรับหน้าที่คนทั่วไปที่จะระวังเรื่องนี้ก็คือว่าดูว่าเราเป็นกลุ่มเสี่ยงหรือไม่นะครับแล้วก็ลองสังเกตตาเราเองถ้าสมมติว่าเราเห็นอะไรมืดๆหรืออาการเริ่มต้นก่อนที่จะเห็นมืดๆบางทีมันจะเห็นเส้นหรือภาพเบี้ยวก็คือแสดงเป็นอาการเริ่มต้นก่อนที่มันจะแย่ไปถึงขั้นมันมีอะไรดำๆบัง
0: ภาพเบี้ยวนี่เกี่ยวกับตาเอียงไหมคะไม่เกี่ยวกัน
1: ไม่เกี่ยวครับอย่างเช่นอยู่ๆเราเห็นเส้นกระเบื้องแนวกระเบื้องที่ห้องเนี้ยอยู่ๆไอ้ตำแหน่งนึงมันคดๆเนี่ยอันนี้อาจจะเป็นอาการเริ่มต้นของจอตาเสื่อมถ้าใครเก่งรู้ได้ขนาดนั้นเนี่ยโอกาสจะรักษาแล้วไม่ตาบอดจะสูงกว่าคนที่รอจนมันมืดไปหมดแล้วไปรักษาอาจจะรักษาได้ยาก
0: โรคนี้เนี่ยสามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมจากรุ่นสู่รุ่นอย่างนี้ได้ไหมคะ
1: โชคดีที่โรคนี้สมบัติใครสมบัติมันครับไม่ถ่ายทอดก็คือใครมีความเสี่ยงเรื่องอายุเรื่องการสูบบุหรี่อะไรเงี้ยก็จะมีความเสี่ยงของตัวเองไม่ได้ถ่ายทอดหรือติดต่อกัน
0: ค่ะการรักษามาพูดถึงการรักษามีวิธีการรักษายังไงบ้างคะ
1: โรคนี้สมัยก่อนเนี่ยถือเป็นโรคเวรโรคกรรมคนอายุเพราะว่าพอเป็นปุ๊บเนี่ยไม่สามารถรักษาได้แต่เทคโนโลยีใน10ปีหลังเนี่ยมีความก้าวหน้าสูงมากนะครับมีตั้งแต่การยิงเลเซอร์ได้นะครับมีการผ่าตัดได้นะครับแล้วก็รวมทั้งมียาบางชนิดที่ถ้าคุณหมอเห็นว่าเป็นจอตาเสื่อมในระยะต้นนะครับไม่ได้บอกให้คนทั่วไปไปซื้อกินนะครับ ถ้าคุณหมอบอกว่าเป็นระยะต้นเนี่ยการกินยาจะช่วยชะลอไม่ให้โรคลุกลามได้ฉะนั้นปัจจุบันเนี่ยถ้ามีอาการหรือเป็นโรคจอตาเสื่อมเนี่ยอย่าหมดอะไรตายอย่างเหมือนสมัยก่อนบอกแก่แล้วเลยต้องปล่อยตาบอดไปเพราะเทคโนโลยีปัจจุบันสามารถมีโอกาส

0: ที่จะรักษาได
1: ้คือถ้าตรวจพบเร็วก็สามารถรักษาได้ง่ายแล้วก็สามารถหายได้ขาดด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: ถ้าเราอยากที่จะหลีกเลี่ยงโรคนี้เนี่ยจะมีวิธีการหลีกเลี่ยงยังไงบ้าง
0: แน่นอนเราก็คงไล่ตามปัจจัยเสี่ยงนะครับอันแรกเลยเรื่องอายุคงไม่ได้เนา
1: ะ
0: ก็เรื่องอายุก็ต้องปล่อยไปอายุเยอะก็ไปตรวจเพราะฉะนั้นปัจจัยเสี่ยงต่อมาก็คือบุหรี่นะครับสำคัญมากนะครับก็ถ้าใครที่สูบบุหรี่อยู่ก็ลองนึกถึงเรื่องสูบบุหรี่นอกจากโรคปอดอาจจะตาบอดอาจจะรู้สึกอยากเลิกมากขึ้นก็ได
1: ้คนไม่ค่อยคำนึงถึงนะคะ
0: ใช่ครับเพราะไม่ทราบด้วยว่ามันเสี่ยงจะตาบอดเยอะขึ้นด้วยแล้วก็อีกปัจจัยเสี่ยงอีกอันนึงก็คือเรื่องของความดันโลหิตสูงนะครับอันนี้ก็เสี่ยงทั้งเป็นอัมพาตเส้นเลือดหัวใจตีบก็ยังเสี่ยงตาบอดอีกเพราะฉะนั้นใครเป็นโรคความดันโลหิตสูงก็ต้องควบคุมความดันโลหิตสูงตัวเองแล้วก็อันสุดท้ายซึ่งเราทุกท่านก็ไม่อยากเสี่ยงตั้งแต่วันนี้ก็ป้องกันรังสีอุลตราไวโอเลตครับเวลาออกไปทำงานกลางแจ้งหรือไปเที่ยวเนี่ยก็ควรจะใส่แว่นตาหรือใส่หมวกที่มีปีกที่กันแสงไม่ให้เข้าดวงตามากเกินไปก็จะช่วยหลีกเลี่ยงการที่จะเสี่ยงต่อการเกิดโรคจอตาเสื่อมในผู้สูงอายุได
1: ้บางคนนะคะจะเชื่อว่าการที่ตื่นเช้ามาแล้วเราเดินออกไปรับวิตามินจากแสงแดดเป็นสิ่งที่ดีไม่มีผลร้ายอันตรายอันนี้จริงไหมคะ
0: ครับ
1: เป็นความเชื่อที่ถูกต้องหรือผิดยังไงบ้างไหมเอ่ย
0: จริงๆก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะยิ่งยุคนี้เราอาจจะบางคนไม่เคยออกไปเจอแสงแดดเลยอยู่แต่ในที่ทำงานนะครับแต่อันนั้นก็คงหมายถึงว่าแดดอ่อนๆนะครับตอนเช้าเราก็อาจจะได้สูดอากาศสดชื่นแล้วก็ในแดดอ่อนๆตอนเช้าไม่ค่อยมีอุลตราไวโอเลตเท่าไหร
1: ่
0: อันนั้นอาจจะเกิดอันตรายกับดวงตาน้อยอาจจะได้ประโยชน์มากกว่าได้โทษแต่ถ้ากลางวันแดดจ้าๆแล้วนี่ก็ควรจะหลีกเลี่ยงแหละ
1: โรคนี้เนี่ย อยากถามว่านอกจากวิธีการหลีกเลี่ยงการรักษาแล้วเนี่ยมันจะมีความรุนแรงอย่างอื่นที่เราจะสามารถลุกลามไปสู่โรคอื่นได้ไหมคะ
0: ครับพอดีโรคนี้เป็นความเสี่ยงร่วมกันกับหลายๆโรคที่เป็นเรื่องของหลอดเลือดนะครับเช่นอย่างที่ว่าอย่างเงี้ยทั้งเรื่องอายุเรื่องความดันโลหิตสูงอะไรเงี้ยก็อาจจะมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเส้นเลือดบริเวณอื่นของร่างกายด้วย
1: ค
0: ่ะในผู้สูงอายุก็เสี่ยงหมดนะฮะทั้งจอตาเสื่อมอาจจะเป็นเส้นเลือดหัวใจขาดเลือดหรือเส้นเลือดในสมองนะครับงั้นไม่ได้เกิดจากเป็นโรคจอตาเสื่อมแล้วไปเป็นโรคอื่นแต่เนื่องจากปัจจัยต้นเป็นเรื่องเดียวกันคือเส้นเลือดก็อาจจะมีความเสี่ยงในหลายๆระบบของร่างกายได้เพราะฉะนั้นผู้สูงอายุก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองดีๆนะครับ
1: ส่วนมากคนไข้ที่มาพบคุณหมอแล้วก็มาทำการรักษาค่ะปัจจุบันนี้คนไทยจะอยู่ในช่วงอายุเท่าไหร่มากที่สุดเหรอคะ
0: โรคตาที่มาเจอเยอะที่สุดเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยโรคต้อกระจกจะมาเร็วนะครับอายุ50กว่า60อย่างเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะสลายต้อไปหมดแล้วเพราะว่าเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีในการสลายดีขึ้นนะครับก็ไม่ต้องรอจนหูต้อสุกแล้วค่อยทำนะครับแต่ส่วนเรื่องจอตาเสื่อมเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยเสี่ยงแต่โดยทั่วไปจะไปเจอหลังจากอายุช่วงนั้นอีกก็ส่วนใหญ่ก็60 70ปีขึ้นไป
1: อยากให้คุณหมอฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านนิดนึงค่ะเพราะว่าอวัยวะที่เรียกว่าตาเนี่ยมีส่วนสำคัญแต่หลายๆคนเนี่ยอาจจะลืมคำนึงแล้วก็นึกถึงไปอยากให้คุณหมอฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านว่าตาของเรามีความสำคัญมากน้อยขนาดไหน
0: ครับดวงตาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในของผู้สูงอายุเนี่ยมีความสำคัญครับเพราะว่าจะทำให้ท่านมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในผู้สูงอายุเนี่ยที่มีโรคจอตาเสื่อมนะครับอย่าไปมองอย่างหมดหวังนะครับเพราะจริงๆปัจจุบันเทคโนโลยีในการรักษาดีขึ้นมากถ้าท่านมีคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าที่เป็นโรคจอประสาทตาเสื่อมเนี่ยสามารถไปพบจักษุแพทย์เพื่อจะดูว่าชนิดที่ท่านเป็นอยู่นั้นเนี่ยสามารถรักษาให้กลับมามองเห็นได้หรือไม่ก็จะช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้หลักผู้ใหญ่ที่อยู่ในบ้านเราได้นะครับ
1: เรียกได้ว่าวันนี้นะคะเราก็มีความเข้าใจถึงปัญหาแล้วก็วิธีการหลีกเลี่ยงนะคะสำหรับโรคจอประสาทตาเสื่อมนะคะต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์นายแพทย์ศักชัยวงศ์กิตติรักษ์ผู้เชี่ยวชาญด้านจักษุวิทยาจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่มาให้ความรู้กับเราค่ะขอบคุณค่ะและในช่วงยืดสายคลายเส้นวันนี้เราจะมีการสอนท่าทางการออกกำลังกายเป็นท่าใดนั้นไปติดตามชมกันเลยค่ะ
2: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่วงยืดสายคลายเส้นนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาออกกำลังกายเพื่อป้องกันการหกล้มกันค่ะสำหรับท่าในวันนี้นะคะจะเรียกว่าท่าแกว่งขาค่ะอุปกรณ์ที่เราจะใช้นะคะคือเก้าอี้ที่มีความมั่นคงไว้สำหรับจับค่ะให้เรายืนหันข้างนะคะใช้แขนข้างใดข้างหนึ่งที่ถนัดนะคะจับบริเวณเก้าอี้ค่ะกางขาทั้งสองข้างห่างออกจากกันเล็กน้อยค่ะยืนตัวตรงนะคะเริ่มจากขาข้างซ้ายนะคะ

0: เราจะแกว่งไปด้านหน้าและด้านหลังแบบนี้ช้าๆนะคะเราจะไม่ใช้การเหวี่ยงขาค่ะลองทำพร้อมกัน10ครั้งนะคะ1 2 3 4 5 6 7แปดเก้าสิบแล้วสลับเป็นอีกข้างหนึ่งนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าและสิบค่ะสำหรับท่านี้นะคะนอกจากจะเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อบริเวณรอบสะโพกแล้วนะคะจะเน้นไปที่กล้ามเนื้อการงอแล้วก็การเหยียดสะโพกค่ะท่านี้จะช่วยปรับความสมดุลของร่างกายเรื่องการทรงตัวด้วยค่ะสำหรับท่านที่มีความมั่นใจแล้วนะคะเราไม่จำเป็นต้องจับเก้าอี้ก็ได้ค่ะเราสามารถที่จะทำได้โดยตนเองเพียงแค่ถ้าทำแล้วท่านรู้สึกว่ามันมีการเซหรือว่าจะล้มให้เราหาที่ที่มีความมั่นคงในการยันตัวไว้เพื่อป้องกันการล้มค่ะ
1: สวัสดีค่ะมาพบกับช่วงใส่ใจในจานวันนี้เมนูที่เราจะมาทำกันก็คือม้าห้อนะคะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันนะคะ

งั้นเรามาลงมือทำกันเลยนะคะนะคะส่วนผสมก็มีรากผักชีกระเทียมพริกไทยที่เราโขกแล้วนะคะใส่น้ำมันไปก่อนนะคะน้ำมันนี้ไม่ควรจะใส่มากนะคะถ้าใส่มากเกินไปเนี่ยเวลาผัดแล้วมันจะปั้นยากด้วยนะคะแล้วก็ใส่เครื่องที่เราโขกลงไปนะคะผัดจนกระทั่งมีกลิ่นหอม

นะคะผัดจนส่วนผสมแห้งแล้วนะคะเราก็ใส่ถั่วลิสงลงไปนะคะในขั้นของการสุดท้ายนะคะใส่ถั่วลิสงลงไปตอนสุดท้ายเพื่อมันถั่วลิสงจะได้กรอบนะคะแล้วก็ผัดให้เข้ากันนะคะใช้ตกแต่งนะคะจะใช้ทำเป็นไส้ของม้าห้อนะคะทีนี้เราก็มาดูสับปะรดกันนะคะที่จะใช้รับประทานทำม้าห้อนี้นะคะก็ควรจะเป็นสับปะรดที่มีรสชาติหวานอมเปรี้ยวเราปอกสับปะรดแล้วเนี่ยนะคะเราผ่าตามยาวนะคะนี่ก็เราจะหั่นเป็นชิ้นที่สวยงามนิดนึงนะคะอาจจะไม่ใช่เป็นชิ้นธรรมดานะคะวิธีการหั่นก็โค้ง

โค้งนิดนึงโค้งเอาส่วนผิวออกก่อนนะคะก็ความหนาก็ประมาณ1เซนน่ะนะคะนะคะนะคะก็ได้เป็นชิ้นของสับปะรดที่พร้อมจะตกแต่งลงจานนะคะทีนี้การตกแต่งนะคะเราก็นะคะวางสับปะรดเป็นคำๆนะคะ

อย่าชี้เขางามนะคะแล้วก็ตักไส้นะคะตักไส้ไก่

0: จัดไส้วางให้ดูสวยงามน่าทานนะคะสำหรับม้าห้อเนี่ยนะคะจะทานเป็นอาหารว่างนะคะหรือเป็นอาหารเรียกน้ำย่อยก็ได้นะคะว่าการรับประทานอาหารบางทีผู้สูงอายุบางท่านเนี่ยจะรับประทานอาหารได้น้อยลงแต่ละมื้อเราก็จะอาจจะทำอาหารที่หลายมื้อมากขึ้นนะคะก็คือจัดให้มีอาหารว่างนะคะอาหารว่างที่รับประทานง่ายๆแล้วก็จะช่วยในเรื่องของระบบขับถ่ายด้วยอันนี้ก็คืออาจจะช่วยในเรื่องของหาอาหารที่มีกากใยนิดนึงนะคะที่จะช่วยในเรื่องของระบบย่อยอาหารนะคะเสร็จแล้วนะคะแล้วก็แต่งนิดนึงนะคะแต่งด้วยพริกนะคะแต่งด้วยผักชีแล้วก็พริกให้มีสีสันน่าทานแล้วก็ได้รสชาติที่อร่อยมากขึ้นนะคะแล้วก็สีสันของผักชีเนี่ยนะคะก็จะตัดกันนะคะแล้วก็แต่งนิดนึงนะคะแต่งด้วยพริกแดงเส้นๆนิดนึงนะคะให้เขียวแดงอยู่ด้วยกันก็จะดูเพิ่มความน่ารับประทานมากขึ้นพริกแดงก็ใช้พริกชี้ฟ้านะคะหั่นเป็นเส้นบางๆนะคะไม่ต้องหั่นก็ไม่ได้ทำให้ไม่ได้ช่วยให้เผ็ดมากนักนะคะให้มีรสชาตินิดหน่อยแค่นั้นเองเผ็ดอ่อนๆคุณค่าทางโภชนาการของม้าห้อนะคะก็จะได้โปรตีนนะคะแล้วก็จะได้คุณค่าจากผักไอผลไม้ที่เราทานได้วิตามินซีแล้วก็ยังได้กากใยอาหารนะคะที่ช่วยระบบการย่อยการขับถ่ายมากขึ้นนะคะสำหรับเมนูในครั้งหน้านะคะจะเป็นเมนูอะไรนั้นนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามชมกันนะคะ
1: เต็มอิ่มกันเลยนะคะคุณผู้ชมทั้งความรู้จากคุณหมอท่าทางการออกกำลังกายรวมไปถึงการสอนเมนูอาหารเพื่อสุขภาพที่คุณผู้ชมก็สามารถทำตามกันได้ง่ายๆที่บ้านของคุณผู้ชมกันเลยค่ะและถ้าคุณผู้ชมอยากทราบว่าครั้งหน้ารายการของเราจะมีอะไรมาฝากกันนั้นอย่าลืมติดตามชมกันนะคะและหากคุณผู้ชมท่านใดต้องการติดตามรับชมรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกย้อนหลังสามารถติดตามรับชมได้ที่ www.etvthai.tv หรือถ้าคุณผู้ชมมีคำถามและข้อเสนอแนะเชิญส่งมาได้เลยตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอนี้ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันแก้มบุ๋มบุพผานินสวัสดิ์พร้อมทั้งทีมงานรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: เมื่อระดมทุนสำเร็จบริษัทมีหน้าที่ดังนี้ส่งมอบหลักทรัพย์ให้กับผู้ลงทุนรายงานผลการขายให้กับสำนักงานก.ล.ต.ภายใน15วันรายงานความคืบหน้าในการใช้เงินให้กับ Funding Portal แต่ถ้าหากว่าระดมทุนไม่สำเร็จ Funding Portal มีหน้าที่ประสานงานกับธนาคารที่ทำหน้าที่เก็บรักษาเงินค่าจองซื้อเพื่อทำการคืนเงินให้กับผู้ลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนดในประกาศค่ะ
1: การจ่ายผลตอบแทนนะครับขึ้นอยู่กับประเภทของระบบ crowdfunding นะครับซึ่งจะมีทั้งหมด2ระบบนะครับในระบบแรกนะครับจะเป็นในระบบของหุ้น crowdfunding นะครับในรูปแบบของการออกหุ้นนะครับการจ่ายผลตอบแทนนะครับผู้ระดมทุนนะครับจะต้องมีการจ่ายปันผลนะครับและในส่วนที่2นะครับคือในส่วนของหุ้นกู้นะครับหุ้นกู้เนี่ยจะเป็นการชำระคืนรายเดือนนะครับผู้ระดมทุนเนี่ยจะต้องจ่ายเงินต้นนะครับหรือดอกเบี้ยออกไปนะครับให้แก่ผู้ลงทุนหลายท่านอาจจะคุ้นเคยกับลดต้นลดดอกนะครับในการผ่อนบ้านหรือผ่อนรถครับสำหรับผู้ระดมทุนนะครับที่มีการผิดนัดชำระนะครับผู้ระดมทุนเนี่ยสามารถเข้ามาหารือได้กับตัว Funding Portal นะครับหนึ่งในช่องทางนั้นคือการประชุมผู้ถือหุ้นกู้นะครับที่ Funding Portal เนี่ยจะช่วยจัดขึ้นนะครับเพื่อเปลี่ยนแปลงวันถ่ายถอนหุ้นกู้นะครับเพื่อทำให้มีความสะดวกสบายทั้ง2ฝ่ายคือในทั้งฝั่งผู้ระดมทุนผู้ออกหุ้นกู้นะครับและผู้ลงทุนครับ

จากลูกคนโตเรามีพี่น้องทั้งหมด4คนก็เป็นความหวังของครอบครัวปรึกษาคุณพ่อว่าขอมาทำธุรกิจส่วนตัวคุณพ่อก็แนะนำให้ทำเคมีเกษตรเราก็ไปเปิดร้านอยู่ที่บ้านแพ้วได้8เดือนก็ถูกคนร้ายมาลอบยิงต้องถือว่ามืดมนหมดเลยเพราะชีวิตเราไม่เคยคิดว่าเราจะเจอแบบนี้

ก็หลังจากเกิดเหตุเนี่ยเราก็ถือว่าโชคดีนะหรือว่าโชคร้ายก็ไม่แน่ใจนะแต่ณปัจจุบันเราถือว่าเราโชคดีนะครับที่เรารอดชีวิตได้ถึงแม้เราจะเป็นอัมพาตไปครึ่งท่อนคุณหมอก็บอกว่าเส้นประสาทมันช็อกไปนะอาจจะช็อกไปสัก3เดือนแต่เราก็พอรู้ว่าไอ้พวกเนี้ยมันน่าจะเสียหายแล้วมันไม่หายวินาทีที่เราจะต้องก้าวข้ามความพิการเนี่ยนะมันลำบากนะมันลำบากมากเพราะจากคนวัยหนุ่มอายุแค่27ปีนะครับมีชีวิตที่เป็นอิสระนะชีวิตประจำวันทำได้นะมาเป็นคนนอนป่วยเหมือนกับเด็กแรกเกิดแล้วก็ระบบขับถ่ายเสียหมดทำอะไรก็ไม่ได้ลุกนั่งยังไม่ได้เลยฮะวินาทีที่คิดได้ก็คือจะทำยังไงให้คนรอบข้างเนี่ยเป็นภาระน้อยที่สุด

0: หมออองครับผู้สูงวัยที่เป็นผู้ทุพพลภาพหลายๆท่านอาจจะมีความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเป็นภาระเป็นภาระคนอื่นภาระครอบครัวภาระสังคมขอออมมองเรื่องนี้อย่างไรบ้าง
1: คือจริงๆต้องบอกว่าพอเป็นผู้สูงอายุผู้สูงวัยใช่ไหมคะหลายๆคนก็เริ่มมีปัญหาโรคทางกายมากขึ้นเช่นบางคนก็อาจจะเป็นหลอดเลือดสมองตีบหรือแตกอ่อนแรงครึ่งซีกเดินได้ไม่เหมือนเดิมบางท่านก็อาจจะติดเตียงใช่ไหมคะจะเคยมีอุบัติเหตุสะโพกหักต่างๆหรือบางคนก็อาจจะพูดคุยได้ไม่เหมือนเดิมค่ะหลายๆผู้สูงวัยก็รู้สึกว่าตัวเองเริ่มเป็นภาระของครอบครัวไม่กล้าที่จะออกจากบ้านแล้วมันก็จะเริ่มมีปัญหาทางด้านจิตใจแล้วก็ร่างกายตามมาได้นั้นจุดสำคัญที่สุดเลยค่ะก็คือครอบครัวที่จะเป็นกำลังสำคัญที่จะผลักดันให้ผู้สูงอายุมีความมั่นใจในตัวเองเชื่อมั่นว่าถึงแม้ว่าอาจจะมีอวัยวะบางส่วนที่ทำงานได้ไม่เหมือนเดิมแต่เขายังสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติอยู่ค่ะ
2: อยากให้เคยดูห้องน้ำเดี๋ยวห้องน้ำเนี่ยสำคัญมาเนี่ยชีวิตประจำวันของคนพิการที่เป็นอัมพาตเพราะฉะนั้นห้องน้ำก็จะต้องพิเศษนิดนึงนะนี่คือชักโครกที่เราจะต้องย้ายตัวลงนั่งนะฮะการขับถ่ายของเราใช้ EVAC เขาเรียก EVAC เลยนะคือเราไม่สามารถเบ่งได้อันนี้ก็เหมือนกันเราขึ้นแท่นเพราะจะต้องยกตัวมันจะเสมอกันนี่เราก็จะเข้าอย่างนี้แล้วก็ย้ายตัวขึ้นไปแล้วเราต้องนั่งเอาอย่างของผมเนี่ยพิการขนาดนี้มือสองข้างแข็งแรงเราก็พอจะช่วยชีวิตตัวเองได้ก็อ่างล้างเนี่ยต้องให้สอดขาเข้าไปครับเนี่ยมันก็เป็นนิดๆหน่อยๆสำหรับตัวเราเองนะฮะที่จะปรับปรุงยังไง90เซนอย่างมะอย่างน้อยครับ90เซนถึงเมตรหนึ่งความกว้างนี่ก็หยิบพอหยิบเองได้บางอย่างนะฮะ6โมงเช้าตื่นละแล้วก็มาล้างหน้าล้างแปรงฟันนะครับแล้วก็มาหยิบเสื้อใส่หน่อยแต่งตัวคือนุ่งกางเกงเราจะต้องนุ่งบนเตียงเราผมจะนุ่งเราเล่นบนเข็นไม่เป็นเตียงก็อาจจะสูงหน่อยแต่เราขึ้นได้แล้วก็จะนุ่งเกงบนเตียงเพราะเราต้องพลิกซ้ายพลิกขวาเพื่อจะดึงเกงนอนเลยนั่นแหละก็ลงไปทานข้าวนี่ลงไปทานข้าวลงไปกินข้าวข้างล่างชีวิตคนพิการเนี่ยเรานั่งรถเข็นเนี่ยถ้าเราไม่นอนชั้นล่างเราจะนอนข้างบนก็ต้องมีลิฟต์นะครับอย่างผมนี่ก็โอเคก็เลยสร้างลิฟต์นะฮะนี่ก็จะเป็นไข่ขาวหัวเช้าบำรุงโปรตีนเป็นข้าวต้มก็จะใส่ข้าวต้มแค่นี้ล่ะกับข้าวพี่ก็กินง่ายๆอยู่แล้วไงอย่างเงี้ยแค่นี้ก็คือที่เราชอบเต้าหู้หมูสับเราชอบเน้นโปรตีนอันนี้ก็เป็นโปรตีนนี่น้ำมะนาวแล้วก็ไม่รู้สูตรอันนี้สูตรแม่ของภรรยาเขาไม่รู้ให้กินทำไมแต่กินทุกวันมะนาวว่าละลูก

ทางลาดเขาก็จะมีสูตรอยู่ว่าความสูง1เมตรต้องมีความยาว12เมตรสำหรับวีลแชร์ที่จะช่วยตัวเองได้แต่ส่วนใหญ่ผมจะทำประมาณ1ต่อ15เพื่อจะได้เข็นให้เบาแรงขึ้นจุดเปลี่ยนที่สำคัญของผมก็คือวันหนึ่งเนี่ยเห็นคลิปของคุณยูทากะทากามิเน่เป็นคนญี่ปุ่นที่การเหมือนผมเลยแล้วเขาสามารถขับรถจากอพาร์ตเมนต์เขาไปทำงานด้วยตัวเขาเองอันนั้นคือจุดแรงบันดาลใจว่าคนพิการสามารถทำได้ใช้มือขับครับถ้าจะท่าแบบนี้ก็ตัวนี้ตัวขับรถอันนี้คือเบรกทุกอย่างอยู่ที่มือ

0: มเป็นคนชอบขับรถขับรถก็เหมือนกับเป็นการรีแลกซ์ของเราสวัสดีครับมาทำอะไรวันนี
1: ้มาเอารถมาทำเห็ด
0: โธ่ครับมาจากเลยอ่ะมาถึงเมื่อเช้าไม่มีที่อื่นทำ มีที่เดียว
1: มีที่เดียว
0: นี่เป็นเหมือนกับโชว์รูมอ่ะโชว์สินค้าให้ลูกค้าดูอันนี้ก็เหมือนกับตัวออกกำลังกายตัวสำหรับวีลแชร์ก็มีทั้งเขาเรียกอย่างเฮียนั่งเนี่ยเขาเรียกแอคทีฟวีลแชร์ก็คือวีลแชร์ช่วยตัวเองนะสำหรับคนหนุ่มสาววัยทำงานหรือคนแก่อย่างเฮียก็ได้นะครับแล้วก็จะเป็นวีลแชร์อย่างนี้วีลแชร์เนี่ยผู้สูงอายุที่สามารถปรับเอนนอนได้ยกขาขึ้นมาได้นี่เป็นรถไฟฟ้าที่น้องถามว่าทำไมพี่ไม่ใช้ก็เป็นจอยสติ๊กมั้งครับอันนี้หัวลากที่จะบอกต่อกับวีลแชร์นี่ไหมมันจะนี่หนีบกับวีลแชร์แล้วไปเหมือนกับมอเตอร์ไซค์เลยสำหรับเวลาอย่างน้องๆที่เขาใช้กันเนี่ยบางทีจากที่บ้านพักเขามาทำงานทีเขาไม่อยากปั่นคนพิการเนี่ยมันมีหลายประเภทใช่ไหมอย่างประเภทความพิการอัมพาตเนี่ยมันหนักมากฉะนั้นการที่ได้ชนะใจตัวเองก่อนว่าหนึ่งเนี่ยเราต้องอยู่เดี๋ยวไม่เป็นภาระคนรอบข้างจะได้เข้าหาเราไม่ใช่เราไประเบิดอารมณ์ใส่ให้คนรอบข้างหนีไปสิ่งหนึ่งที่เราต้องทำได้ก็คือช่วยตัวเองให้ได้มากที่สุด

0: นื่องจากเรารู้ว่าข้อจำกัดของคนพิการเนี่ยจะต้องยังไงบ้างนะนั้นในการเตรียมสยามนิชินเนี่ยเราก็เลยเตรียมสภาพแวดล้อมให้พร้อมที่อยู่ให้อยู่ใกล้ที่ทำงานเข็นรถมาเองได้แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือคนพิการต้องมีงานทำและมีรายได้ของตัวเองก็จะเกิดแรงบันดาลใจคนพิการเนี่ยพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยก็คือต้องมีงานทำมีรายได้มีอุปกรณ์ที่ดีที่จะช่วยตัวเองได้คุณหมิวคุณหมิวมีหน้าที่อะไรพูดเลย
1: หน้าที่ออกแบบค่ะ แล้วก็เป็นพนักงานขาย
0: พูดนี่ก็เป็นรุ่นแรกเลยก็มายุคแรกๆเลยพูดนี่มายุคบุกเบิกเลยเอา22มิลเป็นหลักว่าเราได้เท่าไหร่พอแล้วที่เหลือมันเกินอยู่ละความยาวว่าอันเนี้ยตัวเนี้ยเราจะทำได้กี่คันคร่าวๆอ่ะคร่าวๆเราได้กี่คันถึง100มั้ย
2: มาดูไม่ถึง
0: 100จริงๆในการจ้างงานคนพิการเนี่ยนายจ้างต้องเข้าใจศักยภาพคนพิการแล้วก็อย่าไปหวังเขา 100% แค่นั้นเองใช่มั้ยหวังได้ 70-80% ก็พอแล้วเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องหวังผล 100% แต่จริงๆอ่ะทำเกิน 100% เราก็พยายามรับให้ได้มากที่สุดนะไม่ได้ตั้งใจว่ามันจะต้องถึง 60% หรือเปล่าแต่เผอิญมันถึงไงถึงแล้วเขาก็มาขอเป็นเหมือนกับเป็น reference ตัวอย่างว่าเป็นบริษัทแรกเลยที่ทำได้ถึง 60% อันนี้คุณไผ่ก็จะเก่งเรื่องออนไลน์เรื่องทำเว็บไซต์นะครับพวกนี้ก็จะมีความสามารถเฉพาะตัวเอาสัญญามาอันนี้ก็เขาก็เป็นคู่กันเป็นคู่น่ารักทุกคนก็สัญญาณนี้เขาจะออกแบบ 3D ได้ทำ 3D ทำอะไรนะเขาเรียกอะไรอะที่หนูจบอะจบมาแล้วทำออโต้แคปทำอะไรเงี้ยได
3: ้เป็นที่เดียวที่ผมทำแล้วสบายใจที่สุดแล้วก็เป็นที่ที่ผมสามารถได้เงินไปจุนเจือครอบครัวได้ก็คือที่นี่เลยครับรู้สึกดีที่ดีที่สุดเพียนี่เป็นเหมือนจะว่าเป็นเหมือนผู้มีพระคุณอ่ะเป็นพ่อคนหนึ่งแหละนะเป็นทั้งพี่เป็นทั้งพ่อเลยเฮีย
4: แล้วที่สำคัญคือเฮียเขา

0: ีค่าคอมกันอยากมีบ้างก็ไปขอขายวิวแชร์ก็ไปขายเฮียก็อนุญาตให้ขายให้ทำทุกอย่างที่อยากทำขอบคุณที่เฮียเขาเชื่อมั่นในตัวพนักงานแล้วก็ปล่อยให้เราทำในสิ่งที่เราอยากจะทำรับฟังความคิดเห็นเราว่าเราอยากทำอะไรให้โอกาสเราได้ลองทำถ้าอันไหนได้ดีเฮียก็สนับสนุนทุกอย่าง
1: ครอบครัวใช่ไหมคะก็เป็นหน่วยที่เล็กที่สุดที่อยู่ใกล้ผู้สูงวัยที่สุดเลยนะคะดังนั้นเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นทางด้านร่างกายหรือจิตใจจะเป็นกลุ่มแรกที่จะมองเห็นเพราะบางครั้งถึงแม้ว่าทางกายอาจจะเดินไม่ได้เหมือนเดิมใช่ไหมคะบางคนต้องใช้ไม้เท้าต้องใช้วีลแชร์ต้องใช้วอล์กเกอร์เดินแต่ความจริงแล้วจิตใจข้างในของเขายังเหมือนเดิ
2: ม
1: เขายังสามารถใช้ชีวิตได้อยู่ดังนั้นถ้าครอบครัวให้การสนับสนุนแล้วก็บอกว่าสามารถใช้ชีวิตได้อยู่นะยังออกไปเข้าสังคมออกไปทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับทั้งตัวเองแล้วก็สังคมก็ทำให้ผู้สูงวัยยังกล้าที่จะออกไปใช้ชีวิตประจำวันค่ะแล้วก็กิจกรรมทางสังคมอะไรก็ได้ที่ให้ผู้สูงวัยหรือว่าผู้สูงวัยที่เริ่มมีปัญหาทุพพลภาพสามารถยังคงใช้ศักยภาพที่ยังมีอยู
2: ่
1: ได้อย่างเต็มที่อย่างยกตัวอย่างเช่นบางคนอาจจะเริ่มเดินไม่ได้ละต้องนั่งวีลแชร์แต่ความจริงเขายังสามารถที่จะสอนวาดภาพสอนภาพวาดภาพศิลปะทำงานศิลปะได้อย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะรู้สึกว่ายังมีคุณค่าในตัวเองยังสามารถกายภาพที่มีมาใช้เพื่อประโยชน์ของคนอื่นได
2: ้
1: ตัวอย่างของคนที่มาเป็นอาจารย์เนี่ยเขาก็อาจจะเดินไม่ได้แล้วแต่เขายังคงสอนได้อยู่อันนี้จะเป็นแรงบันดาลใจที่ดีด้วยค่ะ
2: ทำให้เกิดความมั่นใจมากยิ่งขึ้นด้วย
3: เราก็มีความภูมิใจมากที่เราสามารถผลักดันส่วนหนึ่งเป็นฟันเฟืองเล็กๆนะที่ทำให้คนพิการเราลืมตาอ้าปากได้นะครับแล้วก็จากคนพิการที่มีแต่รับเราก็กลับเป็นผู้ให้มั่งอันนี้ก็คือความภูมิใจมากที่สุดที่เรามี

0: ในสังคมไทยเราเนี่ยเราคิดว่าไม่มีคนพิการถ้าเรามีสภาพแวดล้อมที่ไม่พิการหมายถึงมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่จะช่วยเรื่องคนพิการนะครับอย่างทางเดินถ้าเป็นคนตาบอดต้องมีเบลม็อบคนที่นั่งรถเข็นอย่างผมก็ต้องมีทางลาดมีลิฟต์ถ้าสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยเราก็จะไม่มีคนพิการ
1: การที่เราบอกว่าเราจะให้กำลังใจกับผู้สูงวัยให้กำลังใจกับผู้สูงวัยที่เป็นผู้ทุพพลภาพต่างๆเนี่ยให้กำลังใจยังไงดีที่ทำให้ผู้สูงวัยเหล่านั้นรู้สึกว่าเขาได้รับกำลังใจและเขารู้สึกว่าเขาเป็นคนปกติจริงๆคุณหมอคิดว่าความเหมาะสมอยู่ตรงไหนฮะ
2: ทำยังไงก็ได้ให้ผู้สูงวัยรู้สึกว่ายังคงใช้ศักยภาพของตัวเองได้เต็มที
1: ่
2: ว่าเขาไม่ได้ทุพพลภาพแล้วก็ให้กำลังใจเสมอว่าโอเคทุกอย่างมันมีการเปลี่ยนแปลงไปตามอายุที่มากขึ้นตามสถานการณ์ของร่างกายต่างๆแต่มันไม่ได้หมายความว่าหมดหวังอย่างยกตัวอย่างเช่นอย่างคุณลุงยุทธเนี้ยค่ะเขาก็ยังเอาจุดที่อาจจะมีพิการไปละแต่ว่าเขาใช้ตรงนี้เป็นจุดสำคัญในชีวิตเป็นจุดเด่นของเขาในการที่จะมาทำเพื่อประโยชน์ของสังคมอย่างงานที่เขาทำนะคะทำรถเข็นวีลแชร์ทำรีสอร์ทเพื่อผู้สูงอายุและผู้พิการตรงนี้คือจุดสำคัญที่เขาเอาสิ่งที่เหมือนจะเคยเป็นปมที่คนมองว่าเขาใช้ชีวิตได้ไม่เหมือนเดิมแต่เขาเอามาชูมันขึ้นให้เด่นขึ้นแล้วเอาตรงนี้ไปช่วยคนอื่นให้คนสูงอายุที่อาจจะเดินไม่ได้ละต้องใช้วีลแชร์อยากไปเที่ยวอยู่เขาได้ไปเที่ยวเหมือนเดิมโดยที่ครอบครัวก็พาไปเที่ยวได้คนสูงอายุก็รู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นปัญหาที่ทำให้ครอบครัวต้องลำบากคิดว่าลุงยุทธเป็นจุดเริ่มต้นค่ะที่ทำให้เห็นว่าทุพพลภาพไม่ได้หมายความว่าไม่สามารถไปต่อได้แต่ไปต่อได้อย่างเข้มแข็งเพื่อคนอื่นด้วย
0: ดำเนินแคร์รีสอร์ทเนี่ยจุดประกายจากการที่ผมมีโอกาสไปท่องเที่ยวต่างประเทศนะครับเสร็จแล้วโรงแรมเนี่ยก็จะไม่มีห้องวีลแชร์ที่จะรองรับคณะทัวร์ได้เราก็ไปหลายๆที่นะส่วนใหญ่ก็ทางต่างประเทศเองก็จะทำตามที่กฎหมายกำหนดสมมติว่า100ห้องต้องมี2ห้อง100ห้องต้องมี4ห้องแล้วแต่ประเทศจะมีแค่นั้นดำเนินแชร์รีสอร์ทเนี่ยเป็นเหมือนกับไพลอตนะเป็นตัวอย่างเป็นไพลอตโปรเจกต์เป็นตัวอย่างว่ารีสอร์ทเล็กๆอย่างเงี้ย

0: มีทั้งหมด15ห้องเราก็จะทำให้มันสะดวกวีลแชร์ทั้ง15ห้องเลยนะครับก็เลยมาทดลองทำที่บ้านเกิดความฝันอยากให้เห็นภาพว่ามันทำได้บริเวณรีสอร์ททั้งหมดเนี่ยก็จะให้รถได้สะดวกทุกที่เข้าถึงทุกจุดนะครับไม่ว่าพื้นก็จะเป็นแบบนี้อาจจะลื่นหน่อยสำหรับผู้สูงอายุนะแต่ถ้าหน้าฝนปกติเราจะเอาหญ้าเทียมมาปูอันนี้ก็เป็นลิฟต์เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านนะที่มันราคาถูกหน่อยเพราะข้างบนเราเนี่ยมีแค่4ห้องนะลิฟต์ตัวนึงเนี่ยถ้าเป็นลิฟต์มาตรฐานเนี่ยราคาเป็นล้านอันนี้เราก็ดัดแปลงเองภูมิปัญญาชาวบ้านใช้เมื่อจำเป็นก็ประมาณ 50,000 บาทนี่ก็ทำประตูให้มันกว้างเป็นพิเศษหน่อยเป็น2บานคู่แล้วก็มีห้องน้ำที่วีลแชร์เข้าได้แล้วก็ลักษณะของห้องน้ำก็จะต้องมีขนาดสักกี่ตารางเมตรนะมาละ3คูณ2 6ตารางเมตรเพื่อให้วีลแชร์มันหมุนได้หรือเขามีคันใหญ่ก็มีชักโครกแค่นี้ล่ะฮะไม่เขาย้ายตัวก็มีจับตรงนี้สำหรับคนพิการบางทีเขาต้องยกตัวไงแล้วก็มีแท่นอาบน้ำแท่นอาบน้ำก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้ก็คือให้วีลแชร์มาจอดเทียบก็ย้ายตัวขึ้นไปก็มีที่จับยึดให้เขา
1: ตอนนี้เราเป็นสังคมผู้สูงอายุแล้วผู้สูงอายุเยอะมากขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชนหรือว่าคนธรรมดาเลยที่อยากสร้างสังคมที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุและผู้พิการเป็นสิ่งสำคัญเลยค่ะเริ่มต้นง่ายๆก็คืออาจจะสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีสถานที่ที่เอื้อให้คนสูงอายุใช้ชีวิตได้ตามปกติเริ่มต้นง่ายๆก็อาจจะเป็นจากตึกอาคารต่างๆถ้าเราสามารถที่จะทำทางขึ้นที่เป็นทางลาดนะคะที่ถูกต้องแล้วก็ใช้งานได้ง่ายสำหรับรถเข็นวีลแชร์หรือว่าคนสูงอายุที่มาด้วยไม้เท้าวอล์กเกอร์สามารถใช้งานได
2: ้ครับไม่ว่าจะเป็นยังไงกับชีวิตตัวเองการที่ให้ตัวเองรู้สึกว่ายังมีคุณค่ายังมีความหมายและสำคัญคือยังมีเป้าหมายไม่ใช่ว่าพอสูงวัยแล้วหรือทุพพลภาพแล้วเป้าหมายจะหมดไปยังคงมีคุณค่ามีความหมายและมีเป้าหมายหมออมอยากจะย้ำตรงนี้อีกสักครั้งไหมฮะ
1: คิดว่าอันนี้เป็นเรื่องจริงเลยค่ะเพราะว่าอย่างดูคนไข้ในคลินิกผู้สูงอายุหลายๆคนที่ยังมีเป้าหมายในชีวิตเป้าหมายเริ่มต้นง่ายๆเลยค่ะบางคนแค่อยากปลูกต้นไม้ในบ้านให้ได้ผลไม้ออกมาน
2: ั่นก็ถือเป็นเป้าหมายแล้ว
1: เป็นเป้าหมายแล้วพอเขาเริ่มมีเป้าหมายเขาก็มีความสุขพอมีเป้าหมายในชีวิตคุณค่าในตัวเองมันก็ตามมานะคะทำให้เขารู้สึกว่าถึงแม้จะสูงวัยละถึงแม้จะพุทธภาพแล้วแต่ยังสามารถใช้ชีวิตเพื่อประโยชน์ของตัวเองและคนอื่นได้ Independent Living
0: Independent Living Independent Living ปีนี้อายุ67แล้วยังมีความรู้สึกว่าสนุกกับงานแล้วก็เราเวลาเราทำงานเนี่ยเรามีความสุขIndependent Living ความฝันเรายังไม่จบนะฮะยังอยากจะทำแล้วก็ประกอบกับว่าสุขภาพเรายังเอื้ออำนวยคือผมมีความรู้สึกว่าการทำงานการขับรถการเข็นรถเข็นเนี่ยคือการออกกำลังกายอย่างหนึ่งนะครับก็เลยทำให้ชีวิตเนี่ยก็ยังสนุกกับงานสนุกกับวัยเกษียณเพื่อนๆเนี่ยที่เรียนมาด้วยกันเนี่ยทั้งมหาลัยทั้งอะไรที่คนปกติส่วนใหญ่เขาก็60เขาก็เกษียณแล้วแต่บางคนก็ยังอยากทำงานแต่เขาไม่มีโอกาสจะทำบางคนก็ไม่เอาแล้วตลอดเวลาที่เรากลายเป็นคนพิการแล้วเราก็รู้สึกว่าโอกาสของคนพิการเนี่ยมันน้อยมากแล้วก็ยิ่งคนพิการที่ไม่ออกสังคมยิ่งปิดตัวอยู่บ้านโอกาสยิ่งไม่มีเราก็ดูจากประสบการณ์ตัวเองเราพอโลกมันเปิดเราสามารถช่วยตัวเองได้เราไปไหนมาไหนได้โดยอิสระการไปพบปะผู้คนทำให้เขาเปิดโอกาสให้เราเราก็อยากได้โอกาสอันนั้นอะมาเปิดให้คนพิการต่อไปที่เขาโอกาสน้อยกว่าเรา

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 นถึง 10:40 น
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

มาสร้างสรรค์ฝันนั้นให้เป็นจริงฟรีกับ GoDaddy เลือกทีมที่โดดเด่นและปรับให้เหมาะกับธุรกิจของคุณขยายธุรกิจด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเยี่ยมสร้างตัวตนบนโซเชียลมีเดีย Search Engine และทำการตลาดทางอีเมลให้ใครๆค้นพบคุณได้ทุกที่ที่คุณต้องการเริ่มต้นฟรีวันนี้ที่ GoDaddy.com

มมาจโรกาธิปติสหัมปติกัตอัญจรีอันทิวรังอายหาจัตถะสันติทาสตาปรัชกะชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกัมปิมา

สสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

ละอรหันโต

ภิกขจริยายะกหัมปนสตังลภิตวา

Inna ka akan tawa coti ya manang ka

ณบัดนี้จักได้ประทานแสดงซึ่งพระธรรมเทศนาในเวสสันดรชาดกหรือที่เราจะคุ้นเคยเรียกกันว่าเทศมหาชาติในการเทศมหาชาติก็เป็นพระชาติพระชาติหนึ่งขององค์สมเด็จพระบรมมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งสมัยพระองค์นั้นได้ทรงเสวยพระชาติเป็นพระโพธิสัตว์เวสสันดรก็จัดแล้วมี13กัน13ตอนแล้ววันนี้ถือว่าณสถานที่แห่งนี้จัดเทศมหาชาติแล้วเข้ายุคเข้าสมัยพอการเทศมหาชาติเริ่มมีเทศมหาชาติก็เพราะว่ามีฝนตกวันนี้ที่พระบรมราชวังราชนิเวศมฤคทายวันก็มีฝนตกจึงเป็นเหตุให้มีเทศมหาชาตินี่เข้าหลักการเทศมหาชาตินั้นจะต้องมีมหาชอบมหาชนแล้วก็มหาช่วยต้องมีคนชอบฟังแล้วต้องมีประชาชนคนฟังแล้วต้องมีคนช่วยจัดสถานที่แล้วฟังธรรมะในมหาชาตินี้มีทั้งธรรมะธรรมเนียมธรรมนองธรรมชาติมีธรรมะในเนื้อหาสาระมีธรรมเนียมปฏิบัติคือโยมจะต้องจัดแล้วก็มีเครื่องบูชากันส่วนทํานองแต่ละกันนั้นไม่เหมือนกันกัน1กัน2กัน3กัน4เป็นทํานองเรียบๆง่ายๆฟังแล้วสบายหูดูแล้วสบายตาพาให้สบายไปถึงหัวใจแต่พอมาถึงกันที่5นี้

ป็นการที่ฟังแล้วอาจจะขัดหูดูแล้วอาจจะขัดตามันอาจจะพาไม่ให้สบายหัวใจต้องทำความเข้าใจก็โยมก่อนการนี้มันอาจจะมีคำหยาบบ้างเนาะโยมจะต้องทำความเข้าใจมันมีในเนื้อหาสาระเอาเพื่อไม่ให้เสียเวลาไม่ใช่เสียเวลาโยมนะเสียเวลาพระเดี๋ยวไม่ทันฉันเพลก็เลยจะหาสาระก่อนสันทากาเลนายกาลมือ

กษัตริย์ผมเป็นเมียงมังกรเกตเทศขติยะยิ่งยอดสมุติวงคือสมเด็จมลจอมจักรพรรดิพงเพชรยันดอนดวงดีโลกเทเวศอันเป็นยอดยานสยามภูเพศพุทธังกุลกิสดาภินิหาร

มัสสีสีสุภกษัตติยาวลวงเธอพาพระวิสุทธิสวัสดิยาทั้งสององอนอุ้มแอบอุรนิลาศคือประชาลีสีดลนนาวงวิสุทธิชาติเลิศลักษณะพิเศษทรงองค์พิภพพระเจ้าสีพีอีกทางกิสนาแก้วกันหากุมารีสีวรพินิจ

จริยายังบาลเมตสิกขาอิสิวะวรเวทอันเป็นอุกฤษเพศมหาภิเนคัมมะบรรพชาบารมีสถิตนาแห่งห้องห้องนาคาลินทลาคิลีรัตนราชวงศ์กอดอันสัตตมา

大储蓄。ขออภัยนะโยมนะที่ทำให้ขวัญเสียซึ่งกันนี้ก็บอกว่าเป็นการตกลงก็เลยต้องออกมาอย่างไม่ค่อยสุภาพที่นี้จะกล่าวถึงประวัติของเฒ่าชลาตาชูชกซึ่งไม่ลุ่มหลังสกปรกตัวอับปีนิยมพบานมาเกิดตัวกระสือถือกำเนิดหนีมาเกิดที่บ้านทุนนาวิทติดเนืองกับเมืองคลิงครัฐบุรีก่อนที่จะมาเกิดในครรภ์ของนางพรามมณีก็เกิดเหตุอาเพศเป็นลางลายวันเพ็ญเดือนห้าฟ้าผ่าบนหัวเตาไฟฝูงเหี้ยก็ขึ้นมาไข่บนหลังคาแมวก็ไปออกลูกที่ให้

ไอ้หมาหรือก็ไปทำสังขยาอยู่ที่หัวบันไดอึ่งอ่างก็หลงกันไปขี่กันควักไข่หลงไปไข่ในองค์น้ำไส้เดือนตัวดำดำหรือก็ไปเลื้อยรุมรามอยู่ในหม้อข้าวฝูงกาก็พากันกู่กองล้องอยู่กากาฝูงแรงก็มาจับที่หลังคาล้วนแต่เป็นพญาแรงหัวร้านแดงจานเหนียงคอแดงมันให้เกิดเพศภัยไปทุกหนทุกแห่งก็เพราะไอ้ฤทธิ์แรงของคนอัปปีจังไหลมันจะมาเกิดจะมีควายหรือก็ไม่สมประกอบมันนอนหอบเหลือเดนหาให้ไถไล่ไถน้ำมันก็เอานอนแต่ขี้ไหลอยู่วันยังคำวันยังคำมีวัวก็ตัวเตี้ยต่ำนอนวันยังคำก็เพราะว่ามันเป็นไข่จะมีหมาก็หน้าเศร้ามันเห่าไม่ได้เพราะว่ามันเป็นใบต่อหมามันก็เลยกลายเป็นหมาบ้าจะปลูกข้าวก็กลายเป็นยาจะปลูกแตงกวาก็กลายเป็นขี้ไก่เสาเรือนก็ลดหลอดหลุดไปไททุนที่นี้จะกล่าวถึงวันที่ไอ้แม่ของมันแพ้ทองแม่ของมันแพ้ทองอยากจะกินของสมคันสมคันนึกอยากจะกินไส้เดือนจิ้มกับมะดันดองนึกอยากจะกินทอดมันฝรั่งมีนึกอยากจะกินแกงขั่วหัวเสือแหมมันนึกอยากจะกินสักกระเบือบวชชีนี่มันแม่มันนึกอยากแปลกๆโยมเพราะว่าคนไม่ดีมันจะมาเกิดเอาลวบลัดตัดใจความจะกล่าวถึงตอนที่วันมันจะคลอดวันนั้นเป็นวันพระแรม15ค่ำแม่มันนั่งเผาข้าวหลามอยู่หน้าบ้านไม่รู้ว่าแม่มันนั่งทางขาอีท่าไหนไอ้ชูชกจันไหลแล้วมันนั่งอยู่ในท้องแม่ของมันมันยื่นมือไปคว้าข้าวหลามไปสามกระบอกไปนั่งปอกกินในท้องแม่ของมันโยมโยมไม่ต้องไปนึกภาพตามนะเพราะว่าเขาอุปมาอุปไมยว่าคนไม่ดีเขาก็จึงอุปมาอุปไมยให้มันน่าเกลียดพอกินน้าพอกินข้าวหลามไปสามกระบอกมันก็ร้องบอกว่าหิวน้ำหิวน้ำแม่มันก็เลยกินน้ำตามไปอีกสิบขันแม่มันทำให้เกิดลันจวนปั่นปวดคันแม่มันหมุนเข้าเรือนไม่ทันก็เลยนั่งคลอดมันอีตรงนั่นแหละพอเบ่งพุทธหลอดหลุดไปใต้ถุนไปดินกระตุกคุกฝุ่นพอมันหมุนไปรับไว้ทันเสียงมันร้องจ้าจ้าแม่ท่านสมัยก่อนมันก็จะร้องว่าจามาจะจริงจามาจะจริงจาคงอย่างนี้ละโยมแม่พ่อมันก็เลยรับหมุนไปรับไว้ทันพ่อมันจึงตั้งชื่อให้สองชั้นว่าพ่อดอกอัญชันชูชกมีรูปร่างสกปรกเหมือนผีเปรตปลาก็ตลอกหน้าทุเลศไปสังเกตสังกาแข้งเข่าข้อขาก็มีแต่คดเนื้อตัวก็มีแต่ปุ่มไม่ได้ปดเหมือนผีป่าเขาบอกว่าเป็นบุรุษโทษ18ประการชูชกเนี่ยเคยคลอดมาวันแรกเนี่ยก็แก่เลยผมก็งอกตั้งแต่ออกมาฟันก็โยเหมือนฟันนะมาตาก็โหลลึกปากก็บานมันดอกชะบาหูก็เป็นน้ำหลวกขี้ตาก็เยอะน้ำมูกก็ไหลโอ้ยเป็นคนที่ถ้าเป็นยุคนี้สมัยนี้ก็คงไม่ได้เรื่องแล้วโยมแต่ชูโชคเนี่ยเขาบอกว่าชูโชคเกิดมาเป็นคนอาภัพอับวาสนา

ชูชกเนี่ยมันมีในร่างกายของมันเนี่ยมันคดถึง5คดด้วยกัน1คอคด2แขนคด3เอวคด4ขาคดอ้าวโยม5โยมคิดว่าอะไรมันคดเอาให้โยมคิดเอาเองเอาแต่กลัวโยมจะคิดไปเลยนิ้วมือนิ้วเท้ามันคดโยมนะนี่คือถูกชกแล้วโยมยุวดีแล้วก็ที่เป็นเจ้าภาพกันเนี้ยบอกโยมก่อนนะถ้าใครเอาเยี่ยงชูชกเนี่ยไม่จนนะส่วนมากโยมจะบอกว่ากันนี้ไม่ค่อยอยากเป็นเจ้าภาพเนี่ยโยมยุวดีพร้อมยุวคุณโยมเยาวดีและก็ครอบครัวและญาติพี่น้องที่มานั่งถ้าใครเป็นเจ้าภาพกันนี้แล้วถ้าใครบูชากันนี้ร่วมกับเจ้าภาพนะงวดหน้าไม่เฉียดเหมือนงวดนี้นะโยมนะ9060เนี่ยไม่เฉียดแล้วเพราะว่าอะไรโยมชูโชคเนี่ยมันอดอยากจริงแต่มันมีอีก3อด1ชูโชคเป็นคนอดทนโยมว่าชูโชคอดทนไหมชูโชคทำงานมีวันเสาร์อาทิตย์ไหมมีทำงาน8โมงเลิก5โมงเย็นไหมไม่มีนะโยมชูชกตื่นแต่เช้าก็ไปขอแล้วทำงานอดทนต่อมาชูชกมีความอดกลั้นใครด่าชูชกก็ไม่เคยโกรธอ้าวโยมเห็นชูชกไปโกรธใครไหมไปเอาคืนใครไหมเราอะด่าหน่อยเดียวเดี๋ยวมึงเดี๋ยวมึงคราวหน้ากูก่อนกูก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วไม่เคยนินทาใครนะชูชกโยมชูชกไม่นินทาใครนะไม่เหมือนสมัยนี้โอ้โหเห็นใครแต่งตัวดีๆใส่สร้อยคอเส้นเท่านิ้วก้อยตะกิดกันหัวเข่าแล้วมึงดูใหญ่คนนั้นรู้ใส่สร้อยคอเส้นเท่านิ้วก้อยมึงเชื่อกูเถอะไม่ใช่ของจริงหรอกยิ่งไปวัดยิ่งใหญ่เลยโยมเห็นใครหิ้วบิณฑโต5ชั้นตะกิดกันดูใหญ่คนนั้นดูแหมหิ้วบิณฑโตมา5ชั้นมึงเชื่อกูเถอะกับข้าวมี2ชั้นแรกอีก3ชั้นบนว่างเดี๋ยวมึงดูตอนกลับเต็มยันฝาเอากับข้าววัดไปกินกันนินทาจะชูโชคไม่เคยนินทาว่ากล่าวใครเป็นคนอดกลั้นต่อชูโชคเป็นคนอดออมได้เงิน100กระสาบเห็นไหมโยมเอาไว้กับ100กระสาบนี่มันเป็นเงินเท่าไรสมัยนี้อาตมาก็ยังไม่ทราบแล้วเก็บไว้เก็บหอมรอมริบเขาบอกว่าคนเราเนี่ยถ้าได้แขนกินศอกจะรวยถ้าได้แขนกินศอกกินแขนพอมีพอกินแต่ถ้าได้ศอกกินแขนเป็นหนี้ตลอดไปเรื่องเกรงชูโชคเนี่ยมันได้แขนมันกินแค่คืบเดียวมันจึงมีเงินเก็บไงอ้าวชูโชคเป็นคนอาภัพอาวาสนาเกิดมาตาใครเก็บไปเลี้ยงตายเกี้ยงไม่เหลือหรอเพราะชูโชคเป็นคนวาสนาสัชตาแรงใครอยู่ด้วยไม่ได้ตายหมดโยมชูโชคก็ต้องพึ่งกะลามาขอทานวันนี้ชูโชคมาสถานที่นี้จึงจะต้องขอทานในเนื้อเทียบเนื้อในกันนี้มีลองขอทานสักนิดหนึ่งโยมก็น่าจะรู้นะพระลองโยมจะต้องทำอย่างไร

ถ้าโยมไม่ได้เอาเงินมาตะกิดคนข้างๆบอกกูยืมเดี๋ยวกลับบ้านกูให้ดอกนี่ชูโชคมันร้องโยมไม่ใช่พระร้องเพราะฉะนั้นชูโชคก็ได้เงินแล้วได้100กระสาบหรือ100กระหาปณะได้เงินได้ทองแล้วเป็นลาภตามเข็นใจคันจะเอาไว้กับตัวหรือก็กลัวภัยคิดเห็นเล่ลวนแต่แกจึงรีบขออนุโมทนาสาธุนะโยมนะแม่โยมเอามาใส่ยามด้วยใส่ขันด้วยขออนุโมทนาสาธุกับญาติโยมโยมเอาใส่ขันไว้ก่อนก็ได้จ้ะเอาไว้ในยามเดี๋ยวมันจะล่วงขออนุโมทนาสาธุชูโชคให้พรนิดหนึ่งขอให้โยมอย่าต่ำกว่าคนอย่าจนกว่าใครความรวยวิ่งชนความจนวิ่งหนีสรรพเคราะห์ตัวนอกสรรพเคราะห์ตัวในสรรพเคราะห์บนถนนรถจนรถคว่ำสรรพเคราะห์ทางน้ำเรือล่มอับปางสรรพเคราะห์ต่างๆอย่าได้ย่ำยีสรรพเคราะห์ถูกปล้นถูกจี้ตีหัวสรรพเคราะห์คอขาดเลือดตกยางออกสรรพเคราะห์ถูกหลอกถูกโกงสรรพเคราะห์ไขมันเบาหวานความดันหายไปทันที Yeah.

วัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่7กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการตามพระราชดำริที่โรงเรียนวัดโยธีราชธารามจังหวัดนครนายกวันนี้เวลา 12:59 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนวัดโยธีราชธารามอำเภอเมืองนครนายกจังหวัดนครนายกในการนี้พระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติชั้นที่1แก่ครูและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานสนองพระราชดำริตามโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโรงเรียนวัดโยธีราชธารามเปิดสอนเมื่อปี2491ในระดับชั้นอนุบาลถึงระดับประถมศึกษาปีที่6ปัจจุบันมีนักเรียน129คนมีครูและบุคลากรรวม13คนนักเรียนมีพัฒนาการสมวัยมีความฉลาดทางอารมณ์ตามเกณฑ์ผลการสอบโอเน็ตของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6วิชาภาษาไทยและคณิตศาสตร์ใกล้เคียงระดับประเทศความภาคภูมิใจของโรงเรียนคือได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1กิจกรรมคัดลายมือภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6จากการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียนในการประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ2568ระดับภูมิภาคภาคกลางโอกาสนี้ทอดพระเนตรการแสดงนาฏศิลป์นักเรียนชุดงามศิลป์ถิ่นไทยเทิดไทยนารีรัตนาต่อจากนั้นพระราชทานเครื่องคอมพิวเตอร์แก่ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโคกลำดวนจำนวน3เครื่องเพื่อใช้ในการเรียนการสอนและพระราชทานสิ่งของแก่ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดโยธีราชธารามเพื่อนำไปใช้ในศูนย์จากนั้นทอดพระเนตรกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนอาทิกิจกรรมวิทยาการคำนวณการออกแบบเกมคอมพิวเตอร์เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้และได้รับความสนุกสนานกิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพเช่นการพับเหรียญโปรยทานการทำดอกไม้จันทร์การทำพรมอเนกประสงค์และการทำโคมไฟจากกะลามะพร้าวโดยมีปราชญ์ชาวบ้านก็ไปถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อสืบทอดด้านภูมิปัญญาเรื่องวัฒนธรรมประเพณีรวมทั้งให้เด็กได้ฝึกสมาธิความคิดสร้างและสามารถประกอบอาชีพได้จากนั้นทรงพระดำเนินไปทรงเปิดอาคารสหกรณ์นักเรียนซึ่งเป็นหนึ่งในอาคาร6แห่งที่กรมส่งเสริมสหกรณ์จัดสรรงบประมาณในการจัดสร้างขึ้นเพื่อส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนให้ได้ฝึกปฏิบัติด้านสหกรณ์ตั้งแต่การขายของการตั้งคณะกรรมการสหกรณ์โดยมีครูสอนการทำบัญชีและการจดรายงานการประชุมต่อจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังอาคารเรียนทอดพระเนตรกิจกรรมปฐมวัยไซแอนโชเรื่องการกักน้ำไว้ได้เป็นการฝึกทักษะทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานสำหรับเด็กอนุบาลกิจกรรมประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันเน้นให้เด็กได้รับประทานอาหารให้ครบ5หมู่เพื่อป้องกันภาวะทุพพโภชนาการการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรโดยนำวัตถุดิบที่มีในโรงเรียนและชุมชนมาสอนให้นักเรียนแปรรูปเช่นฟักเชื่อมเห็ดสวรรค์แหนมเห็ดและน้ำอัญชันมะนาวเป็นการฝึกความสร้างสรรค์การแปรรูปและเพิ่มมูลค่าให้กับวัตถุดิบต่างๆกิจกรรมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันมีการบริหารจัดการเกษตรสมัยใหม่โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพลดค่าใช้จ่ายควบคุมง่ายได้ทุกที่ทุกเวลาและรองรับการเรียนรู้ผ่านสมาร์ทฟาร์มการเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์เพื่อเป็นแหล่งอาหารโปรตีนที่มีประโยชน์แก่นักเรียนการเลี้ยงไก่ไข่อารมณ์ดีด้วยการเปิดเพลงมีสภาพแวดล้อมที่ดีไม่แออัดทำให้ไก่อารมณ์ดีไม่จิกกันได้ผลิตผลเพิ่มขึ้นและอาหารปลอดภัยกิจกรรมห้องสมุดประกอบด้วยกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่มีหนังสือบริการให้นักเรียนยืมไปอ่านตามที่ต่างๆในโรงเรียนกิจกรรมบันทึกการอ่านให้นักเรียนอ่านหนังสือสัปดาห์ละ1เล่มสัปดาห์ละ1เรื่องเพื่อฝึกให้นักเรียนอ่านหนังสืออย่างสม่ำเสมอและฝึกจับใจความและกิจกรรมนิทานจานเดียวให้นักเรียนสรุปเรื่องที่อ่านนำมาสร้างสรรค์ผลงานลงในจานกระดาษและนำเสนอผ่านการเล่านิทาน
ในการนี้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษานครนายกทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเอกสารสรุปผลการดำเนินงานโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารในพื้นที่จังหวัดนครนายกพร้อมกันนี้ผู้บริหารครูอาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนจำนวน19แห่งที่ดำเนินงานโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริเฝ้าทูลอองพระบาทรับเสด็จก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับทรงเยี่ยมราษฎรที่ไปเฝ้าทูลอองพระบาทรับเสด็จส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมทำนาทำสวนและปลูกพืชผักสวนครัวต่างนำสิ่งของต่างๆไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและปลาบปลื้มใจที่ได้เฝ้าทูลอองพระบาท

พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิตติคุณเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเพลวันนี้เวลา 11:00 นพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิตติคุณเสด็จไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารณวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารากรุงเทพมหานครรวม8รูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาเป็นพระราชนัดดาพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงปฏิบัติพระกรณียกิจต่างๆเพื่อทรงแบ่งเบาพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยทรงนำความรู้ด้านกฎหมายในประเทศและระหว่างประเทศมาคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยมุ่งเน้นการทำรงหลักนิติธรรมการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและการแก้ไขปัญหาสังคมอย่างยั่งยืนทรงเป็นแบบอย่างที่ดีและทรงเป็นแรงบันดาลใจแก่คนรุ่นใหม่อย่างแท้จริงพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลทรงเปิดงานล้านนาในศตวรรษแห่งการเปลี่ยนผ่านวันนี้เวลา 14:06 นพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปยังหอวชิราวุฒานุสรณ์ภายในบริเวณหอสมุดแห่งชาติเขตดุสิตกรุงเทพมหานครทรงเปิดงานล้านนาในศตวรรษแห่งการเปลี่ยนผ่านภายใต้โครงการพัฒนาฐานข้อมูลสถาปัตยกรรม100ปีภาคเหนือสู่การสร้างสรรค์การท่องเที่ยวเชิงแหล่งเรียนรู้ซึ่งสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติและมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกันจัดทำขึ้นโดยมีการจัดทำระบบฐานข้อมูลกลางและเชื่อมโยงเป็นเส้นทางการท่องเที่ยวเรียนรู้ผ่านเว็บไซต์มิวเซียมไทยแลนด์ประตูการเรียนรู้สู่ภาคเหนือซึ่งเป็นฐานข้อมูลดิจิทัลที่พัฒนาขึ้นเพื่อรวบรวมองค์ความรู้ด้านสถาปัตยกรรมวัฒนธรรมและแหล่งเรียนรู้สำคัญในพื้นที่ภาคเหนือเพื่อเชื่อมโยงองค์ความรู้สู่ประชาชนนักเรียนนักศึกษาวิชาการและนักท่องเที่ยวให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวกและทั่วถึงภายในงานจัดแสดงนิทรรศการจากลิลิตพายัพสู่ล้านนาอันศรีวิไลนำเสนอพัฒนาการทางประวัติศาสตร์สังคมวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมของดินแดนล้านนาในช่วงศตวรรษแห่งการเปลี่ยนผ่านอันสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนและมรดกทางวัฒนธรรมที่ยังคงส่งอิทธิพลต่อสังคมไทยในปัจจุบันในการนี้ประธานเกียรติบัตรแก่ผู้แทนหน่วยงานและองค์กรเจ้าของอาคารที่ได้รับคัดเลือกเป็นอาคารสถาปัตยกรรม100ปีทรงคุณค่าแห่งเมืองจำนวน9แห่งเพื่อเชิดชูคุณค่าแห่งมรดกสถาปัตยกรรมอันทรงความหมายต่อประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมของภาคเหนือตลอดจนยกย่องผู้มีส่วนสำคัญในการอนุรักษ์สืบสานและส่งต่อคุณค่าแห่งแหล่งเรียนรู้เหล่านี้สู่สาธารณชนโอกาสนี้ส่งร่วมฟังเสวนาในหัวข้อล้านนาเล่าเรื่องสู่พื้นที่การเรียนรู้ร่วมสมัยโดยมีผู้ทรงคุณวุฒินักวิชาการนักสื่อสารวัฒนธรรมและนักสร้างสรรค์ไปร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับคุณค่าของมรดกสถาปัตยกรรมล้านนาการสื่อสารองค์ความรู้ในยุคดิจิทัลกับคนรุ่นใหม่และการต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมสู่พื้นที่การเรียนรู้ร่วมสมัยตอบโจทย์บริบทสังคมปัจจุบันและอนาคตองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดา
วันนี้ณพระที่นั่งพิมายาในพระบรมมหาราชวังนายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในช่วงเวลาต่างๆดังนี้เวลา 7:00 นเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพรับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 17:00 นเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากพระเชตุพนวิมลมังคลารามณวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 นเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดพิยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปบทสวดพระพิธรรมที่ใช้เนื่องในการพระบรมศพและพระศพเป็นบทสวดพระพิธรรมทำนองหลวง7บทหรือ7คัมภีร์ประกอบด้วยพระธรรมสังคณีพระวิภังพระธาตุกถาพระปุคคลบัญญัติพระคถาวัตถุพระยมกะและพระมหาปัฏฐานปัจจุบันมี4ทำนองได้แก่ทำนองกะทำนองเลื่อนทำนองลากซุงและทำนองสรพัญญะท่านได้นำบทสวดพระพิธรรมใหม่คือบทสวดที่นำมาจากส่วนของบทมาติกามาสวดเพิ่มมีหลายบทแต่ส่วนมากวัดที่ใช้สวดจะนำมาเพิ่ม7บทเพื่อให้เทียบเท่ากันกับบทสวดพระพิธรรม7คัมภีร์เดิมที่เรียกว่าพระอภิธรรมเก่าพอนำมาสวดเพิ่มจึงเรียก

บรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10 นาฬิกาสำนักงานศาลยุติธรรมและศาลยุติธรรมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดกลางวัดลาดหวายจังหวัดสมุทรปราการวัดมงคลชัยพัฒนารามจังหวัดสระบุรีวัดวารินทรารามวัดดำวัดคำเขื่อนแก้ววัดป่าอุบลแก้ววัดมหาวนารามจังหวัดอุบลราชธานีวัดวิสิตบุญญาวาสกรุงเทพมหานครนวัดศรีจอมพลจังหวัดสกลนครสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10 รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา14:30 นคณะนักเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้ารุ่นที่26เทศบาลเมืองสองพี่น้องอำเภอสองจังหวัดสุพรรณบุรีชมรมนิสิตเก่าคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่น37สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและบริษัทบางกอกอินดัสเทรียลแก๊สจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดกัลยาณมิตรวัดประเสริฐสุทธาวาสวัดนำกระดานวัดพระไกรสีวัดเปรมประชากรุงเทพมหานครวัดคงคาวดีวัดบุญนารอบวัดท่าสูงวัดห้วยตรงพัฒนารามวัดทานน้ำฉาจังหวัดนครศรีธรรมราชสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา17:00 นจังหวัดนนทบุรีมูลนิธิสมเด็จพระพันวสาอิกาเจ้าบริษัทออโตโมทีฟเอเชียติกประเทศไทยจำกัดและบริษัทในเครือสมาคมนายหน้าสังหาริมทรัพย์ไทยและสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดเทวราชกุญชรกรุงเทพมหานครวัดอ่างทองวัดใหม่คลองตันประชาสรรค์วัดราชบำรุงจังหวัดสมุทรสาครวัดหนองย่างหมูวัดไทยจานสามัคคีวัดโคกปราสาทวัดป่าหนองม่วงวัดเมืองฝ้ายจังหวัดบุรีรัมย์และวัดเทพบุตรจังหวัดชลบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา19:00 นสมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเทพศิรินทร์มูลนิธิธรรมทานกุศลจิตและสำนักงานกฎหมายบริษัท Enlighten Corporation จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานคร4 รูปและวัด7 ยอดจังหวัดเชียงราย4 รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิคณะประชาชนตำบลดอนทองจังหวัดพิษณุโลกและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต1อำเภอเมืองอุตรดิตถ์จังหวัดอุตรดิตถ์ด้วยสำนึกในพระมหา
ากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อความอยู่ดีมีสุขของประชาชนโดยเฉพาะทรงส่งเสริมอาชีพที่เกิดจากภูมิปัญญาไทยภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งงานหัตถกรรมจิตร

กรรมจนเป็นที่มาของการก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกภูมิภาคทั้งยังเป็นการอนุรักษ์มรดกทางศิลปะของชาติมิให้สูญหายไปทางนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา8 นาฬิกาถึง20 นาฬิกาและขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาเครื่องแบบตามระเบียบคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิคณะครูบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบหมู่ดนิธิหัวใจบริสุทธิ์บริษัทไทยสมายบัสจำกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาอุตรดิตถ์เขต1จังหวัดอุตรดิตถ์และบริษัทอนิสาจำกัดด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปปการก่อเกิดประโยชน์ทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นอเนกอนันต์ทางนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8 นาฬิกาถึง21 นาฬิกาโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นในการนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารไปตั้งณบริเวณหน้าประตูอนงคลีลาเพื่อประกอบอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสูตรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสบลีกรมเมืองสุทานารีนาถมอบให้แก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันละ 2,500 ชุดในเวลา 11 นาฬิกาไปจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2569มูลนิธิชัยพัฒนาเชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่กำลังพลและครอบครัวของกำลังพลที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่ผ่านมามีประชาชนและกำลังพลได้รับผลกระทบทั้งบาดเจ็บและเสียชีวิตสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจโดยวันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายณฤทธิ์ถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ครอบครัวพลทหารอดิศรป้อมกลางสังกัดกองพลทหารราบที่1กรมทหารราบที่23กองพลทหารราบที่6ที่ได้รับบาดเจ็บทุพพลภาพจากการเหยียบกับระเบิดในพื้นที่ปราสาทตาควายอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ปัจจุบันพักรักษาตัวณภูมิลำเนาบ้านเลขที่25หมู่5ตำบลทุ่งสว่างอำเภอประทายจังหวัดนครราชสีมาการได้รับสิ่งของพระราชทานยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสดิษฐ์สวภาเอกเอี่ยมสินสวัสดีค่ะ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebookพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วมหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: แม็กเอาดินสอสีหนูไปค่ะ
1: แค่จะยืมแป๊บเดียวเดี๋ยวก็คืนแล้ว
2: หยิบของของตะวันไปเฉยๆนะเขาเรียกขโมยนะเมฆขโมยของคนอื่นตายไปต้องตกนรกนะเมฆ
1: นรกเหรอ
2: เหมือนอย่างในหนังสือไตรภูมิพระร่วงนี้หากใครทำดีก็จะได้ไปสวรรค์ใครทำชั่วก็ต้องตกนรก
1: กลัวนะครับเมฆไม่อยากตกนรก
0: ใครเขียนคะเนี่ยมีนรกกับสวรรค์ด้วย
2: พระยาลิกไทยกษัตริย์พระองค์หนึ่งในยุคสุโขทัยทรงเขียนหนังสือไตรภูมิพระร่วงไว้เพื่อเตือนใจให้ประชาชนได้รู้จักผิดชอบชั่วดีทรงศรัทธาในพระพุทธศาสนามากเลยนำหลักธรรมมาเป็นแนวทางในการปกครองบ้านเมืองเรียกว่าทศพิธราชธรรมยังไงล่ะ
0: คืออะไรล่ะคะคุณปู
2: ่ทศพิธราชธรรมก็คือคุณธรรม10ประการที่พระเจ้าแผ่นดินประพฤติปฏิบัติยังไงล่ะมีทั้งการให้ทานรักษาศีลการบริจาคมีความซื่อตรงอ่อนโยนมีความเพียรไม่ถือโทษโกรธเคืองไม่เบียดเบียนมีความอดทนและเที่ยงธรรมครบ10ประการพอดีใช่ไหมล่ะเมฆพระปฐมบรมราชองค์การของในหลวงรัชกาลที่9และรัชกาลที่10ที่ว่าเจ้าครองแผ่นดินโดยธรรมก็คือคุณธรรมทั้ง10ประการของพระมหากษัตริย์เพื่อดูแลคนไทยทั้งประเทศให้ร่มเย็นเป็นสุขยังไงล่ะ
1: เราไปดูของจริงกันเลยดีกว่าตะวันว่าสมัยนั้นเป็นยังไง
0: เฮ้ก็ได้แต่เอามานี่นี่ไอ้ชู
3: พิษณุโลกพุทธศักราช1905
1: ที่นี่ที่ไหนเนี่ยทำไมไม่เห็นมีคนเลย
0: นั่นสิเขาไปไหนกันหมดนะ
1: พี่สาวครับไปไหนกันมาหรอครับ
4: พวกเอ็งไม่รู้เหรอว่าวันนี้เป็นวันพระข้ากับแม่ข้าก็เลยไปทำบุญแล้วก็ฟังเทศชาวบ้านเขาก็ไปกันทั่วทั้งหมู่บ้านพวกเอ็งไม่ไปหรือ
1: ไปกันเยอะขนาดนี้ที่วัดสนุกหรือครับพี่สาว
5: เจ้าเนี่ยถามแปลกไปวัดน่ะได้บุญอิ่มอกอิ่มใจ

0: ไปเวลาฟังเทศพวกข้าก็จะได้รู้ถึงสิ่งไหนดีสิ่งไหนชั่ววันนี้บ้านเมืองเราอยู่กันอย่างสงบสุขเพราะพระยาลิไทยท่านสอนให้เรามีธรรมะเป็นเครื่องเตือนใจไม่ให้ทำชั่วและกลัวบาปตายไปจะได้ขึ้นสวรรค์ยังไงล่ะ
1: พระยาลิไทยทรงสร้างวัดสร้างพระพุทธรูปไปทั่วเมืองพวกเราก็เหมือนมีที่พึ่งทางใจเตือนสติให้ทำดีบ้านเมืองทุกวันนี้ก็สงบสุขวันหน้าพวกเองก็ไปวัดกับข้าสิ
2: ดีจังเลยค่ะว่าแต่วันพระหน้าคือเมื่อไหร่ล่ะคะโอ้แก่แก้วยังไม่ทันรู้คำตอบเลยพวกเราไปก่อนนะคะคุณปู่คะวันพระหน้าคุณปู่พาพวกเราไปวัดได้ไหมคะตะวันอยากไปฟังเทศค่ะ
3: เมกด้วยเมกด้วย
4: โอ้เด็กๆอยากไปวัดกันด้วยเหรอเอาสิดีเลยไว้ปู่จะพาไปนะ
2: เย
5: ้พระยาลิไทยทรงใช้หลักพุทธศาสนาปกครองบ้านเมืองทรงเขียนหนังสือไตรภูมิพระร่วงเล่าเรื่องนรกสวรรค์ทำให้คนไม่กล้าทำชั่วเพราะกลัวตกนรกเมื่อทุกคนทำความดีบ้านเมืองก็จะเจริญรุ่งเรืองคุณปู่บอกว่าทศพิธราชธรรมคือคุณธรรม10ประการของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ประพฤติเป็นแบบอย่างในความดีมาตั้งแต่สมัยพระยาลิไทยจนถึงปัจจุบัน

0: เดี๋ยวปู่เล่าเรื่องสนุกสนุกให้ฟังดีกว่า
1: สุโขทัยอีกหรือเปล่าเบื่อแล้วครับโอ้โหทุ่งนาเขียวขจีกว้างสุดๆไปเลย
2: นั่นไงนั่นไงไอ้หนูพวกเองเห็นเรือนั่นไหมเรือนั่นมาจากพิษณุโลกใช่ไหม
1: อยุธยานี่น่าสนุกเนาะไปที่อื่นกันต่อเถอะจะบ้าเหรอฉันว่าเรากลับกันดีกว่า

0: แล้วหนูไปทำยังไงล่ะให้แม่ดู
1: นี่ค่ะกระเป๋าหนูพังค่ะ
0: แล้วหนูไปทำยังไงให้กระเป๋าพังล่ะลูก
1: หนูก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะวันนี้โดนแม่ดุค่ะโดนดุว่าทำไมไม่รักษากระเป๋าให้ดีๆไม่งั้นฉันจะไม่ซื้ออะไรให้เธอแล้วนะถ้าเธอไม่รักษากระเป๋าดีๆแต่หนูก็ไม่รู้ว่าทำไมมันถึงพังได
0: ้แม่ก็ดุเขาเรื่องกระเป๋าเราก็เลยถามว่าอ้าวแล้วเราไปทำยังไงล่ะกระเป๋าถึงขาดเขาบอกไม่รู้ค่ะ
1: คุณยายเคยทำกระเป๋าพังไหมคะ
0: อ๋อเคยค่ะยายเคยทำกระเป๋าพังแต่กระเป๋ายายอ่ะมันเป็นกระเป๋าทำมาจากสารลูก
1: จากสารจากสารคืออะไรอะคะ
0: หนูอยากรู้ไหมล่ะว่าจากสารคืออะไร
1: อยากรู้ค่ะ
0: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวยายจะพาหนูไปที่ที่หนึ่งที่หนูจะได้รู้ว่าจากสารคืออะไรไปไหม
1: ไปค่ะ
0: โอเคไปเลย
1: สงสัยมากเลยค่ะว่าคุณยายใช้กระเป๋าเป็นยังไงตอนแรกก็คิดว่าน่าจะเป็นกระเป๋าขนสัตว์แล้วก็มีพวงกุญแจห้อยยายบอกว่ายายใช้กระเป๋าจักสารหนูไม่รู้ว่าจักสารคืออะไรแต่หนูคิดว่ามันเป็นขนสัตว์หยาบๆงงมาก
0: ตื่นเต้นค่ะดีใจที่เขาจะได้ไปทำกิจกรรมและได้ไปเรียนรู้ด้วย

0: ระเป๋าจักสานทำมาจากอะไร
1: การเดินทางของสองสาวคู่สีต่างวัยในวันนี้ไม่ธรรมดาอีกเช่นเคยเพราะเป็นการเดินทางไปเรียนรู้วิถีชีวิตการจักสานแบบดั้งเดิมของคนไทยที่อยู่ริมน้ำของภาคกลางซึ่งริมน้ำที่ว่านั้นคือแม่น้ำนครชัยศรีซึ่งไหลผ่าน3อำเภอคืออำเภอบางเลนอำเภอนครชัยศรีและอำเภอสามพรานด้วยความอุดมสมบูรณ์ของแม่น้ำสายนี้อาจกล่าวได้ว่านี่คืออู่ข้าวอู่น้ำของคนนครปฐมเลยทีเดียวแต่ถึงอย่างไรก็ตามในความอุดมสมบูรณ์ก็มีปัญหาที่อยู่คู่กันมาอย่างยาวนานนั่นก็คือบรรดาวัชพืชน้ำผักตบที่มีจำนวนมากเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าผักตบชวาที่ดูแล้วไม่น่าจะเอาไปทำอะไรได้จะกลายมาเป็นเครื่องจักสานแสนสวยได้อย่างไรคุณยายและคุณหลานก็ได้เดินทางมาถึงสถานที่ที่จะมาออกกำลังใจในวันนี้กันแล้วนั่นก็คือกลุ่มจักสานผักตบชวานครชัยศรีนั่นเอง
0: นี่ไงผักตบชวาที่เขาเอาไปทำจักสานที่กระเป๋ายายหนูเห็นใช่ไหมที่ยายหิ้วอยู่ทุกวันนี้นะเขาจะมีกรรมวิธีหลายอย่าง
2: จริงเหรอคะ
0: อ้าวป้าบุญน้อม
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: ค่ะ
0: นี่ผู้รู้จริงในด้านผักตบชวาที่เขาเอามาทำกระเป๋าลองถามคุณยายดูสิ
2: จริงเหรอคะที่เขาเอาผักตบชวาค่ะเขามาทำกระเป๋ามันจะทำได้ยังไงล่ะคะ
3: จริงสิตัดไปแล้วเราก็ไปตากให้แห้งแล้วก็มาอบอบแล้วสีมันจะสวยแล้วก็ไปสานอะไรก็สานได้กระเป๋าตะกร้าเฟอร์นิเจอร์อะไรก็ทำได้ทุกอย่างอ่ะ
2: จริงเหรอคะ
3: จริงสิอยากลองทำกระเป๋าไหมอ
2: ยากค่ะ
3: อยากก็ไปเลยไปหัดกันเลย
2: โอเคค่ะ
3: ไปลองกันเลย
2: ไปก
3: ัน
2: เยอะๆไปด้วย
1: และเทรนเนอร์ที่จะมาดูแลการออกกำลังใจในวันนี้ก็คือเทรนเนอร์บุญน้อมหญิงเก่งแห่งแม่น้ำนครชัยศรีคนนี้นี่เอง
3: นี่เลยอีบ้าคนเดียวที่นำมาในหมู่บ้านเนี้ยที่นำมาในอำเภอนครชัยศรีเนี้ยนี่แหละอีบ้าคนนี้แหละเขาห้าว่าบ้ากันอะไรนะเกี่ยวข้าวแทงดินแล้วยังได้เงินกินมานั่งทำกับอีผักโป่งมันจะได้กินได้อยู่อะไรปกติก็ไปช่วยเขาลิดลานลิดอะไรวันนั้นเขาบอกให้นั่งดูให้นั่งดูเขากำลังขึ้นตูดกันอยู่ทำไมไอ้เราความจำมันก็ไม่ละเอียดละอออะไรนักหรอกตอนนี้เรามาทำสิมันก็ไม่ดีมันเขาทำซื้อแบบมาซื้อตัวอย่างเขามาส่องใบก็มานั่งทำก็เลยก็มาห้าคนทางทำให้มันดีเองอะไม่ยอมแพ้เพราะมันรักด้วยใจมันรักอยากทำใครจะได้อย่าว่าไงก็จะทำแล้วย่างเราก็ไม่ต้องลงทุนมากไม่ต้องไปซื้ออะไรเราก็ตัดเอาเองอะที่ส่งเราก็มีที่ไปตัดลานที่ไปเอาตัวย่างน่ะเขาก็รับซื้อทำเสร็จแล้วก็ไปส่งให้เขา

ำหรับการจักสานสำหรับผู้สูงอายุแล้วนะคะการใช้สายตาในการจักสานเนี่ยเราก็อาจจะทำให้สายตาเราเมื่อยล้าง่ายนะคะวิธีการแก้ไขก็คือเราควรจะใส่แว่นตาที่ถูกกับค่าสายตาของเราเพราะว่าคนผู้สูงอายุส่วนใหญ่ทุกคนมีสายตายาวตามวัยนะคะมีมากมีน้อยไม่เท่ากันนะคะถ้าเราเพ่งอย่างเดียวโดยไม่ใช้แว่นตาเลยเนี่ยโอกาสสายตาเมื่อยล้ามันจะสูงมากนะคะ1เราควรใส่แว่นตาที่เหมาะกับค่าสายตาเรา2เราควรพักสายตาเป็นประจำทุกๆ 1-2 ชั่วโมงนะคะไม่ควรทำนานติดต่อกันเกิน 1-2 ชั่วโมงไม่งั้นสายตาเราจะเมื่อยล้าได้ง่ายนะคะเวลาพักสายตาก็แนะนำให้หยุดงานที่ทำอยู่ตอนนั้นนะคะแล้วก็มองไปที่อื่นๆรอบๆมองไปไกลๆค่ะเราเน้นว่าพักจากงานที่เพ่งระยะใกล้แล้วเราก็มองไปที่วิวทิวทัศน์ข้างนอกนะคะออกไปเข้าห้องน้ำเดินเล่นดื่มน้ำพักสายตานะคะแล้วค่อยกลับมาทำงานเหมือนเดิมโดยสิ่งแวดล้อมก็มีส่วนสำคัญนะคะต้องเป็นที่ที่แสงเพียงพอต่อการทำงานนะคะไม่ควรทำในที่มืดเพราะทำในที่มืดเราก็จะใช้สายตาเพ่งมากเกินไปนะคะแสงเพียงพอสิ่งแวดล้อมพักสายตาทุกๆ 1-2 ชั่วโมงนะคะแล้วก็ใส่แว่นที่ถูกต้องตามค่าสายตาอันนี้สำคัญการกระพริบตาบ่อยๆก็จะช่วยเหมือนกันค่ะช่วยให้ตาไม่แห้งเพราะเวลาเราเพ่งทำงานเนี่ยเราบางทีเราลืมกระพริบตาไปเลยกระพริบตาจะน้อยกว่าการใช้สายตาตามปกติเพราะฉะนั้นทำให้ตาแห้งได้ง่ายการกระพริบตาบ่อยๆเตือนตัวเองให้กระพริบตาบ่อยก็จะช่วยลดอาการตาแห้งจากการเพ่งตามองได้เช่นกันอีกส่วนหนึ่งที่เกิดจากการเมื่อยล้าจากการทำงานอันนี้น้ำตาเทียมไม่สามารถช่วยได้นะคะเพราะฉะนั้นควรทำทั้งสองอย่างควบคู่กันไปอาจจะหยอดน้ำตาเทียมด้วยแล้วก็พักสายตาเป็นช่วงๆด้วยแต่ถ้าคนไหนที่ไม่ได้มีน้ำตาเทียมใช้อยู่ไม่ได้มีอาการตาแห้งเป็นพิเศษเป็นประจำเนี่ยการพักสายตาอาจจะช่วยมากกว่าก็คือเราควรทำแล้วก็พักสายตาด้วยแล้วก็ค่อยกลับมาทำใหม่นะคะ

ดูท่าทางสองสาวจะพร้อมแล้วงั้นเรามาเริ่มออกกำลังใจกันเลยดีกว่าโดยกิจกรรมแรกของวันนี้ก็คือการไปหาวัตถุดิบซึ่งก็คือผักตบชวานั่นเองแต่การจะได้มาซึ่งผักตบชวาที่พร้อมสำหรับการนำมาจากสารนั้นต้องทำอย่างไรตามไปดูกันครับ

0: บชวาเขามาทำเป็นประโยชน์ได้อะคะ
1: เห็นเขาทำกันง่ายก็ทำสวยแล้วก็อยากทำมั่งแล้วก็ไปพยายามหาความรู
0: ้
1: เขาทำยังไงแล้วก็จำเขาตากแห้งแล้วก็เอามาอบสวยแล้วมันขาวอ่อนๆแล้วมันจะขาวแก่แล้วมันไม่ขาว
2: เหรอฮะแล้วเงี้ยต้องตัดอีกไหมคะเนี่ย
1: ตัด
2: นั้นไหนลองดูสิคะสอนยายหน่อยค่ะคุณป้าประนอมค่ะไหนตรงไหนคะเนี่ยตัดตรงนี้เห็นไหมแคที่แล้วก็อันนี้เราก็เลือกแต่อันนี้ใช
0: ่
2: ไหมฮะ
0: บริเวณนี้ผักตบชวามีเยอะไหมคะ
1: เยอะจ้ะ
0: อ๋อ
1: ตัดแล้วไม่ต้องซื้อเขา
0: อ๋อ
1: ตัดเองไม่ต้องซื้ออ
2: ๋อตัดเองไม่ต้องซื้ออ
1: ันนี้สวยเนี่ย
2: อันนี้สวยใช่ไหมฮะ

0: ูกเชือกแบบนี้ค่ะมีไว้ทำอะไรอะคะ
1: โยนแล้วก็ลากผักเข้ามา
0: สาธิตให้ดูหน่อย
1: ได้ไกลไง
0: ทำยังไงนะคะ
1: ป้าของโยนไม่ไกลโยนเลยนะ
0: ค่ะ
1: ก็ดึงเข้ามาหน้ามันยังไม่เปิด

0: ากแดดค่ะแห้งก่อนแล้วเข้ามาอบใช้
1: แล้วตากที่ไหนอะคะ
0: ไหนก็ได้ที่มีแดดอ่ะ
1: อ๋อโอเคค่ะงั้นเราไปตากกันเลยนะคะ
0: จ้ะ
1: พาไปกันค่ะ

0: ซีกจะแห้งเร็วกว่า
1: ขาซีก
2: อ่ะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงอะคะว่ามันพร้อมใช้แล้วอะค่ะ
0: อันนี้ก็แห้งแล้วแล้วก็เอาไปอบอบจะขาวแล้วก็ไปจัดสาร
1: อ๋ออย่างนี้เหรอคะ

0: หินที่ผูกเชือกค่ะเขาเอาไว้โยนจากนั้นก็ลากผักตบชวาค่ะก็ได้ช่วยถือผักตบชวาและก็ให้ยายตัดใบแล้วก็รากของผักตบชวาค่ะ
1: เมื่อเช้าเหรอคะก็ได้ไปเก็บผักตบชวากับพี่นอมกับคุณลุงตอนเก็บแล้วค่ะรู้สึกยุ่งยากมากค่ะใช่ไหมลากมาเสร็จเราก็ต้องมาเลือกตัดหางตัดหัวเสร็จก็เลือกอันที่แข็งแรงได้ช่วยทั้งตัดหัวผักตบตัดหางผักตบแล้วเลือกผักตบแล้วก็ไปลากเนี่ยคงไม่ได้อะค่ะพอดีลุงแกมาช่วยโอ้น้ำก็ไม่ค่อยดีน้ำเน่าก็ไม่คิดว่าผักตบอันนี้จะมาทำกระเป๋าได
2: ้และอีกเช่นเคยเราก็มีข้อมูลดีๆมาฝากกันเหมือนเดิมในปัจจุบันผลิตภัณฑ์จากสารจากผักตบชวาได้รับความนิยมมากในต่างประเทศเพราะคนต่างชาติก็ชื่นชอบในงานที่เรียกว่า handmade หรือสินค้าทำมือทั้งนี้ก็เพราะชาวต่างชาติจะเชื่อมั่นในคุณภาพงานฝีมือของคนไทยที่มีทั้งความปราณีตความงดงามและคุณภาพดีจากอดีตจนถึงปัจจุบันก็ได้มีการออกแบบสินค้าให้หลากหลายเพิ่มขึ้นมีรูปลักษณ์ที่น่าสนใจแต่อย่างไรก็ตามถึงแม้จะเป็นที่นิยมในหมู่ชาวต่างชาติแต่คนไทยกลับมองข้ามของแบบนี้ทำให้ผู้สืบทอดวิชาความรู้นับวันยิ่งจะน้อยลงก็มีแค่ผู้สูงอายุบางกลุ่มที่ยังคงอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นนี้สืบไป

0: มาติดตามกันต่อว่างานจักสานในวันนี้จะทำได้สำเร็จหรือไม่เพราะดูแล้วก็อยากเอาการเลยทีเดียวนะครับบวกกับการต้องใช้สายตาเพ่งลงไปและการนั่งนานๆดูจะเป็นอุปสรรคพอสมควรกับคุณยายในวัยนี้แต่ไม่ต้องห่วงนะครับมีหลานสาวน่ารักคอยดูแลเป็นอย่างดีมีหรือที่คุณยายจะไม่ไหว
1: ก่อนทำเนี่ยเราต้องเลือกต้นให้มันเท่าๆกัน
2: เลือกต้นให้เท่าๆกันก่อนใช่ไหมคะ
1: ถึงจะออกมาสวย
2: ถึงออกมาสวยแล้วทีนี
1: ้ถ้าใหญ่บ้างเล็กบ้างมันก็ไม่สวย
2: นะคะถ้าหนูอยากทำเนี่ยต้องทำยังไงคะพี่นอมสอนหน่อยนะคะ
1: ก็ทำนี่ไงขึ้นไปอย่างนี้ก่อน
2: ขึ้นไปอย่างนี้ก่อนใช่ไหมคะนี่เอาอันนี้สลับมาใช่ไหมคะ
1: ทำอย่างที่บอกขึ้นซ้ายลงขวา
2: ขึ้นซ้ายลงขวา
3: ขั้นตอนนี้เรียกว่าอะไรอะคะ
1: ขึ้นก้นจ้ะ
3: อ๋อแล้วน้ำเนี่ยค่ะมันมีไว้ทำอะไรอะคะ
1: จะฉีดนะมันนิ่มจ้ะ
2: ฉีดหรือยังคะเนี่ย
1: ฉีดแล้วค่ะแข็งแล้วแหละ
2: ค่ะแข็ง
3: อ๋อมันจะได้นิ่ม
1: จ้ะมาส่งไป
2: ขึ้นซ้าย
1: เดี๋ยวพอดีทีหลัง
3: ร้อนไหมคะป้าจ๋าย
2: ังค่ะยัง
3: เสร็จแล้วทำยังไงต่ออะคะ
1: ก็นี่ไงกำลังจะทำให้ดู
2: ตอกตะปูลงไปอีก
1: จะสอนอย่างนี้อันนี้ขึ้นเว้นต้นขึ้นต้นหยิบขึ้นต้นเว้นต้น
2: หยิบขึ้นต้นเว้นต้นแต่ฝั่งนี้ไม่ต้อง
1: เดี๋ยวไม่เต็มแล้วไปเอา
3: ดูไม่น่ายากนะคะหนูขอลองบ้างสิคะ
1: เอาสิคะ
2: เอาสิคะ
1: เอามือนี่กดไว้ดึงโน่นนี่กดไว้แค่ที่เบื่อไหม
3: น
1: ี่
3: ม
1: ัน
3: เป็นเรื่องของผู้ใหญ่เด็กก็ต้องเบื่ออยู
1: ่แล้วขึ้นไปเรื่อยๆอะเต็มก็จะเป็นแบบเนี้ยแล้วก็มาพันรังขึ้นสารแบบเนี้ย
3: อ๋อพอทำเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี
1: ้ใช่สวยไหม
3: โอ้โห
1: โอ้โห

0: ก็เหมือนกันนะ
1: ฮะ
0: ทำเป็นง่ายหมด
1: เหรอคะ
0: แต่นี่ไว้สำหรับทำหู
1: อ๋อนี่ไว้ทำหูและอันนี้ไว้ทำอะไรนะคะขึ้นข้าง
0: ตัด
1: อ
0: ๋
1: อ
2: ป้าลองค่ะแล้วถ้าเกิดจะถักแบบนี้ค่ะใช้เวลากี่วันนะคะถึงจะเสร็จ
3: จะใส่นี่วันเดียวก็เสร็จแล้ว
2: ฮะ
3: เป็นแล้วทำไม่ยากหรอกหัดเป็นแล้วทำไม่ยาก
2: หนูคิดว่าถ้าสำหรับหนูคง4วันยังไม่เสร็จแล้ว
4: พี่น้องนั่งแบบนี้ไม่ปวดเข่ามั้งเหรอคะ
3: ไม่ปวดปวดหลัง
4: เหรอโอ้แต่จะปวดเข่าอะค่ะเนี่ย
3: ปวดกระเบนเน็บ
4: ไม่ได้เลยปวด
3: ถ้าซ่านงี้นั่งเก้าอี้ไม่ได้
4: เหรอ
3: ไม่ถนัด
4: ไม่งั้นก็ต้องขอเหยียดขาค่ะ
2: ต
3: ัดต้นแต่งจ้ะตกแต่งสงสัยอะไรอีกถามให้หมด
2: อันนี้คือเสร็จแล้วใช่ไหมคะ
3: จ้ะเสร็จแล้ว
2: ก็คือพอเสร็จแล้วก็เอาไปใช้งานได้เลยใช่ไหมคะ
3: จ้า
1: พี่นอมคะกระเป๋าที่ทำเสร็จหมดทั้งหมดเนี้ยเราทำส่งที่ไหนบ้างคะ
3: ตอนนี้ส่งให้ฝรั่งเจ้าเดียวไม่ให้ส่งให้ใครเลย
2: อ๋อส่งให้ชาวต่างชาติ
3: เขามารับเองที่บ้านนี่แหละ
2: แล้วกระเป๋าใบนี้ราคาเท่าไหร่อะคะ
3: อันนี้เขาตีให้เอง750
2: โอ้750
3: ยังทำไม่ไหวเลย
2: สุดยอดอันนี้ค่ะราคาเท่าไหร่อะคะ
3: 300
2: สวยอะ
1: เอาไปใส่ผลไม้อะไรก็ได้นะคะ
3: นี่เขาไปทำอย่างนี
1: ้อ๋อไปทำกระเป๋า
3: แล้วเขาก็ใส่ซิปแล้วมีผู้ห้อย
2: นี่
4: หมู
2: นี่รสนิยมอ่ะ

0: และแล้วในที่สุดสองสาวสองวัยก็ทำภารกิจออกกำลังใจในวันนี้ได้สำเร็จแม้อาจจะไม่สวยอย่างมืออาชีพที่ทำกันแต่ก็ได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างไปในคราวเดียวทั้งความรู้ในการแปรรูปจากสิ่งที่คนมองว่าไร้ค่าทั้งการสร้างงานสร้างชุมชนทั้งการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ทั้งการอดทนในการทำอะไรสักอย่างให้สำเร็จและที่สำคัญคือการดูแลซึ่งกันและกันด้วยความรักในช่วงเวลาที่ลำบาก
1: โอ้โหได้หลายอย่างค่ะได้รู้ว่าการที่จะได้กระเป๋า1ใบเนี่ยมันจะต้องไปทำยังไงบ้างได้ช่วยตั้งแต่ไปเลือกผักตบแล้วก็ตัดแล้วก็ห่อมาตากแดดตากแดดเสร็จแล้วก็มานั่งทำมาเลือกเอาอย่างที่แห้งว่าจะต้องทำยังไงตอนทำกระเป๋าแล้วคะก็ยากเหมือนกันนะคะแต่ว่าถ้าเรารู้ขั้นตอนทำได้ก็เป็นค่ะ
2: ได้ช่วยหลายอย่างเลยค่ะก็ช่วยทำกระเป๋าช่วยทำเชือกช่วยฉีดน้ำค่ะร้อนไหมคะป้าจ๋าย
1: ังค่ะยัง
2: ตอนที่ทำกระเป๋านะคะโอ้โหมีบางขั้นตอนก็น่าเบื่อมากอันที่น่าเบื่อก็ตอนที่ต้องมานั่งถักซ้ำไปซ้ำมาน่าเบื่อมากเลยค่ะส่วนอันที่สนุกก็ได้ฉีดน้ำค่ะ
1: หลานเหรอคะเขาก็ฉีดน้ำแล้วก็มาช่วยเราสลับก้นตูดพับไปพับมาเขาเลยรู้ว่าคุณค่าของกระเป๋าแต่ละใบอ่ะมันเป็นยังไงมันได้มายังไงกว่าจะได้ต่อหนึ่งใบเหนื่อยแค่ไหนต้องโดนแดดร้อนต้องแบบเหนื่อยไหนจะต้องนั่งปวดแข้งปวดขาปวดหลังอีกกว่าจะทำเสร็จนะคะถ้ากลับไปเนี่ยเขารู้เลยเพราะว่ากระเป๋าของเขาเนี่ยมันขาดแล้วแม่เขาก็บ่นอยู่นั่นแหละไอ้เราก็เคยแต่ใช้กระเป๋าจากสารอย่างเงี้ยก็ไม่เห็นขาดก็เลยกลับไปว่าเดี๋ยวจะซื้อไปให้เขาสักใบหนึ่งให้เขาใส่หนังสือไปโรงเรียน
2: ตอนที่เห็นผักตบชวาก็คิดว่ามันก็แค่ขยะธรรมดาแล้วพอมารู้ว่าเขาทำกระเป๋าได้ทำตะกร้าได้นะตั้ง720ตั้งแบบ150 120อะไรแบบเนี้ยแพงมากแล้วแบบว่าโอ้โหรู้สึกเหมือนว่ามันมีมูลค่าเยอะมากเลยค่ะ
3: น่ารักก็สิมีอะไรอ่ะก็ไม่รู้เคยเห็นหน้าก็ถูกจะตาเขาอ่ะก็เขายังไม่เคยมันก็ดูเก้ๆกังๆกันเนาะหัดอีกหน่อยเขาก็เป็นเขาก็เก่งคนเราไม่เป็นกันทั้งนั้นน่ะมาใหม่ๆก็จะจับยังไงทำยังไงก็ไม่รู้แบบเดี๋ยวทำให้ดูเดี๋ยวเขาก็ทำได้

คือหมอแนะไม่ค่อยแนะนำให้นั่งอยู่กับพื้นเป็นเวลานานๆถ้าเป็นไปได้ก็อาจจะเอากิจกรรมต่างๆขึ้นมาทำบนโต๊ะเป็นนั่งเป็นเก้าอี้จะดีกว่าเป็นเก้าอี้ที่นั่งห้อยขาค่ะอย่างน้อยให้ขาเนี่ยงอไม่เกิน90องศาก็จะช่วยป้องกันเรื่องของข้อเข่าเสื่อมในระยะยาวได้ค่ะถ้าเกิดว่าต้องการที่จะออกกำลังกายเรื่องของข้อเข่าให้กล้ามเราต้องการออกกำลังกายให้กล้ามเนื้อข้อเข่าแข็งแรงก็คือจะเป็นนั่งห้อยขากับเก้าอี้แล้วก็เตะขาขึ้นเกรงค้างไว้เกรงเข่าค้างไว้นับ1ถึง10แล้วก็ผ่อนทำแบบนี้เนี่ย10ครั้งนับเป็น1เซตนะคะทำ2เซตเช้าเย็นหรือว่าบ่อยๆเพื่อให้กล้ามเนื้อเข่าแข็งแรงเพราะกล้ามเนื้อเข่าแข็งแรงแล้วเนี่ยก็จะทำให้การเดินการงอเข่าของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็ป้องกันไม่ให้ข้อเข่าเนี่ยเสื่อมก่อนเวลา

ในตอนต่อไปคุณยายและคุณหลานแสนสนจะพาไปออกกำลังใจกันที่ไหนเตรียมตัวเตรียมใจของคุณให้พร้อมแล้วออกไปด้วยกันพบกันใหม่ทุกสัปดาห์กับรายการ Work Hard ออกกำลังใจสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: รายการธรรมรสธรรมรัตน์เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์นำท่านผู้ชมมาที่วัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครค่ะมารับชมการเทศนาธรรมจากท่านเจ้าคุณพระเทพปฏิภาณวาทีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามนะคะในวันนี้ท่านเจ้าคุณจะได้เทศนาธรรมในตอนมหาเสน่ห์ตำรับใหญ่ขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ

ท่านผู้ชมก็เหมือนกันถ้าเราไม่มีศิลปะไม่มีอาชีพอย่าไปมีตำแหน่งท่านเกิดมาเป็นคนนะพระเจ้าบอกสิบปัญจวินัยโยศิลปะต้องมีและวินัยในศิลปะก็ต้องมีวินัยส่วนตัวก็ต้องมีวินัยในศิลปะต้องมีเรียกว่าวินัยในวิชาชีพนี่เรียกว่าเป็นการสอนสองพี่จะบอกน้องอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าอย่าสะสมอะไรเช่นพระเครื่องรายครามอย่าไปทำความชอบใจเพราะบางทีสิ่งที่น้องอยากได้เพียงนิดเดียวแล้วมีผู้มาให้อาจจะทำให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการผิดพลาดก็ได้และจะเป็นผลร้ายซึ่งแก้ไขไม่ได้และจะเป็นนิสัยซึ่งกำเริบเสบสารอาตมาก็เชื่อเพราะว่าท่านพูดด้วยเสียงที่แสดงถึงความเมตตาและรู้จักท่านตั้งแต่อาตมาเป็นเด็กวัดเป็นสมณีก็ปฏิบัติอย่างนั้นเรื่อยมาจนได้ขอพรท่านเจ้าอาวาสรูปเดิมที่ได้กล่าวแล้วว่าขอไม่ไปรับกิจนิมนต์ต่อมาเมื่อเป็นเลขานุการวัดก็ขอสงฆ์ว่าขอไม่รับกิจนิมนต์ภายในวัดนะครับเพื่อเป็นการประกันว่าผมจะทำความยุติธรรมให้เกิดขึ้นและจะให้ตามผลงานที่สะสมโดยผ่านเจ้าวาดในการกันกรองจะรวบรวมถวายให้แต่ถ้าผมมีกิจนิมนต์ไม่รับต้องมาคุยกันนะครับว่ามีปัญหาอะไรถึงไม่รับกิจนิมนต์ของผมคราวนี้ต้องคุยต้องจับเข่าคุยกันแล้วใหม่ๆก็ไม่เข้าใจท่านต่อมาก็เข้าใจเพราะเขาเองนั่นแหละเป็นผู้ได้รับความยุติธรรมและดึงคนที่ไม่เป็นธรรมให้กลับมาสู่กระบวนการที่เป็นธรรมจึงมีการแข่งขันความรู้ความสามารถกันการทุ่มเทเพราะการมีตำแหน่งนั้นไปแล้วเลยตามเลยเนี่ยอาจารย์อาตมาชื่ออาจารย์สวัสดิ์ตอนนั้นอาตมาเรียนหนังสืออยู่ที่เตรียมอุดมมหาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไม่ใช่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะท่านนะเตรียมอุดมมหาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งกระทรวงรับรองตอนนั้นก็ปี2520-25ถ้าจะสวัสดิ์ท่านไปเรียนอินเดียบางวันท่านก็เล่านิทานให้ฟังอาตมาก็จำแต่จำนามสกุลท่านไม่ได้แต่จำนิทานท่านได้ท่านบอกว่ามีที่บ้านนอกสมัยโน้นสมัยอยุธยาอยุธยาเป็นเมืองน้ำอยุธยาอ่างทองสิงห์บุรีสุพรรณชัยนาทปทุมธานีแม้แต่กรุงเทพมหานครก็เป็นเมืองน้ำเรียกมีฤดูน้ำท่วมน้ำเนี่ยก็มาอย่างหนึ่งฝนตกฤดูฝนพอฝนตกแล้วนะฮะฤดูน้ำมาพอฤดูน้ำมาแล้วฤดูน้ำขึ้นฤดูน้ำหลากแล้วบางทีอาจจะแถมด้วยน้ำท่วมสุดท้ายก็น้ำลงคนอยุธยาคนจังหวัดต่างๆนะที่กล่าวมาแล้วนี้ก็มักจะหาปลาแล้วสมัยโน้นเมื่อมีการเปิดประเทศให้คนจีนเข้ามาประกอบอาชีพได้ชาวจีนก็ลงเรือสำเภามาแล้วก็ลัดเลาะไปตามริมคลองต่างๆท่านผู้ชมก็จะได้ว่าในบรรดาขอบเขตริมทะเลริมแม่น้ำริมลำคลองจะเกิดชุมชนของคนจีนในการค้าขายในการติดต่อในการทำสวนผักในความเป็นช่างไม้ไปดูตลาดเขาเป็นตลาดของคนจีนเกือบทั้งหมดเพราะคนไทยเราขี้เกียจปลูกท่านแล้วไม่เมื่อปลูกไม่ได้ก็ไม่คิดจะทำเปลี่ยนแปลงในการปลูกคราวนี้ก็มีคนจีนคนหนึ่งมาอาศัยอยู่ในที่อยุธยามาเริ่มต้นจะทำอะไรท่านก็ไปสร้างกระท่อมเล็กๆมุงด้วยจากหรือสั่งข้าวก็เริ่มต้นชีวิตในเมืองไทยใหม่
และสิ่งที่คนจีนจะดำรงอยู่นั้นก็คือการดักปลาดักปลาด้วยอะไรท่านด้วยรอบด้วยรอบด้วยตาข่ายการดักปลานี่เขาเริ่มตั้งแต่หัวค่ำแล้วก็จะไปละข่ายเขาเรียกละข่ายตอนเช้ามืดนี่เป็นเรื่องทั่วไปถ้าทอดแหต้องทอดกลางวันถ้าช่างนางต้องช่างเช้ามืดถ้าเรือผีหลอกต้องเดือนหงายแล้วปลามจะวิ่งขึ้นพืชท่านวิ่งขึ้นมาในเรือเองถ้ายกยอต้องหน้าน้ำลดน้ำลงถ้าอวนก็เอาเปรียบเข้าไปหน่อยลากมันทั้งคลองก็อาจจะต้องทะเลาะกันถ้าดักรันใช้รันก็ต้องเอารันดักปลาไหลดักปลากระทิงคนที่เป็นบรรยากาศของอยุธยาซึ่งท่านผู้ชมที่อยู่ต่างจังหวัดไม่ใช่ถิ่นฐานบ้านนี้อาจจะไม่รู้แต่ท่านผู้ชมอายุเลยอาตมาหรืออ่อนฝ่าอาตมาสัก 6-7 ปีหรือเลยไปก็จะรู้สึกบรรยากาศนั้นมันเป็นจริงคนจีนคนนี้ก็ประกอบอาชีพดักปลาก็เอาตาข่ายเอาข่ายดักปลาไปลงมันต้องมีข่ายหยาบข่ายละเอียดเมื่อเอาไปลงแล้วก็ดักเขาเรียกดักอีกแบบหนึ่งเมื่อสักครู่เนี่ยท่านสองส่วนปลาจะได้เข้าใหม่ๆก็ดีถ้าประกอบอาชีพหรือเอาไปขายแต่ในเวลาต่อมาคนจีนก็เริ่มรู้สึกว่าในเมื่อปลามันก็เยอะแต่ทำไมเราได้ปลาน้อยลงเช้ามืดก็เฝ้าสงสัยโดยหารู้ไม่ว่าปลาที่จำนวนน้อยลงเนี่ยมันมีคนไทยนิสัยไม่ซื่อตรงคนหนึ่งนิสัยเอาเปรียบไปขโมยปลาคนจีนแหกูก็ไม่ทอดตาข่ายกูก็ไม่ลงอวนกูก็ไม่ดักยอกูก็ไม่เอารอบกูก็ไม่ลงรอบใช้อาศัยว่าไม่ลงทุนแต่เช้ามืดไปขโมยก่อนที่คนจีนจะตื่นแล้วขโมยแล้วเจ้านี่แผนการสูงท่านผู้ชมต้องจำไว้นะคนโกงแผนการสูงมันดักมันขโมยปลาได้แล้วมันก็กลัวความผิดเช้ามืดพอได้แล้วเอาปลาใส่เรือไปกำนันที่บ้านนั้นยังไม่ตื่นก็จัดแจงเอาปลาไปแขวนไว้ที่บ้านกำนันแล้วมันก็แบ่งครึ่งทุกวันไปวันไหนได้ตัวเดียวตัวใหญ่ๆมันแบ่งครึ่งตัววันไหนได้สองตัวมันเอาตัวหนึ่งไปแขวนหน้าบ้านกำนันตัวหนึ่งวันไหนได้สามตัวมันแบ่งตัวครึ่งวันไหนได้สี่ตัวมันแบ่งสองตัวแล้วมันก็พายไปโดยกำนันไม่รู้กำนันตื่นเช้ามาเห็นปลาอยู่หน้าบ้าน

ถามเมียเอ้ยแม่มึงไปดูซิว่าใครเอาปลามาแขวนไว้หน้าบ้านเมียก็บอกไม่รู้สิพี่ไม่รู้ใครมาแขวนเฮ้ยเดี๋ยวมันคงมาเอามั้งสายแล้วก็ไม่มาเอาคนนั้นบอกเอออาจจะมีใครผ่านมา

ประมาณ10ตัวแล้วมาเลือกเอาตัวงามๆไอ้ปลาสิวปลาสร้อยมันไม่แหวนท่านมนุษย์ตัวงามๆปลาตะเพียนก็แบบหน้าเดือดสิบว่าไข่เต็มพุงเชียวท่านเอามาต้มใส่บัวเข้าฮะถ้าได้ปลาช่อนมามันก็ปลาช่อนไปแขวนมันเลือกตัวงามๆไปแขวนมันกำนันก็จะได้ปลาทุกวันโดยไม่รู้ว่าใครเป็นคนเอามาไว้แต่ก็อิ่มเอมเปรมใจว่าเรามันปฏิบัติหน้าที่ราชการมาคงมีคนมาศรัทธาเริ่มใส่แต่มันไม่อยากเจอหน้าเมียก็ได้ทำกับข้าวทุกวันโดยไม่ต้องไปหาเหมือนกันท่านคนจริงก็สงสัยปลาไปไหนวันหนึ่งก็ต้องคิดว่าต้องมีหัวขโมยก็เลยไปซ่อนตัวไว้ในริมคลองที่ดักปลาพอเช้ามืดก่อนเวลานั้นไอ้หัวขโมยนี่ก็มาอีกแล้วเหมือนเดิมท่านคนจีนูอสังเกตอ๋อไอ้หมอนี่นั่นเองบ้านไม่ไกลกันนี่คนไทยเจ้าถิ่นพอรู้แน่กระจายนะเช้ามืดวันนั้นคุณก็เตรียมเชือกมาเลยท่านคะแนนที่คนไทยคนนี้ระข่ายไอ้การระข่ายระตาข่ายนี่มันต้องมีไม้กรีดนี่ท่านมีไม้กรีดแล้วเอาอะไรเอาอกคว่ำกับหัวเรือเขาต้องนอนคว่ำกับหัวเรือเลยอีปาบเขาเลยเลยอีปาบท่านพอได้ปุ๊บโยนได้ปุ๊บโยนแพร่เรือโอขณะที่นายคนจีนก็พายเรียบมาข้างหลังโดยคล่อมคนไทยมัดมือเลยมัดเท้าเลยเมื่อมัดมือมัดเท้าแล้วก็จัดแจงพายไปที่บ้านกำนันพอเช้าวันรุ่งขึ้นวันนั้นกำนันไม่ได้ปลาก็ไปบอกกำนันว่ากำนันนะอีกคงไทยของเนี่ยนะมันขโมยปลาอ้วนนะกำนันตั้งตักสิงนะอ้วนสังเกตว่าอ้วนหลักปลาทีไรนะพอไปท่านผู้ชมชี้ขายแม่งรักทุกวังเลยมันต้องมีชี้ขายนะขอท่านขอพระท่านผู้ชมด้วยนะมันต้องมีชี้ขายนะแม่งรักทุกวังเลยอ้วนเลยจับมาส่งกำนันในกำนันตั้งตักสิงให้อ้วนนะกำนันเขาจำเป็นต้องตัดสินแต่การตัดสินนั้นเนี่ยเขามีธรรมเนียมอยู่ว่าต้องตัดสินให้ชาวบ้านเขารู้ว่าเกิดโจรกรรมขึ้นในหมู่บ้านกำนันจึงนะจึงตีเกราะหรือตีระฆังหรือเขาจะมีสัญญาณกันแล้วกันท่านไม่ตีเกราะก็ตีระฆังหรือตีกลองถ้าสัญญาณนี่เป็นการรู้กันเพราะฉะนั้นสัญชาตินี่ท่านผู้ชมต้องเข้าใจว่าพระเนี่ยเวลาตีกลองตีระฆังเนี่ยให้เข้าใจให้เข้าใจว่าตียังไงตีระฆังเช้ามืดตียังไงสามราเนี่ยตียังไงไม่ใช่หัวระฆังแป้งแป้งแป้งแป้งแป้งแป้งแป้งแป้งแล้วก็จบมาระฆังก็ใช้ไม้จริงมาทำบางทีก็เอาเหล็กมาดัดครับเสียงมันแสบแก้วหูมันไม่เพราะเขาต้องใช้เง่าไผ่เงาไผ่เหลืองออกมาขุดมาแล้วตัดแล้วแต่งเกลาแล้วขวานเนี่ยเฉาะด้านหัวของมันเฉาะได้สองข้างท่านแล้วก็เอาค้อนติดๆให้มันนิ่มเวลาตีแล้วมันจะได้ดังงางงางไม่ใช่แป้งแป้งแป้งแป้งมันไม่เป็นเสียงระฆังท่านนะแล้วระฆังเขาจะหล่อยังไงขนาดความสูงที่เสียงมันจะผ่านไปถึงประชาชนเป็นยังไงนี่ระฆังถ้าตีระฆังฉันข้าวตอนเพลงหลังจากตีกลองแล้วทางข้าต้องกินไอ้มนต์หรือเวลามีการสวดนิมนต์พระไปสวดมัตติกาบังสกุลต้องตีสามราคันนี้เร็วกว่าชาวมืดกลองนะตีไงท่านกลองก็รัวสักหน่อยหนึ่งก่อนแล้วก็ตีสามรากลองเพลงแต่เวลาย่ำค่ำต้องตีสี่ทีตะลุ่มตุ่มตุ่มแล้วระฆังก็ต้องตีพร้อมกันในตุ่มสุดท้ายต้องใช้สองมือตีท่านนี่ก็เรียกการตีระฆังพระเดชพระคุณอดีตเจ้าวาดวัดเทพศิรินทร์
รูปหนึ่งท่านเล่าให้ฟังบอกพระเนรเดี๋ยวนี้ก็ตีระฆังกัน

ไม่เป็นตีละครั้งก็ไม่เป็นถ้าบอกว่าบางรูปก็ตียืดหยาดไปตีละครั้งแล้วหมามันก็ลุกขึ้นมาหอนพอลุกขึ้นมาหอนเสร็จแล้วครับมันโอ้ยตียืดหยาดหมามันหอนจนขันตะไคร้คลางอ่ะไอ้นี่ก็ยาวไปปกติลวกๆนะแป้งแป้งแป้งแป้งแป้งแป้งแป้งแป้งแป้งแป้งแป้งแป้งหรืองางงางงางงางพอหมาตื่นมาจะหอนสักหน่อยเอาจบสามลาแล้วไม่ได้หอนท่านตีระฆังมันหอนพอดีพอดีเพราะเป็นธรรมเนียมพระแล้วระฆังก็ต้องเสกด้วยนะท่านนะสี่ปุ่มของระฆังสี่ทิศเนี่ยโบราณเขาทำเป็นอะไรฮะทำเป็นรูปเท้าจตุรังค์สี่หรือถ้าไม่เป็นเท้าจตุรังค์ทั้งสี่ก็ต้องมีหัวพญานะตรงและซุ้มระฆังเนี่ยท่านจะต้องมีอะไรฮะมีบริวารของท้าวจตุรกบาลปฏิสารอยู่บางกรณีเขาทำเป็นยันเลยท่านจะลงเลขยันจะลงยันอะไรก็แล้วแต่ยันเขาเรียกยันหล่อแล้วมาเสกระฆังตีไปแล้วจะได้ขับเสด็จจันไรเกิดเสน่ห์จะได้ไม่อดอยากแต่ถ้าระฆังกองรัวโดยไม่นะโดยที่สัญญาณกันไว้แล้วนะฮะไม่เป็นสำเลยก็แสดงว่าอาจจะเกิดไฟไหม้อาจจะเกิดอะไรขึ้นกับวัดชาวบ้านก็จะไปแต่ถ้าเกิดจันทรคาตสุริยคาตก็ต้องตีอีกแบบหนึ่งทีนี้ชาวบ้านก็จะรู้ล่ะตีเพื่ออะไรเพื่ออะไรให้พระรู้คลายเขาเรียกสุริยุปราคาสุริยคาตกับจันทรคาตก็ต้องตีให้เป็นอันนี้ในหนุ่มๆกับพันหนุ่มชอบตีเพราะมันเยอะดีท่านใช้เวลาเยอะดีพอมันจะคืนพอมันจะคลายเนี่ยกันนี้ตีกันมือพองนะท่านบางคนก็ตีเกาะครอบปี๊บกันไปปัจจุบันนี้ละจะเป็นวิทยาศาสตร์ข่าวเธอท่านบางทีมันเกิดของวันมาอาทิตย์ก็ตีหนึ่งเป็นสัญญาณอย่างหนึ่งสองปลุกคนให้ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นจะได้มองท้องฟ้าสามพูดผีปีศาจเนี่ยมันเคยออกมาตอนมืดๆงงเย็บแค่ขอมันไม่ได้ฟังเสียงระฆังเสียงกลองแล้วมันหนีตะเลิดเปิดเปิงไปหมดแล้วท่านคิดเยอะๆประเพณีไทยๆคิดเยอะๆท่านมันมีเหตุมีผลเมื่อกำนันตีเกราะแล้วชาวบ้านก็มาประชุมกฎหมายสมัยก่อนเขาเขียนเป็นคำกลอนเนี่ยท่านเมื่อชาวบ้านประชุมกำนันก็เปิดคำพีกฎหมายขึ้นมาก็ถามคนจีนก่อนว่ามันไปลักไปเขาเป็นจะก็เล่าไปคราวนี้กำนันต้องซักจำเลยแล้วว่าไงตามที่คนจีนเขาฟ้องเนี่ยมึงไปขโมยของเขาเนี่ยมึงไปขโมยจริงหรือเปล่าไอ้คนไทยขี้ขโมยมันนั่งเฉยท่านมันนั่งเฉยแล้วมันก็พูดนะพูดออกมาเสียงปานกลางเหมือนท่องคาถาตัวเดียวครึ่งตัวสองตัวตัวสามตัวตัวครึ่งสี่ตัวสองตัวห้าตัวสองตัวครึ่งหกตัวสามตัวกำนันบอกว่าไม่ใช่กูถามมึงให้มึงให้การอะไรของมึงเนี่ยตัวเดียวครึ่งตัวสองตัวตัวสามตัวตัวครึ่งสี่ตัวสองตัวห้าตัวสองตัวครึ่งมึงตอบสิมึงไปขโมยเขามาหรือเปล่าในเมื่อเขาจับมึงได้เงี้ยแล้วปลาก็อยู่ในเรือมึงแล้วก็ตาข่ายก็อยู่ในเรือมึงตอบมาสิตัวเดียวครึ่งตัวสองตัวตัวสามตัวตัวครึ่งสี่ตัวสองตัวภาวนากำนันเอ๊ะมันตอบมันภาวนาหลับตานึกถึงตายแล้วไอ้ที่ปลามาอยู่หน้าบ้านเราเนี่ยไอ้หมอนี่นี่เองก็นึกในใจถ้าเราตัดสินให้มันผิดตามกฎหมายเดี๋ยวมันไปแฉว่าเราได้รับส่วนแบ่งมันมาแบ่งให้เราและคนทำชั่วมันมีหลักฐานมันก็คงจะไปเล่าให้ใครฟังบ้างละแผนการของคนชั่วเนี่ยมันไม่ยอมแล้วท่านคนทำความชั่วเนี่ยแผลมันเยอะตำรวจต้องเก่งกว่าอัยการต้องเก่งกว่าผู้พิพากษาต้องเก่งกว่าไปดูภาพยนตร์ความชั่วแต่ละอย่างเนี่ยติดตามภาพยนตร์เรื่องเปาบุญจิ้นเรื่องการสืบสวนเรื่องทนายความบนศาลเถอะอาตมาชอบดูท่านชอบดูหนัง

ประเภทนี้การตามหาฆาตกรเนี่ยชอบดูเพราะเขาเขียนละเอียดเชอร์ล็อกโฮมส์ไม่ชอบดูท่านชอบอ่านถ้าเราตัดสินไปทำไงความเป็นกำนันของเราก็หลุดสิแต่มันก็จำเป็นต้องตัดสินอ่ะคนจีนกับคนไทยและลูกบ้านข้าจะตัดสินแล้วทุกคนตั้งใจฟังกฎหมายมีว่าอย่างนี้คนจีนดักปลาข้างทางถูกคนไทยขโมยไปกินบ้างไม่เป็นไรปิดศาลคนจีนก็เอามือเกาหัวสิท่านผู้ชมอะไรวะว่าเป็นคนจีนลักปลาข้างทางถูกคนไทยขโมยไปกินบ้างไม่เป็นไรกฎหมายเมืองไทยนี่แม่งแปลกๆว่ะแม่งแปลกๆมันมีส่งแบ่งด้วยนะไม่ใช่ภาษีมันมีส่งแบ่งนะเอาคนไทยมีสิทธิพิเศษฝั่งคนจีนนะแต่ก็พูดไม่ได้ท่านเริ่มเก็บความอัดอั้นไว้ไอ้คนไทยมันโกรธนี่ท่านมันเสียหายขายหน้าไปทั้งหมู่บ้านแล้วก็ลือๆกันไปใครเดินไปทางไหนไปทางไหนก็ลือกันไปนะว่าไอ้คนไทยโดนฟ้องโดนคนจีนจับโดนฟ้องมันแค้นมันแค้นคนไทยพอคนจีนคนจีนก็ยังดักปลาเหมือนเดิมท่านไอ้คนไทยรู้เนี่ยนะตีสี่คนจีนต้องไประคายนะต้องไปเอารอบขึ้นอย่างนั้นเลยมึงอย่าอยู่ประเทศไทยเลยกวางบ้านขออภัยท่านผู้ชมฟังบ้านแม่มเถอะก็จัดแทงเอาก้อนดินใหญ่ๆท่านพอเรือไปกลางทุ่งที่คนจีนอยู่ไม่ใช่การทุ่งพายเรือไปที่อะไรฮะที่แพคนจีนเขาอยู่แพนี่ท่านที่บอกบ้านพี่เป็นเรือนแพนั่นแหละสมัยก่อนมันอยู่กันได้ อยู่กันได้แต่ต้องขออนุญาตด้วยสมัยนี้ไม่ได้นะท่านสิ่งปฏิกูลมันลงไปในแม่น้ำระบบขับถ่ายบ้านริมน้ำต้องใช้ระบบส้วมอะไรส้วมสมัยใหม่ระบบจุลินทรีย์ถังแซกใครเป็นรัฐมนตรีใครเป็นผู้ว่ากทมหรือใครที่มีหมู่บ้านริมน้ำหรือร้านอาหารเนี่ยต้องใช้ถังแซกท่านแล้วก็ดึงน้ำขึ้นมาลดต้นไม้ไม่ใช่ว่าปล่อยเป็นตามนั้นต้องต่อท่อขึ้นมามันสลายแล้วไม่ใช่ไปปล่อยลงในแม่น้ำลำคลองมันเสียหายท่านมันเป็นสารประโยชน์ก็ไปฟังบ้านคนจีนคนจีนกลับมาบ้านโดนกว้างหลังคาทะลุวันที่2มันต้องมาอีกคนไทยไม่หายแค้นไปคว้าขณะที่คนไทยกำลังคว้าคนจีนมันจับตัวท่านมัดใส่เรือไปหาคำนันเลยเมื่อไปหาคำนันเสร็จแล้วก็ฟ้องเหมือนเดิมไอ้คนไทยก็ให้การเหมือนเดิมคำนันก็คิดเอาอีกแล้วเว้ยไอ้นี่ก่อแต่เรื่องแต่จำเป็นต้องตัดสินก็เลยบอกเอาทุกคนฟังคำตัดสินกฎหมายว่างี้คนไทยขว้างบ้านเจ๊กแต่ไม่ถูกหัวเด็กไม่เป็นไรเอาเครียดอีกแล้วนะกลับไปบ้างนะเอ๊ะเมืองไทยกฎหมายแม่งแปลกๆว่ะโอ้ไม่ถูกหัวเหล็กไม่เป็นไรอ้าวบางไอ้นี่มันก็ไม่มีเหล็กเนี่ยไม่มีเด็กชี้ขายโอ้ขว้างบ้างไอ้คนจีนก็เช้ามือก็ไปจัดแจงเตรียมดินไปฟ้างบ้านคนไทยไอ้คนไทยมันระวังตัวอยู่แล้วท่านผู้ชมขณะที่คนจีนกำลังคว้างนะฮะก็จับตัวคนจีนไปส่งกำนันกำนันก็เรียกชาวบ้านมาเมื่อซักไซส์ละเลียงนะคนจีนก็บอกเนี่ยมันโอ้คว้างบ้างมั่งเพราะบ้างไม่มีเหล็กบ้างมั่งไม่เหล็กไอ้คนไทยฟังกูแพ้แน่ตัวเดียวครึ่งตัวสองตัวตัวสามตัวตัวครึ่งสี่โอ้โหมันแทงใจท่านแทงใจกำถ้ามันเปิดเผยตำแหน่งกำนันหลุดแน่อ้าวกูจะตัดสินกูจะตัดสินทุกคนฟังคนจีนกว้างบ้านคนไทยผีเรือนตกกระจายปรับสินใหม่12 บาทปิดศาล

0: 看见阿妹教我，啊，切开啊，红太呢，咩咩咪叻，但咩咪皮哇，佢个有问题呐，佢都弄烂嘅呢，夹ประเทศจีนดีกว่า。แล้วกฎหมายไทยมันจะเสียไหมท่านเทียบอาตมากล่าวมานี้ไอ้สองคนไอ้คนนั้นมันไม่ซื่อตรงแต่มันมีแผนกำลังคิดว่าเลยตามเลยได้ตามได้ตามบารมีผลสุดท้ายเป็นไงท่านผู้ชมคนดีๆมันก็ไม่อยู่ความยุติธรรมมันก็เสียไปเพราะฉะนั้นการที่ท่านสมเด็จจอมไตรพระสัมมาเจ้าตรัสสอนนี้อาตมาจึงยกเป็นเรื่องประกอบแต่เรื่องประกอบนี้ก็ยังมีอีกเพื่อปลูกฝังความซื่อตรงแสดงพระธรรมเทศนามาบัดนี้สมสมัยได้เวลาขอยุติพระธรรมเทศนาลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี
1: ้คุณผู้ชมคะกรณียเมตตสูตรนับว่าเป็นสิ่งที่เราควรนำมาศึกษาทำความเข้าใจค่ะเมื่อศึกษาแล้วก็ควรนำมาพิจารณาตนเองเตือนใจเตือนตัวให้ประพฤติปฏิบัติดีเราก็จะอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขนั่นเองนะคะวันนี้เวลาของรายการธรรมรสธรรมรัตน์หมดลงแล้วค่ะการเทศนาธรรมในตอนมหาเสน่ห์ตำรับใหญ่ยังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะสามารถรับชมได้ใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: ถ้าวันหนึ่งเราจำเป็นต้องลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund เราจะมีทางเลือกและขั้นตอนอย่างไรดูคำตอบได้ในคลิปวิดีโอนี้ครับ

วัสดีครับผมธนศิริวรังกูลนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund ครับเริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.ครับโดยปกติแล้วนะครับการจะลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นมีอยู่2รูปแบบด้วยกันนะครับผมแบบแรกเลยนะครับคือการลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบไม่ได้ออกจากงานนะครับผมในกรณีนี้ครับมักจะเกิดขึ้นตอนที่เราต้องการนำเงินก้อนเนี่ยออกมาใช้นั่นเองแต่ตรงนี้ก็จะมีปัญหาตามมาอยู่2ข้อนะครับผมข้อแรกก็คือเงินสำรองฉุกเฉินหรือว่าเงินสำรองเพื่อการเกษียณเนี่ยเราก็จะไม่เพียงพอนะครับแหมเสียดายเหลือเกินนะครับอุตส่าห์เก็บมาตั้งนานนะครับผมและที่สำคัญครับต้องนำเงินในส่วนของเงินสมทบและเงินผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นนั้นมาคำนวณนะครับเพื่อเสียภาษีด้วยนั่นเองครับผมหลักข้อที่2นะครับการลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนื่องจากออกจากงานด้วยคนเราครับการเปลี่ยนแปลงงานนั้นเป็นเรื่องปกตินะครับผมแต่ว่าก็จะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะครับที่เราต้องนำเงินในส่วนของเงินสมทบนะครับและเงินผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นนั้นนำมาเสียภาษีบุคคลธรรมดาเช่นกันครับผมดังนั้นนะครับหากตัดสินใจจะลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดก็ตามนะครับผมย่อมมีภาระทางภาษีเกิดขึ้นตามมาด้วยครับผมแล้วเราต้องเสียภาษีอย่างไรเมื่อออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับเดี๋ยวผมจะตอบคำถามนี้ให้เลยนะครับผมซึ่งโดยปกติแล้วครับการออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นนะครับจะได้รับเงินมา1ก้อนนะครับผมซึ่งเงินก้อนนี้ครับเราสามารถแบ่งออกมาได้เป็นทั้งหมด4ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกเลยนะครับก็คือเงินสะสมที่เราสะสมทุกเดือนไปนั่นเองนะครับส่วนที่2ครับคือเงินสมทบครับที่ได้รับจากนายจ้างสมทบเข้ามานะครับส่วนที่3ครับคือเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมและส่วนที่4ครับเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบนั่นเองนะครับผมสำหรับส่วนที่ไม่ต้องนำมาคิดเสียภาษีนะครับผมนั่นก็คือเงินสะสมนั่นเองเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเป็นเงินที่เราสะสมได้เองในแต่ละเดือนนะครับดังนั้นครับเงินส่วนนี้จึงไม่ถูกนำมาคิดภาษีครับแต่เงินที่เหลือส่วนอื่นๆ3ส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินสมทบนะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบนะครับจะต้องนำมาคำนวณภาษีด้วยครับผมโดยนำมารวมกันนะครับถือว่าเป็นเงินได้ที่ได้รับจากการทำงานนั่นเองครับแต่ในกรณีที่ลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนื่องจากลาออกจากงานด้วยนะครับจะมีสิทธิในการคำนวณภาษีที่แตกต่างกันครับระหว่างพนักงานที่ทำงานไม่ถึง5ปีกับคนที่ทำงานเป็นระยะเวลาตั้งแต่5ปีขึ้นไปนะครับผมซึ่งในส่วนนี้เดี๋ยวเรามีตัวอย่างให้ชมกันครับจากตัวอย่างนะครับผมนาย A มีรายได้ทั้งปีทั้งหมดนะครับ 1.2 ล้านบาทครับผมตัดสินใจลาออกจากงานนะครับเมื่ออายุงานทั้งหมด10ปีครับโดยมีเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับสะสมไว้ทั้งหมดเลยฮะทั้งก้อนเลยนะครับ 1.6 ล้านบาทครับผมแบ่งออกเป็นเงินสะสมที่สะสมด้วยตัวเองนะครับ 700,000 บาทและเงินสมทบนะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมรวมถึงเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบรวมกันทั้งหมด 900,000 บาทครับในกรณีนี้นะครับนาย A สามารถนำเงินสมทบนะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมจำนวนทั้งหมด 900,000 บาทก้อนนี้แยกออกมาต่างหากเลยครับจากการคำนวณภาษีจากเงินเดือนของเราที่ได้รับเงินเดือนมาทั้งปีทั้งหมด 1.2 ล้านบาทการแยกคำนวณภาษีแบบนี้ทำให้เราจ่ายภาษีน้อยลงนั่นเองครับแต่จากตัวอย่างข้างต้นเมื่อกี้นี้นะครับถ้าเปลี่ยนจากนาย A จากอายุงาน10ปีเป็น3ปีนะครับนาย A จะต้องนำเงินส่วนของเงินสมทบเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมนั้นทั้งหมด 900,000 บาทมารวมกับเงินเดือนของตัวเองครับ 1.2 ล้านบาทกลายเป็นเงินได้บุคคลทั้งหมด 2.1 ล้านบาทครับซึ่งตรงนี้ก็จะทำให้เราเสียภาษีมากขึ้นนั่นเองในกรณีสุดท้ายนะครับผมถ้าหากนายเองไม่ได้ลาออกจากงานแต่จำใจตำราต้องลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียงอย่างเดียวนะครับกรณีนี้นะครับก็จะไม่ได้สิทธิในการแยกคำนวณภาษีต้องนำภาษีมาคำนวณรวมกันและจ่ายภาษีที่แพงขึ้นนะครับแม้ว่าอายุงานจะทำงานมามากกว่า5ปีแล้วก็ตามครับแต่ถ้าจำเป็นต้องออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแต่ไม่อยากเสียภาษีมันจะมีวิธีอยู่ไหมนะครับผมต้องบอกว่ามีอยู่3ทางเลือกด้วยกันนะครับสำหรับทางเลือกแรกนะครับก็คือการคงเงินไว้ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของที่ทำงานเดิมครับในกรณีนี้ก็จะมีค่าธรรมเนียมรายปีนิดๆหน่อยๆอยู่ที่ประมาณ500บาทต่อปีนะครับแต่เงินที่เราคงไว้ในกองทุนนี้ก็สามารถที่จะสร้างผลตอบแทนได้อย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆเลยนะครับและสามารถนำออกมาได้ตอนอายุ55ตามกฎหมายนั่นเองครับสำหรับทางเรื่องที่2นะครับผมใครที่ย้ายไปทำงานที่ใหม่ก็อย่าลืมนำกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของตัวเองนะครับย้ายไปที่ใหม่ด้วยนะครับซึ่งเราสามารถแจ้งความประสงค์ไปยังผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายบุคคลนะครับหรือว่าคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อสับเปลี่ยนเงินก้อนนี้ย้ายไปอยู่ที่ใหม่อยู่ในกองทุนใหม่นั่นเองเพื่อสะสมเงินลงทุนของเราอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆครับ
สำหรับทางเลือกสุดท้ายทางเลือกที่3นะครับคือการโอนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไปลงทุนต่อเนื่องในอาร์ตนะครับที่รองรับเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยเฉพาะเราจึงเรียกว่า RMF for PVD นะครับเพื่อให้แผนเกษียณของเรายังคงทำงานต่อเนื่องไปเรื่อยๆเลยครับซึ่งในกรณีที่3นี้นะครับเราไม่จำเป็นต้องซื้อ RMF ประเภทนี้ต่อเนื่องไปนะครับเพราะว่าเป็นการสับเปลี่ยนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจึงแยกออกจาก RMF แบบปกติซึ่งสามารถขายได้เมื่ออายุ55เหมือนกับRMF ทั่วไปครับสุดท้ายนี้ครับเราจะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วเรามีทางเลือกมากมายเลยครับในการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเมื่อเราต้องลาออกแต่ไม่ว่าจะออกจากการทำงานหรือออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเองก็ตามนะครับทางที่ดีครับเราต้องตอบตัวเองให้ได้ว่าเราทำไปเพื่ออะไรและการเอาเงินก้อนนี้ออกมาเราจะยังมีเงินเพียงพอใช้ในยามเกษียณของเราหรือไม่ครับแต่จะดีกว่าไหมครับถ้าหากเรายังรักษาเงินก้อนนี้ให้สร้างผลตอบแทนให้กับเราต่อไปนอกจากเราได้รับผลประโยชน์ทางภาษีแบบเต็มๆแล้วนะครับยังได้เงินก้อนนี้เก็บไว้ใช้ในยามเกษียณอีกด้วยมีแต่ได้กับได้อย่างเดียวเลยครับสำหรับใครนะครับที่ยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com นั่นเองนะครับตามนี้ได้เลยครับและทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคุณสอบสำหรับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: Taiwan The Series สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะจากตอนที่แล้วที่เราได้รู้ว่าเครดิตเรตติ้งหรืออันดับความน่าเชื่อถือในตอนหุ้นกู้กับชานมไข่มุกวันนี้เราจะมาเจาะลึกในตราสารหนี้กลุ่มเสี่ยงหรือที่เรียกว่าไฮยูบอนกันค่ะสำหรับคนที่ยังไม่ได้ชมคลิปที่แล้วและสงสัยว่าหุ้นกู้กับชานมไข่มุกมันเกี่ยวข้องกันได้ยังไงสามารถไปชมย้อนหลังตามคลิปข้างบนได้เลยค่ะอย่างที่ทราบกันแล้วนะคะว่าเครดิตเรตติ้งของหุ้นกู้แบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ๆค่ะกลุ่มแรกกลุ่มระดับการลงทุนหรือที่เรียกว่า investment grade กลุ่มนี้มีอันดับเครดิตเรตติ้งตั้งแต่ triple B ลบไล่ขึ้นมาจนถึง triple A กลุ่มที่2กลุ่มระดับต่ำกว่าการลงทุนหรือที่เรียกว่ากลุ่ม non investment grade มีเครดิตเรตติ้ง BB บวกไล่ลงมาถึง Dซึ่งเป็นหุ้นกู้ที่มีความเสี่ยงที่สูงกว่าและแน่นอนค่ะให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจาก2กลุ่มนี้แล้วจริงๆยังมีอีกกลุ่มนึงค่ะนั่นก็คือ Unrated Bond หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือเกิดขึ้นได้2กรณี 1. บริษัทผู้ออกตราสารไม่ได้ให้สถาบันจัดอันดับเครดิตจัดอันดับให้ 2. ได้ขอให้จัดอันดับแล้วแต่ไม่ได้รับการพิจารณาค่ะทำให้เราไม่รู้ว่าเครดิตเรตติ้งของหุ้นกู้นี้อยู่ในระดับใดผู้ลงทุนก็ต้องประเมินความเสี่ยงด้วยตัวเองค่ะโดยทั่วไป Unrated Bond มีแนวโน้มที่มีความเสี่ยงสูงแล้วจะดึงดูดผู้ลงทุนได้ยังไงคะก็ต้องให้ผลตอบแทนที่สูงเพื่อชดเชยความเสี่ยงตามหลักการ High Risk High Return เช่นเดียวกับกลุ่ม Non Investment Grade ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นถ้าให้ครบถ้วนต้องบอกว่าหุ้นกู้ที่เสนอขายทุกวันนี้มีอยู่3กลุ่มด้วยกันคือกลุ่ม Investment Grade กลุ่ม Non Investment Grade และกลุ่ม Unrated Bond
0: แล้วกลุ่มไหนล่ะคะที่เรียกว่า High Yield Bond หรือตราสารหนี้กลุ่มเสี่ยง2กลุ่มนี้เลยค่ะกลุ่ม Non Investment Grade และกลุ่ม Unrated Bond เพราะ2กลุ่มนี้มีพื้นฐานที่เหมือนกันคือเป็นตราสารหนี้กลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงและมีผลตอบแทนที่สูงค่ะ
1: ถ้าเราดูสัดส่วนในตลาดทั้งหมดจะเห็นได้ว่ากลุ่ม Investment Grade มีมากถึง 94% ในขณะที่กลุ่ม High Yield Bond นั้นมีเพียงแค่ 6% เท่านั้นเห็นได้ชัดว่ากองช็อกโกแลตของ Investment Grade นั้นใหญ่กว่าของ High Yield Bond หลายเท่าเลย
0: ลองทายกันดูไหมคะว่าใครลงทุนใน High Yield Bond มากที่สุดใช่แล้วค่ะบุคคลธรรมดาลงทุนโดยตรงในกองทุน High Yield Bond มีมากถึง 84% ของมูลค่าทั้งหมดแต่ลงทุนผ่านกองทุนรวมเพียงแค่ 4% ทั้งที่บุคคลธรรมดามีข้อจำกัดด้านศักยภาพของการเข้าถึงข้อมูลและการวิเคราะห์ความเสี่ยงดังนั้นถ้าอยากให้มืออาชีพมาดูแลก็เลือกลงทุนผ่านกองทุนรวมแทนนะคะ
1: จากการศึกษาทางวิชาการพบว่าโดยทั่วไปหุ้นกู้กลุ่ม Non Investment Grade มักจะมีโอกาสผิดนัดชำระหนี้เพิ่มขึ้นตามระดับความเสี่ยงที่มากขึ้นแบบทวีคูณ
0: ถ้าเปรียบเทียบให้เจ้าช็อกโกแลตเคลือบน้ำตาลสีแดงแทนหุ้นกู้ที่ผิดนัดชำระหนี
1: ้ในสถานการณ์ปกติหุ้นกู้กลุ่ม Investment Grade ที่มีเรตติ้ง Triple A ถึง A ลบจะมีโอกาสผิดนัดชำระหนี้น้อยมากๆเพียง 0.02 ถึง 0.15%
0: สำหรับเรตติ้ง Triple B บวกถึง Triple B ลบซึ่งเป็นกลุ่มท้ายๆของ Investment Grade ก็จะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงประมาณ 1.5% ค่ะ
1: ในส่วนของหุ้นกู้ที่เป็นกลุ่ม Non Investment Grade ที่มีเรตติ้ง BB บวกถึง B ลบมีความเสี่ยงที่จะผิดนัดชำระหนี้เพิ่มขึ้นมาเป็น 3-4%และเพิ่มขึ้นถึง10เท่าหรือประมาณ 32% ในกลุ่มเรตติ้ง Triple C บวกถึง C ส่วนหุ้นกู้ที่มีเรตติ้งต่ำที่สุดหรือเรตติ้ง D เห็นเป็นสีแดงล้วนแบบนี้ใช่ค่ะความเสี่ยง 100% ซึ่งแปลว่าหุ้นกู้นั้นผิดนัดชำระหนี้ไปแล้วนั่นเอง
0: แต่ถ้าเป็นกลุ่ม Unrated Bond จะไม่มีข้อมูลที่ช่วยประเมินความเสี่ยงผู้ลงทุนจะต้องศึกษาวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงด้วยตัวเองและหุ้นกู้กลุ่มนี้จะเสนอขายให้เฉพาะผู้ลงทุนที่ดูแลตัวเองได้และรับความเสี่ยงสูงได้เท่านั้นค่ะนอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงด้านสภาพคล่องหรือ liquidity risk ซึ่งก็คือถ้าผู้ลงทุนต้องการขายตราสารหนี้ก่อนครบกำหนดก็อาจจะไม่สามารถขายได้ตามเวลาที่ตัวต้องการหรือขายได้แต่ได้ราคาที่ต่ำกว่าราคาที่ซื้อนั่นเองค่ะสำหรับผู้ลงทุนที่ลงทุนไปแล้วต้องติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องนะคะเพราะว่าเครดิตเรตติ้งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาค่ะแม้แต่เครดิตเรตติ้งชั้นดีผู้ลงทุนก็มีโอกาสที่ไม่ได้รับเงินคืนเป็นการตอบย้ำว่าไม่มีการลงทุนใดที่ปลอดภัย 100% ค่ะ
1: ส่วนการติดตามข้อมูลต่างๆและเครดิตเรตติ้งของหุ้นกู้แต่ละตัวทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน SEC Bond Check งกลต.พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นตัวช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถค้นหาและเปรียบเทียบข้อมูลตราสารหนี้ได้สะดวกลองไปโหลดกันดูนะคะโหลดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งในระบบ iOS และ Android หรือเข้าไปที่เว็บไซต์กลต. www.sec.or.th ได้เลยค่ะ
0: Mon The Series ตอนนี้ขอลาไปก่อนฝากติดตามกดไลค์กดแชร์

0: ร์กันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
2: ทำไมการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ถึงมีความน่าสนใจไม่แพ้การลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปคลิปนี้มีคำตอบครับ

สวัสดีครับผมธนัทติวรังกูลขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกรอตอครับการลงทุนนะครับก็เปรียบเสมือนกับการปล่อยให้เงินทำงานแทนเราครับพูดง่ายๆระหว่างที่เราทำงานหาเงินจากงานประจำอยู่นั้นเราก็ปล่อยให้เงินที่เรานำไปลงทุนนั้นสร้างผลตอบแทนควบคู่กันไปด้วยครับซึ่งการลงทุนสำหรับมนุษย์เงินเดือนนะครับก็มีหลากหลายรูปแบบให้เราเลือกไม่ว่าจะเป็นการฝากประจำลงทุนผ่านสลากออมทรัพย์การลงทุนในหุ้นหรือถ้าใครไม่ถนัดลงทุนเองก็อาจจะพึ่งพากองทุนรวมที่มีผู้จัดการกองทุนคอยดูแลซื้อขายสินทรัพย์ต่างๆให้กับเราก็น่าจะดีครับสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นนะครับก็คือการลงทุนในกองทุนระยะยาวเพื่อสร้างเงินออมสำหรับการเกษียณตัวกองทุนจะมีความยืดหยุ่นในการลงทุนที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในแล้วก็ต่างประเทศทั้งนี้นะครับก็เพื่อช่วยเพิ่มผลตอบแทนแล้วก็กระจายความเสี่ยงการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นที่สำคัญครับค่าธรรมเนียมค่อนข้างต่ำมากๆเลยทีเดียวครับซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นการลงทุนที่เข้าใจง่ายที่สุดสำหรับมนุษย์เงินเดือนครับเพราะเงินเดือนของเรานั้นนะครับจะถูกออมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่างอัตโนมัติทุกเดือนที่เราเรียกว่าเงินสะสมนั่นเองจากนั้นนะครับนายจ้างจะให้เงินเพิ่มเติมเข้าไปในกองทุนอีกทางนึงที่เราเรียกว่าเงินสมทบครับซึ่งในส่วนของเงินสมทบนี่แหละครับที่เหมือนกับเรานะฮะได้เงินเพิ่มพิเศษมาจากนายจ้างและเงินสะสมที่เรานำไปออมนั้นยังนำไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วยโอ้โหยอดจริงๆเลยครับซึ่งการลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปนั้นเราไม่มีทางได้เงินเพิ่มในรูปแบบของเงินสมทบนี้อย่างแน่นอนครับนอกจากนี้เงินสะสมของเรากับเงินสมทบของนายจ้างจะถูกนำไปลงทุนเพื่อให้เงินงอกเงยมากขึ้นไปอีกครับการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับในบางบริษัทอาจจะเปิดโอกาสให้กับพนักงานได้เลือกแผนการลงทุนเองได้หรือที่เราเรียกว่า employee choice ส่วนผลตอบแทนที่ได้นะครับจะมากหรือจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราได้เลือกแผนการลงทุนรูปแบบไหนนั่นเองที่สำคัญครับผลตอบแทนเมื่อรวมกับเงินสมทบของนายจ้างเข้าไปแล้วผลตอบแทนก็น่าสนใจไม่แพ้ลงทุนหรือกองทุนรวมทั่วไปเลยละครับมาครับเดี๋ยวผมพาไปดูตัวอย่างสมมุติว่านาย A มีเงินเดือนละ 25,000 บาทเริ่มต้นลงทุนที่อายุ25ปีต้องการเกษียณอายุที่60ปีโดยแบ่งเงินจากเงินเดือนลงทุนเดือนละ 5% คิดเป็นเดือนละ 1,250 บาทถ้านาย A นะครับลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆกันตามความเสี่ยงตั้งแต่ระดับต่ำจนถึงสูงเมื่ออายุ60ปีนาย A จะมีจำนวนเงินแตกต่างกันดังนี้ครับ 1. ออมเงินในบัญชีเงินฝากจะมีเงินทั้งหมด 550,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 0.25% ต่อปี2. ลงทุนกับตราสารหนี้จะมีเงิน 920,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 3% ต่อปี 3. ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นจะมีเงินทั้งหมด 2,700,000 บาท

จากผลตอบแทนเฉลี่ย 8% ต่อปี 4. ลงทุนในหุ้นจะมีเงิน 4.2 ล้านบาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีและสุดท้ายครับ 5. ลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีแถมยังได้เงินสมทบจากนายจ้างอีก 5% ทุกเดือนอีกด้วยนะครับรวมเป็นเงินทั้งหมด 8.5 ล้านบาทเลยทีเดียวครับจากข้อมูลเมื่อสักครู่นะครับเราจะเห็นได้ว่าหากเปรียบเทียบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกับการลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆแล้วกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นจะค่อนข้างได้เปรียบมากกว่านะครับเพราะว่าไม่ต้องอาศัยความรู้และความเข้าใจด้านการลงทุนมากนักเนื่องจากมีแผนการลงทุนมาให้เราเลือกตามความเสี่ยงและยังมีเงินสมทบที่ได้จากบริษัทที่สำคัญครับผลตอบแทนณวันที่เราเกษียณนั้นยังใกล้เคียงกับการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงได้ทั้งนี้ครับถ้าใครที่ไม่ชอบความเสี่ยงสูงก็อาจจะเลือกแผนการลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบเสี่ยงปานกลางก็จะได้ผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 6% ต่อปีสรุปง่ายๆว่าลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นลงทุนได้ง่ายไม่ต้องใช้ความรู้เยอะอย่างที่คิดได้เงินสมทบจากนายจ้างเพิ่มที่สำคัญครับมนุษย์เงินเดือนคนไหนก็สามารถลงทุนได้เป็นการสร้างวินัยการลงทุนให้กับตัวเองเป็นประจำทุกเดือนเลยครับเมื่อฟังอย่างนี้แล้วนะครับหลายๆคนคงมีคำถามขึ้นในใจว่าถ้าเกิดเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นขาดทุนขึ้นมาล่ะควรทำอย่างไรดีอย่างแรกไม่ต้องตกใจไปนะครับเพราะอัตราผลตอบแทนแต่ละสินทรัพย์นั้นมีขึ้นมีลงตามสภาวะเศรษฐกิจและตลาดการลงทุนอยู่แล้วและข้อถัดไปนะครับถ้าเราสังเกตดูดีๆจะเห็นว่าการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นถือเป็นการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยทุกเดือนหรือที่เราเรียกว่า DCA นะครับที่ย่อมาจากคำว่า Dollar Cost Average นั่นเองเรากับนายจ้างของเรานะครับได้ทยอยสะสมเงินเข้าไปในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกๆเดือนครับข้อดีของการกระจายลงทุนทุกๆเดือนแบบนี้นะครับก็คือถ้าภาวะตลาดณช่วงเวลานั้นมีความผันผวนมากเราก็จะมีโอกาสขาดทุนน้อยกว่าการลงทุนได้เงินทั้งหมดเพียงแค่ครั้งเดียวครับและเมื่อตลาดหุ้นกลับมาเป็นขาขึ้นอีกครั้งนะครับเราก็มีโอกาสที่จะกลับมาได้ผลตอบแทนที่ดีแต่อาจจะต้องใช้เวลานานหลายปีสักหน่อยบางครั้งอาจจะนานถึง 3-4 ปีเลยครับดังนั้นนะครับอย่าเพิ่งถอนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียงเพราะว่าหุ้นตกเพราะว่าตอนที่หุ้นตกนี่แหละครับจะเป็นจังหวะที่ทำให้เราได้ทยอยสะสมสินทรัพย์ที่มีราคาถูกและเมื่อผ่านวิกฤตไปได้ย่อมได้ผลตอบแทนที่ดีครับก่อนจากกันวันนี้นะครับผมขอแนะนำทริคในการลงทุนฝากไว้กับทุกคนดังนี้ครับ1เลยฮะถ้าบริษัทมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่าลืมลงทุนเด็ดขาดเลยเริ่มต้นให้ไวลงทุนให้เต็มสิทธิ์และเอาสิทธินั้นไปลดหย่อนภาษีด้วยครับข้อที่2นะครับอย่าลืมปรับแผนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้เหมาะกับความเสี่ยงของเราที่เรารับได้นะครับข้อที่3ครับลงทุนอย่างต่อเนื่องจนถึงเกษียณไปเลยหากใครที่ทำได้ตามนี้ผมรับรองเลยว่าเราจะมีเงินใช้ไม่ต้องเหนื่อยทำงานหนักไปทั้งชีวิตเรียกได้ว่าเป็นการให้เงินทำงานแทนเรานั่นเองครับและสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com นะครับตามครับและทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2วันนี้ผมคงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

ิ่งที่เราเคยออมมาเนี่ยเราเก็บใส่ธนาคารไว้เฉยๆดอกเบี้ยมันก็ไม่เยอะมันไม่มีงอกเงยมาไม่มีสมทบแล้วบางทีเนี่ยก็ใจอ่อนเอาออกมาใช้แต่ว่าถ้าเป็นกองทุนอันเนี้ยเขาจะมีผู้ชำนาญการที่นำเงินของเรากับเงินสมทบไปลงทุนให้เกิดดอกออกผลได้ความรู้สึกแรกที่เห็นเงินก้อนใหญ่คือดีใจแล้วก็ภูมิใจว่าเราสามารถเก็บเงินเป็นก้อนได้ขนาดนี้

ชื่อกุ้งสุภาณลำปางค่ะเกษียณตอนอายุ55ปีค่ะทำงานที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งนะคะทำมาประมาณ27ปี6เดือนค่ะเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมาประมาณ25ปีหลังจากเกษียณแล้วได้เงินจากกองทุนมาประมาณ2ล้านบาทค่ะความรู้สึกแรกที่เห็นเงินก้อนใหญ่คือดีใจแล้วก็ภูมิใจว่าเราสามารถเก็บเงินเป็นก้อนได้ขนาดนี้เป้าหมายของที่ต้องการทำกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะคะก็คิดว่าจะเป็นเงินส่วนหนึ่งที่ใช้หลังเกษียณเริ่มต้นรู้จักกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้โดยการไปอ่านประกาศของ HR ฝ่ายบุคคลนะคะว่าถ้าเกิดพนักงานท่านไหนที่ผ่านทดลองงานแล้วสามารถทำกองทุนนี้ได้โดยจะรับสมัครทุกประมาณสิ้นปีในเดือนธันวานะคะเขาจะไม่ได้แจ้งเป็นรายบุคคลแต่ว่ามันจะมีประกาศไว้มันเป็นเหมือนกันออมเงินอย่างนึงเราก็ได้สมทบจากนายจ้างด้วยแล้วก็ในตอนแรกคิดว่าออมเสร็จถ้าเก็บได้สักแสนหนึ่งสมัยก่อนนั้นแสนหนึ่งสำหรับเรามันก็เยอะนะคะคิดว่าจะออกแล้วไปทำงานทางด้านอื่นคิดว่าจะไปอยู่ต่างประเทศกับพี่สาวอะค่ะเริ่มต้นหัก 5% ค่ะคือพนักงานถ้าอยู่5ปีปุ๊บจาก 5% ก็จะเริ่มเป็น 5.5% หน่วยงานก็จะสมทบให้ 5.5% แล้วก็ทุก5ปีก็จะขึ้น 0.5% 6% 6.5 สูงสุดอยู่ที่ 7.5% ค่ะเป็น15เพิ่งมีกฎออกมาก่อนดิฉันรีไทร์ประมาณ2ปีคือทำไปแล้วประมาณ23ปีหรืออีก2ปีที่จะเกษียณมีกฎใหม่สามารถหักถึง 10% ถึง 15% ได้เราก็เลยทำ 15% เลยค่ะณตอนที่ออมเงินช่วงแรกไม่มีภาระเพราะว่าพ่อแม่ยังมีรายได้อยู่เราก็จะให้เป็นครั้งเป็นคราวหลังจากแต่งงานก็มีลูกแล้วก็มีภาระในการผ่อนคอนโด30ปีแข็งใจที่จะไม่นำเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้ออกมาใช้เพื่อที่มีเป้าหมายจะนำเงินก้อนนี้ไปโปะหนี้สินทั้งหมดปีที่เราเกษียณเงินผ่อนคอนโดเหลืออยู่ประมาณ180,000ก็ใช้เงินจากมาปลดที่คอนโดได้ค่ะตอนนี้เกษียณมาประมาณ3ปีแล้วนะคะเงินที่ได้มามีบางส่วนก็ไปจ่ายค่าคอนโดแล้วก็เป็นทุนการศึกษาลูกที่เหลือแล้วก็เราเก็บไว้เป็นกองทุนเวลาเงินขาดมือที่สนใจเพราะว่า1เงินที่เราเขาหักเราไปเนี่ยเขาเอาไปทำผลประโยชน์ให้กับเงินของเราโดยทั้งมีทั้งเงินของเราแล้วก็เงินส่วนที่สมทบมันก็จะมีผลประโยชน์ของทั้งสองส่วนเลยอะค่ะแตกต่างเยอะนะคะเพราะว่าจากที่เราออมมาเนี่ยบางทีมันออมได้แต่น้อยแล้วก็มักจะเอาออกไปใช้แต่ว่าถ้าอยู่กับเขาเนี่ยเราจะต้องมีวินัยในตัวเองที่จะไม่คิดว่าจะนำเงินตัวนี้มาใช้แต่ก็เห็นคนก็เอาออกมากันหลายๆคนนะคะแต่พอศึกษาจริงๆแล้วเนี่ยพอรู้ว่ามีคนที่รุ่นพี่ที่เอาออกไปนะคะตัวนี้ถือว่าเป็นรายได้เข้ามาคุณต้องเสียภาษีก็เลยเลิกล้มความคิดที่จะเอาออกมาสำหรับคนที่ผ่อนบ้านผ่อนรถที่คิดว่าจะนำเงินกองทุนออกมานะคะเราก็จะแนะนำเขาว่าให้หารายได้ทางอื่นเพิ่มดีกว่าเพราะถ้านำกองทุนออกมาแล้วเนี่ยคุณก็จะเสียประโยชน์ไปเขาจะมีระยะเวลาให้ว่าต้องเว้นไปแล้วถึงจะกลับมาทำกองทุนได้ดังนั้นช่วงนั้นน่ะถ้าคุณเอาออกไปเนี่ยเงินสมทบคุณก็ไม่ได้แล้วก็พยายามให้เขาผ่อนในจำนวนที่เขาสามารถทำได้ดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดสมมติคุณเก็บไว้เนี่ยในบ้านปลายยังไงคุณก็เอามาโปะได้มันจะได้ไม่ทิ้งระยะเวลาที่คุณจะได้เงินสมทบเข้ามาได้มีรู้จักน้องที่ทำงานที่คลินิกที่มาทำหลังจากรีไทร์แล้วนะคะน้องทำอยู่ประมาณ10ปีแล้วก็ได้ลาออกไปแล้วเราก็มาทราบภายหลังว่าน้องไม่ได้เงินอะไรเลยหลังจากทำงานที่คลินิกนี้10ปีก็เลยเล่าให้ฟังว่าตอนพี่ออกมาเกษียณออกมาได้เงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมาประมาณ2ล้านเราก็เลยได้เสนอแนะไปว่าให้น้องลองไปคุยกับผู้ใหญ่ในบริษัทนะคะเสนอทำกองทุนนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นประโยชน์กับพนักงานและเป็นแรงจูงใจในการทำงานต่อไปค่ะคือส่วนมากแล้วนะคะบริษัทที่มั่นคงอ่ะ
จะมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้อาจจะต่างกันตองในการหักกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์สมทบให้เท่าไหร่เท่าไหร่แต่ขอให้มีค่ะมันจะเป็นการออมอย่างหนึ่งของเราแล้วก็มีประโยชน์กับตัวเราในการที่เวลาที่เราเกษียณไปแล้วแล้วเราจะรู้เลยว่าเงินตัวนี้มันได้ใช้จริงๆก็อยากแนะนำให้น้องๆทำนะคะแล้วก็ขอขอบคุณ

บริษัทที่มีสวัสดิการดีๆแบบนี้ทำให้เรามีเงินล้านไว้ใช้ในยามเกษียณใช้ชีวิตอย่างสุขสบายขอแนะนำให้ทำกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมีแต่ได้กับได้ค่ะ

0: ที่10กันยายนพุทธศักราช2559ท่านเทพคุณพระพรหมบัณฑิตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิไลกรรมการมหาเถรสมาคมได้นำผู้บริหารมหาวิทยาลัยพร้อมด้วยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการรองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศคณะบดีบัณฑิตวิไลผู้ช่วยอธิการบดีพร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจประกันคุณภาพของวิทยาลัยพุทธศาสนาสิงคโปร์ที่เป็นสถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยซึ่งได้มาประกอบพิธีเปิดอาคารเรียนของวิทยาลัยในวันนี้ซึ่งมีพนักท่านนายกรัฐมนตรีของสิงคโปร์มาเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ซึ่งบรรยากาศที่ได้ร่วมพิธีก็เป็นที่น่าอนุโมทนาเป็นอย่างยิ่งที่พนักท่านนายกรัฐมนตรีได้มากล่าวสุนทรพจน์แล้วก็กล่าวถึงการจัดการศึกษาการทำงานเพื่อการพัฒนาคนและการทำคนให้ได้ทำงานเพื่อสังคมให้มีสันติสุขซึ่งเป็นเรื่องที่น่ายินดียิ่งอันนั้นประเด็นหนึ่งประเด็นที่สองในขณะเดียวกันก็ยังมีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการการศึกษากระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาและก็กระทรวงวัฒนธรรมเป็นต้นมาในพิธีนี้ด้วยก็แล้วก็ยังมีท่านรองประธานสงฆ์หรือรองนายกพุทธสมาคมจีนท่านพระธรรมอาจารย์ดร.ซึ่งฟุยท่านรองประธานของพุทธสมาคมจีนท่านอาจารย์หงดู่แล้วพร้อมด้วยคณะผู้แทนจากวิไลสงฆ์หมินหนานที่เมืองเสี่ยเหมินมณฑลฝูเจี้ยนแล้วก็ผู้แทนของกับทบวงจิตวิการศาสนาจีนมาร่วมพิธีนอกจากนั้นนอกจากที่เราร่วมพิธีแล้วเราก็จะได้ประชุมคณะกรรมการสถาบันสมทบซึ่งมีนิสิตที่เรียนอยู่ที่นี่ทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโทรับจัดการศึกษาโดยหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิไลซึ่งก็ได้รับการรับรองเป็นอย่างดีจากการจัดตรวจคุณภาพการตรวจมาตรฐานทั้งด้านครูบาอาจารย์ด้านห้องสมุดเรื่องการเรียนการสอนแล้วก็ผู้เรียนก็เรียนด้วยภาษาอังกฤษและภาษาจีนก็ได้จบไปหลายรุ่นด้วยกัน
1: Singapore.

าร่วมพิธีฉลองเนื่องในโอกาสครบ10ปีของการเปิดการศึกษาของวิไลพุทธศาสนาสิงคโปร์นะและเปิดอาคารเรียนหลังใหม่ซึ่งมีท่านนายกรัฐมนตรีลีเซียนลุงของสิงคโปร์มาร่วมพิธี

0: ด้วยการศึกษาพุทธศาสนาในสิงคโปร์เนี่ยเป็นแนวโน้มที่ดีมากเพราะว่าในสิงคโปร์นั้นเป็นสังคมผู้วัฒนธรรมที่มีความอยู่ตัวแล้วนะไม่ว่าจะเป็นฮินดูพุทธศาสนาแล้วก็คริสต์ศาสนาแล้วก็ลัทธิอื่นๆเนี่ยมีชาวพุทธหลากหลายเชื้อชาติมาอยู่ร่วมกันเป็นจำนวนมากเพราะฉะนั้นมีความจำเป็นตัวเองที่จะต้องอาศัยพระเจ้าพระสงฆ์เนี่ยมาให้การศึกษาศาสนานำปฏิบัติพระพุทธศาสนาเผยแผ่พระพุทธศาสนาแล้วก็ทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองพระพุทธศาสนาเพราะว่าในครั้งอดีตนั้นสิงคโปร์ถือว่าเป็นไข่แดงของอาณาจักรสุวรรณภูมินะอาณาจักรศรีวิชัยในครั้งอดีตนั้นอยู่ใกล้ช่องแคบมาละกาพอดีนะใกล้ๆอยู่ใกล้ๆไม่ไกลนักนะขึ้นไปก็เป็นยะโฮแล้วก็มาละกาซึ่งเนื่องจากว่าติดทะเลแล้วก็ภูมิภาคดีมากพวกนักปราชญ์ราชบัณฑิตพวกนักการทูตทั้งหลายพวกนักพ่อค้าพวกนักการค้านะพวกนักเผยแผ่ศาสนานักปราชญ์ทั้งหลายเนี่ยมาชุมนุมรวมกันที่บริเวณแห่งในครั้งอดีตทำให้บริเวณในแถบนี้เรียกว่าเป็นดินแดนสุวรรณภูมิก็ถือว่าเป็นการมารื้อฟื้นความรุ่งเรืองทางด้านพระพุทธศาสนาในครั้งอดีตนะเป็นโอกาสที่ดีมากที่ทางวิไลพุทธศาสนาของสิงคโปร์นั้นได้เป็นสถาบันสมทบของมหาจุฬาของเราซึ่งมหาจุฬาของเราก็เป็นศูนย์กลางการศึกษาพุทธศาสนาของโลกอยู่แล้วแล้วก็แผ่อาณาเขตอาณาจักรมาสู่ประเทศสิงคโปร์เนี่ยนึกว่ามันเป็นเรื่องนับเรื่องเป็นเรื่องที่เหมาะมากนะเป็นการเชื่อมโยงกันและกันของวัดองค์กรทางพระพุทธศาสนาสถาบันทางพุทธศาสนาโดยเฉพาะด้านการศึกษาเนี่ยในปัจจุบันนี้เป็นการเชื่อมโยงอดีตแล้วก็จะเป็นที่มั่นในการเผยแผ่พุทธศาสนาไปสู่ประชาชนโลกในโอกาสสืบต่อไป
1: เจริญจิตตภาวนานั้นเป็นพิธีกรรมในทางพระพุทธศาสนาโดยเป็นคตินิยมกระทำพิธีนี้เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเองด้วยแน่เพื่อเป็นสิริมงคลแก่บุคคลอื่นที่ตนเองเคารพเชิดชูบูชาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทั้งสองพระองค์นั้นเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งพระคุณอันประเสริฐได้บำเพ็ญประโยชน์น้อยประโยชน์ใหญ่แก่พระสกนิกรปวงชนชาวไทยทุกหมู่เราได้บำเพ็ญพระราชกรณียกิจปรากฏให้เราท่านทั้งหลายได้เห็นเป็นประจักษ์พยานยกตัวอย่างเช่นโครงการในพระราชดำริมีมากมายนับเป็นจำนวนพันโครงการต่างๆที่เกิดขึ้นก็มีวัตถุประสงค์มุ่งหมายให้ประสบนิกรชาวไทยภายใต้ล่มบารมีของพระองค์นั้นได้รับความสุขได้รับความเจริญทุกทั่วหน้าสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันที่รวมใจของชาวไทยทุกหมู่เราสถาบันหนึ่งความจริงประชาชนชาวไทยเรามีสถาบันที่สำคัญอยู่สามสถาบันด้วยกันหรือมีหลักรวมใจอยู่สามหลัก ่งคือหลักชาติหมายถึงบุคคลในชาติที่เกิดในแผ่นดินของประเทศไทยนี้รวมกันเป็นหนึ่งเดียวเรียกว่าชาติเราเกิดในแผ่นดินเดียวกันหลักที่สองคือหลักของศาสนาหลักศาสนาคือคำสอนที่สอนให้บุคคลได้ละชั่วประกอบความดีและบำเพ็ญสิ่งที่เป็นประโยชน์มีเมตตามีความปรารถนาดีเอื้ออารีต่อกันเป็นหลักคำสอนในทางศาสนาหลักที่สามคือหลักของพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นหลักรวมใจของชาวไทยเราดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เป็นหลักสำคัญทำให้ชาติไทยได้ตั้งมั่นหรือมีความมั่นคงถ้าเปรียบอุปมาชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ก็เหมือนกับขาอย่างสามขาที่พร้อมเรียงกันถ้าขาดขาใดขาหนึ่งก็ตั้งอยู่ไม่ได้เช่นเดียวกันกับหลักทั้งสามถ้าศาสนาพระมหากษัตริย์เมื่อรวมเป็นหนึ่งเดียวก็เป็นหลักของประเทศไทยโดยเฉพาะหลักสำคัญคือสถาบันพระมหากษัตริย์สถาบันพระมหากษัตริย์นั้นเป็นหลักสำคัญอันสูงสุดของชาติไทยเรามานับตั้งแต่กรุงสุโขทัยกรุงศรีอยุธยากรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐนั้นได้ทรงตั้งอยู่ในหลักของพระศาสนาที่เรียกกันว่าทศพิตรราชธรรมเนื้อธรรมของพระราชาผู้ปกครองประเทศซึ่งพระราชทินนามของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้รับสดุดีอยู่ตอนหนึ่งว่าธรรมิกะมหาราชาธิราชเจ้าแปลว่าผู้เป็นพระราชาที่ยิ่งกว่าพระราชาผู้ยิ่งใหญ่โดยธรรมคือทรงปกครองแผ่นดินโดยธรรมตามพระราชดำรัสที่ตรัสไว้ในวันที่เสด็จขึ้นเถลิงถวัลย์ระยะสมบัติที่ว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมคำว่าธรรมะในที่นี้หมายถึงทศพิตรราชธรรมทั้ง10ประการพระมหากษัตริย์แต่

หมายไม่มีรัฐธรรมนูญปกครองแผ่นดินแต่พระองค์ทรงใช้หลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาเป็นหลักปกครองเพื่อให้ประชาชน

ทรงประพฤติปฏิบัติทศพิธราชธรรมทั้ง10ประการนั้นขอนำมากล่าวในที่นี้เพื่อเป็นการสะดุดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนาง

ที่มีความขัดสนแก่ประชาชนที่มีความขัดสนได้รับภัยพิบัติต่างๆทั้งสองพระองค์ก็ได้กระทำเช่นนี้ศีลหมายถึงความสำรวมกายสำรวมวาจามีปกติประพฤติปฏิบัติทรงไว้ซึ่งพระเกียรติคุณศีลที่พระองค์ทรงรักษาปริจาคังหมายถึงการบริจาคหรือการเสียสละแต่ไม่ได้หมายถึงทานการให้ปริจาคะตัวนี้หมายถึงการเสียสละความสุขส่วนพระองค์ถ้าทนลำบากตัวอย่างเช่นเสด็จไปเยี่ยมอาณาประชาราษฎร์ทั่วทั้งแผ่นดินไม่ว่าถิ่นนั้นจะเป็นธุรกันดารพระองค์จะได้ยากลำบากอย่างไรก็เสียสละแม้ในทางจิตหรือทางพระราชดำริจงดำริโครงการทั้งหลายขึ้นมาก็มุ่งเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่พระสงฆ์นิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าอาชวังเป็นผู้มีจิตที่มั่นคงตรงต่อพระราชปณิธานในฐานะที่เป็นพระมหากษัตริย์ของแผ่นดินปฏิบัติพระองค์นั้นโดยซื่อตรงต่ออาณาประชาราษฎร์มัทวังมีความอ่อนน้อมถ่อมตนเนื้อมีความอ่อนโยนต่อประชาชนได้เข้าเฝ้าอย่างใกล้ชิดมิได้ถือพระองค์ไม่ว่าคนนั้นจะเป็นคนยากจนคนเฒ่าแก่หรือเด็กก็มีโอกาสที่ได้เข้าเฝ้าอย่างใกล้ชิดโดยไม่ถือพระองค์แต่ประการใดประการหนึ่งตักตั้งมีความเพียรมีวิริยะอุตสาหะดำเนินพระราชกรณียกิจมิได้ทรงเห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยลำบากยากแต่ประการใดโกโทในพระทัยของทั้งสองพระองค์นั้นต้องเปี่ยมไปด้วยพระมหากรุณาคุณในหมู่ประสบนิกรชาวไทยแม้จะมีบางคนประสงค์ร้ายก็ให้อภัยหรือพระราชทานอภัยโทษให้แก่คนที่ผิด

มีคนประพฤติผิดแต่มีคนประพฤติผิดต่อกฎหมายอาณาประชาชนก็ไม่ได้ทรงมีความโกรธแต่ประการใดอวิหิงสาไม่มีความเบียดเบียนอาณาประชาราษฎร์กล่าวกันว่ามีแต่ให้ไม่มีที่จะรับเมื่อรับแล้วก็ให้ไม่เก็บไว้ไม่เบียดเบียนให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนอหิงสาโดยองค์ธรรมก็คือพรหมวิหารธรรมทั้ง4ประการเมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขาในประการสุดท้ายคืออวิโรธนังไม่เกลียดกราดหรือไม่มีกิริยาที่เกลียดกราดหรือฉุนเฉียวเอาแต่พระทัยโดยส่วนเดียวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงไว้ซึ่งทศพิตราชธรรมทั้ง10ประการดังกล่าวมาเมื่อวันมันเป็นมหามงคลอันประเสริฐเช่นนี้คือการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ70ปีและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงมีพระชนมายุครบ7รอบ84พรรษานับว่าเป็นโอกาสอันประเสริฐยิ่งคณะรัฐบาลจึงเชิญชวนให้ข้าราชการประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมกับคณะสงฆ์จัดพิธีเจริญพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติแด่พระองค์ท่านแต่ทั้งสองพระองค์พิธีเจริญพระพุทธมนต์นั้นนับเนื่องเข้าในจิตภาวนาเรียกว่าปริกรรมภาวนาโดยอัญเชิญพระบาลีที่เป็นพระพุทธพจน์คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเจริญทั้งผู้สวดและผู้ฟังเมื่อได้กำหนดตามบทมนต์ทุกบทนั้นไปตามจงกระแสจิตไปตามบทที่พระสวดหรือสวดเองก็จะสำเร็จเป็นปริกรรมภาวนาจัดเป็นปริกรรมสมาธิคือจิตจะตั้งมั่นเป็นสมาธิจะเกิดประโยชน์แก่ตนเองด้วยและเกิดประโยชน์แก่บุคคลอื่นด้วยประโยชน์ตนก็ประจักษ์ชัดแล้วประโยชน์ผู้อื่นในที่นี้หมายถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมนต์ทุกบทนั้นมีความศักดิ์สิทธิ์อนิสงส์ให้เกิดความแคล้วคลาดปลอดภัยและมีความสุขขอยกตัวอย่างเช่นบทสวดก็

ณียังไม่ถูกเป็นบทเจริญเพื่อแผ่เมตตามนต์บทนี้ถ้าผู้ใดได้สวดได้ท่องเป็นประจำทุกวันจะทำให้อยู่เป็นสุขที่ท่านเรียกว่าตื่นก็เป็นสุขหลับก็เป็นสุขไม่ฝันร้ายมีความปลอดภัยในที่ทุกแห่ง

0: การระดมทุนแบบ crowdfunding คือการระดมทุนจากคนหมู่มากในจำนวนเงินคนละเล็กละน้อยผ่านช่องทางออนไลน์ซึ่งส่วนมากคือเว็บไซต์หรือที่เราเรียกว่า funding portal ค่ะ crowdfunding ที่พบกันทั่วไปแบ่งเป็น4รูปแบบแตกต่างกันไปตามสิ่งตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับคือ 1. donation based crowdfunding ซึ่งเป็นการระดมทุนในรูปแบบเงินบริจาคซึ่งผู้ลงทุนจะได้รับสิ่งตอบแทนเป็นความสุขใจเช่น payjai.com 9คนละ 9.com ของมูลนิธิ9คนละ9 2. reward based crowdfunding เป็นการระดมทุนที่ผู้ลงทุนได้รับผลตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงินแต่จะได้สิทธิพิเศษหรือได้ของตอบแทนคล้ายๆการพรีออเดอร์สินค้าเช่น kickstarter.com ในต่างประเทศ 3. peer-to-peer lending เป็นการกู้ยืมเงินระหว่างบุคคลกับบุคคลผ่านช่องทางออนไลน์ผู้ระดมทุนได้เงินและให้ดอกเบี้ยแก่ผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนและเมื่อครบกำหนดเวลาก็จะได้รับเงินต้นคืนพร้อมดอกเบี้ย 4. investment based crowdfunding เป็นการระดมเงินทุนที่ผู้ลงทุนจะได้รับหุ้นหรือหุ้นกู้ซึ่งเป็นหลักทรัพย์เป็นสิ่งตอบแทนดังนั้นการระดมทุนในรูปแบบนี้จึงอยู่ภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์และอยู่ในความดูแลของสำนักงานก.ล.ต.ถ้าบริษัทเลือกระดมทุนโดยการออกหุ้นผู้ลงทุนก็จะได้รับหุ้นและกลายเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทแต่ถ้าบริษัทเลือกระดมทุนโดยการออกหุ้นกู้ผู้ลงทุนก็จะกลายเป็นเจ้าหนี้ของบริษัทซึ่งบริษัทมีหน้าที่จ่ายคืนดอกเบี้ยและเงินต้นตามที่ตกลงไว้แต่แรกถ้าเราเป็นกิจการที่อยู่ในช่วงเริ่มต้นการใช้ช่องทาง crowdfunding มักจะมีต้นทุนที่ต่ำกว่าการระดมทุนด้วยวิธีอื่นๆค่ะด้วยการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์จะช่วยให้ลดระยะเวลาการระดมทุนให้สั้นลงเมื่อเทียบกับช่องทางอื่นๆค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังจะเป็นช่องทางที่ทำให้เราได้ทดสอบตลาดค่ะว่าจะมีคนสนใจสินค้าหรือบริการของเรามากน้อยแค่ไหนให้เป็นที่รู้จักของคนหมู่มากก่อนที่เริ่มต้นหรือขยายกิจการค่ะและถ้าระดมทุนสำเร็จนะคะก็มีโอกาสที่จะได้รับความสนใจจากกลุ่มทุนหรือผู้ลงทุนรายใหญ่อีกด้วยค่ะ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: พยัคฆ์ร้าย008หรือสุภสิทธิ์แก่นเสนพยัคฆ์ร้ายวัยหนุ่มที่แฝงตัวในคราบนักร้องนักดนตรีวงสไปเดอร์แมนและนักแสดงนำจากภาพยนตร์เรื่อง Wonderful Town ขณะเดียวกันเขาก็ทำหน้าที่ของลูกกตัญญูคอยดูแลคุณแม่สูงวัยที่ป่วยด้วยโรคอัลไซเมอร์เขาคนนี้จะนำมิชชั่นจากมิสเตอร์อาร์ผู้ไม่อาจเปิดเผยตัวได้มามอบให้กับเหล่าพยัคฆ์ร้ายวัยทองได้พิสูจน์ความสามารถว่าพวกเขานั้น
1: ถึงจะแก่แต่ก็ยังเก๋าช่วงท้าทายวัยทอง

0: ตามมาสิฝึกอยู่ตั้งหลายเดือนไม่ได้บอกให้นิ่งตามมาอ่ะไม่ตามใช่ไหมทางกันอยู่ตรงนี้อย่าไปไหนอย่าไปไหนนะจุงหมาไม่ได้จุงตัวเองก็ได้วะจุงตัวเองก็ทำได้นะ
1: ไอ้กล่องภาษาอังกฤษเนี่ยมันแปลว่าอะไรนะ
0: ถามผมเลยครับบล็อกหรือเปล่าครับ
1: แล้วผมอ่ะ
0: ผมก็แฮหรือเปล่า
1: ถูกต้องแล้วกล่อง
0: บล็อก
1: แล้วผม
0: เหมือนกันแฮ
1: กล่องผม
0: กล่องเนี่ยบล็อกแฮอุ๊พอแล้วครับผมจำได้แล้วคุณคือพยัคฆ์ราย7942ใช่ไหมครับ
1: ถูกต้อง

0: สวัสดีครับขณะนี้คุณกำลังชมรายการพยักร้ายวัยทองครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญคนที่คุ้นหน้าคุ้นตาอย่างแน่นอนนะครับในบทของหมอหรือว่าทนายนะครับขอต้อนรับคุณอาปิตภาสจันทนะโพธิ์สวัสดีครับคุณอาสวัสดีครับ
1: นี่ฮะนอกจากบทหมอบททนายเลยอย่างนี
0: ้
1: ผมยังทำอย่างอื่นได้อีกหลายอย่างนะ
0: มีอะไรบ้าง
1: ไม่อย่างนั้นเนี่ยมิสเตอร์อาร์เนี่ยเขาคงไม่เชิญผมมาออกรายการนี้หรอก
0: ใช่แน่นอนเลย
1: ว่าแต่ภารกิจของผมวันนี้มันคืออะไร
0: ภารกิจแต่มันมีแน่นอนแต่ว่าก่อนที่จะไปพบอ่ะมันมีบททดสอบเล็กๆน้อยๆให้คุณอาทำก่อนนะครับ
1: ได้เลยมาน
0: ี่อ่ะงง
2: ไม่ใช่ละ
0: บททดสอบให้คุณอาเนี่ยพาเพื่อนสี่ขาพาไปจุงเล่นสักรอบสองรอบ
1: ไปเลย
0: ไปเลยครับเดี๋ยวคุณอาจะพบเองว่าภารกิจคืออะไร

0: ห็นจะมีอะไรเลยแค่พาหมาเดินเล่นง่าย
1: ง
0: ่
1: ายง่ายนึกแล้วเชียว
0: แต่ว่าภารกิจจริงๆเนี่ยมันคืออะไรอ่ะ
1: คุณอาอยากทราบคุณอาจับปลายเชือกด้านนู้นไว้ดึงตึงตึงครับภารกิจอยู่ตรงนี้แล้ว
2: ควบคุมให้สุนัขอยู่ในคำสั่งให้ได้ตามเกณฑ์ที่ครูฝึกเป็นผู้กำหนดจากผมมิสเตอร์อาร
0: ์โอ้นี่แค่พูดภาษาเดียวกันนะยังไม่ค่อยจะเข้าใจกันเลยน
1: ี่
0: จะไปให้สั่งหมาให้ลุกนั่งหันซ้ายหันขวาในเวลาเพียงไม่ถึง1ชั่วโมงเนี่ยนะ
1: ครับผม
0: เอ๊ะแต่มันก็ท้าทายดีนะ
1: เริ่มคิดบวกแล้วถ้าอย่างนั้นพร้อมไหมครับ
0: พร้อม
1: ไปกันเลยครับพร้อมไป
0: ไป
3: เรียกได้ว่าสังคมบ้านเรากำลังจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุไปทีละน้อยแล้วเมื่อมีผู้สูงอายุมากขึ้นน้องหมาจึงกลายเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆที่ผู้สูงวัยจะเลือกให้มาเป็นเพื่อนคลายเหงามิสเตอร์อาร์จึงอยากให้พยัคฆ์ร้าย7942ได้เตรียมพร้อมรับมือสมาชิกใหม่ในบ้านเอาไว้ให้คุ้นเคยดีกว่าที่จะต้องนั่งเหงารอแต่ลูกหลานมาเยี่ยมนั่นเองครับ
1: นี่เลยครับทางด้านนี้เลยครับพยัคฆ์ร้ายอันนี้ผู้เชี่ยวชาญเรารออยู่แล้วนะครับพี่เอกครูพระสวรแสงตะคลอสวัสดีครับพี่ครับ
4: สว
1: ั
4: สด
1: ี
4: คร
1: ับ
4: สว
1: ั
4: สดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับยินดีแล้วก็เป็นเกียรติมากๆที่ทางพยัคฆ์ร้ายทั้งสองท่านนะครับให้เกียรติกับทางศูนย์ฝึกศพของเรานะคร
1: ับ เดียวกันเลยครับผม
4: ครับ
0: คืออย่างครูเมื่อกี้ได้ไปจุ่มสุนัขมาเนี่ย
4: ครับ
0: รู้สึกดีมากเลยทำให้อยากเลี้ยงสุนัขแล้วก็อยากฝึกสุนัขมากเลย
4: ครับ
0: อยากจะถามครูว่ามีสุนัขพันธุ์ไหนบ้างครับที่ผู้สูงวัยอย่างผมเนี่ยเหมาะที่จะเลี้ยงแล้วก็ฝึกฝนที่อยู่ในความควบคุม
4: สุนัขที่เหมาะสำหรับกับทางพยัคฆ์ร้ายนะครับทางนี้นะครับก็จะเป็นในเรื่องของกลุ่มของสุนัขที่เป็นพันธุ์ทอยนะครับเช่นชิสุกูเดนทอยฮอกกี
1: ้นนชิ
4: วาว่าปอมเมอเรเนียน
1: พวกนี้คุณตาอยู
4: ่เยอะมากนะครับก็นะครับถ้าเราไปเลี้ยงสุนัขที่ตัวใหญ
1: ่ครับ
4: ครับกำลังของเราเขาน้อยที่จะไปดึงหรือว่าจะไปสอนเขาหรือว่าจะเราจะไปแนะทำให้เขารู้แล้วก็อยู่กับเราอย่างมีความสุขได้เนี่ยข้อนี้สำคัญ
1: ผมเห็นภาพเลยครับถ้าพยัคฆ์ร้ายไปเลี้ยงกูเดนตัว
0: น
1: ั่
0: นไม่รู้ใครลากใคร
1: แล้วเจ้าตัวเล็กๆที่ว่ามาเนี่ยฮะแต่ละชื่อแต่ละสายพันธุ์มีนิสัยต่างกันยังไงบ้างครับ
4: นิสัยเป็นข้อสำคัญมากๆถ้าเราจะเลี้ยงสุนัขให้ดีเราต้องควบคุมกับเขาได้อย่างที่ผมเกริ่นไว้ข้างต้นนะครับเช่นนิสัยของปอมเมอเรเนียนหรือว่าชิสุนะครับชิสุก็จะมีความน่ารักขนยาวมีความออดอ้อนเอาใจ
0: แล้วไอ้พุดเดิ้ลทอยกับปั๊กเนี่ยสองพันเนี่ยนิสัยเป็นยังไงบ้างคร
4: ับ ครับก็พุดเดิ้ลเนี่ยนะครับที่เรารู้กันมานานนะฮะพุดเดิ้ลมีนิสัยที่รักเจ้าของซื่อสัตย์ขี้อ้อนเอาใจรักเจ้านายนะครับส่วนของปั๊ก
1: ปั๊ก
4: นะครับปั๊กก็ซื่อสัตย์นะครับแต่โดยนิสัยของปั๊กเนี่ยจะเป็นสุนัขที่อ้วนหน่อยกินเสร็จแล้วก็จะนอนนะครับจะไม่ค่อยมาเอาอกเอาใจเหมือนพุดเดิ้ลเท่านั้นนะครับในลักษณะของ2,000นี
1: ้และคราวนี้คนที่อยากจะเลี้ยงสุนัขเนี่ยครับต้องเตรียมความพร้อมอย่างไรบ้างครับ
4: สิ่งแรกนะครับจะต้องเตรียมความพร้อมคือความรู้
1: ครับ
4: ความรัก
1: ความรัก
4: ความรักแล้วก็วิธีการเลี้ยงของเขา
0: จริงๆแล้วเนี่ยเราควรจะเลี้ยงสุนัขเนี่ยในเวลาประมาณเท่าไหร่นี่ครับ
4: เราเลือกซื้อสุนัขมา60วันคือ2เดือนเนี่ย2เดือนไปจนถึง10กว่าปีเนี่ยนะสำคัญที่พยัคฆ์ร้ายจะต้องดูแลเขาไปจน10กว่าปีอ่ะ
1: เขาต้องเป็นเพื่อนเราไปตลอดเราก็ต้องเป็นเพื่อนเขาด้วย
4: ใช่ครับ
1: แล้ววันนี้ภารกิจที่ให้พยัคฆ์ร้ายของเราทำเนี่ยเราใช้สุนัขพันธุ์อะไรครับ
4: ที่ผมเตรียมไว้ให้นะครับก็คือโกลเด้นโกลเด้นจะมองว่าเป็นสุนัขพันธุ์ใหญ่แต่ตอนนี้เตรียมให้อายุน้อยก็จะตัวเล็กลงมา
1: ค่อนยังชั่วโกลเด้นนี่ให้ใครครับ
4: ก็จะเป็นให้ทางพยัคฆ์ร้ายแล้วก็จะมีพันธุ์แจ็คลาเซลเจอเรียนะครับชื่อน้องแจ็คกี้ก็จะเป็นพันธุ์เล็กลงมาง
1: ั้นไปติดตามกันช่วงหน้าครับว่าภารกิจจะสำเร็จหรือไม
4: ่สั่งนั่งครับสั่งนั่งนั่งแล้วเราก็ดึงสายจูงขึ้นครับเราดึงสายจูงข
1: ึ
4: ้นดึงสายจูงขึ้นบอกนั่งเห็นไหมครับนั่งแล้วเราก็ให้รางวัลเยี่ยมครับ
0: ขอมือ
4: ขอมือขอมือดิครับขอมือเยี่ยมครับ
1: ช่วงแท็กทีมไวทองตอนนี้เรามีสมาชิกเพิ่มมาแล้ว2ตัวนะครับแม่ชื่ออะไรกันบ้างครับเนี่ย
4: ครับก็จะเป็นซ้ายมือผมนะครับจะเป็นน้องแจ็คกี้
1: แจ็คกี
4: ้ขวามือผมก็จะเป็นน้องส้มเช้ง
0: ส้มเช้ง
1: ผู้หญิงแน่นอน
4: ผู้หญิงแน่นอนชื่อส้มเช้งใช่ครับ
1: อยากจะทราบว่า ประโยชน์ของการเลี้ยงสุนัขสำหรับผู้สูงอายุเนี่ยมีอะไรบ้างครับพี
4: ่ก็จะเป็นในเรื่องของ1โรคแรกเลยโรคซึมเศร้าหายไปแน่นอนมีเพื่อนเล่นนะครับได้ออกกำลังกายได้มีกิจกรรมพาสุนัขเดินเล่นได้มีกิจกรรมหลากหลายเข้ามานะครับผม
0: โรคประจำตัวอะไรของผู้สูงวัยหรือผู้สูงอายุเนี่ยที่ไม่สมควรหรือไม่ควรที่จะเลี้ยงสุนัขครับ
4: ก็จะเป็นโรคนี้เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจโรคแพ้ต่างๆนะครับแพ้ขนสุนัขหรืออะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็สมควรหลีกเลี่ยง
1: คุณอาพร้อมไหมครับ
5: พร้อม
1: ถ้างั้นถ้าพร้อมเราไปฝึกกันเลยครับ
4: ครับผมครับงั้นเริ่มเลยครับ
3: แล้วพยัคฆ์ร้าย7942ของเราก็ได้น้องส้มเช้งครับเป็นคู่ฝึกนั่นเองเดี๋ยวไปชมกันครับว่าจะเริ่มต้นด้วยการฝึกอะไร
4: ครับจับจูงด้วยมือขวาครับมือซ้ายเราไม่ต้องจับครับเราก็ใช้มือขวานะครับในการคอนโทรลสุนัขนะ
1: ครับ
4: การจับไฟจูงนะครับไฟจูงนะครับเราจะไม่ถือด้วยฝืนธรรมชาติเราต้องทิ้งมือลงไปเลย
1: ต้องทิ้งเลย
4: ทิ้งมือลงไปเราเหมือนถือของแล้วเราเดินแกว่งแขนออกกำลังกายชิดก็เดินเลยครับลองดูครับ
0: เดิน
4: เดินมาเลยครับเดินมาเลยครับยังไม่ต้องมองสุนัขครับเยี่ยมมากเลยถูกต้องเลยครับ
3: และแล้วน้องส้มเชงก็ร่วมมือเป็นอย่างดีครับแม่พยัคฆ์ร้าย7942ของเรานี่ผ่านฉลุยเลยทีเดียวส่วนน้องแจ็คกี้กับ00เป็ดของเรานี
1: ่แจ็คกี้อย่าทำให้พี่ขายนะชิด
3: ยังไม่ยอมเดินครับสำหรับแจ็คกี
1: ้แจ็คกี้เชื่อพิธีกรหน่อย
3: น้องแจ็คกี้จะเดินไหมครับเดินแล้วโอ้โหไม่รู้จะชมใครดีเลยนะครับ
4: สั่งนั่งครับสั่งนั่ง
1: เอาคอย
0: นั่ง
4: นั่งแล้วเราก็ดึงสายจูงขึ้นครับเราดึงสายจูงข
1: ึ้น
4: ดึงสายจูงขึ้นบอกนั่งเห็นไหมครับนั่งแล้วเราก็ให้รางวัลเยี่ยมครับดีครับ
6: ดีมากโอเค
3: แม่ส้มเฉงนี้ให้ความร่วมมือกับพยัคฆ์ร้าย7942เป็นอย่างดีครับสั่งนั่งก็นั่งเลยทันที
0: ขอมือ
4: ขอมือดีครับขอมือเยี่ยมครับดีครับพุทธะเราสั่งหมอบเราก็เอามือซ้ายเราไปกดตรงสายกดลงไปที่เท้า
0: ครับ
4: กดลงไปเลยครับหมอบ
1: หมอบจะที่หมอบ
4: นะครับ
1: รอ
0: หมอบ
3: ตอนนี้เริ่มการหมอบแล้วนะครับส้มเช้งก็ยังให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีครับแม่สั่งหมอบปุ๊บหมอบทันทีเลยตามสั่งครับส่วนแจ็คกี้นี่ก็ยังสนุกอยู่นะครับ
4: ต่อไปคาน
0: ค
4: านแล้วก็กดใส่จูงไปหน้าแล้วก็ดึงตัวเข้าไปครับ
0: คาน
4: ครับดึงไปอีกครับดึงไปอีกครับ
3: ถ้าการฝึกเริ่มยากขึ้นครับไปที่คานแล้วแต่ดูส้มเช้งจะหมดแรงครับเลยต้องเติมพลังกันด้วยน้ำเย็นกันสักหน่อยสุนัขเติมพลังแล้วผู้ฝึกก็เติมพลังด้วยนะครับและแล้วก็ถึงเวลาที่จะต้องปฏิบัติภารกิจกันแล้วครับ
1: เอาละครับตอนนี้เป็นช่วงปฏิบัติภารกิจครับพร้อมที่จะลุยแล้วหรือยังครับ
0: พร้อมครับ
1: ถ้าอย่างนั้นเชิญคุณครูครับ
4: ครับก็คำสั่งแรกถ้าเดินชิดครับเชิญครับ
1: เดินชิดดูซิว่าจะทำได้ไหม
0: ชิด
1: อ๋อดูดี
3: ชิดสำหรับท่าแรกครับเดินชิดครับพยัคฆ์ร้าย7942สั่งน้องส้มเช้งได้อย่างสบายสบาย
4: ท่าที่2ครับท่านั่งครับ
1: โอ้จะได้ไหม
0: นั่ง
1: เอ้าง่าย
4: เยี่ยมเลยส้มเช้งเก่งมาก
1: ไวมากเชิญท่าต่อไปครับ
4: ท่าที่3ครับขอมือครับ
0: ขอมือ
6: ซ้าย
1: เอ้าซ้ายก็มา
4: ขอมือขวาครับ
0: ขวาขอมือขวา
1: ขวาก็มีโอ้ง่ายกว่าที่ค
4: ิ
1: ด
4: ท่าต่อไปครับ
1: อะไรครับ
4: ท่าหมอบครับ
0: หมอบ
1: ยากนะ
0: หมอบ
1: เอ้าได้ซะอีก
4: ได้อีกทำไงครับ
0: เก่งมาก
4: ท่าต่อไปเลยครับ
1: ต่อไปครับ
4: ท่าคลานครับ
0: คลาน
1: โอ้ทำไงเนี่ย
0: คลานคลานที่ลูกคลานทำไม
1: ยังไง
3: คำสั่งสุดท้ายนี่น้องส้มเช้งนี่รับคำสั่งได้ไม่ดีครับพยัคฆ์ร้าย7942ต้องพยายามขึ้นอีกหน่อยนะครับเพื่อจะให้ภารกิจนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีเกือบแล้วครับเกือบแล้วยังครับแม่ส้มเช้งยังไม่ยอมคลานเลยนะครับ
4: หมอบเลยครับ
0: ส้มเช้งหมอบหมอบส้มเช้งหมอบ
4: โอ้โหได้แล้วได้แล้วอีกคลานอีกหน่อยครับคลานแล้วดึงใส่จุงไปเลยครับเออได้แล้ว2 3แล้ว
1: ครับสรุปว่าภารกิจนี้ก็เสร็จสิ้นไปได้ด้วยดีนะครับก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยครับพี่พาสวรแสงจักรครองมากๆเลยครับพี่ครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณครับ
1: และช่วงหน้าครับมาพบกันในห้องวิจัยไว้ท้อง
3: ประโยชน์จากการเลี้ยงสุนัขมีงานวิจัยในต่างประเทศหลายชิ้นที่ระบุไปในทิศทางเดียวกันว่าการเลี้ยงสุนัขพันธุ์เล็ก

0: จะช่วยลดความตึงเครียดและสร้างความผ่อนคลายให้กับผู้สูงอายุได้ครับเมื่อเลี้ยงน้องหมาก็ต้องพาเขาออกไปเดินเล่นเท่ากับผู้สูงอายุได้ออกไปเดินออกกำลังกายด้วยครับลดความเครียดกับการที่ต้องอยู่บ้านเฉยๆอีกทั้งยังได้เสียงหัวเราะกับกิจกรรมที่น้องหมาพยายามแสดงออกเพื่อเอาใจได้พบปะพูดคุยกับผู้คนเมื่อต้องพาน้องหมาออกไปเดินเล่นซื้ออาหารหรืออาบน้ำตัดขนน้องหมามีสัญชาตญาณในการปกป้องสูงเท่ากับผู้สูงอายุก็จะมีผู้ป้องกันภัยให้ครับสุดท้ายได้แบ่งปันและได้รับความรักจากสัตว์เลี้ยงที่มันไม่ต้องการสิ่งตอบแทนอื่นใดนอกจากเราเลยครับ
1: แต่อย่างไรก็ตามค่ะการเลี้ยงสุนัขสำหรับผู้สูงวัยโดยทั่วไปนะคะมีข้อควรระวังและมีข้อแนะนำดังต่อไปนี้ค่ะอันแรกก็คือว่าต้องเลือกสุนัขที่เหมาะกับเรานะคะไม่ควรจะเลือกสุนัขที่ตัวใหญ่มากจนเกินไปนะคะหรือมีโอกาสที่จะวิ่งเข้ามาชนเรา

0: ช่วงห้องวิจัยไว้ทอง
1: เอาละครับตอนนี้พวกเรามาอยู่ในห้องวิจัยไวทองกันแล้วนะครับพบกับอาจารย์แพทย์หญิงอรพิชญาไกรฤทธิ์นะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพยัคฆ์ไร้008นะคะและพยัคฆ์ไร้7942ด้วยค่ะคุณอังกฤษนะคะก่อนที่เราจะไปพูดถึงกิจกรรมที่วันนี้ทั้งสองท่านได้ไปทำมานะคะมิสเตอร์อาร์ค่ะมีข้อความฝากมาถึงคุณทั้งสองคนค่ะ
3: พยัคฆ์ไร้7942ในเวลาจำกัดเพียงไม่กี่ชั่วโมงคุณสามารถที่จะควบคุมสุนัขได้ดีถือว่าคุณยอดเยี่ยมมากแต่กระนั้นก็ตามมันก็มีข้อควรระวังในการเลี้ยงที่คุณควรจะต้องรับฟังจากคุณหมอด้วยเพราะอย่าลืมว่าร่างกายของคุณไม่ใช่หนุ่มๆแล้วผมเป็นห่วง
2: คุณอาไปฝึกมาแล้วอยากมีสุนัขเลี้ยงที่บ้านบ้างไหมคะ
4: จริงๆก็อยากมีนะครับแต่ที่บ้านเนี่ยจะผู้สูงวัยจะเยอะ
2: ค่ะ
4: และอีกอย่างหนึ่งสถานที
2: ่
4: แคบแม่หน่วยให้เลี้ยงสุนัขเยอะแล้วถ้าเรามีน้องหมาเข้ามาเนี่ยเราจะมีความรู้สึกว่าเราจะต้องใส่ใจเขาให้มากขึ้นกว่าเดิ
2: มใช่ค่ะ
0: อาจารย์ครับตามที่ทราบมาคุณแม่ผมเนี่ยท่านป่วยนะฮ
2: ะ
0: กลัวท่านเหงาผมอยากเอาน้องหมามาเลี้ยงได้ไหมฮะเผื่อแก้เหงาให้ท่านนะครับ
2: จริงๆแล้วเป็นคำถามที่ดีมากเลยนะคะคุณเป็ดแต่ว่ามีข้อควรระวังค่ะเนื่องจากว่าอาจารย์ทราบมาว่าคุณแม่ของคุณเป็ดเนี่ยมีโรคประจำตัวด้วยนั่นก็คือโรคอัลไซเมอร์หรือว่าภาวะสมองเสื่อมนั่นเองค่ะอาจจะทำให้ผู้สูงวัยที่ไม่เคยเลี้ยงน้องหมาหรือมีสัตว์เลี้ยงมาก่อนเนี่ยไม่คุ้นเคยกับการมีสัตว์เลี้ยงค่ะเพราะฉะนั้นการที่จะเอาสุนัขไปเลี้ยงในบ้านเนี่ยก็จะต้องใช้ความระมัดระวังอย่างมากนะคะต้องค่อยๆปรับตัวเข้าหากันจะอยู่ๆซื้อแล้วอุ้มไปเลยอย่างนี้ไม่ได้การเลี้ยงสุนัขค่ะกับผู้สูงวัยนะคะผู้สูงวัยของเราเนี่ยค่ะมีงานวิจัยหลายอันเลยนะคะที่บอกว่าผู้สูงวัยเนี่ยที่เลี้ยงสุนัขเนี่ยค่ะมีสุขภาพจิตที่ดีขึ้นค่ะมีความสดใสร่าเริงขึ้นนะคะแล้วที่สำคัญเนี่ยก็มีเพื่อนพูดคุยแก้เหงาด้วยนะคะโดยเฉพาะงานวิจัยในต่างประเทศค่ะที่พูดถึงผู้สูงวัยที่อยู่ในบ้านพักคนชรานะคะที่อาจจะไม่มีสมาชิกครอบครัวอยู่ด้วยเนี่ยก็พบว่าผู้สูงวัยเนี่ยเมื่อได้มีสุนัขเป็นสัตว์เลี้ยงก็คลายเหงาไปได้มากค่ะแต่อย่างไรก็ตามค่ะการเลี้ยงสุนัขสำหรับผู้สูงวัยโดยทั่วไปนะคะมีข้อควรระวังและมีข้อแนะนำดังต่อไปนี้ค่ะ
0: ค่
2: ะอันแรกก็คือว่าต้องเลือกสุนัขที่เหมาะกับเรานะคะไม่ควรจะเลือกสุนัขที่ตัวใหญ่มากจนเกินไปนะคะหรือมีโอกาสที่จะวิ่งเข้ามาชนเราได้ใช่ค่ะเพราะว่าผู้สูงวัยเนี่ยระบบการทรงตัวเนี่ยอาจจะไม่ดีนะคะอาจจะทำให้เกิดการเซสะดุดหรือหกล้มได้ง่ายนะคะอันที่สองค่ะก็คือสุนัขที่เราเลี้ยงหรือน้องหมาที่เราเลี้ยงเนี่ยค่ะก็ควรจะต้องได้รับการตรวจสุขภาพตามนะคะได้รับวัคซีนเป็นประจำเพื่อให้แน่ใจว่าเขาจะไม่นำโรคมาสู่เรานะคะรวมไปถึงสุนัขของเราเนี่ยก็จะต้องระวังไม่ไปเล่นกับสุนัขนอกบ้านเพราะว่าเชื้อโรคเนี่ยอาจจะมาติดกันแล้วก็มาสู่กับผู้สูงวัยได
4: ้ถ้าเรามีน้องหมาเข้ามาเนี่ยอย
2: ่
4: างแรกเลยเราก็จะต้องคอยดูแลเขาคอยดูว่าเขาจะทำยังไงเขาจะอยู่ยังไงก็ต้องคอยคือพูดง่ายว่าจะเพิ่มภาระให้เราเพิ่มขึ้น
0: มีห่วงเลยนะ
4: คือตอนนี้จริงๆแล้วผู้สูงวัยอย่างผมเนี่ยห่างเหินจากการที่จะมีเด็กเล็กๆมีการเลี้ยงดูมีการดูแลเงี้ยตอนนี้จะทำยังไงดีครับถือว่า

0: เกี่ยวกับเรื่องสุนัขเนี่ย
1: ค่ะโดยมากเวลาที่เราเลี้ยงสุนัขกันนะคะก็มีเรื่องของความผูกพันใช่ไหมคะมากขึ้นมีเขามาอยู่ในบ้านเพิ่มอีกหนึ่งชีวิตใช่ไหมคะก็ต้องมีการศึกษาก่อนค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยสุนัขแต่ละชนิดนะคะที่คุณอาต้องการเลี้ยงเนี่ยมีความต้องการพิเศษอะไรหรือเปล่าเราต้องดูแลเขายังไงเสร็จแล้วเนี่ยก็ต้องมาประเมินตัวเราด้วยนะคะว่าจริงๆแล้วเรามีปัญหาสุขภาพอะไรหรือเปล่านะคะเราอยากเลี้ยงเขาจริงๆจากการที่เราต้องดูแลเขาประมาณนี้เราไหวไหมเพราะว่าหลายๆท่านเนี่ยอย่างเช่นคุณแม่ของคุณพยาไรสุขเวชก็อาจจะไม่สามารถที่จะเลี้ยงดูสุนัขได้ตลอดเวลาเนื่องจากโรคประจำตัวที่มีอยู
2: ่ผู้อาวุโสส่วนใหญ่ถ้าที่ทราบมาเราก็จะทราบว่าท่านจะมีอาการซึมเศร้าบ้างหร
1: ือ
2: เหงาในการเลี้ยงน้องหมาเนี่ยจะช่วยท่านได้อย่างไรบ้างครับ
1: ค่ะการที่มีสุนัขหรือว่ามีสัตว์เลี้ยงนะคะอยู่รอบตัวที่ผู้สูงวัยเนี่ยสามารถเล่นด้วยได้พูดคุยได้นะคะก็จะทำให้เขาเนี่ยมีความสุขมากขึ้นสดชื่นมากขึ้น
2: ตอนนี้อยากรบกวนคุณหมอสรุปประเมินสุขภาพของพยักร้ายของเราว่าเป็นอย่างไรบ้าง
1: ค่ะแน่นอนค่ะพยักร้ายไวท้องของเราในวันนี้ค่ะคุณอากฤษสามารถทำนะคะได้สมบูรณ์มากเลยคือสามารถฝึกสุนัขได้นอกจากนี้เนี่ยค่ะก็ยังมีสุขภาพใจที่สมบูรณ์ด้วยนะคะมีความสุขสดชื่นขึ้นด้วยค่ะ
2: ต้องขอมอบประกาศนียบัตรให้พยักร้ายของเรานะครับ
0: ขอบคุณมากเลยครับ
1: คุณอาเก่งมากเลยค่ะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ
2: และนี่ก็คือเรื่องของรุ่นใหญ่แต่หัวใจวัยทีนพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการพยักร้ายวัยทองสวัสดีครับ
3: กล่องกล่องบล็อกบล็อกแฮ่แฮ
0: ่แฮ่แฮ่อ้าวแฮ่แฮ่ผมไม่เอาคุณทำไม
2: นี่เลยครับทางด้านนี้เลยครับคุณอาโอ้ยโอ้ท้อขอที่พยักร้าย
0: ครูครับแล้วไอ้โกลเด้นทอยกับปั๊กเนี่ยนิสัย 2,000 เนี่ยมันเป็นยังไงครับ
4: คุณครับพุดเดิ้ล
0: พุดเดิ้ลผมบอกเป็นโกลเด้นแหละใช่มั้ยพุดเดิ้ลพุดเดิ้ลทอยกับปั๊กพุดเดิ้ลทอย

้าคุณเป็นผู้ประกอบการ SME หรือสตาร์ทอัพคุณรู้หรือไม่ว่าถ้าคุณต้องการเงินมาใช้ในกิจการนอกเหนือจากการกู้ยืมจากธนาคารแล้วคุณสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะเรารู้จักกันว่าตลาดคือที่ที่คนซื้อกับคนขายมาเจอกันส่วนตลาดทุนก็คือที่ที่ผู้มีเงินทุนมาเจอกับผู้ที่อยากได้เงินทุนนะคะโดยฝั่งผู้มีเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ลงทุนส่วนฝั่งที่ต้องการเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ระดมทุนนะคะซึ่งผู้ระดมทุนจะออกตราสารที่เรียกว่าหลักทรัพย์เช่นหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทให้กับผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนค่ะก่อนหน้านี้ทุกคนอาจจะเข้าใจว่าต้องเป็นกิจการขนาดใหญ่เท่านั้นถึงจะสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้แต่เมื่อช่วงที่ผ่านมานี้สำนักงานก.ล.ต.ได้ออกกฎเกณฑ์ที่จะช่วยให้บริษัทขนาดเล็กสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะซึ่ง crowdfunding ก็เป็นหนึ่งในวิธีนั้นค่ะ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้น

0: พบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
1: ตอนกองทุนรวมตราสารหนี้ณศูนย์การค้าสองเม้าเพื่อนรักได้บังเอิญมาเจอกัน
2: ว้ายเม้าสีตั้งแต่เรียนจบก็ไม่ได้เจอกันเลยเป็นยังไงบ้างจ๊ะเม้ามอยเม้ามอยก็ทำงานเก็บเงินไปเรื่อยจ้ะเม้านภานี่ก็กำลังเอาเงินสดในร้านไปฝากธนาคารแต่ก็ว่าฝากเงินไว้ในธนาคารเฉยๆก็มีแต่จะขาดทุนนะจ๊ะเพราะดอกเบี้ยเงินฝากมันต่ำกว่าเงินเฟ้อนั่นสิฉันเองก็อยากหาวิธีให้เงินเก็บงอกเงยเองบ้างไรบ้างแต่แค่งานที่ทำก็ยุ่งมากแล้วถ้าอย่างนั้นสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้ไหมจ๊ะมีคนบอกฉันว่าง่ายง่ายเหมือนฝากเงินประจำแต่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่านี่ก็กำลังจะไปคุยกับธนาคารพอดีเลยอุ๊ยน่าสนใจอ่ะงั้นฉันไปฟังด้วยดีกว่า
1: ณธนาคาร
2: คือพวกเราสองคนสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้นะคะอ๋อยินดีค่ะคุณลูกค้าได้ดูกองทุนไหนมาบ้างแล้วหรือยังคะอ๋อก็กองไหนได้ผลตอบแทนสูงที่สุดก็เอากองนั้นเลยค่ะ
1: แสดงว่ายังเป็นมือใหม่เรื่องกองทุนใช่ไหมครับเนี่ย
2: อ๋อนี่คือกัปตันกลต.เป็นผู้ดูแลตลาดทุนของพวกเรานั่นเองค่ะ
1: กองทุนรวมตราสารหนี้อาจดูคล้ายๆกับเงินฝากแต่จริงๆแล้วมันต่างกันนะครับ
2: อ้าวไม่เหมือนกันเหรอคะ
1: งั้นเดี๋ยวกัปตันอธิบายให้ฟังนะครับกองทุนรวมตราสารหนี้ก็คือพวกกองทุนที่จะรวบรวมเงินของเราไปลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งก็คือการปล่อยกู้นั่นเองครับ
2: อ๋อเหมือนเราให้เขายืมเงินใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วแต่เราไม่ต้องเลือกหุ้นกู้เองเป็นตัวโดยแต่ละกองทุนก็จะมีผู้เชี่ยวชาญนำเงินของเราไปร่วมลงทุนในตราสารหนี้ประเภทต่างๆอย่างผลิตภัณฑ์เงินฝากตราสารหนี้ภาครัฐและตราสารหนี้ภาคเอกชนโดยเราจะได้ผลตอบแทนเป็นเงินปันผลหรือกำไรจากส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุน
2: โอ้โหฟังดูดีมีอนาคต
1: แต่อย่าลืมว่าทุกการลงทุนก็จะมีความเสี่ยงด้วยเช่นกัน
2: หมายถึงมีโอกาสขาดทุนนั่นเหรอคะ
1: ใช่แล้วครับเพราะราคาตลาดของตราสารหนี้มีความผันผวนอยู่เสมอและก็มีโอกาสติดลบได้เช่นกันโดยราคาจะขึ้นหรือลงก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างเช่นการปรับอัตราดอกเบี้ยสถานะการเงินขององค์กรที่ออกตราสารหนี้รวมถึงสภาพเศรษฐกิจหรือสถานการณ์บ้านเมืองก็ส่งผลได้เช่นกันครับ
2: น่ากลัวจังฉันเองไม่ชอบอะไรเสี่ยงๆซะด้วยสิฉันโอเคนะถ้าคิดจะลงทุนก็คงต้องเสี่ยงบ้างเป็นธรรมดา
1: จริงๆแล้วแต่ละกองทุนก็จะมีระดับความเสี่ยงที่ต่างกันขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่กองทุนนั้นเข้าไปลงทุนนะครับอย่างว่าวสีที่รับความเสี่ยงได้ต่ำก็อาจสนใจลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินหรือ MMF ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำที่สุดในขณะที่เม้านภารับความเสี่ยงได้มากกว่าก็อาจสนใจในกองทุนรวมตราสารหนี้ที่ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้ภาคเอกชนซึ่งมีความเสี่ยงที่สูงกว่าแต่ก็มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจากนี้ก็ยังมีกองทุนรวมตราสารหนี้อื่นๆซึ่งก็มีนโยบายและระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกันเช่นกองทุนรวมตราสารหนี้ Daily FI ที่มีสภาพคล่องสูงขายหน่วยลงทุนแล้วได้เงินวันทำการถัดไปเหมือนกองทุนรวมตลาดเงินแต่จริงๆแล้วก็มีความเสี่ยงที่สูงกว่ามากและกองทุนเทิร์มฟันซึ่งมีกำหนดระยะเวลาการลงทุนคล้ายเงินฝากประจำแต่มีความเสี่ยงสูงกว่าเนื่องจากผลตอบแทนขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่ไปลงทุนและไม่สามารถขายคืนก่อนครบกำหนดเวลาได้ดังนั้นเม้าก็ต้องศึกษารายละเอียดและความแตกต่างของแต่ละกองทุนให้ดีก่อนเริ่มลงทุนเสมอนะครับ
2: เข้าใจแล้วค่ะเดี๋ยวเรากลับไปศึกษาก่อนแล้วค่อยตัดสินใจดีกว่าเนอะเม้านภาเห็นด้วยจ้า
1: สุดท้ายนี้กัปตันอยากแนะนำว่าหากเจอช่วงที่มีสถานการณ์ไม่ปกติกองทุนรวมตราสารหนี้อาจมีมูลค่าลดลงได้อย่าเพิ่งแตกตื่นและรีบพากันเทขายนะครับดูให้ดีก่อนว่ามันมาจากสาเหตุอะไรเพราะบางทีก็อาจเป็นเพียงแค่ความกังวลของตลาดที่อาจส่งผลกระทบกับมูลค่าตราสารหนี้ในระยะสั้นๆถ้าถือยาวราคาก็จะกลับมาสู่มูลค่าที่แท้จริงของมันหรือหากยังไม่แน่ใจจะลองเข้ามาปรึกษากับผู้แนะนำการลงทุนก่อนก็ได้นะครับ
2: ยินดีค่ะเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องกองทุนตราสารหนี้ได้ทุกเมื่อเลยนะคะโอเคค่ะ

0: เคล็ดลับในการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมนะครับแต่ละครอบครัวก็แตกต่างกันไปนะครับเนื่องจากว่าผู้ป่วยในแต่ละเคสแต่ละคนนั้นก็มีอาการแตกต่างกันครับ
1: ใช่แล้วค่ะแต่ทุกๆข้อมูลนะคะที่เราได้รับมาจากประสบการณ์ของผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมก็จะเป็นแนวทางนะคะให้กับครอบครัวอื่นๆเนี่ยได้ไปประยุกต์ใช้ในการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมต่อไปค่ะ
0: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปฟังเคล็ดลับดีๆจากญาติของผู้ป่วยที่ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมมาแบ่งปันกันครับ

0: ของผมเวลาผมดูแลคุณพ่อกับคุณแม่นี่ก็จะใช้หลักของอิทธิบาท4นะฮะก็คืออันแรกก็ต้องเต็มใจเพราะว่าเราจะดูแลผู้ป่วยเนี่ยไม่ว่าใครก็ตามเราต้องเต็มใจดูแลเขาก่อนนะก็ด้วยความที่เราเต็มใจเนี่ยเราก็การดูแลผู้ป่วยเนี่ยมันก็ไม่ได้มีความสุขแต่ความทุกข์มันก็จะไม่เกิดถ้าเราทำด้วยความเต็มใจพอเราเต็มใจเสร็จข้อที่2ก็คือต้องแข็งใจก็คือต้องอดทนเพราะว่าโรคสมองเสื่อมเนี่ยมันไม่มันเป็นโรคที่ไม่ตายตัวแล้วก็แต่ละคนก็ไม่เหมือนกันวิธีการแก้ไขก็ไม่เหมือนกันแล้วคนที่ดูแลเนี่ยนอกจากว่าจะเหนื่อยทั้งกายแล้วก็เหนื่อยทั้งใจแล้วก็จะเครียดนะโดยทั่วไปนะคราวนี้ของผมเนี่ยเรื่องความเครียดก็จะใช้ศาสนาเข้ามาช่วยนะส่วนนอกจากแข็งใจอดทนแล้วก็จะต้องตั้งใจก็คือดูแลทำให้มันดีขึ้นนี่หมายถึงว่าทางกายภาพนะเพราะผลของโรคสมองเสื่อมเนี่ยเราไม่สามารถทำให้มันดีขึ้นได้แต่เราสามารถทำให้มันชะลอความเสื่อมลงได้นะไม่ให้มันลงเร็วเกินไปคือให้มันลงอย่างช้าๆก็อยู่ที่การตั้งใจดูแลท่านนะส่วนข้อสุดท้ายก็คือเข้าใจก็คือเราต้องหาความรู้เข้ามาเสริมเพื่อนำมาใช้ในการดูแลท่านอีกทีครับ
1: คือไงทำใจให้ยอมรับเขาว่ามันเป็นเรื่องของธรรมชาติเมื่อตอนเราเล็กๆเขาก็ดูเราเนี่ยเขากลับมาเป็นเด็กลักษณะของเขาเนี่ยนะมองแล้วเหมือนเด็กเหมือนกับพวกหลานๆนะแล้วเราเล่นกับเขาปกตินี้เราไม่ได้แบบว่าเป็นพ่อแม่อะไรกันเท่าไหร่นะเราจะเล่นกันเหมือนเป็นเพื่อนเล่นกันมากกว่าอยู่กันเหมือนแบบเด็กๆเลย
2: การดูแลผู้ป่วยอยู่ที่เราเข้าใจว่าเขาป่วยนะครับเราเข้าใจว่าเขาป่วยแล้วก็เราต้องยอมรับว่าเขาป่วยนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยเป็นหน้าที่ของตัวเราเองละว่าเราจะหาวิธีเผชิญกับพฤติกรรมเหล่านั้นอย่างไรนะครับบางครั้งเราเรียกมาทานข้าวอย่างเงี้ยนะครับกว่าแกจะเดินมาทานข้าวได้เนี่ยแกก็จะไปตรงนู้นเดินไปตรงนี้เราก็มีความอดทนพอไหมที่จะรอเขาถ้าเราไม่มีความอดทนไม่พอเราก็จะพยายามเร่งยิ่งเร่งก็ยิ่งช้าครับเพราะยิ่งเร่งก็ยิ่งช้าเราก็จะต้องหยุดปล่อยให้แกเดินไปตรงนู้นทีตรงนี้ทีให้แกหาทางมาที่ทานข้าวเองบางทีเรียกไปอาบน้ำแกก็บอกแกไม่อาบยังไม่อาบเราก็จะปล่อยสักพักหนึ่งปล่อยให้แกไปว่าไม่อาบก็ไม่เป็นไรแล้วสักพักหนึ่งสัก5นาที10นาทีเนี่ยแล้วก็กลับมาถามใหม่อาบน้ำหรือยังแกบอกยังยังแล้วจะอาบไหมถ้าไม่อาบตัวเหม็นนะอะไรเงี้ยแกก็จะลุกไปอาบ

0: อะไรเงี้ยครับ
1: คือเราต้องมองโลกในแง่ดีให้ได้ก่อนอย่างเช่นเวลาที่เราอยู่กับเขาอย่ามองว่าเขาว่าเป็นตัวปัญหา1เลยนะคะต้องทำให้ได้เลย2คือว่าต้องคิดว่าเรามีเหมือนการผจญภัยใหม่ๆทุกวันอะแล้วมันจะทำให้เรารู้สึกสนุกอาจจะเป็นเพราะตรงนี้ด้วยมั้งแล้วอีกอย่างนึงการที่เราหาความรู้เยอะๆเนี่ยจะเข้าใจโลกมากขึ้นแล้วเราก็รู้จักกับตัวเราเองด้วยนะไม่ใช่จะรู้จักแต่ผู้ป่วยรู้จักตัวเองด้วยในการที่จะรับมือกับทุกอย่างค่ะ
2: เป็นเคล็ดลับที่น่าประทับใจมากเลยนะครับหมอฝนฮะ
3: และใช้ได้ผลจริงด้วยนะคะ
2: ครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับแล้วก็กลับมาติดตามเรื่องราวครอบครัวครอบครัวนึงครับที่มีผู้ป่วยสมองเสื่อมแล้วก็มีเหตุการณ์ที่ถึงแม้ว่าจะน่ารักขำๆขันๆนะครับแต่ก็เป็นเรื่องที่ไม่ควรมองข้ามครับ

0: ก็มีหลายเรื่องนะคะแต่ว่าบางครั้งเนี่ยเวลาที่เราเล่าตอนนี้ก็จะเป็นเรื่องขำนะแต่ว่าคนที่อยู่ในเหตุการณ์ก็บอกว่าโหจันไม่ขำเลยตอนนั้นบ้านหนึ่งนี่ก็สาวสองคนสามีภรรยานะคะตัวสามีเนี่ยก็มาไม่ค่อยสบายแล้วก็ตัวภรรยาเนี่ยเป็นสมองเสื่อมปกติเขาจะต้องมาหาจันด้วยกันทั้งคู่นะคะจะมาหาจันด้วยกันทั้งคู่เสร็จแล้ววันหนึ่งเนี่ยคนไข้ที่เป็นผู้หญิงคุณแม่เนี่ยมาคนเดียวนะคะลูกชายก็มาบอกอาจารย์ว่าอาจารย์พ่อวันนี้ไม่มานะว่าพ่อหกล้มขาหักไปนอนที่โรงพยาบาลอ้าวเหรอพออาจารย์ตรวจแม่เสร็จอาจารย์ก็ถามแม่บอกแม่วันนี้อากงเป็นไงบ้างนะคะพอหลานๆเขาเรียกอากงก็เรียกตามหลานๆอากงเป็นไงบ้างแม่ก็บอกโอ๊ยอากงสบายดีอ้าวอากงสบายดีเหรอแล้วอากงเขาอยู่ที่ไหนแม่ก็อยู่บ้านไงนะคะเสร็จแล้วอาจารย์ก็หันไปมองหน้าลูกชายเพราะลูกชายเพิ่งบอกอาจารย์ว่าอากงป่วยลูกชายก็สายหัวแล้วบอกอาจารย์ก่อนที่จะมาหาอาจารย์เนี่ยผมเพิ่งพาแม่ไปหาพ่อเนาะนะคะสรุปว่าแม่ก็จำไม่ได้ว่าอากงป่วยซะละหลังจากที่อากงสบายดีก็กลับไปอยู่บ้านนะคะดีขึ้นแต่ว่าอากงก็ยังไม่ได้แข็งแรงลูกชายเนี่ยก็จ้างผู้ดูแลมาดูแลด้วยอากงกับคนไข้ของอาจารย์เนี่ยก็นอนคนละเตียงแต่อยู่ห้องเดียวกันนะคะตัวข้างนี้ก็เป็นอาม่านอนอีกข้างนึงก็อากงนอนแล้วก็มีผู้ดูแลซึ่งเป็นเด็กผู้หญิงนะคะนอนอยู่หน้าเตียงอากงอาม่าก็ตื่นแต่เช้าตื่นขึ้นมาซึ่งอาม่าก็เดินมาอากงรู้ตื่นได้แล้วนะคะอากงก็ลักแย่ยักยันขึ้นมาจะลุกขึ้นมาเด็กที่เป็นผู้ดูแลก็เห็นอากงยักแย่ยักยันจะลุกขึ้นมาก็จัดแจงนะคะลุกขึ้นมาแล้วก็ขึ้นมาประคองอากงให้อากงลุกนั่งได้พออาม่าเห็นเท่านั้นแหละอาม่าโมโหมากเลยอาม่าก็หันไปฉวยไม้เท้าของอากงแล้วบอกไอ้แกนี่เอาเมียน้อยมานอนตรงนี้อีกแล้วนะคะแล้วก็อาม่าก็ลำไม่เท้านะคะฟาดทั้งอากงฟาดทั้งเด็กงอมไปเลยค่ะแล้วก็เด็กก็แบบโดนอาม่าฟาดก็บอกว่าไม่ใช่ว่าไม่ใช่เมียน้อยว่าเป็นผู้ดูแลเอาไม่อากงไม่อาม่าไม่สนใจเสร็จแล้วก็เด็กก็วิ่งหนีไปเรียกลูกชายมานะคะลูกชายก็มาบอกโหจันแม่ฟาดพ่อซะน่วมนะคะหัวแตกด้วยก็เขาก็แยกทับแยกศึกกันแล้วก็บอกว่าไม่มีแล้วเมียน้อยอะไรพอดีเด็กวิ่งหนีไปแล้วนะคะเขาก็หย่าศึกไปก็พาแม่ไปกินข้าวแล้วก็พาอากงไปทำแผลนะแม่ก็กินข้าวลงไปกินข้าวแม่ก็ถามหาอากงถามว่าไปไหนเขาก็บอกอ๋อเดี๋ยวเข้ามานะคะเสร็จแล้วอากงก็กลับมาก็มีแผลที่หัวปูดเลยเย็บด้วยนะคะอาม่าก็ลุกขึ้นมาดีใจอากงหรือไปไหนมาไปกินข้าวเร็วเดี๋ยวข้าวหายร้อนอากงยังโมโหมากเลยแล้วก็อาม่าก็ถามอากงหรือไปทำไรมาน่ะดูวัวหรือเป็นไรมานะคะอากงโมโหมากแล้วกำลังจะตะด่ากลับมันก็ลื้อตีอัวเนี่ยพอดีลูกก็รู้สึกตัวขึ้นมาได้ก็เลยแยกทับไปซะก่อนนะคะเรามาเล่าตอนนี้ดูรู้สึกมันแปลกเนาะมันก็จะเป็นอะไรที่ไม่ง่ายสำหรับผู้ดูแลซึ่งบางทีเราจะไม่เข้าใจเพราะเราจะคิดถึงแต่ที่เราเคยรู้จักว่าจะต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นอะไรบางอย่างซึ่งอาจจะเกินความคาดคิดของเราค่ะก็อาจจะไม่สนุกนะคะแต่ว่าเผื่อได้รู้ว่าอย่างเงี้ยมันเกิดขึ้นได้ในครอบครัวผู้ป่วยสมองเสื่อมนะคะ
1: ก็อย่างที่อาจารย์สรินทร์บอกนะครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้อาจจะเป็นเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันนะครับแล้วก็มีวิธีการตั้งรับสำหรับครอบครัวที่มีผู้ป่วยสมองเสื่อมอยู่ในบ้านนะครับ
2: ค่ะก็มีเหตุการณ์จำลองเหตุการณ์หนึ่งอยากให้ไปชมกันค่ะเป็นเรื่องราวผู้ป่วยที่มีความสับสนระหว่างเรื่องในอดีตและเรื่องในปัจจุบันนะคะก็ไปรับชมกันเลยค่ะ

0: วยสิพ
1: ่อเออก็พ่อกำลังลดอยู่นี่ไงแล้วตรงไหนอีกอะตรงไหนอีกอะ
0: นั่นนั่นนั่นตรงนั้น
1: เดี๋ยวเดี๋ยวลดตรงนี้ไปก่อนด้วยเรื่อยๆเออนั่นใช่ไหม
0: ใช่ใช่
1: ได้ได้ได้เออนี่ใช่ไหม
0: ใช่ใช่คนต้นด้วยนะ
1: จ้าจ้าจ้าจ้า
0: พ่อดูสิ
1: เออ
0: แตกใบอ่อนงามงามเห็นไหม
1: มันก็งามเหมือนแม่นั่นแหละ
0: พ่อก็พ่อนี่เก่งนะปลูกต้นไม้งามทุกต้นเลยอ่ะ
1: ก็มีแม่เป็นกำลังใจนี่แม่แกกินยาหน่อยเนาะจะได้หายหายนะเอายาเข้าปากก่อนเลย

กินยาแล้วก็นอนซะนะตื่นเช้าจะได้สบายๆ

0: อนในห้องฉันได้ยังไง
1: พ่อเอง
0: พ่อใคร
1: ก็เป็นสามีเธอไง
0: จะบ้าเหรอฉันยังไม่เคยแต่งงานออกไป
1: เอ้ย
0: ไป
1: เอ้ยวาย
0: ไปไป
1: โอ้ยเดี๋ยวสิเดี๋ยว
0: เป็นใคร
1: โอ้ยเดี๋ยวได้ไหมเล่า
0: ไ
1: ปโอ้โหอะไรกันนะ

0: ถอยมานอนตรงนี้ล่ะห้องมีไม่นอน
1: อื้อเอ้ยก็เธอเป็นคนไล่ฉันออกจากห้องเองโวยวายไม่รู้จักแล้วยังล็อกประตูไม่ให้ฉันเข้าอีกอ่ะฉันก็เลยต้องมานอนอยู่ข้างนอกอย่างนี้ไงอุ้ยมันมือมวยตัวไปหมดเลยเนี่ย
0: แม่ไม่เคยไล่พ่อเลยนะละเมอหรือเปล่าน
1: ี่ขนาดเอาทะเบียนสมรสมาให้ดูยังไม่ยอมเชื่อเลยโวยวายว่าฉันไม่เคยแต่งงานฉันไม่รู้จักอะไรเนี่ยแล้วน้ำทําเอาหมอนมาไล่ตีอีก
0: พ่อฝันไปหรือเปล่าแม่ไม่เคยว่าอะไรพ่อเลยนะ
1: แม่ฝัน
0: พูดไม่รู้เรื่องทะเบียนสมรสเนี่ยเอามาทำไมเพี้ยนไปหรือเปล่าห้องนอนมีสบายสบายไม่นอน
1: ฉันเนี่ยนะเพี้ยนจะเอาไงก็เอาไปตามสบายไม่ว่าเธอจะลืมอดีตหรือลืมปัจจุบันฉันก็ขอมีเพียงเธอ
0: ฉันไม่มีวันลืมอดีตหรอกอย่าไม่ว่าจะอดีตหรือปัจจุบันฉันก็ขอมีเพียงเธอ
1: ฉันก็ขอมีเพียงเธอ
2: ที่เรื่องที่หมอ

0: ผลบอกว่ามีความสับสนกันระหว่างเรื่องในอดีตและเรื่องปัจจุบันก็คือเรื่องที่คุณแม่นอนอยู่กับคุณพ่อแล้วก็ทราบว่าจริงๆแล้วจำเหตุการณ์ในปัจจุบันไม่ได้แต่ไปนึกถึงเหตุการณ์อดีตที่ยังไม่ได้แต่งงานกันก็เลยไล่คุณพ่อออกนอกห้องไป
1: ใช่แล้วค่ะเพราะว่าคนไข้มีความสับสนนะคะระหว่างเรื่องในอดีตกับปัจจุบัน

0: แต่ว่าคุณพ่อเองก็คงจะไม่สนุกด้วยแต่เนื่องจากว่าความรักของทั้งสองคนเนี่ยก็อาจจะทำให้คุณพ่อนั้นเข้าใจแล้วก็ให้อภัยคุณแม่ด้วย
1: ใช่แล้วค่ะความรักความเข้าใจของคุณพ่อการดูแลที่อ่อนโยนนะคะก็สามารถที่ทำให้อาการของคุณแม่เนี่ยไม่ถดถอยเราจนเกินไปค่ะ
0: เรายังมีเรื่องน่ารักน่ารักและเรื่องที่ไม่ควรมองข้ามนะครับจากญาติที่ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมนะครับมาฝากผู้ชมให้เรียนรู้กันต่อนะครับไปติดตามฟังกันเลยครับ
2: เรื่องทานไอศกรีมค่ะ เราก็เมื่อก่อนนะชอบทานไอศกรีมไปเที่ยวกินไอศเวนเซ่นด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าพวกไอศกรีมตามห้างอะไรอย่างเงี้ยแม่ไปกินไอศกรีมกันคนเยอะหน่อยเราไปรอต่อแถวน่ะเขาหันมาว่าเราแกนี่แก่แล้วยังชอบกินไอศกรีมบอกอ้าวแม่คนแก่แล้วกินไอศกรีมไม่ได้แล้วก็ขำกันไปว่าดูสิดูแม่แบบต่อว่าเราหาว่าเรางี่เง่าเลยติ๊งต้องอะไรเงี้ยกลายเป็นว่าเราเนี่ยดูแล้วตลกสำหรับแม่อะไรเงี้ย
3: เวลาแกมีความสุขทีไรเนี่ยนะแกจะร้องเพลงชาติตอนนี้ออกจากโรงพยาบาลนะคะแกก็จะแบบนั่งรถเข็นแล้วแกก็ตบมือร้องประเทศประไทยรวมเรื่องเนื้อชาติเชื้อไทยอ่ะทุกคนในลิฟต์ก็ตกใจว่าแบบคนแก่คนนี้เวลาเขามีความสุขเขาจะร้องเพลงชาติเขาจะร้องแต่เพลงชาติจนจบเพลงเลยอะค่ะเป็นตัวนี้มากกว่า
4: เขาจะบอกว่าอุ้ยคนนั้นดูแก่แก่คนนี้ดูแก่แก่แก่กว่าเขาทุกคนเลยแต่ที่บอกนั้นมัน5-60แต่ตัวเขาเนี่ย80กว่าแล้วอะแล้วพอตอนหลังที่เขานี่เวลาเขาไปเจอเพื่อนฝูงเดียวกันเขาชอบนึกว่าเขาเป็นเด็กเขาสวัสดีทุกคนเลย
5: คือรองเท้าแกเนี่ยก็จะหายประจำซึ่งแกก็จะเอาไปซ่อนแล้วแกก็จะเดินมาหารองเท้านะอันนี้จะเกิดขึ้นบ่อยแกก็จะเดินหาแกละแต่เราก็จะไปรวบรวมมาให้แล้วก็บอกอันนี้ใช่ไหมแกก็จะยิ้มแล้วก็โอเคใช่แล้วก็ให้แกใส่เอง
6: ส่วนใหญ่จะชอบซ่อนของที่เขาคิดว่าเขาหาไม่ได้อย่างเช่นว่าเนี่ยอย่างยาหยอดตาเนี่ยเขาบอกเขาไปซื้อลำบากเขาก็จะซ่อนไปอย่างดีเลยค่ะแล้วก็ลืมว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่จะของมีค่ากับวางไว้แมะเลยนะไม่สนใจเลยไม่เข้าใจเหมือนกัน
7: ถ้าถากเป็นเรื่องของการดูแลเนี่ยค่ะสิ่งที่น่าจะได้นั่นก็คือว่าเวลาที่เราดูแลเขาเนี่ยคนหลายคนจะลืมไปว่าผู้สูงอายุที่เป็นสมองเสื่อมเนี่ยเขาเปลี่ยนไปได้ตลอดบางครั้งเราก็จะใช้สูตรนี้แต่ว่าปรากฏว่าไม่ใช่อันนี้ก็ต้องเข้าใจและถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาเคยดีๆอยู่และเขาเปลี่ยนไปเนี่ยค่ะจะต้องกังวลแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นอย่างเช่นทุกทีเขาเคยตื่น7โมงวันนี้เขาตื่น9โมงเราบอกไม่เป็นไรปล่อยนอนมันคงไม่ใช่นะคะ9โมงแอ้วดูสักครึ่งชั่วโมง9โมงครึ่งยังไม่ตื่นคุณต้องอาจจะต้องดูแล้วค่ะแต่ว่าถ้าเขาเกิดนอนบ้างไม่นอนบ้างอันนั้นเป็นอันที่เข้าใจได้เนาะแต่ถ้าเกิดมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงในของที่เคยไม่เคยมีอย่างนั้นมาก่อนให้สงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นหรืออีกอันหนึ่งที่อาจารย์เจอบ่อยก็คือเวลาที่คนไข้ป่วนมากๆนะคะเขาบอกอาจารย์ทำยังไงดีเดินทั้งวันเดินไม่หยุดนะคะอาจารย์ว่าเดินไม่หยุดเนี่ยมันต้องมีสาเหตุเนาะคนเราอยู่ดีๆไม่ใช่เดินไม่หยุดมันต้องมีสาเหตุคุณต้องหาว่าสาเหตุเป็นอะไรเช่นเขาเจ็บตรงไหนเขาปวดตรงไหนเขาอยากจะไปห้องน้ำไปห้องส้วมแต่บอกไม่ถูกเขาอึไม่ออกอึท้องผูกอยู่ตรงนี้รำคาญมากผุดลุกผุดนั่งอยู่ไม่ได้หรือเขาได้ยาบางอย่างหรือสารบางตัวใครแอบให้เขากินน้ำอัดลมแล้วเลยไม่หลับไม่นอนเดินไปทั้งคืนหรือกินยาแก้แพ้แก่ยาแก้หวัดบางตัวมันกระตุ้นของพวกนี้ค่ะต้องสังเกตไม่ใช่ไปคิดว่านอนไม่หลับหรือเดินตลอดคืนก็จะพาไปหาหมอแล้วขอยานอนหลับมาอย่างเดียวยิ่งจะพังนะคะอาจจะต้องดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นหลายครั้งก็บอกอาจารย์เดินมาขอยาได้ไหมบอกไม่ได้คุณต้องเอามาเพราะว่าเขาบอบบางอยู่แล้วเขามีสมองเสื่อมอยู่แล้วเขาปกป้องตัวเองไม่ได้ถ้าเราให้แต่ยานอนหลับเขาอาจจะตายไปเลยก็ได้ไปหกล้มอยู่ตรงไหนก็ไม่ทราบนะคะอันนี้ก็คือเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆที่ต้องมองได้อย่าไปคิดว่าทุกอย่างมันต้องใช้ยาหลายอย่างเลยที่ยาไม่มีเราไม่มียารักษานะคะเช่นคนไข้ไม่อาบน้ำอาจารย์ไม่มียารักษาโรคไม่อาบน้ำอาจารย์ไม่มียารักษาโรคเดินทั้งวันทั้งคืนนะคะเราเรียก wandering หรือบางทีเขาเดินติดตามผู้ดูแลเหมือนเป็นเงาเราเดินผู้ดูแลไปทางไหนเขาก็เดินตามจนกระทั่งผู้ดูแลรู้สึกรำคาญมากเราไม่มียาค่ะแต่เรามีของอ้อวันก่อนนี้อาจารย์เพิ่งมีคนไข้ซึ่งเป็นสมองเสื่อมเนี่ยเห็นอะไรปุ๊บเขาจะแกะเขาแกะแกะแกะแกะบางทีเนื้อมันปกติไม่มีอะไรเขาก็เกาจนแกะเป็นแผลทั้งหน้าทั้งหัวเลยค่ะก็คือ

0: เขากังวลแล้วเขาไม่รู้จะเป็นยังไงเหมือนกับไม่รู้จะทำอะไรไม่รู้จะเอาตัวไปทำอะไรเขาก็แกะเลือดเข้าเลือดออกเลยแผลเต็มหน้าเต็มหัวเลยแต่พอถึงเวลาที่มีคนอยู่กับเขาคนช่วยเขาคุยพาเขาทำนู่นนี่นั่นให้เขามาเขียนหนังสือคุยกับเขาอยู่กับเขาเขาไม่แกะเลยค่ะทุกอย่างหายไปหมดเลยอันนี้เป็นจากโรคเป็นเพราะว่าเขาควบคุมตัวเองไม่ได้อีกอันนึงค่ะคนไข้สมองเสื่อมเนี่ยเขาไม่ได้แย่ทุกวันนะบางวันเขาดีบางวันเขาไม่ดีแล้วก็อะไรที่วันนี้เขาดีวันต่อไปอาจไม่ดีหรือวันนี้อาจไม่ดีวันต่อไปอาจจะดีก็ได้เขาไม่เข้าใจที่คุณพูดแต่เขาเข้าใจน้ำเสียงเข้าใจท่าทีของคุณถ้าน้ำเสียงเราสบายๆท่าทีของเราไม่คุกคามคนไข้ก็จะอารมณ์ดีเมื่อไหร่ก็ตามเราซุบซิบกันในหมู่พี่น้องทำหน้าถมึงถึงหัวเราะกึกกักแต่ทำท่าให้เขารู้สึกว่าเรากำลังนินทาเขาเขาจะหงุดหงิดเลยค่ะเพราะฉะนั้นคนดูแลต้องระวังมากๆถ้าคุณเครียดคุณหงุดหงิดคุณโกรธคุณต้องออกไปให้คนอื่นมาแทนเขานะคะนี่ก็หลายอย่างเป็นของน้อยๆที่สำหรับการดูแลแต่อย่าลืมค่ะเขายังรู้จักรักนะคะเขารู้ว่าเขาได้รับการปฏิบัติด้วยความรักเขารู้จักสัมผัสรู้จักน้ำเสียงรู้จักท่าทางรู้จักสิ่งที่คุณทำให้เขาเพราะฉะนั้นอยู่อีกไม่นานคนไข้สมองเสื่อมอยู่เต็มที่ก็อีก20ปีเวลาช่วงนี้สั้นๆเนี่ยจะทำอะไรก็ทำให้เขาดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้นะคะ
1: การดูแลผู้ป่วยโดยเฉพาะการดูแลคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเนื่องจากว่า เราเป็นลูกเนี่ยมันเป็นหน้าที่ที่ลูกทุกคนพึงกระทำโดยเฉพาะผมเป็นคนนับถือศาสนาพุทธเนี่ยทางศาสนาเนี่ยก็ได้สอนว่าถึงแม้ว่าพ่อแม่เราเนี่ยไม่ได้เลี้ยงดูเราแต่ให้กำเนิดเราเนี่ยก็บุญคุณท่วมหัวแล้วครับและโดยยิ่งคุณพ่อคุณแม่ผมเนี่ยก็เลี้ยงดูผมมาผมก็มันเป็นหน้าที่ที่ลูกทุกคนพึงกระทำกับพ่อแม่ครับผมแล้วก็โดยอยากให้ลูกทุกคนเนี่ยดูแลท่านคุณจะเจอเรื่องมากไปที่มันจะต้องผ่านเข้ามานะฮะทั้งดีและร้ายเราก็ต้องรับกับมันได้แล้วก็ตั้งใจดูแลท่านให้ดีขึ้นทุกวันแล้วก็พยายามหาความรู้มาใช้เพื่อดูแลท่านให้ดีขึ้นครับผม
2: นี่ก็คือบทพิสูจน์ของความรักของครอบครัวนะครับที่ถูกเขียนด้วยมือของผู้ดูแลผู้ป่วยเองนะครับก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอผู้ดูแลและญาติของผู้ป่วยสมองเสื่อมทุกๆท่านมากนะครับที่มาแบ่งปันความรู้ครับ
3: และในสัปดาห์หน้านะคะพลาดไม่ได้ค่ะเราจะพาไปขึ้นบันได3ขั้นกันค่ะ
2: บันได3ขั้นอะไรครับหมอฝน
3: บันได3ขั้นป้องกันสมองเสื่อมค่ะ
4: เรื่องการนอนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมีความสำคัญกับเรามากเลยนะครับดูจากตัวเลขนี่ชัดเลยนะว่าเขาอยู่กับเราเนี่ยประมาณ1ใน3ของชีวิต

0: ครับผมเศรษฐพงษ์ลีเลิศพงษ์จากสำนักงานกลต.วันนี้จะมาบอกเล่าเคล็ดลับการเงินครัวเรือนให้ทุกท่านได้รับฟังกันครับ
1: กำลังหางานทำยุคนี้ยากหน่อยแต่ก็ต้องสู้ค่ะ
2: เศรษฐกิจไม่ดีเราก็ต้องขยันเพื่อครอบครัวเรา
3: ต้องขยันต้องอดทนเราทำได
0: ้หลายคนก็คงจะมีคำถามนะครับว่าในช่วงภาวะเศรษฐกิจแบบเนี้ยเราจะไปสมัครงานหรือไปทำงานอะไรดีบางคนก็คิดไปถึงอาชีพอิสระที่เราจะสามารถเริ่มต้นได้ด้วยตัวเองแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงก็ไม่ต้องกังวลไปนะครับเพราะวันนี้สำนักงานกลต.มี3ข้อทางเลือกในการสร้างอาชีพสร้างรายได้มาฝากกันครับไปติดตามกันเลยครับข้อ1นะครับถนัดอะไรทำสิ่งนั้นในอันดับแรกเลยเนี่ยอยากขอให้เลือกทำในสิ่งที่เราถนัดหรือสิ่งที่เราชอบก่อนเพราะว่าเราจะมีความอดทนแล้วก็มีความสุขกับการประกอบอาชีพนั้นๆ นะครับเช่นอาจจะเป็นช่างเสริมสวยนะครับหรือว่าจะเป็นนวดแผนโบราณหรือเราอาจจะไปขายของออนไลน์หรือทำอาหารหรือขายกาแฟก็ได้ครับหรือเราอาจจะเลือกต่อยอดจากสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาในช่วงที่ผ่านมาครับข้อ2นะครับคือฝึกวิชาชีพที่เราสนใจถ้าเรายังนึกไม่ออกว่าเราชอบหรือเราถนัดอะไรก็ให้ลองเลือกฝึกวิชาชีพที่สนใจแบบฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายมีทั้งเรียนแบบออนไลน์แล้วก็เรียนแบบอบรมในชั้นเรียนนะครับตามศูนย์ฝึกวิชาชีพของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งก็มีหลักสูตรต่างๆสอนมากมายไม่ว่าจะเป็นการทำอาหารทำเครื่องดื่มนะครับทำดอกไม้ประดิษฐ์ตัดเย็บเสื้อผ้าหรือสอนโยคะนะครับถ้าสนใจเนี่ยก็สามารถเข้าดูข้อมูลหลักสูตรต่างๆได้ที่เว็บไซต์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานครับสำหรับข้อที่3นะครับให้ลองขอคำปรึกษาจากเครือข่ายเราลองคิดดูนะครับว่าเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มหรือกองทุนอะไรบ้างเช่นกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองนะครับหรือว่ากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเพราะว่ากองทุนหรือกลุ่มเหล่านี้มักจะมีการฝึกทักษะอาชีพนะครับให้คำปรึกษาแนะนำรวมไปถึงการสนับสนุนเรื่องของเงินทุนด้วยโดยถ้าเกิดว่าตัวเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มและก็มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์นะครับเราก็สามารถที่จะขอกู้เงินสนับสนุนเพื่อไปประกอบอาชีพจากกลุ่มหรือกองทุนเหล่านี้ได้ลองสอบถามข้อมูลได้ที่ผู้นำชุมชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเช่นสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติหรือกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตโดยสามารถเข้าดูข้อมูลรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของทั้ง2หน่วยงานได้เลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับแนวทางเบื้องต้นในการสร้างอาชีพและสร้างรายได้3ข้อนะครับที่สำนักงานกลต.ได้นำมาฝากกันในวันนี้ก็หวังว่าคงจะเป็นแนวทางที่ช่วยให้ทุกท่านสามารถเริ่มต้นสร้างอาชีพในฝันได้นะครับเราเชื่อมั่นว่าทุกท่านทำได้ครับ
4: พลังแสงทะลุมิติ
5: โอ้โหนี่มันนอกโลก
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
4: พลังแห่งความคิด
6: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ่นใหญ่พาซ่าร
1: ุ่นใหญ่พาซ่าสัปดาห์นี้เราอยู่กันที่ตลาดน้ำดอนหวายจังหวัดนครปฐมครับวันนี้เต็มอิ่มไปด้วยเสียงหัวเราะอย่างแน่นอนเพราะก๊อฟเบญจพลขอชวนคุณแม่สุดซ่าอย่างแม่เจนเจนบุญสูงเนินนักร้องเสียงคุณภาพมาชิมของอร่อยกันแบบต้นตลาดยันท้ายตลาดกันเลยทีเดียวพร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สุรศักดิ์กันตะชูเวศิริที่จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องโรคไตเรื้อรังไปพร้อมๆกันครับกินแบบไหนเสี่ยงต่อการเป็นโรคไตวันนี้ได้รู้กันอย่างแน่นอน

0: ตลาดน้ำดอนหวายแหล่งของกินของอร่อยริมแม่น้ำท่าจีนท่ามกลางเสน่ห์และวิถีชาวบ้านแบบชิลๆเป็นอีกหนึ่งตลาดน้ำที่นักชิมนักช็อปไม่ควรพลาด
1: ตลาดดอนหวายคุณหมอเคยมาเดินไหมครับ
2: เคยครับเคย
1: พี่จนเคยแล้วเน
3: า
1: ะ
3: 30ปีที่แล้ว
1: จะบ้าทำจริงเคยมานานมากแล้วเงี้ยหรอ
3: นานมากแล้ว
1: หรอนี่ของเยอะมากเยอะมากนี่เราลองแวะร้านนี้ก่อนไหมล่ะ
3: โอเค
1: แม่สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: แม่ขายอะไรบ้างอ่ะ
4: ของเชื่อมหลายอย่างสารพัดเชื่อม
1: นี่อะไรขนุนเหรอ
4: ขนุนค
3: ่
4: ะ
3: เพิ่งเคยเห็นขนุนเชื่อม
1: โอ้ผมไม่เคยเห็นเหมือนกันแล้วทำไมแม่ถึงทำอ่ะขนุน
4: ก็แม่อยากขายอ่ะดอนหวายมันต้องมีสารพัดอย่าง
1: มันก็เหมือนมันเน
3: า
1: ะ
3: แต่อร่อย
4: อร่อย
1: ขอบคุณครับ
3: ขอบคุณครับ
1: เดี๋ยวยังมีหลายร้านเลยฮะไปเลยฮะไปเลยครับนี่ร้านนี้ก็ดังมากชื่อร้านว่าโซย
3: โซยขนมไทย
1: โซยขนมไทยนะครับสวัสดีครับคุณโซย
3: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
5: ไม่ใช่ค่ะ
1: ไม่ใช่นะ
5: โซยนั่นแม่
1: อันนั้นแม่นะถ้ามาโซยจะต้องทานอะไร
5: ขนมลืมกือเลยค่ะ
1: จัดเลยจัดเลยเขาดังมากร้านนี้เขาดังมาก
6: อันนี้คือกะทิเนี่ย
5: ใช่ค่ะ
6: ข้างล่างเป็นอะไร
5: ตัวนี้เป็นสาคูกับเผือกค่ะ
3: แล้วทำไมถึงลืมกลืน
5: อร่อยจะลืมกลืนค่ะ
3: อร่อยขนาดนั้นเลยเหรอ
5: ลองทานดู
3: ลองเลยมะ
1: หอม
5: อร่อยไหมคะ
3: หอมอบเทียน
5: ใช่ค่ะ
3: หอมอร่อย
1: ไม่แน่นหวานจัด
5: ขนมทำไม่หวานเลย
6: ไม่ค่อยหวานอันนี
5: ้ค่ะ
1: ดีนะ
5: มาหนูทิ้งให
1: ้ขอบคุณมากครับ
5: ไม่เป็นไรค่ะ
1: เกรงใจจังเลยมีเปียกปูนไหม
5: มีค่ะ
1: ครับผม
3: กินครับ
1: มาแล้วก็ชิมให้มันลาย
3: โอเค
1: แต่ถามว่าเกรงใจมันก็เกรงใจขอบคุณนะครับจริงๆเลยร้านนี้เขาไม่เน้นหวาน
6: ผมว่าอร่อยนะรสชาติดี
5: อันนี้ยกมณีค่ะ
1: อ
5: ๋
1: อเหรอ
5: กินก็จะนิ่มทันที
1: อุ๊ยตายแล้วเกรงใจ
5: ไม่ต้องเกรงใจค่ะมาขนาดนี้แล้ว
1: โอ้ย
3: พี่กอล์ฟอาปากแหมทำเล่น
5: พี่ลองชิมคุณหมอไอซ์ชิมค่ะ
1: เกรงใจอ่ะตอนนี้นะฮะเรามาอยู่กับเจ้าของร้านเลย
3: คุณโซยค่ะ
1: แม่ตักอะไรอยู่อ่ะ
7: ลูกลานค่ะคือเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งเป็นของโบราณมากเลยต้อง50ปีนะครับถึงจะได้กิน1ครั้งเพราะว่า
1: ต้นเขาอ่ะเหรอ
7: ต้นเขาประมาณ50ปีเขาจะออกลูกให้เราทาน1ครั้งออกเสร็จต้นเขาก็จะตาย
1: ว้ายอุ๊ยเหรอ
7: ค่ะแล้วลานเนี่ยมันจะมียางทานไปแล้วเนี่ยมันจะบำรุงกระดูก
1: อ๋อ
7: จะทานลูกลานนะคะต้องมาร้านเจ๊สวยค่ะ
1: เท่านั้น
3: แต่ตัวมันหนึบนะ
7: มันหนึบมันไม่เหมือนลูกตาล
1: คล้ายๆแต่ว่ามันหนึบกว่า
8: พี่เจนใช่ไหมโ
3: อ้
8: โหดีใจค่ะพี
3: ่
8: ได้เจอตัวจริงแล้ว
1: ร้องเพลงได้ไหม
8: ถึงจะชนะ
1: นี่เฉียบขาดเฉียบขาดอันนี้คุณหมอจากรามานะครับมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับสุขภาพปรึกษาได้เลย
3: ค่ะคุณหมอเป็นหมอโรคไตค่ะ
1: อยากเป็นไหมครับอยากเป็น
8: ไม่เป็นไม่อยากเป็นแต่พอดีหนูชอบกินรสเค็มซะด้วยสิ
3: ต้องเลิก
6: ค่อยๆลดค่อยๆลด
8: ต้องค่อยๆลดเพราะมันอร่อยไงทานแล้วอะไรอร่อยไง
9: ไม่รู้จักหรอกโรคไตเรื้อรังเป็นแบบไหน
10: คนที่เป็นเบาหวานแล้วก็ขาดการรักษาจะกลายเป็นโรคไตเรื้อรังได
11: ้น่าจะเป็นพฤติกรรมการกิน
12: กินเค็มเยอะๆก็น่าจะเกี่ยวกับไต
11: ชอบเลยค่ะชอบรสเค็มมาก
1: เอาละครับคุณหมอครับตอนนี้ผมว่าคุณผู้ชมเนี่ยอยากจะรู้จักกับไตให้มันมากขึ้นเราเริ่มจากอยู่ตรงไหนก่อนดีกว่าครับ
6: ที่เอวทั้งสองข้างครับ
1: ซ้ายขวา
6: ใช่
1: ที่เขาบอกว่าเหลือข้างเดียวก็อยู่ได้
6: ถูกต้อง
1: อย่างบางคนเขาบอกว่าถ้าทานยาเยอะๆไตจะทำงานหนักทำไมไตต้องทำงานหนักกว่าคนอื่นอ่ะ
6: ไตก็มีหน้าที่ขับของเสียใช่ไหมยาก็เป็นของเสียอย่างหนึ่งบางทีก็มีพิษด้วยก็สะสมในไตแล้วก็ทำให้ไตเสื่อมไตวายได
1: ้อ๋อเหรอ
3: แล้วเรื่องอาหารล่ะคะ
6: อาหารก็เหมือนกันอาหารส่วนใหญ่เป็นอาหารพวกเนื้อสัตว์พวกโปรตีนพวกนี้จะเป็นของเสียที่ออกมาทางปัสสาวะครับถ้าเกิดกินเค็มจัดหรือว่ากินโปรตีนสูงๆไตก็ทำงานหนัก
1: โอ้แล้วไอ้โรคไตเรื้อรังคืออะไรฮะ
6: คือเป็นโรคไตที่เนื้อไตค่อยๆสูญเสียไปถูกทำลายไปแล้วก็ทีละน้อยทีละน้อยแล้วก็สุดท้ายก็เกิดไตวายแต่เป็นภัยเงียบอย่างหนึ่งบางทีไม่มีอาการ
1: มันไม่มีอาการแม้แต่นิดเดียวเลยครับที่มันแบบ
6: มีบ้างถ้าเกิดไตเสียไปสัก 70%
1: โอ้โห
6: บางคนตัดไตไปข้างหนึ่งฮะไตหายไป 50% ถูกไหม
3: ใช่ครับ
6: ไม่รู้ตัวเลยไม่มีอาการเลยครับ
1: น่ากลัวมันอย่างนี้ไม่มีวิธีเขาเรียกว่าป้องกันไหมครับเพราะว่าอยู่ๆมันจะเป็นมันก็เป็นเลยอ่ะ
6: ส่วนใหญ่เป็นจากพฤติกรรมในโรคไตนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราควบคุมการกินอาหารให้ถูกต้อง
1: ครับ
6: เช่นเราอย่ากินเค็มมากนักนะเพราะว่าการกินเค็มคือเกลือโซเดียมนะครับมันจะต้องถูกขับออกทางไตรวมทั้งพอกินเกลือมากๆเนี่ยมันจะบวมน้ำบวมน้ำครับทำให้เกิดความดันโลหิตสูงไตก็ถูกแรงดันสูงหรือว่าไตทำงานหนักว่างั้นเถอะก็จะทำให้ไตเสื่อมเร็วนะครับรวมทั้งการที่เกิดไตวายในคนไข้เบาหวานเป็นเพราะว่าน้ำตาลควบคุมไม่ค่อยดีบางทีกินยาบ้างไม่กินยาบ้างน้ำตาลขึ้นๆลง
3: ๆ
6: พอน้ำตาลสูงก็เป็นพิษต่อไต
3: ค่ะ
1: ครับ
0: วันนี้พี่ก๊อฟบอกว่าต้องไปเจอแม่ค้าคนนี้ให้ได้ครับเพราะว่าแม่ค้าคนนี้เสียงเพราะมาก
1: มาแวะกันนี่ฮะติดใจในน้ำเสียง
2: ติดอกติดใจอ่ะ
1: ไหนไปไงไปไง
2: ติดใจไหมคะหรือติดใจ
3: ขอฟังเพลงคุณหมอหน่อยสิ
2: คุณหมอค่ะพอแค่นี้นะคะดีใจมากที่คุณหมอมาเยี่ยมที่ร้านนะคะ
1: เขาหยุดเขาเองเลยเหรอ
2: หยุดเองเลยค่ะเพราะว่าเป็นแม่ค้าที่ไม่ค่อยเหมือนใคร
1: เพราะว่าเราสวย
2: จริงๆแล้ว56ได้ขนาดนี้ก็โอเคไหมคะคุณหมอ
3: โอเคคร
13: ับสวยครับสวย
2: ขอบคุณมากค่ะ
1: อันนี้ปลาอะไรครับ
2: ปลาแก้วค่ะอันนี้ก็คือเป็นปลาที่แคลเซียมสูงแล้วก็จะทานดีมีประโยชน์มากทานให้ดูเลยนะคะอร่อยมากค่ะ
1: ไม่เคยเจอมาก่อนจริงนะปกติเขาต้องแบบว่าอ่ะลองชิมสิคะ
3: ใช่
1: อ
3: ัน
1: นี้มาเดี๋ยวกินให้ดูอะไรอะไรของเธอ
2: แหวกแนวคุณก๊อฟน่ะทานมาเยอะแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้ขอทานเอง
1: เป็นห่วงคือว่าจะจุก
2: ใช
1: ่เฮ้อหนักใจแล้วเกินเนี่ย
6: อร่อยมาก
2: คือจริงๆแล้วอ่ะจะบอกว่าอร่อยด้วยเขาทานแล้วร้องเพลงพอมาก
3: มันเกี่ยวมั้ยเนี่ย
2: เกี่ยวค่ะวันไหนไม่ทานรู้สึกเสียงจะแห้ง
14: จริงอ่ะ
2: จริงค่ะ
1: ขอบคุณนะครับ
2: ดีใจที่คุณหมอทานแล้วก็แบบยิ้มอ่ะ
1: ร้องลิเกขอบคุณคุณหมอหน่อยจะไปแล้ว
2: ขอบคุณคุณหมออีกหนึ่งครั้งที่มาชมดอนวายและขอให้รายการนี้
1: ร
2: ุ
1: ่นใหญ่พาซ่าร
2: ุ่นใหญ่พาซ่าไปได้ไกลเตงเอาแค่นี้เตง
3: เธอกำกับตัวเองได้เลิศ
1: ขอบคุณครับ
2: ขอบคุณมากค่ะขอบคุณทุกคนนะคะ
1: อุ๊ยตายลูกชุบ
14: อร่อยด้วย
1: ชอบกินลูกชุบ
3: พี่ก๊อฟตั้งแต่เดินมามีอะไรที่เธอไม่ชอบมาก
14: อร่อยฮะลองเคี้ยวดูสุดยอดไม้ทิ้งนี่เลยครับมีบริการ
3: อร่อยค่ะอร่อย
1: แล้วก็ไม่หวานมากด้วยเน
14: า
1: ะ
14: ไม่หวานจ้ะ
6: ไม่หวานมาก
14: แล้วจะขายดีมากค่ะ
1: อย่างนี้คือทานแล้วก็โอเค

0: กับสุขภาพใช่ไหมหมอ
1: ครับครับไม่หวานจัด
2: ไม่หวานจัด
1: ดีฮะกลัวมันมีสารต้านอนุมูลอิสระป้องกันมะเร็งได้ด้วย
0: คุณหมอจะเชี่ยวชาญเกี่ยวกับโรคไตมากมีอะไรจะปรึกษาไหมครับ
2: อ๋อไม่เป็นโรคไตฮะ
1: ไม่อยากเป็น
0: ไม่อยากเป็น
1: ไม่
0: เป
1: ็นไม่เป็น
2: ไม่ทานน้ำปลาไม่ชอบน้ำปลา
3: แต่ถามเรื่องกินทานยามากแล้วกลัวเป็นโรคไต
0: อ๋อแม่เป็นโรคอะไรอยู่ตอนนี
3: ้เบาหวาน22ปี
0: อ๋อกลัวว่ามันสะสมงี้ใช่ไหม
1: โอ้ครับยาเบาหวานที่โรงพยาบาลจัดให้ใช่ไหมครับ
3: ใช่ทานของโรงพยาบาลหมดเลยไม่กล้าซื้อทานเอง
1: ครับครับส่วนใหญ่เป็นยาที่ค่อนข้างปลอดภัยเพียงแต่ว่าเบาหวานต้องควบคุมให้ดีนั่นเองอย่าให้น้ำตาลมันขึ้นกินยาที่แพทย์สั่งอ่ะน่าจะโอเคแล้ว
0: เอาเป็นว่าไม่ต้องกังวลใช่ไหมฮะไม่ได้สะสม
1: ไม่ได้สะสมฮะ
0: เอานะสบายใจนะแม่นะ
3: ขอบ
0: คุณมากครับยาประเภทที่เป็นพิษกับไตเนี่ยฮะมีตัวอย่างไหมครับยกตัวอย่าง
1: ที่เจอบ่อยเป็นยาแก้ปวดนะยาแก้ปวดข้อคนอายุมากๆชอบกินยาเอ็นแก้เอ็นอักเสบแก้ปวดหลังแก้ยอกแล้วบางทีไปซื้อยาเป็นชุดๆมาจากร้านขายยาก็จะเขียนว่ากินหลังอาหารทันทีดื่มน้ำตาลมากๆยากลุ่มนี้เนี่ยอันตรายก็กินยาสักผมว่า3วัน5วันก็พอหายก็หยุดนะฮะอย่าไปกินติดต่อกันทุกวันจนเป็นเดือนเป็นปีบางคนปวดเมื่อยทุกวันก็กินทุกวันไม่งั้นอันตรายหรือว่าสมุนไพรจีนบางชนิดซึ่งตอนนี้เขาก็พยายามถอดออกจากตำรับจีนไปแล้วแต่ของเราก็มีบ้างชื่อคล้ายเคลือตอนนี้ถูกถอนออกจากตำรับยาไทยไปแล้ว
0: อันนี้อะไรฮะเนี่ยคุณหมอ
1: ตัวนี้เป็นเครื่องวัดความเค็มนะครับ
0: ครับมันก็จะเช็คได้เลยว่าเราเป็นคนเค็ม
4: โอ้ยอีกอ่ะ
5: คุณใหญ่พาซ่าคุณใหญ่พาซ่าย
6: ังคงอยู่กันที่ตลาดน้ำดอนหวายจังหวัดนครปฐมแม่เจนแขกรับเชิญรุ่นใหญ่ของเราไม่ได้มาเดินเที่ยวที่นี่ตั้ง30ปีแล้วเดี๋ยวเราจะพาคุณแม่ไปช็อปและชิมให้หายอยากดีกว่าครับ
0: มาแวะร้านนี้กันครับขนมตาลป้าไข่
7: คนไหนชื่อป้าไข่คะ
2: ป้าไข่แก่แล้วค่ะอยู่ที่บ้าน
0: พักผ่อน
2: อยู่ที่บ้าน
0: ครับผม
2: ค่ะ
0: นี่คือ
2: พี่กุ้ง
0: พี่กุ้งสวัสดีค่ะพี่กุ้งเป็นอะไรกับป้าไข
2: ่เป็นลูกสาวค่ะ
0: อ๋อเป็นรุ่นลูกแล้วมาขายไหนๆวันนี้ก็มารบกวนแล้ว
2: ค่ะ
0: ขอบุกเข้าไปข้างในเลยได้ไหมครับ
2: เชิญเลยค่ะ
0: อ้าวไปฮะนี่
6: ขอบอกเลยครับว่าวันนี้เราตั้งใจมาฝึกวิชาการทำขนมตาลจากร้านป้าไข่แต่พอพี่กุ้งพูดว่า
2: คนสมัยก่อนบอกว่าทำขนมตาลต้องใช้เวลา3วัน
6: งั้นเราขอแค่ดูไปก่อนแล้วกันครับ
2: อันนี้เป็นวัตถุดิบหลักนะคะลูกตาลปอกเปลือกเสร็จแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้เราก็จะเอามาแกะแบะออกมาเลยนะคะอันนี้นะคะเราก็ทำเหมือนแบบว่าเราซักผ้าเรายีให้มันเนื้อมันออกมาหมดเสร็จแล้วเราก็ต้องเอาไปกรองมันจะเหลือแต่เนื้อตาลแล้วทีนี้เสร็จแล้วเราต้องมาหมักแป้งสดกับหัวกะทิ
0: ครับ
2: แต่ว่าของร้านป้าไข่จุดเด่นก็คือตรงนี้ค่ะ
7: มันคือ
2: เชื้อลูกแป้งค่ะมันเป็นเหมือนผงฟูสมัยโบราณคนโบราณเขาใช้วิธีการนี้ทำให้มันฟูนะคะแต่เดี๋ยวนี้สมัยใหม่มันมีผงฟูนะคะรวมกับอันนี้คือน้ำตาลตะโนดมันจะเข้ากันยากต้องใส่ลงไปก่อน
0: โอ้โห
2: หมักการนี้นะคะ
0: ก่อนมันจะเข้ากันอีก
7: แล้วใช้มือไม่เมื่อยหรอคะอย่างเงี้ย
2: เมื่อยค่ะ
0: ซื้อกินเถอะเชื่อผม
2: เราก็จะใส่น้ำตาลใส่ลูกตาลก็เป็นอันว่าเสร็จแล้วค่ะสำหรับการหมัก
0: ซื้อกินเถอะ
2: ผสมเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็ต้องตั้งทิ้งไว้นะคะ4ชั่วโมงถึง6ชั่วโมงตามสภาพอากาศนะคะแล้วมันก็จะพร้อมหยอดแล้วค่ะเสร็จแล้วการหยอดก็คือของเราใช้เป็นแบบกะลาธนานนะคะ
0: เป็นอย่างนี
1: ้ดั้งเดิมเลยเนี่ย
2: ดั้งเดิมค่ะใช้อย่างนี้มาตลอด50ปีนะคะ
0: ครับโอ้โห
2: เร่งไฟแรงนะคะเสร็จแล้ว
0: เสร็จครบทุกขั้นตอนผมถึงบอกคุณผู้ชมครับว่า
4: ซื
0: ้อโอเคพี่เจนทำดีสวยงาม

0: อร่อยจริงนะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: อร่อยอร่อยจริงอร่อยจริง
2: ที่ร้านนี้นะครับนอกจากที่จะมีขนมลูกตาลแล้วเนี่ยมีอย่างอื่นด้วย
1: ที่มันเกี่ยวกับนึ่งๆ
2: เยอะแยะขนมกล้วยขนม
1: ฟักทอง
2: ฟักทอง
1: มันสำปะหลังมันม่วง
2: มีโอกาสก็แวะมาละกันนะครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับ
0: ขอบคุณ
2: ขอบคุณครับขอบคุณครับอันนี้อะไรฮะเนี่ยคุณหมอ
3: ตัวนี้เป็นเครื่องวัดความเค็มนะครับ
2: ครับ
3: กดมานี่ใช่ไหมมันจะมีเปอร์เซ็นต์ซอสหรือเปอร์เซ็นต์เกลือ
2: 0%
3: แล้วก็นายิ้มนะ
2: ยิ้ม
3: โอเคแล้วก็จุ่มลงไป
4: จ
3: ุ่มลงไป
4: เห็นเลยเหรอ
0: แชร์ไปกี่นาที
3: เห็นเลยให้เห็นไหมจะกล้าพบหน้าจะหน้าบูดแล้ว
2: โอ้โหดีเหมือนกันเน
3: า
2: ะ
3: ก็จะบอกได้ว่าเราจะควรจะทานมากทานน้อยถ้าหน้าบึ้งก็ควรจะทานน้อยหรือหลีกเลี่ยง
2: ผมขออนุญาตนะคุณหมอ
3: กดปุ่มบนแล้วค้างไว้
2: คือกดค้างไว
0: ้กดค้างไว้
2: มันก็จะเช็คได้เลยว่าเราเป็นคนเค็มผู้ตายทำไมหน้าอารมณ์เสียขนาดนี
0: ้โอ้ยตอบเดี๋ยวขอเสียปากหน่อยสิคุณหมอคะแล้วการวัดค่าไตเนี่ยค่าไตปกติของคนเราเท่าไหร่ครับ
3: คือเขาจะวัดจากค่าเลือดเรียกว่าครีอะตินีนเรียกว่าของเสียไม่ควรจะเกิน 1-1.2
0: ของแฟนพี่เมื่อวานนี้ 1.8 ค่ะถือว่าเยอะไหมครับ
3: สูงเกินไป
0: หมอก็เตือนเพราะคราวหน้าเขาจะต้องไปทำไปทีซีสแกนบันค่อยระวังเรื่องไตรักษาไตก่อน
3: ครับเพราะว่าการฉีดสีที่เวลาทำซีทีสแกนหรือคอมพิวเตอร์เนี่ยเขาต้องฉีดสีและสีตัวนี้เนี่ยโอกาสจะทำให้ไตเสื่อมชั่วคราวนะประมาณ 5-10%
2: อ๋อเหรอ
3: เพราะฉะนั้นก็ต้องให้น้ำเกลือเพื่อจะล้างสีออกไป
0: ใช่ครับ
2: โอ้ทีนี้สถิติของคนไทยที่เป็นโรคเนี่ยครับไตเนี่ยติดท็อปไฟไหม
3: ติดนะติด
2: อุ้ยตาย
3: ท็อปฟรีของเอเชียรองจากญี่ปุ่นแล้วก็ทางจีนนะฮะก็มาเป็นทางไทยกับสิงคโปร์นี่ใกล้ๆกัน
2: มันมีระดับของมันไหมฮะ
3: มีฮะเป็นระดับต้นคือระยะไตที่ 1-3 เรียกว่าไตทำงานประมาณสัก 30-100% เนี่ยเรียกว่าไต 1-3 แต่ถ้าต่ำกว่า 30% เรียกว่าไตระยะท้ายๆแล้วถ้าต่ำกว่า 15% จะอาจจะต้องพิจารณาการล้างไตนั่นคือระยะที่5
2: ล้างไตนี่คือก่อนจะตัดทิ้งถูกไหมฮะ
3: เราไม่ตัดทิ้งนะเพียงแต่ว่าไตมันก็ฟอไปเองไม่ได้ตัดออกเครื่องไตเทียมอยู่นอกตัวแล้วก็เอาเลือดเข้าไปเป็นวงจรก็ไปล้างครั้งหนึ่งประมาณ 2,000 บาทอาทิตย์หนึ่งทำ3ครั้ง
2: ผมว่าดีสุดก็คือดูแลพฤติกรรมการกินหน่อย
3: ไม่เป็น
2: อย่าเป็นแค่นั้นเองนะครับเอาเรามากันที่ร้านเป็ดพะโล้นายหนับนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: อันนี้นายหนับป่ะฮะ
5: ไม่ใช่ครับเป็นพี่คนรองเขาชื่อหนับ
2: อ๋อ
5: สมัยก่อนเราจะทำเป็นในรูปวงสีก็ใช้ชื่อเขา
2: อ๋อนี่ไง
0: เธอดู
2: นี่ไง
0: ดูดาราทั้งนั้นดูเธอบ้าง
5: เราขายมานานแล้วครับ
2: รูปภาพการันตี
5: ก็80กว่าปีแล้วครับ
2: อุ้ย
5: ตั้งขายตั้งสมัยก่อนตัว6บาทอ่ะ
2: โอ้โห
5: ตอนนี้ตัวใหญ่400แล้วครับ
2: โอ้สุดยอดสุดยอด
0: อยู่ตรงนี้ตลอดเลยเหรอคร
5: ับ
0: อ
5: ยู่ตลอดเลยครับ
2: ครับผมนี่เป็นคุณหมอจากโรงพยาบาลรามานะครับ
5: ครับ
2: จะสามารถปรึกษาเรื่องเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บได้หมดเลย
5: ก็ไม่มีครับเพราะว่าผมออกกำลังกายไปลำวงครับ3ชั่วโมงกว่าเต้นไม่หยุดครับ
2: โอ้โห
5: ความดันไหลดีมากเลยตัวล่าง70กว่าเอง
2: โอ้โห
5: หัวใจเต้นประมาณ50-51ครั้ง
2: โอ้ออกกำลังกายตลอด
5: ถ้าต้องช่วยไงต้องช่วย
2: โอ้อย่างนี้โรคไตไม่เป็นหรอว่า
5: ไม่เป็นครับโรคไตเบาหวานไม่มี
2: ทานเค็มไหมทานเค็มไหม
5: เค็มไม่ทานครับ
2: นี่ไงอ่ะไหนๆก็มาร้านของเฮียแล้วผมจะเลี้ยงทีมงานทุกคนอ้าวทุกคนเดี๋ยวกินเลยเพราะว่า
0: ใจ
2: เดี๋ยวพี่มาเอาเงินกองจ่ายสิอ่ะเดี๋ยวพี่เลี้ยงเองมาชิมกันผมชิมเป็ดแบบยังไม่ใส่น้ำจิ้มก่อนนะครับ
0: เป็นไง
2: เนื้อเขาจะเป็นแบบนุ่มเคี้ยวง่าย
5: นุ่มๆหนึบ
2: ๆหนึบ
5: ไม่ถึงกันเละ
2: รสชาติกำลังดีเนาะหมอเนาะโนนัวกำลังดีเลยนี่แล้วก็น้ำจิ้มเป็ดอย่างนี้เลย
5: ของเราจะออก3รสฮะ
2: โอ้ว่าน้ำจิ้มเป็ดอร่อยมาก
5: สูตรนั่นเลยอ่ะต้องใช้ตวงเลยครับ
0: เดี๋ยวพี่จะชิมพร้อมบอกก็เดี๋ยววิทย์อร่อยมากอ่ะมันเนียนมากเลยค่ะอร่อยมากเลยอ่ะ
2: อร่อยอร่อยอร่อยดีเลยอ่ะ
0: ไม่คุยแล้วกินก่อน
5: ขอข้าวหน่อยขอข้าวโถนแล้ว
2: คุณหมอฮะอย่างนี้แสดงว่าโรคไตเนี่ยส่วนหนึ่งส่วนใหญ่เลยแหละ
3: ครับ
2: มันก็เกิดจากมนุษย์นั่นแหละถูกไหมฮะ
3: เกิดจากพฤติกรรมการกิน
2: เพราะว่าในอดีตเนี่ย มันไม่ยังไม่มีเกลือพวกสัตว์ต่างๆที่แบบอยู่ตามป่าเขาจับมาเขาก็ปิ้งย่างแล้วกินเลย
3: ใช่สมัยก่อนหาเกลือยากก็กินแบบนั้นเลยก็กินผักผลไม้ไม่ได้จิ้มกับเกลือนะก็อยู่ได้ก็คือเพียงพอแล้วปริมาณเกลือในอาหารธรรมชาติมีเพียงพอระดับนึงตอนนี้ที่เรากินเกลือเพราะว่ามันติดที่รสชาติคือคนสมัยก่อนเนี่ยมันมีความสมดุลระหว่างเกลือกับผักก็คักมีโพแทสเซียมเกลือเป็นโซเดียมมันจะต้องสมดุลกันโรคภัยก็ไม่เคยมีปัจจุบันเรากินเกลือเยอะแต่กินผักน้อยก็กลายเป็นว่าโรคภัยไข้เจ็บโรคไตก็เลยสูงขึ้นป
2: ั
3: จจุบัน
0: คุณกอล์ฟขานี่อะไรคะ
2: ดอกบัว
0: ดอกบัวบ้านเธอเหรอบัวฝักบัวค
2: ่
0: ะ
2: อาบน้ำเลยไหม
4: คุณใหญ่พาซ่าคุณใหญ่พาซ่าก
6: ลับมาสนุกกันต่อกับรุ่นใหญ่พาซ่าครับก่อนจะไปพูดคุยเกี่ยวกับโรคไตเรื้อรังเดี๋ยวขอพาไปเที่ยวตลาดน้ำดอนหวายกันอีกสักหน่อยที่นี่เขามีของกินหลากหลายจริงๆครับ
0: อะไรเอ่ยคุณกอล์ฟขานี่อะไรคะ
2: ดอกบัว
0: ดอกบัวบ้านเธอเหรอบัว
3: ฝัก
0: บัวค
2: ่
0: ะ
2: อาบน้ำเลยไหมไม่ใช่โถพี่จ๋าอันไหนหวานอ่ะดูยังไงเคยไปเอาบางอันแล้วมันฝาดอ่ะ
7: ฝาดก็คืออย่างนี้นี่อย่างนี้อันนี้จะมัน
2: ถ้าดำนี่คือจะไม่ค่อยหวานละ
7: ใช่จะขมละ
2: แต่ถ้าเกิดเล็กๆอ่อนๆนี่คือหวาน
7: หวานลองไหม
2: ลองสมัยเด็ก
0: เท่าไหร่คะเนี่ย
7: 20บาท
2: โอ้ยไม่แพง
7: อันนี้หวาน
2: ไปเก็บเป็นแทบแย่เชิญครับคุณหมอ
0: ไปลุยน้ำมา
3: อ๋อขอบคุณครับ
2: เชิญครับนี่นะเราไปใส่น้ำแข็งน้ำแดงกินนะอร่อยอร่อยอันหวานนะ
0: อันนี้ฝาดอ่ะ
7: ไม่ได้ฝาดเขาเรียกขมดีข้างในมัน
0: ใช่ไหม
2: อ๋อต้องเอาออกก่อน
0: อ้าวไม่บอก
2: มันมีไส้ข้างใน
0: จะกินไปแล้วนะ
3: ลืม
7: พี่เนี่ยลองกินอันนี้ส
2: ิไส้เนี่ยฮะเอาออกก่อน
0: เอาไส้ออกก่อน
7: ค่ะ
2: หวานหวานหวาน
7: ดีข้างในโลเป็นพันเลยนะ
2: ฮะ
7: เหรอ
2: โอ้มันแพงงั้นเหรอ
7: แพงมาก
2: เอาไปทำอะไรอ่ะ
7: ไปต้มน้ำหรือกินขมๆบำรุงหัวใจ
2: ใ
7: ช่ใช่
3: ภูมิปัญญาไทย
7: ภูมิปัญญาไทย
2: ทีนี้ถ้าว่าเป็นโรคไตละ
3: ครับ
2: อาการที่มันเริ่มแสดงออกมาเป็นยังไงฮะ
3: บางคนก็กินเค็มแล้วจะบวมขาบวมเห็นขาบวมไม่จะเป็นช่วงสายๆกลางคืนมาตื่นเช้ามายุบบวมมาบวมที่หน้าตาบวมถ้าอย่างเงี้ยใช่แน่นอนบางคนปัสสาวะเปลี่ยนสีจากสีเหลืองเป็นสีชาแก่สีส้มสีถ้าสีแดงนี่อันตรายมากคือมีเลือดแล้วหรือว่าปัสสาวะมีฟองมากเป็นฟองเบียร์เงี้ยมักจะเป็นโรคไต
0: แล้วทีนี้ค่ะคนที่เป็นโรคไตแล้วเนี่ยเมื่อไหร่ที่จะต้องเปลี่ยนไต
3: อ๋อแต่คือไตเรียกไตวายแล้วฮะคือไตทำงานน้อยกว่า 15%
2: ครับ
0: แล้วคิดถึงตอนนั้นหาไตไม่ได้ทำยังไงคะ
3: ก็ใช้ไตเทียมรักษาไปก่อนก็คือล้างไตแล้วพอไปขึ้นเข้าบัญชีก็เลยบัญชีรายชื่ออยู่ที่ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดถ้ามีคนเสียชีวิตเขาก็จะดูว่าเนื้อเยื่อตรงกันไหมพอเนื้อเยื่อตรงกันปั๊บคนไหนที่เนื้อเยื่อตรงกันมากที่สุดคนนั้นก็จะได้รับไตก็จะสามารถเอาไตไปให้ได้ไตเข้าไปเป็นไตที่3ปกติเรามี2ไตนี่เป็นไตที่3
0: ใครอยู่คิวท้ายๆก็แย่
2: แต่ของพี่จะไม่เป็นหรอกของพี่จะถ้าจะเป็นแค่เป็นโรคนี
0: ้โรคอะไร
2: ไตหาหัวจาม
0: ไตหาหัวจามตามหาหัวใจอุ๊ยสตอได้ย
2: ังคุณหมอครับพอดีเดินผ่านผลไม้เลยแวะถามก่อนเลยผลไม้นี่มีแบบมีอันไหนห้ามทานไหมถ้าคนเป็นโรคไต
3: เขาแนะนำว่าไม่ควรจะทานมะเฟือง
2: มะเฟือง
3: เพราะมะเฟืองมีสารที่ทำให้มันตกตะกอนในไตและทำให้ไตวายได้ไม่ควรจะทานมากเกินไปอันนี้บางคนก็ไปคั้นน้ำดื่ม6ลูก8ลูกมันเลยเข้มข้นแต่ถ้ากินแบบธรรมดากินลูก2ลูกไม่เป็นไร
2: มันระบุได้เลยไหมหมอสีเหลืองสีแดงสีส้มห้ามกินอะไรเงี้ย
3: ถ้าเป็นระยะท้ายๆสีเหลืองไม่ควรทาน
2: สีเหลือง
3: นะมันจะมีโพแทสเซียมสูง
2: โอ้โหและสีเหลืองของอร่อยทั้งนั้นเลยเนี่ยส้มโอขนุนมะม่วง
3: ทุเรียน
0: โอ้
3: แต่จริงๆผลไม้พวกนี้ก็ดีนะเพราะมันจะป้องกันโรคความดันโรคไตได้ด้วยป้องกันนะเหมือนว่ายังไม่เป็นกินพวกนี้แล้วก็กินเปลี่ยนชนิดไปเรื่อยๆอันนี้ก็ทำให้ป้องห่างไกลจากโรคไตโรคหัวใจ
2: อย่าทานอย่างเดียว
0: ซ้ำๆไม่ดี
3: ซ้ำๆไม่ดี
2: เอาตายดูสิก็รอที่ว่าเขาจะบอกไหมว่าชิมไหมอะไรเงี้ยได้จนได้ขอบคุณนะครับเดี๋ยวชิมให้ก่อน
0: เอาเลยตามไป
3: ครับ
2: อุ้ยพี่จน
0: เป็นยังไง
2: ดี
0: เหร
2: อหวานอร่อยอัน
0: นี้พันอะไรคะลูกอ
8: ันนี้พันข่าวน้ำผึ้งครับ
2: ข่าวน้ำผึ้งอ่ะอร่อยจริงอ่ะ
0: อร่อยจริง
2: อร่อย
3: เจนเป็นโรคประจำตัวอะไรไหมฮะ
0: ภูมิแพ้ครับภูมิแพ้นี่เป็นหวานแต่เล็กๆแล้วก็ปรากฏว่ามันเลื้อรังมากจนทำให้เป็นหอบหืด
8: โอ้ย
0: บางวันคือหายใจไม่ได้เหมือนใกล้จะตายจริงๆเพราะนั้นยาพ่นยาต้องติดตัวตลอดเวลาซึ่งจริงแล้วมันก็ไม่ดีใช่ไหมคะมีวิธีอะไรที่จะช่วยให้เจริญหายจากโรคนี้ได้บ้างไหมคะ
3: ก็การออกกำลังกายก็ช่วยนะมีคนที่ไปวิ่งจ็อกกิ้งเนี่ยหอบหืดก็ดีขึ้น
0: แล้วไอ้โรคนี้มันจะมีผลไปถึงไตไหมคะ
3: ส่วนใหญ่ไปทางปอดเนี่ยไม่โชคดี
0: โชคดีโอ้แต่ปอดก็ไม่ดีค่ะ

0: าละฮะวันนี้ก็เดินกันมาแบบว่าทุกซอกทุกมุมเลยแวะแทบจะทุกร้านค้าของที่นี
1: ่ก็สนุกดีฮะเป็นบรรยากาศที่ไทยๆนะวิถีชีวิตคนไทยแล้วก็เป็นภูมิปัญญาชุมชนใช่ไหมท้องถิ่นที่เขาอนุรักษ์เอาไว้วิธีการทำอาหารขนมที่ใช้วิธีแบบวิธีดั้งเดิม
2: มันก็มีความสุขคือ
0: นะ
2: ปกติอยู่แต่ในบ้านพอได้ออกมาดูโลกภายนอกบ้างก็ดีสดชื่นดีได้ความรู้เยอะด้วยชีวิตคนเรามันสั้นนะครับ
0: นี่ไง
2: ถ้าเรามีเวลามีโอกาสพาครอบครัวมานะคะมาปวดหัวปวดตาแล้วยิ่งคนที่กำลังไม่สบายเนี่ยถ้าได้มาเจออากาศดีๆอย่างนี้มาเห็นวิวทิวทัศน์อย่างนี้ทำให้กินข้าวได้นอนหลับสุขภาพก็จะดี
0: นะครับวันนี้เราสามคนลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: เจอกันใหม่กับรายการรุ่นใหญ่พาซ่า
2: แอร์ก็ต้องหาซื้ออันนี้มาเก็บติดตัวไว้สิคะทางเนี้ย
1: ตัวนี้เรายังไม่ได้ทำขายอันนี้ทำของสำหรับโรงพยาบาล
0: ก็คือเอาง่ายคือมันเฉพาะกิจอะเอาอย่างนี้ดีกว่า
1: ครับเอาเราไปเช็ค
0: แต่ว่าก็ทำมาเรื่อยๆเอาง่ายถ้าเกิดแบบเผื่อมันพังมันหายเขาก็มีอันใหม่มาโอเค
2: แล้วเธอไปเก็บเขาก็จะใหม่อ่ะ
0: ทักทำไมเราเผื่อหมอลืม
3: คุณใหญ่พาซ่า

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วย
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ุ่นใหญ่พาซ่าร
1: ุ่นใหญ่พาซ่าสัปดาห์นี้เราอยู่กันที่ตลาดน้ำดอนหวายจังหวัดนครปฐมครับวันนี้เต็มอิ่มไปด้วยเสียงหัวเราะอย่างแน่นอนเพราะก๊อฟเบญจพลขอชวนคุณแม่สุดซ่าอย่างแม่เจนเจนบุญสูงเนินนักร้องเสียงคุณภาพมาชิมของอร่อยกันแบบต้นตลาดยันท้ายตลาดกันเลยทีเดียวพร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สุรศักดิ์กันตะชูเวศิริที่จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องโรคไตเรื้อรังไปพร้อมๆกันครับกินแบบไหนเสี่ยงต่อการเป็นโรคไตวันนี้ได้รู้กันอย่างแน่นอน

0: ตลาดน้ำดอนหวายแหล่งของกินของอร่อยริมแม่น้ำท่าจีนท่ามกลางเสน่ห์และวิถีชาวบ้านแบบชิลๆเป็นอีกหนึ่งตลาดน้ำที่นักชิมนักช็อปไม่ควรพลาด
1: ตลาดดอนหวายคุณหมอเคยมาเดินไหมครับ
2: เคยครับเคย
1: พี่จนเคยแล้วเนาะ
3: 30ปีที่แล้ว
1: จำบ้าทำจริงเคยมานานมากแล้วเงี้ยหรอ
3: นานมากแล้ว
1: หรอนี่ของเยอะมากเยอะมากนี่เราลองแวะร้านนี้ก่อนไหมนะ
3: โอเค
1: แม่สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: แม่ขายอะไรบ้างอ่ะ
5: ของเชื่อมหลายอย่างสารพัดเชื่อม
1: นี่อะไรขนุนเหรอ
5: ขนุนค
3: ่
5: ะ
3: เพิ่งเคยเห็นขนุนเชื่อม
1: ผมไม่เคยเห็นเหมือนกันแล้วแม่ถึงทำอ่ะขนุน
5: ก็แม่อยากขายอ่ะดอนหวายมันต้องมีสารพัดอย่าง
1: มันก็เหมือนมันเน
3: า
1: ะ
3: แต่อร่อย
5: อร่อย
1: ขอบคุณครับ
3: ขอบคุณครับ
1: เดี๋ยวยังมีหลายร้านเลยฮะไปเลยฮะไปเลยครับนี่ร้านนี้ก็ดังมากชื่อร้านว่าโสย
3: โสยขนมไทย
1: โสยขนมไทยนะครับสวัสดีครับคุณโสย
3: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
6: ไม่ใช่ค่ะ
1: ไม่ใช่นะ
6: โสยน้ำแม่
1: อ่ะน้ำแม่นะถ้ามาโสยจะต้องทานอะไร
6: ขนมลืมกือเลยค่ะ
1: จัดเลยจัดเลยเขาดังมากร้านนี้เขาดังมาก
7: อันนี้คือกะทิเนี่ย
6: ใช่ค่ะ
7: ข้างล่างเป็นอะไร
6: ตัวนี้เป็นสาคูกับเผือกค่ะ
3: แล้วทำไมถึงลืมกลืน
6: อร่อยจะลืมกลืนค่ะ
3: อร่อยขนาดนั้นเลยเหรอ
6: ลองทานดู
3: ลองเลยมะ
1: หอม
6: อร่อยไหมคะ
3: หอมอบเทียน
6: ใช่ค่ะ
3: หอมอร่อย
1: ไม่เน้นหวานจัด
6: ขนมทำไม่หวานเลย
7: ไม่ค่อยหวานอันนี
6: ้ค่ะ
1: ดีนะ
6: มาหนูทิ้งให้
1: ดีขอบคุณมากครับ
6: ไม่เป็นไรค่ะ
1: เกรงใจจังเลยมีเปียกปูนไหม
6: มีค่ะ
1: ครับผม
3: อีกครับ
1: มาแล้วก
3: ็
1: ชิมให้มันรู้ไป
3: โอเค
1: แต่ถามว่าเกรงใจมันก็เกรงใจขอบคุณนะครับจริงๆเลยร้านนี้เขาไม่เน้นหวาน
7: ผมว่าอร่อยนะรสชาติดี
6: อันนี้หยกมณีค่ะ
1: อ๋อเหรอ
6: กินก็จะนิ่มทันที
1: อุ๊ยตายแล้วเกรงใจ
6: ไม่ต้องเกรงใจค่ะมาขนาดนี้แล้ว
3: พี่กอล์ฟอาปะแหมทำเล่น
6: พี่ลองชิมคุณหมออาชิมค่ะ
1: เกรงใจอ่ะตอนนี้นะฮะเรามาอยู่กับเจ้าของร้านเลย
3: คุณสวยค่ะ
1: แม่ตักอะไรอยู่อ่ะ
8: ลูกลานค่ะคือเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งเป็นของโบราณมากเลยต้อง50ปีนะคะถึงจะได้กิน1ครั้งเพราะว่า
1: ต้นเขาเหรอ
8: ต้นเขาประมาณ50ปีเขาจะออกลูกให้เราทาน1ครั้งออกเสร็จต้นเขาก็จะตาย
1: ว้ายอุ๊ยเหรอ
8: ค่ะแล้วลานเนี่ยมันจะมียางทานไปแล้วเนี่ยมันจะบำรุงกระดูก
1: อ๋อ
8: ถ้าจะทานลูกลานนะคะต้องมาร้านเจ๊สวยค่ะ
1: เท่านั้น
3: แต่ตัวมันหนึบนะ
8: มันหนึบมันไม่เหมือนลูกตาล
1: คล้ายๆแต่ว่ามันหนึบกว่า
9: พี่เจินเจินใช่ไหมโอ้โหดีใจค่ะพี่ได้เจอตัวจริงแล้ว
1: ร้องเพลงได้ไหม
9: ถึงจะชนะ
1: เจียบขาดเจียบขาดอันนี้คุณหมอจากรามานะครับมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับสุขภาพปรึกษาได้เลย
3: ค่ะคุณหมอเป็นหมอโรคไตค่ะ
1: อยากเป็นไหมครับอยากเป
9: ็
1: น
9: ไม่เป็นไม่อยากเป็นแต่พอดีหนูชอบกินรสเค็มซะด้วยสิ
3: ต้องเลิก
7: ค่อยๆลดค่อยๆลด
9: ต้องค่อยๆลดเพราะมันอร่อยไงทานแล้วอะไรอร่อยไง
10: ไม่รู้จักหรอกโรคไตเรื้อรังเป็นแบบไหน
11: คนที่เป็นเบาหวานแล้วก็ขาดการรักษาจะกลายเป็นโรคไตเรื้อรังได้
12: น่าจะเป็นพฤติกรรมการกิน
13: กินเค็มเยอะๆก็น่าจะเกี่ยวกับไต
14: ชอบเลยค่ะชอบรสเค็มมาก
1: เอาละครับคุณหมอครับตอนนี้ผมว่าคุณผู้ชมเนี่ยอยากจะรู้จักกับไตให้มันมากขึ้นเราเริ่มจากอยู่ตรงไหนก่อนดีกว่าครับ
7: ที่เอวทั้งสองข้างครับ
1: ซ้ายขวา
7: ใช่
1: ที่เขาบอกว่าเหลือข้างเดียวก็อยู่ได
7: ้ถูกต้อง
1: อย่างบางคนเขาบอกว่าถ้าทานยาเยอะๆไตจะทำทำไมไตต้องทำงานหนักกว่าคนอื่นอ่ะ
7: ไตก็มีหน้าที่ขับของเสียใช่ไหมยาก็เป็นของเสียอย่างหนึ่งบางทีก็มีพิษด้วยก็สะสมในไตแล้วก็ทำให้ไตเสื่อมไตวายได
1: ้อ๋อเหรอ
3: แล้วเรื่องอาหารล่ะคะ
7: อาหารก็เหมือนกันอาหารส่วนใหญ่เป็นอาหารพวกเนื้อสัตว์พวกโปรตีนพวกนี้จะเป็นของเสียที่ออกมาทางปัสสาวะครับถ้าเกิดกินเค็มจัดหรือว่ากินโปรตีนสูงๆไตก็ทำงานหนัก
2: โ
1: อ้แล้วไอ้โรคไตเรื้อรังคืออะไรฮะ
7: คือเป็นโรคไตที่เนื้อไตค่อยๆสูญเสียไปถูกทำลายไปแล้วก็ทีละน้อยทีละน้อยแล้วก็สุดท้ายก็เกิดไตวายแต่เป็นภัยเงียบอย่างหนึ่งบางทีไม่มีอาการ
1: มันไม่มีอาการแม้แต่นิดเดียวเลยครับที่มันแบบ
7: มีบ้างถ้าเกิดไตเสียไปสัก
1: 70% โอ้โห
7: บางคนตัดไตไปข้างนึงฮะไตหายไป 50% ถูกไหม
3: ใช่ครับ
7: ไม่รู้ตัวเลยไม่มีอาการเลยครับ
1: น่ากลัวมันอย่างนี้ไม่มีวิธีเขาเรียกว่าป้องกันไหมครับเพราะว่าอยู่ๆมันจะเป็นมันก็เป็นเลยอ่ะ
7: ส่วนใหญ่เป็นจากพฤติกรรมในโรคไตนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราควบคุมการกินอาหารให้ถูกต้อง
1: ครับ
7: เช่นเราอย่ากินเค็มมากนักนะเพราะว่าการกินเค็มคือเกลือโซเดียมนะครับมันจะต้องถูกขับออกทางไต
1: ครับ
7: รวมทั้งกินเกลือมากๆเนี่ยมันจะบวมน้ำบวมน้ำครับทำให้เกิดความดันโลหิตสูงไตก็ถูกแรงดันสูงหรือว่าไตทำงานหนักว่างั้นเถอะก็จะทำให้ไตเสื่อมเร็วนะครับรวมทั้งการที่เกิดไตวายในคนไข้เบาหวานเป็นเพราะว่าน้ำตาลควบคุมไม่ค่อยดีบางทีกินยาบ้างไม่กินยาบ้างน้ำตาลขึ้นลง
3: ๆค่ะ
7: พอน้ำตาลสูงก็เป็นพิษต่อไต
3: ค่ะ
1: ครับ
0: วันนี้พี่ก๊อฟบอกว่าต้องไปเจอแม่ค้าคนนี้ให้ได้ครับเพราะว่าแม่ค้าคนนี้เสียงเพราะมาก
1: มาแวะกันนี่ฮะติดใจในน้ำเสียง
4: ติดอกติดใจอ่ะ
1: ไหนเป็นไง
4: ไหน
1: เป็นไง
4: ติดใจไหมคะหรือ
3: ขอฟังเพลงคุณหมอหน่อยสิ
4: คุณหมอค่ะพอแค่นี้นะคะดีใจมากที่คุณหมอมาเยี่ยมที่ร้านนะคะ
1: เขาหยุดเขาเองเลยเหรอ
4: หยุดเองเลยค่ะเพราะว่าเป็นแม่ค้าที่ไม่ค่อยเหมือนใคร
1: เพราะว่าเราสวย
4: จริงๆแล้ว56ได้ขนาดนี้ก็โอเคไหมคะคุณหมอ
3: โอเคคร
12: ับ สวยครับสวย
4: ขอบคุณมากค่ะ
1: อันนี้ปลาอะไรครับ
4: ปลาแก้วค่ะอันนี้ก็คือเป็นปลาที่แคลเซียมสูงแล้วก็จะทานดีมีประโยชน์มากทานให้ดูเลยนะคะอร่อยมากค่ะ
1: ไม่เคยเจอมาก่อนจริงนะปกติเขาต้องแบบว่าอ่ะลองชิมสิคะ
3: ใช่
1: อ
3: ัน
1: นี้มาเดี๋ยวกินให้ดูอะไรอะไรของเธอ
4: แหวกแนวคุณก๊อฟน่ะทานมาเยอะแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้ขอทานเอง
1: เป็นห่วงคือว่าจะจุก
4: ใช่
1: เฮ้ยหนักใจแล้วเดือนเนี้ย
7: อร่อยมาก
1: นี่
4: คือจริงๆแล้วอ่ะ
1: อร่อย
4: จะบอกว่าอร่อยด้วยเขาทานแล้วร้องเพลงพอมาก
3: มันเกี่ยวไหมเนี่ย
4: เกี่ยวค่ะเวลาเมื่อไหร่ไม่ทานรู้สึกเสียงจะแห้ง
15: จริงอ่ะ
4: จริงค่ะ
1: ขอบคุณนะครับ
4: ดีใจที่คุณหมอทานแล้วก็แบบยิ้มอ่ะ
1: ร้องลิเกขอบคุณคุณหมอหน่อยจะไปแล้ว
4: ขอบคุณคุณหมออีกหนึ่งครั้งที่มาชมดอนวายและขอให้รายการนี้
1: ร
4: ุ
1: ่นใหญ่พาซ่าร
4: ุ่นใหญ่พาซ่าไปดีกาย
1: เ
4: ตงเตง
1: เต
4: งเตงเอาแค่นี้เตงเตงเตง
3: เธอกำกับตัวเองได้
1: เล
3: ิศ
1: ขอบคุณมากค่ะ
4: ขอบค
1: ุ
4: ณท
1: ุ
4: กคนนะคะ
1: อุ้ยตายล
15: ู
1: กช
15: ุ
1: บอ
15: ร่อยด้วย
1: ชอบกินลูกชุบ
3: พี่ก๊อฟตั้งแต่เดินมามีอะไรที่เธอไม่ชอบมาก
15: อร่อยฮะลองเคี้ยวดูสุดยอดไม้ทิ้งนี่เลยครับมีบริการ
3: อร่อยครับอร่อย
1: แล้วก็ไม่หวานมากด้วยเน
15: า
1: ะ
15: ไม่หวานจ้ะ
7: ไม่หวานมาก
1: แล้ว
15: จะขายดีมากค่ะ
1: อย่างนี้คือทานแล้วก็โอเคกับสุขภาพใช่ไหมฮะหมอ
7: ครับครับจัด
15: ไม่หวานจัด
7: ดีฮะ

0: ครัวมันมีสารต้านอนุมูลอิสระป้องกันมะเร็งได้ด้วย
1: คุณหมอจะเชี่ยวชาญเกี่ยวกับโรคไตมากมีอะไรจะปรึกษาไหมครับ
2: อ๋อไม่เป็นโรคไตฮะ
0: ไม่อยากเป็น
1: ไม่อยากเป็น
0: ไม่ใครอยากเป็น
2: ไม่ทานน้ำปลาไม่ชอบน้ำปลา
3: แต่ถามเรื่องกินทานยามากแล้วกลัวเป็นโรคไต
1: อ๋อแม่เป็นโรคอะไรอยู่ตอนนี
3: ้เบาหวาน22ปี
1: อ๋อกลัวว่ามันสะสมงี้ใช่ไหม
0: โอ้ครับยาเบาหวานที่โรงพยาบาลจัดให้ใช่ไหมครับ
3: ใช่ทานของโรงพยาบาลหมดเลยไม่กล้าซื้อทานเอง
0: ครับครับส่วนใหญ่เป็นยาที่ค่อนข้างปลอดภัยเพียงแต่ว่าเบาหวานต้องควบคุมให้ดีนั่นเองอย่าให้น้ำตาลมันขึ้นกินยาที่แพทย์สั่งน่าจะโอเคแล้ว
1: เอาเป็นว่าไม่ต้องกังวลใช่ไหมฮะไม่ได้สะสม
0: ไม่ได้สะสมฮะ
1: เอานะสบายใจนะแม่นะขอบคุณมากครับยาประเภทที่เป็นพิษกับไตเนี่ยฮะมีตัวอย่างไหมครับยกตัวอย่าง
0: ที่เจอบ่อยเป็นยาแก้ปวดนะยาแก้ปวดข้อคนอายุมากๆชอบกินยาเอ็นแก้เอ็นอักเสบแก้ปวดหลังแก้ยอกแล้วบางทีไปซื้อยาเป็นชุดๆมาจากร้านขายยาก็จะเขียนว่ากินหลังอาหารทันทีดื่มน้ำตาลมากๆยากลุ่มนี้เนี่ยอันตรายก็กินยาสักผมว่า3วัน5วันก็พอหายก็หยุดนะฮะอย่าไปกินติดต่อกันทุกวันจนเป็นเดือนเป็นปีบางคนปวดเมื่อยทุกวันก็กินทุกวันไม่งั้นอันตรายหรือว่าสมุนไพรจีนบางชนิดซึ่งตอนนี้เขาก็พยายามถอดออกจากตำรับจีนไปแล้วแต่ของเราก็มีบ้างชื่อคล้ายเครือตอนนี้ถูกถอนออกจากตำรับยาไทยไปแล้ว
1: อันนี้อะไรฮะเนี่ยคุณหมอ
0: ตัวนี้เป็นเครื่องวัดความเค็มนะครับ
1: ครับมันก็จะเช็คได้เลยว่าเราเป็นคนเค็ม
4: โอ้ยอีกอ่ะ
5: คุณใหญ่พาซ่าคุณใหญ่พาซ่าย
6: ังคงอยู่กันที่ตลาดน้ำดอนหวายจังหวัดนครปฐมแม่เจนแขกรับเชิญรุ่นใหญ่ของเราไม่ได้มาเดินเที่ยวที่นี่ตั้ง30ปีแล้วเดี๋ยวเราจะพาคุณแม่ไปช็อปและชิมให้หายอยากดีกว่าครับ
1: มาแวะร้านนี้กันครับขนมตาลป้าไข่
7: คนไหนชื่อป้าไข่คะ
2: ป้าไข่แก่แล้วค่ะอยู่ที่บ้าน
1: พักผ่อน
2: อยู่ที่บ้าน
1: ครับผม
2: ค่ะ
1: นี่คือ
2: พี่กุ้ง
1: พี่กุ้งสวัสดี
2: ค
1: ่ะพี่กุ้งเป็นอะไรกับป้าไข
2: ่เป็นลูกสาวค่ะ
1: อ๋อเป็นรุ่นลูกแล้วมาขายไหนๆวันนี้ก็มารบกวนแล้ว
2: ค่ะ
1: ขอบุกเข้าไปข้างในเลยได้ไหมครับ
2: เชิญเลยค่ะ
1: อ้าวไปฮะนี่
6: ขอบอกเลยครับว่าวันนี้เราตั้งใจมาฝึกวิชาการทำขนมตาลจากร้านป้าไข่แต่พอพี่กุ้งพูดว่า
2: คนสมัยก่อนบอกว่าทำขนมตาลต้องใช้เวลา3วัน
6: งั้นเราขอแค่ดูไปก่อนแล้วกันครับ
2: อันนี้เป็นวัตถุดิบหลักนะคะลูกตาลปอกเปลือกเสร็จแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้เราก็จะเอามาแกะแบะออกมาเลยนะคะอันนี้เนี่ยค่ะเราก็ทำเหมือนแบบว่าเราซักผ้าเรายีให้มันเนื้อมันออกมาหมดเสร็จแล้วเราก็ต้องเอาไปกรองมันจะเหลือแต่เนื้อตาลแล้วทีนี้เสร็จแล้วเราต้องมาหมักแป้งสดกับหัวกะทิ
1: ครับ
2: แต่ว่าของร้านป้าไข่จุดเด่นก็คือตรงนี้ค่ะ
7: มันคือ
2: เชื้อลูกแป้งค่ะมันเป็นเหมือนผงฟูสมัยโบราณคนโบราณเขาใช้วิธีการนี้ทำให้มันฟูนะคะแต่เดี๋ยวนี้สมัยใหม่มันมีผงฟูนะคะรวมกับอันนี้คือน้ำตาลตะโนดมันจะเข้ากันยากต้องใส่ลงไปก่อน
1: โอ้โห
2: หมักการนี้นะคะ
1: กว่ามันจะเข้ากันอีก
7: แล้วใช้มือไม่เมื่อยหรอคะอย่างเงี้ย
2: เมื่อยค่ะ
1: ซื้อกินเถอะเชื่อผม
2: เราก็จะใส่น้ำตาลใส่ลูกตาลก็เป็นอันว่าเสร็จแล้วค่ะสำหรับการหมัก
1: ซื้อกินเถอะ
2: ผสมเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็ต้องตั้งทิ้งไว้นะคะ4ชั่วโมงถึง6ชั่วโมงภาพอากาศนะคะแล้วมันก็จะพร้อมหยอดแล้วค่ะเสร็จแล้วการหยอดก็คือของเราใช้เป็นแบบกะลาธนานนะคะ
1: เป็นอย่างนี
0: ้ดั้งเดิมเลยเนี่ย
2: ดั้งเดิมค่ะใช้อย่างนี้มาตลอด50ปีนะคะ
1: ครับโอ้โห
2: เร่งไฟแรงนะคะเสร็จแล้ว
1: เสร็จครบทุกขั้นตอนผมถึงบอกคุณผู้ชมครับว่า
4: ซื
1: ้อโอเคพี่เจนทำดีสวยงาม
7: อร่อยจริงนะ
2: ขอบคุณค
7: ่
2: ะ
7: อร่อยอร่อยจริงอร่อยจริง
1: ที่ร้านนี้นะครับนอกจากที่จะมีขนมลูกตาลแล้วเนี่ยมีอย่างอื่นด้วย
2: ที่มันเกี่ยวกับนึ่งๆ
1: เยอะแยะขนมกล้วยขนม
2: ฟักทองมันสำปะหลังมันม่วง
1: มีโอกาสก็แวะมาละกันนะครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับ
7: ขอบคุณนะครับ

0: อ๋อดีเหมือนกันเนาะ
1: ก็จะบอกได้ว่าเราจะควรจะทานมากทานน้อยถ้าหน้าบึ้งก็ควรจะทานน้อยหรือหลีกเลี่ยง
0: ผมขออนุญาตนะคุณหมอ
1: กดปุ่มบนละค้างไว้
0: คือกดค้างไว
2: ้กดค้างไว้
0: มันก็จะเช็คได้เลยว่าเราเป็นคนเค็ม
2: คือ
0: ตายทำไมหน้าอารมณ์เสียขนาดนี
2: ้โอ้ยตอบเดี๋ยวขอเสียบปากหน่อยสิคุณหมอคะแล้วการวัดค่าไตเนี่ยค่าไตปกติของคนเราเท่าไหร่ครับ
1: คือเขาจะวัดจากค่าเลือดเรียกว่าครีอทินีนเรียกว่าของเสียไม่ควรจะเกิน 1-1.2
2: ของแฟนพี่เมื่อวานนี้ 1.8 ค่ะถือว่าเยอะไหมคะ
1: สูงเกินไป
2: หมอก็เตือนเพราะคราวหน้าเขาจะต้องไปทำไปทีซีสแกนบันค่อยระวังเรื่องไตรักษาไตก่อน
1: ครับเพราะว่าการฉีดสีที่เวลาทำซีทีสแกนหรือคอมพิวเตอร์เนี่ยเขาต้องฉีดสีและสีตัวนี้เนี่ยโอกาสจะทำให้ไตเสื่อมชั่วคราวนะประมาณ 5-10%
0: อ๋อเหรอ
1: เพราะฉะนั้นก็ต้องให้น้ำเกลือเพื่อจะล้างสีออกไป
2: ใช่ครับ
0: โอ้ทีนี้สถิติของคนไทยที่เป็นโรคเนี่ยครับไตเนี่ยติดท็อป5ไหม
1: ติดนะติด
0: อุ้ยตาย
1: ท็อป3ของเอเชียรองจากญี่ปุ่นแล้วก็ทางจีนนะฮะก็มาเป็นทางไทยกับสิงคโปร์นี่ใกล้ๆกัน
0: มันมีระดับของมันไหมฮะ
1: มีฮะเป็นระดับต้นคือระยะไตที่ 1-3 เรียกว่าไตทำงานประมาณสัก 30-100% เนี่ยเรียกว่าไต 1-3 แต่ถ้าต่ำกว่า 30% เรียกว่าไตระยะท้ายๆแล้วถ้าต่ำกว่า 15% จะอาจจะต้องพิจารณาการล้างไตนั่นคือระยะที่5
0: ล้างไตนี่คือก่อนจะตัดทิ้งถูกไหมฮะ
1: เราไม่ตัดทิ้งนะเพียงแต่ว่าไตมันก็ฟอไปเองไม่ได้ตัดออกเครื่องไตเทียมอยู่นอกตัวแล้วก็เอาเลือดเข้าไปเป็นวงจรก็ไปล้างครั้งหนึ่งประมาณ 2,000 บาทอาทิตย์หนึ่งทำ3ครั้ง
0: ผมว่าดีสุดก็คือดูแลพฤติกรรมการกินหน่อย
1: ไม่เป็น
0: อย่าเป็นแค่นั้นเองนะครับเอาเรามากันที่ร้านเป็ดพะโล้นายหนับนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: อ
2: ัน
0: นี้นายหนับป่ะฮะ
3: ไม่ใช่ครับเป็นพี่คนรองเขาชื่อหนับสมัยก่อนเราทำเป็นในรูปวงสีก็ใช้ชื่อเขา
0: อ๋อนี่ไง
2: เธอดู
0: นี่ไง
2: ดูดาราทั้งนั้นรูปเธอบ้าง
3: เราขายมานานแล้วครับ
0: รูปภาพการันตี
3: ก็80กว่าปีแล้วครับ
0: อุ้ย
3: ตั้งขายตั้งสมัยก่อนตัว6บาทอ่ะ
0: โอ้โห
3: ตอนนี้ตัวใหญ่400แล้วครับ
0: โอ้สุดยอดสุดยอด
2: อยู่ตรงนี้ตลอดเลยเหรอคร
3: ับ
2: อ
3: ยู่ตลอดเลยครับ
0: ครับผมนี่เป็นคุณหมอจากโรงพยาบาลรามานะครับจะสามารถปรึกษาเรื่องเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บได้หมดเลย
3: ก็ไม่มีครับเพราะว่าผมออกกำลังกายไปลำวงครับ3ชั่วโมงกว่าเต้นไม่หยุดครับ
0: โอ้โห
3: ความดันไหลดีมากเลยตัวล่าง70กว่าเอง
0: โอ้โห
3: หัวใจเต้นประมาณ51ครั้ง
0: โอ้ออกกำลังกายตลอด
3: ถ้าต้องช่วยกันต้องช่วย
0: โอ้อย่างนี้โรคไตไม่เป็นหรอผมว่า
3: ไม่เป็นครับโรคไตเบาหวานไม่มี
0: ทานเค็มไหมทานเค็มไหม
3: เค็มไม่ทานครับ
0: นี่ไงอ่ะไหนๆก็มาร้านของเฮียแล้วผมจะเลี้ยงทีมงานทุกคนอ้าวทุกคนเดี๋ยวกินเลยเพราะว่า
2: จ่าย
0: เดี๋ยวพี่มาเอาเงินกองจ่ายสิอ่ะเดี๋ยวพี่เลี้ยงเองมาชิมกันผมชิมเป็ดแบบยังไม่ใส่น้ำจิ้มก่อนนะครับ
2: เป็นไง
0: เนื้อเขาจะเป็นแบบนุ่มเขียวง่าย
4: นุ่มๆหนึบ
0: ๆหนึบ
4: ไม่ถึงกันเละ
0: รสชาติกำลังดีเนาะหมอเนาะโนนัวกำลังดีเลยนี่แล้วก็น้ำจิ้มเป็ดอย่างนี้เลย
3: ของเราจะออก3รสฮะ
0: เพรา
3: ะ
0: ว่าน้ำจิ้มเป็ดอร่อยมาก
3: สูตรนั่นเลยอ่ะต้องใช้ตวงเลยครับ
2: เดี๋ยวพี่จะชิมพร้อมบอกกันเด้อวิทย์อร่อยมากอ่ะมันเนียนมากเลยค่ะอร่อยมากเลยอ่ะ
0: อร่อยอร่อยอร่อยดีเลยอ่ะ
2: ไม่คุยแล้วกินก่อน
3: ขอข้าวหน่อยขอข้าวโถนแล้ว
0: คุณหมอฮะอย่างนี้แสดงว่าโรคไตเนี่ยส่วนหนึ่งส่วนใหญ่เลยแหละ
1: ครับ
0: มันก็เกิดจากมนุษย์นั่นแหละถูกไหมฮะ
1: เกิดจากพฤติกรรมการกิน
0: เพราะว่าในอดีตเนี่ยมันยังไม่มีเกลือพวกสัตว์ต่างๆที่แบบอยู่ตามป่าเขาจับมาเขาก
1: ็
0: ปิ้งย่างแล้วกินเลย
1: ใช่สมัยก่อนหาเกลือยากก็กินแบบนั้นเลยก็กินผักผลไม้ไม่ได้จิ้มกับเกลือนะก็อยู่ได้ก็คือเพียงพอแล้วปริมาณเกลือในอาหารธรรมชาติมีเพียงพอระดับหนึ่งตอนนี้ที่เรากินเกลือเพราะว่ามันติดที่รสชาติ
0: ค
1: ือคนสมัยก่อนเนี่ยมันมีความสมดุลระหว่างเกลือกับผักก็ขาดมีโพแทสเซียมเกลือเป็นโซเดียมมันจะต้องสมดุลกันโรคภัยก็ไม่เคยมีปัจจุบันเรากินเกลือเยอะแต่กินผักน้อยก็กลายเป็นว่าโรคภัยไข้เจ็บโรคไตก็เลยสูงขึ้นป
0: ั
1: จจุบัน
2: คุณกอล์ฟขานี่อะไรคะ
0: ดอกบัว
2: ดอกบัวบ้านเธอเหรอฝักบัวค่ะ
0: อาบน้ำเลยไหม

0: ใหญ่พาซ่าหุ่นใหญ่พาซ่าก
1: ลับมาสนุกกันต่อกับรุ่นใหญ่พาซ่าครับก่อนจะไปพูดคุยเกี่ยวกับโรคไตเรื้อรังเดี๋ยวขอพาไปเที่ยวตลาดน้ำดอนหวายกันอีกสักหน่อยที่นี่เขามีของกินหลากหลายจริงๆครับ
2: อะไรเอ่ยคุณกอล์ฟขานี่อะไรคะ
3: ดอกบัว
2: ดอกบัวบ้านเธอเหรอบุญ
4: ฝักบัว
2: บัวค
3: ่
2: ะ
3: อาบน้ำเลยไหม
2: ไม่ใช่โถ
3: พี่จ๋าอันไหนหวานอ่ะดูยังไงเคยไปเอาบางอันแล้วมันฝาดอ่ะ
5: ฝาดก็คืออย่างนี้นี่อย่างนี้อันนี้จะมัน
3: ถ้าดำนี่คือจะไม่ค่อยหวานละ
5: ใช่จะขมละ
3: แต่ถ้าเกิดเล็กๆอ่อนๆนี่คือหวาน
5: หวานลองไหม
3: ลองสมัยเด็ก
2: เท่าไหร่คะเนี่ย
6: 20บาท
3: โอ้ยไม่แพง
5: อันนี้หวาน
3: ไปเก็บกันแทบแย่ใช่ไหมครับคุณหมอ
2: ไปลุยน้ำมา
4: อ๋อขอบคุณครับ
3: เชิญครับนี่นะเราไปใส่น้ำแข็งน้ำแดงกินนะอร่อยอร่อยอันหวานนะ
2: อันนี้ฝาดอ่ะ
6: ไม่ได้ฝาดเขาเรียกขมดีข้างในมัน
2: ใช่ไหม
3: อ๋อต้องเอาออกก่อน
2: อ้าวไม่บอก
3: มันมีไส้ข้างใน
2: จะกินไปแล้วนะ
4: ลืม
6: เนี่ยลองกินอันนี้ส
3: ิไส้เนี่ยฮะเอาออกก่อน
2: เอาไส้ออกก่อน
6: ค่ะ
3: หวานหวานหวาน
6: ดีข้างในลงเป็นพันเลยนะ
3: ฮะ
6: เหรอ
3: โอ้มันแพงเหรอ
6: แพงมาก
3: เอาไปทำอะไรอ่ะ
6: ไปต้มน้ำหรือกินขมๆ
3: อ๋อ
6: ลุงดาใช่ใช่
7: ภูมิปัญญาไทย
6: ภูมิปัญญาไทย
3: ทีนี้ถ้าว่าเป็นโรคไตละ
4: ครับ
3: อาการที่มันเริ่มแสดงออกมาเป็นยังไงฮะ
4: บางคนก็กินเค็มแล้วจะบวมขาบวมเห็นขาบวมไม่จะเป็นช่วงสายๆกลางคืนมาตื่นเช้ามายุบบวมมาบวมที่หน้าตาบวมถ้าอย่างเงี้ยใช่แน่นอนบางคนปัสสาวะเปลี่ยนสีจากสีเหลืองเป็นสีชาแก่สีส้มสีถ้าสีแดงนี่อันตรายมากคือมีเลือดแล้วหรือว่าปัสสาวะมีฟองมากเป็นฟองเบียร์อย่างเงี้ยไม่จะเป็นโรคไต
2: แล้วทีนี้ค่ะคนที่เป็นโรคไตแล้วเนี่ยเมื่อไหร่ที่จะต้องเปลี่ยนไต
4: อ๋อแต่คือไตคือไตวายแล้วฮะคือไตทำงานน้อยกว่า 15%
3: ครับ
2: แล้วคิดถึงตอนนั้นหาไตไม่ได้ทำยังไงคะ
4: ก็ใช้ไตเทียมรักษาไปก่อนก็คือล้างไตแล้วพอไปขึ้นเข้าบัญชีก็เลยบัญชีรายชื่ออยู่ที่ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดถ้ามีคนเสียชีวิตเขาก็จะดูว่าเนื้อเยื่อตรงกันไหมพอเนื้อเยื่อตรงกันปุ๊บคนไหนที่เนื้อเยื่อตรงกันมากที่สุดคนนั้นก็จะได้รับไตก็จะสามารถเอาไตไปให้ได้ไตเข้าไปเป็นไตที่3ปกติเรามี2ไตนี่เป็นไตที่3
2: ใครอยู่คิวท้ายๆก็แย่
3: แต่ของพี่จะไม่เป็นหรอกของพี่จะถ้าจะเป็นก็จะเป็นโรคนี
2: ้โรคอะไร
3: ไตหาหัวจาม
2: ไตหาหัวจามตามหาหัวใจอุ๊ยสตอนี่ยะ
3: คุณหมอครับพอดีเดินผ่านผลไม้เลยแวะถามก่อนเลยผลไม้นี่มีแบบมีอันไหนห้ามทานไหมถ้าคนเป็นโรคไตเนี่ย
8: เขาแนะนำว่าไม่ควรจะทานมะเฟือง
3: มะเฟือง
8: เพราะมะเฟืองมีสารที่ทำให้มันตกตะกอนในไตและทำให้ไตวายได้ไม่ควรจะทานมากเกินไปอันนี้บางคนเขาไปคั้นน้ำดื่ม6ลูก8ลูกมันเลยเข้มข้นแต่ถ้ากินแบบธรรมดากินลูก2ลูกไม่เป็นไร
3: มันระบุได้เลยไหมหมอสีเหลืองสีแดงสีส้มห้ามกินอะไรเงี้ย
8: ถ้าเป็นระยะท้ายๆสีเหลืองไม่ควรทาน
3: สีเหลือง
8: นะมันจะมีโพแทสเซียมสูง
3: โอ้โหและสีเหลืองของอร่อยทั้งนั้นเลยเนี่ยส้มโอขนุนมะม่วง
8: ทุเรียนแต่จริงๆผลไม้พวกนี้ก็ดีนะเพราะมันจะป้องกันโรคความดันโรคไตได้ด้วยป้องกันนะเหมือนว่ายังไม่เป็นกินพวกนี้แล้วก็กินเปลี่ยนชนิดไปเรื่อยๆอันนี้ก็ทำให้ป้องห่างไกลจากโรคไตโรคหัวใจ
3: อย่าทานอย่างเดียว
2: ซ้ำๆไม่ดี
8: ซ้ำๆไม่ดี
3: เอาตายดูสิก็ลองที่ว่าเขาจะบอกไหมว่าชิมไหมอะไรอย่างเงี้ยได้จนได้ขอบคุณนะครับเดี๋ยวชิมให้ก่อน
2: เอาเลยตามไป
4: ครับ
3: อุ้ยพี่จน
2: เป็นยังไง
3: ดี
2: เหร
3: อหวานอร่อยอัน
2: นี้พันอะไรคะลูกอ
9: ันนี้พันข่าวน้ำผึ้งครับ
3: ข่าวน้ำผึ้งอ่ะอร่อยจริงอ่ะ
2: อร่อยจริง
3: อร่อย
4: คุณเจนเป็นโรคประจำตัวอะไรไหมฮะ
2: ภูมิแพ้ครับภูมิแพ้นี่เป็นหวานแต่เล็กๆแล้วก็ปรากฏว่ามันเลื้อรังมากจนทำให้เป็นหอบหืด
3: โอ้ย
2: บางวันคือหายใจไม่ได้เหมือนใกล้จะตายจริงๆเพราะนั้นยาพ่นยาต้องติดตัวตลอดเวลาซึ่งจริงแล้วมันก็ไม่ดีใช่ไหมคะมีวิธีอะไรที่จะช่วยให้เจริญหายจากโรคนี้ได้บ้างไหมคะ
4: ก็การออกกำลังกายก็ช่วยนะมีคนที่ไปวิ่งจ็อกกิ้งเนี่ยหอบหืดก็ดีขึ้น
2: และไอ้โรคนี้มันจะมีผลไปถึงไตไหมคะ
4: ส่วนใหญ่ไปทางปอดนะไม่โชคดี
2: โอ้แต่ปอดก็ไม่ดีค่ะ

0: วันนี้ก็เดินกันมาแบบว่าทุกซอกทุกมุมเลยแวะแทบจะทุกร้านค้าของที่นี
1: ่ก็สนุกดีฮะเป็นบรรยากาศที่ไทยๆนะวิถีชีวิตคนไทยแล้วก็เป็นภูมิปัญญาชุมชนใช่ไหมท้องถิ่นที่เขาอนุรักษ์เอาไว้วิธีการทำอาหารขนมที่ใช้วิธีแบบวิธีดั้งเดิม
2: มันก็มีความสุขคือ
0: นะ
2: ปกติอยู่แต่ในบ้านพอได้ออกมาดูโลกภายนอกบ้างก็ดีสดชื่นดีได้ความรู้เยอะด้วยชีวิตคนเรามันสั้นนะครับถ้าเรามีเวลามีโอกาสพาครอบครัวมานะคะมาปวดหัวปวดตาแล้วยิ่งคนที่กำลังไม่สบายเนี่ยถ้าได้มาเจออากาศดีๆอย่างนี้มาเห็นวิวทิวทัศน์อย่างนี้ทำให้กินข้าวได้นอนหลับสุขภาพก็จะดี
0: นะครับวันนี้เราสามคนลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: เจอกันใหม่กับรายการรุ่นใหญ่พาซ่า
2: แอร์ก็ต้องหาซื้ออันนี้มาเก็บติดตัวไว้สิคะทางเนี้ย
1: ตัวนี้เรายังไม่ได้ทำขายนี่ทำของสำหรับโรงพยาบาล
0: ก็คือเอาง่ายคือมันเฉพาะกิจอะเอาอย่างนี้ดีกว่า
1: เอาเราไปเช็ค
0: แต่ว่าก็จะทำมาเรื่อยๆเอาง่ายถ้าเกิดแบบเผื่อมันพังมันหายเขาก็มีอันใหม่มา
2: แล้วเธอไปเก็บเขาก็จะใหม่อ่ะ
0: ทักทำไมเราเผื่อหมอลืม
3: คุณใหญ่พาซ่าคริปโตเคอเรนซีทางเลือกใหม่กับสินทรัพย์ดิจิตอลเพราะในปัจจุบันมีการซื้อขายคริปโตอยู่หลายพันสกุลและมีผู้เห็นโอกาสเข้ามาทำกำไรแน่นอนโอกาสมากมายที่เกิดขึ้นย่อมมาพร้อมกับความเสี่ยงราคาคริปโตมีความผันผวนสูงขึ้นลงตามมุมมองผู้ซื้อผู้ขายการซื้อขายจึงต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจและความสามารถในการรับความเสี่ยงคริปโตยังไม่ถูกใช้เป็นหน่วยกำหนดราคาสินของที่เป็นสากลปัจจุบันยังไม่มีธนาคารกลางในประเทศใดรับรองให้คริปโตเป็นสกุลเงินที่สามารถใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายปัจจุบันในไทยมีผู้ได้รับใบอนุญาตสู่ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตอลแล้วแต่ถ้าหากซื้อขายกับผู้ให้บริการในต่างประเทศหรือผู้ประกอบการที่ไม่รับอนุญาตจากก.ล.ต.จะไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายไทยหรือต้องรับความเสี่ยงเองไม่เพียงเท่านั้นอาจมีมิจฉาชีพฉวยโอกาสจากความไม่รู้ไม่เข้าใจหลอกลวงชวนซื้อขายในเงินดิจิตอลที่ดูมีของใหม่ฟังแล้วดูดีชักชวนซื้อขายโดยอ้างว่าได้ผลตอบแทนสูงแม้การซื้อขายคริปโตจะเป็นทางเลือกใหม่ที่น่าสนใจแต่การซื้อขายมีความเสี่ยงผู้ซื้อขายควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

ขอความเจริญในพระสัทธรรมคนสนิทพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงบังเกิดมีแก่สาธุชนทุกท่านที่รับชมรับฟังรายการพุทธธรรมนำปัญญาโดยรายการนี้จะได้นำธรรมะของสนิทพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาให้ท่านผู้ชมได้รับฟังเพื่อที่จะพัฒนาปัญญาของเราเพราะชีวิตของเรานั้นจะมีอายุมากอายุน้อยจะเป็นสุภาพบุรุษสุภาพสตรีนะไม่สำคัญสำคัญอยู่ที่ปัญญาของเรานะเพราะปัญญานั้นนะเป็นการพัฒนาชีวิตของเราไปสู่ความสุขไปสู่ความเจริญบุคคลนะจะอยู่ในประเทศใดจะอยู่ในส่วนใดของโลกก็ตามแต่ถ้ามีปัญญานะในการพัฒนาชีวิตก็จะทำให้ชีวิตนั้นมีความสุขมีความเจริญได้ดังที่เจ้าชายสิทธัตถะพระองค์นะได้เห็นได้ทอดพระเนตรเห็นเทวทูต4ก็คือนะคนแก่คนเจ็บคนตายนะแล้วก็สมณะพระองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นคนแก่นะพระองค์ก็เรียกว่านึกถึงตัวเองว่าสักวันหนึ่งเราก็จะต้องแก่จะมีทางไหนบ้างที่เราจะพ้นจากความแก่พระองค์ทอดพระเนตรเห็นคนเจ็บมีความทุกข์มีความทรมานพระองค์ก็กำหนดพิจารณาว่ามีทางใดบ้างที่จะทำให้เราพ้นจากความเจ็บไปได้พระองค์ทอดพระเนตรเห็นคนตายพระองค์ก็เกิดความสังเวชใจเกิดความสังเวชใจว่าสักวันหนึ่งเราจะต้องเป็นอย่างนี้แน่แท้แต่ว่าน่าจะมีธรรมะหรือน่าจะมีข้อแก้ไขให้เราไม่ต้องตายพระองค์พิจารณาหรือพระองค์ทอดพระเนตรเห็นเทวทูต3ข้างต้นคนแก่คนเจ็บคนตายพระองค์ก็มากำหนดพิจารณาว่าโลกของเรานะมีมืดมีสว่างมีสีดำมีสีขาวหรือว่ามีของที่ตรงกันข้ามหน้าที่จะมีของที่ตรงกันทำให้เราไม่หรือว่าไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายบ้างและพระองค์ก็ทอดพระเนตรเห็นเทวทูตประการที่4ก็คือสมณะพระองค์ทอดพระเนตรเห็นแล้วนะสมณะนะมีกิริยานะอาการมีความสำรวมอินทรีย์นะเรียกว่ากำลังนั่งบำเพ็ญเพียรอยู่นะท่านก็กำหนดพิจารณาว่าสมณะนั่งทำอะไรหนอนะแล้วก็มีเรียกว่าบุญญาธิการมีบารมีของพระองค์เรียกว่าบารมีของพระองค์นี้เรียกว่าจะเต็มเปี่ยมแล้วได้มาเตือนจิตเตือนใจว่าการออกบวชเป็นสมณะนั้นจะต้องเป็นทางแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้นะหรือว่าพระองค์ทรงใช้ปัญญาท่านทั้งหลายพระองค์ทรงใช้ปัญญาในการแก้ไขปัญหาชีวิตนะเราในฐานะเป็นพุทธศาสนิกชนนับถือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านับถือพระธรรมคำสอนของพระองค์

ือพระอริยสงฆ์น้อมนำปฏิปทาของพระอริยสงฆ์มาเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติเราจะต้องนำวัตตะจริยาแบบนั้นน้อมนำเอาคุณธรรมเหล่านั้นน้อมนำเอาพระธรรมเหล่านั้นมาประพฤติปฏิบัติเพื่อให้ตัวของเรามีความสุขมีความเจริญเพราะว่าเราต้องการความสุขด้วยกันทุกคนเมื่อต้องการความสุขแล้วเราจะต้องหาเหตุแห่งความสุขให้เจอเมื่อหาสาเหตุแห่งความสุขได้แล้วเราก็มาประพฤติปฏิบัติเหตุแห่งความสุขโดยรายการพุทธธรรมนำปัญญานั้นก็จะหาแง่คิดต่างๆมาให้ท่านผู้ชมผู้ฟังนะได้เกิดความรู้เกิดความเข้าใจในพระธรรมคำสอนของพุทธเจ้านะเป็นข้อคิดนะให้เราดำเนินชีวิตโดยเมื่อตอนที่แล้วนะอัตมภาพก็ได้นะเล่าเรื่องนะพระอานนท์เถระนะซึ่งนะเป็นพระอุปถากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะเรียกว่าได้นะมองเห็นนะแสงจันทร์นะมีความนะรุ่งเรืองนะส่องสว่างมาจากท้องฟ้ามาจากท้องฟ้าแสงของพระอาทิตย์นะมีความรุ่งเรืองมาจากท้องฟ้านะพระมหากษัตริย์นะก็คือนะพระเจ้าประสิทธิโกศลทรงเครื่องราชอิสริยาภรณ์นะมีความสง่างามนะพระการุธายีท่านนั่งข้อฌานสมาบัติมีความงดงามนะเรียกว่ามีนะสรีโรภาสรุ่งเรืองและนะได้นะมองเห็นพระสรีโรภาสนะของอสนิทพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีความรุ่งเรืองนะเรียกว่าท่วมท้นนะแสงสว่างทั้ง4ประการนั้นแล้วสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ได้นะอนุสนธิเหตุการณ์นั้น อนุสนธิเหตุการณ์นั้นแล้วมาอธิบายมาอธิบายให้พระอานนท์เถระได้สดับรับฟังได้ตรัสเป็นพระคาถาแล้วก็ได้อธิบายว่าดูก่อนอานนท์เราตถาคตมีสรีโรภาสมีรัศมีรุ่งเรืองท่วมทับรัศมีทั้ง4ประการนั้นเพราะว่าเรามีเดชคำว่าเดชนั้นแปลว่าความรุ่งเรืองแปลว่าแสงสว่างแปลว่าการเผาซึ่งอกุศลเรียกว่ามีคำแปลมากมายหลายประการโดยตอนที่แล้วก็ได้กล่าวถึงจรณเดชกล่าวถึงจรณเดชเป็นข้อแรกองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ตรัสว่าดูก่อนอานนท์เรานั้นมีเดช5ประการ5ประการก็คือจรณเดชคุณเดชปัญญาเดชปุญญาเดชธรรมเดช5ประการท่วมทับหรือว่าท่วมท้นเดชทั้ง4ประการนั้นโดยเดชประการที่1จรณเดชได้แก่เดชคือศีลเป็นเครื่องดำเนินไปในตอนที่แล้วก็ได้นะเล่าให้ท่านทั้งหลายได้สดับรับฟังว่าศีลนั้นมีความสำคัญอย่างไรต่อการดำเนินชีวิตของเราตอนนี้นะก็จะเล่าต่อนะก็คือคุณเดชคำว่าคุณเดชนั้นคำว่าคุณนะแปลว่าเดชคือคุณความดีนะเราเกิดมานี่เพราะอะไรท่านทั้งหลายเพราะเรามีคุณนะถ้าเราไม่มีคุณนั้นนะเราเกิดมาก็จริงแต่เราไม่สามารถที่จะมีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ได้เพราะถ้าเราไม่มีความดีนะถึงแม้ว่าเกิดมาแล้วถ้าไม่มีความดีนะ
ก็ไม่สามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้เพราะฉะนั้นความดีนั้นมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของเราคุณอเดชที่เราได้ยินบ่อยๆนะท่านทั้งหลายที่เราได้ยินบ่อยๆที่เราได้ยินคำว่าคุณนำหน้าอย่างเช่นผู้หญิงชื่อว่าอัปสรก็จะมีคำว่าคุณอัปสรนำหน้าผู้หญิงชื่อว่าประพัสราก็มีคำว่าประพัสรานำหน้าผู้ชายชื่อว่าสมชายก็มีคำว่าสมชายคุณสมชายนำหน้าให้เรากำหนดพิจารณาบุคคลเหล่านี้มีคำว่าคุณนำหน้าเมื่อมีคุณนำหน้าแล้วนะบุคคลนั้นเมื่อมีคุณนำหน้าแล้วก็จะต้องมีคุณงามความดีท่านทั้งหลายถ้าไม่มีคุณงามความดีนะบางทีเราได้ยินใช่ไหมจะไม่มีคำว่าคุณนำหน้านะจะไม่มีคำว่าคุณนำหน้าเลยนะจะมีคำอย่างอื่นนำหน้านะเพราะฉะนั้นคำว่าคุณอเดชจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งโดยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะพระองค์นั้นนะมีคุณนะมากมายนานับประการนับไม่ถ้วนโดยพระอรหันตาจารย์ท่านก็ได้ย่อนะคุณของพระพุทธเจ้านะเป็นเรียกพุทธคุณก็มีพุทธคุณ3ก็มีพุทธคุณ9ก็มีพุทธคุณ2ประการที่1ก็คืออัตตะหิตะสมบัติได้แก่คุณส่วนพระองค์หมายความว่าคุณส่วนตัวหรือคุณสมบัติส่วนตัวบุคคลที่เกิดมาบนโลกนี้ล้วนมีคุณสมบัติส่วนตัวหน้าตาเหมือนกันไหมหน้าตาไม่เหมือนกันเป็นญาติพี่น้องนะเรียกว่าบางทีก็เรียกว่าท้องเดียวกันนะเกิดมาก็หน้าตาไม่เหมือนกันนะบางทีเป็นแฝดหน้าตาก็ไม่เหมือนกันเรียกว่าคุณสมบัตินะของแต่ละบุคคลนั้นไม่เหมือนกันคุณสมบัติของแต่ละบุคคลนั้นเรียกว่าอุปนิสัยอุปนิสัยบางทีคนนี้มีอุปนิสัยแบบนี้คนนี้มีอุปนิสัยแบบนั้นคนนี้มีอุปนิสัยชอบช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นคนนี้มีลักษณะชอบเรียนชอบขวนขวายก็ถือว่าเป็นอัตตหิตะสมบัติก็คืออุปนิสัยส่วนตัวหรือเป็นคุณสมบัติส่วนตัวประการที่สองปรหิตะปฏิบัติก็หมายความว่าการประพฤติเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นการที่จะประพฤติเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นได้ต้องเกิดจากอุปนิสัยส่วนตัวคือเกิดจากจิตใจท่านทั้งหลายองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพุทธคุณ2ประการนี้ว่าเป็นเบื้องต้นเบื้องต้นนะพระองค์นะทรงเป็นพระอรหันต์ทรงเป็นผู้นะตรัสรู้โดยชอบด้วยพระองค์เองด้วยสิ่งใดๆก็ตามพระองค์นี้ทรงรู้ทั้งหมดเป็นสัพพัญญูทรงรู้แจ้งโลกเรียกว่าเป็นอัตตหิตะสมบัติเมื่อพระองค์ได้รู้แจ้งโลกพระองค์ทรงรู้หมดแล้วเมื่อพระองค์ทรงรู้หมดแล้วนะพระองค์ก็ได้เรียกว่ามีพระทัยกรุณาต่อสัตว์โลกก็ได้นะเทศนาโปรดสัตว์โลกไม่ว่าผู้ใดก็ตามที่มีบารมีแก่กล้าที่จะบรรลุนะพระอรหันต์ท่านก็เสด็จไปโปรดหรือนะพระองค์ส่องคายคือพยานไปว่าผู้ที่มีบารมีแก่กล้าจะมาเฝ้าพระองค์นะพระองค์ก็นะเรียกว่าอยู่ตรงนั้นเพื่อที่จะรอให้ผู้มีบารมีแก่กล้ามาเฝ้าพุทธองค์เพื่อพระองค์จะได้โปรดบุคคลผู้นั้นเรียกว่าพระองค์มีพุทธคุณ2ประการต่อมาพระพุทธเจ้าว่ามีพระพุทธคุณ3

ประการที่หนึ่งก็คือพระวิสุทธิคุณประการที่สองก็คือพระปัญญาคุณประการที่สามก็คือพระกรุณาคุณพระวิสุทธิคุณนี้ก็คือพระองค์ไม่มีกิเลสใดๆในพระทัยแล้วนะเรียกว่าดับซึ่งกิเลสทั้งหมดทั้งมวลพระทัยของพระองค์ไม่ขุ่นมัวแล้วไม่เหมือนกับปุถุชนคนธรรมดานะมีความโลภความโกรธความหลงทำให้จิตของเราเกิดความขุ่นมัวทำให้จิตของเราเกิดความทุกข์เกิดความเดือดร้อนแต่ว่าพระทัยของพุทธเจ้ามีความบริสุทธิ์ผ่องไม่มีอย่างนั้นแล้วอันที่สองพระปัญญาคุณพระปัญญาคุณพระองค์ทรงรู้แจ้งโลกท่านทั้งหลายพระองค์ทรงรู้ทั้งหมดเลยว่าโลกเกิดได้อย่างไรผู้ที่เกิดบนโลกนี้จะมีลักษณะอย่างไรนะโลกจะสิ้นสุดเวลาไหนนะโลกจะเป็นอย่างไรนะจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นพระองค์ทรงรู้นะทรงรู้ทั้งหมดนะแต่ว่าบางอย่างเมื่อพระองค์ทรงรู้แล้วนะมีผู้ไปถามนะพระองค์ก็จะตรัสตอบว่าบางอย่างที่ถามแล้วไม่เกิดประโยชน์นะถามแล้วนะไม่ยังจิตของเราให้หลุดพ้นจากความทุกข์พระองค์ก็จะไม่ตอบเพราะว่าถามไปแล้วนะตอบไปแล้วนะก็จะนะมีคำถามต่อไปเรื่อยๆไม่สิ้นสุดนะเพราะฉะนั้นพระองค์ปัญหาบางข้อพระองค์จึงไม่ตอบปัญหาบางข้อนะพระองค์นะเรียกว่าถามตอบนะให้ผู้ถามนั้นเกิดความเข้าใจเกิดปัญญาขึ้นเองปัญหาบางข้อนะพระองค์ทรงชี้แนะแยกแยะให้ตอบแต่ละข้อแต่ละข้อปัญหาบางข้อพระองค์นะทรงให้ตอบนะไปในลักษณะเดียวกันนี่ก็คือเรียกว่าพระปัญญาคุณประการที่สามพระกรุณาคุณพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงทอดพระเนตรเห็นสัตว์โลกเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏนั้นมีแต่ความทุกข์ท่านทั้งหลายความเกิดก็เป็นทุกข์ความแก่ก็เป็นทุกข์ความเจ็บป่วยก็เป็นทุกข์การพลัดพรากจากสิ่งที่เรารักที่ชอบใจก็เป็นทุกข์การไม่ได้ในสิ่งที่เราชอบใจก็เป็นทุกข์เรียกว่าเป็นทุกข์ด้วยกันทั้งนั้นพระองค์ทรงพิจารณาเห็นว่าสัตว์โลกเนาะเวียนว่ายตายเกิดในห้วงแห่งสังสารวัฏพระองค์ก็มีพระกรุณาโปรดเทศนาให้บุคคลนั้นเกิดความรู้เกิดความเข้าใจนำปัญญาไปกำหนดพิจารณาแก้ไขข้อบกพร่องแก้ไขความทุกข์แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นแก่บุคคลนั้นนี่ก็คือพระพุทธคุณ3ส่วนพระพุทธคุณ9ก็คือที่เราสวดอิติปิโสนะก็คือสวดอิติปิโสเนี่ยเรียกว่าเป็นภาษาบาลีนะอิติปิโสพระควาอรหังสัมมาสัมพุทธวิชชาจนะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูนุตโรปุริสัทธรรมสารถิสัทธาเทวมนุสสนังพุทโธพระควาติเรียกว่าเป็นพระพุทธคุณ9นี่ก็คือคุณเดชองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะพระองค์เสด็จไปที่ไหนเนี่ยท่านทั้งหลายแม้แต่เทวดาก็มาเข้าเฝ้าเพื่อที่จะได้ถวายการต้อนรับองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและถามปัญหากับพระพุทธเจ้านะและผู้ใดก็ตามท่านทั้งหลายมีคุณงามความดีจะไปที่ไหนนะไปได้ตลอดไปที่ไหนมีแต่ผู้ที่เชิญไปนะคนที่ไม่มีความดีนะจะมีผู้ไปไหมสมมุติว่ามีงานแต่งงานมี

งานไหนบ้างท่านทั้งหลายที่เจ้าภาพว่าเชิญคนไม่ดีไปนะไม่มีนะเพราะฉะนั้นคือทุกงานนะเจ้าภาพก็จะเชิญคนที่มีคุณงามความดีไปนะอย่างเช่นนางวิสาขามหาอุบาสิกาเรียกว่านะเป็นผู้มีคุณงามความดีนะทำบุญกุศลนะเป็นอย่างมากเรียกว่าวันวันนะนางวิสาขามหาอุบาสิกานะเรียกว่าเขาต้องไปงานบุญที่บ้านนั้นงานบุญที่บ้านนี้นะว่ามีแต่ผู้ที่เชิญไปเพราะฉะนั้นก็ว่าคนที่มีคุณงามความดีจะเป็นเกราะป้องกันตัวเองเกราะป้องกันตัวเองนะให้รอดพ้นจากภัยอันตรายเราจะสร้างเกราะป้องกันตัวเองได้ด้วยคุณอะไรท่านทั้งหลายประการที่หนึ่งสร้างเกราะป้องกันตัวเองด้วยคุณวุฒินะเราเกิดมาเนี่ยท่านทั้งหลายเรามีความเจริญนะก็ถือว่าเราสร้างเกราะป้องกันความไม่ดีนะที่จะมาสู่ชีวิตของเราเอาไว้แล้วเราเรียกว่ามีคุณวุฒิมีความเจริญไม่ว่าในด้านของปัญญาก็ดีในด้านของสุขภาพร่างกายก็ดีนะนี่ก็คือคุณวุฒิก็เป็นป้องกันนะความชั่วในประการหนึ่งประการที่สองก็คือเราทำตัวเองให้มีคุณภาพเราทำตัวเองให้มีคุณภาพนั้นก็เป็นการสร้างนะเกราะป้องกันตัวเองจากความไม่ดีเอาไว้ได้นี่ก็คือเรามีคุณภาพถ้าคนมีคุณภาพนะไปไหนนะคนก็ต้อนรับนะไปไหนคนก็ให้ความนับถือประการต่อมาเราทำตัวให้มีคุณประโยชน์ท่านทั้งหลายเราทำตัวให้มีคุณประโยชน์นะว่าคุณประโยชน์หรือว่าคุณประโยชน์เราทำตัวให้มีคุณประโยชน์จะไปที่ไหนมีแต่คนต้อนรับประการที่สี่ทำตัวให้มีคุณค่าเราจะอยู่ที่ไหนก็ตามท่านทั้งหลายถ้าเราทำตัวของเราให้มีคุณค่ามากยิ่งขึ้นยิ่งตัวเรามีคุณค่ามากยิ่งขึ้นผู้คนก็ให้การต้อนรับผู้คนก็ให้ความนับถือและประการที่ห้าสร้างคุณความดีป้องกันอกุศลเมื่อเรามีคุณห้าประการเนี่ยท่านทั้งหลายมีคุณวุฒิคุณภาพคุณประโยชน์คุณค่าและคุณความดีเมื่อเรามีคุณห้าประการนี้ไปที่ไหนเรียกว่าไม่ตกต่ำอย่างแน่นอนนี่ก็คือคุณเดชประการที่สามปัญญาเดชปัญญาเดชเดชคือปัญญาเราจะอยู่ในโลกได้อย่างมีความสุขนั้นก็จะต้องมีปัญญาในการดำรงชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นนะปัญญาทางโลกก็ดีหรือปัญญาทางธรรมหรือว่าปัญญานะทั้งทางคดีโลกคดีธรรมเราก็รู้แจ้งนะเราก็รู้ว่าสิ่งนั้นเป็นแบบนั้นสิ่งนี้เป็นแบบนี้แต่การที่เราจะมีปัญญาได้นั้นจะต้องมีสาเหตุเสียก่อนจะต้องทำเหตุเกิดแห่งปัญญาเหตุเกิดแห่งปัญญานั้นมี3ประการประการที่1ก็คือสุตมยปัญญาปัญญาเกิดจากการเรียนรู้เกิดจากการฟังเกิดจากการจดการอ่านการเขียนประการที่2จินตามยปัญญาปัญญาเกิดจากความคิดแต่ก่อนที่เราจะได้ความคิดนั้นจะต้องเกิดจากอะไรเกิดจากการจดการอ่านการเขียนการเรียนรู้ซิก่อนจึงจะนำมาประมวลนะเป็นจินตามยปัญญาได้ประการที่สามภาวนามยปัญญาปัญญาเกิดจากประสบการณ์นะหรือเกิดจากการลงมือประพฤติปฏิบัติหรือเราแปลให้สั้นๆนะภาวนามยปัญญาปัญญาเกิดจากการเคยนะเราเคยทำสิ่งนี้ก็ถือว่าเป็นภาวนามยปัญญา
เราเคยทำสิ่งนั้นก็ถือว่าเราเป็นภาวนามยปัญญานี่ก็คือสุตตมยปัญญาภาวนาจินตามยปัญญาภาวนามยปัญญาเมื่อเรามีปัญญาแล้วจะอยู่ที่ไหนก็ไม่อดท่านทั้งหลายไม่ว่าจะอยู่บ้านเราก็ดีต่างประเทศก็ดีหรือจะอยู่ที่ไหนนะบุคคลมีปัญญานะสามารถที่จะเลี้ยงนะตัวเองได้ประการที่4นะปุญญเดชเดชคือบุญเดชคือบุญนี้มีความสำคัญท่านทั้งหลายบุคคลจะมีความรู้มีความสามารถนะมีทรัพย์สมบัติพระสถานมีทรัพย์สินเงินทองมากมายสักเพียงใดก็ตามแต่ถ้าไม่มีบุญแล้วนะถ้าไม่มีบุญแล้วสิ่งเหล่านั้นก็ไม่เกิดประโยชน์เลยเพราะฉะนั้นบุญนั้นมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการดำรงชีวิตของเราแต่ก่อนที่เราจะมีบุญนะเราก็ต้องสั่งสมบุญมาเสียก่อนการที่เราสั่งสมบุญได้มีมากมายหลายประการแต่เอาเป็นเรียกว่าพื้นฐานเบื้องต้นสำหรับชาวพุทธก็คือนะ3ประการประการที่1ก็คือทานามัยบุญสำเร็จจากการให้ทานประการที่2ศีลามัยบุญสำเร็จจากการรักษาศีลประการที่3ภาวนามัยบุญสำเร็จจากการภาวนานี่ก็คือนะบุญเบื้องต้นนะที่เรามีความคุ้นเคยหรือบุญละเอียดขึ้นมากกว่านั้นก็คือบุญเกิดจากลมหายใจของเราลมหายใจเข้าเราภาวนาว่าพุทธลมหายใจออกภาวนาว่าโทนะหรือเราจะภาวนาอย่างอื่นเพื่อให้จิตนะไม่เกิดความฟุ้งซ่านนั่นก็เป็นบุญกุศลนี่ก็ถือว่านะเป็นสิ่งที่มีความสำคัญในชีวิตของเรานะเรียกว่าเรามีสิ่งของต่างๆมากมายก็ตามแต่ถ้าไม่มีบุญมาในการดำรงชีวิตแล้วสิ่งนั้นก็ไม่มีประโยชน์สำหรับเรานะประการต่อมาก็คือธรรมเดชได้แก่เดชคือธรรมะเดชคือธรรมะนั้นก็มีความสำคัญคำว่าธรรมะนั้นนะมาจากภาษาบาลีก็คือธระนะแปลว่าการทรงไว้การทรงไว้อะไรท่านทั้งหลายการทรงไว้นะซึ่งความประพฤติปฏิบัติหรือว่าการประพฤติปฏิบัติของเราเราทำความดีเอาไว้ธรรมะนั้นก็จะส่งความดีของเราเอาไว้เราทำความชั่วธรรมะนั้นก็จะส่งความชั่วของเราเอาไว้การส่งความดีเรียกว่ากุศลธรรมการส่งความชั่วเอาไว้ก็คืออกุศลธรรมเพราะฉะนั้นคำว่าธรรมะจึงเป็นคำกลางๆนะเมื่อธรรมะเป็นคำกลางๆแล้วอยู่ที่ใจของเราว่าเราจะเลือกเอาอะไรเรียกว่าอยู่ข้างหน้าหรือมาต่อท้ายคำว่าธรรมะโดยวันนี้เราได้น้อมนำพระธรรมคำสอนของเสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาประพฤติปฏิบัติความสุขความเจริญความรุ่งเรืองก็จะบังเกิดขึ้นแก่ชีวิตของเราอย่างแน่นอนและจะทำให้เรามีปัญญาสามารถที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆในชีวิตของเราได้ดังรายการพุทธธรรมนำปัญญาก็จะนำเราท่านทั้งหลายให้หลุดพ้นจากปัญหาจากอุปสรรคจากความทุกข์ด้วยคำสอนของเสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท้ายที่สุดแห่งการพูดคุยกันในวันนี้นะสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพของพระพุทธเจ้าทั้งปวงด้วยอนุภาพของพระธรรมทั้งปวงด้วยอนุภาพของพระสงฆ์ทั้งปวงโปรดดลบันดาลให้สาธุชนพุทธบริษัททุกท่าน
มีความสุขมีความเจริญเจริญด้วยอายุวรรณะสุขภละปฏิภาณธนสารสมบัติคิดซึ่งหนึ่งประการใดที่ชอบประกอบได้ทำขอให้สิ่งนั้นจงสำเร็จจงสำเร็จทุกท่านทุกประการเทอญ

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์นะคะพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่ห้องมนเทียนโรงแรมมนเทียนกรุงเทพมหานครค่ะโดยในวันนี้พระราชวิจิตรปฏิภาณผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพรารามกรุงเทพมหานครท่านจะมาบรรยายธรรมนะคะในหัวข้อที่มีชื่อว่าหัวใจของคนดีจะมีเนื้อหาสาระธรรมอย่างไรบ้างนั้นติดตามรับชมได้ค่ะ

0: ขอถวายความเคารพมายังพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชปฏิภาณมุนีหรือที่อาตมาเรียกเสมอว่าหลวงพี่หลวงพี่เจ้าคุณแต่ก่อนเรียกหลวงพี่บุญมาบางวันก็เรียกหลวงพี่มาแต่ชื่อหลวงพี่มาก็ไปตรงกับแม่สมเด็จพระสุทัศน์ท่านก็งงๆเหมือนกันนะคนละบุรีมันก็ชื่อมีชื่อมาอะไรอย่างนี้นะฮะแล้วก็ธรรมครูพระคุณเจ้าเจริญพรคุณหญิงทิพยวรรณตันตกิจซึ่งวันนี้ไม่สบายใช่ไหมพอคุณหญิงไม่สบายก็ผมก็ไม่ค่อยสบายใจนะพี่นะพระเจ้าคุณคุณหญิงไม่มาเนี่ยผมอึดอัดนะพอผมไม่จะเบิกกับใครอ่ะปัญหาแต่ได้มอบให้คุณมนเทียนตันตกิจมนเทียนคนไหนลูกกำลังมาคุณคริมาคุณชรนัทยานะคริมาคนไหนแปลว่าอะไรลูกลุงนาเรียนบาลียังไม่รู้แปลว่าอะไรคริมานี่เหรอภาษาอะไรลูกภาษาคนไหมฮะมันออกสันสกฤตใช่ไหมพี่คริมาใช่ไหมฮะภาษาเทพที่ว่าภาษาคนหรือเปล่าเนี่ยไม่ได้ไปดูถูกภาษาเทพเข้าใจยังภาษาอะไรภาษาเทพครับมันออกสำเนียงอินเดียหน่อยเคยไปอินเดียไหมลูกไปอินเดียนี่ต้องว่าตามพีกรัมปัสพูดเสร็จพีกรัมปัสซูมายอริดอยพีกรัมปัสซูมายอริดอย
1: อร่อยดี
0: พีกรัมปัสผัดกรัมปีสูมายใส่หมูอริดอยอร่อยดีภาษาโดมแล้วผักกระรำปีใส่หมูอร่อยดีนะฮะทิศนะคุณชรนิติยานะทิศนะคนไหนเป็นอะไรกับคุณคริมาชื่อประหลาดประหลาดพอกันทิศนะแปลว่าอะไรมีอะไรมีเมียสวยดุโหดหรือไงฮะพลังนะโอ้กลัวเขาไหมน่ะฮะถ้ากลัวเขาเหรอลงหน้าเห็นที่แรกยังกลัวเลยลูกนะเนสราภาทัพสุวรรณอามันเนสราภาถูกไหมฮะท่านทั้งหลายก็สบายสบายยังไม่ต้องนินทาฉันแล้วเอาแล้วทางนี้นี่ในวันนี้ก็มาสวดมนต์กันเดือนละครั้งใช่ไหมพี่ครับเดือนละครั้งปีหนึ่งก็มี12ครั้งที่จะมาปฏิบัติธรรมเนี่ยมันไม่ค่อยมีใช่ไหมท่านแล้วต้อนรับดีวันนี้เรื่องอะไรลูกเรื่องอะไรหนูแซนด์วิชอะไรนะแฮมแซนด์วิชและข้าวต้มมันจะกินกันยังไงเนี่ยข้าวต้มกุ้ยหรือไงหรือข้าวต้มเครื่องแล้วก็แฮมกับแซนด์วิชโอ้กินกันอุดมสมบูรณ์เนาะสงสารแต่พระท่านนะพี่นะนั่นก็ไม่มีที่จะไปสองมีใจศรัทธาท่านก็มากันไม่มีใครบังคับใช่ไหมท่านมาชุมนุมกันโดยไม่มีใครบังคับเป็นความสมัครใจแบบพระอรหันต์1,250รูปคือเล่นสนุกกันได้เห็นเป็นเรื่องสนุกไปได้ท่านความแตกสามัคคีไม่ใช่เรื่องสนุกนะท่านนะสามัคคีเนี่ยมันผลดี10ประการท่านที่อยู่ที่นี่กับที่อื่นต้องจำว่า 1. สร้างสรรค์ความเจริญ 2. เผชิญอุปสรรค 3. หันหักศัตรู 4. อยู่ด้วยความผาสุกสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสว่าสัพเพสังสังฆภูตานังสามัคคีวุฒิสาธิกะที่ไหนมีความพร้อมเพรียงกันที่นั่นบันดาลประโยชน์ให้สำเร็จเราจะร้องเพลงสามัคคีชุมนุมร้องได้ไหมร้องได้ไม่ให้ร้องถ้าร้องไม่ได้จะสอนให้ร้องพอร้องได้แล้วใช่ไหมฮะแต่แม่นี้บุญคุณอันยหลวงก็ต้องหลับตาร้องแล้วก็เปล่งให้มันเต็มที่นี่มีบุญคุณอันใหญ่หลวงพระโทประกาศมาบุญคุณพ่อแม่ประกาศไปเถอะท่านประกาศไปเถอะท่านความเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยแล้วก็ต้องถึงพ่อด้วยนะ ไม่ใช่ว่าร้องเพลงแม่แล้วไม่ร้องเพลงพ่อหลวงพี่จะคุณท่านมีแม่อย่างเดียวมั้งทำไมมีพ่อมั้งลองหาเพลงพ่อมาร้องมาสิเออไม่ร้องใช่ไหมท่านก็พูดเอาก็ได้ขอลูกทั้งหลายจงได้หวนคิดอันว่าชีวิตของพวกเรานี้พ่อให้กำเนิดเกิดเป็นกายีและบ่มอินทรีย์ในท้องมารดาชีวิตเป็นของใครท่านของเรามากไปปวดดีนักเจ๊เดี๋ยวไปหลังเมนวัดเทพศิรินหน่อยชีวิตเป็นของพ่อใช่ไหมฮะวิญญาณเป็นของแม่นั่นเขาบอกเมื่อออกจากท้องพ่อท้องแม่แล้วเราจึงมีเจ้าของชีวิตสองคนแสดงชีวิตออกจากท้องพ่อก่อนและจึงออกจากท้องแม่พ่อเป็นกาอะไรกาวาลูกกาดำกาวาวไข่ให้แม่กาฟักแม่กาก็หลงรักคิดว่าลูกในอุทธรไปคาบเอาข้าวมาเผื่อคาบเอาเหยื่อมาป้อนทนอไว้ในรังนอนซ่อนเหยื่อมาให้กินเป็นเจ้าอ่อนคลอแคลท้อแท้จะสอนบินแม่กาเคยร้องไหมเคยได้ยินคำนี้ไหมแม่กาเอ้ยลูกก็นอนฟังแม่ก็เงียบไป5นาทีแล้วลูกก็หาวเมื่อไรจะมาอีกสักประโยคแล้วก็มาทีละ5นาทีทีละประโยคอายุ3ขวบแล้วเพลงนี้ยังฟังไม่จบเลยท่านแต่หลัง

0: แม่ขึ้นแม่กาเอ้ยลูกหลับเลยกูไปแล้วเออมันเป็นเพลงอะไรกระทบกระเทียบสามีไอ้สามีเนี่ยนะเอามาไขไว้ให้เราแล้วตัวมันไปไหนก็ไม่รู้ยายแม่ก็เนี่ยลูกเราลูกเราผัวทิ้งแล้วก็ลูกเราเออมึงไปได้แต่อย่าลูกกูไปนะปล่อยให้ไอ้กาวาวมันไปหาใหม่และกาวาวก็โชคร้ายท่านไม่มีใครเลี้ยงดูเพราะฉะนั้นมีลูกอย่าทิ้งเออผู้ชายคนใดทิ้งลูกเนี่ยหาความสุขไม่ได้ท่านอย่าได้ทิ้งลูกเชียวท่านก็จะมีแต่ละคนใช่ไหมท่านมันง่ายไหมมียังมีลูกยังแล้วอะไรวะไม่มีก็ไม่มียังไม่มีทำไมยังไม่มีและจะตกในภาวะอะไรท่านสังคมผู้สูงอายุถูกไหมฮะมียังลูกแล้วจะรอหาพระแสงอะไรแล้วลูกเธอปล่อยให้มันเกิดยังนี่ลุงหน้าอาบน้ำมนต์ให้รับรองไม่ต้องทำคลิปลูกเอาจริงๆเออพอจะได้เกิดแต่ละคนมันง่ายไหมท่าน
1: ยาก
0: ยากต้องละขอจากพระขอจากเจ้าบนบานศาลกล่าวหาหมอโอ้จะประคุณขอสักคนเถอะแล้วมันมาง่ายไหมท่าน
1: มัน
0: มาไม่ง่ายเพราะยิ่งเราสดมนต์เราทำความดีท่านวิญญาณผีพุ่งใต้ผีปงผีเปรตผีปอบมันไม่เข้ามามันกลัวมนต์และเทวดาก็เสียอายุยืนอีกท่านถูกไหมฮะวันที่บุญมันไม่มากแล้วท่านแต่เรากรวดน้ำให้ทุกวันทุกวันเนี่ยเดี๋ยวหลวงพี่เจ้าคุณท่านจะพากรวดน้ำใช่ไหมท่านไอเทวดาซึ่งไม่ใช่ญาติเราก็ได้รับกรวดกับน้ำแสงจะดับอยู่แล้วนะท่านนะจาก500แรงเทียนหรือ3แรงเทียนพอชาวพุทธกรวดน้ำปุ๊บทูตสวรรค์ชั้นฟ้ากูแอปเพียร์อีกแล้วแสงสว่างปรากฏอีกแล้วมันก็ไม่มาเกิดกับเรานั้นมีโอกาสเกิดไปท่านอย่าไปคิดว่ามีลูกแล้วลำบากมีลูกมันปลูกโผล่เมื่อใหญ่โตจะได้พึ่งพามีลูกเลี้ยงไม่เป็นจะเกิดความลำเค็ญในภายหน้าระวังสังคมผู้สูงอายุแล้วในคนรวยลำบากกว่าคนจนเพราะท่านต้องจ้างคนชนชาติอื่นมาปฏิบัติท่านแล้วนี่ถ้าสมบัติมากไม่มีใครดูเลยรับรองตาแก่ยายแก่สมบัติเยอะทางที่ดีนะฮะเวลาสูงอายุแล้วไม่มีลูกนะบริจาคให้วัดขายเลยท่านวัดประยูนไม่รับวัดสุทัศน์จริงๆเพราะฉะนั้นให้เข้าใจนะและบ่มอินทรีย์ในท้องมารดายามแม่อุ้มท้องพ่อประคองครรภ์หากินพลวันส่งให้แม่หนาแม่อยากอะไรพ่อไปหามาเหน็ดเหนื่อยเมื่อล้าพ่อไม่ว่าเลยครั้นลูกโตมาตั้งท่าแต่ชมคุณค่าน้ำนมเท่านั้นแหละเว้ยญาติโยมทั้งหลายบัดนี้ถึงเวลาร้องเพลงค่าน้ำนมแล้วหลับตานึกถึงแม่เราก็ตั้งท่าแต่ชมคุณค่าน้ำนมเท่านั้นแหละเว้ยไม่มีใครหนาพรรณนาชมเชยน้ำเหงื่อพ่อเลยไม่เคยลิ้มลองน้ำเหงื่อของพ่อก่อนน้ำนมแม่พ่อเหนื่อยแทบแย่ไม่เป็นที่สองน้ำแกงน้ำต้มขนมเนืองนองเกิดจากเงินทองของเหงื่อพ่อเราเกิดจากเงินทองของเหงื่อพ่อเราน้ำแกงเนี่ยน้ำนมน้ำแกงน้ำต้มเนี่ยเกิดจากเงินทองของเหงื่อพ่อเราแม่ลูกคุยกันสุขสันต์สุขีพ่อเราก็มีแต่ความเงียบเหงาเราคุยกับพ่อตอนเมื่อยังเยาว์พอโตแล้วเล่าทิ้งพ่อเศร้าใจถูกไหมตอนเด็กๆก็คุยกับพ่ออย่างนั้นพ่ออย่างนี้นะฮะพ่ออย่างนั้นพ่ออย่างนี้แล้วพ่อก็กลายเป็นสัตว์เดรัจฉานทุกประเภทให้ลูกมีลูกหรือยังคุณมียังผู้ชายที่นั่งแถว2มีลูกยังเคยเป็นสัตว์เดรัจฉานกี่ประเภท2คนนั่นน่ะเคยเป็นม้าให้ลูกขี่
2: เคยครับ
0: เป็นสิงโตมั้ย
2: เป็น
0: วัวมั้ยเป็นควายมั้ยสารพัดสัตว์เดรัจฉานแหละตามแต่ลูกมันจะละให้เราเป็นลูกหญิงลูกชายได้ทั้งนั้นไม่ได้อันนี้เป็นเรื่องสำคัญท่านเพราะนั้นแม่ลูกคุยกันสุขสันต์สุขีพ่อเราก็มีแต่ความเงียบเหงาเราคุยกับพ่อตอนเมื่อยังยาวพอโตแล้วเล่าทิ้งพ่อเศร้าใจยามเราเจอแม่นอนแช่หนุนตักกอดด้วยความรักคิกคักสุขใสสุขทุกลูกถามด้วยความห่วงใยมีใครไม่ใครใส่ใจพ่อตัวเจอแม่แล้วก็แม่สวัสดีพ่อมีใครไม่ใครใส่ใจพ่อตัวสวัสดีพ่อแม่อยู่ไหนอ่ะเดินข้ามกอพุทธรักษาที่ริมรั้ว ไปหาดอกมะลิที่อยู่ในบ้านใช่ไหมท่านจะดอกมะลิก็จูบพร้อมท้องกันแม่สบายดีละพ่อก็นั่งกอดสักครั้งกอดข้างหลังพอดีพ่อกอดหน่อยไม่กล้ากอดข้างหน้าก็กอดข้างหลังได้ใช่ไหมท่านรู้จักใจผู้ชายบ้างถ้าลูกกอดน้ำตาไหลนะ

อ่ะจริงๆนั่นแหละมีใครไม่สะใจพ่อตัวแต่พ่อเรานี้ก็ดียิ่งนักไม่ทวงความรักให้ลูกหนักหัวไม่ทวงบุญคุณให้ลูกขุ่นมัวอภัยให้ทั่วโกรกกังวลไม่เป็นไรไปคุยกับแม่แกไปคุยกับแม่แกไปแต่ถ้านะแม่กับพ่อนั่งไกลๆกันนะถ้าท่านแวะกับพ่อก่อนนะยังไม่ไปหาเขานะแม่จะมองเงี้ยยิ่งยุกยิกยุกยิกเอาอะไรให้กันนะแม่จะมองเงี้ยเดี๋ยวเธอมึงเริ่มอิจฉาพ่อแม่นี่คือตัวอิจฉาในบ้านเออถ้าเห็นลูกยุกยิกให้นั่นเนี่ยนะสวัสดีแม่ทำท่าเหมือนคุณหญิงคุณนายในโทรทัศน์ช่อง 3 ช่อง 7แม่มาคุยก่อนเลยจะคุยอยู่นี่กันแล้วเอาอะไรพ่อมึงอ่ะโถแม่ไม่มีอะไรให้พ่อบ้างเออให้ก็ให้สะใจที่กูไม่ต้องก็ได้วันหลังอ่ะสวยเลยท่านพ่อก็จะบอกไปให้แม่แกไปเดี๋ยวเรื่องใหญ่เดี๋ยวเรื่องใหญ่ไปเธอลูกไปเออก็เป็นทุกคนแหละท่านเพราะอะไรเพราะเขาอยู่ในท้องของเขามาเขาถือเป็นสิทธิของเขาใช่ไหมผู้หญิงใช่ไหมท่านมียังมีลูกกันยังพี่มีลูกยังคิดอย่างนั้นไหมฮะตัวอิจฉาในบ้านเปล่า ยังสิยังยังเออเพราะฉะนั้นกลัวลูกอภัยให้ทุกลูกกังวลยามแม่เจ็บไข้ลูกไปพร้อมหน้านวดแขนนวดขาเห็นมากมากล้นเช็ดเนื้อเช็ดตัวทำโทษทุกคนผัดเปลี่ยนเวียนวนป้อนข้าวป้อนยาพอแม่เจ็บไข้ใช่ไหมท่านเช็ดเนื้อเช็ดตัวพาเข้าห้องน้ำห้องท่าอาบน้ำฟอกสบู่กันยามพ่อเจ็บไข้กลับไม่เหมือนกันไม่ค่อยแข็งขันนวดแขนนวดขาพ่อก็อดทนไม่บ่นสักครากลัวว่าลูกยาจะพาเศร้าใจกลัวว่าลูกๆจะทุกข์กังวลพ่อสู้อดทนน้ำตาไม่ไหลไม่ไหลปลอบลูกทุกคราว่าไม่เป็นไรพ่อเป็นไรไหมไม่เป็นไรลูกถ้าคิ้วขมวดเงี้ยไม่เป็นไรแสดงว่ารักษาอารมณ์ลูกไม่เป็นไรยันตายนะพ่อพอทนได้อย่าไปอาวรณ์ลูกหญิงทั้งหลายลูกชายเจ้าขาจำไว้เถิดหนาอย่าหาว่าสอนพระคุณบิดาเทียบฟ้าอัมพรพระคุณมารดรเทียบพระธรณีพ่อเป็นฟ้ากว้างใช่ไหมท่านแม่เป็นธรณีนั่นแหละนั่นก็อันนี้อาตมาก็แต่งแทนพ่อไว้แต่งเป็นแหล่ท่านเวลาไปงานพ่องานศพพ่องานพ่อก็ขอลูกทั้งหลายจงได้หวนคิดอันว่าชีวิตของพวกเรานี้นะพ่อให้แต่นี่มันเย็นแล้วท่านเสียงเสริงใช่จะแย่เขาต้มเครื่องสักถ้วยหนึ่งพอใช้ได้ท่านเช้าๆเออเพราะฉะนั้นก็ต้องนึกถึงพ่อกันบ้างนะแต่ถ้าท่านร้องเพลงค่าน้ำนมนะต้องนึกถึงค่าน้ำเหงื่อบ้างเพราะพ่อกับแม่เลี้ยงลูกมาเท่ากันคนละสีน้ำแม่ก็สีน้ำพ่อก็สีน้ำเสมอกันและเอาทั้งสีน้ำมาสมานกันจึงเป็นอย่างนี้ท่านจึงเป็นอย่างนี้จึงเป็นอย่างนี้จึงเป็นพวกเราเออแม่สีน้ำคืออะไรบ้างท่านหนึ่งน้ำนม2น้ำเสียง3น้ำมือ4น้ำแรง4น้ำน้ำนมนมแม่กระแสสายเลือดในกายแม่ผสมเป็นอาหารอันอุดมที่พระพรหมแม่ประทานยามที่ลูกหิวโหยร้องอดโอยแม่สงสารมิคนบ่นรำคาญให้ดูดนมจนสมใจบางครั้งน้ำนมแห้งลูกดูดแรงก็เลือดไหลดื่มเลือดของแม่ไปแม่ทนได้เพื่อลูกยาลูกทวนและหวนคิดโอชีวิตลูกนี่หนาดื่มเลือดของแม่มานะทุกหยาดหยดเกินจดจานมาลัยน้อยร้อยเป็นพวงน้ำตาร่วงด้วยสงสารอยากรีบไปกราบการนะสองเท้าท่านสองเท้าท่านผู้มารดากราบแนบสองแทบเท้าเอาผมเผ้ากราบเกศารับรองสองบาทาเอาน้ำตาล้างธุลีเอาน้ำตาล้างเท้าแม่ซะด้วยความซาบซึ้งนี่คือน้ำนมสองน้ำเสียงแม่เลือดน้ำเสียงเสียงใดๆไพเราะสนอแน่แต่เสียงแม่ไพเราะสนอยิ่งเสียงแม่ใสไพเราะสนอจริงเสียงแม่ยิ่งไพเราะสนอนานพอวันนี้ไม่มีแม่แล้วท่านนะตั้งแต่อายุ16ก็กำพร้าพ่อแล้วท่านพอวันนี้ไม่มีแม่เนี่ยมันเหงาๆท่าน
มันปรงได้แต่เป็นโรคซึมเศร้าอาตมาตั้งแต่

ผาแม่พี่ครับผมตั้งแต่เผาแม่เนี่ยจัดศพ13วันตั้งแต่เผาแม่เสร็จผมคืนนิมนต์หมดเลยนะผมไม่มีอารมณ์เทศนี่เป็นงานที่2นะที่ผมเทศนะเพราะว่ารายได้สูง เออแต่ผมไม่มีแม่เลยเป็นโรคซึมเศร้าไม่อยากกินเอ๊ะปรงได้นะผมแม่อายุ88แล้วเจาะคอมา3ปีแล้วแต่ผมแม่ตายแล้วมันเหงานะท่านนะปรงได้ท่านแต่เราไม่มีใครเลยตะกี้ที่นั่งฟังเพลงเนี่ยถ้าพระพูดมากมันไม่ชวนฉันคุยนะลูกน้องหลวงพี่มันคุยจังจอดจอดจอดจอดจอดนะฮะคุยจนเราไม่มีโอกาสคิดเออแต่ได้ยินเสียงเพลงข้าน้ำนมเออแต่จากวันนี้ไปท่านไม่มีเสียงแม่แล้วเออเพราะนั้นหลวงพ่อองค์หนึ่งวัดมหันนภารามพระครูพระชนสุพลใช่ไหมพี่อยู่ทันไหมชอยสลานนนใช่ไหมฮะเออถ้าเป็นนักแต่งกลอนอาตมาก็จำได้ตั้งแต่เป็นเองเขาแจกหนังสือได้บางๆท่านบอกเสียงใดๆไพเราะสนอแน่แต่เสียงแม่ไพเราะสนอยิ่งเสียงแม่ใสไพเราะสนอจริงเสียงแม่ยิ่งไพเราะสนอนานคือเสียงแม่กล่อมไพเราะสนอนักคือเสียงแม่ทักไพเราะสนอหวานคือเสียงแม่ปลอบไพเราะสนอมานคือเสียงแม่ขานไพเราะสนอเอ่ยเสียงแม่มีสี่กีตาร์มีกี่เส้น6เส้นแม่มีสี่เสียงเสียงแม่กล่อมไพเราะสนอนักใครจะกล่อมเพราะถ้าแม่ไม่มีเพราะเอาเสียงพระพรหมมากล่อมได้ๆก็แล้วแต่นะฮะกล่อมไม่หลับแล้วท่านแต่เสียงแม่กล่อมไพเราะสนอนักและกล่อมให้หัวใจมันค่อยๆนะค่อยๆสงบสงบสงบแล้วก็หลับไปด้วยสมาธิอันสูงท่านจำไว้นะเด็กนี่ในสมาธิสั้นเพราะแม่ไม่กล่อมการมีลูกแต่ละคนเนี่ยท่านผู้ชมก็เหมือนกันตำราเลี้ยงลูกเนี่ยมีกันไหมมีผัวมีเมียไม่ยากแต่มีลูกเนี่ยเคยสร้างตำราเลี้ยงลูกกันไหมตำราเลี้ยงลูกคืออะไรท่านก็อาตมาก็ประมวลกอดกกกล่อมกล่าวส่งเข้านิทราเช้าขึ้นมาต้องปลุกมีทุกต้องปลอบทำชั่วต้องปราบแสดงกริยาหยาบต้องปรามอย่าทำเลยความเลวทรามให้ลูกเห็นอย่าเล่าความลำเค็ญให้ลูกฟังให้สตังตั้งสติส่งเสริมความดำริริเริ่มของลูกๆทำชอบทำถูกต้องชมเชยกอดลูกให้เคยเป็นกิจวัตรอย่าให้ข้องขัดอุปกรณ์การศึกษานี่คือตำราเลี้ยงลูก16ข้อถ้าจะมีเมื่อไหร่นะมีลูกเมื่อไหร่ลุงน่าจะมาสอนเธอไม่แพงอย่างที่คิดลูกในฐานะรู้จักกันแล้วกอดลูกกอดเยอะๆไม่กอดแล้วมันคนเรามันเกิดมาเพื่อการกอดกันท่านกกนอนซ้ายขวาลูกนอนเป็นเวลาองคลักษ์ลูกหันไปทางนี้กับพ่อหันไปทางนี้กับแม่พอลูกหลับขยับตูดลูกนอนบนฟูกมีหน้าที่การงานอะไรออกมาทำให้เขาหลับสักคนปิดไฟเขาหลับสักคนเขาจะรู้ว่าเขาหลับท่ามกลางท่านท่ามกลางองคลักษ์ที่วิเศษที่สุดในโลกกล่าวท่านค่อยๆสอนทีละน้อยละน้อยนะอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นนะลูกนะส่งเข้านิทานเขาหลับเช้าขึ้นมาต้องปลุกลูกให้ตื่นกี่โมงให้มีโอกาสขับถ่ายเข้าห้องน้ำห้องท่าแล้วรับประทานอาหารของเสียจะได้ไปท่านเข้าในร่างกายใช่ไหมท่านนั่นแหละมีทุกต้องปลอบถ้าลูกร้องไห้มาปลอบอย่าซ้ำเด็กที่มันมีปัญหาเนี่ยสมัยนี้ตมาไม่รู้นะสมัยลุงพี่สมัยพระครูนี่ไหมเด็กข้างบ้านเราที่ร้องไห้มานะแม่ไปละไปเดี๋ยวถีบกระเด็นอะไรละมึงอะอายแล้วสิไปหาเรื่องแล้วดิดึงหม้อไม้ขันหม้อมาใช่ไหมพี่ป้าบนะตีแล้วหมุนด้วยท่านตีไปหมุนไปฮะแล้วโตขึ้นมันทำผิดมันจะกลับมาหาเราไหมท่านเด็กมันจะไม่กลับมาหานะท่านนะและเราจะเสียลูกไปเลยเพราะฉะนั้นลูกวิ่งเข้ามาหาเนี่ยกอดซะก่อนท่านทำแบบแม่ไก่เนี่ยรุ่นนาเนี่ยฟังเพลงพรพิรมใช่ไหมท่านพรพิรมดาวลูกไก่เคยฟังไหมแม่ไก่เป็นไงฮะเวลามีเหยี่ยวเฉียวโฉกสิแม่ก็โอบปีกอุ้มกางสองปีกออกคลุมพาลูกทั้งกลุ่มเข้าเราแม่ไก่จึงปลอบขวัญลูกเสียงกุ๊กกุ๊กปลุกขวัญลูกตอบเจี๊ยบเจี๊ยบเสียงลั่นทั้งที่ขวัญเขย่าแล้วคุยข้าวออกเผื่อต่างคุยเหยื่อออกให้แม่ไก่ลูกไก่ไร้ทุกสิไม่มีสุขใดเข้าแล้วเหยื่อเฉียวโฉบเนี่ยลงมาที่ธรรมะปื๊ดเห็นมาแล้วไอ้ลูกร้อง

องปุ๊บนะวิ่งเอาปีกกันลูกแล้วท่านจิกหลังกูถ้าอยู่บนฟ้าปีกมึงแข็งถ้ามึงลงดินตีมึงอ่อนแต่อย่ารังแกลูกกูยอมให้จิกตีนั่นมีลูกเนี่ยท่านนะจำไว้ถ้าลูกร้องเข้ามาหาเผชิญภัยต้องกอดการสมเป็นคุณพาลูกทั้งกลุ่มเข้าเล้าถ้าเราไปพอน้ำตาแห้งนะท่านยังไม่แห้งแม่ไก่จึงปลอบขวัญลูกไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรเรื่องอื่นเดี๋ยวแม่จัดการเองเดี๋ยวพ่อจัดการเองไม่ใช่ควงปืนไปยิงกับมันนะท่านนะเด็กทะเลาะกันเนี่ยท่านผู้ชมก็เหมือนกันอย่าถือเป็นหมากัดกันแมวกัดทะเลาะกันนะเลี้ยงนกแล้วแมวไปกัดนกอย่าไปฆ่ากันตายเพราะเราเลี้ยงสัตว์ที่เป็นศัตรูกันเลี้ยงสัตว์คู่ศัตรูกันนั้นยังไงมันก็ต้องมีปัญหาอย่าให้คนมีปัญหาอย่าไปควงปืนแล้วไปยิงนะไปทำความเข้าใจกันเดี๋ยวเด็กมันดีกันมันก็ดีกันเองแหละอย่าเอาเด็กเป็นอารมณ์หน้าแหกตาแหกมามันก็เล่นด้วยกันมันหมาเล็กกัดกันใช่ไหมท่านหมาเล็กด้วยกันกัดกันธรรมดาท่านปลอบขวัญลูกเสียงกุ๊กกุ๊กปลุกขวัญไอ้เสียงกุ๊กกุ๊กมันเหมือนกันนะถ้าเสียงกุ๊กกุ๊กเช้าๆเนี่ยปลุกลูกกุ๊กกุ๊กกุ๊กกุ๊กแม่ไก่จะบอกลูกกุ๊กกุ๊กลูกลุกลูกลุกค่อยๆลูกเธอลูกเช้าแล้วไม่ใช่เตือนแหกตาดูสิกี่โมงแล้วจะนอนกินบ้านกินเมืองกันเฮ้ยตายเลยท่านเด็กประสาทแดกตั้งแต่เช้าอ่ะฟ้าผ่ากลางบ้านทุกวันไม่ได้กุ๊กกุ๊กเสียงกุ๊กกุ๊กกุ๊กลูกลูกเถิดเจ้าตื่นเช้าเร็วเข้าจะเกิดภพผลแม่ไม่มีนมสะสมในตนเหมือนดังแม่คนลูกต้องค้นหากินไก่มีนมไหมท่านไก่เห็นตีนงูเห็นดมจริงไหมไม่จริงไก่เห็นตีนงูไอ้ไก่มันนึกไอ้หางูงูนี่มันเร็วชิบหายเลยแสดงตีนมันเยอะพอจริงงูมีตีนไหมท่านไม่มีงูเห็นนมไก่งูไม่เคยเลี้ยงลูกแต่ไก่มันเลี้ยงลูกมันไงมันโตแสดงนมมันเยอะพอจริงไก่มีนมไหมท่านไม่มีแต่มันว่าปลุกลูกมันแม่มีมีนมสะสมในตนเหมือนดังแม่คนลูกต้องค้นหากินแต่ว่าลูกคนทำตนประมาทขี้เกียจอึดอาดต้องพลาดทรัพย์สินสุรุ่ยสุร่ายใช้จ่ายอาจินเมื่อพ่อแม่สิ้นหากินไม่เป็นแม่มีโรงครัวนะลูกนะแม้กระทั่งอะไรลานวัดใช่ไหมพี่เดี๋ยวนี้วัดเขาลาดอะไรนะซีเมนใช่ไหมท่านซีเมนลาดซีเมนท่านแล้วไก่ไปหากินที่ไหนท่านไม่มีพื้นดินเลยถึงขนาดนั้นน่ะมันจิกพื้นซีเมนท่านจนแม่มันปากด้วนปากเลยครึ่งเดียวจนเล็บตีนด้วนไม่มีอะไรไม่มีดินให้มันคุ้ยกินท่านน่าสงสารน่ะมันคุ้ยให้ลูกมากินไม่กินแล้วกินทรายไปก่อนลูกเอาไปบดอาหารใช่ไหมท่านหนอนจะมาเมื่อไหร่ไม่รู้ปลูกอะไรปลูกต้นมงต้นไม้ให้ดินมันมีปุ๋ยบ้างจะได้คุ้ยกินหนอนมันบ้างสงสารมันนกนะนกกาไก่อะไรนะสงสารมันท่านแต่นี่ไก่ไอ้ตัวพ่อล่ะตัวพ่อออกไปดูแหละออกไปเซอร์เวย์หนทางนะท่านพอลูกตื่นหมดแล้วก็บอกลูกโอกอีโอกโอกตื่นเช้าจะมีโชคถูกไหมฮะตื่นเช้าจะมีโชคไอ้ลูกที่เชื่อแม่ตื่นมาก็ไปหากินไอ้บางตัวไม่เชื่อแม่นะตัวอื่นไปหมดแล้วกุ๊กกุ๊กกุ๊กกุ๊กกุ๊กกุ๊กไอ้ลูกบางตัวนั่งเนี้ยไม่ไปซึมเศร้าเขาออกไปหมดแล้วซึมเศร้าเมื่อคืนเล่นคอมพิวเตอร์ดึกแม่กดแชทดึกไปหน่อยไม่ไปอ่ะพ่อมันด่าอยู่ไปก็รกโรคไอ้แจมก็ด่าลูกมันน่ะไอ้ตัวพ่อหาไม่พอแดกหาไม่ทันแดกว่าหรืออาจจะบอกว่าตื่นมาสู้โลกเราสู้ไหมท่านเราก็ต้องตื่นก่อนใช่ไหมท่านแล้วทีนี้เป็น AEC มีหูทิพตาทิพโอ้โหท่านโลกใบนี้ as the future catches you ถูกไหมฮะแปลว่าอะไรอาตมาไปไม่ได้เพราะมันอยู่ในนี้เลยใช่ไหม as the future catches you เพราะอะไรเมื่ออนาคตกำลังไล่ล่าคุณมั่นหมายไว้เลยว่าอีกหน่อยก๋วยเตี๋ยวชามละร้อยลูกชิ้นก็สี่ลูกเหมือนเดิม

ูบางๆแต่กว้างๆถ้าน้ำเยอะๆเดี๋ยวนี้กาแฟที่ในโรงแรมถ้วยเท่าไหร่ท่านอาตมาไม่เคยเชื่อเป็นเด็กเป็นเนี่ยอายุ12น่ะอ่านนะพี่ครับผมอ่านหนังสือบางกอกอ่ะติดนิยายเขาบอกกาแฟที่ญี่ปุ่นถ้วยละ60บาทพระเจ้ากาแฟ60บาท60บาทกูซื้อข้าวได้ถังนึงข้าวสารกาแฟอะไรถ้วยละ60บาทในเมื่อเราซื้อโอโยขวดนึงเท่าไหร่ท่านบาท50เดี๋ยวนี้กาแฟถ้วยเท่าไหร่ท่านกาแฟต้มถ้าบลูมาวเทนใช่ไหมฮะถ้ากาแฟจากอิตาลีฝรั่งเศสจะมันมีหลายตระกูลใช่ไหมท่านถ้ากาแฟแบบอะไรโกปี้ก็กินได้ท่านเดี๋ยวอาตมาไม่กินแล้วเดี๋ยวนี้กินแล้วเจ็บคอท่านถ้าแต่เป็นชั้นล่างนะกินกาแฟธรรมดาเจ็บคอ ที่มันขายมันบอกเพื่อไก่อย่างเราต้องมันสอนลูกนะเพื่อไก่อย่างเราต้องเฝ้าขยันที่กงคอขันให้คนหันเห็นขันมีความหมายอยู่หลายประเด็นขันมีความหมายอยู่หลายประเด็นตัวอย่างก็เช่นขันอาสางานขันแข็งแข่งเขาไม่เฉาเจ้าจุกขันขำเป็นสุขสนุกสนานขันอาสานายมายาหย่อนยานขันติชื่นบานต้านแดดฝนลมตื่นมาต้องขยันตื่นเช้าได้งานหลายตื่นสายได้งานน้อยบอกลูกมันเดี๋ยวไอ้เพิ่งมีปีกมานะฮะมันเอาไปกินหมดลามันก็บินได้เหมือนกันท่านแต่ไม่เหมือนกันตรงบินไม่ไกลไปไม่สูงนั่นเราต้องตื่นเช้ากว่านกขันมีความหมายอยู่เราเป็นตัวอย่างขันอาสางานเกิดมาเป็นคนในสองโลกทั้งเต้าถึงเขาไม่ใช้ก็อาสาทำได้ไหมขอเจ้าว่าเสือกเอาเสือกให้มันเข้าที่เสือกเพื่อเป็นไปอาสางานท่านขันแข็งแข่งเขาไม่เฉาเจ้าจุกมีโอกาสแข่งขันเขาไหมท่านเห็นเขาเก่งเนี่ยหนีคนที่โกรธตามให้ได้แซงคนข้างๆให้พ้นแซงคนที่เสมอไล่พ้นน่ะวิ่งนำหน้าคนที่นำหน้าเราให้ได้ชนะหัวใจของการแข่งขันโรงแรมมณเทียนเป็นไงท่านโบราณไหมมณเทียนสัญลักษณ์กับโบราณใช่ไหมท่านมันสื่อไปทางพระเจ้าใช่ไหมท่านสื่อไปทางองค์พระศิวะองค์พระศิวะอยู่ปราสาทหรือมณเทียนที่สถิตของพระเจ้าเขาเรียกมณเทียนใช่ไหมพี่ในวังมีหออะไรท่านหอมณเทียนธรรมนั่นแหละโรงแรมใหม่เกิดขึ้นไหมท่านหรูหราของเรากลายเป็นโรงแรมเหมือนกึ่งโบราณใช่ไหมท่านแต่มันดูไออุ่นมันดีอ่ะกลัวเขาไหมกลัวไหมกลัวเขาไหมนะท่านกลัวใครไหมแข่งขันเขาไหมที่นี่มีดีอะไรท่านที่มันแตกต่างจากเขา 1. ชื่อโรงแรมดีท่าน 2. อายุของโรงแรม since กี่ปีแล้วท่าน since 49ใช่ไหมท่าน 49ปีคนอยู่ได้49ปีไม่ใช่เล่นๆนะท่านนะฝรั่งบอก since ท่านไปเขียน since ป่ะถ้าไม่เขียน since นะฝรั่งจะไม่เชื่อถือเพราะนั้นอะไรก็ตามที่มีของฝรั่งที่ข้างกล่องจะมี since ซื้อนาฬิกามาเลยก็ since นะฮะขนมมี since ไหมท่านช็อกโกแลตมี since ไหมมี since หมดเป็นเครื่องรับรองของเขาคุณภาพสูงเอาไปเขียนซะนะแล้วฉันหวังว่าฉันมาอีกครั้งใจเขาว่า since ยกเว้นว่าไม่ให้มาแล้ว นะตัดท่อน้ำเลี้ยงซะแล้วขันแข่งกับเขาไม่เช้าจะจุกไม่ใช่เขาดีแล้วเราแพ้นะท่านนะจงแข่งขันให้เหมือนผู้หญิงแต่งตัวใครจะทำไงครับให้เหมือนผู้หญิงแต่งตัวผู้หญิงแต่งตัวนะหนึ่งเพื่อความสะอาดสะอาดสองเพื่อให้เกิดนะคนมองดูคนมองไหมตรงไหนเป็นอะไรเป็นไฮไลท์ของโรงแรมที่จะถ่ายรูปได้มีไหมทำเนียบขาวมาถ่ายรูปทั้งทำเนียบได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมท่านแต่ใครไปเยี่ยมประธานาธิบดีจะต้องถ่ายรูปคู่กับอะไรท่านป้ายทำเนียบขาวต้องถ่ายตรงนั้นมุมนั้นมีที่ถ่ายรูปโรงแรมไหมไม่ใช่กำลังไปยืนถ่ายรูปนะฮะไอ้นี่ยืนอยู่หน้าโรงแรมนะพอถอยหลังไปรถชนโครมใช่ไหมต้องมีที่กระถ่ายรูปด้วยนะเพราะเขาอาจจะเก็บความภาคภูมิใจมุมไหนของโรงแรมมณเทียนหรือสัญลักษณ์ต้องมีที่ถ่ายรูปนั่นแหละต้องแข่งขันกับเขาผู้หญิงแต่งตัวเพื่ออะไรท่านหนึ่งภาษาสะอาดใช่ไหมท่านพอร่างกายสวยงามจิตมันก็ประพิมประพายไปด้วยสองแต่งเพื่อให้เป็นวาสนาแก่สายตาคนที่แต่งตัวกันมาสวยๆเนี่ยอาตมาขอบคุณทุกคนนะญาติ

โยมนะขอบคุณทุกคนโยมที่แต่งตัวสวยทั้งที่นี่และที่บ้านและชื่นชมทุกคนเพราะทำให้สายตาอาตมามีวาสนารูปร่างไม่สำคัญเท่าการแต่งตัวและเข้าวัดเข้าวาแต่งให้มันเต็มที่เขาจะได้รู้ว่าเอาสิ่งที่เรามีไปบูชาพระและให้เกียรติพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าบางว่าท่านรู้จักโยมที่ดีเงินไม่สำคัญเท่ากับคนมียศแต่งยศไปนะไม่มียศแต่มีเงินประดับให้แพรวพรายไปท่านสร้อยไข่มุกนะอยู่โรงแรมสายเดียวนะท่านพอไปวัดสัก 4-5 สายมันทับเส้นประสาทให้หน้าเขียวท่านใช่ไหมทองหยองแล้วก็ใส่ไปท่านเออให้เกียรติพระบ้างแล้วสวยไหมท่านสวยและผู้หญิงที่จะสวยมีการแข่งขันคือกลัวจะแพ้อีนังนั่นใช่ไหมมันจะมีการแข่งขันใช่ไหมท่านมันจะมีการลงทุนไปผ่ากรามตัดกรามทำจมูกเจ็บไหมเจ็บสิวขึ้นใต้จมูกเม็ดเดียวเนี่ยน้ำตาไหลพร่าพร่าทำเวลาบีบเนี่ยมือสั่นนะผู้ชายจะรู้ใช่ไหมท่านเออยิ่งขึ้นมานะเป็นสายบีบกระจกเนี่ยมือสั่นปังโดนกระจกเสียงปังโอ้โหผู้หญิงมันลงทุนต้องขอบคุณเขาเพื่อดาราเนี่ยใครไปทำหน้าตามันเนี่ยนะอาตมาขอบคุณเออแล้วจะมีการแข่งขันในหน้าที่การงานให้เหมือนผู้หญิงแต่งตัวนั่นแหละนักการไปสอนอย่างนั้นไม่ใช่จะจุกไม่ใช่ว่าเขาเลยไปแล้วสู้เขาไม่ได้เพราะไม่สู้กันท่านขันขำเป็นสุขสนุกสนานเออไก่มันมีเหงาไหมท่านก็กิ๊กจิ๊กเออพอแม่เขี่ยอาหารพ่อเขี่ยอาหารลูกก็กินเจ็บแล้วแซบแล้วมันคุยกันสนุกไหมท่านแล้วฟังภาษากันมันสนุกสนานเกินมาเป็นคนนะท่านเออจะมีความสุขพูดแต่เรื่องดีๆสิท่านในไลน์มีเรื่องดีๆไหมท่านเรื่องตลกมีไหมก็อ่านแต่เรื่องตลกไม่ใช่ชวนชาลามกใครพูดเรื่องตลกเนี่ยแต่มาชอบนะดูหนังฆาตกรรมไม่ดูท่านถ้าดูก็หนังสืบสวนหนังอะไรเนี่ยดูถ้าหนังพกปืนพกมายิงปังนะไม่เอาโมปอบุญจินดูใช่ไหมหนังสืบสวนดูหนังที่ขึ้นศาลดูเพราะมาแล้วมันรับเหลาปัญญาเราและตลกต้องดูไม่ดูก็ฟังคนเขาเล่าเรื่องตลกมีความสุขแล้วไปคุยคนอื่นนักโทษคนหนึ่งเขาจะโดนประหารทำเนียมนักโทษเขาประหารเขาต้องให้พระไปเทศใช่ไหมเคยไปเทศไหมพี่ครั้งหนึ่งใช่ไหมเขาต้องให้หนึ่งให้ทำบุญก่อนเอาแบ่งลูกเศรษฐีคนหนึ่งซึ่งพ่อตายแล้วเอาเงินไปใช้หมดสุดท้ายแล้วก็ท่านไปเข้ากับกลุ่มลักขโมยราชการจับได้ก็ประหารชีวิตขณะที่อะไรท่านขณะที่แห่ไปเนี่ยในเมืองเป็นการประจานคนชั่วแล้วเช้าวันนี้จะประหารเช้ามืดแห่แล้วท่านประจานอย่าเอาเป็นเยี่ยงอย่างโสเภณีคนหนึ่งชื่อสุริสามันยืนมองนี่ลูกเศรษฐีคนนี้นี่ตอนเขามีเงินเขามาใช้บริการเราเขาติปเราวันนี้เขาโดนประหารเลยก็วิ่งไปหาเจ้าหน้าที่ที่เคยใช้บริการเราก็ถามความโอ้ไปเข้ากลุ่มโจรและโจรพาไปปล้นและคนไม่เคยปล้นนะพอเขาปล้นกันเขายิงเขาฟันกันนะเป็นลมตำรวจได้จับได้ต้องโทษประหารโดนนี่ช่วยฝากขนมให้เขา2ก้อนบอกผู้หญิงคนนี้ให้ฝากมาให้กินก่อนตายบอกเพชฌฆาตขอให้เขากินก่อนตายพอเอาเข้าคือคาท่านนั้นก่อนจะมัดมือประหารใช่ไหมท่านเพชฌฆาตก็ไออามาตย์คนนี้ก็ไปให้แล้วบอกผู้หญิงคนนี้ฝากขนมมาให้กิน2ก้อนเนี่ยมันหลับตานึกก่อนเราจะตายยังมีผู้หญิงใจดีมาให้กินแต่พอบิขนมจะกินท่านพระมายืนข้างหน้าพระอะไรพระโมคคัลลานะมายืนข้างหน้าเลยท่านบิณฑบาตผ่านมาพอดีมันพอดีกันท่านถามพระเจ้าข้าสมณะองค์นี้คือใครบอกพระโมคคัลลานะอ้าวเคยได้ยินเขาคุยกันในเมืองว่าพระโมคคัลลานะมีฤทธิ์เป็นพระเสาฝ่ายซ้ายพุทธเจ้ากินก็ตายไม่กินก็ตายเคยได้ยินคำว่าบุญแต่ไม่เคยทำเลยทำบุญดีกว่าไปนิมนต์พระคุณเจ้ามาแล้วก็อธิษฐานใส่บาตรท่านพอธิษฐานใส่บาตรเสร็จพระโมคคัลลานะคล้อยหลังท่านนะโผ
ผูกตาภาพพระยังไม่

0: ท่านหมดจากลูกตาแล้วฉับตาคนนี้ตายไปแล้วไปเกิดเป็นลูกเทวดานี่เขาเอาธรรมเนียมตรงนี้มาท่านขอประหารไอ้นักโทษคนนี้ก็เหมือนกันนิมนต์พระมาพระก็ไม่รู้ว่านิมนต์นักโทษประหารที่ไหนไปถึงอ้าวเฮ้ยมึงมาโดนคดีประหารได้ยังไงเนี่ยคนเฉียงเฉียงกับวัดโดนคดีฆ่าเมียตายท่านยังทารุณกรรมฆ่าเมียตายเฮ้ยไม่เทศแล้วมึงทำไมไปฆ่าเมียมึงเล่าคุณนึกว่าใครนะมึงเองเหรอ
1: ครับ
0: ทำไมต้องฆ่าเมียล่ะเมียผมเจ้าชู้สำสอนผมต้องฆ่าทิ้งเอ้ยมันก็ไม่ถึงขนาดฆ่ากันเด็ดไม่ได้พ่อต้องฆ่ามันสำสอนไปทั่วหมดก็มันไม่จำเป็นต้องฆ่าแล้วมึงหึงมาป่ะไม่ได้หึงแต่โกรธมันโกรธเรื่องอะไรก็เมียผมเป็นเอชแล้วไปบ้านนอนของผู้ชายก็เอาเอชไปติดเขาสิจริงก็เปล่าวะจริงลุงพ่อพูดจบพระหงายท้องตึงสลบไปเลยท่านก็คุยอย่างนี้มันไม่ได้ไงท่านนี่ไปโอ้โหนั่งกันนั่งอีกนั่งเอาปฏิบัติธรรมกันไม่ได้มีอารมณ์สดชื่นเลยท่านใช่ไหมเออวันที่เรามาไปอยู่ใช่ไหมพี่เออท่านผู้ฟังก็ฟังไปเถอะใครจะว่าแต่มาบ้าๆบอๆก็คนมันบ้ากันแล้วน่ะท่านแต่บ้าไปพี่ภัยใครใช่ไหมเกิดมาเป็นคนก็เออเล่าอย่างนี้นะบางคนหน้าหุบนะท่านนะยิ่งเครียดใหญ่เลยมาฟังธรรมะนี่แหละท่านลบรอยย่นระวังคิ้วสร้างรอยพริ้วขึ้นหนึ่งแล้วที่ปากซะบางคนน่ะบางคนหน้าหุบเนี้ยเป็นผู้นำได้ยังไงท่านหน้าบึ้งตลอดมันต้องปรับทัศนคติกันใหม่ใช่ไหมทัศนคติในการอยู่ร่วมกันเออมาเพราะนั้นขันคำพิสุทธิ์สันขันอาสานายไม่ยายานการจะได้ดีนายใช้งานอะไรอย่าอิดเอื้อนเบือนหนีอย่าเอื้อนนะฮะเขาใช้เราในงานยากคืออะไรคือคะแนนถ้าผู้ชมจำไว้นะบอกเลยงานใหญ่งานยากเนี่ยคือคะแนนของเราถ้าทำสำเร็จชื่อเสียงเกียรติคุณมากงานเล็กๆอย่าไปจับถามลุงพี่เจ้าคุณดูสินะเออผมเคยไปงานอะไรงานอะไรสวดมนต์ไหมไม่เคยหลวงพี่นิมนต์พระเดชพระคุณบอกพี่ขอร้องทีเรียกลุงน้องว่าได้ไหมเนี่ยพระเดชพระคุณเนี่ยผมบางทีเรียกใต้เท้ารู้สึกว่าตัวเองด้อยเหลือเกินอาตมาก็ดีใจว่าใต้เท้าใต้เท้าแท้ๆใต้เท้าท่านใต้เท้าว่างหรือเปล่าเราก็นึกว่าท่านนอบน้อมถ่อมตนเปล่าเราอยู่ใต้เท้าท่านเออบอกเรียกลุงน้องมันก็ได้นะเพราะฉะนั้นถ้างานเล็กอย่าไปทำท่านเอองั้นใครนิมนต์ไปไปเมื่อวานเขาวัดสะเก็ดพี่ไปใช่ไหมก็นิมนต์พระ200กว่ารูปใช้พัดยศด้วยไปท่านส่งกับข้าวไปก่อนเพื่อนกันเจ้าคุณเจ้าวัดสะเก็ดส่งกับข้าวไป6อย่างเลี้ยงพระเลี้ยงคนได้300คนพบก่อนงานเออผมเมื่อวานก็3โมงก็ไปไม่อภัทไปถึงเอาของขวัญไปฝากเออเดี๋ยวผมเดินรับแขกก่อนนะผมเป็นคนดังท่านเจ้าคุณเดี๋ยวผมรับแขกแทนนะฮะพอใกล้ๆ 4:30 น.วัดนี่ๆรุ่นนี้ไปนี่ฉันก็แชวบกับงานสวดมนต์ก็เป็นเกียรติแก่เพื่อนแก่ฝูงท่านแต่มันง่ายไปหน่อยมันต้องงานยากๆแบบนี้งานยากมั้ยท่านนี่งานยากเอองานพูดไม่ใช่พูดกับท่านนะพูดกับคนงานยากพูดให้คนกตัญญูนี่งานยากท่านนะทราบซึ้งพระคุณแม่ในงานยากแต่มันเป็นงานถาวรรายได้วันนี้เท่าไหร่ไม่ว่าแต่นักบริหารรุ่นใหม่เขามีมโนธรรมสำนึกมากกว่ารุ่นเก่าใช่ไหมเพราะเขาถูกฝึกมาดีแล้วท่านนะเออนั่นแหละแต่ว่าประชาชนดูแล้วไหมกำไรของเราคือท่านคือการที่คนกตัญญูและประเทศชาติตัวเขาจะไปรอดครอบครัวจะไปรอดนั่นเขาให้งานใหญ่อะไรจะไปอิดเอื้อนท่านผู้ชมจะไปอิดเอื้อนเฮ้ยกูอีกแล้วฉันอีกแล้วเบื่อจังแล้วจังเลยอ้าวถ้าเขาไม่ใช้เขาไปใช้คนอื่นแล้วท่านจะเศร้านะจะเศร้าไม่มีผลงานเพราะฉะนั้นขันอาสนะไม่ยากอย่างขันติชื่นบานต้านแดดฝนลมฝนจะแดดจะออกไก่ต้องหากินเพราะไม่มีใครเลี้ยงเราถ้าใครเลี้ยงเราแสดงเขาต้องการฆ่าเรายิ่งไปไกลป่าใช่ไหมท่านต้องเผชิญผจญเพราะฉะนั้นไอ้ที่

0: แม่ใช่ไหมท่านเออเพราะฉะนั้นเออเสียงแม่กล่อมไพเราะสนอนักเสียงแม่ทักไพเราะสนอหวานแม่ทักเพราะว่ากลับมาแล้วยังกลับมาแล้วลูกไปไหนมาก็แล้วแต่ถ้าแม่ไม่ทักนี่งงนะท่านนะงงไม่มีรีเซพชันที่บ้านเขาเรียกรีเซพชันใช่ไหมท่านผู้ที่ต้อนรับใช่ไหมฮะทำไปเสียงแม่แม่อยู่ไหนน่ะลองนั่งเฉยๆดูสิท่านมันจะเดินคล้ายๆหมาบ้าวนอยู่อย่างเงี้ยมันก็แม่อยู่ที่ไหนเพราะจริงมันก็เห็นน่ะแต่ไม่ทักมันน่ะทิ้งกระเป๋าโคไม่อยู่บ้านนี้แล้วเอาเป็นไงลูกทักแล้วแม่ไม่รับอ่ะแม่ไม่ทักหนูเอาแต่ถ้าทักมันซะหน่อยนะชื่นใจลูกเออชื่นใจท่านแล้วเสียงแม่ทักพลอสนอหวานเสียงแม่ปลอบพลอสนอหวานร้องให้อะไรมาแม่ปลอบมือเอื้อมปากอ้าหน้ายิ้มมือเอื้อมกอดซะก่อนถ้ามีแผลจับที่แผลปากอายลูกนิดเดียวเอาเงียบซะลูกโอ้เป็นแผลแม่ไม่เป็นไรลูกไหนๆได้เป็นแผลตรงเนี้ยเนี่ยเลือดเต็มไปหมดไม่เป็นไรลูกโอมเพียงเสียงร้องไห้สงบลงไหมท่านสงบลงไหนใช่ไหมเออเจ็บไหมลูกยังเจ็บอยู่ว่าจะตายไหมเนี่ยโอ้ไม่ตายแล้วลูกมาแม่จะไปโอมเพียงตอนนี้ฝอยออกแล้วท่านพอฝอยออกเย็นใจไหมท่านเย็นใจเริ่มสะอึกแล้วแสดงว่าชักสาลงแล้วไม่เป็นไรลูกนะเดี๋ยวแม่ไปเพียงหนึ่ง อัดเต็มๆท่านออกเป็นยงยวงท่านถ่ายไหมที่มาเนี่ยปฐมพยาบาลดีที่สุดของมนุษย์ในโลกนี้คืออะไรท่านคือยาสังขารคือมือเอื้อมปากอ้าหน้ายิ้มนะเสียงแม่ปลอบพระรัศนมันเสียงแม่ขานพระรัศนแม่อยู่ไหนอยู่นี่ลูกแม่หนูกลัวผีแม่อยู่ไหนอ่ะก็อยู่นี่ลูกหายกลัวไหมท่านหายกลัวเออแม่ไอ้แม่ก็จ๋าไอ้ลูกก็นั่งขี้ในส้วมลูกคนงานมันนั่งยอมเปิดประตูนะท่านอีแม่ก็ทำงานหุงข้าวอยู่ล่ะมืดก็มืดแม่จ๋าเออแม่ มันเบ่งไปด้วยมันเรียกแม่ไปด้วยเรานี่โอ้แม่นี่เป็นอะไรเป็นหมอผีท่านผีมันกลัวลูกมันจะมั่นใจ confidence นะฮะจะมั่นใจมากกว่าพระเครื่องเอาจริงๆท่านเออเพราะฉะนั้นอันนี้คือข้อสำคัญก็กรมการสงฆ์ท่านชักขึ้นมาทั้งปุกมีทุกต้องปลอบทำชั่วต้องปราบต้องลงโทษขั้นนั้นขั้นนี้นะเราตีลูกวันนี้เราหยิกลูกวันนี้ดีฝักคนใช้ไม้หน้าสามใช้ปืนยิงแสดงกิริยาหยาบต้องปรามเข้าสังคมนะอย่าไปดุลูกต่อหน้าคนอย่าไปกระชากกาลเทศณบัดนี้อาตมาภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนาไอเด็กก็วิ่งนะอีแม่ก็กลัวว่าลูกจะคนจะรังเกียจลูกนะกระชากลูกมาเย็บซ่อนแล้วก็มองลูกก็อยู่เฉยลูกก็วิ่งแล้วกระชากมาตีปั๊บเจ็บไหมท่านบอกโยมขอโทษอย่าตีเด็กต่อหน้าฉันได้ไหมอยู่ที่บ้านตีป่ะไม่ได้ตีแล้วทำไมมาตีต่อหน้าฉันเด็กมันจะเกลียดฉันนะเพราะพระทำให้กูโดนตีเออปล่อยมันเออสัตว์เดรัจฉานนี่พุทธเจ้าไม่ถือสาท่านคนบ้ากฎหมายเอาผิดไหมถือศีลไม่เป็นภัยท่านเดรัจฉานคนบ้าเด็กและช่างเขาให้อภัยกันช่างนี่คือไปเหยียบบนหัวพระนะท่านไม่ต้องโทษหรอกเพราะเขาเป็นช่างเด็กก็เหมือนกันแต่นะทำชั่วต้องปรามอย่าทำความเลวทรามให้ลูกเห็นนะถ้าลูกเห็นความเลวทรามลูกจะเถียงเราในใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่าเอาอารมณ์เสียๆผู้ใหญ่ไปทำลายอารมณ์ใสๆของเด็กๆอย่าเอาเสียงทะเลาะของแม่พ่อไปทำลายเสียงหัวเราะของลูกๆอย่าทะเลาะกันอย่าอารมณ์เสียกับลูกพอลูกมาแล้วต้องอารมณ์ดีลูกมาถ้าทะเลาะกันนะฮะถ้าลูกมาต้องทำท่าดีกันไว้ดีครับว่าท่านอย่าให้ลูกเห็นร่องรอยและอย่าให้เสียงดังออกนอกบ้านทะเลาะได้แต่อย่าให้มีเสียง
1: ค่ะคุณผู้ชมคะความกตัญญูนะคะถือว่าเป็นเครื่องหมายของคนดีถ้าเรารู้จักกตัญญูรู้คุณทดแทนบุญคุณถือว่าเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดที่มนุษย์พึงมีค่ะ สำหรับวันนี้นะคะในการบรรยายธรรมในหัวข้อที่มีชื่อว่าหัวใจของคนดีนั้นจบเพียงเท่านี้ค่ะสามารถติดตามรับชมตอนต่อไปได้นะคะในสัปดาห์หน้าวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์หมดลงแล้ว

0: เก่งออมเก่งลงทุนกับกัปตันก.ล.ต.ตอนที่2รู้จักตัวเองความพร้อมและความสามารถในการรับความเสี่ยง
1: พี่ฝนตอนนี้ผมเก็บเงินได้พันบาทแล้วเอาไปทำอะไรดีพี่ก็มีเงินเก็บ 1,500 บาทเหมือนกันคงดีนะถ้าเราสามารถนำเงินเก็บไปหาดอกผลจากเดิมได
0: ้สวัสดีจ้าฝนเมฆ
2: กัปตันก.ล.ต.
1: สวัสดีค่ะกัปตันมาได้จังหวะพอดีเลยหนูอยากเอาเงินเก็บที่มีไปหาดอกผลแล้วจะทำยังไงดีคะ
0: ก่อนอื่นมาทบทวนเป้าหมายการเก็บเงินของตัวเองดูซิว่าไปตามหลักสมาร์ทหรือยัง
1: หลักสมาร์ทคืออะไรเหรอคะ
0: ในการตั้งเป้าหมายที่ดีจะต้อง 1. specific กำหนดเป้าหมายได้ชัดเจน 2. measurable วัดผลเป็นตัวเลขได้ 3. achievable ทำให้สำเร็จได้ 4. realistic อยู่บนความเป็นจริง 5. humble มีกรอบเวลาชัดเจน
1: ผมลองก่อนนะครับเป้าหมายผมอยากได้โน้ตบุ๊กใหม่เครื่องแรงๆราคา 60,000 บาทให้ได้ภายใน2ปีครับหมายความว่าผมต้องเก็บเดือนละ 2,500 บาทหนูอยากเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอีก6เดือนข้างหน้านี้ค่ะถ้าเรียนทั้งหลักสูตร 24,000 บาทต้องเก็บได้เดือนละ 4,000 บาท
0: เยี่ยมมากฝนกับเมฆตั้งเป้าหมายได้ตามหลักสมาร์ทเลยล่ะเห็นฝนกับเมฆอยากเก็บเงินกันเดือนละหลายพันถ้าฝากธนาคารแม้ว่ามั่นคงแต่คงได้ดอกผลไม่พอแต่ถ้าเอาเงินไปลงทุนยังมีโอกาสได้ผลตอบแทนที่สูงขึ้นแต่น้องๆก็จะต้องพร้อมรับกับความเสี่ยงที่สูงขึ้นด้วย
1: อ๋อกัปตันเคยสอนว่าการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงถ้ากำไรก็ได้มากแต่ถ้าขาดทุนก็จะเสียมากเช่นกันว่าแต่ความเสี่ยงคืออะไรคะ
0: หากเปรียบกับชีวิตความเสี่ยงก็คือความไม่แน่นอนในการใช้ชีวิตบางคนชอบความหวือหวาไม่กลัวความเปลี่ยนแปลงคนกลุ่มนี้คือกลุ่มที่รับความเสี่ยงได้มาก
1: อ๋อถ้าอย่างนั้นผมน่าจะเป็นคนที่รับความเสี่ยงได้มากเพราะผมชอบทำอะไรที่ท้าทายชอบเล่นกีฬาผาดโผนส่วนหนูเป็นคนชอบอะไรที่ชัวร์ชัวร์คิดให้รอบคอบขอปลอดภัยไว้ก่อนแบบนี้คือหนูรับความเสี่ยงได้น้อยใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องครับเอาละลองมาดูในมุมลงทุนบ้างความเสี่ยงการลงทุนก็คือการที่เราได้รับผลตอบแทนไม่เป็นไปตามคาดเห็นไหมล่ะว่ามันคล้ายๆกับการใช้ชีวิตความเสี่ยงคือความไม่แน่นอนหรือความผันผวนนั่นเองเราแบ่งระดับความสามารถในการรับความเสี่ยงได้3กลุ่มใหญ่ๆดังนี้กลุ่มผู้รับความเสี่ยงได้ต่ำเป็นกลุ่มที่มีความระมัดระวังในการลงทุนค่อนข้างมากไม่อยากสูญเงินต้นผลตอบแทนที่ได้จึงต่ำตามไปด้วยกลุ่มผู้รับความเสี่ยงได้ปานกลางเป็นกลุ่มที่รับความเสี่ยงได้พอสมควรและยอมรับผลขาดทุนได้ในบางครั้งกลุ่มสุดท้ายเป็นกลุ่มผู้รับความเสี่ยงได้สูงเป็นกลุ่มที่ชอบความท้าทายหากเห็นว่ามีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงก็พร้อมจะรับความเสี่ยงเรามาลองทดสอบกันดีกว่าว่าน้องๆจะรับความเสี่ยงได้แค่ไหนถ้าเราลงทุนในทองคำ 1,000 บาทแต่พอผ่านไป1ปีปรากฏว่ามูลค่าทองคำลดลงเหลือ700บาทฝนเมฆจะทำยังไง
1: ผมยังขอถือต่อไปก่อนไม่ขายหรอกครับผมวิเคราะห์แล้วว่าอีกไม่นานราคาจะขึ้นแน่ๆ
0: แสดงว่าเมฆเป็นผู้ลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงได้มากนะ
1: แต่ถ้าเป็นหนูพอราคาลงนิดหน่อยหนูจะรีบขายเลยค่ะไม่อยากเสียเงินมากกว่านี้
0: ถ้าอย่างนั้นฝนจะจัดอยู่ในกลุ่มผู้รับความเสี่ยงได้ต่ำไงล่ะในการประเมินการยอมรับความเสี่ยงในการลงทุนนั้นเราต้องดูปัจจัยอื่นๆประกอบด้วยคือการยอมรับผลขาดทุนบางคนขาดทุนนิดหน่อยก็นอนไม่หลับแล้วในขณะที่บางคนยอมขาดทุนเพราะหวังผลตอบแทนที่สูงขึ้นอายุคนที่มีอายุน้อยอย่างฝนเมฆจะยอมรับความเสี่ยงได้มากกว่าคนที่ใกล้เกษียณเพราะมีเวลาลงทุนยาวกว่าเกิดข้อผิดพลาดก็ยังแก้ไขได้ภาระค่าใช้จ่ายประจำและสถานะการเงินปัจจุบันเพื่อดูความสามารถในการลงทุนว่าลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงได้มากแค่ไหนเพราะอาจกระทบต่อการเงินเราได้ประสบการณ์ลงทุนและความรู้เรื่องลงทุนถ้าเคยลงทุนจริงและมีความรู้ในการลงทุนก็จะเข้าใจความเสี่ยงได้ยิ่งขึ้นและลงทุนอย่างมีหลักการทัศนคติต่อความเสี่ยงกล้าได้กล้าเสียหรือชอบอะไรที่มั่นคงสุดท้ายเป้าหมายและระยะเวลาที่ต้องการใช้เงินเพื่อดูว่าควรลงทุนในสินทรัพย์ประเภทใดให้เหมาะสมกับเป้าหมายการใช้เงินอย่างเช่นฝนที่จะนำเงินไปสมัครเรียนต่อภายใน6เดือนและรับความเสี่ยงได้ต่ำอาจต้องเลือกลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำมีสภาพคล่องเป็นสัดส่วนมากและแบ่งบางส่วนไปลงทุนในสินทรัพย์ที่เสี่ยงขึ้นเพื่อเพิ่มผลตอบแทนให้เพียงพอต่อเป้าหมายส่วนเมฆต้องการซื้อโน้ตบุ๊กภายใน2ปีก็จะสามารถลงทุนในสินทรัพย์ที่เสี่ยงสูงเพิ่มขึ้นได้เพื่อเพิ่มผลตอบแทนปัจจัยเหล่านี้จะนำมาใช้ประกอบการพิจารณาเลือกสิ่งที่จะลงทุนตามความเสี่ยงที่เหมาะสมกับน้องๆไงจ๊ะ
1: โหมีรายละเอียดเยอะจังเลยค่ะกัปตันพวกเราคงประเมินด้วยตัวเองทั้งหมดไม่ไหวแน
0: ่กัปตันกลต.มีตัวช่วยให้น้องๆนี่คือแบบประเมินความเสี่ยงหรือ suitability test ซึ่งจะช่วยเราประเมินการยอมรับความเสี่ยงตามปัจจัยที่กัปตันได้อธิบายไป
1: ดีจังเลยครับไว้พวกเราจะไปทำแบบทดสอบตามที่กัปตันแนะนำนะครับ
0: เอาละวันนี้กัปตันต้องขอตัวลาไปก่อนหากมีอะไรสงสัยในเรื่องลงทุนถามกัปตันกลต.ได้ทุกเมื่อนะ
1: บายค่ะบายครับกัปตัน
0: หาได้ใช้เป็นปลอดหนี้มีออมพร้อมลงทุนโดยกลต.กลต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ
2: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
3: 8:25 นถึง 10:40 น
2: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

คุณมีความฝันอยู่แล้วมาสร้างสรรค์ฝันนั้นให้เป็นจริงฟรีกับ GoDaddy เลือกทีมที่โดดเด่นและปรับให้เหมาะกับธุรกิจของคุณขยายธุรกิจด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเยี่ยมสร้างตัวตนบนโซเชียลมีเดีย Search Engine และทำการตลาดทางอีเมลให้ใครๆค้นพบคุณได้ทุกที่ที่คุณต้องการเริ่มต้นฟรีวันนี้ที่ GoDaddy.com

แม้ว่าเด็กอาจจะไม่เคยเป็นผู้ใหญ่มาก่อนแต่ผู้ใหญ่ทุกคนเคยเป็นเด็กมาก่อนวันนี้เราอาจจะหลงลืมไปแล้วว่าในวัยเยาว์ของเราเป็นเช่นไรเราเคยติดค้างอะไรหรือแม้กระทั่งเราเคยได้รับอะไรมาที่สำคัญแม้ว่าวันนี้เราอาจจะยังไม่ได้เป็นคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้เป็นคุณครูหรือว่าไม่ได้เป็นผู้ใหญ่ที่ได้ดูแลเด็กสักคนนึงการได้อยู่ร่วมกันแล้วก็การเข้าใจซึ่งกันและกันเราอาจจะทำให้การเติบโตไปด้วยกันเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นในวันนี้เราจะมาเรียนรู้ไปด้วยกันในวิชาเปิดโลกจิตวิทยาเด็กกับครูเมย์เมลิสายอดมนดบค่ะครูเมย์เมริสายอดมนดบนักจิตวิทยาเด็กและครอบครัวปัจจุบันครูเมย์ทำงานที่ห้องเรียนครอบครัวให้คำปรึกษาคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ให้การกระตุ้นพัฒนาการและการปรับพฤติกรรมเด็กๆนอกจากนี้ครูเมย์ยังเป็นเจ้าของเพจตามใจนักจิต

วียให้ความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการเด็กแล้วก็การปรับพฤติกรรมด้วยค่ะคุณเมย์มีความเชี่ยวชาญในด้านการเล่นบำบัดแล้วก็ให้ความสนใจกับเรื่องของการพัฒนาและการเติบโตของเด็กๆซึ่งในวิชาเปิดโลกจิตวิทยาเด็กนี้จะนำทุกท่านไปสู่บทเรียนต่างๆเริ่มตั้งแต่พื้นฐานจิตวิทยาเด็กตั้งแต่แรกเกิดไปจนถึงก่อนวัยรุ่นเพื่อทำความเข้าใจว่ากว่าจะมีพัฒนาการในแต่ละขั้นจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนอกจากนี้จะนำไปสู่การพัฒนาตัวตนเริ่มตั้งแต่ทางกายภาพสมองสภาพแวดล้อมสังคมอารมณ์และจิตใจวิชานี้ก็เปรียบเสมือนแผนที่ที่ทำให้เราได้เข้าใจพัฒนาการเด็กๆและที่สำคัญก็เป็นเสมือนกระจกที่ส่องสะท้อนกลับมาที่ผู้ใหญ่ให้เราได้ทำความเข้าใจตัวเองว่าเราเติบโตมาอย่างไรและจะพัฒนาเติบโตต่อไปได้อย่างไรในหัวข้อแรกเราจะมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานทางอารมณ์เด็กที่แตกต่างกันหลายคนอาจจะเคยได้ยินว่าเด็กคือผ้าขาวแต่ในความเป็นจริงแล้วเด็กอาจจะไม่ใช่ผ้าขาวอย่างที่เราคิดเพราะพวกเขาอาจจะเป็นผ้าหลากสีก็ได้เด็กแต่ละคนมีความแตกต่างกันตั้งแต่พวกเขาเกิดซึ่งสิ่งที่ทำให้พวกเขาแตกต่างกันนั้นก็คือพื้นฐานทางอารมณ์ที่แตกต่างกันไปซึ่งโทมัสกับเชสและจิตแพทย์หลายท่านได้แบ่งรูปแบบของพื้นฐานทางอารมณ์เด็กออกเป็น3แบบด้วยกันดังนี้ค่ะรูปแบบที่1เรียกว่า Easy Child หรือเด็กที่มีการปรับตัวง่ายกลุ่มเด็กรูปแบบนี้เนี่ยก็ตามชื่อเลยค่ะกินง่ายนอนง่ายหลับง่ายแล้วก็ปรับตัวกับสิ่งใหม่ๆได้ง่ายเมื่อเขาเผชิญกับสิ่งใหม่ๆเนี่ยมีแนวโน้มที่จะชอบแล้วก็เข้าไปทำความรู้จักกับมันแล้วก็ชอบที่จะสำรวจโลกมากๆแต่ในขณะเดียวกันเมื่อเขาเป็นเด็กเลี้ยงง่ายแล้วบางครั้งพ่อแม่ก็จะติดกับดักว่าไม่ว่าเขาจะเจออะไรเนี่ยเขาก็จะมีความอดทนหรือว่าเขาจะปรับตัวได้ง่ายกว่าเด็กคนอื่นๆแต่อย่าลืมว่าเด็กแต่ละคนก็มีความแตกต่างกันไปค่ะบางครั้งเขาก็จะมีช่วงที่ยากลำบากบ้างหรือว่าเผชิญปัญหาดังนั้นสิ่งสำคัญคือคุณพ่อคุณแม่ควรคาดหวังเขาตามวัยให้ความช่วยเหลือให้การสอนแล้วก็การเคียงข้างนะคะส่วนเด็กรูปแบบที่2เรียกว่า slow to warm หรือว่าเด็กที่มีการปรับตัวที่ยากบ้างง่ายบ้างสลับกันไปนะคะหรือบางครั้งก็ใช้เวลาในการปรับตัวที่มากเขาใช้เวลามากกว่าเด็กทั่วไปเล็กน้อยในการปรับตัวเข้าหาสิ่งต่างๆสมมุติว่าถ้าเขาไปโรงเรียนเขาอาจจะใช้เวลาในการปรับตัวกับโรงเรียนเพื่อนๆแล้วก็สภาพแวดล้อมสักหน่อยเด็กๆกลุ่มนี้เขาต้องการเวลาต้องการโอกาสและเขาก็เป็นนักสังเกตชั้นยอดดังนั้นการเรียนรู้ของเด็กกลุ่มนี้เป็นในลักษณะแบบนี้สิ่งสำคัญของผู้ใหญ่ก็เลยต้องให้เวลาเขาสักหน่อยค่ะกลุ่มสุดท้ายเรียกว่า difficult child ตามชื่อเลยค่ะมีการปรับตัวที่ยากคือใช้เวลาและบางครั้งแม้จะใช้เวลาแล้วก็ยังจะปรับตัวไม่ได้นะคะเขาอาจจะมีการร้องไห้ง่ายโกรธง่ายหรือแม้กระทั่งมีความหวาดกลัวต่อสภาพแวดล้อมใหม่ๆเขาต้องการพื้นที่ที่ปลอดภัยหรือใครสักคนที่เขาไว้วางใจได้ถ้าเราเป็นบุคคลนั้นเด็กๆเนี่ยก็จะมั่นใจที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆมากขึ้นข้อสำคัญคือเนื่องจากว่าเขาใช้เวลาในการปรับตัวมากแล้วก็อาจจะต่อต้านปฏิเสธที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆการที่คุณพ่อคุณแม่ยิ่งหงุดหงิดเขาเนี่ยจะทำให้เด็กกลุ่มนี้เนี่ยยิ่งไม่อยากเรียนรู้นะคะดังนั้นสิ่งที่สำคัญของคุณพ่อคุณแม่คือการที่เรามั่นคงให้ความมั่นใจกับลูกว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเราจะเคียงข้างเขาแล้วก็เรียนรู้ไปกับเขาแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามเด็กๆจะเป็นผ้าสีอะไรพวกเขาทุกคนต่างต้องการโอกาสแล้วก็ความรักจากคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ใหญ่ที่ให้การดูแลเขาเช่นเดียวกับผู้ใหญ่อย่างเราเช่นกันไม่ว่าเราจะเติบโตมาเป็นแบบไหนมีความแตกต่างกับผู้อื่นเช่นไรเราควรจะให้โอกาสตัวเองแล้วก็ทำความเข้าใจตัวเองเพื่อที่จะเติบโตต่อไปในแบบของเราค่ะในหัวข้อที่2เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาพัฒนาการโดยที่เราจะมาเรียนรู้ไปกับทฤษฎีของนักจิตวิทยาชาวเยอรมันชื่อว่าอีริกอีริกสันเขาได้กล่าวถึงว่าพัฒนาการมนุษย์เนี่ยแบ่งออกเป็น8ขั้นโดยเริ่มตั้งแต่วัยแรกเกิดไปจนถึงผู้สูงอายุแต่ในวันนี้คุณเมย์จะโฟกัสที่4ขั้นแรกนะคะก็คือตั้งแต่วัยแรกเกิดไปจนถึงวัยก่อนวัยรุ่นก็คือขั้นที่4ผู้ใหญ่หลายๆคนที่พบว่าในวัยเยาว์ของเราขาดบางสิ่งไปและเราไม่สามารถย้อนกลับไปเติมเต็มได้ในวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันไปค่ะว่าแต่ละขั้นมีความสำคัญอย่างไรบ้างเริ่มจากบันไดขั้นที่1เลยนั่นก็คือบันไดที่ชื่อว่า trust versus mistrust นะคะความไว้วางใจที่เด็กมีต่อโลกใบนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งยวดในการที่เด็กคนนึงเกิดมาในโลกใบนี้เขาไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้ทันทีคุณพ่อคุณแม่จึงเปรียบเสมือนโลกทั้งใบของเขาการสร้างความไว้วางใจเนี่ยเริ่มต้นง่ายๆนะคะก็คือการตอบสนองกับเด็กแล้วก็ให้ความช่วยเหลือในสิ่งที่จำเป็นเมื่อเด็ก

ร้องหิวนมคุณพ่อคุณแม่ให้นมเขาถ้าเด็กรู้สึกเหนื่อยหนักก็สามารถเปลี่ยนผ้าอ้อมให้เขาได้หรือเขาร้องต้องการให้ใครสักคนมาปลอบประโลมเขาคุณพ่อคุณแม่สามารถอุ้มเขาขึ้นมาแล้วก็กอดเขาอย่างอ่อนโยนเด็กรับรู้ว่าตัวเขาเป็นที่ต้องการของเราและเขารับรู้ว่าโลกใบนี้ยังมีใครสักคนที่เป็นที่พึ่งให้เขาได้นั่นก็คือคุณพ่อคุณแม่นั่นเองแต่ในทางกลับกันถ้าหากเราไม่ให้การตอบสนองเด็กในขั้นพื้นฐานเหล่านี้เช่นเมื่อเขาร้องไม่มีใครสักคนเลยที่ไปอยู่ตรงนั้นกับเขาเมื่อเขาหิวเขาถูกปล่อยให้หิวต่อไปเรื่อยๆเด็กค่อยๆเรียนรู้ว่าตอนนี้ไม่ว่าเขาจะพยายามมากแค่ไหนโลกไม่ให้การตอบสนองไม่มีใครสักคนที่มอบความรักหรือว่าสร้างความสัมพันธ์กับเขาเลยสิ่งที่เด็กจะพัฒนาต่อมาคือความขัดแย้งในตัวเองว่าเขาอาจจะไม่ได้เป็นที่ต้องการและโลกใบนี้อาจจะน่ากลัวกว่าที่เขาคิดการพัฒนาต่อไปในเด็กกลุ่มที่รู้สึกว่าตัวเองไม่เป็นที่ต้องการหรือโลกน่ากลัวกว่าที่เขาคิดเนี่ยแบ่งออกเป็น2กรณีก็คือกรณีแรกเด็กรู้สึกกลัวที่จะออกไปเผชิญโลกเด็กอาจจะแสดงออกในลักษณะที่หวาดกลัวกับคนใหม่ๆสภาพแวดล้อมใหม่ๆหรือแม้กระทั่งการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆกับอีกกรณีนึงก็คือเขาอาจจะพัฒนาความแข็งแกร่งขึ้นมาภายนอกข้างในในกลุ่มเด็กนี้ก็คืออาจจะรู้สึกเปราะบางภายในเขารู้สึกว่าตัวเองต้องปฏิเสธก่อนที่ตัวเองจะถูกปฏิเสธหรือแม้แต่กระทั่งเขาต้องพยายามที่จะแข็งแกร่งด้วยตัวเองล้มก็ต้องร้องไห้อยู่คนเดียวเงียบๆหรือแม้กระทั่งว่าเขาไม่กล้าแม้กระทั่งขอความรักจากผู้อื่นเพราะรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้เป็นที่ต้องการในวัยเยาว์ดังนั้นในบันไดขั้นนี้เนี่ยมีความสำคัญมากๆกับบุคลิกภาพของผู้ใหญ่หลายๆคนถ้าหากเราให้การเติมเต็มเขาให้ความรักการเคียงข้างและการตอบสนองเด็กจะพัฒนาตัวเองแล้วก็การรับรู้คุณค่าในตัวเองก็จะได้รับการพัฒนาขึ้นมาค่ะเมื่อบันไดขั้นที่1ก็คือการที่เด็กสามารถไว้วางใจต่อโลกใบนี้ได้เขาก็จะก้าวเข้าสู่บันไดขั้นที่2ของพัฒนาการนั่นก็คือบันไดในขั้นที่เรียกว่า autonomy versus shame and doubt การที่เขาสามารถเป็นตัวของตัวเองและก็สามารถที่จะยอมรับว่าตัวเองนั้นมีความสามารถหรือทำสิ่งต่างๆได้ช่วงวัยนี้ก็คือจะเป็นช่วงวัย 2-4 ปีในเด็กวัยนี้คุณพ่อคุณแม่จะเริ่มพบว่าพวกเขาสนมากๆเลยแม้ว่าเขาจะอยากลองกินเองหรือแม้กระทั่งบางทีอยากจะช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานบ้านแต่ประเด็นมีอยู่ว่ากล้ามเนื้อของพวกเขาเพิ่งจะเริ่มพัฒนาเขาอาจจะเดินแล้วหกล้มเขาอาจจะหยิบจับข้าวของแล้วหกตกแตกถ้าเราให้การยอมรับให้โอกาสที่เขาจะได้ลองเด็กๆจะพัฒนาออโตโนมีขึ้นมาหรือความเป็นตัวของตัวเองขึ้นมาแต่ในทางกลับกันถ้าเด็กพยายามจะทำอะไรด้วยตัวเองแล้วแต่มันผิดพลาดไปหมดเลอะเทอะไปหมดแล้วคุณพ่อคุณแม่ได้เพียงแค่จับผิดเขาแล้วก็ตำหนิเขาอย่างเดียวเนี่ยเด็กๆจะพัฒนาสิ่งที่ตรงข้ามขึ้นมาเลยค่ะนั่นก็คือความสงสัยในตัวเองว่าฉันนั้นมีความสามารถจริงๆหรือเปล่าหรือ shame and doubt นั่นเองนะคะความสงสัยนี้จะติดค้างในใจเด็กไปยันถึงพัฒนาการขั้นอื่นๆด้วยเช่นเด็กบางคนอาจจะรู้สึกว่าเขากังวลว่าเขาจะทำอะไรแล้วจะผิดพลาดไหมกลัวความผิดพลาดถ้าไม่เพอร์เฟคฉันไม่ทำดีกว่าดังนั้นในขั้นนี้เนี่ยถ้าหากเด็กสามารถที่จะได้รับการยอมรับแล้วเขาจะกล้าทำสิ่งต่างๆมากขึ้นหรือแม้กระทั่งเขาจะรู้ว่าแม้ผิดพลาดก็ไม่เป็นไรเมื่อเด็กๆมีพื้นฐานที่มั่นคงจากที่บ้านคือมีคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นพื้นที่ปลอดภัยสามารถไว้วางใจได้เขาค่อยๆก้าวขาออกไปสู่การที่เขาสามารถทำอะไรได้ด้วยตัวเองมากขึ้นบันไดขั้นที่3จึงให้ความสำคัญกับเรื่อง initiative หรือที่เรียกว่าการคิดริเริ่มเขาเริ่มมีจินตนาการมากมายซึ่งเด็กวัยที่ให้ความสำคัญกับบันไดช่วงนี้คือวัย 4-5 ปีซึ่งโลกของเด็กๆวัย 4-5 ปีเนี่ยจึงเต็มไปด้วยการคิดสร้างสรรค์เต็มไปด้วยแฟนตาซีและเต็มไปด้วยอะไรก็ตามที่เป็นไปได้เสียทุกอย่างถ้าหากคุณพ่อคุณแม่เนี่ยให้การยอมรับแล้วก็ให้การสนับสนุนในสิ่งที่เขาคิดให้เด็กๆได้ลองทำในสิ่งที่เขาอยากทำไม่ว่าจะเป็นงานศิลปะหรือว่าการประดิษฐ์ต่างๆการละเล่นหรือการที่เขาอยากจะลองทำอะไรใหม่ๆแล้วรอให้เขาได้ลองเนี่ยเด็กๆจะพัฒนาความคิดริเริ่มขึ้นมาแต่ในทางกลับกันถ้าหากคุณพ่อคุณแม่สงสัยในตัวเขาหรือรู้สึกว่าสิ่งที่เขาทำมันไม่ตรงกับใจเราหรือว่ามันไม่ได้ตรงกับสิ่งที่เราคาดหวังไว้เด็กๆจะพัฒนาความรู้สึกผิดขึ้นมาแทนที่ซึ่งความรู้สึกผิดนี้คือบ่อเกิดของการที่เด็กๆจะไม่กล้าลงมือทำรู้สึกว่าตัวเองทำอะไรก็อาจจะไม่ดีพอดังนั้นถ้าหากเรากำลังอยากให้เด็กๆมีความมั่นใจในตัวเองและพัฒนาต่อไปคุณพ่อคุณแม่ควรจะให้ความเชื่อใจให้การรับฟังและให้การยอมรับในสิ่งที่เด็กเป็นค่ะ
เมื่อเด็กๆมีบ้านที่ปลอดภัยมีตัวของตัวเองที่พัฒนาขึ้นมามีความคิดที่ได้รับการยอมรับแล้วขั้นที่4เป็นบันไดที่เด็กๆเนี่ยจะก้าวเข้าสู่วัยเรียนอย่างแท้จริงวัยตั้งแต่5ปีขึ้นไปจนถึง12ปีนะคะเป็นวัยที่เด็กๆเนี่ยจะก้าวเข้าสู่วัยประถม1นั่นเองเด็กๆวัยนี้เนี่ยนอกจากเขาจะมีจินตนาการแล้วเขายังเริ่มใช้เหตุและผลเป็นด้วยโลกแห่งแฟนตาซีของเขาในวัยก่อนหน้านี้เนี่ยก็เริ่มเข้าใกล้โลกแห่งความเป็นจริงมากขึ้นเด็กบางคนในช่วงวัยเล็กๆเนี่ยเขารู้สึกมั่นใจในตัวเองมากๆเขารู้สึกทอดไข่เจียวได้ก็เก่งที่สุดในบ้านแล้วหรือวิ่งเร็วที่สุดก็อาจจะเร็วที่สุดในโลกแล้วแต่เมื่อเขาเข้าสู่วัยเรียนเนี่ยเขาเริ่มรู้แล้วว่าความคิดเหล่านั้นมันอาจจะไม่ได้เป็นความจริงเสมอไปมีเพื่อนที่เร็วกว่าเขามีเพื่อนที่เก่งกว่าเขาเมื่อเด็กๆรับรู้ว่าแม้ว่าเขาอาจจะไม่ได้เก่งที่สุดแต่ว่าเขาสามารถที่จะขยันต่อไปอดทนและฝึกฝนเขาก็จะสามารถไปตามเป้าหมายของตัวเองได้แต่ในขณะเดียวกันถ้าเด็กๆรับรู้ว่าตัวเองพัฒนาต่อไปยังไงก็ไม่มีทางดีขึ้นซึ่งมักจะเกิดจากคำพูดของสภาพแวดล้อมคือผู้ใหญ่เราเนี่ยแหละค่ะบางทีเราก็พูดว่าเอ๊ะทำไมเราถึงไม่ดีขึ้นสักทีนะหรือเรามักจะเปรียบเทียบเด็กคนนึงกับเด็กอีกคนนึงที่เก่งกว่าเนี่ยค่ะเด็กๆจะรับรู้ว่าตัวเองอ่ะแม้ว่าจะพยายามแล้วแต่มันก็ยังไม่ดีที่สุดอยู่ดีเขาก็จะค่อยๆพัฒนาความรู้สึกด้อยขึ้นมาว่าไม่ว่าจะทำยังไงก็ยังไม่ดีพอดังนั้นถ้าหากคุณพ่อคุณแม่มองว่าเราอยากให้เขาพัฒนาต่อไปอย่างยั่งยืนเราควรที่ชื่นชมที่ความพยายามของเขาแล้วก็ให้การสนับสนุนในสิ่งที่เขาเป็นแม้ว่าเก่งที่สุดของเขาอาจจะไม่ได้เก่งเท่าคนอื่นก็จริงแต่เขารู้สึกว่าตัวเองเก่งนั่นก็อาจจะเพียงพอแล้วค่ะที่เขาจะพยายามจะเป็นตัวเองต่อไปนอกจากนี้แล้วถ้าผู้ใหญ่บางคนที่เติบโตมากับความรู้สึกที่ว่าตัวเองทำอะไรก็อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนี่ยเราอาจจะติดในขั้นพัฒนาการนี้ในวัยเด็กได้นะคะซึ่งพบว่าในวัฒนธรรมที่มีการเปรียบเทียบหรือว่ามีการที่ต้องแข่งขันสูงเนี่ยเด็กๆหลายคนพัฒนาความรู้สึกว่าตัวเองอ่ะไม่ดีพอหรือว่ารู้สึกด้อยกว่าคนอื่นขึ้นมาเยอะมากๆเลยดังนั้นในวันนี้ที่เราเป็นผู้ใหญ่แล้วเรารู้ว่าตัวเองอาจจะไม่ได้เก่งที่สุดหรือว่าอาจจะไม่ได้ประสบความสำเร็จเหมือนเพื่อนแต่สิ่งที่เราทำได้ก็คือกลับมามองที่ตัวเองนะคะว่าเราทำอะไรได้ดีแล้วเรารู้สึกว่าเราชอบสิ่งนั้นจริงๆไม่ใช่คนมาบอกเราว่าเราทำได้ดีนะเราต่างหากที่ต้องบอกตัวเองว่าเราทำได้ดีหรือเปล่าและเมื่อเราทำได้ดีแล้วอาจจะไม่ต้องดีพอเหมือนใครๆแค่ดีพอสำหรับตัวเองก็เพียงพอแล้วค่ะเมื่อเราทราบพัฒนาการเด็กทั้ง4ขั้นนี้แล้วเราจะทราบว่าสิ่งใดสำคัญกับเด็กในแต่ละช่วงวัยเพื่อเราจะไม่พลาดสิ่งสำคัญนั้นไปจากเขาแต่ในขณะเดียวกันเมื่อเรากลายเป็นผู้ใหญ่ในวันนี้บางอย่างอาจจะขาดหายไปไม่ได้รับการเติมเต็มในวัยเด็กของเราก็ไม่เป็นไรอีกเช่นกันเพราะว่าในวันนี้เรารู้แล้วว่าเราจะพัฒนาและเติมเต็มตัวเองต่อไปอย่างไรได้เพื่อเป็นตัวเราที่ดีที่สุดในวันนี้ค่ะในหัวข้อที่3เราจะกล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับพ่อแม่หรือเด็กกับผู้เลี้ยงดูหลักเพราะว่าความสัมพันธ์เนี่ยถือว่าเป็นบันไดขั้นที่1ของพัฒนาการมนุษย์เราในทุกๆคนเลยค่ะความสัมพันธ์มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของการรับรู้ว่าตัวเองเป็นคนที่สำคัญกับโลกใบนี้ไหมและโลกใบนี้มองเขาอย่างไรบ้างดังนั้นความสัมพันธ์ในวัยแรกเกิดของเด็กเนี่ยสามารถส่งผลต่อบุคลิกภาพในผู้ใหญ่ในตอนที่เรากำลังจะมีความสัมพันธ์กับใครสักคนหรือว่าแม้กระทั่งการที่เราจะมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนๆสังคมของเรานะคะความสัมพันธ์ในรูปแบบของสิ่งที่เราคาดหวังไว้ที่เราควรจะมอบให้กับเด็กคนนึงเราเรียกว่า healthy relationship หรือว่าความสัมพันธ์ที่ดีต่อเด็กนะคะถ้าให้ยกตัวอย่างก็คือ healthy relationship เนี่ยก็จะประกอบไปด้วย1คือคุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้เลี้ยงดูเด็กเนี่ยให้การรับฟังให้การยอมรับให้การเคียงข้าง2คือเด็กและพ่อแม่หรือผู้เลี้ยงดูเนี่ยมีการที่ยอมรับในกันและกันไม่ได้คาดหวังว่าเขาต้องเป็นแบบเราหรือเขาต้องดีกว่าเราหรือน้อยกว่าเราเราแค่ยอมรับในสิ่งที่เขาเป็นและ3คือการที่เรารู้สึกสบายใจที่จะอยู่ในความสัมพันธ์ในรูปแบบนี้การสบายใจเนี่ยหมายรวมถึงเด็กๆสามารถเป็นตัวเองได้อย่างเต็มที่แม้ว่าเขาจะทำผิดพลาดบ้างเขาก็ไม่กลัวที่จะผิดพลาดต่อหน้าเราและคุณพ่อคุณแม่ให้การสอนเขาได้ไม่ได้ใช้การลงโทษอย่างรุนแรงนั่นคือ healthy relationship ค่ะความสัมพันธ์ในรูปแบบนี้จะเป็นในลักษณะของการที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยให้ความรักอย่างไม่มากหรือน้อยจนเกินไปการที่แสดงออกอย่างชัดเจนว่าเราต้องการเขาเด็กมีความสำคัญกับเราและวิธีการตอบสนองก็คือว่าในวัยแรกเกิดเราให้การดูแลให้การเอาใจใส่และมีเวลาเวลาในที่นี้ไม่ใช่แค่เอาตัวของเราไปอยู่กับเด็กนะคะแต่คือการที่เราเนี่ยมีเวลากับลูกมองตาเขา
ยิ้มให้เขาหัวเราะไปกับเขากอดเขาอ่านนิทานกับเขาหรือแม้กระทั่งการที่เรายอมที่จะสละเวลาของเราเนี่ยใช้เวลาอยู่กับลูกทำอะไรก็ได้ที่เขาอยากทำซึ่งความสัมพันธ์ในรูปแบบของ healthy relationship

ชิพเนี่ยก็มีความแตกต่างกับท็อกซิกรีเลชั่นชิพอย่างชัดเจนถ้าหากเป็นท็อกซิกรีเลชั่นชิพแล้วเนี่ยก็จะทำให้หนึ่งคือเด็กอาจจะหวาดกลัวคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ใหญ่ที่เขาอยู่ด้วยกลัวจะผิดพลาดต่อหน้าเรากลัวว่าจะเป็นตัวเขาแล้วไม่ได้รับการยอมรับถ้าหากเด็กเกิดความรู้สึกแบบนี้ขึ้นมาคุณพ่อคุณแ

เขาไม่เป็นที่ยอมรับของคุณพ่อคุณแม่หรือแม้กระทั่งเด็กบางคนอาจจะรู้สึกว่าตัวเองเป็นเด็กขี้อายคุณพ่อคุณแม่อยากให้กล้าแสดงออกแต่เขาเป็นตัวเขาแบบนี้เขาก็จะรู้สึกว่าเขาไม่ดีพอสำหรับคุณพ่อคุณแม่สินะและตัวอย่างที่3ก็คือการที่เขาอยู่กับเราแล้วเขาอาจจะรู้สึกติดขัดในการที่จะทำสิ่งต่างๆเพราะว่าไม่ว่าจะทำสิ่งไหนมันก็จำเป็นที่จะต้องขออนุญาตหรือว่าเขารู้สึกว่าเราไม่ได้เปิดโอกาสให้เขาทำอย่างเต็มที่นั่นเองค่ะดังนั้นถ้าหากเราพัฒนา healthy relationship เขาก็จะสามารถพัฒนาความสัมพันธ์กับคนอื่นในรูปแบบที่ดีได้แต่ถ้าเราพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์ในลักษณะของ toxic หรือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยดีนักเด็กอาจจะพัฒนาตัวเองไปสู่การมีความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยดีกับผู้อื่นได้เช่นกันอาจจะเป็นในรูปแบบของความหวาดกลัวที่จะมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับคนรักในอนาคตหรือแม้กระทั่งว่าเขาอาจจะไม่รู้เลยว่าการที่จะมีรูปแบบความสัมพันธ์ที่ดีเป็นเช่นไรเพราะที่ผ่านมาเขามีรูปแบบความสัมพันธ์แบบนี้กับเราค่ะเมื่อเราทราบแล้วว่าความสัมพันธ์ในวัยเยาว์มีผลต่อการที่เราจะสร้างสายสัมพันธ์ในวัยผู้ใหญ่จอห์นโบวี่เชื่อเสมอว่าการสร้างสายสัมพันธ์ที่เหนียวแน่นในวัยเด็กเนี่ยจะทำให้เด็กสามารถพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีแล้วก็สามารถที่จะตอบสนองต่อโลกใบนี้ได้อย่างมั่นคงซึ่งงานวิจัยของรูดอล์ฟเชฟเฟอร์แล้วก็เพ็กกี้เอมเมอร์สันเนี่ยได้ศึกษาเด็กทารกทั้งหมด60คนตั้งแต่วัยแรกเกิดจนถึงวัย1ปีพวกเขาได้ค้นพบว่าสายสัมพันธ์มีพัฒนาการที่เป็นลำดับที่ชัดเจนอยู่ซึ่งพวกเขาได้แบ่งลำดับสเตจของพัฒนาการออกเป็น4ขั้นด้วยกันเริ่มตั้งแต่ขั้นแรกสุดเลยก็คือขั้นที่เรียกว่า pre-attachment หรือว่าก่อนเริ่มสายสัมพันธ์เด็กวัยแรกเกิดจนถึงวัย6สัปดาห์ค่ะพวกเขาอาจจะยังไม่สามารถสร้างสายสัมพันธ์ที่ชัดเจนได้เพราะว่าพวกเขาแค่ต้องการการอยู่รอดแล้วต้องการใครสักคนหนึ่งที่สามารถตอบสนองขั้นพื้นฐานให้เขาได้ไม่ว่าหิวได้กินเหนอะหนะได้การเปลี่ยนแพมเพิร์สหรือว่าป่วยได้รับการช่วยเหลือเยียวยาแม้ว่าเด็กยังไม่สามารถแยกแยะได้ว่าใครที่เป็นผู้เลี้ยงดูหลักของเขาแต่เขาเริ่มรู้สึกมีความผูกพันกับคนที่มาให้การอุ้มให้การกอดให้การให้อาหารเขาแล้วซึ่งเด็กวัย6สัปดาห์ถึง7เดือนเนี่ยค่ะยังอยู่ในขั้นที่เรียกว่า indiscriminate ก็คือแยกแยะไม่ได้นั่นเองค่ะว่าใครเนี่ยเป็นใครคุณพ่อหรือคุณแม่คุณปู่หรือคุณย่าแต่ไม่ว่าใครก็ตามที่เข้ามาหาเขาเขาอาจจะยิ้มให้แล้วก็อยากให้เราอุ้มไปหมดค่ะดังนั้นคุณพ่อคุณแม่เคยสงสัยไหมคะว่าช่วงนึงของเด็กเนี่ยเขาให้ใครอุ้มก็ได้แต่ทำไมพอโตขึ้นมาแล้วอยู่ดีๆกลับไม่ยอมให้อุ้มซะงั้นก็เพราะว่ามันนำไปสู่พัฒนาการในขั้นที่3นั่นเองค่ะคือขั้นที่เรียกว่า discriminate คือเด็กสามารถที่จะแยกแยะได้แล้วว่าใครคือพ่อใครคือแม่หรือใครที่เป็นผู้เลี้ยงดูหลักของเขาเด็กๆจะเริ่มแยกแยะได้ในช่วงวัย7เดือนขึ้นไปนี่แหละค่ะเขาจดจำได้แล้วนะคะว่าคนไหนมาหาเขาบ่อยที่สุดแม้ว่าเราจะเป็นคุณแม่ของเด็กน้อยคนนี้แต่ถ้าเราไม่มีเวลาให้เขาแล้วก็ให้คุณปู่คุณย่าเลี้ยงมากกว่าหรือพี่เลี้ยงเลี้ยงเขามากกว่าเนี่ยเด็กก็อาจจะติดบุคคลเหล่านั้นมากกว่าเราได้นะคะถ้าอยากจะให้เด็กๆเชื่อมั่นในตัวเราวางใจในตัวเราเราก็ต้องปรากฏตัวในสายตาของเด็กๆในวัยนี้และก็ให้เวลากับเขามากๆที่สุดในวัยนี้ค่ะแล้วก็ขั้นสุดท้ายของพัฒนาการในช่วงวัยก็คือ10เดือนขึ้นไปเนี่ยค่ะเราเรียกพัฒนาการสายสัมพันธ์อันนี้ว่า multiple หรือว่าเด็กเรียนรู้แล้วว่าสายสัมพันธ์ไม่ใช่แค่เพียงสายสัมพันธ์เดียวที่เขาสามารถสร้างได้แต่เขาสามารถสร้างสายสัมพันธ์กับทุกๆคนที่เข้ามาหาเขาได้ค่ะสายสัมพันธ์กับคุณพ่อคุณแม่สายสัมพันธ์กับคุณปู่คุณย่าสายสัมพันธ์กับพี่น้องสายสัมพันธ์กับเพื่อนแล้วก็คนอื่นๆค่ะเด็กๆสามารถแยกระดับความสนิทใจได้ตามการที่เรามีเวลาให้มากหรือน้อยหรือว่าใครก็ตามที่สามารถทำให้เขาไว้วางใจได้มากเด็กก็จะมีสายสัมพันธ์ที่เหนียวแน่นแล้วก็แข็งแกร่งกว่าค่ะ

แต่แอนนาบอมไลน์ได้ศึกษาต่อจากจอห์นโบบี้ว่าแล้วรูปแบบความสัมพันธ์ในวัยเยาว์รูปแบบไหนที่จะส่งผลกระทบกับการเป็นผู้ใหญ่ที่มีความสัมพันธ์กับผู้อื่นในแบบต่างๆซึ่งเธอได้พบว่ามีรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่ลูกเนี่ย4รูปแบบด้วยกันซึ่งเราจะเริ่มจากรูปแบบแรกที่เป็นรูปแบบที่ควรจะเป็นนะคะคือรูปแบบที่เรียกว่า authoritative หรือในชื่อภาษาไทยที่เรียกง่ายๆเลยก็คือคุณพ่อคุณแม่ที่มีความเอาใจใส่การที่คุณพ่อคุณแม่มีความเอาใจใส่เนี่ยไม่ได้แปลว่าเราตามใจลูกนะคะแต่หมายถึงว่าเรามีเวลาให้เขาสอนสิ่งต่างๆตามวัยแล้วก็ให้การยอมรับลูกในแบบที่เขาเป็นเด็กๆจะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณพ่อคุณแม่ในรูปแบบที่ดี

แล้วก็สามารถที่จะเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่สามารถพัฒนาความสัมพันธ์กับคู่รักหรือว่าบุคคลอื่นๆในสังคมในรูปแบบที่ดีต่อได้ค่ะแต่ในรูปแบบอื่นๆต่อจากนี้จะเป็นรูปแบบที่เราไม่แนะนำแล้วก็ไม่ควรที่จะสร้างสายสัมพันธ์รูปแบบนี้กับใครหรือแม้แต่กระทั่งกับลูกเรานะคะรูปแบบแรกเรียกว่า authoritarian หรือเรียกง่ายๆว่าค่อนข้างเผด็จการคุณพ่อคุณแม่รูปแบบนี้เนี่ยจะคอยใช้การสั่งบอกว่าลูกต้องทำแบบไหนและค่อนข้างคาดหวังผลลัพธ์ค่อนข้างสูงแม้ว่าลูกจะพยายามอย่างเต็มที่แล้วหรือว่าลูกอยากจะเสนอความคิดเห็นแบบไหนเราจะมักจะไม่ค่อยฟังแล้วก็ปฏิเสธเสียทุกครั้งเพราะเรามองว่าลูกก็คือลูกแล้วเราคือพ่อแม่เราควรจะมีสิทธิ์แล้วก็ลูกควรที่จะฟังซึ่งในความเป็นจริงแล้วความสัมพันธ์รูปแบบนี้ไม่ดีเอาซะเลยนะคะเพราะว่าจะทำให้เด็กๆ เกิดความหวาดกลัวมากกว่าจะพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นมากับคุณพ่อคุณแม่เมื่อเขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่เขาอาจจะมองว่าถ้าเขาเก่งหรือว่าเขาแข็งแกร่งกว่าอีกฝ่ายหนึ่งเขาอาจจะรู้สึกว่าเขาไม่จำเป็นต้องยอมอีกคนนึงก็ได้แล้วก็จะพัฒนาความสัมพันธ์ในรูปแบบเดียวกับที่เราพัฒนากับเขาหรือแม้กระทั่งการที่เขาอาจจะหวาดกลัวกับการสร้างสายสัมพันธ์กับผู้อื่นนะคะเพราะว่าเขารู้สึกว่าสายสัมพันธ์เป็นอะไรที่ทำให้เขาหวาดกลัวในวัยเยาว์ต่อมาเป็นลักษณะความสัมพันธ์ที่เรียกว่า permissive attachment style นะคะหรือการที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยตามใจลูกๆมากๆนั่นเองค่ะการตามใจเนี่ยปรากฏในรูปแบบของการที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยกลัวลูกจะไม่รักกลัวการปฏิเสธลูกหรือกลัวการขัดใจเขาการขัดใจเนี่ยบางครั้งก็จำเป็นกับเด็กๆเหมือนกันนะคะเพราะว่าหากเราไม่สามารถที่จะสอนเขาได้ในสิ่งที่จำเป็นเพราะกลัวว่าลูกจะไม่ชอบลูกจะเหนื่อยเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้เรียนรู้ในสิ่งที่จำเป็นเมื่อเขาเข้าไปอยู่ในสังคมเพื่อนก็อาจจะไม่ได้ยอมตามเขาไปเสียทั้งหมดเด็กๆอาจจะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไม่เป็นที่ยอมรับหรือว่าตัวเองเนี่ยอยากจะสั่งเพื่อนๆไปเสียหมดทำให้เขาอาจจะไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนเสียเท่าไหร่เมื่อเขามีรูปแบบความสัมพันธ์กับคนอื่นๆในวัยผู้ใหญ่เขาอาจจะเอาแต่ใจแล้วก็อาจจะไม่เข้าใจคนอื่นก็ได้เช่นกันค่ะและสุดท้ายคือรูปแบบความสัมพันธ์ที่เรียกว่า uninvolved attachment style หรือเรียกว่าการปล่อยปละละเลยหรือทอดทิ้งนั่นเองค่ะยิ่งกว่าการไม่รักคือการที่เขาไม่ได้รับการมองเห็นเลยเด็กจะรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้เป็นที่ต้องการของโลกใบนี้เพราะว่าแม้แต่กระทั่งพ่อแม่ที่ให้กำเนิดเขาก็ไม่ได้ให้ความสนใจแล้วก็ทอดทิ้งเขาด้วยมักจะพบที่สถานเด็กกำพร้าหรือว่าเด็กบางคนที่คุณพ่อคุณแม่ไม่มีเวลาให้เลยหรือว่าทอดทิ้งเขาไว้กับใครบางคนแล้วก็แทบจะไม่มีเวลากลับมาดูแลเขาเด็กๆจะพัฒนาความรู้สึกกังวลหรือว่าความรู้สึกว่าตัวเองนั้นไม่ดีพอทำให้ไม่ได้เป็นที่รักแล้วที่ยอมรับของคุณพ่อคุณแม่เมื่อเขากลายเป็นผู้ใหญ่เขาอาจจะรู้สึกว่าแล้วอย่างนี้เขาควรจะมีความสัมพันธ์กับคนอื่นได้ไหมคนอื่นจะยอมรับในแบบที่เขาเป็นหรือเปล่าเราก็จะพบว่าผู้ใหญ่หลายคนที่ถูกทอดทิ้งในวัยเยาว์เนี่ยเขาก็จะกลัวการถูกทอดทิ้งเช่นกันบางคนเลือกที่จะปฏิเสธคนอื่นก่อนที่ตัวเองจะโดนปฏิเสธตอบนะคะหรือบางคนเลือกที่จะสร้างกำแพงหนาไม่อยากให้ใครเข้ามาในความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งไปกว่าเพื่อนหรือว่าอาจจะเป็นแค่คนรู้จักเพราะเขากลัวว่าตัวเองเนี่ยอาจจะโดนทิ้งหรือว่าอาจจะไม่ได้รับการยอมรับสักวันหนึ่งค่ะเมื่อเรารู้แล้วว่าความรักแล้วก็สายสัมพันธ์ที่เหนียวแน่นในวัยเยาว์มีความสำคัญกับเด็กมากๆดังนั้นเราทุกคนที่มีโอกาสที่จะได้ดูแลเด็กสักคนนึงเราควรที่จะรักเด็กวันนี้ให้มากพอเพื่อเขาจะได้เติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่รักตัวเองและรักผู้อื่นเป็นค่ะสุดท้ายแล้วในวันหนึ่งเด็กทุกคนก็ต้องเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่เราพบว่าผู้ใหญ่หลายคนที่มีความเจ็บป่วยทางกายทางใจมักจะมีบาดแผลในวัยเยาว์ที่ไม่ได้รับการเติมเต็มหรือว่าได้รับการทำร้ายมาก่อนดังนั้นวัยเด็กจึงเป็นวัยที่สำคัญมากๆที่เราจะให้การดูแลให้การยอมรับให้ความรักแล้วก็ที่สำคัญคือการปลูกฝังคุณค่าในตัวของเด็กคนหนึ่งในฐานะที่เรากลายเป็นผู้ใหญ่ในวันนี้บางคนอาจจะกลายเป็นคุณพ่อคุณแม่เป็นคุณครูเป็นนักบำบัดหรือเป็นคุณปู่คุณย่าก็ขอให้ใช้โอกาสนี้ในการดูแลเด็กๆอย่างเต็มที่นะคะแต่ถ้าเราไม่ได้มีโอกาสดูแลเด็กคนใดเลยขออย่าลืมที่จะกลับมาดูแลเด็กน้อยในตัวเราค่ะ

ภาพของเด็กคนหนึ่งว่ากว่าเขาจะเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่เนี่ยเขาจะต้องผ่านอะไรบ้างแล้วกิจกรรมที่จะสามารถช่วยให้เขาพัฒนาอย่างเต็มที่เนี่ยมีอะไรบ้างเรามาเรียนรู้ไปด้วยกันในตอนถัดไปนะคะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของทีวีเท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ในขณะที่เรากำลังถ่ายทำวิดีโอชุดนี้มีกิจการ SME และสตาร์ทอัพระดมทุนผ่านคราวด์ฟันดิ้งสำเร็จไปแล้วกว่า15รายโดยมีวงเงินตั้งแต่ 500,000 บาทไปจนถึง20ล้านบาทตัวอย่างกิจการเช่นร้านอาหารค้าปลีกเครื่องสำอางการพัฒนาแอปพลิเคชันสื่อบันเทิงออนไลน์พวกเขาเหล่านี้เคยล้มเคยประสบปัญหาในการหาแหล่งเงินทุนมาแล้วไม่ต่างกันถ้าคุณดูวิดีโอชุดนี้จบแล้วถามตัวคุณเองว่าคุณต้องการอะไรและให้ตลาดทุนเป็นคำตอบของคุณ

Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhang dhammang sanghang gunuttarang upacayang namasami. ต่อมาเพิ่งกลับมาจากเมืองจีน ไปเมืองจีนไปที่ไหนคนเยอะพลเมืองของเมืองจีนทั้งหมด1,400ล้านคน เมื่อคนมากเราจะมองไม่เห็นความเป็นคนของคนและความเป็นมนุษย์ของคนได้ง่ายๆมองคนมากเป็นพันเป็นหมื่นดูเหมือนมด เหมือนมดดำมดแดงกว่า โดยสัญชาตญาณนั้นถ้า

ถ้าไปในที่ที่มีคนมากธรรมาจะระลึกถึงคำพูดของ นักเขียนชาวอเมริกันคนหนึ่งคงต้องกล่าวเป็นภาษาอังกฤษนะว่า if anyone matters everyone matters คำว่าในประโยคนี้คำที่ยากหน่อยก็คำว่า matters ใช่ไหม matters แปลว่ามีความหมายมีความสำคัญนักเขียนคนนี้อยากบอกว่าทุกคนไม่ว่าเป็นคนที่เรารู้จักและไม่รู้จักคนที่เรารักหรือคนที่เราชังหรือคนที่เราเห็นแล้วเฉยๆทุกคนชีวิตเขามีความหมายมีความหมายสำหรับเขามีความหมายสำหรับครอบครัวเขาแต่เราต้องให้เกียรติในฐานะเป็นผู้มีความหมายผู้ที่ต้องการความหมายเมื่อเราเห็นคนเยอะเราจะลืมมักจะลืมว่าเขามีความรักสุขเกลียดทุกข์เหมือนกับเราเขามีพ่อมีแม่แล้วอาจจะมีแฟนมีคู่ครองมีลูกมีหลานเขาเป็นคนมีครอบครัวเหตุผลของนักเขียนคนนี้ก็คือถ้าเรายอมรับว่าชีวิตเรามีความหมายมีความสำคัญเลยว่าชีวิตของคนที่เรารักเช่นคุณพ่อคุณแม่เป็นต้นมีความหมายมีความสำคัญเพราะฉะนั้นทุกคนก็ต้องมีความสำคัญนี่ปัญหาในโลกปัจจุบันก็อยู่ที่เราชอบมองข้ามสิ่งที่ทำให้พวกเราเหมือนกันเราไปจดจ่อไปสำคัญมั่นหมายในสิ่งที่ทำให้เราต่างกันจนกระทั่งความรู้สึกว่าเราว่าเขารุนแรงเช่นถ้าเราเรียนประวัติศาสตร์มันจะเห็นว่าผู้มีอำนาจจะใช้ความกลัวเป็นเครื่องมือในการปกครองเพราะคนที่กลัวก็เป็นคนโง่เพราะความกลัวครอบงำจิตใจสติปัญญาดับไปแล้วผู้ที่กลัวบังคับง่ายดังนั้นถ้าเราฝ่ายผู้มีอำนาจ มีข้อบกพร่องหรือปกครองอย่างไม่ยุติธรรมวิธีป้องกันตัวเองก็คือให้ผู้ที่อยู่ใต้การปกครองกลัวคนต่างชาติหรือว่ากลัวคนต่างศาสนาและกลัวคนสีผิวไม่เหมือนกันเอาเรื่องที่ไม่เหมือนกันเป็นจุดตั้งความรังเกียจให้เรากลัวสิ่งที่ไม่เหมือนของเราซึ่งเป็นสิ่งที่เราทุกคนต้องระมัดระวังอยู่ตลอดเวลาคือสิ่งที่แตกต่างก็มีอยู่แน่นอนแม้แต่ในโรงเรียนเราแอบเป็นคนไทยเกือบทุกคนถ้าพูดถึงความเป็น

ความเป็นอยู่ฐานะในสังคมก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่อย่างไรก็ตามพอมาอยู่ด้วยกันก็เรียกว่านานาจิตตังจริตนิสัยของแต่ละคนไม่ค่อยจะเหมือนกันก็ทำให้เกิดมีปัญหาได้เหมือนกันเป็นพุทธองค์ไม่ให้เราลืมหรือไม่ปฏิเสธความแตกต่างแต่พร้อมกับความแตกต่างเราต้องพยายามคำนึงถึงสิ่งที่ทำให้เราเหมือนกันท่านเจ้าคุณพุทธทาสท่านก็มี ประโยคของที่ท่านใช้เป็นประจำเราเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายเป็นเพื่อนเพราะทุกคนที่อยู่ที่นี่วันใดวันหนึ่งเกิดแล้วต้องแก่วันใดวันหนึ่งต้องเจ็บแล้วสุดท้ายต้องตายสิ่งเหล่านี้เราต้องคิดบ่อยๆก็เรื่องที่ความคิดเห็นไม่เหมือนกันความเชื่อไม่เหมือนกันจริตนิสัยไม่เหมือนกันสีผิวไม่เหมือนกันการแต่งตัวไม่เหมือนกันนะมันเป็นสิ่งที่กระทบทันทีไม่ต้องคิดอะไรส่วนความจริงของชีวิตเรื่องการที่เรามีความเกิดความแก่ความเจ็บความตายด้วยการทุกๆคนปกติไม่ค่อยอยู่ในสมองใช่ไหมถ้าไม่ตั้งใจคิดจิตก็ไม่อยากจะคิดนอกจากเวลาที่เราเจอความเจ็บไข้ได้ป่วยหรือว่า เราพลัดพรากจากคนที่เรารักเป็นต้นหมายถึงว่าถ้าธรรมชาติไม่บังคับโดยสัญชาตญาณของเราไม่อยากจะคิดนั้นพุทธเจ้าสอนว่าคนเหล่านี้จะดีจะเจริญงอกงามเพราะรู้จักฝึกตนสิ่งที่มาเองโดยสัญชาตญาณโดยธรรมชาติมันไว้ใจไม่ได้เมื่อการฝึกตนต้องเป็นระบบอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องไม่ใช่ว่าทำบ้างไม่ทำบ้างการตั้งสติเป็นเรื่องสำคัญยิ่งพุทธองค์เคยเทียบสติกับนายกรัฐมนตรีพุทธองค์ก็ตรัสไว้ว่าในรัฐบาลหรือในการปกครองของมหากษัตริย์ก็เหมือนกันว่าจะมีพวกรัฐมนตรีพวกอำมาตย์ที่รับผิดชอบในเรื่องต่างๆในกิจกรรมต่างๆแต่ผู้เป็นนายกรัฐมนตรีต้องมีความรู้ในงานของทุกกระทรวงของทุกกรมไม่ใช่เฉพาะกระทรวงเฉพาะกรมที่ตนรับผิดชอบพุทธองค์ก็ตรัสไว้ว่าสติต้องเข้ามามีบทบาทในทุกๆ กิจกรรมในชีวิตในทุกๆเรื่องในชีวิตไม่งั้นงานจะเสียชีวิตเราจะเสีย ต้องฝึกให้รู้ตัวต้องฝึกตนการฝึกตนคืออะไรคือนอกจากการเรียนการสอนการทำหน้าที่ต่างๆแล้วเราต้องมีความเพียรมีความเพียรป้องกันไม่ให้สิ่งเศร้าหมองต่างๆเช่นความโกรธความเกลียดความอิจฉาพยาบาทความซึมเศร้าความฟุ้งซ่านวุ่นวายต้องมีความเพียรด้วยสติ
ดูแลจิตใจไม่ให้สิ่งเหล่านี้เข้ามาครอบงำแต่เมื่อเราเผลอไปสิ่งที่ไม่ดีเข้ามาอยู่ในจิตใจเราแล้วเราต้องมีความเพียรจัดการปล่อยวางนี่เป็นสิ่งที่มนุษย์จะได้ดีมนุษย์จะปลอดภัยด้วยการฝึกเรื่องการจะป้องกันไม่ให้สิ่งเศร้าหมองความเห็นแก่ตัวความวุ่นวายฟุ้งซ่านทั้งหลายที่เข้ามาในจิตนี่ไม่ใช่ว่าจะเป็นเอง ไม่ใช่ว่าจะเป็นทวยทากรรมจะเป็นได้จะป้องกันอันตรายได้ด้วยความเพียรถ้าจิตใจเราฟุ้งซ่านวุ่นวายเศร้าโศกอะไรมีโลภมีโกรธมีหลงครอบงำอย่าไปหวังเลยว่าสิ่งเหล่านั้นจะหายเองถ้าไม่ดูแลไม่เก่งในการจัดการกับอารมณ์ตัวเองแล้วจะเป็นเหยื่อของอารมณ์ตลอดชีวิตเลยทุกวันนี้เราดูสิในโลกที่เจริญคนที่ไม่ต้องกังวลเรื่องปัจจัยสี่อาหารการกินก็พอสมควรอยู่แล้วเสื้อผ้าที่อยู่อาศัยยารักษาโรคไอ้สิ่งที่เป็นพื้นฐานของชีวิตเนี่ยได้แล้วแต่เมื่อไม่ต้องกังวลไม่ต้องทุกข์กับการเอาตัวรอดในระดับนั้นมนุษย์เราจะเริ่มจะเป็นโรคทางจิตใจโรคเพราะกิเลสนั้นเราถามว่าถ้าเราเคยซึมเศร้าไหมเคยวิตกกังวลไม่จนนอนไม่หลับเคยมีไหมเคยโกรธเคยเกลียดเคยอิจฉาเคยอะไรไหมแล้วถามว่าดีไหมเป็นสุขหรือเป็นทุกข์แล้วถ้าเป็นทุกข์นะเรามีเราวางแผนไม่ว่าจะจัดการกับสิ่งเหล่านี้ในชีวิตของเราต่อไปยังไงไหมถ้าหวังว่าจะไม่เข้ามายุ่งกับเรามากอันนี้เรียกว่าประมาทมีโอกาสยิ่งทำงานทางโลกความกดดันก็เพิ่มมากขึ้นกดดันด้วยเวลาความกดดันด้วยความคาดหวังของคนรอบข้างสิ่งเหล่านี้เลี่ยงไม่ได้แต่ความรู้สึกกดดันกับความรู้สึกตึงเครียดไม่ใช่อันเดียวกันเราต้องรู้จักดูแลจิตใจให้รู้สึกกดดันถ้าเป็นความกดดันอย่างเดียวมันกระตุ้นให้เราขยันนะแต่ถ้าปล่อยถ้าเราไม่รู้จักดูแลจิตใจความรู้สึกกดดันก็กลายเป็นตึงเครียดทุกข์จะตึงเครียดและไม่ตึงเครียดไม่ใช่เพราะความกดดันแต่เพราะเราไม่เก่งในการรับมือกับความกดดันนอกจากนั้นแล้วเนี่ยคุณงามความดีต่างๆมันมีความดีอะไรบ้างไหมที่ไม่เคยเห็นในตัวเราก็คงมีเยอะเหมือนกันแต่พุทธเจ้าท่านให้ข่าวดีว่าไม่มีความดีข้อไหนที่เกิดขึ้นในจิตใจของคนเราไม่ได้ถ้าเราเก่งถ้าเราฝึกตนให้ถูกวิธีฝึกตนให้อย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องความดีต่างๆเนี่ยไม่เกิดขึ้นเองรวยเท่าไหร่สะดวกสบายเท่าไหร่นะก็ไม่ใช่ว่าถึงคนหนึ่งที่คุณงามความดีจะพุทธขึ้นมาเองเป็นผลเป็นกำไรชีวิตมันเกิดขึ้นโดยการฝึกตนเท่านั้น
ความดีต่างๆนะมันก็มีอยู่บ้างนะเราทุกคนแต่ความดีที่เราเห็นอยู่ในตัวเรามั่นใจได้ไหมว่าสิ่งนั้นจะอยู่กับเราตลอดไปเป็นไปได้ไหมที่มันจะเสื่อมไปมันจะหายไปถ้าชีวิตเราเปลี่ยนแปลงก็คงไม่มีใครรับรองตัวเองได้ถ้าไม่ได้หลักในการฝึกตนผู้ที่ฝึกตนเท่านั้นที่จะมั่นใจได้ว่าความดีที่ทำไปแล้วเราก็จะดูแลรักษาทนุถนอมบำรุงให้มันเจริญยิ่งขึ้นไปนักวิชาการกับวิชาชีวิตต้องไปด้วยกันวิชาชีวิตก็เพราะว่าวิชาการเพื่ออะไรเราเรียนวิชาการเพื่ออะไรเราเรียนวิชาการเพื่อชีวิตไม่ใช่แล้วนั่นไอ้ที่จริงก็มีแต่วิชาชีวิตที่โรงเรียนเราสอนว่ามีวิชาการวิชาชีวิตก็มีวิชาชีวิตโดยตรงกับวิชาชีวิตทางอ้อมวิชาชีวิตทางอ้อมเรียกว่าวิชาการแต่วิชาการก็เพื่อรับใช้ชีวิตให้ชีวิตเราเจริญเจริญอย่างต่อเนื่องเจริญในลักษณะที่จิตจะเป็นที่พึ่งของตนได้ในที่สุดนั้นการฝึกตนเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีในบางครั้งสิ่งที่หลายคนอาจจะโอ้โชคร้ายสิ่งไม่ดีเลยเกิดขึ้นแต่สำหรับผู้มุ่งมั่นในการฝึกตนอาจจะกลับเห็นว่าเป็นประโยชน์ด้วยซ้ำไปตอนที่อาตมาไปเมืองจีนเมื่ออาทิตย์ก่อนก็ไปเยี่ยมเพื่อนท่านเป็นพระทิเบตแล้วท่านเกิดอะไรแรงโดนบันดาลใจว่าจะสร้างวัดตรงซากของวัดเก่าซึ่งสมัยก่อนมีพระสงฆ์ถึง1,000 รูปแต่ในช่วงวัฒนธรรมปฏิรูปวัฒนธรรมของจีนวัดถูกทำลายไปถูกเผาหมดไม่เหลือท่านอธิษฐานจิตว่าจะต้องสร้างขึ้นมาใหม่อาตมาไปรู้จักกับท่านครั้งแรกท่านก็กางเต็นท์อยู่กับสามเณรก็ยังไม่ได้ก่อสร้างอะไรเลยต่อมามีผู้มีจิตศรัทธาช่วยอุปถัมภ์วัดก็เจริญอย่างรวดเร็วมากยังไม่น่าเชื่อ เมื่ออาตมาไปเมื่อ 2-3 ปีที่แล้ววัดก็จวนจะเรียบร้อยแล้วแล้วก็ ท่านก็มีลูกศิษย์ลูกหามาเยอะท่านก็ดูวุ่นวายเหมือนกันรับผิดชอบเยอะแต่คราวนี้ไปท่านก็ดูผอมลงมากแต่ดูผ่องใสอย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อนจนพิสังเกตอาตมารู้สึกน้ำตาจะไหลด้วยความมุทิตาที่จะเห็นท่านท่านก็เล่าให้ฟังว่าผมเป็นพระมานานมากแล้วแต่ยอมวันนี้จะยอมรับว่าแต่ก่อนไม่เคยเข้าใจความหมายของคำว่าปฏิบัติแต่3ปีที่ผ่านมาผมป่วยตลอด3ปีที่ผ่านมาผ่าตัด10ครั้งและตอนนี้ต้องเปลี่ยนตับเสียแล้วต้องระวังตัวตลอด แต่ผมไม่เสียดายบอกว่าเพราะท่านว่าเหมือนผมขี้เกียจผมประมาท
แต่พอธรรมชาติบังคับผมจึงตั้งใจปฏิบัติอย่างที่ไม่เคยตั้งใจมาก่อนและตอนนี้รู้สึกว่าได้ผลในระดับหนึ่งท่านก็ออกท่านก็ทอมตัวมากท่านก็ไม่อยากจะพูดอะไรในรายละเอียดเพราะอยู่ต่อหน้าญาติโยม แต่เราก็ดูว่าท่านก็ดูผงใสมากแต่นี่แหละคนเราแม้แต่พระแล้วนะบางทีต้องถึงขั้นนั้นถึงขั้นที่เจ็บปวดจวนตายจึงจะขยันทำกิจของตน เจริญด้วยวิชาชีวิตตรงๆแต่คนเราไม่ควรจะปล่อยถึงท่านก็ไม่ถึงกับปล่อยมากหรอกแต่ท่านก็มีกำลังเป็นพิเศษเพราะการท้าทายของธรรมชาติถ้าคนเราเนี่ยอายุแค่นี้ยังวัยรุ่นเริ่มต้นคอยเป็นคอยไปคอยพัฒนาจิตใจของตนเจริญสติสำรวมกายสำรวมวาจาค่อยๆฝึกตนก็จะเป็นการสะสมอริยทรัพย์จะเป็นกำไรชีวิตโดยแท้ความสุขที่เราจะได้จากความเจริญทางโลก มันก็มีอยู่แต่ก็น่าชื่นชมในระดับหนึ่ง แต่สุดท้ายมันก็แค่นั้นแหละหลายคนนี่ก็ตีค่าตัวเองด้วยตำแหน่งด้วยเงินด้วยทองด้วยสินค้าต่างๆแล้วเมื่อต้องพลัดพรากจากสิ่งเหล่านั้นไม่รู้จะอยู่ไปทำไมอันนี้ก็คือไม่เก่งทั้งวิชาชีวิตอย่างคนที่ต้องซื้อสินค้าแพงๆมียี่ห้อต่างๆเพื่ออะไรก็ไม่ได้อยู่ที่การใช้สอยสิ่งนั้นเท่าไหร่มันอยู่ที่การอวดมากกว่าการอวดให้ทุกคนทราบว่าข้าพเจ้าเป็นคนที่มีเงินซื้อยี่ห้อนี้ได้คือไม่ใช่ความสุขมันเป็นการประกาศให้คนอื่นมันยังเป็นความต้องการจากคนอื่นถ้าซื้อเพราะว่าใช้สอยได้ดีทำหน้าที่ได้ดีอันนี้ก็เรื่องหนึ่งแต่ถ้าต้องการให้คนอื่นเห็นมันก็เป็นความอ่อนแอของจิตใจใช่ไหมวันก่อนตอนเดินทางมีคนให้ดูในหนังสือพิมพ์มีนักฟุตบอลโรนัลโดใส่ ใส่นาฬิกาหมื่นนี่ราคาถ้าคิดเป็นเงินบาทก็ต้อง 60-70 ล้านอะไรเงี้ยคิดว่าโอ้เนี่ยคนเล่นบอลเก่งขนาดนี้แต่ยังสติปัญญานี่ต่ำสามขนาดนี้มึงใครว่ามีเงินมากแล้วไม่รู้จะใช้ยังไงซื้อของแพงๆให้คนอื่นเห็นมันก็แค่นั้นเหมือนเด็กฮะนี่ไม่ใช่ลักษณะผู้มีสติปัญญาผู้มีวุฒิภาวะอะไรคือความคิดจะอวดก็แสดงว่าไม่มีความเชื่อมั่นในตัวเราไม่เห็นคุณค่าชีวิตของตัวเราก็ถือว่าค่าของตัวเราขึ้นอยู่กับการชื่นชมของคนอื่นเราคือเราในสายตาคนอื่นถ้าไม่มีใครเห็นเราไม่มีใครชื่นชมเราไม่มีใครสนใจเราไม่รู้อยู่ทำไมอย่างนี้ก็เป็นโรคจิตที่คนเป็นกันทั่วโลกในปัจจุบันถือว่าตัวเราดีตัวเราเก่งตัวเรามีคุณค่าเพราะคนอื่นชื่นชม
พราะคนอื่นกดไลค์อะไรอย่างเงี้ยดังนั้นเราต้องถามตัวเองใช่ไหมว่าคุณค่าของตัวเองอยู่ตรงไหนถ้าคุณค่าเราขึ้นอยู่กับคนอื่นมันจะใช่เหรอเอคุณค่าของเราที่มีทั้งวันทั้งคืนคนอื่นเห็นคนอื่นไม่เห็นมีไหมที่ไม่ขึ้นอยู่กับความรู้สึกของคนอื่นกับการยอมรับของคนอื่นว่ามีอะไรอยู่ในตัวของเราไหมที่ดีที่งามที่ไม่ต้องสนใจคนอื่นก็อยากให้เรามาสนใจค้นคว้าหาสิ่งนี้ถ้าเราได้สิ่งนี้แล้วอยู่คนเดียวก็มีความสุขอยู่สองคนก็มีความสุขสามสี่คนก็มีความสุขร้อยคนก็มีความสุขแต่ถ้าหาตัวนี้ไม่ได้หาคุณค่าของชีวิตตัวเองไม่ได้อยู่คนเดียวก็ไม่มีความสุขสองคนก็ไม่มีความสุขสามสี่คนห้าคนร้อยคนก็ไม่มีความสุขเพราะไม่เก่งไม่ฉลาดไม่รู้จักดูแลจิตใจไม่รู้จักความจริงภายในอยู่กับโลกมายาคอยมองแต่คนอื่นตลอดเวลาเอาเลยวันนี้คงจะพอสมควรเก็บเวลาไว้ที่ลองI began by telling you about my recent trip to China and how in so many places in China it seems to beA sea of people, so many people, and how easy it is to forget that every single person is a person in their own right. And one of my favorite sayings by a non-Buddhist writer is that if anyone matters,then everyone matters. So if we agree that any life, whether it's our own life or a life of loved one, matters, has meaning, has significance, has importance, then it follows that everyone's life has importance. And when you're with large groups of people or traveling through busy airports and railway stations,This is a very good object of recollection, and constantly to be reminding ourselves of the things that we share as human beings. The things that we make us different are the things that impact upon us without having to think.Different skin color, different race, different language, different clothing, different beliefs, etc. These things we're aware of very easily without having to reflect on them. But the fact that we are all, we all of us seek for happiness and fear suffering,that we all are companions in birth, old age, sickness and death. These are truths that you have to decide to think about. You have to make an intention to reflect upon these things. And this is why as human beings, we realize our humanity through this training and through this effort. And if we don't make this effort, then we live our lives more or less according to instinct, and then we become very easily manipulated. So throughout history, rulers, people with power,
have manipulated the people in their power by encouraging them to fear and hate people who are not like them, people from different country, different religion, different culture, and so on. And so the way we can guard against this is by constantly reminding ourselves of the things that we share, and that the things that we share are far more important and far more weighty than the things that separate us. So another theme in the talk today, referring to the importance of training ourselves. And so we talk about the development of academic skills and life skills in our school as having to be developed in tandem together. But in fact, the academic skills are for life, for our life, to enhance our life, to better our life, to increase the quality of our life. So really, academic skills are life skills. They're more kind of roundabout rather than direct life skills. But all of this is for our life. And as human beings, we are naturally faced with challenges. And these challenges don't go away naturally. They will only be dealt with successfully when we train ourselves. So the first challenge is that it's so easy for us to become confused and anxious and lonely and worried and depressed and angry, and all these negative emotions come into our minds so easily. And only if we train our mind, know how to look after our mind to prevent that from happening, will we be free of it. This challenge is never going to go away by itself, no matter how successful you are in the world, no matter how much money you make, no matter your status in life. You're still going to be faced with this problem that your mind is very easily overcome by negative emotion. And secondly, that when negative emotion has arisen, the next challenge is to deal with it effectively. Again, that's not going to happen by itself. You know, if the natural tendency is to try and distract yourself or forget it, to take drugs or to find some kind of enjoyment, but you don't ever deal with it unless you train yourself. There are so many good, wholesome, uplifting qualities of mind that are not yet in our minds, but they can be if we train ourselves, but they won't just arise naturally throughout our life. They will arise if you train them. And lastly, I'm sure all of you have good qualities in your heart, but unless you train, you can't be any guarantee that they will stay in your mind or that they will increase and develop further only through training. So these are four challenges that all human beings have. How do we prevent negative mental states from arising in our mind? How do we deal with those that have arisen? How do we give rise to beautiful, noble virtues that have not yet arisen in our mind, and how do we take care and develop those that have? And this is why the Buddha's teaching is so important, because it gives a systematic and very effective training
in all four areas and meets those challenges in the most profound way. So this is the talk for this morning.

0: ก่อนจะตามเทรนเนี่ยเตรียมใจมาหรือยังเพราะคริปโตมันผันผวนแบบนี้แบบนี้หรืออย่างนี้ข่าวหรือข้อมูลเล็กๆก็สร้างผลกระทบได้หรือบางครั้งเนี่ยก็อาจแค่ความเห็นของคนคนเดียวมันพาคุณขึ้นไปจุดสูงที่สุดได้พริบตาและอาจพาคุณสูงขึ้นไปได้อีกแต่ก็ตกลงมาได้ช็อกเลยดิบางทีมันก็จะมีความเสี่ยงอะไรแบบนี้แหละครับเทรดคริปโตผันผวนสูงคริปโตเคอเรนซีศึกษาดีๆก่อนจะตัดสินใจ
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
2: การลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund มีเทคนิคการลงทุนอย่างไรต้องลงทุน

แบบไหนจึงจะเหมาะสมกับอายุและตัวเรามากที่สุดมนุษย์เงินเดือนหลายท่านคงอยากรู้คำตอบแล้วใช่ไหมล่ะครับมาชมคลิปนี้กันได้เลยครับสวัสดีครับผมธนัทสิริวรังกูนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับซึ่งเป็นรายการที่จะทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.ครับปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เงินในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นสามารถเติบโตได้นั่นก็คือการเลือกแผนการลงทุนนั่นเองครับโดยเทคนิคในการเลือกแผนการลงทุนสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นไม่ได้มีอะไรยุ่งยากเลยนะครับเพียงแค่ลงทุนให้เหมาะสมกับช่วงอายุเท่านั้นเองทั้งนี้ก็เนื่องจากว่าแต่ละวัยนั้นมีความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงได้ไม่เท่ากันครับโดยผมขอแบ่งเป็น3กลุ่มแบบคร่าวๆตามแต่ละช่วงวัยนะครับสำหรับกลุ่มแรกนะครับเป็นกลุ่มวัยที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานอายุอยู่ระหว่าง 22-30 ปีครับวัยนี้เป็นวัยเพิ่งเริ่มต้นเงินลงทุนอาจจะยังไม่เยอะครับแต่เรามีความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงหรือการขาดทุนได้มากกว่าวัยอื่นๆผมแนะนำเลยว่าควรเน้นการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีการเติบโตสูงๆหรือมีความเสี่ยงสูงก็ได้เช่นอาจจะมีการลงทุนในหุ้นในสัดส่วนที่สูงเกือบทั้งหมดเลยเพื่อเน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้นและในส่วนที่เหลือครับค่อยลงทุนเป็นตราสารหนี้หรือสินทรัพย์เสี่ยงต่ำอื่นๆครับสำหรับกลุ่มที่2นะครับเป็นกลุ่มที่เริ่มเข้าสู่วัยกลางคนมากขึ้นนะครับช่วงอายุอยู่ระหว่าง 30-50 ปีในวัยนี้นะครับเงินเดือนเริ่มมากขึ้นเริ่มสูงขึ้นนะครับดังนั้นเงินที่ลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็จะเพิ่มสูงตามขึ้นไปด้วยครับแน่นอนครับเมื่อเงินมากขึ้นแบบนี้การลงทุนแบบกระจายความเสี่ยงไปยังสินทรัพย์ต่างๆจึงมีความสำคัญมากขึ้นครับเพราะจะทำให้ความผันผวนไม่สูงจนเกินไปและยังคงเติบโตได้อย่างมั่นคงมากขึ้นจึงต้องจัดสัดส่วนระหว่างสินทรัพย์เสี่ยงสูงและสินทรัพย์เสี่ยงต่ำให้เหมาะสมมากขึ้นกว่าเดิมแตกต่างจากตอนที่เราเพิ่งเริ่มต้นทำงานครับสำหรับกลุ่มสุดท้ายนะครับหรือกลุ่มที่3เป็นกลุ่มวัยก่อนเกษียณอายุ50ขึ้นไปครับสำหรับใครที่ใกล้ๆจะเกษียณแล้วหรือว่ามีเวลาลงทุนไม่ถึง10ปีเนี่ยก็ควรที่จะลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูงๆหรือมีความเสี่ยงต่ำๆอย่างตราสารหนี้มากกว่าครับทั้งนี้ก็เพราะว่าเราจะเน้นรักษาเงินที่ได้เก็บสะสมมาโดยอาจจะมองว่าผลตอบแทนที่ได้รับมานั้นสม่ำเสมอและสามารถชนะเงินเฟ้อได้ก็น่าจะเพียงพอแล้วครับเพราะถ้าเราไม่ปรับสัดส่วนหุ้นให้ลดลงหรือยังคงมีสินทรัพย์เสี่ยงมากจนเกินไปก็อาจจะทำให้เรามีเงินลดลงได้ถ้าเกิดวิกฤตเศรษฐกิจขึ้นในช่วงเวลาที่เราใกล้เกษียณครับอยากให้ลองนึกภาพตามนะครับว่าถ้าเราลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่นะครับใกล้ๆจะเกษียณอยู่แล้วณเวลานั้นมีเงินอยู่ประมาณ8ล้านบาทเงินลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรายังคงมีสัดส่วนการถือครองหุ้นอยู่ 70% ที่เหลือเป็นตราสารหนี้ 30% แล้วบังเอิญนะครับเกิดผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจยกตัวอย่างเช่นโควิด-19 เกิดขึ้นมาเนี่ยนะครับก็ทำให้เรามีโอกาสในการขาดทุนจากเงินที่ลงทุนลงไปมีเงินจาก8ล้านบาทอาจจะเหลือเพียงแค่ครึ่งนึงนะครับคือ4ล้านบาทก็ได้เมื่อเจอแบบนี้เราคงทำใจได้ยากใช่ไหมล่ะครับนอกจากนั้นครับเราก็อาจจะไม่พร้อมกับการที่มีเงินหายไปแบบนั้นโดยเฉพาะในเวลาที่เราจะไม่มีรายได้หรือสวัสดิการต่างๆจากงานที่เราเคยทำอยู่ประจำแล้วครับดังนั้นนะครับใครที่อยู่ในวัยใกล้เกษียณแล้วอยากจะมีเงินเพิ่มมากขึ้นก็อาจจะใช้วิธีในการเพิ่มเงินสะสมของเราแทนครับแต่สำหรับใครนะครับที่อายุยังน้อยๆต้องบอกเลยว่าโชคดีมากๆเนื่องจากมีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนระยะยาวที่ดีนะครับเพราะอะไรเพราะคนอายุน้อยๆเนี่ยหากลงทุนแล้วผิดพลาดก็ยังมีโอกาสในการปรับปรุงและการลงทุนรวมถึงเปลี่ยนแผนได้ทันนะครับดังนั้นนะครับเราจึงควรตรวจสอบและปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนตามความเสี่ยงของเราที่เปลี่ยนไปตามแต่ละช่วงอายุและทำให้ทันต่อสถานการณ์การลงทุนต่างๆที่อาจเกิดขึ้นหากบริหารจัดการได้เป็นอย่างดีแล้วก็ย่อมช่วยลดความเสี่ยงและสร้างความมั่งคั่งยามเกษียณให้กับเราได้ครับและที่สำคัญมากเลยก็คือเรื่องของระยะเวลานั่นเองการลงทุนระยะยาวทำให้เรามีโอกาสขาดทุนน้อยลงด้วยเช่นกันครับพอมาถึงตรงนี้ครับหากใครคิดว่าการจัดสัดส่วนการลงทุนของตัวเองนั้นยังเป็นเรื่องยุ่งยากน่าปวดหัวอยู่เหมือนเดิมผมแนะนำเลยว่าให้เลือกแผนการลงทุนแบบสมดุลตามอายุหรือที่บางคนเราเรียกว่าไลฟ์พาธหรือจะเรียกว่าทาร์เก็ตเดทดูก็ได้นะครับเพราะบริษัทจัดการที่ดูแลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเราจะทำการปรับสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสมกับอายุของเราโดยอัตโนมัติตลอดระยะเวลาที่เรายังลงทุนอยู่ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยที่เราไม่ต้องมานั่งดูว่าต้องปรับสัดส่วนเองยังไงเรียกได้ว่าลงทุนครั้งเดียวยาวจนถึงเกษียณได้เลยครับเช่นบางคนที่อายุน้อยๆนะครับบริษัทจัดการนะครับก็อาจจะมีการ

ปรับสัดส่วนของหุ้นมากหน่อยเพื่อสร้างโอกาสให้เงินนั้นงอกเงยแล้วก็เติบโตได้นะครับแต่ทางกลับกันครับหากใกล้ๆจะเกษียณแล้วบริษัทจัดการก็อาจจะมีการปรับสัดส่วนของหุ้นให้น้อยลงและมีสัดส่วนของ

ุนในสินทรัพย์ที่หลากหลายให้เหมาะสมกับช่วงวัยของเราและถ้าเรามีระยะเวลาลงทุนนานเท่าไหร่โอกาสขาดทุนก็จะน้อยลงและสุดท้ายนี้ครับเราก็ควรต้องมีการติดตามผลประโยชน์ของเราว่าเป็นไปตามแผนที่เราวางไว้หรือไม่สัดส่วนที่เราลงทุนอยู่เหมาะสมไหมนะครับเพราะว่าเงินทั้งหมดนี้ที่เราจะได้รับนั้นจะช่วยให้ชีวิตหลังเกษียณของเรานั้นมีความสุขมากขึ้นครับสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com ครับและทั้งหมดนี้ครับคือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับส่วนผมวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ตอนกองทุนรวมตราสารหนี้ณศูนย์การค้าสองเม้าเพื่อนรักได้บังเอิญมาเจอกัน
1: ว้ายเม้าสีตั้งแต่เรียนจบก็ไม่ได้เจอกันเลยเป็นยังไงบ้างจ๊ะเม้ามอยเม้ามอยก็ทำงานเก็บเงินไปเรื่อยอะจ้ะเม้านภานี่ก็กำลังเอาเงินสดในร้านไปฝากธนาคารแต่ก็ว่าฝากเงินไว้ในธนาคารเฉยๆก็มีแต่จะขาดทุนนะจ๊ะเพราะดอกเบี้ยเงินฝากมันต่ำกว่าเงินเฟ้อนั่นสิฉันเองก็อยากหาวิธีให้เงินเก็บงอกเงยเองบ้างไรบ้างแต่แค่งานที่ทำก็ยุ่งมากแล้วถ้าอย่างนั้นสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้ไหมจ๊ะมีคนบอกฉันว่าง่ายง่ายเหมือนฝากเงินประจำแต่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่านี่ก็กำลังจะไปคุยกับธนาคารพอดีเลยอุ๊ยน่าสนใจอ่ะงั้นฉันไปฟังด้วยดีกว่า
0: ณธนาคาร
1: คือพวกเราสองคนสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้นะคะอ๋อยินดีค่ะคุณลูกค้าได้ดูกองทุนไหนมาบ้างแล้วหรือยังคะอ๋อก็กองไหนได้ผลตอบแทนสูงที่สุดก็เอากองนั้นเลยค่ะ
0: แสดงว่ายังเป็นมือใหม่เรื่องกองทุนใช่ไหมครับเนี่ย
1: อ๋อนี่คือกัปตันกลต.เป็นผู้ดูแลตลาดทุนของพวกเรานั่นเองค่ะ
0: กองทุนรวมตราสารหนี้อาจดูคล้ายๆกับเงินฝากแต่จริงๆแล้วมันต่างกันนะครับ
1: อ้าวไม่เหมือนกันเหรอคะ
0: งั้นเดี๋ยวกัปตันอธิบายให้ฟังนะครับกองทุนรวมตราสารหนี้ก็คือพวกกองทุนที่จะรวบรวมเงินของเราไปลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งก็คือการปล่อยกู้นั่นเองครับ
1: อ๋อเหมือนเราให้เขายืมเงินใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วแต่เราไม่ต้องเลือกหุ้นกู้เองเป็นตัวโดยแต่ละกองทุนก็จะมีผู้เชี่ยวชาญนำเงินของเราไปร่วมลงทุนในตราสารหนี้ประเภทต่างๆอย่างผลิตภัณฑ์เงินฝากตราสารหนี้ภาครัฐและตราสารหนี้ภาคเอกชนโดยเราจะได้ผลตอบแทนเป็นเงินปันผลหรือกำไรจากส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุน
1: โอ้โหฟังดูดีมีอนาคต
0: แต่อย่าลืมว่าทุกการลงทุนก็ย่อมมีความเสี่ยงด้วยเช่นกันนะครับ
1: หมายถึงมีโอกาสขาดทุนนั่นหรอคะ
0: ใช่แล้วครับเพราะราคาตลาดของตราสารหนี้มีความผันผวนอยู่เสมอและก็มีโอกาสติดลบได้เช่นโดยราคาจะขึ้นหรือลงก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างเช่นการปรับอัตราดอกเบี้ยสถานะการเงินขององค์กรที่ออกตราสารหนี้รวมถึงสภาพเศรษฐกิจหรือสถานการณ์บ้านเมืองก็ส่งผลได้เช่นกันครับ
1: น่ากลัวจังฉันเองไม่ชอบอะไรเสี่ยงๆซะด้วยสิฉันโอเคนะถ้าคิดจะลงทุนก็คงต้องเสี่ยงบ้างเป็นธรรมดา
0: จริงๆแล้วแต่ละกองทุนก็จะมีระดับความเสี่ยงที่ต่างกันขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่กองทุนนั้นเข้าไปลงทุนนะครับอย่างเว้าสีที่รับความเสี่ยงได้ต่ำก็อาจสนใจลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินหรือ MMF ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำที่สุดในขณะที่เม้านภารับความเสี่ยงได้มากกว่าก็อาจสนใจในกองทุนรวมตราสารหนี้ที่ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้ภาคเอกชนซึ่งมีความเสี่ยงที่สูงกว่าแต่ก็มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจากนี้ก็ยังมีกองทุนรวมตราสารหนี้อื่นๆซึ่งก็มีนโยบายและระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกันเช่นกองทุนรวมตราสารหนี้ Daily FI ที่มีสภาพคล่องสูงขายหน่วยลงทุนแล้วได้เงินวันทำการถัดไปเหมือนกองทุนรวมตลาดเงินแต่จริงๆแล้วก็มีความเสี่ยงที่สูงกว่ามากและกองทุนเทอมฟันซึ่งมีกำหนดระยะเวลาการลงทุนคล้ายเงินฝากประจำแต่มีความเสี่ยงสูงกว่าเนื่องจากผลตอบแทนขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่ไปลงทุนและไม่สามารถขายคืนก่อนครบกำหนดเวลาได้ดังนั้นเม้าก็ต้องศึกษารายละเอียดและความแตกต่างของแต่ละกองทุนที่ดีก่อนเริ่มลงทุนเสมอนะครับ
1: เข้าใจแล้วค่ะเดี๋ยวเรากลับไปศึกษาก่อนแล้วค่อยตัดสินใจดีกว่าเนอะเม้านภาเห็นด้วยจ้า
0: สุดท้ายนี้กัปตันอยากแนะนำว่าหากเจอช่วงที่มีสถานการณ์ไม่ปกติกองทุนรวมตราสารหนี้อาจมีมูลค่าลดลงได้อย่าเพิ่งแตกตื่นแล้วรีบพากันเทขายนะครับดูให้ดีก่อนว่ามันมาจากสาเหตุอะไรเพราะบางทีก็อาจเป็นเพียงแค่ความกังวลของตลาด

0: ที่อาจส่งผลกระทบกับมูลค่าตราสารหนี้ในระยะสั้นๆถ้าถือยาวราคาก็จะกลับมาสู่มูลค่าที่แท้จริงของมันหรือหากยังไม่แน่ใจจะลองเข้ามาปรึกษากับผู้แนะนำการลงทุนก่อนก็ได้นะครับ
1: ยินดีค่ะเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องกองทุนตราสารหนี้ได้ทุกเมื่อเลยนะคะโอเคค่ะ
2: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
3: 8:25 นถึง 10:40 น
2: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
4: มาจังสี่ตัวกันคักๆมิตรสาสิบให้เฝ้ากับใจย้อนว่าข่อยสิมาเปิดโปงกลโกงการส่วนลงทุนให้คนไทยมืดประเทศได้ฮู้กันขี่ตัวทีหนึ่งผลตอบแทนสูงคักโพดเพิ่นมาบอกว่าสิได้ 100% ในเดือนแรกเด้อเดือนต่อไปกำไรล้วนๆหรือเจ้าสิส่วนหมู่มาลงทุนนำผลตอบแทนแห่งสิได้หลายขึ้นโอ้ยน้องผลตอบแทนหลายปานี่ตัวกันคักขี่ตัวที่2ฝ่าตัดสินใจเด้อบอกเลยว่าเป็นโอกาสสุดท้ายคันซ่าแล้วสิตกขบวนบีบให้ข่อยขาดสติฝ่าตัดสินใจของแท้เขาบ่ฝ่ากันปานนี่ดอก
5: ตัวกันคะ
4: ขี่ตัวที่3การันตีผลตอบแทนจื้อไว้บ่มีการลงทุนใดในโลกนี้การันตีว่าได้ผลตอบแทนแท้ๆเพราะมันขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยจื้อไว้เด้อคันมีคำว่าการันตีมือใด
5: ตัวกันคะ
4: ขี่ตัวที่4แอบอ้างคนมีชื่อเสียงเพื่อให้ธุรกิจน่าเชื่อถือแต่เจ้าของเพิ่นบ่ฮู้นำเลยหรือบ่ก็อ้างว่าเป็นเท่นผู้อื่นก็ลงทุนกันหลายเด้อ้างกันแนวนี
5: ้ตัวกันคัก
4: ๆขี่ตัวสุดท้ายธุรกิจบ่ชัดเจนตรวจสอบบ่ได้มาส่วนลงทุนแต่บ่ฮู้ว่าเฮ็ดธุรกิจอีหยังที่สำคัญบ่มีผู้ใดฮู้ว่ามีคนคอยกำกับอยู่บ่คันพ่อจังซี
5: ่ตัวกันคักๆ
4: จำไว้เด้อไผมาส่วนลงทุนจังสี่ถึงสิเป็นคนไก่โตหมู่พี่น้องกันก็ให้คิดไว้ก่อนเลยว่ากำลังถึงตัวขอให้พวกเจ้าจกมือถือขึ้นมาเปิดแอปพลิเคชัน SEC Check First ไผบ่ทันมีก็ให้เฝ้าไปดาวน์โหลดเด้อแอปเดียวครบตรวจสอบได้เบิดทั้งซื้อคนส่วนซื้อบริษัทซื้อผลิตภัณฑ์การลงทุนว่าได้รับอนุญาตจากก.ล.ต.อีหลีบ่หรือโทรไปแจ้งเบาะแสที่เบอร์1207สายด่วนก.ล.ต.ตลอด24ชั่วโมง
6: จะรอดจากกลโกงก็ต้องรู้จักระวังตัวและรู้ทันมิจฉาชีพก.ล.ต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ
2: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3 เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
3: 8:25 นถึง 10:40 น
2: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
7: คริปโตเคอเรนซีทางเลือกใหม่กับสินทรัพย์ดิจิตอลเพราะในปัจจุบันมีการซื้อขายคริปโตอยู่หลายพันสกุลและมีผู้เห็นโอกาสเข้ามาทำกำไรแน่นอนโอกาสมากมายที่เกิดขึ้นย่อมมาพร้อมกับความเสี่ยงราคาคริปโตมีความผันผวนสูงขึ้นลงตามมุมมองผู้ซื้อผู้ขายการซื้อขายจึงต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจและความสามารถในการรับความเสี่ยงคริปโตยังไม่ถูกใช้เป็นหน่วยกำหนดราคาสิ่งของที่เป็นสากลปัจจุบันยังไม่มีธนาคารกลางในประเทศใดรับรองให้คริปโตเป็นสกุลเงินที่สามารถใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายปัจจุบันในไทยมีรับใบอนุญาตสูตรซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตอลแล้วแต่ถ้าหากซื้อขายกับผู้ให้บริการในต่างประเทศหรือผู้ประกอบการที่ไม่รับอนุญาตจากก.ล.ต.จะไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายไทยหรือต้องรับความเสี่ยงเองไม่เพียงเท่านั้นอาจมีมิจฉาชีพฉวยโอกาสจากความไม่รู้ไม่เข้าใจหลอกลวงชวนซื้อขายในเงินดิจิตอลที่ดูมีของใหม่ฟังแล้วดูดีชักชวนซื้อขายโดยอ้างว่าได้ผลตอบแทนสูงแม้การซื้อขายคริปโตจะเป็นทางเลือกใหม่ที่น่าสนใจแต่การซื้อขายมีความเสี่ยงผู้ซื้อขายควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจ

าหุงสหัสสมะพินิมมิตะสาวุทันตังครีเมขลังอุทิตะโคระสะเสนมารังทานาธิธรรมมะวิธินาชิตะวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชะยะมังคลานิพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญามารผู้มีฤทธิ์สามารถเนรมิตแขนได้ตั้ง 1,000 แต่ละข้างถืออาวุธครบขี่ช้างชื่อครีเมฆละพร้อมทั้งเสนามารโห่ร้องกึกก้องน่าสะพรึงกลัวทรงพิชิตพญามารกับเสนาทั้งหลายนั้นด้วยธรรมวิธีคือทรงนึกถึงพระบารมีทั้ง10ประการที่ทรงบำเพ็ญแล้วมีทานบารมีเป็นต้นด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตมารนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อมาราติเรกะมะพิยุชิตะสัพพะรัตติงโครัมปนาละวะกะมัคคมะทัฏฐะยักขังขันตีสุทันตะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชะยะมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับอาละวะกะยักษ์ผู้มีจิตกระด้างหยาบช้าดุร้ายโหดเหี้ยมซึ่งเข้ามาทำยุทธนาการอยู่ตลอดคืนรุนแรงยิ่งกว่าครั้งผจญพญามารทรงพิชิตพญามารด้วยขันติวิธีที่ทรงฝึกฝนมาอย่างดีด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตยักษ์นั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อนาลาคิริงคัชวรังอติมัตตภูตังทาวคิจักกมสนีวะสุทารุนันตังเมตตัมผู้เสกวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชะยะมังคละพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญาช้างชื่อนาลาคิรีซึ่งกำลังตกมันดุร้ายประดุดไฟป่าที่เผาผลาญทุกอย่างที่ขวางหน้าร้ายแรงดั่งจักรราวุธและสายฟ้าทรงพิชิตพญาช้างด้วยวิธีรดด้วยน้ำคือพระเมตตาด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพญาช้างนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่ออุคิตตะขัคคมะติหัตถะสุทารุนันตังทาวันติโยชนะปะถังคุลิมาละวันตังอิทธีพิสังขะตะมะโนชิตะวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชะยะมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับองคุลีมานผู้ดุร้ายถือดาบเงื้อง่าวิ่งไล่หมายฆ่าพระองค์ไปเป็นระยะทางไกลถึง3โยชน์ทรงพิชิตองคุลีมานด้วยทรงบันดาลอิทธิฤทธิ์ด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตองคุลีมานนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อกัตตวานะกัตถะมุทรังอิวะคัพพินียาจินจายะทุทธวจนังชะนกายมัชเชสันเตนะโสมะวิธินาชิตะวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชะยะมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับนางจินจมานวิกาผู้ซึ่งผูกไม้ไว้ที่ท้องแสร้งทำเป็นหญิงมีครรภ์ยืนด่าว่าใส่ร้ายพระองค์ท่ามกลางที่ประชุมชนทรงพิชิตนางด้วยวิธีทรงสงบพระหฤทัยเป็นสง่าดุจพระจันทร์เพ็ญด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตนางนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสัจจังวิหายะมติสัจกะวาทะเกตุงวาทาพิโรปิตะมะนังอติอันทะภูตังปัญญาปฏีปะชะลิโตชิตะวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชะยะมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้า
ทรงผจญกับสัจจะกนิคนผู้มืดมนยิ่งนักมุ่งเชิดชูลัทธิของตนว่าเลอเลิศประเสริฐแท้ราวกับชูธงขึ้นฟ้ามุ่งมาจะโต้วาทะกับพระองค์ทรงพิชิตสัจจะกนิคนด้วยเทศนายานวิธีคือรู้อัจฉาใสแล้วตรัสเทศนาสอนให้มองเห็นความจริงด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตสัจจะกนิคนนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อนันโทปนันทะผู้ชะคังวิพุทังมหิตทิงปุตเตนะเถระผู้ชะเคนะทะมาปยันโตอิทธูปเทสะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชะยะมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญานาคราชชื่อนันโทปนันทะผู้มีฤทธิ์มากผู้เป็นอันธพาลมีความหลงผิดบังอาจสำแดงฤทธิ์แผ่พังพาลกั้นฉนวนอากาศปิดทางพุทธโคจรทรงโปรดให้พระมหาโมคคัลลานะเนรมิตกายเป็นนาคราชไปปราบด้วยฤทธิ์ที่กว่าด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพญานาคราชนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อทุกคาหะทิฏฐิผู้ชะเคนะสุทัตถะหัตถังพรหมังวิสุทธิชุติมิทธิภกาพิธานังยานาคเทนะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชะยะมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพกาพรหมผู้สำคัญตนว่าเป็นผู้มีความรุ่งเรืองด้วยความบริสุทธิ์และมีฤทธิ์อำนาจกว่าใครๆเกิดความเห็นผิดว่าชีวิตพรหมเป็นอมตะประดุจถูกงูรัดที่มือทรงพิชิตพกาพรหมด้วยวิธีวางยาพิเศษคือเทศนายานด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพกาพรหมนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเอตาปิพุทธชยมังคละอัฏฐคาถาโยวาจโนทินะทิเนสะระเตมะตันทีหิตวานะเนกะวิวิธานิจุปัตถวานิโมกขังสุขังอธิคเมยะนโรสปัญโยนรชนใดผู้มีปัญญาไม่เกียจคร้านสวดก็ดีระลึกถึงก็ดีซึ่งพระพุทธชัยมงคลคาถาทั้ง8บทนี้ทุกวันนรชนนั้นจะพึงละเสียได้ซึ่งอุปัตถวันอันตรายทั้งหลายมีประการต่างๆเป็นอเนกและถึงซึ่งวิโมกข์อันเป็นบรมสุขแล

เจริญพรท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุวันนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เราได้พูดคุยกันในเรื่องของพุทธวิธีเอาชนะนะหรือว่าพุทธวิธีในการชนะพูดถึงเรื่องชนะแล้วหลายคนก็มีความพอใจอยากที่จะชนะไม่อยากที่จะแพ้แต่การชนะที่พระพุทธองค์ทรงสรรเสริญที่สุดก็คือการชนะตนชนะตนนั่นแหละเป็นดีชนะอื่นถึงจะชนะมากมายยิ่งใหญ่เท่าไรก็ตามแต่ถ้ายังไม่สามารถเอาชนะใจตัวเองได้ก็ไม่ถือว่าประสบความสำเร็จคนที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตได้ต้องสามารถที่จะเอาชนะใจตัวเองหักห้ามจิตใจของตัวเองจากสิ่งที่ชั่วสิ่งที่เป็นอกุศลแล้วให้เจริญในสิ่งที่ดีสิ่งที่เป็นกุศลได้การที่เราจะทำอย่างนี้ได้เราก็ต้องมีความรู้ในสิ่งที่เรากระทำหรือว่ามีปัญญาในสิ่งที่เรากระทำว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นบุญหรือเป็นบาปอย่างไรถ้าไม่ประกอบด้วยปัญญาเราก็จะกระทำการต่างๆไปตามคนอื่นทำตามสังคมหรือทำตามกันมาโดยไม่รู้หลักเหตุผลที่แท้จริงอย่างเช่นในเรื่องเถนส่องบาตรลูกศิษย์เห็นอาจารย์ยกบาตรขึ้นมาส่องลูกศิษย์ก็ทำตามบ้างพออาจารย์ตายไปลูกศิษย์ก็ไม่รู้ว่าที่อาจารย์ยกบาตรขึ้นมาส่องทำไมนั่นท่านเรียกว่าลัทธิเถนส่องบาตรแต่ก่อนนั้นอาจารย์ท่านใช้บาตรดินเวลาท่านล้างท่านเช็ดทำความสะอาดท่านก็ต้องยกขึ้นว่าบาตรมันทะลุไหมบาทมันรั่วไหมนะถ้าส่องแล้วเห็นรอยรั่วท่านก็จะทำการปะทำการดูแลให้ใช้ได้แต่ลูกศิษย์เห็นอาจารย์ทำก็ทำตามอย่างนี้เขาเรียกว่าทำตามกันมาหรือพิธีการต่างๆที่เราทำอยู่ทุกวันนี้บางครั้งเราก็ไม่รู้ว่าทำไปทำไมแต่เห็นเขาทำก็ทำบ้างเนี่ยนั่นก็เพราะว่าเราไม่ได้มีปัญญาที่จะแสวงหาสิ่งที่เป็นเหตุผลอย่างแท้จริงพระพุทธองค์ทรงใช้ปัญญาในการเอาชนะสัจกนิครในอดีตการนั้นเพราะว่าการที่จะเอาชนะบุคคลที่อวดอ้างตนเป็นครูเป็นเจ้าของลัทธินั้นวิธีการที่เหมาะสมที่สุดก็คือให้ยอมจำนนด้วยปัญญาสัจกนิครเป็นบุคคลที่อวดอ้างตนเองว่าเป็นคนมีปัญญาเหนือคนอื่นคอยที่จะยกวาทะยกคำพูดของตนเองในการทำให้คนอื่นได้รับความอับอายขายหน้าอะไรก็ตามที่เขาว่าไม่ที่เขาว่าดีสัจกนิครก็จะหาเหตุผลหักล้างจนคนอื่นเห็นว่าสิ่งที่สัจกนิครพูดนั้นเป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องที่ถูกต้องคำสอนคนอื่นใช้ไม่ได้หมดทำให้สัจกนิครมีความหลงในหลงลืมตัวเองคิดว่าเรานี่แหละคือคนที่ใหญ่ที่สุดแล้วฉลาดที่สุดแล้ววันหนึ่งเดินไปเจอพระอัสสชิก็ถามพระอัสสชิเป็นหนึ่งในปัญจวัคคีย์ซึ่งออกตามเจ้าชายสิทธัตถะเมื่อครั้งเสด็จออกบวชและเมื่อพระพุทธองค์ตรัสรู้แล้วก็บวชเป็นพระสงฆ์ชุดแรกเป็นรูปที่5ถือว่าเป็นผู้ที่ใหม่ที่สุดสัจกนิครเดินไปเจอแล้วก็ถามพระอัสสชิว่าท่านบวชในสำนักของใครพระอัสสชิก็ตอบว่าในสำนักของพระสมณโคดมแล้วพระสมณโคดมสอนอย่างไรพระอัสสชิก็ตอบว่าพระพุทธองค์สอนว่ารูปก็ดีเวทนาก็ดีสัญญาก็ดีสังขารก็ดีวิญญาณก็ดีหรือว่าขันธ์5เนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่มีตัวตนสัจกนิครก็ถามว่าพระสมณโคดมสอนเท่านั้นหรือพระอัสสชิก็ตอบว่าถูกแล้วสัจกนิครก็คิดในใจว่าถ้าสมณโคดมสอนแค่นี้เรานี่แหละจะปราบสมณโคดมปราบพระพุทธเจ้าได้เมื่อเราปราบพระพุทธเจ้าได้แล้วคนอื่นก็จะหันมาความให้ความเคารพนับถือเรา
ว่าอย่างนั้นก็เข้าไปหาพระราชากราบทูลพระราชาว่าข้าพระองค์ปรารถนาที่จะแสดงวาทะหรือว่าโต้วาทะกับพระพุทธเจ้ากับพระสมณโคดมเพราะฉะนั้นจึงขอให้ข้าราชบริพารตลอดทั้งลูกศิษย์ลูกหาไปเป็นพยานในการโต้วาทะครั้งนี้ว่าแล้วพระสัจจกนิคนก็ไปเฝ้าเข้าไปหาพระพุทธเจ้าแล้วก็ถามว่าพระสมณโคดมท่านแสดงธรรมหรือว่าแสดงแก่ลูกศิษย์ทั้งหลายว่ารูปก็คือรูปร่างตัวตนของเราเนี่ยชีวิตจิตใจเนี่ยทั้งรูปและนามเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นสิ่งที่เป็นทุกข์เป็นสิ่งที่เป็นอนัตตาไม่มีตัวตนอย่างนั้นหรือพระพุทธองค์ก็ตรัสว่าใช่แล้วเราแสดงว่าเป็นของที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่มีตัวตนสัจจกนิคนก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นพืชทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นมาอาศัยบนโลกนี้ถ้ามันเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่มีตัวตนแล้วมันจะสืบพันธุ์ได้อย่างไรเพราะฉะนั้นการที่ท่านสอนแบบนี้เป็นการสอนที่ผิดสัจจกนิคนคิดว่าเหตุผลของตัวเองถูกต้องแล้วพระพุทธองค์คงจะยอมจำนนแล้วล่ะเพราะว่าถ้ามันไม่มีตัวตนเนี่ยอะไรล่ะจะเจริญเติบโตพระพุทธองค์ก็ย้อนถามว่าสัจจกนิคนท่านเข้าใจว่าขันธ์ห้าเป็นของเที่ยงมีความสุขและสามารถบังคับบัญชาได้ใช่หรือไม่สัจจกนิคนก็ตอบว่าใช่ถ้าอย่างนั้นท่านจะบังคับร่างกายของท่านไม่ให้แก่ชราได้ไหมท่านจะบังคับเวทนาของท่านไม่ให้รู้สึกอะไรต่างๆได้ไหมท่านจะบังคับสัญญาของท่านไม่ให้จดจำสิ่งต่างๆได้หรือไม่ท่านจะบังคับจิตใจของท่านไม่ให้ปรุงแต่งอะไรเลยได้หรือไม่อารมณ์ที่มากระทบเนี่ยท่านไม่ต้องปรุงแต่งเลยได้ไหมท่านบังคับได้ไหมและสุดท้ายท่านบังคับไม่ให้จิตของท่านรับรู้อะไรเลยได้หรือไม่สัจจกนิคนนิ่งในคำถามของพระพุทธองค์แล้วก็ตอบไปอ่อยๆว่าไม่ได้พระเจ้าค่ะสัจจกนิคนตอบทั้งที่รู้ว่าที่พระพุทธองค์ถามมานั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องพระพุทธองค์ก็ถามว่าสัจจกนิคนคำพูดของท่านครั้งแรกกับคำตอบเมื่อสักครู่นี้ไม่ตรงกันครั้งแรกท่านบอกท่านยืนยันว่ารูปหรือว่าทั้งรูปร่างจิตใจหรือว่าขันธ์ห้าเนี่ยเป็นของเที่ยงไม่เป็นของเที่ยงเป็นของที่เป็นสุขและสามารถบังคับบัญชาได้แต่ในตอนท้ายท่านก็ยอมรับว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหรือว่าขันธ์ห้าเป็นของที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วท่านจะยืนยันได้อย่างไรพระพุทธองค์ถามอย่างนี้ถึง3ครั้งสัจจกนิคนจึงยอมในพระปัญญาของพระพุทธองค์นี่เป็นการแสดงให้เห็นว่าการที่เราจะปราบคนที่มีปัญญาก็ต้องหาเหตุผลให้เขายอมรับให้ได้ไม่ใช่ว่าจะใช้กำลังขู่บังคับหรือใช้อำนาจต่างๆทั้งหลายมาบังคับให้เขายอมรับเพราะสัจจกนิคนเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถเมื่อเขาเห็นแจ้งโดยประจักษ์ว่าคำพูดของเขาคำพูดที่เขาแสดงออกมาไม่สามารถที่จะหักล้างเหตุผลที่พระพุทธองค์ทรงแสดงได้ก็ยอมตนเคารพนับถือในพระปัญญาของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นการเอาชนะด้วยปัญญาจึงเป็นสิ่งที่สำคัญพระพุทธองค์ทรงแสดงความสำคัญของปัญญาว่าปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกแสงสว่างอื่นใดจะเสมอด้วยปัญญาไม่มีเพราะเห็นไรจึงกล่าวเช่นนั้นโลกมีดวงอาทิตย์และดวงจันทร์เป็นสิ่งที่ให้ความสว่างดวงอาทิตย์ให้แสงสว่างในเวลากลางวันดวงจันทร์ให้แสงสว่างในเวลากลางคืนแต่แสงสว่างของดวงจันทร์และดวงอาทิตย์นั้นก็ยังไม่สามารถที่จะเทียบเท่าแสงสว่างของปัญญาปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก
ไม่มีแสงสว่างอื่นใดเสมอด้วยปัญญาเพราะว่าอันนั้นเป็นแสงสว่างที่สาดส่องมาจากข้างในสามารถที่จะทำคนให้รู้จักหนทางที่เดินได้โดยสะดวกโดยถูกต้องถ้าเราขาดปัญญาเราก็จะดำเนินชีวิตได้ด้วยความยากลำบากเราก็จะดำเนินชีวิตในทางที่ผิดได้พระพุทธองค์ทรงแสดงว่าบุคคลจะบริสุทธิ์ได้ก็ด้วยปัญญาคำว่าบริสุทธิ์ในที่นี้หมายความว่าเราจะได้ไม่กระทำการอันเป็นทุจริตไม่กระทำกายกรรมหรือว่าการกระทำทางกายที่เป็นทุจริตไม่ทำชั่วทางกายไม่ทำชั่วทางวาจาไม่ทำชั่วทางใจการที่เราจะไม่ทำชั่วทางกายทางวาจาและทางใจได้นั้นเราต้องมีปัญญาเป็นเครื่องชี้นำแนวทางบุคคลจะบริสุทธิ์ได้ก็ด้วยปัญญาการดำรงชีวิตอยู่ของบุคคลที่มีปัญญานั้นจึงประเสริฐที่สุดเพราะว่าเมื่อเรามีปัญญาแล้วเราก็จะสามารถกระทำสิ่งที่เป็นสาระสำหรับชีวิตได้บุคคลบางคนกระทำการโดยคิดว่าสิ่งนี้เป็นสาระเป็นประโยชน์สำหรับเราสิ่งนี้ไม่เป็นสาระไม่เป็นประโยชน์สำหรับเราบางครั้งอาจจะมองว่าสิ่งที่เป็นประโยชน์กับตัวเองนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์กับตัวเองเป็นสิ่งที่ผิดแต่ถ้าไม่มีปัญญาเป็นเครื่องประกอบแล้วก็จะนำไปสู่ความเห็นผิดนำไปสู่การปฏิบัติที่ผิดได้ปัญญาในพระพุทธศาสนาสามารถเกิดขึ้นได้ด้วยวิธีการสองอย่างวิธีการอย่างแรกก็คือการได้ยินได้ฟังจากบุคคลอื่นหรือการศึกษาเล่าเรียนที่เรียกว่าปรโตโคสะปรโตโคสะก็คืออาศัยบุคคลอื่นได้ยินได้ฟังจากสิ่งอื่นแล้วให้เกิดปัญญาสมัยนี้จะมีทั้งการอ่านหนังสือการอ่านการศึกษาความรู้ในห้องสมุดการฟังเทศฟังธรรมการฟังบรรยายการอบรมสัมมนาตลอดทั้งการศึกษาค้นคว้าต่างๆทั้งในอินเทอร์เน็ตในเว็บไซต์ต่างๆนั่นคือการแสวงหาความรู้เหล่านี้เรียกว่าปรโตโคสะคือการแสวงหาสิ่งอื่นเป็นอุบายให้เกิดปัญญาและประการที่สองเหตุให้เกิดปัญญาก็คือการพิจารณาในใจโดยถี่ถ้วนการพิจารณาในใจโดยถี่ถ้วนภาษาพระท่านเรียกว่าโยนิโสมนสิการการพิจารณาอย่างนี้ต้องพิจารณาอย่างถี่ถ้วนรอบด้านอย่างเช่นการใช้บริขารหรือว่าการใช้ปัจจัยพื้นฐานทั้ง4อย่างไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าอาหารที่อยู่อาศัยหรือว่ายารักษาโรคการบริโภคเครื่องเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มเวลาเราเลือกใช้เสื้อผ้าประโยชน์ของเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มก็คือการปิดบังร่างกายไม่ให้เกิดความละอายป้องกันลมป้องกันแดดป้องกันสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลาย

นั่นเป็นคุณค่าที่แท้จริงเราไม่ได้ใส่เสื้อผ้าหรือใช้เครื่องนุ่งห่มเพื่อโก้เพื่อหรูเพราะฉะนั้นเมื่อเราพิจารณาอย่างนี้แล้วปัญญาเราก็จะเกิดขึ้นจากการใช้สอยหรือว่าการบริโภคอาหารเราก็บริโภคหรือว่ารับประทานเพื่อที่จะบรรเทาเวทนาคือความหิวเพื่อที่จะบำรุงร่างกายให้สามารถกระทำความดีได้ไม่ใช่รับประทานอาหารเพื่อความโก้หรูเพื่อความเมามันเพื่อความคึกขนองแบบนี้ก็ไม่ใช่ในการพิจารณาในด้านที่อยู่อาศัยก็เพื่อที่จะป้องกันลมป้องกันแดดป้องกันอันตรายต่างๆที่จะเกิดขึ้นเบียดเบียนร่างกายและเป็นที่สำหรับพักอาศัยในการทำคุณงามความดีเหล่านี้ชื่อว่าการพิจารณาให้เห็นคุณค่าที่แท้จริงของการบริโภคปัจจัยขั้นพื้นฐานปัญญานี้ก็ยังแบ่งเป็นอีก3ระดับก็คือในระดับต้นที่เรียกว่าระดับที่เกิดจากการศึกษาเล่าเรียนสุตตมยปัญญาศึกษาเล่าเรียนการอ่านก็ทำให้เกิดปัญญาขึ้นได้หรือว่าจินตมยปัญญาปัญญาที่เกิดจากการพินิจพิจารณาการฟังแล้วคิดตามคิดหาเหตุผลตามและปัญญาในระดับสุดท้ายก็คือภาวนามยปัญญาปัญญาที่เกิดจากการเจริญภาวนาการอบรมจิตใจเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีปัญญาแล้วเราก็สามารถที่จะกระทำการต่างๆดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขเพราะว่าอาศัยปัญญาเป็นเครื่องนำทางอาศัยศรัทธาเป็นเครื่องที่ประกอบปัญญาคนเราต้องมีทั้งศรัทธาและก็มีปัญญาเป็นของคู่กันในการดำเนินชีวิตถ้าเรามีศรัทธาอย่างเดียวเราก็จะกลายเป็นคนที่งมงายใครบอกอะไรใครเชื่ออะไรเราก็ปฏิบัติตามหมดนั่นเพราะว่าเรามีศรัทธาอย่างเดียวเราไม่ได้มีปัญญาเป็นเครื่องประกอบแต่บางคนอาศัยว่าตัวเองมีความรู้อย่างเดียวไม่ได้มีศรัทธาเป็นเครื่องเหนี่ยวนำก็จะกลายเป็นคนที่เย่อหยิ่งจองหองไม่ยอมรับความคิดเห็นของคนอื่นตัวอย่างของสัจจกนิคนก็คือว่าเป็นคนที่ยกตนข่มท่านไม่ยอมรับความคิดเห็นของคนอื่นอวดตนว่าเป็นคนเก่งแต่สุดท้ายเมื่อเจอกับพระพุทธองค์ซึ่งเป็นคนที่มีพระปัญญาเหนือกว่าสัจจกนิคนก็ยอมรับด้วยเหตุผลเพราะฉะนั้นเมื่อเราดำเนินตามพระพุทธองค์แล้วเราก็ต้องศึกษาวิธีการดำเนินชีวิตให้ประกอบไปด้วยปัญญาให้ดำรงชีวิตอยู่ด้วยศรัทธาเพราะว่าศรัทธาและปัญญานี่แหละจะทำให้เราทั้งหลายประสบความสุขในการดำเนินชีวิตได้ชีวิตของสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมานั้นมีการดำเนินชีวิตที่ยากลำบากอยู่แล้วเพราะว่าพระพุทธองค์ทรงแสดงว่าการดำรงชีวิตอยู่ของสัตว์ทั้งหลายที่มีความตายเป็นที่สุดนั้นดำเนินไปได้ด้วยความยากลำบากและเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ยากเพราะฉะนั้นเมื่อการดำเนินชีวิตเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ยากอย่างนี้จำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องทำให้ชีวิตของเรานั้นมีความสว่างสดใสด้วยอาศัยปัญญาในทางพระพุทธศาสนาเป็นเครื่องชี้นำทางเพราะฉะนั้นเมื่อรู้ถึงความสำคัญของปัญญาอย่างนี้แล้วเราทั้งหลายจึงจำเป็นจะต้องอบรมปัญญาให้เกิดขึ้นภายในจิตใจของเราเองธรรมสาธุในวันนี้ได้อธิบายขยายความถึงพุทธวิธีในการเอาชนะด้วยการใช้ปัญญาบารมีของพระพุทธองค์ก็พอสมควรแก่เวลาขอยุติการบรรยายไว้แต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพร

0: ฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 และในเวลา 18:01 เวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 และ 10:55ในเวลา 18:01 และเวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ู้สึกภูมิใจนะครับดีใจเป็นสิ่งที่เราปลื้มใจเป็นพลังใจที่ทำให้เรายังรู้สึกว่ายังมีคนรักยังมีคนชอบและก็ยังมีคนนับถืออยู่คุณธรรมศีลธรรมตัวดีสำคัญมากที่เราแต่ที่ทำให้เรายังอยู่ได้ครองตัวอยู่ได้
1: จะกล่าวถึงพระเอกตลอดการขวัญใจคนไทยทุกเพศทุกวัยกับลีลาการแสดงในทุกๆบทบาทที่เขาได้รับไม่ว่าจะฉากรักซีนอารมณ์หรือบทบู๊ล้างผลาญเขาคนนี้ตีบทได้แต่กระจุยกว่า50ปีที่โลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงรางวัลที่ได้รับมากกว่า100รางวัลและถูกจารึกชื่อไว้ใน Guinness Book of World Record ว่าเป็นนักแสดงที่แสดงภาพยนตร์มากที่สุดในโลกเขาคนนี้จะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากสมบัติเมธนีพระเอกตลอดการที่จะมาจุดไฟแห่งอดีตให้กลับมาลุกโชนอีกครั้งแล้วเติมฝันเพื่อส่งต่อให้คนรุ่นใหม่ต่อไปในYoung Forever

0: สมัยก่อนจะเข้าวงการนี่มีคนที่เป็นแมวมองนี่มีอยู่ๆแกก็โผล่มาดื้อๆกันเองก็เข้ามาสวัสดีครับผมชื่อดำดีวิตตะครับผมอยากจะขอเชิญคุณไปเป็นพระเอกให้ผมสักเรื่องได้ไหมพระเอกอะไรครับพระเอกดังเรื่องละครเนาะละครทีวีแกก็มาตัวหลังก็มาเจอกันอีกที่นั่นนะครับแล้วก็อันนี้แกถือบทมาให้เลยถือบทละครมาเลยก็เข้ามือเลยแล้วก็พาไปที่วังท่านวังหม่อมเจ้าไกรสิงห์วุฒิชัยคือพูดถึงก็มีการซ้อมกันเลยนะที่นั่นเลยที่วังท่านไกรสิงห
1: ์สมบัติเมธนีเริ่มเข้าวงการครั้งแรกจากแมวมองอย่างคุณนำดีวิตะทำให้ก้าวเข้ามาเล่นละครเป็นครั้งแรกในเรื่องหัวใจปรารถนาคู่กับคุณวิไลวันวัฒนพาณิชย์นางเอกชื่อดังในขณะนั้นโดยมีหม่อมเจ้าไกรสิงห์วุฒิชัยเป็นผู้กำกับออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง7ซึ่งในยุคนั้นมีโทรทัศน์ในเมืองไทยเพียงแค่2ช่องคือสถานีโทรทัศน์ช่อง4บางขุนพรหมและสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง7ระบบขาวดำ
0: จากพระเอกทีวีนะครับพระเอกทีวีก็มาเรื่องหัวใจปรารถนาแล้วก็มาร้องเพลงก่อนนะฮะร้องเพลงอยู่2ครั้งร้องเพลงในทีวีนะครับคือคุณอันบีบอกเอ้ยคุณแอดเสียงดีนี่มาร้องเพลงไหมจัดเป็นรายการรีวิวเพลงเขาเรียกรีวิวเพลงนะโอ้เกิดมาไอ้ศูนย์ราชาของข้าก็มีแคว้นใดข้าไปทั่วในปฐพีข้าถือเป็นที่ครองนานมาร้องเพลงในหนังนะครับก็อันนี้ล่ะเป็นจุดที่ทำให้คุณน้อยกบลวทินสนใจเชิญให้ผมไปที่บ้านคุณดำดีก็ไปด้วยนะครับผมก็นั่งรถสปอร์ตไปแกให้ผมขับนะขับรถสปอร์ตแทรมไอ้ฝั่งผมเนี่ยไอ้ประตูก็เปิดไม่ได้ท้องดำดีเขาติดธรรมดาเขาเปิดพล็อกพอเปิดพลัดดึงกรอนออกมันก็เปิดแต่ใช่ธรรมดาเมื่อผมต้องกระโจนออกพี่แดงไปน้อยแอบดูข้างบนดูพฤติกรรมข้างบนเป็นไงปรากฏ bad impress คือเพื่อเขาว่ากิริยาไม่น่ารักคือกุยแกบอกว่ากุยฮะคราวนี้พอเครื่องไปบนบ้านพับก็มีการคุยกันพอสมควรก็ไม่ได้คุยอะไรกันมากมายคือแกก็คุยไปกันนะพูดไปกันนะพระเอิญเลยไอ้นกตัวหนึ่งที่เป็นสื่อทำให้ผมได้แสดงหลังเป็นเรื่องแปลกนะครับเป็นเรื่องแปลกมากคือพี่แดงนกมีนกเอี้ยงสวัสดิกาชื่ออีชื่อเจี๊ยบขณะนั้นนะแกก็วางแล้วเจี๊ยบลงเพื่อให้มันกินน้ำแล้วก็บอกเจี๊ยบเอ้ยมันก็จะกระโดดมาหาก็มาเกาะที่นิ้วเนี่ยตอนหลังพี่แดงบอกเองนะครับเพราะว่าอันนี้นกตัวเนี้ยเป็นสื่อทำให้ตัวพี่แดงกับพี่น้อยกลับใจจากที่แรกมองจากหน้าต่างที่ว่าคุยคิดว่าคุยตอนหลังมาเอ๊ะไม่ใช่นี่นะมีเสน่ห์นะบอกเนี่ยแม้กระทั่งสัตว์ยังรักอะไรเงี้ย
1: จากนกเอี้ยงสาลิกาที่เป็นสื่อให้สมบัติเมธินีได้เข้ามาเล่นภาพยนตร์เรื่องแรกในเรื่องรุ้งเพชรคู่กับคุณรัตนาพรอินทรกำแหงโดยเรื่องรุ้งเพชรเป็นหนัง16มิลลิเมตรบทประพันธ์ของแก้วฟ้าและกำกับการแสดงโดยน้อยกมลวาทินนำออกฉายครั้งแรกในปีพุทธศักราช2504ที่โรงภาพยนตร์เอ็มพายซึ่งถือเป็นภาพยนตร์ที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี
0: ถ้าเผื่อว่าหนังเรื่องแรกที่เข้าโรงหนังโรงแรกนะเข้าได้เนี่ยถ้ามีรายได้เกิน 700,000 ขึ้นไปถือว่าสอบผ่านเป็นพระเอกต่อไปได้ถ้าเผื่อว่าไม่ถึง 700,000 บาทถือว่ายังไม่เข้าขั้นอาจจะต้องเลือกต่อไปอาจจะเป็นพระรองหรือเป็นผู้ร้ายก็แล้วแต่เรื่องที่2เข้าไปเกือบล้านนะเรื่องที่2ดีขึ้นอีกมากเยอะเรื่องที่2สกาวเดือนยุคนั้นถือว่านะครับว่าพระเอกแบบผู้ดีถ้าพระเอกอย่างนั้นที่ภาพไปเนี่ยจะมีแต่ผู้หญิงดูผู้หญิงชอบดูแต่ผู้ชายเด็กๆไม่ชอบดูคนที่จะสามารถครองตลาดได้คือคนที่เล่นหนังบู๊ได้แล้วเก่ง อย่างวิชัยบัญชาสมัยนั้นนะครับวิชัยบัญชาชัยยะแสนสุรศักดิ์อะไรเงี้ยนะครับคือพวกนี้จะเล่นหนังบู๊ได้แล้วก็เด็กชอบผู้หญิงก็ต้องชอบด้วยและผู้ชายก็ชอบต้องคือถ้าแหล่งหนังบู๊เนี่ยแสดงว่าถ้าบู๊แล้วถูกใจเขานะครับบู๊แล้วไม่พอว่าแจ๋วนะบู๊ไม่ใช่บู๊เอาแอวแอะจ๋อแจ๋ไม่ได้นะครับต้องบู๊แล้วจริงจังดูแล้วดีนั่นแหละถึงจะครองใจแฟนหนังได้
1: จากการเป็นพระเอกนักบู๊จึงทำให้สมบัติเมธนีกลายเป็นพระเอกที่ได้รับความนิยมอย่างสูงและมีแฟนคลับจำนวนมากมายในขณะนั้น
0: คือพูดจริงแล้วไปไหนจริงๆแล้วไปไหนนี่ไม่ได้เลยนะคุณสมบัตินะครับยุคนั้นนะฮะไปทำบุญก็ศาลาพังไปเข้าไอ้ร้านอาหารร้านพังนึกอยากจะดูหนังสักเรื่องเนี่ยจองตั๋วข้างหลังข้างหลังสุดแถวหลังสุดขวามือเพื่อจะได้ออกมาก่อนเร็วที่สุดถ้าออกมาตามนั้นแล้วก็โอ้โหออกไม่ได้โอ้โหแน่นยืดเลยก็ไม่ได้เลยก็วุ่นวุ่นเลยไปโรงแรมไหนไปพักโรงแรมไหนก็นั่นไปหมดร้อมคนนั่นไปหมดแอดยืดกันไปกันนะแล้วก็โดนล้วงมากอะไรมากโดนล้วงอย่างว่านะมันมีเรื่องแปลกอยู่เรื่องต้องขอสารภาพพนักงานดิฉันเนี่ยชอบคุณมากเลยชอบคุณมากเป็นแฟนคุณประจำได้ดูหลังคุณประจำชอบคุณมากเลยตอนนี้ก็อยากจะให้สาวเนี่ยได้แต่งงานกับคุณบอกใครๆบอกทำเพื่อให้เราเนี่ยเป็นอยากจะได้พันเราเนี่ยฉันได้พันพืชพันธุ์ได้ว่าพันธุ์มันดีกันนะว่า
1: จากการที่สมบัติเมธนีเป็นพระเอกขวัญใจสาวน้อยสาวใหญ่จึงมีกฎเหล็กคือห้ามมีความรักและห้ามแต่งงานโดยเด็ดขาด
0: อันนี้เป็นข้อเรียกว่าข้อที่ระบุไว้เลยถ้าเผื่อเรามีแฟนจะแต่งงานอย่าให้ใครรู้เด็ดขาดเพราะว่ากำลังดังๆอยู่ด้วยพอแต่งงานบูบทันทีเลยแล้วก็ปิดนะครับตอนหลังเขามารู้เขาบอกโอ้โหอะไรฮะแล้วก็นึกเอ๊ะทำไมเมียกันน้องแต่มันเหมือนกันทั้งเกินที่นั่นเราเลยบอกเขาน้องสาวแต่ตอนนั้นก็แรกนะครับต่างเกิดศิริราชนี่แหละครับเอ๊ะเราก็อยากเห็นหน้าลูกใจขาดเราก็ปลอมเลยปลอมเป็นลุงแก่แม่นตาขาวๆถือไม่เท่ายักเย่ยักยันไปพยาบาลที่เบิร์นไปไม่รู้เลยนะไปมาเขาก็โอเคคุณตู้ตามาเยี่ยมนะตาบอกแล้วตามาเยี่ยมโอเคก็เห็นหน้าลูกแล้วก็ว่าไงลูกหน้าตาดีนะว่าไงมาเยี่ยมแล้วก็เราก็พูดจาเราไปอย่างนี้นะครับอะไรอย่างนี้ไปมันก็โอเคมันก็เป็นเรื่องชื่นใจอ่ะนะครับได้เห็นหน้าลูกครั้งแรกเลย
1: ถึงแม้สมบัติเมธนีจะแต่งงานมีลูกแล้วก็ไม่ได้ทำให้ความนิยมลดลงแต่ยังคงเป็นพระเอกตลอดกาลจนถึงทุกวันนี
0: ้ Young Forever จุดไฟเติมฝัน
1: แม้ปัจจุบันพระเอกตลอดการของเราจะมีงานแสดงน้อยลงแต่ทุกวันนี้เขายังคงดูแลตัวเองอย่างสม่ำเสมอทำให้ความเท่ความหล่อของพระเอกคนนี้ไม่ได้ลดหายไปเลยวันนี้เรามารู้เคล็ดลับการดูแลตัวเองของพระเอกตลอดการคนนี้กัน
0: คุณต้องออกกำลังกายก็มีหลายแบบนะครับเพราะว่าคนเรานี่มันถ้าเผื่อว่าอายุมากขึ้นเนี่ยนะครับจะไปออกกำลังกายแบบหนุ่มๆก็ไม่ได้นะครับเราก็ต้องมีออกกำลังกายหลายๆแบบผสมผสานกันอย่างเช่นออกกำลังกายแบบคนสูงอายุก็มักจะเป็นพวกเขาเรียกนันแอปพอร์ตุสหรือว่าการบริหารร่างกายแบบมือเปล่าหนึ่งนะครับหรือถ้าบทจะเป็นการบริหารแบบที่มีน้ำหนักนะครับมันก็ช่วยทำให้ความหนาแน่นของกระดูกเราดีขึ้นนะครับโดยปกติเราจะบริหารร่างกายแบบวันเว้นวันนะครับหรือว่า3วันใน1อาทิตย์
1: จากการออกกำลังกายอยู่สม่ำเสมอทำให้สมบัติเมทนีมีภูมิคุ้มกันจากอาการเจ็บป่วยอย่างการติดเชื้อในกระแสเลือด
0: มันเป็นการป่วยของเราเองซึ่งเราไปนวดนะครับไปนวดแล้วก็เขาจะมีไอ้เครื่องมือนวดแล้วเขาเนี่ยเขาจะมีเล็กๆเขาไปเยี่ยมดูตุ่มเราจีบพลังโอ้ยเจ็บจุ๊บแล้วก็ชักออกมันก็อาจจะถลอกแล้วเขาก็เอาผ้าไอ้ผ้าที่เขาอยู่ในน้ำมันสกปรกอ่ะเขาไปซักแล้วเขาก็เป็นวัชชุไม่ใช่มาถูเราเนี่ยเราไม่รู้นะเขาว่าน้ำน้ำสะอาดหรือสกปรกเราไม่รู้แล้วเนี่ยเราก็ได้รับสิ่งนั้นมาก็เลยติดเชื้อในกระแสเลือด

0: ตามตำราแล้วต้องตายเพิ่นหมอบอกเพราะว่าแข็งแรงมากเราแข็งแรงมากแล้วก็หมอก็บอกไม่เป็นไรเดี๋ยวจะช่วยได้เต็มที่แต่ว่าอยู่ได้เพราะว่าแข็งแรงเราไม่มีโรคในตัวเลยแม้แต่อย่างเดียว
1: นอกจากการออกกำลังกายแล้วกิจกรรมยามว่างของสมบัติเมธนีอีกอย่างก็คือการวาดรูป
0: การวาดรูปในส่วนมากจะเป็นมีอารมณ์ต้องมีอารมณ์คือเราอยู่อยู่เราเห็นเอ๊นี่แหละอย่างสมมติไอ้ดอกไม้เนี่ยก็เลยเอ๊ต้นนี้มันสวยไปเราก็เขียนรูปนะเราต้องมีแบบให้เขียนมีแบบให้เขียนเขียนมีสีมีอะไรให้โอเคอย่างนั้นนะเนี่ยอย่างแบบเขียนรูปอย่างเงี้ยชอบวาดภาพกล้ามมันสวยคนมีกล้ามมันสวยวาดแล้วสวย
2: ยังฟอร์เรเวอร์จุดไฟเติมฝัน
1: จากความสำเร็จบนเส้นทางการแสดงของสมบัติเมธนีที่หลอมรวมความรู้และประสบการณ์ที่ยากจะหาใครเทียบเท่าเปรียบเสมือนแบบเรียนเล่มใหญ่ที่พร้อมจะถ่ายทอดเรื่องราวในวงการภาพยนตร์อันล้ำค่าไปสู่กลุ่มคนรุ่นหลังและในวันนี้เขาได้ให้เกียรติมาเล่าประสบการณ์ในอดีตและแบ่งปันเทคนิคที่หาได้ยากจากการแสดงในปัจจุบันสู่กลุ่มคนรุ่นใหม่ที่สนใจในศาสตร์การแสดงณภาควิชาศิลปะการแสดงมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
3: สวัสดีครับนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้อาจารย์นะครับก็มีแขกรับเชิญพิเศษนะเป็นพระเอกตลอดการมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะในการแสดงภาพยนตร์ในอดีตจนถึงปัจจุบันเราจะได้รู้กันว่าแตกต่างกันอย่างไรขอเชิญนะครับแขกรับเชิญพิเศษวันนี้นะครับก็คืออาแอดสมบัติเมธนีครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับทุกคนครับทุกท่าน
3: สมัยผมเองก็ดูไม่ทันแต่พ่อแม่ผม
4: ทัน
3: เก
4: ิ
3: ดท
4: ัน
3: แล้วก็พูดถึงอยู่บ่อยๆ
4: ตั้งแต่ปี2503ครับนะครับคนตอนนั้นก็ไม่ได้คิดว่าอยากจะมาแสดงเท่าไหร่นะครับแต่นี่เขาคนนึกว่าเขาหาว่าเราหล่ออ่ะนะครับก็เลยเอาซะหน่อยก็ลองดูนะครับว่าจะมาเป็นยังไงดีนะครับอะไรเงี้ยอัน
3: น
4: ี้
3: น่าสนใจมากครับว่าแอดคือในอดีตเนี่ยท่านทราบนะครับว่าเขาไม่มีการสอนการแสดงอย่างเป็นหลักสูตร
4: ไม่มีครับตามหลักของเราเนี่ยนะครับที่แสดงได้นี่แหละเพราะการจำมาจากที่อื่นทั้งนั้นเลยไอ้การที่เราจำสิ่งต่างๆมาเนี่ยมันสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเราที่เป็นนักแสดงนะครับจะเป็นนักแสดงก็ดีจะเป็นผู้กำกับแสดงแสดงก็ดีต้องจำสมัยก่อนพ่อชอบพาไปดูหนังฝรั่งหนังคาวบอยก็ดีหนังชกต่อยก็ดีหนังอะไรก็ดีทุกอย่างที่ไปแม้กระทั่งหนังเพลง Eve I love you What เคยได้ยินไหม Time and again I would try to sayAll I want you to know อะไรอย่างนี้แล้วก็จำมาหมดกิริยาอาการที่ร้องพงร้องเพลงฝรั่งมันร้องเพลงจังไรพลาดแล้วก็จำมาอีกทุกอย่างมาอยู่ในหัวนี่เพราะการจำมาจากสิ่งที่แวดล้อมที่เราไปดูมาอะไรเพราะฉะนั้นการที่เราฝึกจำมาเรื่อยๆเนี่ยเป็นสิ่งที่ช่วยเราในการแสดงมากมายเลยครับสมมติเรื่องนี้เขาให้บทมาเรื่องนี้โอ้เรื่องนี้มันบูฮะเรื่องนี้ต้องจอห์นเวนแล้วก็ทำจอห์นเวนมาเรื่องนี้รูปหล่อสำอางหน่อยร็อกฮัตสันหรือตลกโทนี่เคอร์ติสอะไรเงี้ยแล้วก็เอาคาแรคเตอร์บางอย่างเข้ามาแล้วก็ผสมผสานกับของเราด้วยผสมผสานกันไปก็เลยกลายเป็นสิ่งที่ไปได้โดยที่ไม่ต้องใครมีใครสอนเลยไม่ต้องมีใครสอนจริงๆครับ
3: พอหลังจากที่เป็นละครแล้วก็ก้าวมาสู่ภาพยนตร์
4: ภาพยนตร์ครับ
3: การเล่นเนี่ยแหละครับมันต่างกันหรือเปล่าหรือมีความแตกต่างกันยังไงบ้างลองให้แอดเรา
4: คือถ้าเผื่อว่าเป็นภาพยนตร์เนี่ยเราไม่ต้องไปจำบทไม่อยากกันในละครในละครมีจำบท

บ้างกันนะครับแต่หนังนี้เขาจะป้อนให้ตลอดเขาจะพูดอะไรแต่เขาจะพูดพอเข้ามาพับเข้ามาร้อยเรียงกันที่ในตาเราพับเราก็พูดออกไปตามนั้นจะเศร้าจะโกรธจะเกลียดจะกะฆ่าจะเคจะมันอยู่ในนี้หมดเลยเขาบอกบทประพันธ์จะฟังทำไมดูตอนอย่างนั้น

0: เข้ามาเรื่อยๆเข้ามามันเข้ามาแล้วเราก็พูดออกมาด้วยน้ำเสียงของเราทั้งหมดนะครับจะเศร้าจะโศกจะหัวเราะจะขำจะอะไรแต่ก็มาจากคนบ่งบทแต่เราต้องบ่งบทเราต้องจำบทไปก่อนนะครับ
1: เริ่มซีนเมื่อสมัยก่อนนะครับคือมันเป็นมันเขาเล่นแบบเขาเล่นแบบตัวเป็นธรรมชาติจะเป็นปกติเหมือนสมัยนี้หรือเปล่าหรือแบบต้องมีเขินๆกันอยู่บ้าง
0: มันเป็นที่ตัวแสดงครับถ้าระดับนางเอกเนี่ยเขามักจะไม่สัมผัสกันจริงๆไม่ไปยิงเพียงแต่แล้วก็ทำเงี้ยทำเงี้ยตรงเงี้ยมันดูแล้วก็ทุเรศด้วยล่ะนะครับ
1: สมัยก่อนเนี่ยนะแอดเองก็ต้องเล่นเองใช่ไหมครับไม่ได้มี
0: ครับไม่มีท่านอินครับโอ้ยอินเฟลคเซ็ตเขาจะใช้ฝังตัวเราโดยเอาแผ่นเหล็กติดไว้ตรงนี้แล้วก็เอานี่ติดไว้นี่แล้วก็มีไอ้ระเบิดเนี่ยอยู่ในนี้นะครับแล้วก็สายร้อยไปตามกางเกงเนี่ยร้อยไปถึงรองเท้าว่าจะเรากำลังโดนจะโดนยิงแล้วตำรวจจะยิงเนี่ยโดนยิงเนี่ยเขาจะกดเอฟเฟกต์เล็กกดเล็กตึงปั้งจังเจ็บแทบตายกูเด้ออีกอย่างนึงบางทีฝังกับต้นไม้เราก็อยู่ตรงหลังต้นไม้อย่างนี้ก่อนนี้ก็บอกออกมาได้พร้อมแล้วพอโผล่พับเลยเปิดระเบิดตุ้มโถก็ไปดีเลือดอาบเลยกูเลยเพราะว่ามันเอฟเฟกต์นี่มันจะกระจายไปหมดเลยแล้วก็การเล่นดังบู๊ที่เมื่อก่อนเสี่ยงตายนับครั้งไม่ถ้วนเลยครับ
1: นายแอดมองว่ามันต่างกันไหมครับการแสดงเดี๋ยวนี้กับในอดีตที่ผ่านมา
0: เดี๋ยวนี้ดีกว่าเดี๋ยวนี้เขามีการหลอกกันมีอะไรกันอะไรคือเขาว่าคือเขาเซฟอ่ะเขาเซฟให้ตัวแสดงดีกว่าเยอะเลยแล้วการแสดงวันนี้นักแสดงโอเคมีความรู้มีความสามารถที่เหนือกว่าในยุคนั้น
2: สมัยก่อนนะคะมันจะมีเป็นแบบพระเอกนางเอกคู่ขวัญนะคะที่แบบต้องเล่นด้วยกันตลอดเวลาเหมือนแบบสมัยนี้แล้วคนสมัยก่อนนะแบบพวกคนดูอ่ะเขาอินแบบจริงๆเลยป่ะว่าสองคนนี้ต้องเป็นแฟน
3: ต้องรักกันใช่ไหมครับ
0: ส่วนมากจะไม่เป็นแหละครับเพราะว่ามันจะคือคนเขาจับเองส่วนมากทางเจ้าของหลังนี้เขาจะได้ข่าวมาว่าคู่นี้เมื่อเขาเล่นด้วยกันแล้วมันได้เงินมากคนชอบนะครับคนชอบเขาก็เลยจับให้มาคู่กันก็เหมือนอย่างมิตรพัชราอะไรเงี้ยผมกับอรัญญาอะไรเงี้ยคือเพื่อนมาจับคู่กันแล้วมันได้เงินอย่างผมกับพัชราก็นะกับพัชราก็เยอะนะครับเล่นกันเยอะเหมือนกันแต่ว่าก็เยอะกับอรัญญามากกว่าเพราะว่าเพื่อนเราร้องเพลงได้ร้องเพลงได้เพราะเอิญแล้วยุคนั้นเป็นยุคที่เป็นหนังเพลงเยอะด้วยคืออะไรก็แล้วแต่พระเอกต้องมีคุณธรรมอย่างนี้ครับมันถึงได้อยู่ได้นานเนี่ยครับพระเอกต้องมีคุณธรรมนางเอกก็ต้องมีคุณธรรมทุกทั้งคู่มีคุณธรรมหมดแล้วก็นอกหนังก็ต้องมีด้วยนะครับไม่ใช่มีเฉพาะในหนังนะแล้วเขานอกหนังก็โป๊ะโป๊ะยุ่ยยันแหลกก็ไม่ได้นะครับเขารู้ด้วยเพราะฉะนั้นต้องมีคุณธรรมประจำใจ
1: ขอบคุณนะแอนมากครับ
0: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ

0: ก็ต้องบอกว่าประทับใจมากๆครับเพราะว่าหาไม่ง่ายเลยที่จะมีโอกาสที่นักแสดงรุ่นเก่าอย่างน้าแอดจะมาให้ความรู้กับพวกเราเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันจะมีนักแสดงดาราหน้าใหม่เยอะมากแต่ว่ามีไม่กี่คนที่จะสามารถยืนอยู่ในวงการได้นานๆแล้วก็มีคุณภาพอย่างน้าแอดครับก็คือประทับใจมาก
1: ก็สนุกค่ะทำงานกับพี่แอดเนี่ยสนุกมากแล้วก็มีความคล่องตัวมากเพราะว่าเนื่องจากเราทำงานด้วยกันเยอะมากแต่ถึงจะเริ่มทำงานด้วยกันตั้งแต่ครั้งแรกเลยก็ดูดีนะคะแล้วก็เรื่องแรกที่เล่นกับพี่แอดเนี่ยเกาะสวาทหาสวรรค์ถ้าเป็นหนังคอมเมดี้ยิ่งสนุกใหญ่แล้วทุกอย่างมันก็ราบรื่นดีจากที่เป็นนักแสดงชายที่ได้เล่นด้วยกันมาเนี่ยนะคะเพราะนอกนั้นก็จะไม่เท่ากับพี่แอดนะคะพี่แอดเนี่ยเล่นมากที่สุดเลยน่าจะ200กว่าเรื่องนะจากที่ทำงานมาด้วยกันได้แต่ต้นจนปัจจุบันเนี้ยก็มีความรู้สึกว่ามันงานเราเหมือนครอบครัวแล้วเพราะอยู่ด้วยกันมากจริงๆเลยสมัยก่อนนี่เนาะช่วงที่งานเยอะๆนี่เจอกันแทบจะทุกวัน

0: ครับก็ประทับใจแอสสมบัติเมธนีครับเป็นพระเอกยิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่งของวงการภาพยนตร์ไทยแล้วก็ท่านเป็นคนที่เล่นในทุกบทบาทแสดงมาอย่างยาวนานแล้วท่านก็วางตัวดีเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนและสังคมจนถึงปัจจุบันด้วยครับก็อยากให้ท่านกลับมาแสดงอีกครั้งหนึ่งครับแฟนๆรออยู่เยอะเลย
1: ก็ต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วพี่เป็นนักดูหนังไทยตัวยงเลยตั้งแต่เด็กเลยนะครับเพราะบ้านอยู่ใกล้โรงหนังแล้วก็จำความได้พอเริ่มดูหนังไทยมาเนี่ยพระเอกที่เราดูคนแรกๆเลยก็คือจะเป็นสมบัติเป็นยุคไอแอดเฟื่องฟูเลยนะครับสมบัติอรัญญาที่จะโตมากับยุคนั้นได้มีโอกาสเจอท่านบ้างตามงานแบบงานคอนเสิร์ตที่เราไปดูหรือว่างานกิจกรรมต่างๆในบางครั้งแล้วเราได้มีโอกาสเข้าไปคุยถึงไม่เป็นเวลาสั้นๆแต่เรารู้สึกอบอุ่นนี่คือไอดอลของเราคือพระเอกที่เราเห็นมาตั้งแต่เด็กเห็นในจอแล้วมาเจอตัวจริงๆแล้วท่านก็อบอุ่นคุยดีอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เรารู้สึกประทับใจอยากให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรงนะครับเพราะปกติท่านก็เป็นคนดูแลร่างกายดูแลสุขภาพอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับก็อยากให้ท่านแข็งแรงแล้วก็เป็นขวัญใจของแฟนๆไปตลอดไปนะครับ
2: กว่า50ปีในวงการการแสดงกว่า600เรื่องกับบทบาทการเป็นพระเอกและกว่า100รางวัลที่การันตีความสามารถวันนี้เขาก็ได้พิสูจน์แล้วว่าเขาคือพระเอกตลอดกาลในใจของพวกเราคนไทยทุกคนสมบัติเมธนี
3: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 10:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
4: 8:25 นถึง 10:40 น
3: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

การระดมทุนแบบ crowdfunding คือการระดมทุนจากคนหมู่มากในจำนวนเงินคนละเล็กละน้อยผ่านช่องทางออนไลน์ซึ่งส่วนมากคือเว็บไซต์หรือที่เราเรียกว่า funding portal ค่ะ crowdfunding ที่พบกันทั่วไปแบ่งเป็น4รูปแบบแตกต่างกันไปตามสิ่งตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับคือ 1. donation based crowdfunding ซึ่งเป็นการระดมทุนในรูปแบบเงินบริจาคซึ่งผู้ลงทุนจะได้รับสิ่งตอบแทนเป็นความสุขใจเช่น heyjai.com 9คนละ 9.com ของมูลนิธิ9คนละ9 2. reward based crowdfunding เป็นการระดมทุนที่ผู้ลงทุนได้รับผลตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงินแต่จะได้สิทธิพิเศษหรือได้ของตอบแทนคล้ายๆการพรีออเดอร์สินค้าเช่น kickstarter.com ในต่างประเทศ 3. peer-to-peer lendingเป็นการกู้ยืมเงินระหว่างบุคคลกับบุคคลผ่านช่องทางออนไลน์ผู้ระดมทุนได้เงินและให้ดอกเบี้ยแก่ผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนและเมื่อครบกำหนดเวลาก็จะได้รับเงินต้นคืนพร้อมดอกเบี้ย 4. investment based crowdfunding เป็นการระดมเงินทุนที่ผู้ลงทุนจะได้รับหุ้นหรือหุ้นกู้ซึ่งเป็นหลักทรัพย์เป็นสิ่งตอบแทนดังนั้นการระดมทุนในรูปแบบนี้จึงอยู่ภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์และอยู่ในความดูแลของสำนักงานก.ล.ต.ถ้าบริษัทเลือกระดมทุนโดยการออกหุ้นผู้ลงทุนก็จะได้รับหุ้นและกลายเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทแต่ถ้าบริษัทเลือกระดมทุนโดยการออกหุ้นกู้ผู้ลงทุนก็จะกลายเป็นเจ้าหนี้ของบริษัทซึ่งบริษัทมีหน้าที่จ่ายคืนดอกเบี้ยและเงินต้นตามที่ตกลงไว้แต่แรกถ้าเราเป็นกิจการที่อยู่ในช่วงเริ่มต้นการใช้ช่องทาง crowdfunding มักจะมีต้นทุนที่ต่ำกว่าการระดมทุนด้วยวิธีอื่นๆค่ะด้วยการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์จะช่วยให้ลดระยะเวลาการระดมทุนให้สั้นลงเมื่อเทียบกับช่องทางอื่นๆค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังจะเป็นช่องทางที่ทำให้เราได้ทดสอบตลาดค่ะว่าจะมีคนสนใจสินค้าหรือบริการของเรามากน้อยแค่ไหนให้เป็นที่รู้จักของคนหมู่มากก่อนที่เราจะเริ่มต้นหรือขยายกิจการค่ะและถ้าระดมทุนสำเร็จนะคะก็มีโอกาสที่จะได้รับความสนใจจากกลุ่มทุนหรือผู้ลงทุนรายใหญ่อีกด้วยค่ะ

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรุ่นใหญ่ไกลโลกดิฉันแก้มบุ๋มบุพภานินสวัสดิ์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะและเป็นประจำทุกสัปดาห์ที่เรามาพบกันนะคะเราจะมาร่วมพูดคุยเพื่อศึกษาและหาแนวทางถึงการป้องกันถึงโรคภัยต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้กับผู้สูงอายุหรือบุคคลอันเป็นที่รักของคนรวมไปถึงรายการของเราจะยังมีการสาธิตท่าออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและสอนเมนูอาหารที่สามารถทำกันได้ง่ายๆที่บ้านของคุณผู้ชมกันเลยค่ะและในช่วงรู้ทันโลกของเราวันนี้เราได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์นายแพทย์ศักดิ์ชัยวงศ์กิตติรักษ์ผู้เชี่ยวชาญด้านจักษุวิทยาจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาร่วมพูดคุยกับเราค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
0: คุณหมอคะวันนี้อยากจะมาพูดถึงอวัยวะอีกหนึ่งอวัยวะที่สำคัญกับเราในการมองนั้นก็คือดวงตาจอประสาทตาเสื่อมอันนี้โรคนี้เนี่ยคนเป็นเยอะไหมคะ
2: ครับจริงๆคำว่าจอประสาทตาเสื่อมเนี่ยต้องมารู้จักจอประสาทตากันเนาะจริงๆลูกตาของเราเนี่ยเราจะเปรียบเทียบกับกล้องถ่ายรูป
0: ใ
2: ช่ครับก็จะมีทั้งส่วนที่เป็นเลนตาส่วนที่เป็นอะไรรวมทั้งมีส่วนที่เป็นเหมือนฟิล์มของกล้องถ่ายรูปก
0: ็
2: คือจอประสาทตานั่นเองนะครับเมื่อแสงผ่านเข้าไปที่เลนตาไปกระทบจอประสาทตาก็จะส่งสัญญาณประสาทไปที่สมองทำให้เราเห็นภาพได้นะครับซึ่งจอประสาทตาเนี่ยมีการใช้งานอยู่ตลอดเวลานะครับจริงๆจอประสาทตาเสื่อมเนี่ยอาจจะเสื่อมในอายุน้อยด้วยสาเหตุอื่นๆเช่นการรับประทานยาอะไรอย่างนี้ก็ได้แต่วันนี้เราคงจะมาโฟกัสที่จอประสาทตาเสื่อมในผู้สูงอายุนะครับซึ่งมีโอกาสที่จะเป็นความเสี่ยงสำหรับผู้สูงอายุตามรายการของเรานะครับ
0: เพราะว่าโรคนี้เนี่ยส่วนมากจะได้ยินผู้สูงอายุพูดถึงกันว่าท่านนี้เริ่มที่จะมีจอประสาทตาเสื่อม
2: ใช่
0: ในช่วงวัยอายุที่เกิดขึ้นที่คุณ

0: หมอพบโรคนี้เนี่ยอยู่ในช่วงวัยอายุไหนคะ
1: ครับเนื่องจากว่าจอประสาทตาเป็นอวัยวะที่ทำงานตลอดเวลา
0: ค
1: ุณบุ๋มนึกออกไหมครับเราลืมตาขึ้นมาเนี่ยแสงเข้าตาจอประสาทตาต้องทำงานอยู่วันละประมาณ 18-20 ชั่วโมงเลยด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีการใช้งานอย่างหนักนะครับเพราะฉะนั้นพอใช้เป็นนานๆเนี่ยก็จะทำให้เกิดการเสื่อมเป็นธรรมดานะครับโดยทั่วไปโรคจอประสาทตาเสื่อมในผู้สูงอายุเนี่ยมักจะพบหลังจากอายุ 60-70 ปีขึ้นไปนะครับอย่างโชคดีธรรมชาติให้อายุการใช้งานค่อนข้างยาว
0: ค่ะ60ปีขึ้นไปถือว่ายาวแล้วเนาะ
1: ใช่ครับอาจจะ70ปีหรือบางคนโรคนี้โชคดีไม่ต้องเป็นทุกคนฉะนั้นบางคนอาจจะอยู่จน100ปีโดยที่ไม่เกิดโรคจอตาเสื่อมก็ได้นะครับ
0: นั่นแปลว่าโรคนี้เนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกคน
1: ใช่ครับใครโชคร้ายก็จะเกิดขึ้น
0: นั่นแปลว่าปัจจัยเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับแต่ละคนที่จะทำให้เกิดโรคนี้เนี่ยต้องมีไม่เหมือนกันแน่นอน
1: ใช่ครับ
0: ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคนี้คืออะไรคะ
1: โรคจอตาเสื่อมในผู้สูงอายุแน่นอนชื่อก็บอกอยู่แล้วป
0: ั
1: จจัยเสี่ยงอันแรกก็คืออายุนะครับคนที่อายุเกิน 60-70 ปีขึ้นไปถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงแน่ๆนะครับปัจจัยเสี่ยงอันที่2ก็คือการสูบบุหรี
0: ่
1: นะครับอันนี้อาจจะช่วยกันรณรงค์ไม่ให้คนสูบบุหรี่เพราะนอกจากไม่มีผลเสียกับปอดแล้วยังมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคจอตาเสื่อมได้เร็วขึ้น
0: ทำไมล่ะคะเพราะว่าสูบบุหรี่เนี่ยจริงๆคือเราสูบควันเข้าไปแล้วก็
1: เกี่ยวเลย
0: ใช่มันน่าจะลงส่วนล่าง
1: เพราะจริงๆโรคจอตาเสื่อมในผู้สูงอายุเนี่ยเกิดจากเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงจอตาเนี่ยไม่แข็งแรงนะครับคนที่สูบบุหรี่นะครับรวมทั้งคนที่เป็นโรคประจำตัวเช่นความดันโลหิตสูงพวกนี้เนี่ยจะทำให้หลอดเลือดเล็กๆเนี่ยมีความไม่แข็งแรงเลือดก็จะไปเลี้ยงบริเวณจอตาหรือจอประสาทตาได้น้อยก็จะทำให้เสี่ยงต่อการเกิดโรคจอตาเสื่อมในผู้สูงอายุมากขึ้นนะครับ
0: นอกจากนี้เนี่ยสาเหตุจะยังมีสาเหตุเกิดจากสาเหตุอื่นไหมคะนอกจากอายุแล้วก็การสูบบุหรี่อะค่ะ
1: ครับนอกจากอายุการสูบบุหรี่ก็โรคประจำตัวเรื่องความดันโลหิตสูงพวกนี้จะทำให้มีโอกาสเกิดโรคจอตาเสื่อมเยอะๆขึ้นแล้วก็อีกสาเหตุหนึ่งซึ่งสำคัญมากโดยเฉพาะคนในประเทศเราก็คือแสงอุลตราไวโอเลตซึ่งอยู่ในแสงแดดเพราะฉะนั้นคนที่ทำงานอยู่กลางแจ้งนะครับไม่ได้ระวังไม่ได้ใส่หมวกมีปีกไม่ได้ใส่แว่นกันแดดเนี่ยก็จะทำให้ดวงตาหรือจอตาเนี่ยถูกรังสีอุลตราไวโอเลตในแสงแดดมากก็จะทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคจอตาเสื่อมนี้มากขึ้นกว่าคนที่ทำงานอยู่ในที่ร่มหรือปกป้องตาตัวเองจากแสงแดดจ้าๆ
0: อย่างนี้กลุ่มเสี่ยงสำหรับอาชีพเนี่ยก็จะอยู่ในจำพวก
1: ผู้ทำงานนอก
0: สถานที่ใช่ไหมคะ
1: พวกเอาท์ดอร์ก็คือทำงานอยู่ในที่แจ้งนะครับโดยก็ไม่ได้ป้องกัน
0: ค่ะอันนี้คุณหมอพูดถึงแสงแดดแต่ถ้าแสงอย่างเช่นคนที่ทำงานในสตูดิโอมีแสงไฟจ้าๆอันนี้เกี่ยวกันไหมคะ
1: ครับก็ต้องเป็นไปได้ครับเพียงแต่ว่าความเข้มของรังสีอุลตราไวโอเลตอาจจะน้อยกว่าที่มาจากแสงแดดแต่ก็จะมีแสงที่เป็นช่วงความยาวคลื่นของอุลตราไวโอเลตอยู่ในสปอตไลท์ก็มีอยู่เหมือนกัน
0: ค่ะอาการของโรคนี้มันเป็นยังไงคะคุณหมอ
1: ครับโดยทั่วไปที่เราเคยคุยกันหรือรู้มาว่าโรคต้อกระจกเนี่ยเราจะเห็นเหมือนเป็นหมอกขาวๆบัง
0: ค่ะ
1: นะครับซึ่งต่างกันกับโรคจอตาเสื่อมเนี่ยส่วนใหญ่จะเห็นเป็นเงาหรือเป็นม่านดำๆบังนะครับอาจจะบังตรงกลางเลยเรามองไปเอ๊ะเหมือนเรามีอะไรติดตาคือตรงกลางเนี่ยมันมืดไปข้างๆยังพอมองเห็นอันนี้คือช่วงที่เริ่มเป็นนะครับถ้าสมมุติว่าเส้นเลือดที่ผิดปกติที่จอตาเนี่ยมันใหญ่ขึ้นมันก็อาจจะกินพื้นที่ในการมองเห็นเยอะขึ้นไอ้เงาดำๆนั้นก็จะขยายวงเยอะขึ้นจนสุดท้ายก็อาจจะมองไม่เห็นเลยในตาข้างนั้นก็เป็นไปได
0: ้แต่ต้อกระจกอะค่ะจะมีลักษณะพร่ามัวใช่ไหมคะมองเห็นไม่ค่อยชัดอย
1: ่
0: างนี้เราจะมีการแยกอาการความรู้สึกได้ยังไงคะว่าสิ่งที่เราเห็นเนี่ยอาจจะเข้าสู่กลุ่มเสี่ยงของการเป็นต้อกระจกหรือว่าจอประสาทตาเสื่อม
1: ซึ่งทั้งต้อกระจกและจอประสาทตาเสื่อมเนี่ยเป็นในผู้สูงอายุเหมือนกันเพราะฉะนั้นจริงๆเป็นคำถามของคุณบุ๋มดีมากเพราะว่าเราจะได้แยกถูกคร่าวๆเรานะครับโรคต้อกระจกเนี่ยคนไข้จะเห็นเป็นหมอกบังเท่ากันหมดเลยเป็นหมอกขาวนะครับเริ่มจากค่อยๆไม่เข้มมากจนสุดท้ายเข้มจนเหมือนเราเดินผจญไปในเมืองในหมอกอย่างนั้นเลย
0: ที่มีควัน
1: ใช่คร
0: ับ
1: ใช่ครับนั่นแหละในขณะที่โรคจอตาเสื่อมเนี่ยมันจะเกิดเงาดำบังเป็นจุดๆเป็นบริเวณนะครับจะเริ่มจากตรงกลางก่อนแล้วขยายวงใหญ่ออกไปไปออกมาดังโทนเป็นสี
0: ดำ
1: ปิดบังซึ่งตรงข้ามกันกับโรคต้อกระจก
0: ก็จะไม่เหมือนกัน
1: ใช่ครับ
0: ค่ะอย่างนี้จะมีการวินิจฉัยโรคได้ไงคะว่าผู้ป่วยหรือคนไข้ท่านนี้เป็นโรคจอประสาทตาเสื่อม
1: ครับถ้าในแง่ดูด้วยตัวเองนะครับก็คงต้องแนะนำว่าอาจจะเป็น ทุกๆ1เดือนนะครับอยากจะให้คนทั้งบ้านเลยชวนกันเลยว่าเรามาตรวจสุขภาพตาเบื้องต้นกันอย่างน้อยคือการมองเห็นเนี่ยมันบอกอะไรหลายๆโรคได้นะเราอาจจะเอาตัวเลขหรือเอาปฏิทินหรืออะไรเนี่ยไปติดไว้ที่ผนังแล้วเราก็มาขีดเส้นห่างมาสัก6เมตรเหมือนที่เวลาเราไปตรวจตามโรงพยาบาลนะครับเราก็มองทีละตาว่าอ้าวเรามองเห็นตัวเลขนี้เท่ากันดีไหมมองเปรียบเทียบกันคุณพ่อคุณแม่คุณลูกมาดูด้วยกันถ้าทุกคนมองเห็นดีเท่ากันก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรแต่ถ้าเกิดตาข้างใดข้างหนึ่งของเราหรือของใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยมองเห็นน้อยอันนี้อาจจะต้องรีบไปพบจักษุแพทย์นะครับอันนี้ก็เป็นวิธีดูสำหรับตัวเองก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ปิดตาข้างใดข้างหนึ่งเนี่ยบางทีถ้าเราเป็นตาโรคของตาข้างเดียวเราอาจจะไม่รู้ตัวเลยนะ
0: อันนี้เป็นการวินิจฉัยของทางบ้านคนในครอบครัวแล้วถ้าไปพบคุณหมออะค่ะจะมีการวินิจฉัยหรือตรวจสำหรับผู้ป่วยยังไงบ้าง
1: แน่นอนมาพบคุณหมอตาก็จะสามารถตรวจได้ชัดเจนนะครับเริ่มตั้งแต่การมองอ่านตัวเลขเนาะที่เคยเห็นป้าย8523เนี่ยเขาอาจจะมองเห็นได้น้อยลงนะครับหรือเมื่อคุณหมอไปตรวจด้วยเครื่องมือของคุณหมอจะขยายม่านตานะครับเขาเรียกหยอดยาขยายม่านตาเพื่อจะได้ตรวจจอประสาทตาได้เดี๋ยวนี้ก็มีเครื่องมือในการตรวจจอประสาทตาที่ทันสมัยมากมายคนไข้สามารถเห็นไปร่วมกันกับหมอได
0: ้เห็นไหมถึงเห็น
1: หมายถึงว่าสามารถเห็นจอประสาทตาตัวเองได้จากการถ่ายรูปนะครับก็อาจจะทำให้คนไข้เห็นแล้วก็เข้าใจเวลาคุณหมออธิบายได้ง่ายขึ้น
0: ภาพจอประสาทตาที่คุณหมอบอกว่าคนไข้สามารถเห็นจะมีลักษณะเป็นยังไงคะ
1: ครับก็เป็นภาพจอประสาทตาเป็นสีออกเป็นสีส้มๆนะครับในจอประสาทตาคนปกติแล้วก็อาจจะมีบางบริเวณที่มีเลือดออกผิดปกติก็คือจอตาเสื่อมในผู้สูงอายุอย่างเงี้ยเราก็จะสามารถมองเห็นได้ว่าอันนี้มันจุดนี้มันผิดปกตินะครับ
0: ซึ่งจะไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า
1: แน่นอนครับอันนี้ต้องใช้เครื่องมือทางการแพทย์นะครับ
0: คือจะมีลักษณะเลือดออกข้างในเหรอ
1: ใช่ครับใต้จอประสาทตา
0: ค่ะ
1: นะครับแล้วก็แม้แต่คุณหมอตาเองบางทีเห็นเท่านี้อาจจะยังไม่สามารถให้การรักษาได้ทันทีอาจจะต้องไปทำการตรวจเพิ่มเติมเช่นมีการฉีดสีเข้าไปเพื่อจะถ่ายภาพจอตาเพิ่มเติมอะไรเงี้ยอันนี้เดี๋ยวคุณหมอจะแนะนำให้อีกทีนึง
0: คือแต่ละอย่างเช่นการฉีดสีเข้าไปเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าคุณหมอ เป็นผู้วินิจฉัยใช่ไหมคะว่าคนไข้แต่ละคนเนี่ยควรจะฉีดแล้วก็ตรวจหรือไม่ใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับเพราะฉะนั้นสำหรับหน้าที่คนทั่วไปที่จะระวังเรื่องนี้ก็คือว่าดูว่าเราเป็นกลุ่มเสี่ยงหรือไม่นะครับแล้วก็ลองสังเกตตาเราเองถ้าสมมติว่าเราเห็นอะไรมืดๆหรืออาการเริ่มต้นก่อนที่จะเห็นมืดๆบางทีมันจะเห็นเส้นหรือภาพเบี้ยวก็คือแสดงเป็นอาการเริ่มต้นก่อนที่มันจะแย่ไปถึงขั้นมันมีอะไรดำๆบัง
0: ภาพเบี้ยวนี่เกี่ยวกับตาเอียงไหมคะไม่เกี่ยวกัน
1: ไม่เกี่ยวครับอย่างเช่นอยู่ๆเราเห็นเส้นกระเบื้องแนวกระเบื้องที่ห้องเนี้ยอยู่ๆไอ้ตำแหน่งนึงมันคดๆเนี่ยอันนี้อาจจะเป็นอาการเริ่มต้นของจอตาเสื่อมถ้าใครเก่งรู้ได้ขนาดนั้นเนี่ยโอกาสจะรักษาแล้วไม่ตาบอดจะสูงกว่าคนที่รอจนมันมืดไปหมดแล้วไปรักษาอาจจะรักษาได้ยาก
0: โรคนี้เนี่ยสามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมจากรุ่นสู่รุ่นอย่างนี้ได้ไหมคะ
1: โชคดีที่โรคนี้สมบัติใครสมบัติมันครับไม่ถ่ายทอดก็คือใครมีความเสี่ยงเรื่องอายุเรื่องการสูบบุหรี่อะไรเงี้ยก็จะมีความเสี่ยงของตัวเองไม่ได้ถ่ายทอดหรือติดต่อกัน
0: ค่ะการรักษามาพูดถึงการรักษามีวิธีการรักษายังไงบ้างคะ
1: โรคนี้สมัยก่อนเนี่ยถือเป็นโรคเวรโรคกรรมคนอายุมากเลยเพราะว่าพอเป็นปุ๊บเนี่ยไม่สามารถรักษาได้แต่เทคโนโลยีใน10ปีหลังเนี่ยมีความก้าวหน้าสูงมากนะครับมีตั้งแต่การยิงเลเซอร์ได้นะครับมีการผ่าตัดได้นะครับแล้วก็รวมทั้งมียาบางชนิดที่ถ้าคุณหมอเห็นว่าเป็นจอตาเสื่อมในระยะต้นนะครับไม่ได้บอกให้คนทั่วไปไปซื้อกินนะครับถ้าคุณหมอบอกว่าเป็นระยะต้นเนี่ยการกินยาจะช่วยชะลอไม่ให้โรคลุกลามได้ฉะนั้นปัจจุบันเนี่ยถ้ามีอาการหรือเป็นโรคจอตาเสื่อมเนี่ยอย่าหมดอะไรตายอย่างเหมือนสมัยก่อนบอกแก่แล้วเลยต้องปล่อยตาบอดไปเพราะเทคโนโลยีปัจจุบันสามารถมีโอกาสที่จะรักษาได
0: ้คือถ้าตรวจพบเร็วก็สามารถรักษาได้ง่ายแล้วก็สามารถหายได้ขาดด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: ถ้าเราอยากที่จะหลีกเลี่ยงโรคนี้เนี่ยจะมีวิธีการหลีกเลี่ยงยังไงบ้าง
1: ครับแน่นอนเราก็คงไล่ตามปัจจัยเสี่ยงนะครับอันแรกเลยเรื่องอายุคงไม่ได้เนา
0: ะ
1: ก็เรื่องอายุก็ต้องปล่อยไปอายุเยอะก็ไปตรวจเพราะฉะนั้นปัจจัยเสี่ยงต่อมาก็คือบุหรี่นะครับสำคัญมากนะครับก็ถ้าใครที่สูบบุหรี่อยู่ก็ลองนึกถึงเรื่องสูบบุหรี่นอกจากโรคปอดอาจจะตาบอดอาจจะรู้สึกอยากเลิกมากขึ้นก็ได
0: ้คนไม่ค่อยคำนึงถึงนะคะ
1: ใช่ครับเพราะไม่ทราบด้วยว่ามันเสี่ยงจะตาบอดเยอะขึ้นด้วยแล้วก็อีกปัจจัยเสี่ยงอีกอันนึงก็คือเรื่องของความดันโลหิตสูงนะครับอันนี้ก็เสี่ยงทั้งเป็นอัมพาตเส้นเลือดหัวใจตีบก็ยังเสี่ยงตาบอดอีกเพราะฉะนั้นใครเป็นโรคความดันโลหิตสูงก็ ต้องควบคุมความดันโลหิตสูงตัวเองแล้วก็อันสุดท้ายซึ่งเราทุกท่านก็ไม่อยากเสี่ยงตั้งแต่วันนี้ก็ป้องกันรังสีอุลตราไวโอเลตครับเวลาออกไปทำงานกลางแจ้งหรือไปเที่ยวเนี่ยก็ควรจะใส่แว่นตาหรือใส่หมวกที่มีปีกที่กันแสง

0: ม่ให้เข้าดวงตามากเกินไปก็จะช่วยหลีกเลี่ยงการที่จะเสี่ยงต่อการเกิดโรคจอตาเสื่อมในผู้สูงอายุได
1: ้บางคนนะคะจะเชื่อว่าการที่ตื่นเช้ามาแล้วเราเดินออกไปรับวิตามินจากแสงแดดเป็นสิ่งที่ดีไม่มีผลร้ายอันตรายอันนี้จริงไหมคะ
0: ครับ
1: เป็นความเชื่อที่ถูกต้องหรือผิดยังไงบ้างไหมเอ่ย
0: จริงๆก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะว่ายิ่งยุคนี้เราอาจจะบางคนไม่เคยออกไปเจอแสงแดดเลยอยู่แต่ในที่ทำงานนะครับแต่อันนั้นก็คงหมายถึงว่าแดดอ่อนๆนะครับตอนเช้าเราก็อาจจะได้สูดอากาศสดชื่นแล้วก็ในแดดอ่อนๆตอนเช้าไม่ค่อยมีอุลตราไวโอเลตเท่าไหร
1: ่
0: อันนั้นอาจจะเกิดอันตรายกับดวงตาน้อยอาจจะได้ประโยชน์มากกว่าได้โทษแต่ถ้ากลางวันแดดจ๋าๆแล้วนี่ก็ควรจะหลีกเลี่ยงแหละ
1: โรคนี้เนี่ย อยากถามว่านอกจากวิธีการหลีกเลี่ยงการรักษาแล้วเนี่ยมันจะมีความรุนแรงอย่างอื่นที่เราจะสามารถลุกลามไปสู่โรคอื่นได้ไหมคะ
0: ครับพอดีโรคนี้เป็นความเสี่ยงร่วมกันกับหลายๆโรคที่เป็นเรื่องของหลอดเลือดนะครับเช่นอย่างที่ว่าอย่างเงี้ยทั้งเรื่องอายุเรื่องความดันโลหิตสูงอะไรเงี้ยก็อาจจะมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเส้นเลือดบริเวณอื่นของร่างกายด้วย
1: ค่ะ
0: ในผู้สูงอายุก็เสี่ยงหมดนะฮะทั้งจอตาเสื่อมอาจจะเป็นเส้นเลือดหัวใจขาดเลือดหรือเส้นเลือดในสมองนะครับงั้นไม่ได้เกิดจากเป็นโรคจอตาเสื่อมแล้วไปเป็นโรคอื่นแต่เนื่องจากปัจจัยต้นเป็นเรื่องเดียวกันคือเส้นเลือดก็อาจจะมีความเสี่ยงในหลายๆระบบของร่างกายได้เพราะฉะนั้นผู้สูงอายุก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองดีๆนะครับ
1: ส่วนมากคนไข้ที่มาพบคุณหมอแล้วก็มาทำการรักษาค่ะปัจจุบันนี้คนไทยจะอยู่ในช่วงอายุเท่าไหร่มากที่สุดเหรอคะ
0: โรคตาที่มาเจอเยอะที่สุดเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยโรคต้อกระจกจะมาเร็วนะครับอายุ50กว่า60อย่างเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะสลายต้อไปหมดแล้วเพราะว่าเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีในการสลายดีขึ้นนะครับก็ไม่ต้องรอจนหูต้อสุกแล้วค่อยทำนะครับแต่ส่วนเรื่องจอตาเสื่อมเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยเสี่ยงแต่โดยทั่วไปจะไปเจอหลังจากอายุช่วงนั้นอีกก็ส่วนใหญ่ก็60 70ปีขึ้นไปนะคร
1: ับอยากให้คุณหมอฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านนิดนึงค่ะเพราะว่าอวัยวะที่เรียกว่าตาเนี่ยมีส่วนสำคัญแต่หลายๆคนเนี่ยอาจจะลืมคำนึงแล้วก็นึกถึงไปอยากให้คุณหมอฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านว่าตาของเรามีความสำคัญมากน้อยขนาดไหน
0: ครับดวงตาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในของผู้สูงอายุเนี่ยมีความสำคัญมากนะครับเพราะว่าจะทำให้ท่านมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในผู้สูงอายุเนี่ยที่มีโรคจอตาเสื่อมนะครับอย่าไปมองอย่างหมดหวังนะครับเพราะจริงๆปัจจุบันเทคโนโลยีในการรักษาดีขึ้นมากถ้ามีคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าที่เป็นโรคจอประสาทตาเสื่อมเนี่ยสามารถไปพบจักษุแพทย์เพื่อจะดูว่าชนิดที่ท่านเป็นอยู่นั้นน่ะสามารถรักษาให้กลับมามองเห็นได้หรือไม่ก็จะช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้หลักผู้ใหญ่ที่อยู่ในบ้านเราได้นะครับ
1: เรียกได้ว่าวันนี้นะคะเราก็มีความเข้าใจถึงปัญหาแล้วก็วิธีการหลีกเลี่ยงนะคะสำหรับโรคจอประสาทตาเสื่อมนะคะต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์นายแพทย์ศักชัยวงศ์กิตติรักษ์ผู้เชี่ยวชาญด้านจักษุวิทยาจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่มาให้ความรู้กับเราค่ะขอบคุณค่ะและในช่วงยืดสายคลายเส้นวันนี้เราจะมีการสอนท่าทางการออกกำลังกายเป็นท่าใดนั้นไปติดตามชมกันเลยค่ะ
2: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่วงยืดสายคลายเส้นนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาออกกำลังกายเพื่อป้องกันการหกล้มกันค่ะสำหรับท่าในวันนี้นะคะจะเรียกว่าท่าแกว่งขาค่ะอุปกรณ์ที่เราจะใช้นะคะคือเก้าอี้ที่มีความมั่นคงไว้สำหรับจับค่ะให้เรายืนหันข้างนะคะใช้แขนข้างใดข้างหนึ่งที่ถนัดนะคะจับบริเวณเก้าอี้ค่ะกางขาทั้งสองข้างห่างออกจากกันเล็กน้อยค่ะยืนตัวตรงนะคะเริ่มจากขาข้างซ้ายนะคะเราจะแกว่งไปด้านหน้าและด้านหลังแบบนี้ช้าๆนะคะเราจะไม่ใช้การเหวี่ยงขาค่ะลองทำพร้อมกัน10ครั้งนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8เก้าสิบแล้วสลับเป็นอีกข้างหนึ่งนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด 9และ10ค่ะสำหรับท่านี้นะคะนอกจากจะเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อบริเวณรอบสะโพกแล้วนะคะจะเน้นไปที่กล้ามเนื้อการงอแล้วก็การเหยียดสะโพกค่ะท่านี้จะช่วยปรับความสมดุลของร่างกายเรื่องการทรงตัวด้วยค่ะสำหรับท่านที่มีความมั่นใจแล้วนะคะเราไม่จำเป็นต้องจับเก้าอี้ก็ได้ค่ะเราสามารถที่จะทำได้โดยตนเองเพียงแค่ถ้าทำแล้วท่านรู้สึกว่ามันมีการเซหรือว่าจะล้มให้เราหาที่ที่มีความมั่นคงในการยันตัวไว้เพื่อป้องกันการล้มค่ะ
3: สวัสดีค่ะมาพบกับช่วงใส่ใจในจานวันนี้เมนูที่เราจะมาทำกันก็คือม้าห้อนะคะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันนะคะ

งั้นเรามาลงมือทำกันเลยนะคะนะคะส่วนผสมก็มีรากผักชีกระเทียมพริกไทยที่เราโขลกแล้วนะคะใส่น้ำมันไปก่อนนะคะน้ำมันนี้ไม่ควรจะใส่มากนะคะถ้าใส่มากเกินไปเนี่ยเวลาผัดแล้วมันจะปั้นยากด้วยนะคะแล้วก็ใส่เครื่องที่เราโขลกลงไปนะคะผัดจนกระทั่งมีกลิ่นหอมนะคะแล้วเราถึงจะใส่ส่วนผสมอื่นๆลงไปนะคะทีนี้เราก็ใส่หอม

้นนะคะผัดจนส่วนผสมแห้งแล้วนะคะเราก็ใส่ถั่วลิสงลงไปนะคะในขั้นของก่อนสุดท้ายนะคะใส่ถั่วลิสงลงไปตอนสุดท้ายเพื่อมันถั่วลิสงจะได้กรอบนะคะแล้วก็ผัดให้เข้ากันนะคะใช้ตกแต่งนะคะจะใช้ทำเป็นไส้

ทีนี้เราก็มาดูสับปะรดกันนะคะที่จะใช้รับประทานธรรมะห้อนี้นะคะก็ควรจะเป็นสับปะรดที่มีรสชาติหวานอมเปรี้ยวเราปอกสับปะรดแล้วเนี่ยนะคะเราผ่าตามยาวนะคะนี่ก็เราจะหั่นเป็นชิ้นที่สวยงามนิดนึงนะคะอาจจะไม่ใช่เป็นชิ้นธรรมดานะคะวิธีการหั่นก็โค้งนิดนึงโค้งเอาส่วนผิวออกก่อนนะคะก็ความหนาก็ประมาณ1เซนนะคะนะคะนะคะก็ได้เป็นชิ้นของสับปะรดที่พร้อมจะตกแต่งลงจานนะคะทีนี้การตกแต่งนะคะเราก็นะคะวางสับปะรดเป็นคำๆนะคะ

เชื่อของงามนะคะแล้วก็ตักไส้นะคะตักไส้ใส่

0: จัดไส้วางให้ดูสวยงามน่าทานนะคะสำหรับม้าฮ้อเนี่ยนะคะเราจะทานเป็นอาหารว่างนะคะหรือเป็นอาหารเรียกน้ำย่อยก็ได้นะคะว่าการรับประทานอาหารบางทีผู้สูงอายุบางท่านเนี่ยจะรับประทานอาหารได้น้อยมื้อเราก็จะอาจจะทำอาหารที่หลายมื้อมากขึ้นนะคะก็คือจัดให้มีอาหารว่างนะคะอาหารว่างที่รับประทานง่ายๆแล้วก็จะช่วยในเรื่องของระบบขับถ่ายด้วยอันนี้ก็คืออาจจะช่วยในเรื่องของหาอาหารที่มีกากใยนิดนึงนะคะที่จะช่วยในเรื่องของระบบย่อยอาหารนะคะเสร็จแล้วนะคะแล้วก็แต่งนิดนึงนะคะแต่งด้วยพริกนะคะแต่งด้วยผักชีแล้วก็พริกให้มีสีสันน่าทานแล้วก็ได้รสชาติที่อร่อยมากขึ้นนะคะแล้วก็สีสันของผักชีเนี่ยนะคะก็จะตัดกันนะคะแล้วก็แต่งนิดนึงนะคะแต่งด้วยพริกแดงเส้นๆนิดนึงนะคะให้เขียวแดงอยู่ด้วยกันก็จะดูเพิ่มความน่ารับประทานมากขึ้นพริกแดงก็ใช้พริกชี้ฟ้านะคะหั่นเป็นเส้นบางๆนะคะไม่ต้องหั่นก็ไม่ได้ทำให้ไม่ได้ช่วยให้เผ็ดมากนักนะคะให้มีรสชาตินิดหน่อยแค่นั้นเองเผ็ดอ่อนๆคุณค่าทางโภชนาการของม้าฮ้อนะคะก็จะได้โปรตีนนะคะแล้วก็จะได้คุณค่าจากผักไอผลไม้ที่เราทานได้วิตามินซีแล้วก็ยังได้กากใยอาหารนะคะที่ช่วยระบบการย่อยการขับถ่ายมากขึ้นนะคะสำหรับเมนูในครั้งหน้านะคะจะเป็นเมนูอะไรนั้นนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามชมกันนะคะ
1: เต็มอิ่มกันเลยนะคะคุณผู้ชมทั้งความรู้จากคุณหมอท่าทางการออกกำลังกายรวมไปถึงการสอนเมนูอาหารเพื่อสุขภาพที่คุณผู้ชมก็สามารถทำตามกันได้ง่ายๆที่บ้านของคุณผู้ชมกันเลยค่ะแล้วถ้าคุณผู้ชมอยากทราบว่าครั้งหน้ารายการของเราจะมีอะไรมาฝากกันนั้นอย่าลืมติดตามชมกันนะคะและหากคุณผู้ชมท่านใดต้องการติดตามรับชมรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกย้อนหลังสามารถติดตามรับชมได้ที่ www.etvthai.tv หรือถ้าคุณผู้ชมมีคำถามและข้อเสนอแนะเชิญส่งมาได้เลยตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอนี้ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันแก้มบุ๋มบุพผานินสวัสดิ์พร้อมทั้งทีมงานรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: เมื่อระดมทุนสำเร็จบริษัทมีหน้าที่ดังนี้ส่งมอบหลักทรัพย์ให้กับผู้ลงทุนรายงานผลการขายให้กับสำนักงานก.ล.ต.ภายใน15วันรายงานความคืบหน้าในการใช้เงินให้กับ Funding Portal แต่ถ้าหากว่าระดมทุนไม่สำเร็จ Funding Portal มีหน้าที่ประสานงานกับธนาคารที่ทำหน้าที่เก็บรักษาเงินค่าจองซื้อเพื่อทำการคืนเงินให้กับผู้ลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนดในประกาศค่ะ
1: การจ่ายผลตอบแทนนะครับขึ้นอยู่กับประเภทของระบบ crowdfunding นะครับซึ่งจะมีทั้งหมด2ระบบนะครับในระบบแรกนะครับจะเป็นในระบบของหุ้น crowdfunding นะครับในรูปแบบของการออกหุ้นนะครับการจ่ายผลตอบแทนนะครับผู้ระดมทุนนะครับจะต้องมีการจ่ายปันผลนะครับและในส่วนที่2นะครับคือในส่วนของหุ้นกู้นะครับหุ้นกู้เนี่ยจะเป็นการชำระคืนรายเดือนนะครับผู้ระดมทุนเนี่ยจะต้องจ่ายเงินต้นนะครับหรือดอกเบี้ยออกไปนะครับให้แก่ผู้ลงทุนหลายท่านอาจจะคุ้นเคยกับลดต้นลดดอกนะครับในการผ่อนบ้านหรือผ่อนรถครับสำหรับผู้ระดมทุนนะครับที่มีการผิดนัดชำระนะครับผู้ระดมทุนเนี่ยสามารถเข้ามาหารือได้กับตัว Funding Portal นะครับหนึ่งในช่องทางนั้นคือการประชุมผู้ถือหุ้นกู้นะครับที่ Funding Portal เนี่ยจะช่วยจัดขึ้นนะครับเพื่อเปลี่ยนแปลงวันถ่ายถอนหุ้นกู้นะครับเพื่อทำให้มีความสะดวกสบายทั้ง2ฝ่ายคือในทั้งฝั่งผู้ระดมทุนผู้ออกหุ้นกู้นะครับและผู้ลงทุนครับ

จากลูกคนโตเรามีพี่น้องทั้งหมด4คนก็เป็นความหวังของครอบครัวปรึกษาคุณพ่อว่าขอมาทำธุรกิจส่วนตัวคุณพ่อก็แนะนำให้ทำเคมีเกษตรเราก็ไปเปิดร้านอยู่ที่บ้านแพ้วได้8เดือนก็ถูกคนร้ายมารอบยิงถือว่ามืดมนหมดเลยเพราะชีวิตเราไม่เคยคิดว่าเราจะเจอแบบนี้

0: ก็หลังจากเกิดเหตุเนี่ยเราก็ถือว่าโชคดีนะหรือว่าโชคร้ายก็ไม่แน่ใจนะแต่ณปัจจุบันเราถือว่าเราโชคดีนะครับที่เรารอดชีวิตได้ถึงแม้เราจะเป็นอัมพาตไปครึ่งท่อนคุณหมอก็บอกว่าเส้นประสาทมันช็อกไปนะอาจจะช็อกไปสัก3เดือนแต่เราก็พอรู้ว่าไอ้พวกเนี้ยมันน่าจะเสียหายแล้วมันไม่หายวินาทีที่เราจะต้องก้าวข้ามความพิการเนี่ยนะมันลำบากนะมันลำบากมากเพราะจากคนวัยหนุ่มอายุแค่27ปีนะครับมีชีวิตที่เป็นอิสระนะชีวิตประจำวันทำได้นะมาเป็นคนนอนป่วยเหมือนกับเด็กแรกเกิดแล้วก็ระบบขับถ่ายเสียหมดอะไรก็ไม่ได้ลุกนั่งยังไม่ได้เลยฮะวินาทีที่คิดได้ก็คือจะทำยังไงให้คนรอบข้างเนี่ยเป็นภาระน้อยที่สุด
1: หมอออมครับผู้สูงวัยที่เป็นผู้ทุพพลภาพหลายท่านอาจจะมีความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเป็นภาระเป็นภาระคนอื่นภาระครอบครัวภาระสังคมหมอออมมองเรื่องนี้อย่างไรบ้าง
2: คือจริงๆต้องบอกว่าพอเป็นผู้สูงอายุผู้สูงวัยใช่ไหมคะหลายๆคนก็เริ่มมีปัญหาโรคทางกายมากขึ้นเช่นบางคนก็อาจจะเป็นหลอดเลือดสมองตีบหรือแตกอ่อนแรงครึ่งซีกเดินได้ไม่เหมือนเดิม บางท่านก็อาจจะติดเตียงใช่ไหมคะจะเคยมีอุบัติเหตุสะโพกหักต่างๆหรือบางคนก็อาจจะพูดคุยได้ไม่เหมือนเดิมค่ะหลายๆผู้สูงวัยก็รู้สึกว่าตัวเองเริ่มเป็นภาระของครอบครัวไม่กล้าที่จะออกจากบ้านแล้วมันก็จะเริ่มมีปัญหาทางด้านจิตใจแล้วก็ร่างกายตามมาได้นั้นจุดสำคัญที่สุดเลยอะค่ะก็คือครอบครัวที่จะเป็นกำลังสำคัญที่จะผลักดันให้ผู้สูงอายุมีความมั่นใจในตัวเองเชื่อมั่นว่าถึงแม้ว่าอาจจะมีอวัยวะบางส่วนที่ทำงานได้ไม่เหมือนเดิมแต่เขายังสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติอยู่ค่ะ
0: อยากให้เคยดูห้องน้ำเดี๋ยวห้องน้ำเนี่ยสำคัญมาเนี่ยชีวิตประจำวัน

ของคนพิการที่เป็นอัมพาตเพราะฉะนั้นห้องน้ำก็จะต้องพิเศษนิดนึงนะนี่คือชักโครกที่เราจะต้องย้ายตัวลงนั่งนะฮะการขับถ่ายของเราใช้ EVAC เขาเรียก EVAC เลยนะคือเราไม่สามารถเบ่งได้อันนี้ก็เหมือนกันเราขึ้นแท่นก็จะต้องยกตัวมันจะเสมอกันนี่เราก็จะเข้าอย่างนี้แล้วก็ย้ายตัวขึ้นไปแล้วเราต้องนั่งเอาอย่างของผมเนี่ยพิการขนาดนี้มือสองข้างแข็งแรงเราก็พอที่จะช่วยตัวเองได้ก็อ่างล้างเนี่ยต้องให้สอดขาเข้าไปครับเนี่ยมันก็เป็นนิดๆหน่อยๆสำหรับตัวเราเองนะฮะที่จะปรับปรุงยังไง90เซนอย่างมะอย่างน้อยครับ90เซนถึงเมตรหนึ่งความกว้างนี่ก็หยิบพอหยิบเองได้บางอย่างนะฮะ6โมงเช้าตื่นละแล้วก็มาล้างหน้าล้างแปรงฟันนะครับแล้วก็มาหยิบเสื้อใส่หน่อยแต่งตัวคือนุ่งกางเกงเราจะต้องนุ่งบนเตียงผมจะนุ่งเราเล่นบนเข็นไม่เป็นเตียงก็อาจจะสูงหน่อยแต่เราขึ้นได้แล้วก็จะนุ่งเกงบนเตียงเพราะเราต้องพลิกซ้ายพลิกขวาเพื่อจะดึงเกงนอนเลยนั่นแหละก็ลงไปทานข้าวนี่ลงไปทานข้าวลงไปกินข้าวข้างล่างชีวิตคนพิการเนี่ยเรานั่งรถเข็นเนี่ยถ้าเราไม่นอนชั้นล่างเราจะนอนข้างบนก็ต้องมีลิฟต์นะครับอย่างผมนี่ก็โอเคก็เลยสร้างลิฟต์นะฮะนี่ก็จะเป็นไข่ขาวหัวเช้าบำรุงโปรตีนเป็นข้าวต้มก็จะใส่ข้าวต้มแค่นี้ล่ะกับข้าวพี่ก็กินง่ายๆอยู่แล้วไงอย่างเงี้ยแค่นี้นี่ก็คือที่เราชอบเต้าหู้หมูสับเราชอบเน้นโปรตีนอันนี้ก็เป็นโปรตีนนี่น้ำมะนาวแล้วก็ไม่รู้สูตรอันนี้สูตรแม่ของภรรยาเขาไม่รู้ให้กินทำไมแต่กินทุกวันมะนาววันละลูก

ทางลาดเขาก็จะมีสูตรอยู่ว่าความสูง1เมตรต้องมีความยาว12เมตรสำหรับวีลแชร์ที่จะช่วยตัวเองได้แต่ส่วนใหญ่ผมจะทำประมาณ1ต่อ15เพื่อจะได้เข็นให้เบาแรงขึ้นจุดเปลี่ยนที่สำคัญของผมก็คือวันหนึ่งเนี่ยเห็นคลิปของคุณยูทากะทากามิเน่เป็นคนญี่ปุ่นพิการเหมือนผมเลยแล้วเขาสามารถขับรถจากอพาร์ตเมนต์เขาไปทำงานด้วยตัวเขาเองอันนั้นคือจุดแรงบันดาลใจว่าคนพิการสามารถทำได้ใช้มือขับครับถ้าจะท่าแบบนี้ก็ตัวนี้ตัวขับรถอันนี้คือเบรกทุกอย่างอยู่ที่มือมีไฟเล็กแล้วก็มีไฟสูงแล้วปลดเบรกออกมาเป็นคันเร่งใช้ได้สองระบบคนปกติก็ขับได้คนพิการก็ขับได้

0: ผมเป็นคนชอบขับรถขับรถก็เหมือนกับเป็นการรีแลกซ์ของเราสวัสดีครับมาทำอะไรวันนี
1: ้มาเอารถมาทำเห็ด
0: โอ้ครับมาจากเลยอ่ะมาถึงเมื่อเช้าไม่มีที่อื่นทำ มีที่เดียว
1: มีที่เดียว

นี้เป็นเหมือนกับโชว์รูมอ่ะโชว์สินค้าให้ลูกค้าดูอันนี้ก็เหมือนกับตัวออกกำลังกายตัวสำหรับวีลแชร์ก็มีทั้งเขาเรียกอย่างเฮียนั่งเนี่ยเขาเรียกแอคทีฟวีลแชร์ก็คือวีลแชร์ช่วยตัวเองนะสำหรับคนหนุ่มสาววัยทำงานหรือคนแก่อย่างเฮียก็ได้นะครับแล้วก็จะเป็นวีลแชร์อย่างนี้วีลแชร์เนี่ยผู้สูงอายุที่สามารถปรับเอนนอนได้ยกขาขึ้นมาได้นี่เป็นรถไฟฟ้าที่น้องถามว่าทำไมพี่ไม่ใช้ก็เป็นจอยสติ๊กมั้งครับอันนี้หัวลากที่จะบอกต่อกับวีลแชร์นี่ไหมมันจะนี่หนีบกับวีลแชร์แล้วไปเหมือนกับมอเตอร์ไซค์เลยสำหรับเวลาอย่างน้องๆที่เขาใช้กันเนี่ยบางทีจากที่บ้านพักเขามาทำงานทีเขาไม่อยากปั่นคนพิการเนี่ยมันมีหลายประเภทใช่ไหมอย่างประเภทความพิการอัมพาตเนี่ยมันหนักมากฉะนั้นการที่ได้ชนะใจตัวเองก่อนว่าหนึ่งเนี่ยเราต้องอยู่เดี๋ยวไม่เป็นภาระคนรอบข้างจะได้เข้าหาเราไม่ใช่เราไประเบิดอารมณ์ใส่ให้คนรอบข้างหนีไปสิ่งหนึ่งที่เราต้องทำได้ก็คือช่วยตัวเองให้ได้มากที่สุด

0: เนื่องจากเรารู้ว่าข้อจำกัดของคนพิการเนี่ยจะต้องยังไงบ้างนะนั้นในการเตรียมสยามนิชินเราก็เลยเตรียมสภาพแวดล้อมให้พร้อมที่อยู่ให้อยู่ใกล้ที่ทำงานเข็นรถมาเองได้แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือคนพิการต้องมีงานทำและมีรายได้ของตัวเองก็จะเกิดแรงบันดาลใจคนพิการเนี่ยพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยก็คือต้องมีงานทำมีรายได้มีอุปกรณ์ที่ดีที่จะช่วยตัวเองได้คุณหมิวคุณหมิวมีหน้าที่อะไรพูดเลย
1: หน้าที่ออกแบบค่ะ แล้วก็เป็นพนักงานขาย
0: พูดนี่ก็เป็นรุ่นแรกเลยก็มายุคแรกๆเลยพูดนี่มายุคบุกเบิกเลยเอา22มิลเป็นหลักว่าเราได้เท่าไหร่พอแล้วที่เหลือมันเกินอยู่แล้วความยาวว่าอันเนี้ยตัวเนี้ยเราจะทำได้กี่คันคร่าวๆอ่ะคร่าวๆเราได้กี่คันถึง100มั้ย
2: มาดูไม่ถึง
0: 100จริงๆในการจ้างงานคนพิการเนี่ยนายจ้างต้องเข้าใจศักยภาพคนพิการแล้วก็อย่าไปหวังเขา 100% แค่นั้นเองใช่มั้ยหวังได้ 70-80% ก็พอแล้วเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องหวังผล 100% แต่จริงๆอ่ะทำเกิน 100% เราก็พยายามรับให้ได้มากที่สุดนะไม่ได้ตั้งใจว่ามันจะต้องถึง 60% หรือเปล่าแต่เผอิญมันถึงไงถึงแล้วเขาก็มาขอเป็นเหมือนกับเป็น reference ตัวอย่างว่าเป็นบริษัทแรกเลยที่ทำได้ถึง 60% อันนี้คุณไผ่ก็จะเก่งเรื่องออนไลน์เรื่องทำเว็บไซต์นะครับพวกนี้ก็จะมีความสามารถเฉพาะตัวเอาสัญญามาอันนี้ก็เขาก็เป็นคู่กันเป็นคู่ๆน่ารักทุกคนก็สัญญานี่เขาจะออกแบบ 3D ได้ทำ 3D ทำอะไรนะเขาเรียกอะไรอะที่หนูจบอะจบมาแล้วทำออโต้แคปทำอะไรเงี้ยได
3: ้เป็นที่เดียวที่ผมทำแล้วสบายใจที่สุดแล้วก็เป็นที่ที่ผมสามารถได้เงินไปจุนเจือครอบครัวได้ก็คือที่นี่เลยครับรู้สึกดีที่ดีที่สุดเพียนี่เป็นเหมือนจะว่าเป็นเหมือนผู้มีพระคุณอ่ะเป็นพ่อคนหนึ่งแหละนะเป็นทั้งพี่เป็นทั้งพ่อเลยเฮีย
4: แล้วที่สำคัญคือเฮียเขาเปิดโอกาสให้เราทำหลายๆอย่างตามที่เราชอบเพราะตอนแรกเข้ามาในฐานะนักแบบออกแบบพวกโบชัวปัจจุบันเนี้ยค่ะแต่พอวันหนึ่งเห็นเขามีค่าคอมกันอยากมีบ้างก็ไปขอขายวีลแชร์ก็ไปขายเฮียก็อนุญาตให้ขายให้ทำทุกอย่างที่อยากทำขอบคุณที่เฮียเขาเชื่อมั่นในตัวพนักงานแล้วก็ปล่อยให้เราทำในสิ่งที่เราอยากจะทำรับฟังความคิดเห็นเราว่าเราอยากทำอะไรให้โอกาสเราได้ลองทำถ้าอันไหนดีเฮียก็สนับสนุนทุกอย่าง
5: ครอบครัวใช่ไหมคะก็เป็นหน่วยที่เล็กที่สุดที่อยู่ใกล้ผู้สูงวัยที่สุดเลยนะคะดังนั้นเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นทางด้านร่างกายหรือจิตใจจะเป็นกลุ่มแรกที่จะมองเห็นเพราะบางครั้งถึงแม้ว่าทางกายอาจจะ

0: เดินไม่ได้เหมือนเดิมใช่ไหมคะบางคนต้องใช้ไม้เท้าต้องใช้วีลแชร์ต้องใช้วอล์กเกอร์เดินแต่ความจริงแล้วจิตใจข้างในของเขายังเหมือนเดิ
1: ม
0: เขายังสามารถใช้ชีวิตได้อยู่ดังนั้นถ้าครอบครัวให้การสนับสนุนแล้วก็บอกว่าสามารถใช้ชีวิตได้อยู่นะยังออกไปเข้าสังคมออกไปทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับทั้งตัวเองแล้วก็สังคมก็ทำให้ผู้สูงวัยยังกล้าที่จะออกไปใช้ชีวิตประจำวันค่ะแล้วก็กิจกรรมทางสังคมอะไรก็ได้ที่ให้ผู้สูงวัยหรือว่าผู้สูงวัยที่เริ่มมีปัญหาทุพพลภาพสามารถยังคงใช้ศักยภาพที่ยังมีอยู่ได้อย่างเต็มที่อย่างยกตัวอย่างเช่นบางคนอาจจะเริ่มเดินไม่ได้ละต้องนั่งวีลแชร์แต่ความจริงเขายังสามารถที่จะสอนวาดภาพสอนภาพวาดภาพศิลปะทำงานศิลปะได้อย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะรู้สึกว่ายังมีคุณค่าในตัวเองยังสามารถเอาศักยภาพที่มีมาใช้เพื่อประโยชน์ของคนอื่นได
1: ้
0: ตัวอย่างของคนที่มาเป็นอาจารย์เนี่ยเขาก็อาจจะเดินไม่ได้แล้วแต่เขายังคงสอนได้อยู่อันนี้จะเป็นแรงบันดาลใจที่ดีด้วยค่ะ
1: ทำให้เกิดความมั่นใจมากยิ่งขึ้น
2: เราก็มีความภูมิใจมากที่เราสามารถผลักดันส่วนหนึ่งเป็นฟันเฟืองเล็กๆอ่ะนะที่ทำให้คนพิการเราลืมตาอ้าปากได้นะครับแล้วก็จากคนพิการที่มีแต่รับเราก็กลับเป็นผู้ให้มั่งอันนี้ก็คือความภูมิใจมากที่สุดที่เรามี

0: ในสังคมไทยเราเนี่ยเราคิดว่าไม่มีคนพิการถ้าเรามีสภาพแวดล้อมที่ไม่พิการหมายถึงมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่จะช่วยเรื่องคนพิการนะครับอย่างทางเดินถ้าเป็นคนตาบอดต้องมีเบลม็อกคนที่นั่งรถเข็นอย่างผมก็ต้องมีทางลาดมีลิฟต์ถ้าสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยเราก็จะไม่มีคนพิการ
1: การที่เราบอกว่าเราจะให้กำลังใจกับผู้สูงวัยให้กำลังใจกับผู้สูงวัยที่เป็นผู้ทุพพลภาพต่างๆเนี่ยให้กำลังใจยังไงดีที่ทำให้ผู้สูงวัยเหล่านั้นรู้สึกว่าเขาได้รับกำลังใจและเขารู้สึกว่าเขาเป็นคนปกติจริงๆคือหมอคิดว่าความเหมาะสมอยู่ตรงไหนฮะ
2: ทำยังไงก็ได้ให้ผู้สูงวัยรู้สึกว่ายังคงใช้ศักยภาพของตัวเองได้เต็มที
1: ่
2: ว่าเขาไม่ได้ทุพพลภาพแล้วก็ให้กำลังใจเสมอว่าโอเคทุกอย่างมันมีการเปลี่ยนแปลงไปตามอายุที่มากขึ้นตามสถานการณ์ของร่างกายต่างๆแต่มันไม่ได้หมายความว่าหมดหวังอย่างยกตัวอย่างเช่นอย่างคุณลุงยุทธเนี้ยค่ะเขาก็ยังเอาจุดที่อาจจะมีพิการไปละแต่ว่าเขาใช้ตรงนี้เป็นจุดสำคัญในชีวิตเป็นจุดเด่นของเขาในการที่จะมาทำเพื่อประโยชน์ของสังคมอย่างงานที่เขาทำนะคะทำรถเข็นวีลแชร์ทำรีสอร์ทเพื่อผู้สูงอายุและผู้พิการตรงนี้คือจุดสำคัญที่เขาเอาสิ่งที่เหมือนจะเคยเป็นปมที่คนมองว่าเขาใช้ชีวิตได้ไม่เหมือนเดิมแต่เขาเอามาชูมันขึ้นให้เด่นขึ้นแล้วเอาตรงนี้ไปช่วยคนอื่นให้คนสูงอายุที่อาจจะเดินไม่ได้ละต้องใช้วีลแชร์อยากไปเที่ยวอยู่เขาได้ไปเที่ยวเหมือนเดิมโดยที่ครอบครัวก็พาไปเที่ยวได้คนสูงอายุก็รู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นปัญหาที่ทำให้ครอบครัวต้องลำบากคิดว่าลุงยุทธเป็นจุดเริ่มต้นค่ะที่ทำให้เห็นว่าทุพพลภาพไม่ได้หมายความว่าไม่สามารถไปต่อได้แต่ไปต่อได้อย่างเข้มแข็งเพื่อคนอื่นด้วย
0: ดำเนินแคร์รีสอร์ทเนี่ยจุดประกายจากการที่ผมมีโอกาสไปท่องเที่ยวต่างประเทศนะครับเสร็จแล้วโรงแรมเนี่ยก็จะไม่มีห้องวีลแชร์ที่จะรองรับคณะทัวร์ได้เราก็ไปหลายๆที่นะส่วนใหญ่ก็ทางต่างประเทศเองก็จะทำตามที่กฎหมายกำหนดสมมติว่า100ห้องต้องมี2ห้อง100ห้องต้องมี4ห้องแล้วแต่ประเทศจะมีแค่นั้นดำเนินแชร์รีสอร์ทเนี่ยเป็นเหมือนกับไพลอตนะเป็นตัวอย่างเป็นไพลอตโปรเจกต์เป็นตัวอย่างว่ารีสอร์ทเล็กๆอย่างเงี้ยมีทั้งหมด15ห้องเราก็จะทำให้มันสะดวกวีลแชร์ทั้ง15ห้องเลยนะครับก็เลยมาทดลองทำที่บ้านเกิดความฝันอยากให้เห็นภาพว่ามันทำได้บริเวณรีสอร์ททั้งหมดเนี่ยก็จะให้รถเข็นไปได้สะดวกทุกที่เข้าถึงทุกจุดนะครับไม่ว่าพื้นก็จะเป็นแบบนี้อาจจะลื่นหน่อยสำหรับผู้สูงอายุนะแต่ถ้าหน้าฝนปกติเราจะเอาหญ้าเทียมมาปูอันนี้ก็เป็นลิฟต์เป็นภูมิปัญญาแหละนะที่มันราคาถูกหน่อยเพราะข้างบนเราเนี่ยมีแค่4ห้องนะลิฟต์ตัวนึงเนี่ยถ้าเป็นลิฟต์มาตรฐานเนี่ยราคาเป็นล้านอันนี้เราก็ดัดแปลงเองภูมิยาชาวบ้านใช้เมื่อจำเป็นก็ประมาณ 50,000 บาท

0: ลังเม็ดเพื่อให้วีลแชร์มันหมุนได้หรือเขามีคันใหญ่ก็มีชักโครกแค่นี้แหละฮะไม่ให้เขาย้ายตัวก็มีจับตรงนี้สำหรับคนพิการบางทีเขาต้องยกตัวไงแล้วก็มีแท่นอาบน้ำแท่นอาบน้ำก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้ก็คือให้วีลแชร์มาจอดเทียบถ้าย้ายตัวขึ้นไปก็มีที่จับยึดให้เขา
1: ตอนนี้เราเป็นสังคมผู้สูงอายุแล้วผู้สูงอายุเยอะมากขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชนหรือว่าคนธรรมดาเลยที่อยากสร้างสังคมที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุและผู้พิการเป็นสิ่งสำคัญเลยค่ะเริ่มต้นง่ายๆก็คืออาจจะสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีสถานที่ที่เอื้อให้คนสูงอายุใช้ชีวิตได้ตามปกติเริ่มต้นง่ายๆก็อาจจะเป็นจากตึกอาคารต่างๆถ้าเราสามารถที่จะทำทางขึ้นที่เป็นทางลาดนะคะที่ถูกต้องแล้วก็ใช้งานได้ง่ายสำหรับรถเข็นวีลแชร์หรือว่าคนสูงอายุที่มาด้วยไม้เท้าวอล์กเกอร์สามารถใช้งานได
2: ้ไม่ว่าจะเป็นยังไงกับชีวิตตัวเองการที่ให้ตัวเองรู้สึกว่ายังมีคุณค่ายังมีความหมายและสำคัญคือยังมีเป้าหมายไม่ใช่ว่าพอสูงวัยแล้วหรือทุพพลภาพแล้วเป้าหมายจะหมดไปยังคงมีคุณค่ามีความหมายและมีเป้าหมายหมออมอยากจะย้ำตรงนี้อีกสักครั้งไหมฮะ
1: คิดว่าอันนี้เป็นเรื่องจริงเลยค่ะเพราะว่าอย่างดูคนไข้ในคลินิกผู้สูงอายุหลายๆคนที่ยังมีเป้าหมายในชีวิตเป้าหมายเริ่มต้นง่ายๆเลยค่ะบางคนแค่อยากปลูกต้นไม้ในบ้านให้ได้ผลไม้ออกมาน
2: ั่นก็ถือเป็นเป้าหมายแล้ว
1: เป็นเป้าหมายแล้วพอเขาเริ่มมีเป้าหมายเขาก็มีความสุขพอมีเป้าหมายในชีวิตคุณค่าในตัวเองมันก็ตามมานะคะทำให้เขารู้สึกว่าถึงแม้จะสูงวัยละถึงแม้จะพูดคนรภาพแล้วแต่ยังสามารถใช้ชีวิตเพื่อประโยชน์ของตัวเองและคนอื่นได้ Independent Living
0: Independent Living Independent Living ปีนี้อายุ67แล้วยังมีความรู้สึกว่าสนุกกับงานแล้วก็เวลาเราทำงานเนี่ยเรามีความสุขIndependent Living ความฝันเรายังไม่จบนะฮะยังอยากจะทำแล้วก็ประกอบกับว่าสุขภาพเรายังเอื้ออำนวยคือผมมีความรู้สึกว่าการทำงานการขับรถการเข็นรถเข็นเนี่ยคือการออกกำลังกายอย่างหนึ่งนะครับก็เลยทำให้ชีวิตเนี่ยก็ยังสนุกกับงานสนุกกับวัยเกษียณเพื่อนเพื่อนเนี่ยที่เรียนมาด้วยกันเนี่ยทั้งมหาลัยทั้งอะไรที่คนปกติส่วนใหญ่เขาก็60เขาก็เกษียณแล้วแต่บางคนเขาก็ยังอยากทำงานแต่เขาไม่มีโอกาสจะทำบางคนก็ไม่เอาแล้วตลอดเวลาที่เรากลายเป็นคนพิการแล้วเราก็รู้สึกว่าโอกาสของคนพิการเนี่ยมันน้อยมากแล้วก็ยิ่งคนพิการที่ไม่ออกสังคมยิ่งปิดตัวอยู่บ้านโอกาสยิ่งไม่มีเราก็ดูจากประสบการณ์ตัวเองเราพอโลกมันเปิดเราสามารถช่วยตัวเองได้เราไปไหนมาไหนได้โดยอิสระการไปพบปะผู้คนทำให้เขาเปิดโอกาสให้เราเราก็อยากได้โอกาสอันนั้นอ่ะมาเปิดให้คนพิการต่อไปที่เขาโอกาสน้อยกว่าเรา

0: ดมทุนจากผู้ลงทุนรายบุคคลนะคะสามารถระดมทุนได้ไม่เกิน20ล้านบาทในรอบ12เดือนแรกค่ะและทั้งโครงการต้องไม่เกิน40ล้านบาทนับรวมทั้งหุ้นและหุ้นกู้ค่ะแต่ถ้าหากว่าระดมทุนจากผู้ลงทุนที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนรายบุคคลสามารถระดมทุนได้ไม่จำกัดค่ะหากเราตัดสินใจที่จะระดมทุนแล้วเรามาทำความรู้จักกับผู้ลงทุนประเภทต่างๆกันเลยค่ะ
1: ผู้ลงทุนสถาบันมักเป็นผู้ที่มีเงินทุนขนาดใหญ่สามารถกระจายการลงทุนได้อย่างกว้างขวางและมีกระบวนการจัดการลงทุนอย่างเป็นระบบเช่นธนาคารพาณิชย์บริษัทหลักทรัพย์บริษัทประกันหรือกองทุนรวมต่างๆตามประกาศคณะกรรมการกลต.ที่กจ4/2560นิติบุคคลร่วมลงทุน Venture Capital และกิจการเงินร่วมลงทุน Private Equity มักเป็นผู้ที่มีเงินทุนและเชี่ยวชาญด้านการลงทุนหรือเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลงทุนแสวงหาผลตอบแทนหรือร่วมลงทุนกับกิจการประเภทสตาร์ทอัพที่น่าสนใจ

0: และมีแนวโน้มที่จะเติบโตสูงในอนาคตตามนิยามในประกาศคณะกรรมการกลต.ที่กจ15/2561ตัวอย่างเวนเจอร์แคปิตอลเช่นบัวหลวงเวนเจอร์บีคอนเวนเจอร์แคปิตอลกรุงศรีฟินโนเวทดิจิตอลเวนเจอร์ตัวอย่าง private equity เช่น SME's private equity trust fund กองทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุนสำหรับธุรกิจ SME ก้าวไกลไปด้วยกันผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะคือผู้ที่มีฐานะและมีความรู้ประสบการณ์เคยลงทุนในกิจการ SME Startup เช่นผู้บ่มเพาะธุรกิจหรือว่า Incubator ที่ปรึกษาทางการเงินนักวิเคราะห์การลงทุนรวมถึง Funding Portal ตัวอย่าง Funding Portal เช่นบริษัท Life FinCorp บริษัท Peer Power บริษัทสินวัฒนาตัวอย่างผู้บ่มเพาะธุรกิจหรือ Incubator เช่นTrue Incube AIS The Startup ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกลต.ที่สจ 31/2562 ผู้ลงทุนรายบุคคลหรือว่า Retail Investor หมายถึงบุคคลทั่วไปซึ่งอาจมีหรือไม่มีประสบการณ์การลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงมาก่อนซึ่งก่อนการลงทุนต้องทำแบบทดสอบความเข้าใจหรือ Knowledge Test ให้ถูกทุกข้อก่อนการลงทุน
1: ค่ะเมื่อเรารู้จักกับผู้ลงทุนประเภทต่างๆครบแล้วนะคะเราก็จะต้องมาตัดสินใจว่าบริษัทของเราหรือว่าโครงการของเราเนี่ยเหมาะกับผู้ลงทุนประเภทไหนบ้างแต่ถ้าหากยังไม่แน่ใจนะคะสามารถปรึกษากับ Funding Portal ได้ค่ะ ส่วนใหญ่ก็ประมาณ 1-3 เดือนค่ะขึ้นอยู่กับ Funding Portal กำหนดทั้งนี้ก็อยู่ที่จำนวนเงินที่เสนอขายหรือว่าประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขายด้วยค่ะค่าธรรมเนียมที่ Funding Portal กำหนดซึ่งอาจจะแตกต่างกันได้ในแต่ละรายบางรายก็อาจจะคิดจากวงเงินระดมทุนบางรายก็อาจจะคิดจากผลสำเร็จของการเสนอขายนอกจากนี้ก็ยังมีค่าธรรมเนียมจากผู้เก็บรักษาเงินค่าจองซื้อหรือว่า Escrow ด้วยค่ะ
2: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
3: 8:25 ถึง 10:40
2: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม 186-200
4: การลงทุนที่ให้ผลตอบแทนน่าสนใจเป็นสิ่งที่มิจฉาชีพชอบนำมาใช้ในการหลอกลวงหากคุณรู้มีข้อมูลเพียงพอก็จะช่วยทำให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นไม่ตกเป็นเหยื่อได้ง่ายๆกลต.อยากให้ผู้ลงทุนได้มีข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนลงทุนในตลาดทุนยุคดิจิทัลจึงได้จัดทำแอปพลิเคชัน SEC Check First เพื่อเป็นตัวช่วยในการค้นหาบุคคลหรือนิติบุคคลในตลาดทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกลต.ผลิตภัณฑ์การลงทุนต่างๆทั้งหลักทรัพย์และสินทรัพย์ดิจิทัลรวมทั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตจากกลต.ที่อยู่ในทะเบียนรายชื่อ Investor Alert ด้วยขั้นตอนที่ง่ายสะดวกและรวดเร็วเพ ียงแค่ใส่คำค้นก็จะทราบข้อมูลที่แบ่งเป็น3หมวดคือบุคคลนิติบุคคลและผลิตภัณฑ์รวมทั้งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือชี้เบาะแสได้ที่โทร1207อีเมล info@sec.or.th กรอกแบบฟอร์มออนไลน์และเชื่อมโยงไปยังหน้ารับเรื่องร้องเรียนบนเว็บไซต์กลต. SEC Help Center ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Play Store บนมือถือของคุณ

มมาจโรกาธิปติสหัมปติกัตอัญจรีอันธิวรังอายหาจัตถะสันติธาสตาปรัชกะชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกัมปิมัง

โมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสส

ภิกขาจริยายะกหัมปนาสตังลภิตวา

ณบัดนี้จักได้รับประทานแสดงซึ่งพระธรรมเทศนาในเวสสันดรชาดกหรือที่เราจะคุ้นเคยเรียกกันว่าเทศมหาชาติในการเทศมหาชาติก็เป็นพระชาติพระชาติหนึ่งขององค์สมเด็จพระบรมมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งสมัยพระองค์นั้นได้ทรงเสวยพระชาติเป็นพระโพธิสัตว์เวสสันดรก็จัดแล้วมี13กัน13

แล้ววันนี้ถือว่าณสถานที่แห่งนี้จัดเทศมหาชาติแล้วเข้ายุคเข้าสมัยเพราะการเทศมหาชาติเริ่มมีเทศมหาชาติก็เพราะว่ามีฝนตกวันนี้ที่พระบรมราชวังราชนิเวศมฤคทายวันก็มีฝนตกจึงเป็นเหตุให้มีเทศมหาชาตินี่เข้าหลักการเทศมหาชาตินั้นจะต้องมีมหาชอบมหาชนแล้วก็มหาช่วยต้องมีคนชอบฟังแล้วต้องมีประชาชนคนฟังแล้วต้องมีคนช่วยจัดสถานที่แล้วฟังธรรมะในมหาชาตินี้มีทั้งธรรมะธรรมเนียมธรรมนองธรรมชาติมีธรรมะในเนื้อหาสาระมีธรรมเนียมปฏิบัติคือโยมจะต้องจัดแล้วก็มีเครื่องบูชากันส่วนทํานองแต่ละกันนั้นไม่เหมือนกันการ1การ2การ3การ4เป็นทํานองเรียบๆง่ายๆฟังแล้วสบายหูดูแล้วสบายตาพาให้สบายไปถึงหัวใจแต่พอมาถึงกันที่5นี้จะเป็นกันที่ฟังแล้วอาจจะขัดหูดูแล้วอาจจะขัดตามันอาจจะพาไม่ให้สบายหัวใจต้องทำความเข้าใจก็โยมก่อนกันนี้มันอาจจะมีคำหยาบบ้างเนาะโยมจะต้องทำความเข้าใจมันมีในเนื้อหาสาระเอาเพื่อไม่ให้เสียเวลาไม่ใช่เสียเวลาโยมนะเสียเวลาพระเดี๋ยวไม่ทันฉันเพลก็เลยจะเข้าเนื้อหาสาระก่อนสันทากาลเลนายกาลมือ

กษัตริย์ผมเป็นเมียงมังกรเกตเทศขติยะยิ่งยอดสมุติวงคือสมเด็จมลจอมจักรพรรดิพงเพชรยันดอนดวงดีโลกเทเวนเป็นยอดยานสยัมภูเพศพุทธังกุลกิสดาปินิหาร

ออนอุ้มแอบอุรณิลาศคือประชาลีศรีดลนาวงวิสุทธิชาติเลิศลักษณะพิเศษทรงพงพิภพพระเจ้าสีพีอีกทางกิสนาแก้วกันหากุมารีสีวรพินิ

มัจจริยายังบาลเมธาสิกขาอิติวะวรเวทอันเป็นอุกฤษเพศมหาภิเนคัมมะบรรพชาบารมีสถิตนาแห่งห้องห้องนาคาลินทลาคิลีรัตนราชวงศ์กอ

กล่าวถึงประวัติของเฒ่าชลาตาชูชกขออภัยนะโยมนะที่ทำให้ขวัญเสียซึ่งกันนี้ก็บอกว่าเป็นการตกลงก็เลยต้องออกมาอย่างไม่ค่อยสุภาพที่นี้จะกล่าวถึงประวัติของเฒ่าชลาตาชูชกซึ่งไม่ลุ่มหลังสกกับปกตัวอับปีนียมพาบาลมาเกิดตัวกระสือถือกำเนิดหนีมาเกิดที่บ้านทุนนาวิทติดเนืองกับเมืองคลิงครัตทบุรีก่อนที่จะมาเกิดในครรภ์ของนางพรามมณีก็ให้เกิดเหตุอาเพศเป็นลางลายวันเพ็ญเดือนห้าฟ้าผ่าบนหัวเตาไฟฝูงเหี้ยก็ขึ้นมาไข่บนหลังคาแมวก็ไปออกลูกที่ไห่ปลาไอหมาหรือก็ไปทำสังขยาอยู่ที่หัวบันไดอึ่งอังก็หลงกันไปขี่กันควักไข่หลงไปไข่ในองค์น้ำใส่เดือนตัวดำๆหรือก็ไปเลื้อยรุมรามอยู่ในหม้อข้าวฝูงกาก็มากันกู่ก้องล้องอยู่กากาฝูงแรงก็มาจับที่หลังคาล้วนแต่เป็นพญาแรงหัวร้านแดงจานเหนียงคอแดงมันให้เกิดเพศภัยไปทุกหนทุกแห่งก็เพราะไอ้ฤทธิ์แรงของคนอับปีจังไหลมันจะมาเกิดจะมีควายหรือก็ไม่สมประกอบมันนอนหอบเลือเดินหาให้ไถไล่ไถน้ำมันก็เอานอนแต่ขี้ไหลอยู่วันยังคำวันยังคำมีหัวก็ตัวเตี้ยต่ำนอนวันยังคำก็เพราะว่ามันเป็นไข่จะมีหมาก็หน้าเศร้ามันเห่าไม่ได้เพราะว่ามันเป็นใบต่อหมามันก็เลยกลายเป็นหมาบ้าจะปลูกข้าวก็กลายเป็นหญ้าจะปลูกแตงกวาก็กลายเป็นขี้ไก่เสาเรือนก็ลุดหลอดหลุดไปใต้ทุนที่นี้จะกล่าวถึงวันที่ไอ้แม่ของมันแพ้ทองแม่ของมันแพ้ทองอยากจะกินของสมคันสมคันนึกอยากจะกินไส้เดือนจิ้มกับมะดันดองนึกอยากจะกินทอดมันฝรั่งมีนึกอยากจะกินแกงขั่วหัวเสือแม่มันนึกอยากจะกินสักกระเบือบวชชีนี่มันแม่มันนึกอยากแปลกๆโยมเพราะว่าคนไม่ดีมันจะมาเกิดเอาลวบลัดตัดใจความจะกล่าวถึงตอนที่วันมันจะคลอดวันนั้นเป็นวันพระแรม15ค่ำแม่มันนั่งเผาข้าวหลามอยู่หน้าบ้านไม่รู้ว่าแม่มันนั่งทางขาอีท่าไหนไอ้ชูชกจันไหลแล้วมันนั่งอยู่

ในท้องแม่ของมันมันยื่นมือไปคว้าข้าวหลามไปสามกระบอกไปนั่งปอกกินในท้องแม่ของมันโยมโยมไม่ต้องไปนึกภาพตามนะเพราะว่าเขาอุปมาอุปไมยว่าคนไม่ดีเขาก็จึงอุปมาอุปไมยให้มันน่าเกลียดพอกินนาพอกินข้าวหลามไปสามกระบอกมันก็ร้องบอกว่าหิวน้ำหิวน้ำแม่มันก็เลยกินน้ำตามไปอีกสิบขันแม่มันทำให้เกิดลันจวนปั่นปวดคันแม่มันหมุนเข้าเรือนไม่ทันก็เลยนั่งคอดมันอีตรงนั่นแหละพอแบ่งพุทธหลอดหลุดไปใต้ถุนไปดินกระตุกคุกฝุ่นพอมันหมุนไปรับไว้ทันเสียงมันร้องจ้าจ้าแม่ท่านร้องสมัยก่อนมันก็จะร้องว่าจามาจะจริงจามาจะจริงจาคงอย่างนี้ละโยมแม่พ่อมันก็เลยรับหมุนไปรับไว้ทันพ่อมันจึงตั้งชื่อให้สองชั้นว่าพ่อดอกอัญชันชูชกไม่โลภลางสกปรกเหมือนผีเปรตปลาก็ตะลอกหน้าทุเลศไปสังเกตสังกาแข้งเข่าข้อขาก็มีแต่คดเนื้อตัวก็มีแต่ปุ่มไม่ได้ปดเหมือนผีป่าเขาบอกว่าเป็นบุรุษโทษ18ประการชูชกเนี่ยคลอดมาวันแรกเนี่ยก็แก่เลยผมก็งอกตั้งแต่ออกมาฟันก็โยเหมือนฟันนะมาตาก็โหลลึกปากก็บานเหมือนดอกชบาหูก็เป็นน้ำหลวกขี้ตาก็เยอะน้ำมูกก็ไหลโอ้ยเป็นคนที่ถ้าเป็นยุคนี้สมัยนี้ก็คงไม่ได้เรื่องแล้วโยมแต่ชูโชคเนี่ยเขาบอกว่าชูโชคเกิดมาเป็นคนอาภัพอับวาสนาชูโชคเนี่ยมันมีในร่างกายของมันเนี่ยมันคดถึง5คดด้วยกัน1คอคด2แขนคด3เอวคด4ขาคดเอาโยม5โยมคิดว่าอะไรมันคดเอาให้โยมคิดเอาเองเอาแต่กลัวโยมจะคิดไปเลยนิ้วมือนิ้วเท้ามันคดโยมนะนี่คือชูชกแล้วโยมยุวดีและก็ที่เป็นเจ้าภาพกันเนี้ยบอกโยมก่อนนะถ้าใครเอาเยี่ยงชูชกเนี่ยไม่จนนะส่วนมากโยมจะบอกว่ากันนี้ไม่ค่อยอยากเป็นเจ้าภาพเนี่ยโยมยุวดีพร้อมยุวคุณโยมเยาวดีและก็ครอบครัวและญาติพี่น้องที่มานั่งถ้าใครเป็นเจ้าภาพกันนี้แล้วถ้าใครบูชากันนี้ร่วมกับเจ้าภาพนะงวดหน้าไม่เฉียดเหมือนงวดนี้นะโยมนะ9060เนี่ยไม่เฉียดแล้วเพราะว่าอะไรโยมชูโชคเนี่ยมันอดอยากจริงแต่มันมีอีก3อด1ชูโชคเป็นคนอดทนโยมว่าชูโชคอดทนไหมชูชกทำงานมีวันเสาร์อาทิตย์ไหมมีทำงาน8โมงเลิก5โมงเย็นไหมไม่มีนะโยมชูชกตื่นแต่เช้าก็ไปขอแล้วทำงานอดทนต่อมาชูชกมีความอดกลั้นใครด่าชูชกก็ไม่เคยโกรธอ้าวโยมเห็นชูชกไปโกรธใครไหมไปเอาคืนใครไหมเราว่าด่าหน่อยเดียวเดี๋ยวถ้ามึงเดี๋ยวมึงคราวหน้ากูก่อนกูก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วไม่เคยนินทาใครนะชูโชคโยมชูโชคไม่นินทาใครนะไม่เหมือนสมัยนี้โอ้โหเห็นใครแต่งตัวดีๆใส่สร้อยคอเส้นเท่านิ้วก้อยตะกิดกันหัวเข่าแล้วมึงดูใหญ่คนนั้นรู้ใส่สร้อยคอเส้นเท่านิ้วก้อยมึงเชื่อกูเถอะไม่ใช่ของจริงหรอกยิ่งไปวัดยิ่งใหญ่เลยโยมเห็นใครหิ้วบิณฑโต5ชั้นตะกิดกันดูยายคนนั้นดูแหมหิ้วบิณฑโตมา5ชั้นมึงเชื่อกูเถอะกับข้าวมี2ชั้นแรกอีก3ชั้นบนว่างเดี๋ยวมึงดูตอนกลับเต็มยันฝาเอากับข้าววัดไปกินกัน

นินทาจะชูโชคไม่เคยนินทาว่ากล่าวใครเป็นคนอดกลั้นต่อมาชูโชคเป็นคนอดออมได้เงิน100กระสาบเห็นไหมโยมเอาไว้กับ100กระสาบนี่มันเป็นเงินเท่าไหร่สมัยนี้อาตมาก็ยังไม่ทราบแล้วเก็บไว้เก็บหอมรอมริบเขาบอกว่าคนเราเนี่ยถ้าได้แขนกินศอกจะรวยถ้าได้แขนกินศอกกินแขนพอมีพอกินแต่ถ้าได้ศอกกินแขนเป็นหนี้ตลอดไปเรื่องเก่งชูโชคเนี่ยมันได้แขนมันกินแค่คืบเดียวมันจึงมีเงินเก็บไงอ้าวชูโชคเป็นคนอาภัพอาวาสนาเกิดมาตาใครเก็บไปเลี้ยงตายเกี้ยงไม่เหลือหรอเพราะชูโชคเป็นคนวาสนาสชาตาแรงใครอยู่ด้วยไม่ได้ตายหมดโยมชูโชคก็ต้องพึ่งกะลามาขอทานวันนี้ชูโชคมาสถานที่นี้จึงจะต้องขอทานในเนื้อเทียบเนื้อในกันนี้มีลองขอทานสักนิดหนึ่งโยมก็น่าจะรู้นะพระร้องโยมจะต้องทำอย่างไร โลภคือทาง

โยมไม่ได้เอาเงินมาตะกิดคนข้างๆบอกกูยืมเดี๋ยวกลับบ้านกูให้ดอกนี่ชูโชคมันร้องโยมไม่ใช่พระร้องเพราะฉะนั้นชูโชคก็ได้เงินแล้วได้100กระสาบหรือ100กระหาปณะได้เงินได้ทองแล้วเป็นลาภตามเข้นใจคันจะเอาไว้กับตัวหรือก็กลัวภัย

ลวนแต่แกจึงรีบขออนุโมทนาสาธุนะโยมนะแม่โยมเอามาใส่ยามด้วยใส่ขันด้วยขออนุโมทนาสาธุกับญาติโยมโยมเอาใส่ขันไว้ก่อนก็ได้จ้ะเอาไว้ในยามเดี๋ยวมันจะล่วงขออนุโมทนาสาธุจูชกให้พรนิดหนึ่งขอให้โยมอย่าต่ำกว่าคนอย่าจนกว่าใครความรวยวิ่งจนความจนวิ่งหนีสรรพเคราะห์ตัวนอกสรรพเคราะห์ตัวในสรรพเคราะห์บนถนนรถจนรถคว่ำสรรพเคราะห์ทางน้ำเรือล่มอับปางสรรพเคราะห์ต่างๆอย่าได้ย่ำยีสรรพเคราะห์ถูกปล้นถูกจี้ตีหัวสรรพเคราะห์คอขาดเลือดตกยางออกสรรพเคราะห์ถูกหลอกถูกโกงสรรพเคราะห์ไขมันเบาหวานความดันหายไปทันที

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: รายการธรรมรัฐธรรมรัฐเป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์นำท่านผู้ชมมาที่วัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครค่ะมารับชมการเทศนาธรรมจากท่านเจ้าคุณพระเทพปฏิภาณวาทีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามนะคะในวันนี้ท่านเจ้าคุณจะได้เทศนาธรรมในตอนมหาเสน่ห์ตำรับใหญ่ขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ

ท่านผู้ชมก็เหมือนกันถ้าเราไม่มีศิลปะไม่มีอาชีพอย่าไปมีตำแหน่งท่านเกิดมาเป็นคนนะพระเจ้าบอกสิบปัญจวินัยโยศิลปะต้องมีและวินัยในศิลปะก็ต้องมีวินัยส่วนตัวก็ต้องมีวินัยในศิลปะต้องมีเรียกว่าวินัยในวิชาชีพนี่เรียกว่าเป็นการสอนของท่านสองพี่จะบอกน้องอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าอย่าสะสมอะไรเช่นพระเครื่องรายครามอย่าไปทำความชอบใจเพราะบางทีสิ่งที่น้องอยากได้เพียงนิดเดียวแล้วมีผู้มาให้อาจจะทำให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการผิดพลาดก็ได้และจะเป็นผลร้ายซึ่งแก้ไขไม่ได้และจะเป็นนิสัยซึ่งกำเริบเสบสารอาตมาก็เชื่อเพราะว่าท่านพูดด้วยเสียงที่แสดงถึงความเมตตาและรู้จักท่านตั้งแต่อาตมาเป็นเด็กวัดเป็นสมณีนก็ปฏิบัติอย่างนั้นเรื่อยมาจึงได้ขอพรท่านเจ้าอาวาสรูปเดิมที่ได้กล่าวแล้วว่าขอไม่ไปรับกิจนิมนต์ต่อมาเมื่อเป็นเลขานุการวัดก็ขอสงว่าขอไม่รับกิจนิมนต์ภายในวัดนะครับเพื่อเป็นการประกันว่าผมจะทำความยุติธรรมให้เกิดขึ้นและจะให้ตามผลงานที่สะสมโดยผ่านเจ้าวาดในการกันกรองจะรวบรวมถวายให้แต่ถ้าผมมีกิจนิมนต์ไม่รับต้องมาคุยกันนะครับว่ามีปัญหาอะไรถึงไม่รับกิจนิมนต์ของผมคราวนี้ต้องคุยต้องจับข่าวคุยกันแล้วใหม่ๆก็ไม่เข้าใจท่านต่อมาก็เข้าใจเพราะเขาเองนั่นแหละเป็นผู้ได้รับความยุติธรรมและดึงคนที่ไม่เป็นธรรมให้กลับมาสู่กระบวนการที่เป็นธรรมจึงมีการแข่งขันความรู้ความสามารถกันการทุ่มเทเพราะการมีตำแหน่งนั้นไปแล้วเลยตามเลยเนี่ยอาจารย์อาตมาชื่ออาจารย์สวัสดิ์ตอนนั้นอาตมาเรียนหนังสืออยู่ที่เตรียมอุดมมหาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไม่ใช่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะท่านนะเตรียมอุดมมหาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งกระทรวงรับรองตอนนั้นก็ปี2524-25ถ้าจะสวัสดิ์ท่านไปเรียนอินเดียบางวันท่านก็เล่านิทานให้ฟังอาตมาก็จำแต่จำนามสกุลท่านไม่ได้แต่จำนิทานท่านได้ท่านบอกว่ามีที่บ้านนอกสมัยโน้นสมัยอยุธยาอยุธยาเป็นเมืองน้ำอยุธยาอ่างทองสิงห์บุรีสุพรรณชัยนาทปทุมธานีแม้แต่กรุงเทพมหานครก็เป็นเมืองน้ำเรียกมีฤดูน้ำท่วมน้ำเนี่ยก็มาอย่างหนึ่งฝนตกฤดูฝนพอฝนตกแล้วนะฮะฤดูน้ำมาพอฤดูน้ำมาแล้วฤดูน้ำขึ้นฤดูน้ำหลากแล้วบางทีอาจจะแถมด้วยน้ำท่วมสุดท้ายก็น้ำลงคนอยุธยาคนจังหวัดต่างๆนะที่กล่าวมาแล้วนี้ก็มักจะหาปลาแล้วสมัยโน้นเมื่อมีการเปิดประเทศให้คนจีนเข้ามาประกอบอาชีพได้ชาวจีนก็ลงเรือสำเภามาแล้วก็ลัดเลาะไปตามริมคลองต่างๆท่านผู้ชมก็จะได้ว่าในบรรดาขอบเขตริมทะเลริมแม่น้ำริมลำคลองจะเกิดชุมชนของคนจีนในการค้าขายในการติดต่อในการทำสวนผักในความเป็นช่างไม้ไปดูตลาดเขาเป็นตลาดของคนจีนเกือบทั้งหมดเพราะคนไทยเราขี้เกียจปลูกท่านแล้วไม่เมื่อปลูกไม่ได้ก็ไม่คิดจะทำเปลี่ยนแปลงในการปลูกคราวนี้ก็มีคนจีนคนหนึ่งมาอาศัยอยู่ในที่อยุธยามาเริ่มต้นจะทำอะไรท่านก็ไปสร้างกระท่อมเล็กๆมุงด้วยจากหรือสั่งข้าว

ก็เริ่มต้นชีวิตในเมืองไทยใหม่และสิ่งที่คนจีนจะดำรงอยู่นั้นก็คือการดักปลาดักปลาด้วยอะไรท่านด้วยรอบด้วยรอบด้วยตาข่ายการดักปลานี่เขาเริ่มตั้งแต่หัวค่ำแล้วก็จะไปละขายเขาเรียกละขายตอนเช้ามืดนี่เป็นเรื่องทั่วไปถ้าทอดแหต้องทอดกลางวันถ้าช่างนางต้องช่างเช้ามืดถ้าเรือผีหลอกต้องเดือนหงายแล้วปลามจะวิ่งขึ้นพรืดพรืดท่านวิ่งขึ้นมาในเรือเองถ้ายกยอต้องนำลดน้ำลงถ้าอวนก็เอาเปรียบเข้าไปหน่อยลากมันทั้งคลองก็อาจจะต้องทะเลาะกันถ้าดักรันใช้รันก็ต้องเอารันดักปลาไหลดักปลากระทิงก็นี่เป็นบรรยากาศของอยุธยาซึ่งท่านผู้ชมที่อยู่ต่างจังหวัดไม่ใช่ถิ่นฐานบ้านนี้อาจจะไม่รู้แต่ท่านผู้ชมอายุเลยอาตมาหรืออ่อนฝ่ายอาตมาสัก 6-7 ปีหรือเลยไปก็จะรู้สึกบรรยากาศนั้นมันเป็นจริงคนจีนคนนี้ก็ประกอบอาชีพดักปลาก็เอาตาข่ายเอาข่ายดักปลาไปลงมันต้องมีข่ายหยาบข่ายละเอียดเมื่อเอาไปลงแล้วก็ดักดักอีแบบหนึ่งเมื่อสักครู่เนี่ยท่านก็ใช้สองส่วนปลาจะได้เข้าใหม่ๆก็ดีถ้าประกอบอาชีพหรือเอาไปขายแต่ในเวลาต่อมาคนจีนก็เริ่มรู้สึกว่าในเมื่อปลามันก็เยอะแต่ทำไมเราได้ปลาน้อยลงเช้ามืดก็เฝ้าสงสัยโดยหารู้ไม่ว่าปลาที่จำนวนน้อยลงเนี่ยมันมีคนไทยนิสัยไม่ซื่อตรงคนหนึ่งนิสัยเอาเปรียบไปขโมยปลาคนจีนแหกูก็ไม่ทอดตาขายกูก็ไม่ลงอวนกูก็ไม่ดักยอกูก็ไม่เอารอบกูก็ไม่ลงรอบใช้อาศัยว่าไม่ลงทุนแต่เช้ามืดไปขโมยก่อนที่คนจีนจะตื่นแล้วขโมยแล้วเจ้ามีแผนการสูงท่านผู้ชมต้องจำไว้นะคนโกงแผนการสูงมันดักมันขโมยปลาได้แล้วมันก็กลัวความผิดเช้ามืดพอได้แล้วเอาปลาใส่เรือไปกำนันที่บ้านนั้นยังไม่ตื่นก็จัดแจงเอาปลาไปแขวนไว้ที่บ้านกำนันแล้วมันก็แบ่งครึ่งทุกวันไปวันไหนได้ตัวเดียวตัวใหญ่ๆมันแบ่งครึ่งตัววันไหนได้2ตัวมันเอาตัวหนึ่งไปแขวนหน้าบ้านกำนันตัวหนึ่งวันไหนได้3ตัวมันแบ่งตัวครึ่งวันไหนได้4ตัวมันแบ่ง2ตัวแล้วมันก็พายไปดูกำนันไม่รู้กำนันตื่นเช้ามาเห็นปลาอยู่หน้าบ้านถามเมียเฮ้ยแม่มึงไปดูซิว่าใครเอาปลามาแขวนไว้หน้าบ้านเมียก็บอกไม่รู้สิพี่ให้ลูกใครมาแขวนเฮ้ยเดี๋ยวมันคงมาเอามั้งสายแล้วก็ไม่มาเอาคำนั้นบอกอาจจะมีใครผ่านมานับถือรับนับถือเคารพมาฝากเราแล้วเจ้าของก็ไม่ว่างเอาไปทางบกข้าวกินได้ปลาจะเสียบางวันตื่นมาก็เห็นปลาตัวหนึ่งบางวันสองตัวสามตัวบางวันสิบตัวแล้วมันเลือกเอาตัวงามๆไอ้ปลาซิวปลาสร้อยมันไม่แขวนท่านมันรู้ตัวงามๆปลาตะเพียนก็แบบหน้าเดือดสิบว่าไข่เต็มพุงเชียวท่านเอามาต้มใส่บัวเขาฮะถ้าได้ปลาช่อนมามันก็ปลาช่อนไปแขวนมันเลือกตัวงามๆไปแขวนไว้กำนันก็จะได้ปลาทุกวันโดยไม่รู้ว่าใครเป็นคนเอามาไว้แต่ก็อิ่มเอมเปรมใจว่าเรามันปฏิบัติหน้าที่ราชการมาคงมีคนมาศรัทธามันศรัทธาเริ่มใสแต่มันไม่อยากเจอหน้าเมียก็ได้ทำกับข้าวทุกวันโดยไม่ต้องไปหาเหมือนกันท่านคนจีนก็สงสัยปลาไปไหนวันหนึ่งก็ต้องคิดว่าต้องมีหัวขโมยก็เลยไปซ่อนตัวไว้ในริมคลอง

ที่ดักปลาพอเช้ามืดก่อนเวลานั้นไอ้หัวขโมยนี่ก็มาอีกแล้วเหมือนเดิมท่านคนจีนดูอ๋อสังเกตอ๋อไอ้หมอนี่นั่นเองบ้านไม่ไกลกันนี่คนไทยเจ้าถิ่นพอรู้แน่กระใจนะเช้ามืดวันนั้นคุณก็เตรียมเชือกมาเลยท่านคะแนนที่คนไทยคนนี้ระคายไอ้การระคายระตาคายนี่มันต้องมีไม้กรีดนี่ท่านมีไม้กรีดแล้วเอาอะไรเอาอกคว่ำกับหัวเรือเขาต้องนอนคว่ำกับหัวเรือเลยอีปาบเขาเลยเลยอีปาบท่านพอได้ปุ๊บโยนได้ปุ๊บโยนโยนลงแค่เรือโอ้ขณะที่นายคนจีนก็พายเรียบมาข้างหลังโดดคล่อมคนไทยมัดมือเลยมัดมือมัดเท้าเลยเมื่อมัดมือมัดเท้าแล้วก็จัดแจงพายไปที่มันพอเช้าวันรุ่งขึ้นวันนั้นกำนันไม่ได้ปลาก็ไปบอกกำนันว่ากังนังนะอีกคงไทยคงเนี่ยนะมันขโมยปลาอ้วนนะกังนังตั้งตักสิงนะอ้วนสังเกตว่าอ้วนหลักปลาทีไรนะขอไปท่านผู้ชมชี้ขายแม่งรักทุกวังเลยมันต้องมีชี้ขายนะขอท่านขอไปท่านผู้ชมด้วยนะมันต้องมีชี้ขายนะแม่งรักทุกวังเลยอ้วนเลยจับมาส่งกำนันในกำนันต้องตักสิงให้อ้วนนะกำนันก็จำเป็นต้องตัดสินแต่การตัดสินนั้นเนี่ยเขามีธรรมเนียมอยู่ว่าต้องตัดสินให้ชาวบ้านเขารู้ว่าเกิดโจรกรรมขึ้นในหมู่บ้านกำนันจึงนะจึงตีเกราะหรือตีระฆังหรือเขาจะมีสัญญาณกันแล้วกันไม่ตีเกราะก็ตีระฆังหรือตีกลองถ้าสัญญาณนี่เป็นการรู้กันเพราะฉะนั้นสัญญาณนี่ท่านผู้ชมต้องเข้าใจว่าพระเนี่ยเวลาตีกลองตีระฆังเนี่ยให้เข้าใจให้เข้าใจว่าตียังไงตีระฆังเช้ามืดตียังไงสามราเนี่ยตียังไงไม่ใช่หัวระฆังแป้งแป้งแป้งแป้งแป้งแป้งแป้งแล้วก็จบมาระฆังก็ใช้ไม่จริงมาทำบางทีก็เอาเหล็กมาดัดครับเสียงมันแสบแก้วหูมันไม่เพราะเขาต้องใช้เง่าไผ่เง่าไผ่เหลืองออกมาขุดมาแล้วตัดแล้วแต่งเกลาแล้วขวานเนี่ยเฉาะด้านหัวของมันเฉาะได้สองข้างท่านแล้วก็เอาค้อนตีให้มันนิ่มราตรีมันจะได้ดังงางงางไม่ใช่แป้งแป้งแป้งแป้งมันไม่เป็นเสียงระฆังท่านนะแล้วระฆังเขาจะหล่อยังไงขนาดความสูงที่เสียงมันจะผ่านไปถึงประชาชนเป็นยังไงนี่ระฆังถ้าตีระฆังฉันข้าวตอนเพลหลังจากตีกลองแล้วทางข้าต้องกินนิมนต์หรือเวลามีการสวดนิมนต์พระไปสวดมัติกาบังสกุลต้องตีสามราคันนี้เร็วกว่าชาวมืดกลองแล้วตีไงท่านกลองก็รัวซะหน่อยหนึ่งก่อนแล้วก็ตีสามรากลองเพลแต่เวลาย่ำค่ำต้องตีสี่ทีตะลุ่มตุ่มตุ่มแล้วระฆังก็ต้องตีพร้อมกันในตุ่มสุดท้ายต้องใช้สองมือตีท่านนี่คือการตีระฆังพระเดชพระคุณอดีตเจ้าวาดวัดเทพศิรินทร์รูปหนึ่งท่านเล่าให้ฟังบอกพระเนรเดี๋ยวนี้ก็ตีระฆังก็ไม่เป็นตีระฆังก็ไม่เป็นเธอบอกว่าบางรูปก็ตียืดหยาดไปตีละครั้งแล้วหมามันก็ลุกขึ้นมาหอนพอลุกขึ้นมาหอนเสร็จแล้วครับมันโอ้ยตียืดหยาดหมามาหอนจนขัดตะไคร้คลางอ่ะไอ้นี่ก็ยาวไปปกติลวกๆนะแป้งแป้งแป้งแป้งแป้งแป้งแป้งแป้งแป้งแป้งแป้งแป้งหรืองางงางงางงางพอหมาตื่นมาจะหอนสักหน่อยเอาจบสามลาแล้วไม่ได้หอนท่านตีระฆังมันหอนพอดีเพราะเป็นธรรมเนียมพระแล้วระฆังก็ต้องเสกด้วยนะท่านนะสี่ปุ่มของระฆังสี่ทิศเนี่ยโบราณเขาทำเป็นละฮะทำเป็นรูปเท้าจตุรกบาลทั้งสี่หรือถ้าไม่เป็นเท้าจตุรกบาลทั้งสี่ก็ต้องมีหัวนะฮะตรง
และซุ้มระฆังเนี่ยท่านจะต้องมีอะไรมีบริวารของท้าวจตุรงคบาลปฏิสารอยู่บางกรณีเขานะเขาทำอะไรท่านจะลงเลขยันจะลงยันอะไรก็แล้วแต่ยันเขาเรียกยันหล่อแล้วมาเสกระฆังตีไปแล้ว

ญาณกับไว้แล้วนะฮะไม่เป็นซ้ำเลยแสดงว่าอาจจะเกิดไฟไหม้อาจจะเกิดอะไรขึ้นกับวัดชาวบ้านก็จะไปแต่ถ้าเกิดจันทรคาตสุริยคาตก็ต้องตีอีกแบบหนึ่งท่านนี้ชาวบ้านก็จะรู้ล่ะตีเพื่ออะไรเพื่ออะไรให้พระราหูคลายคือสุริยุปราคาสุริยคาตกับจันทรคาตก็ต้องตีให้เป็นอันนี้ในหนุ่มๆกับพันหนุ่มชอบตีเพราะมันเยอะดีท่านใช้เวลาเยอะดีพอมันจะคืนพอมันจะคลายเนี่ยก็นี่ตีกันมือพองนะท่านบางคนก็ตีเกาะข้อปี๊บกันไปปัจจุบันนี้ละจะเป็นวิทยาศาสตร์กล่าวเถอะท่านบางทีมันเกิดของวันมาอาทิตย์ก็ตีหนึ่งเป็นสัญญาณอย่างหนึ่งสองปลุกคนให้ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นจะได้มองท้องฟ้าสามพูดผีปีศาจเนี่ยมันเคยออกมาตอนมืดงงเย็บแค่ขอมันไม่ได้ฟังเสียงระฆังเสียงกรองแล้วมันหนีตะเลิดเปิดเปิงไปหมดแล้วท่านคิดเยอะๆประเพณีไทยๆคิดเยอะๆท่านมันมีเหตุมีผลเมื่อกำนันตีเกราะแล้วชาวบ้านก็มาประชุมกฎหมายสมัยก่อนเขาเขียนเป็นคำกรองเนี่ยท่านเมื่อชาวบ้านประชุมกำนันก็เปิดคำพีกฎหมายขึ้นมาก็ถามคนจีนก่อนว่ามันไปลักไปเขาเป็นจะกระลาวไปคณิกำนันต้องซักจำเลยแล้วว่าไงตามที่คนจีนเขาฟ้องเนี่ยมึงไปขโมยของเขาเนี่ยมึงไปขโมยจริงหรือเปล่าไอ้คนไทยขี้ขโมยมันนั่งเฉยท่านมันนั่งเฉยแล้วมันก็พูดนะพูดออกมาเสียงปานกลางเหมือนท่องคาถาตัวเดียวครึ่งตัวสองตัวตัวสามตัวตัวครึ่งสี่ตัวสองตัวห้าตัวสองตัวครึ่งหกตัวสามตัวก็นั่นบอกว่าไม่ใช่กูถามมึงให้มึงให้การอะไรของมึงเนี่ยตัวเดียวครึ่งตัวสองตัวตัวสามตัวตัวครึ่งสี่ตัวสองตัวห้าตัวสองตัวครึ่งมึงตอบสิมึงไปขโมยเขามาหรือเปล่าเนี่ยมึงเขาจับมึงได้เงี้ยแล้วปลาก็อยู่ในเรือมึงแล้วก็ตาข่ายก็อยู่ในเรือมึงตอบมาสิตัวเดียวครึ่งตัวสองตัวตัวสามตัวตัวครึ่งสี่ตัวสองตัวพระพรนากำนันเอ๊ะมันตอบมันภาวนาหลับตานึกถึงตายแล้วไอ้ที่ปลามาอยู่หน้าบ้านเราเนี่ยไอ้หมอนี่นี่เองก็นึกในใจถ้าเราตัดสินให้มันผิดตามกฎหมายเดี๋ยวไปแฉว่าเราได้รับส่วนแบ่งมันมาแบ่งให้เราและคนทำชั่วมันมีหลักฐานมันก็คงจะไปเล่าให้ใครฟังบ้างละแผนการของคนชั่วเนี่ยมันไม่ยอมแล้วท่านคนทำความชั่วเนี่ยแผลมันเยอะตำรวจต้องเก่งกว่าอัยการต้องเก่งกว่าผู้พิพากษาต้องเก่งกว่าไปดูภาพยนตร์นะท่านความชั่วแต่ละอย่างเนี่ยติดตามภาพยนตร์เรื่องเปาบุญจิ้นเรื่องการสืบสวนเรื่องทนายความบนศาลเถอะอาตมาชอบดูท่านชอบดูหนังประเภทเนี่ยการตามหาน่ะฆาตกรเนี่ยชอบดูเพราะเขาเขียนละเอียดเชอร์ล็อกโฮมส์เนี่ยชอบอ่านถ้าเราตัดสินไปทำไงความเป็นกำนันของเราก็หลุดสิแต่มันก็จำเป็นต้องตัดสินอ่ะคนจีนกับคนไทยและลูกบ้านข้าจะตัดสินแล้วทุกคนตั้งใจฟังกฎหมายมีว่าอย่างนี้คนจีนดักปลาข้างทางถูกคนไทยขโมยไปกินบ้างไม่เป็นไรปิดศาลคนจีนก็เอามือเกาหัวสิท่านผู้ชมอะไรวะว่าเป็นของจริงหลักปลาข้างทางถูกคนไทยขโมยไปกินบ้างไม่เป็นไรกฎหมายเมืองไทยนี่แม่งแปลกๆว่ะแม่งแปลกๆมันมีส่วนแบ่งด้วยนะไม่ใช่ภาษีมันมีส่วนแบ่งนะเอาคนไทยมีสิทธิพิเศษฝั่งของจริงนะแต่ก็พูดไม่ได้ท่านเริ่มเก็บความอัดอั้นไว้
ไอ้คนไทยมันโกรธนี่ท่าน

0: มันเสียหายขายหน้าไปทั้งหมู่บ้านแล้วก็ลือกันไปใครเดินไปทางไหนไปทางไหนก็ลือกันไปนะว่าไอ้คนไทยโดนฟ้องโดนคนจีนจับโดนฟ้องมันแค้นมันแค้นคนไทยพอคนจีนก็ยังดักปลาเหมือนเดิมท่านไอ้คนไทยรู้เนี่ยนะตีสี่คนจีนต้องไประคายนะต้องไปเอารอบขึ้นอย่างนั้นเลยมึงอย่าอยู่ประเทศไทยเลยฟางบ้านขออภัยท่านผู้ชมฟางบ้านแม่มเถอะก็จัดแฉงเอาก้อนดินใหญ่ๆท่านพอเรือไปกลางทุ่งที่คนจีนอยู่ไม่ใช่การทุ่งพายเรือไปที่อะไรฮะที่แพคนจีนเขาอยู่แพนี่ท่านที่บอกบ้านพี่เป็นเรือนแพนั่นแหละสมัยก่อนมันอยู่กันได้อยู่กันได้แต่ต้องขออนุญาตด้วยสมัยนี้ไม่ได้นะท่านนะสิ่งปฏิกูลมันลงไปในแม่น้ำระบบขับถ่ายบ้านริมน้ำต้องใช้ระบบส้วมอะไรส้วมสมัยใหม่ระบบจุลินทรีย์ถังแซกใครเป็นนายกรัฐมนตรีใครเป็นผู้ว่ากทมหรือใครที่มีหมู่บ้านริมน้ำหรือร้านอาหารเนี่ยต้องใช้ถังแซกท่านแล้วก็ดึงน้ำขึ้นมาลดต้นไม้ไม่ใช่ว่าปล่อยเป็นตามนั้นต้องต่อท่อขึ้นมามันสลายแล้วไม่ใช่ไปปล่อยลงในแม่น้ำลำคลองมันเสียหายท่านมันเป็นสาธารณประโยชน์ก็ไปฟังบ้านคนจีนคนจีนกลับมาบ้านโดนกว้างหลังคาทะลุวันที่2มันต้องมาอีกคนไทยไม่หายแค้นไปคว้างขณะที่คนไทยกำลังคว้างคนจีนมันจับตัวท่านมัดใส่เรือไปหาคำนันเลยเมื่อไปหาคำนันเสร็จแล้วก็ฟ้องเหมือนเดิมไอ้คนไทยก็ให้การเหมือนเดิมคำนันก็คิดเอาอีกแล้วโว้ยไอ้นี่ก่อแต่เรื่องแต่จำเป็นต้องตัดสินก็เลยบอกเอาทุกคนฟังคำตัดสินกฎหมายว่างี้คนไทยขว้างบ้านเจ๊กแต่ไม่ถูกหัวเด็กไม่เป็นไรเครียดอีกแล้วนะกลับไปบ้างนะเอ๊ะเมืองไทยกฎหมายแม่งแปลกๆว่ะอ๋อไม่ถูกหัวเหล็กไม่เป็นไรอ้าวบ้างไอ้นี่มันก็ไม่มีเหล็กเนี่ยไม่มีเด็กชี้ขายโอ้ขว้างบ้างไอ้คนจีนก็เช้ามือก็ไปจัดแจงเตรียมดินไปขว้างบ้างคนไทยไอ้คนไทยมันระวังตัวอยู่แล้วท่านผู้ชมขณะที่คนจีนกำลังขว้างนะฮะก็จับตัวคนจีนไปส่งกำนันกำนันก็เรียกชาวบ้านมาเมื่อซักไซส์ละเลียงนะคนจีนชนจีนก็บอกเนี่ยมันโอ้ขว้างบางมังเพราะบางมังไม่มีเหล็กบางมังไม่เหล็กไอ้คนไทยฟังกูแพ้แน่ตัวเดียวครึ่งตัวสองตัวตัวสามตัวตัวครึ่งสี่โอ้โหมันแทงใจท่านแทงใจกำถ้ามันเปิดเผยตำแหน่งกำนันหลุดแน่อ้าวกูจะตัดสินกูจะตัดสินทุกคนฟังคนจีนกว้างบ้านคนไทยผีเรือนตกกระจายปรับสินหมาย12บาทปิดศาลคนจีนเอามือเกาหัวชิคายคงไทยนี่แม่งไม่มีเหล็กแต่มันมีผีว่ะถึงกูอยู่เมืองไทยนะกูต้องดองรังแกแน่กับประเทศจีนดีกว่าแล้วกฎหมายไทยมันจะเสียไหมท่านเทียบอาตมากล่าวมานี้ไอ้สองคนไอ้คนนั้นมันไม่ซื่อตรงแต่มันมีแผนกำนันคิดว่าเลยตามเลยได้ตามได้ตามบารมีผลสุดท้ายเป็นไงท่านผู้ชมคนดีๆมันก็ไม่อยู่ความยุติธรรมมันก็เสียไปเพราะฉะนั้นการที่ท่านจอมไตรพระสัมมาเจ้าตรัสสอนนี้อาตมาจึงยกเป็นเรื่องประกอบแต่เรื่องประกอบนี้ก็ยังมีอีกเพื่อปลูกฝังความซื่อตรงแสดงพระธรรมเทศนามาบัดนี้สมสมัยได้เวลาขอยุติพระธรรมเทศนาลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี
1: ้คุณผู้ชมคะกรณียเมตตสูตรนับว่าเป็นสิ่งที่เราควรนำมาศึกษาทำความเข้าใจค่ะเมื่อศึกษาแล้วก็ควรนำมาพิจารณาตนเองเตือนใจเตือนตัวให้ประพฤติปฏิบัติดีเราก็จะอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขนั่นเองนะคะวันนี้เวลาของรายการธรรมรสธรรมรัตน์หมดลงแล้วค่ะการเทศนาธรรมในตอนมหาเสน่ห์ตำรับใหญ่ยังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะสามารถรับชมได้ใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ระดมทุนจากผู้ลงทุนรายบุคคลนะคะสามารถระดมทุนได้ไม่เกิน20ล้านบาทในรอบ12เดือนแรกค่ะและทั้งโครงการต้องไม่เกิน40ล้านบาทนับรวมทั้งหุ้นและหุ้นกู้ค่ะแต่ถ้าหากว่าระดมทุนจากผู้ลงทุนที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนรายบุคคลสามารถระดมทุนได้ไม่จำกัดค่ะหากเราตัดสินใจที่จะระดมทุนแล้วเรามาทำความรู้จักกับผู้ลงทุนประเภทต่างๆกันเลยค่ะ
1: ผู้ลงทุนสถาบันมักเป็นผู้ที่มีเงินทุนขนาดใหญ่สามารถกระจายการลงทุนได้อย่างกว้างขวางและมีกระบวนการจัดการลงทุนอย่างเป็นระบบเช่นธนาคารพาณิชย์บริษัทหลักทรัพย์บริษัทประกันหรือกองทุนรวมต่างๆตามประกาศคณะกรรมการกลต.ที่กจ4/2560นิติบุคคลร่วมลงทุน Venture Capital และกิจการเงินร่วมลงทุน Private Equity มักเป็นผู้ที่มีเงินทุนและเชี่ยวชาญด้านการลงทุนหรือเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลงทุนแสวงหาผลตอบแทนหรือร่วมลงทุนกับกิจการประเภทสตาร์ทอัพที่น่าสนใจและมีแนวโน้มที่จะเติบโตสูงในอนาคตตามนิยามในประกาศคณะกรรมการกลต.ที่กจ15/2561ตัวอย่าง Venture Capital บัวหลวง Venture Beacon Venture Capital กรุงศรี Finnovate Digital Ventureตัวอย่าง private equity เช่น SMEs private equity trust fund กอง trust เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุนสำหรับธุรกิจ SME ก้าวไกลไปด้วยกันผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะคือผู้ที่มีฐานะและมีความรู้ประสบการณ์เคยลงทุนในกิจการ SME Startup เช่นผู้บ่มเพาะธุรกิจหรือว่า Incubator ที่ปรึกษาทางการเงินนักวิเคราะห์การลงทุนรวมถึง Funding Portal ตัวอย่าง Funding Portal เช่นบริษัท Life FinCorp บริษัท Peer Power บริษัทสินวัฒนาตัวอย่างผู้บ่มเพาะธุรกิจหรือ Incubator เช่นTrue Incube AIS The Startup ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกลต.ที่สจ 31/2562 ผู้ลงทุนรายบุคคลหรือว่า Retail Investor หมายถึงบุคคลทั่วไปซึ่งอาจมีหรือไม่มีประสบการณ์การลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงมาก่อนซึ่งก่อนการลงทุนต้องทำแบบทดสอบความเข้าใจหรือ Knowledge Test ให้ถูกทุกข้อก่อนการลงทุน
0: ค่ะเมื่อเรารู้จักกับผู้ลงทุนประเภทต่างๆครบแล้วนะคะเราก็จะต้องมาตัดสินใจว่าบริษัทของเราหรือว่าโครงการของเราเนี่ยเหมาะกับผู้ลงทุนประเภทไหนบ้างแต่ถ้าหากยังไม่แน่ใจนะคะสามารถปรึกษากับ Funding Portal ได้ค่ะส่วนใหญ่ก็ประมาณ 1-3 เดือนค่ะขึ้นอยู่กับ Funding Portal กำหนดทั้งนี้ก็อยู่ที่จำนวนเงินที่เสนอขายหรือว่าประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขายด้วยค่ะค่ะค่าธรรมเนียมที่ Funding Portal กำหนดซึ่งอาจจะแตกต่างกันได้ในแต่ละรายบางรายก็อาจจะคิดจากวงเงินระดมทุนบางรายก็อาจจะคิดจากผลสำเร็จของการเสนอขายนอกจากนี้ก็ยังมีค่าธรรมเนียมจากผู้เก็บรักษาเงินค่าจองซื้อหรือว่า Escrow ด้วยค่ะ
2: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่าย

0: ดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: ถ้าวันหนึ่งเราจำเป็นต้องลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund เราจะมีทางเลือกและขั้นตอนอย่างไรดูคำตอบได้ในคลิปวิดีโอนี้ครับสวัสดีครับผมธนัทสิริวรังกูลนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund ครับเริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.ครับโดยปกติแล้วนะครับการจะลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นมีอยู่2รูปแบบด้วยกันนะครับผมแบบแรกเลยนะครับคือการลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบไม่ได้ออกจากงานนะครับผมในกรณีนี้ครับมักจะเกิดขึ้นตอนที่เราต้องการนำเงินก้อนเนี่ยออกมาใช้นั่นเองแต่ตรงนี้ก็จะมีปัญหาตามมาอยู่2ข้อนะครับผมข้อแรกก็คือเงินสำรองฉุกเฉินหรือว่าเงินสำรองเพื่อการเกษียณเนี่ยเราก็จะไม่เพียงพอนะครับแหมเสียดายเหลือเกินนะครับอุตส่าห์เก็บมาตั้งนานนะครับผมและที่สำคัญครับต้องนำเงินในส่วนของเงินสมทบและเงินผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นนั้นมาคำนวณนะครับเพื่อเสียภาษีด้วยนั่นเองครับผมหลักข้อที่2นะครับการลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนื่องจากออกจากงานด้วยนะครับคนเราครับการเปลี่ยนแปลงงานนั้นเป็นเรื่องปกตินะครับผมแต่ว่าก็จะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะครับที่เราต้องนำเงินในส่วนของเงินสมทบนะครับและเงินผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นนั้นนำมาเสียภาษีบุคคลธรรมดาเช่นกันครับผมดังนั้นนะครับหากตัดสินใจจะลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดก็ตามนะครับผมย่อมมีภาระทางภาษีเกิดขึ้นตามมาด้วยครับผมแล้วเราต้องเสียภาษีอย่างไรเมื่อออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับเดี๋ยวผมจะตอบคำถามนี้ให้เลยนะครับผมซึ่งโดยปกติแล้วครับการออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นนะครับจะได้รับเงินมา1ก้อนนะครับผมซึ่งเงินก้อนนี้ครับเราสามารถแบ่งออกมาได้เป็นทั้งหมด4ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกเลยนะครับก็คือเงินสะสมที่เราสะสมทุกเดือนไปนั่นเองนะครับส่วนที่2ครับคือเงินสมทบครับที่ได้รับจากนายจ้างสมทบเข้ามานะครับส่วนที่3ครับคือเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมและส่วนที่4ครับเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบนั่นเองนะครับผมสำหรับส่วนที่ไม่ต้องนำมาคิดเสียภาษีนะครับผมนั่นก็คือเงินสะสมนั่นเองเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเป็นเงินที่เราสะสมได้เองในแต่ละเดือนนะครับดังนั้นครับเงินส่วนนี้จึงไม่ถูกนำมาคิดภาษีครับแต่เงินที่เหลือส่วนอื่นๆ3ส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินสมทบนะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบนะครับจะต้องนำมาคำนวณภาษีด้วยครับผมโดยนำมารวมกันนะครับถือว่าเป็นเงินได้ที่ได้รับจากการทำงานนั่นเองครับแต่ในกรณีที่ลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนื่องจากลาออกจากงานด้วยนะครับจะมีสิทธิในการคำนวณภาษีที่แตกต่างกันครับระหว่างพนักงานที่ทำงานไม่ถึง5ปีกับคนที่ทำงานเป็นระยะเวลาตั้งแต่5ปีขึ้นไปนะครับผมซึ่งในส่วนนี้เดี๋ยวเรามีตัวอย่างให้ชมกันครับ จากตัวอย่างนะครับผมนาย A มีรายได้ทั้งปีทั้งหมดนะครับ 1.2 ล้านแสนบาทครับผมตัดสินใจลาออกจากงานนะครับเมื่ออายุงานทั้งหมด10ปีครับโดยมีเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับสะสมไว้ทั้งหมดเลยฮะทั้งก้อนเลยนะครับ6แสนบาทครับผมแบ่งออกเป็นเงินสะสมที่สะสมด้วยตัวเองนะครับ7แสนบาทและเงินสมทบนะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมรวมถึงเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบรวมกันทั้งหมด9แสนบาทครับในกรณีนี้นะครับนาย A สามารถนำเงินสมทบนะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมจำนวนทั้งหมด 900,000 บาทก้อนนี้แยกออกมาต่างหากเลยครับจากการคำนวณภาษีจากเงินเดือนของเราที่ได้รับเงินเดือนมาทั้งปีทั้งหมด 1,200,000 บาทการแยกคำนวณภาษีแบบนี้ทำให้เราจ่ายภาษีน้อยลงนั่นเองครับแต่จากตัวอย่างข้างต้นเมื่อกี้นี้นะครับถ้าเปลี่ยนจากนาย A จากอายุงาน10ปีเป็น3ปีนะครับนาย A จะต้องนำเงินส่วนของเงินสมทบเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมนั้นทั้งหมด 900,000 บาทมารวมกับเงินเดือนของตัวเองครับ 1.2 ล้านบาทกลายเป็นเงินได้บุคคลทั้งหมด 2.1 ล้านบาทครับซึ่งตรงนี้ก็จะทำให้เราเสียภาษีมากขึ้นนั่นเองในกรณีสุดท้ายนะครับผมถ้าหากนายเองไม่ได้ลาออกจากงานแต่จำใจตำลาต้องลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียงอย่างเดียวนะครับกรณีนี้นะครับก็จะไม่ได้สิทธิในการแยกคำนวณภาษีต้องนำภาษีมาคำนวณรวมกันและจ่ายภาษีที่แพงขึ้นนะครับแม้ว่าอายุงานจะทำงานมามากกว่า5ปีแล้วก็ตามครับแต่ถ้าจำเป็นต้องออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแต่ไม่อยากเสียภาษีมันยังมีวิธีอยู่ไหมนะครับผมต้องบอกว่ามีอยู่3ทางเลือกด้วยกันนะครับสำหรับทางเลือกแรกนะครับก็คือการคงเงินไว้ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของที่ทำงานเดิมครับในกรณีนี้ก็จะมีค่าธรรมเนียมรายปีนิดๆหน่อยๆอยู่ที่ประมาณ500บาทต่อปีนะครับแต่เงินที่เราคงไว้ในกองทุนนี้ก็สามารถที่จะสร้างผลตอบแทนได้อย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆเลยนะครับและสามารถนำออกมาได้ตอนอายุ55ตามกฎหมายนั่นเองครับสำหรับทางเรื่องที่2นะครับผมใครที่ย้ายไปทำงานที่ใหม่ก็อย่าลืมนำกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของตัวเองนะครับย้ายไปที่ใหม่ด้วยนะครับซึ่งเราสามารถแจ้งความประสงค์ไปยังผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายบุคคลนะครับหรือว่าคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อสับเปลี่ยนเงินก้อนนี้ย้ายไปอยู่ที่ใหม่อยู่ในกองทุนใหม่นั่นเองเพื่อสะสมเงินลงทุนของเราอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆครับสำหรับทางเลือกสุดท้ายทางเลือกที่3นะครับคือการโอนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไปลงทุนต่อเนื่องใน RMF นะครับที่รองรับเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยเฉพาะเราจึงเรียกว่า RMF for PVD นะครับเพื่อให้แผนเกษียณของเรายังคงทำงานต่อเนื่องไปเรื่อยๆเลยครับซึ่งในกรณีที่3นี้นะครับเราไม่จำเป็นต้องซื้อ RMF ประเภทนี้ต่อเนื่องไปนะครับเพราะว่าเป็นการสับเปลี่ยนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจึงแยกออกจาก RMF แบบปกติซึ่งสามารถขายได้เมื่ออายุ55เหมือนกับ RMF ทั่วไปครับสุดท้ายนี้ครับเราจะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วเรามีทางเลือกมากมายเลยครับในการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเมื่อเราต้องลาออกแต่ไม่ว่าจะออกจากการทำงานหรือออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเองก็ตามนะครับทางที่ดีครับเราต้องตอบตัวเองให้ได้ว่าเราทำไปเพื่ออะไรและการเอาเงินก้อนนี้ออกมาเราจะยังมีเงินเพียงพอใช้ในยามเกษียณของเราหรือไม่ครับแต่จะดีกว่าไหมครับถ้าหากเรายังรักษาเงินก้อนนี้ให้สร้างผลตอบแทนให้กับเราต่อไปนอกจากเราได้รับผลประโยชน์ทางภาษีแบบเต็มๆแล้วนะครับยังได้เงินก้อนนี้เก็บไว้ใช้ในยามเกษียณอีกด้วยมีแต่ได้กับได้อย่างเดียวเลยครับสำหรับใครนะครับที่ยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com นั่นเองนะครับตามนี้ได้เลยครับและทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคุณสอบสำหรับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์การลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund มีเทคนิคการลงทุนอย่างไรต้องลงทุนแบบไหนจึงจะเหมาะสมกับอายุและตัวเรามากที่สุดมนุษย์เงินเดือนหลายท่านคงอยากรู้คำตอบแล้วใช่ไหมล่ะครับมาชมคลิปนี้กันได้เลยครับThank you. สวัสดีครับผมธนัสสิริวลังกูลนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคุณ2ครับซึ่งเป็นรายการที่จะทำขึ้น

โดยทางพนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.ครับปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เงินในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นสามารถเติบโตได้นั่นก็คือการเลือกแผนการลงทุนนั่นเองครับโดยเทคนิคในการเลือกแผนการลงทุนสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นไม่ได้มีอะไรยุ่งยากเลยนะครับเพียงแค่ลงทุนให้เหมาะสมกับช่วงอายุเท่านั้นเองทั้งนี้ก็เนื่องจากว่าแต่ละวัยนั้นมีความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงได้ไม่เท่ากันครับโดยผมขอแบ่งเป็น3กลุ่มแบบคร่าวๆตามแต่ละช่วงวัยนะครับสำหรับกลุ่มแรกนะครับเป็นกลุ่มวัยที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานอายุอยู่ระหว่าง 22-30 ปีครับวัยนี้เป็นวัยเพิ่งเริ่มต้นเงินลงทุนอาจจะยังไม่เยอะครับแต่เรามีความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงหรือการขาดทุนได้มากกว่าวัยอื่นๆผมแนะนำเลยว่าควรเน้นการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีการเติบโตสูงๆหรือมีความเสี่ยงสูงก็ได้เช่นอาจจะมีการลงทุนในหุ้นในสัดส่วนที่สูงเกือบทั้งหมดเลยเพื่อเน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้นและในส่วนที่เหลือครับค่อยลงทุนเป็นตราสารหนี้หรือสินทรัพย์เสี่ยงต่ำอื่นๆครับสำหรับกลุ่มที่2นะครับเป็นกลุ่มที่เริ่มเข้าสู่วัยกลางคนมากขึ้นนะครับช่วงอายุอยู่ระหว่าง 30-50 ปีในวัยนี้นะครับเงินเดือนเริ่มมากขึ้นเริ่มสูงขึ้นนะครับดังนั้นเงินที่ลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็จะเพิ่มสูงตามขึ้นไปด้วยครับแน่นอนครับเมื่อเงินมากขึ้นแบบนี้การลงทุนแบบกระจายความเสี่ยงไปยังสินทรัพย์ต่างๆจึงมีความสำคัญมากขึ้นครับเพราะจะทำให้ความผันผวนไม่สูงจนเกินไปและยังคงเติบโตได้อย่างมั่นคงมากขึ้นจึงต้องจัดสัดส่วนระหว่างสินทรัพย์เสี่ยงสูงและสินทรัพย์เสี่ยงต่ำให้เหมาะสมมากขึ้นกว่าเดิมแตกต่างจากตอนที่เราเพิ่งเริ่มต้นทำงานครับสำหรับกลุ่มสุดท้ายนะครับหรือกลุ่มที่3เป็นกลุ่มวัยก่อนเกษียณอายุ50ขึ้นไปครับสำหรับใครที่ใกล้ๆจะเกษียณแล้วหรือว่ามีเวลาลงทุนไม่ถึง10ปีเนี่ยก็ควรที่จะลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูงๆหรือมีความเสี่ยงต่ำๆอย่างตราสารหนี้มากกว่าครับทั้งนี้ก็เพราะว่าเราจะเน้นรักษาเงินที่ได้เก็บสะสมมาโดยอาจจะมองว่าผลตอบแทนที่ได้รับมานั้นสม่ำเสมอและสามารถชนะเงินเฟ้อได้ก็น่าจะเพียงพอแล้วครับเพราะถ้าเราไม่ปรับสัดส่วนหุ้นให้ลดลงหรือยังคงมีสินทรัพย์เสี่ยงมากจนเกินไปก็อาจจะทำให้เรามีเงินลดลงได้ถ้าเกิดวิกฤตเศรษฐกิจขึ้นในช่วงเวลาที่เราใกล้เกษียณครับอยากให้ลองนึกภาพตามนะครับว่าถ้าเราลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่นะครับใกล้ๆจะเกษียณอยู่แล้วณเวลานั้นมีเงินอยู่ประมาณ8ล้านบาทเงินลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรายังคงมีสัดส่วนการถือครองหุ้นอยู่ 70% ที่เหลือเป็นตราสารหนี้ 30% แล้วบังเอิญนะครับเกิดผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจยกตัวอย่างเช่นโควิด-19เกิดขึ้นมาเนี่ยนะครับก็ทำให้เรามีโอกาสในการขาดทุนจากเงินที่ลงทุนลงไปมีเงินจาก8ล้านบาทอาจจะเหลือเพียงแค่ครึ่งนึงนะครับคือ4ล้านบาทก็ได้เมื่อเจอแบบนี้เราคงทำใจได้ยากใช่ไหมล่ะครับนอกจากนั้นครับเราก็อาจจะไม่พร้อมกับการที่มีเงินหายไปแบบนั้นโดยเฉพาะในเวลาที่เราจะไม่มีรายได้หรือสวัสดิการต่างๆจากงานที่เราเคยทำอยู่ประจำแล้วครับดังนั้นนะครับใครไปใกล้เกษียณแล้วอยากจะมีเงินเพิ่มมากขึ้นก็อาจจะใช้วิธีในการเพิ่มเงินสะสมของเราแทนครับแต่สำหรับใครนะครับที่อายุยังน้อยๆต้องบอกเลยว่าโชคดีมากๆเนื่องจากมีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนระยะยาวที่ดีนะครับเพราะอะไรเพราะคนอายุน้อยๆเนี่ยหากลงทุนแล้วผิดพลาดก็ยังมีโอกาสในการปรับปรุงและการลงทุนรวมถึงเปลี่ยนแผนได้ทันนะครับดังนั้นนะครับเราจึงควรตรวจสอบและปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนตามความเสี่ยงของเราที่เปลี่ยนไปตามแต่ละช่วงอายุและทำให้ทันต่อสถานการณ์การลงทุนต่างๆที่อาจเกิดขึ้นหากบริหารจัดการได้เป็นอย่างดีแล้วก็ย่อมช่วยลดความเสี่ยงและสร้างความมั่งคั่งยามเกษียณให้กับเราได้ครับและที่สำคัญมากเลยก็คือเรื่องของระยะเวลานั่นเองการลงทุนระยะยาวทำให้เรามีโอกาสขาดทุนน้อยลงด้วยเช่นกันครับพอมาถึงตรงนี้ครับหากใครคิดว่าการจัดสัดส่วนการลงทุนของตัวเองนั้นยังเป็นเรื่องยุ่งยากน่าปวดหัวอยู่เหมือนเดิมผมแนะนำเลยว่าให้ลองเลือกแผนการลงทุนแบบสมดุลตามอายุหรือที่บางคนเราเรียกว่าไลฟ์พาธหรือจะเรียกว่าทาร์เก็ตเดทดูก็ได้นะครับเพราะบริษัทจัดการที่ดูแลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเราจะทำการปรับสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสมกับอายุของเราโดยอัตโนมัติตลอดระยะเวลาที่เรายังลงทุนอยู่ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยที่เราไม่ต้องมานั่งดูว่าต้องปรับสัดส่วนเองยังไงเรียกได้ว่าลงทุนครั้งเดียวยาวจนถึงเกษียณได้เลยครับเช่นบางคนที่อายุน้อยๆนะครับบริษัทจัดการนะครับก็อาจจะมีการปรับสัดส่วนของหุ้นมากหน่อยเพื่อสร้างโอกาสให้เงินนั้นงอกเงยแล้วก็เติบโตได้นะครับแต่ทางกลับกันครับหากใกล้ๆจะเกษียณแล้วบริษัทจัดการก็อาจจะมีการปรับสัดส่วนของหุ้นให้น้อยลงและมีสัดส่วนของตราสารหนี้หรือสินทรัพย์เสี่ยงต่ำให้มากขึ้นเพื่อเน้นรักษาเงินที่ลงทุนไปให้ปลอดภัยมากขึ้นครับก่อนจากกันครั้งนี้ครับผมอยากสรุปให้เราฟังแบบนี้
หัวใจหรือเทคนิคของการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็คือการกระจายความเสี่ยงลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลายให้เหมาะสมกับช่วงวัยของเราและถ้าเรามีระยะเวลาลงทุนนานเท่าไหร่โอกาสขาดทุนก็จะน้อยลงและสุดท้ายนี้ครับเราก็ควรต้องมีการติดตามผลประโยชน์ของเราว่าเป็นไปตามแผนที่เราวางไว้หรือไม่สัดส่วนที่เราลงทุนอยู่เหมาะสมไหมนะครับเพราะว่าเงินทั้งหมดนี้ที่เราจะได้รับนั้นจะช่วยให้ชีวิตหลังเกษียณของเรานั้นมีความสุขมากขึ้นครับสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaitvd.com ครับและทั้งหมดนี้ครับคือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับส่วนผมวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ประกาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: การลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือโพรเวดนท์ฟันดีกว่าเก็บเงินเองอย่างไรมาพบคำตอบได้ในคลิปนี้กันครับสวัสดีครับผมถนอมเกตเอมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.ครับในปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์การลงทุนให้เราเลือกลงทุนกันมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหุ้นตราสารหนี้ทองคำและสินทรัพย์อื่นๆได้ทั้งในและต่างประเทศเพื่อหาโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่มากขึ้นและในวันนี้ผมจะมาแนะนำให้ทุกคนรู้จักเครื่องมือการลงทุนประเภทหนึ่งที่ผมบอกเลยว่าน่าสนใจเหมาะกับมนุษย์เงินเดือนมีข้อดีไม่แพ้การลงทุนประเภทอื่นๆอีกทั้งยังได้ผลตอบแทนดีในระยะยาวครับซึ่งเครื่องมือที่ผมพูดถึงนี้ก็คือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund นั่นเองครับการลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเราสามารถเลือกสัดส่วนเงินสะสมที่จะถูกแบ่งจากเงินเดือนตั้งแต่ 2-15% ทุกเดือนเพื่อนำไปลงทุนตามแผนการลงทุนที่เราได้เลือกไว้โดยฝั่งของนายจ้างก็จะสมทบเงินเข้ามาให้กับเราอีกในทุกๆเดือนเรียกว่าเงินสมทบซึ่งเงินในส่วนนี้เปรียบเสมือนว่าเราได้เงินเพิ่มพิเศษมาจากนายจ้างและแน่นอนว่าไม่มีการลงทุนใดที่ทำให้เราได้เงินเพิ่มพิเศษจากนายจ้างแบบนี้เพราะฉะนั้นคนที่อยากมีเงินก้อนโตหลังเกษียณผมขอแนะนำให้เลือกสะสมเงินที่อัตราสูงสุดตามที่นายจ้างกำหนดไว้ครับส่วนแผนการลงทุนเราก็สามารถเลือกได้ตามความเสี่ยงที่เรารับได้เช่นคนที่รับความเสี่ยงได้น้อยก็อาจจะเลือกลงทุนในตราสารหนี้ให้มากหน่อยหรือคนรับความเสี่ยงสูงได้ก็อาจจะเลือกผสมหุ้นลงไปในแผนการลงทุนให้มากขึ้นเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่มากกว่าแล้วแบบนี้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพต่างจากการเก็บเงินเองอย่างไรเรามาดูตัวอย่างนี้กันครับนาย A นาย B และนาย C มีเงินเดือน 15,000 บาทอัตราขึ้นเงินเดือนอยู่ที่ 3% ต่อปีเท่ากันทั้ง3คนหักเงินจากเงินเดือน 10% ทุกเดือนมาออมและลงทุนในทางเลือกดังต่อไปนี้ครับนาย A เลือกฝากบัญชีออมทรัพย์ผลตอบแทนเฉลี่ย 0.25% ต่อปีนาย B เลือกลงทุนในกองทุน SSF และ RMF ที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้ผลตอบแทนเฉลี่ย 2% ต่อปีนาย C เลือกลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแผนลงทุนความเสี่ยงต่ำเน้นลงทุนในตราสาร

0: นี่ผลตอบแทนเฉลี่ย 2% ต่อปีแถมยังได้เงินสมทบจากนายจ้างเดือนละ 10% เมื่อครบ20ปีใครจะมีเงินออมมากกว่ากันคำตอบคืออันดับ1ใน4ที่เลือกลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแผนลงทุนความเสี่ยงต่ำจะมีเงินประมาณ 1.2 ล้านบาทครับอันดับ2ใน B ที่เลือกลงทุนในกองทุน SSF และ RMF ที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้จะมีเงินประมาณ 580,000 บาทอันดับ3ใน A ที่เลือกออมกับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์จะมีเงินออมประมาณ 490,000 บาทสาเหตุที่การลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นอันดับ1นั้นเพราะกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้รับเงินสมทบจากนายจ้างที่เพิ่มเข้ามาและนี่เป็นสิ่งที่เงินฝากกองทุนรวมทั่วไปรวมถึง SSF และ RMF ไม่มีครับและถึงแม้ผมจะลองให้นาย B เพิ่มความเสี่ยงขึ้นและปรับผลตอบแทนเฉลี่ยเป็น 5% ต่อปีนาย B ก็ยังจะได้เงินประมาณ 780,000 บาทซึ่งน้อยกว่านาย C ที่เลือกลงทุนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่ดีครับและอีกสิ่งหนึ่งที่เงินฝากทำไม่ได้นั่นก็คือการลดหย่อนภาษีครับโดยมีเงื่อนไขให้ลดหย่อนภาษีได้ตามจริงแต่ต้องไม่เกิน 15% ของเงินและสูงสุดไม่เกินปีละ 500,000 บาทเมื่อรวมกับการลดหย่อนภาษีเพื่อการเกษียณในรูปแบบอื่นทั้งนี้จะนับเฉพาะเงินที่ลูกจ้างจ่ายสะสมเท่านั้นไม่รวมเงินสมทบจากนายจ้างนะครับผลตอบแทนก็ได้เงินสมทบก็มีลดหย่อนภาษีได้อีกใครที่มีสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วยังไม่เริ่มลงทุนรอช้าไม่ได้แล้วนะครับสำหรับเพื่อนๆที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com ครับทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Brilliant Fundเริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นาทีกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นาทีกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นาทีและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นาทีถึงเวลา 10:40 นาทีผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th

คุณเป็นผู้ประกอบการ SME หรือสตาร์ทอัพคุณรู้หรือไม่ว่าถ้าคุณต้องการเงินมาใช้ในกิจการนอกเหนือจากการกู้ยืมจากธนาคารแล้วคุณสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะเรารู้จักกันว่าตลาดคือที่ที่คนซื้อกับคนขายมาเจอกันส่วนตลาดทุนก็คือที่ที่ผู้มีเงินทุนมาเจอกับผู้ที่อยากได้เงินทุนนะคะโดยฝั่งผู้มีเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ลงทุนส่วนฝั่งที่ต้องการเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ระดมทุนนะคะซึ่งผู้ระดมทุนจะออกตราสารที่เรียกว่าหลักทรัพย์เช่นหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทให้กับผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนค่ะก่อนหน้านี้นะคะทุกคนอาจจะเข้าใจว่าต้องเป็นกิจการขนาดใหญ่เท่านั้นถึงจะสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้แต่เมื่อช่วงที่ผ่านมานี้สำนักงานก.ล.ต.ได้ออกกฎเกณฑ์ที่จะช่วยให้บริษัทขนาดเล็กสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะซึ่ง crowdfunding ก็เป็นหนึ่งในวิธีนั้นค่ะ

0: แล้วหนูไปทำยังไงล่ะให้แม่ดู
1: นี่ค่ะกระเป๋าหนูพังค่ะ
0: แล้วหนูไปทำยังไงให้กระเป๋าพังล่ะลูก
1: หนูก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะวันนี้โดนแม่ดุค่ะโดนดุว่าทำไมไม่รักษากระเป๋าให้ดีๆไม่งั้นฉันจะไม่ซื้ออะไรให้เธอแล้วนะถ้าเธอไม่รักษากระเป๋าดีๆแต่หนูก็ไม่รู้ว่าทำไมมันถึงพังได
0: ้แม่ก็ดุเขาเรื่องกระเป๋าเราก็เลยถามว่าอ้าวแล้วเราไปทำยังไงล่ะกระเป๋าถึงขาดเขาบอกไม่รู้ค่ะ
1: คุณยายเคยทำกระเป๋าพังไหมคะ
0: อ๋อเคยค่ะยายเคยทำกระเป๋าพังแต่กระเป๋ายายอ่ะมันเป็นกระเป๋าทำมาจากสารลูก
1: จักสารจักสารคืออะไรอะคะ
0: หนูอยากรู้ไหมล่ะว่าจักสารคืออะไร
1: อยากรู้ค่ะ
0: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวยายจะพาหนูไปที่ที่หนึ่งที่หนูจะได้รู้ว่าจักสารคืออะไรไปไหม
1: ไปค่ะ
0: โอเคไปเลย
1: สงสัยมากเลยค่ะว่าคุณยายใช้กระเป๋าเป็นยังไงตอนแรกก็คิดว่าน่าจะเป็นกระเป๋าขนสัตว์แล้วก็มีพวงกุญแจห้อยยายบอกว่ายายใช้กระเป๋าจักสารหนูไม่รู้ว่าจักสารคืออะไรแต่หนูคิดว่ามันเป็นขนสัตว์หยาบๆงงมาก
0: ตื่นเต้นค่ะดีใจที่เขาจะได้ไปทำกิจกรรมและได้ไปเรียนรู้ด้วยว่ากระเป๋าจักสารทำมาจากอะไร
2: การเดินทางของสองสาวคู่สีต่างวัยในวันนี้ไม่ธรรมดาอีกเช่นเคยเพราะเป็นการเดินทางไปเรียนรู้วิถีชีวิตการจักสานแบบดั้งเดิมของคนไทยที่อยู่ริมน้ำของภาคกลางซึ่งริมน้ำที่ว่านั้นคือแม่น้ำนครชัยศรีซึ่งไหลผ่าน3อำเภอคืออำเภอบางเลนอำเภอนครชัยศรีและอำเภอสามพรานด้วยความอุดมสมบูรณ์ของแม่น้ำสายนี้อาจกล่าวได้ว่านี่คืออู่ข้าวอู่น้ำของคนนครปฐมเลยทีเดียวแต่ถึงอย่างไรก็ตามในความอุดมสมบูรณ์ก็มีปัญหาที่อยู่คู่กันมาอย่างยาวนานนั่นก็คือบรรดาวัชพืชน้ำผักตบชวาที่มีจำนวนมากเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าผักตบชวาที่ดูแล้วไม่น่าจะเอาไปทำอะไรได้จะกลายมาเป็นเครื่องจักสานแสนสวยได้อย่างไรคุณยายและคุณหลานก็ได้เดินทางมาถึงสถานที่ที่จะมาออกกำลังใจในวันนี้กันแล้วนั่นก็คือกลุ่มจักสานผักตบชวานครชัยศรีนั่นเอง
0: นี่ไงผักตบชวาที่เขาเอาไปทำจักสานที่กระเป๋ายายหนูเห็นใช่ไหมที่ยายหิ้วอยู่ทุกวันนี้นะเขาจะมีกรรมวิธีอย่าง
1: จริงเหรอคะ
0: เอออ้าวป้าบุญน้อม
1: สวัสดีค่ะ
0: นี่ผู้รู้จริงในด้านผักตบชวาที่เขาเอามาทำกระเป๋าลองถามคุณยายดูสิ
1: จริงเหรอคะที่เขาเอาผักตบชวาค่ะเขามาทำกระเป๋ามันจะทำได้ยังไงล่ะคะ
3: จริงสิตัดไปแล้วเราก็ไปตากให้แห้งแล้วก็มาอบอบแล้วสีมันจะสวยแล้วก็ไปสานอะไรก็สานได้กระเป๋าตะกร้าเฟอร์นิเจอร์อะไรก็ทำได้ทุกอย่าง
1: จริงเหรอคะ
3: จริงสิอยากลองทำกระเป๋าไหม
1: อยากค่ะ
3: อยากก็ไปเลยไปหัดกันเลย
1: โอเคค่ะงั้นเราไปกันเลยไปกัน
4: แย่ๆด้วย
1: ไปกันเลย